เรื่องที่เจ็ดค่ะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะหรือเราเรียกว่าประเทศลาวก็แล้วกันนะคะจะแบ่งเป็นอะไรบ้างนะคะจะแบ่งเป็นมาดูเรื่องของลักษณะภูมิศาสตร์และก็ทรัพยากรธรรมชาตินะคะตอนที่หนึ่งคือจะเป็นเรื่องของลักษณะภูมิศาสตร์และก็ประวัติศาสตร์นะคะมาดูเรื่องลักษณะภูมิศาสตร์และทรัพยากรก่อนลักษณะภูมิประเทศของเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยนะจะตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็ตั้งอยู่บนใจกลางของคาบสมุทรอินโดจีนหรือในสมัยโบราณเรียกว่าสุวรรณภูมินั่นเองลาวประเทศเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลค่ะแต่มีแม่น้ำโขงและก็แม่น้ำสายอื่นๆอีกหลายสายเลยค่ะที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและก็ใช้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตเทือกเขาที่สูงที่สุดของเราก็คือภูเบี้ยซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาอันนำอยู่ทางใต้สุดของที่ราบสูงเคียงขวางของทางตอนเหนือของประเทศนั่นเองค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเรามีแม่น้ำหลายสายนะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำคานแม่น้ำทาแม่น้ำมึมต่างๆนะคะแม่น้ำเกือบทุกสายในลาวไหลลงสู่แม่น้ำโขงหรือที่คนลาวเรียกว่าแม่น้ำขอนั่นเองนะคะซึ่งจะมีต้นกำเนิดมาจากการละลายของน้ำแข็งและหิมะบริเวณที่ราบสูงทิเบตในบริเวณทางตอนเหนือของประเทศทิเบตและจีนนั่นเองค่ะแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่สำคัญที่สุดของลาวเลยค่ะเพราะเป็นเส้นแขแบ่งเขตแดนระหว่างเมียนมา กับลาวระหว่างไทยกับลาวดังนั้นคนลาวค่อนข้างให้ความสำคัญกับแม่น้ำโขงอย่างมากนะคะเพราะว่าเป็นที่รวมทั้งชีวิตและจิตใจของคนลาวเลยก็ว่าได้ในขณะเดียวกันค่ะภูมิประเทศของเรายังแบ่งออกเป็น3เขตใหญ่ๆก็คือเขตภูเขาสูงเขตภูเขาสูงอยู่ตรงไหนอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเป็นบริเวณที่มีป่าไม้หนาแน่นที่สุดค่ะได้แก่บริเวณเทือกเขาอันนำเทือกเขาหลวงพระบางนั่นเองเขตที่ราบสูงก็คือตั้งแต่ทิศตะวันตกทิศตะวันตกค่ะเขตที่ราบสูงตั้งแต่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูงเมืองพวนไปจนถึงชายแดนกัมพูชาเขตที่ราบสูงนี้นะจะมีที่ราบสูงขนาดใหญ่3แห่งได้แก่ที่ราบเมืองพวนแคว้นเชียงขวางที่ราบสูงนางกายแคว้นคำม่วงและก็ที่ราบสูงบริเวณเมืองปากเสียแคว้นจำปาสักนั่นเองค่ะเขตต่อไปเขตที่ราบรุ่มเป็นเขตที่ราบต่ำแนวฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสายต่างๆเป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดนะในทั้ง3เขตที่กล่าวมานะคะบริเวณนี้ถือว่าเป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่ดาวของประเทศตั้งแต่อยู่ตรงไหนบ้างก็คือแถวที่ราบลุ่มเมืองจันทร์แถวแถวผ่านที่ราบลุ่มซอนตะเคตนะคะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเซบักไฟเซบักเฮียนแล้วก็ที่ราบแถวจำปาสักตอนใต้นะคะที่ปรากฏตามแม่น้ำโขงเรื่อยไปจนจดชายแดนประเทศกัมพูชานั่นเองค่ะส่วนลักษณะภูมิอากาศของเราประเทศลาวเนี่ยจะมีภูมิอากาศที่แบบร้อนชื้นมีลมมรสุมแต่ไม่มีลมพายุลักษณะทางภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากแต่ได้ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศของแต่ละประเทศของแต่ละภาคให้มีความแตกต่างกันออกไปด้วยค่ะทรัพยากรธรรมชาติค่ะทรัพยากรธรรมชาติลาวมีทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้างป่าไม้ลาวเป็นประเทศที่มีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดนะค่อนข้างจะมากและปัจจุบันก็กลายเป็นสินค้าสำคัญอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันแร่ธาตุมีการค้นพบแร่ที่มีมูลค่าสูงในประเทศลาวกว่า570แห่งทำให้ทรัพยากรแร่ธาตุกลายเป็นแหล่งขุมทรัพย์ที่น่าสนใจมากเลยของลาวแล้วก็ของประเทศต่างๆในอาเซียนด้วยมีประเทศต่างๆมาอยากมาลงทุนกับในการทำเมืองแร่กับลาวมากเลยค่ะทั้งไทยญี่ปุ่นเวียดนามจีนเยอรมันออสเตรเลียอยากเข้ามาทำสัมปทานเมืองแร่ในลาวแหล่งน้ำธรรมชาติลาวเป็นประเทศที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่หลากหลายและก่อประโยชน์อย่างมากให้กับประเทศลาวแหล่งน้ำที่สำคัญคือแม่น้ำโขงก่อให้เกิดอะไรนะแม่น้ำโขงเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่ดีที่สุดใหญ่ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เราใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในการทำเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วยนะคะมาดูภูมิหลังของประเทศลาวนะคะว่าภูมิหลังของประเทศลาวมีอะไรบ้างลาวมีคนอยู่
มีการค้นพบว่ามีคนดำรงมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่มาตั้งแต่ยุคหินกับนะในบริเวณต่างๆเช่นแคว้นหัวพันแคว้นเชียงขวางแคว้นหลวงพระบางเมืองวังเวียงจันทร์เมืองมหาชัยนะคะนะตั้งแต่ยุคหินกับหินกลางก็พบที่ไหนบริเวณริมตลิ่งเมืองทรายมีการค้นพบเครื่องมือหินกระเทาะหน้าเดียวทั้งแบบมีด้ามแล้วก็ไม่มีด้ามส่วนยุคหินใหม่ก็พบเครื่องมือเครื่องใช้และหลักฐานการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ในหลายท้องที่ส่วนยุคโลหะพบหลักฐานที่ชัดเจนมากของการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคนี้คือนะพบหลักฐานคือที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมหินตั้งนะคะพบมีการก่อเป็นเสาหินหลักหินนะโลงศพหินนะคะอะไรต่างๆนี้เราเรียกวัฒนธรรมนี้ว่าวัฒนธรรมหินใหญ่ค่ะพบกระจัดกระจายไปทั่วที่ราบสูงแถวเชียงขวางนะแขวงเชียงขวางทางตอนเหนือของประเทศลาววัฒนธรรมหินตั้งพบบริเวณหัวพันของประเทศลาวด้วยเช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นลาวก็เข้าสู่สมัยอาณาจักรนะอาณาจักรแรกเริ่มคืออาณาจักรลานช้างหลวงพระบางประวัติศาสตร์ยุคแรกๆของประเทศลาวเด็ดสันนิษฐานว่าอยู่ภายใต้การครอบครองของอาณาจักรน่านเจ้าต่อมาขุนลาวก็ได้เข้ายึดครองเมืองชวาและจับขุนกลางลาวแล้วก็ได้ตั้งเมืองชวาขึ้นเป็นราชธานีจากนั้นก็ได้ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองชวาเป็นเมืองเชียงทองสมัยที่ถือว่าเป็นสมัยแห่งการรวบรวมอาณาจักรคือสมัยพระเจ้าฟ้างูพระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรลานช้างให้เป็นปึกแผ่นมีหลังจากนั้นก็มีกษัตริย์ต่อมาอีกหลายพระองค์จนถึงหลังสมัยพระเจ้าหลังสมัยของพระยา300,000ไทยไตผู้นาคนะคะพอพระองค์สิ้นพระชนแล้วเนี่ยอาณาจักรลานช้างก็เริ่มตกต่ำแล้วก็อ่อนแอลงมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งคือในสมัยของพระโพธิสัตว์เจ้านะคะพระองค์ทรงรวบรวมแผ่นดินนะที่แตกแยกกันให้เป็นเปลือกครั้งหนึ่งที่สำคัญส่งพระราชโอรสองค์ใหญ่ไปปกครองที่ล้านนาเพราะพระองค์เนี่ยอภิเษกกับเจ้าหญิงแห่งแขวนทิพย์ธิดาแห่งกษัตริย์ล้านนาก็เลยสามารถส่งพระราชโอรสองค์ใหญ่ไปปกครองที่ล้านนาได้นะคะแต่พอสิ้นสมัยของพระองค์ล้านช้างเหมือนเดิมค่ะเกิดการแตกแยกชิงราชบัลลังก์กันราชสมบัติกันเป็นเหตุให้กษัตริย์องค์ใหญ่คือพระเชษฐ์วังโสเนี่ยจากล้านนายกกองทัพมาตีล้านช้างนะคะแล้วก็ขึ้นปกครองล้านช้างส่งพระนามว่าพระเจ้าฉัตรพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนั่นเองทรงย้ายเมืองหลวงจากเมืองเชียงทองหรือหลวงพระบางมาอยู่ที่เวียงจันทน์ค่ะแต่พอหลังจากแผ่นดินของพระองค์ล้านช้างเหมือนเดิมค่ะอ่อนแอในที่สุดก็ตกเป็นเอกราชตกเป็นประเทศราชของพม่านั่นเองค่ะพอมาถึงในสมัยของพระเจ้าสุริยะองค์สาธรรมิกราชขึ้นครองราชช่วงเวลานี้อาณาจักรลานช้างกลับมามีเอกราชและก็มีเป็นช่วงเวลาที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นค่ะลานช้างก็แตกคราวนี้แตกออกเป็น3อาณาจักรใหญ่คือหลวงพระบางเวียงจันทน์แล้วก็จำปาสักนะต่างทั้ง3อาณาจักรนี้มีกษัตริย์ปกครองเป็นของตัวเองสุดท้ายก็โดนในปี1778สมเด็จพระเจ้าตากสินกษัตริย์แห่งอาณาจักรสยามก็ตีทั้ง3อาณาจักรรวมกันแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาลานช้างก็ตกอยู่ภายใต้อาณาจักรสยามมาเป็นเวลาเกือบ114ปีด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ลานช้างเนี่ยก็เริ่มที่จะถูกปกครองโดยฝรั่งเศสนะคะซึ่งช่วงที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสก็แต่งตั้งคนลาวให้เป็นเจ้าเมืองคอยเก็บสวยบ้างเกณฑ์คนให้กับทางการฝรั่งเศสบ้างนะคะจนกระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นเข้ายึดครองนะคะแต่เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามฝรั่งเศสก็เหมือนมีทีท่าว่าจะกลับเข้ามาปกครองลาวเหมือนเดิมแต่ภายหลังก็เริ่มมีแต่ภายในลาวเองก็ไม่ได้อยากจะอยู่กับฝรั่งเศสก็เริ่มมีการก่อตั้งขบวนการลาวอิสระขึ้นมีเจ้าเพชรชลาธแล้วก็เจ้าสวัสดิ์ภูมาแล้วก็เจ้าสุภานุวงศ์เป็นผู้นำค่ะจนกระทั่งเมื่อฝรั่งเศสแพ้ในสงครามเวียดนามนะ

แอร์เวียดนามที่เดบิวต์ทูเนี่ยก็ทำให้ลาวเนี่ยใช้โอกาสนี้ประกาศเอกราชบางส่วนแล้วก็ได้รับเอกราชสมบูรณ์ในปี1956นะคะบางส่วนโดยมีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ดำรงตำแหน่งเจ้ามหาชีวิตหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองในช่วงของสงครามเวียดนามเนี่ยลาวกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของอเมริกาทำให้อเมริกาต้องเข้ามาแทรกแซงกิจการในลาวทุกด้านเพราะอะไรเพราะอเมริกากลัวลาวจะเป็นคอมมิวนิสต์จนเมื่อสหรัฐเนี่ยแพ้ในสงครามเวียดนามตรงนี้ค่ะส่งผลให้ภายในประเทศลาวเกิดการเจรจามีการเจรจาตั้งรัฐบาลผสมตอนนั้นเนี่ยแบ่งออกเป็น3ฝ่ายฝ่ายซ้ายฝ่ายกลางแล้วก็ฝ่ายขวานะคะจนกระทั่งเจ้าสุพรรณวงศ์เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตแล้วก็คอมมิวนิสต์เวียดนามทำการปฏิวัติแล้วก็สามารถยึดอำนาจจากรัฐบาลนะคะแล้วก็สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่2ธันวาคมปี1975ภายใต้ระบบการปกครองแบบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์นั่นเองค่ะตอนที่2นะคะคือเรื่องของสังคมการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจมาดูที่ลักษณะสังคมในเรื่องแรกก่อนนะคะลาวเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ประชากรลาวในปัจจุบันนะประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมายหลากหลายกลุ่มเลยจะแบ่งแต่ถ้าเราแบ่งตามถิ่นที่อยู่อาศัยเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็น3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกคือลาวลุ่มคือกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเป็นทางการเลยค่ะใช้เรียกประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ลุ่มนะคะนะคนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มไหนบ้างกลุ่มคนที่เชื้อชาติลาวหรือที่เรียกว่าอ้ายลาวผู้ไทยไทยดำไทยหรือไทยแดงเนี่ยหลักนี้เป็นต้นกลุ่มที่2ลาวเทิงหรือลาวกลางค่ะก็คือชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบสูงบนที่ดอนหรือที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงเช่นอะไรบ้างขมุชาวภูมะกองนะคะนะหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยกันค่ะลาวสูงค่ะกลุ่มที่3ก็คือชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตภูเขาสูงเช่นชาวมงชาวเย้ามูเซอร์และก็ชาวเขาผังตัดเผ่าต่างๆเนี่ยเป็นต้นนะคะอันนี้คือกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายในประเทศลาวนะคะที่แบ่งตามลักษณะของถิ่นที่อยู่อาศัย3กลุ่มด้วยกันส่วนพอในสังคมของลาวเนี่ยจะมีลักษณะของความสัมพันธ์ยังไงบ้างสังคมลาวเนี่ยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ชายและผู้หญิงในสังคมไว้อย่างชัดเจนมาตั้งแต่สมัยโบราณผู้ชายจะต้องมีหน้าที่สำคัญในการเป็นผู้นำของครอบครัวผู้หญิงก็มีหน้าที่ในการดูแลบ้านทำงานบ้านนะคะจะเห็นได้ความสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับสังคมทั่วไปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองค่ะส่วนสถาบันทางสังคมที่สำคัญนะคะจะมีลักษณะครอบครัวของลาวเนี่ยจะเป็นลักษณะของครอบครัวใหญ่ที่มีความผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นโดยใช้หลักศาสนาและพิธีกรรมรวมทั้งจารีตประเพณีเป็นแกนนำในการควบคุมความประพฤติและการดำรงชีวิตปัจจุบันครอบครัวของเราเนี่ยนะคะจะมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นนะคะโดยเมื่อลูกแต่งงานแล้วนะคะหรือเข้าพิธีที่เราเขาเรียกว่ากินดองแล้วเนี่ยฝ่ายหญิงก็มักจะต้องยังคงอาศัยอยู่ร่วมกับบิดาแล้วก็มารดาของตนไม่ได้แยกไปอยู่กับครอบครัวของฝ่ายชายแต่ฝ่ายชายต้องย้ายมาอยู่บ้านของฝ่ายหญิงแทนนั่นเองนะคะส่วนสถาบันการศึกษาค่ะการศึกษาของลาวในอดีตเนี่ยนะคะจะอาศัยเรียนนะคะหรือมีวัดเนี่ยเป็นโรงเรียนนะคะก็คือทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายก็จะไปเล่าเรียนต่างๆที่วัดเช่นเดียวกับสังคมหลากหลายสังคมที่นับถือพุทธใน Southeast Asia นั่นเองแต่ต่อมาเมื่อเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสก็ได้เข้ามาตั้งระบบการศึกษาตามรูปแบบโรงเรียนของฝรั่งเศสแล้วก็ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาในการเรียนการสอนหลังจากสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วการศึกษาจะเน้นเรื่องอะไรเน้นการสร้างชาติและการเผยแพร่กระจายความรู้ไปสู่มวลชนนะคะแต่ก็คือเน้นหนักเรื่องของเอาความเป็นสังคมนิยมเนี่ยเข้าไปในการเผยแพร่ด้วยปัจจุบันรัฐบาลลาวเนี่ยได้พยายามที่จะพัฒนาระบบการศึกษาในทุกระดับชั้นและต้องการส่งเสริมให้การศึกษาของลาวเนี่ยมีคุณภาพเท่าเทียมกับประเทศอื่นๆเนื่องจากมองว่าระบบการศึกษามีความสำคัญอย่างมากในการช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ให้มีความสามารถและ

ษาจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศได้อีกด้วยค่ะมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของลักษณะการเมืองการปกครองประเทศลาวเนี่ยเริ่มเดิมทีเนี่ยจะมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หลังจากนั้นก็เริ่มเปลี่ยนนะคะมาเป็นการปกครองแบบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์นะคะตั้งแต่ปีวัน1975ซึ่งลักษณะการปกครองปัจจุบันของลาวเนี่ยจะมีลักษณะเด่นๆอย่างไรบ้างลักษณะเด่นๆเลยคือเขามีประธานประเทศนะคะหรือเทียบได้กับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประธานประเทศเนี่ยทำหน้าที่เป็นประมุขรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประธานประเทศเนี่ยได้มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาแห่งชาติโดยต้องได้คะแนนเสียงมากกว่า2ใน3ของจำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติที่เข้าร่วมการประชุมและก็มีวาระดำรงตำแหน่ง5ปีด้วยกันสถาบันที่สำคัญสิ่งที่2คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวลาวจะมีระบบพรรคการเมืองแบบพรรคเดียวค่ะก็คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและก็พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันการเมืองเพียงหนึ่งเดียวค่ะที่มีอำนาจสูงสุดและมีอำนาจเด็ดขาดทั้งในทางปฏิบัติและก็ในทางกฎหมายด้วยสภาแห่งชาติเป็นองค์กรที่มีบทบาทและอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศรองมาจากพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสภาแห่งชาติจะมีลักษณะเป็นสภาเดียวที่เป็นองค์กรสูงสุดแห่งอำนาจหลักเลยค่ะนอกจากนี้ลาวยังมีการแบ่งอำนาจการปกครองเป็น3ฝ่ายฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายตุลาการนะฝ่ายบริหารเนี่ยจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายนะบริหารหรือคณะรัฐบาลนั่นเองนะทำการทำงานของฝ่ายบริหารต้องอยู่ภายใต้การกำกับของประธานประเทศและสภาแห่งชาติค่ะฝ่ายนิติบัญญัติประเทศลาวจะมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายพื้นฐานแห่งรัฐซึ่งการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติต้องไปตามสภาแห่งชาติเช่นเดียวกันฝ่ายตุลาการในส่วนของโครงสร้างการปกครองฝ่ายตุลาการของลาวเนี่ยได้จัดโครงสร้างส่วนตุลาการแบ่งออกเป็น2องค์กรคือศาลประชาชนและองค์การอัยการประชาชนค่ะซึ่งเป็นโครงสร้างคู่กับหนังกับศาลประชาชนนั่นเองค่ะนอกจากนี้ลาวยังมีการแบ่งการปกครองเป็น2ส่วนคือการปกครองส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นโดยการปกครองส่วนกลางจะเป็นการปกครองด้วยระบบรวมศูนย์อำนาจมีกระทรวงนะคณะกรรมการและสถาบันที่รับอำนาจจากศูนย์กลางนะเป็นลำดับขั้นไปส่วนการปกครองท้องถิ่นก็คือองค์การบริหารขั้นท้องถิ่นนะฮะจะมีภาระบทบาทคุ้มครองดูแลบริหารงานภายในขอบเขตของตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบต่อรัฐบาลและสภาประชาชนท้องถิ่นนะคะการปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี3ขั้นก็คือแคว้นเมืองแล้วก็บ้านนั่นเองค่ะมาดูเรื่องที่3ก็คือลักษณะเศรษฐกิจเศรษฐกิจของเรามีอะไรบ้างการเกษตรแน่นอนค่ะเกษตรเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของเรามาตั้งแต่สมัยอดีตจนกระทั่งปัจจุบันนี้เรามีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ120ของพื้นที่ทั้งหมดส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณเขตที่ไหนบ้างภาคใต้ซึ่งเป็นที่ราบรุ่มเกษตรกรรมส่วนใหญ่นะจะอยู่ในเขตภาคใต้เองพืชที่ปลูกมีอะไรบ้างข้าวโพดเผือกมันพืชตระกูลถั่วอ้อยชาแล้วก็กาแฟนะคะโดยการเกษตรจะเป็นแบบผสมผสานที่มีการปลูกพืชและก็เลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปค่ะรัฐบาลลาวจะมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพิเศษเพิ่มขึ้นที่สำคัญคืออะไรคือกาแฟนะคะกะหล่ำปีกล้วยและอื่นๆค่ะโดยในบรรดาสินค้าเกษตรทั้งหมดเนี่ยข้าวและกาแฟถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเป็นสินค้าหลักเลยค่ะที่ได้รับการสนับสนุนอย่างมากเลยนะคะของรัฐบาลลาวการผลิตกระแสไฟฟ้าประเทศลาวอย่างที่บอกว่าคือมีแหล่งน้ำธรรมชาติมากอุดมสมบูรณ์มากซึ่งในปัจจุบันแม่น้ำลำธารเหล่านี้ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ภายในประเทศนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือกลายเป็นสินค้าออกที่นำรายได้เข้าประเทศลาวอย่างมากด้วย

ปัจจุบันค่ะอุตสาหกรรมจากการจากพลังงานไฟฟ้าจะเป็นสาขาหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศทำให้ลาวเนี่ยมีนโยบายในการก่อสร้างเขื่อนนะจำนวนมากมายค่ะเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเพิ่มมากขึ้นและก็ยังมีนโยบายส่งเสริมให้ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาลงทุนก่อสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำเนี่ยกลายเป็นเศรษฐกิจสำคัญที่รัฐบาลลาวเนี่ยให้การสนับสนุนตามแผนการที่ต้องการให้ประเทศลาวเนี่ยกลายเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียหรือหม้อไฟของอาเซียนนั่นเองค่ะไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็จะใช้เองในประเทศลาวไม่ค่อยมากนักนะคะแต่ส่วนใหญ่จะส่งออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าค่ะการทำเหมืองแร่ประเทศลาวเป็นประเทศที่มีทรัพยากรแร่ธาตุจำนวนมากที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจอย่างที่บอกว่ามีการค้นพบว่ามีการค้นพบแหล่งแร่ที่มีมูลค่ามหาศาลนะคะกว่า570แห่งนะคะรัฐบาลลาวก็เริ่มมีนโยบายที่จะลงทุนทางเศรษฐกิจเหมืองแร่ส่งผลให้ธุรกิจเหมืองแร่เนี่ยนะคะโดยเฉพาะการทำเหมืองแร่เนี่ยกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งรัฐบาลลาวส่งเสริมในการขุดสำรวจแร่ธาตุมากขึ้นเป็นเหตุให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่ของลาวกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศและสามารถทำรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลด้วยเช่นเดียวกันค่ะเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของการท่องเที่ยวลาวมีประวัติศาสตร์ความเป็นมามีโบราณสถานมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่สวยงามดังนั้นจึงลาวเลยต้องการที่จะให้สถานที่เหล่านั้นเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพยายามพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้มีเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นแหล่งดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตรงนี้ก็เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของลาวอีกเช่นเดียวกันค่ะที่สำคัญในปัจจุบันลาวได้ร่วมมือกับจีนในการสร้างรถไฟความเร็วสูงจากลาวเวียงจันทน์ยิ่งไปสู่คุนหมิงของจีนซึ่งเขาเชื่อกันว่าถ้าสำเร็จเสร็จเนี่ยสำเร็จที่จะเปิดในปี2021เนี่ยนะคะที่กำลังจะเปิดปลายปี2021นี้เนี่ยจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของลาวอย่างมากในอนาคตโดยคาดว่ารถไฟนี้จะพานักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าสู่ประเทศลาวปีละหลายสิบล้านคนนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่สินค้าจีนเข้ามาในตลาดของลาวสูงขึ้นแล้วก็อาจส่งผลให้ลาวในการเป็นศูนย์กลางทางการเงินและการลงทุนในอนาคตอีกด้วยค่ะตอนที่3นะคะมรดกทางวัฒนธรรมมรดกทางวัฒนธรรมเราเริ่มที่ความเชื่อและศาสนาค่ะความเชื่อของลาวมีอะไรบ้างความเชื่อแรกคือเรื่องผีชาวลาวประชาชนลาวเนี่ยเชื่อเรื่องผีเหมือนกับประเทศหลายๆประเทศใน Southeast Asia นะคะไม่ว่ากลุ่มใดก็จะมีการนับถือผีอย่างมากนะมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยที่จะเห็นได้จากการดำเนินชีวิตของชาวลาวไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีกรรมหรือการดำรงชีวิตประจำวันก็มักจะมีผีเข้าไปเกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็ยังมีการนำความเชื่อเรื่องผีเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการสั่งสอนประชาชนให้อยู่ในจารีตผีที่ชาวเราเชื่อและเคารพมากที่สุดก็คือนับถือมากที่สุดก็คือผีบรรพบุรุษผีนาผีป่าผีเขาผีบ้านผีหมู่บ้านผีปู่ย่าตายายผีฟ้าแล้วก็ผีแถนโดยผีถือมากที่สุดและเคารพมากที่สุดคือผีฟ้าหรือผีแถนนั่นเองค่ะขณะเดียวกันความเชื่อเรื่องผีของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ในลาวแม้จะมีความคล้ายคลึงกันเนี่ยนะคะแต่ก็ท่านลงไปลึกในรายละเอียดแล้วก็จะมีความแตกกันอยู่บ้างค่ะนะคะแล้วก็ความเชื่อเรื่องผีในปัจจุบันก็ยังมีฝังรากลึกนะคะแล้วก็ยังมีความเชื่ออยู่ในหลายๆกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยกันค่ะส่วนความเชื่อดั้งเดิมของเราจะแบ่งออกเป็นความเชื่อดั้งเดิมมี3ส่วนพญาฮี12นะคะแล้วก็ของ14พญาก่อนพญาคืออะไรพญาเนี่ยนะคะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยจะเป็นคำเหมือนปรัชญาในภาษาบาลีหรือนำคำหรือคำปรัชญาในภาษาสันสกฤตหรือกล่าวง่ายๆจะเป็นเหมือนภาษิตคำสอนที่สอนเอาไว้สอนคนนะคะพญาจะมีหลายหมวดซึ่งแต่ละหมวดก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนลาวทั้งสิ้นฮิสคืออะไรฮิสก็คือจารีตหรือประเพณีที่ปฏิบัติกัน12เดือนเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันค่ะว่ามีแต่ละเดือนมีอะไรบ้างคองคืออะไรคองจะเป็นแบบแผนและแนวทางการดำรงชีวิตของคนในสังคมภายใต้คติทางพุทธศาสนาและก็เป็นค่านิยมของสังคมที่ควรปฏิบัตินั่นเองค่ะ
อีกความเชื่อหนึ่งคือเรื่องของคัลลัมคัลลัมคืออะไรเป็นข้อห้ามข้อไม่ควรปฏิบัติไม่ควรกระทำหรือเป็นสิ่งต้องห้ามต้องละเว้นนะที่จะต้องปฏิบัตินั่นเองค่ะความเชื่อของเราที่น่าสนใจอีกความเชื่อหนึ่งคือความเชื่อเรื่องพญานาคนะคะเป็นความเชื่อที่ฝังลึกอยู่ในคนที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำโขงนะคะความเชื่อเรื่องพญานาคหรืองูเนี่ยจะเป็นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาซึ่งในคติและความเชื่อของประชาชนเราเชื่อว่าลำน้ำโขงเนี่ยจะเกิดจากการเลื้อยของพญานาคที่กลายทำให้เกิดร่องน้ำขนาดใหญ่ที่กลายเป็นแม่น้ำโขงนั่นเองและเชื่อว่าบริเวณใต้แม่น้ำโขงก็จะมีเมืองหรือนครอันเป็นที่อยู่อาศัยของนาคผู้มีอิทธิฤทธิ์นะคะที่คอยปกป้องแล้วก็แผ่นดินของสองฝั่งโขงของแม่น้ำโขงนั่นเองค่ะศาสนาสังคมลาวเนี่ยให้ความสำคัญกับพุทธศาสนาอย่างมากมาตั้งแต่สมัยโบราณนอกจากนี้ยังพบว่าลาวเนี่ยมักมีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์อยู่กับวัดพระนะผสมผสานกับความเชื่อเรื่องผีวิญญาณแล้วก็ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์โดยดูได้จากอะไรประเพณีพิธีกรรมที่แยกไม่ออกเลยค่ะว่าอันนี้เป็นประเพณีพราหมณ์เป็นประเพณีพุทธหรือมีประเพณีผีมาเกี่ยวข้องด้วยปัจจุบันรัฐบาลลาวเนี่ยไม่ได้สนับสนุนเรื่องศาสนาและก็พุทธศาสนาไม่ได้มีสถานะเป็นศาสนาประจำชาติแต่ท่านดูให้ดีแล้วจะพบว่าประชาชนลาวเนี่ยก็ยังคงยึดมั่นและให้การนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ก็ยังมีศาสนาอื่นๆในลาวด้วยเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์และก็ศาสนาอิสลามแต่อาจจะมีจำนวนไม่มากเท่ากับศาสนาพุทธนั่นเองค่ะตอนต่อไปค่ะมาดูประเพณีและวิถีการดำเนินชีวิตนะคะสังคมของประเทศลาวเนี่ยจะมีการปฏิบัติประเพณีและวิถีชีวิตเยอะแยะมากมายนะคะมีประเพณีทั้งประจำของชนชาติเองประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์เองนะคะมาดูประเพณีที่เราเรียกว่าฮิต12วันก่อนมีประเพณีที่ประจำของแต่ละเดือนมีอะไรบ้างเนี่ยเช่นนะคะเอายกตัวอย่างละกันเช่นเดือนอ้ายหรือเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะมีประเพณีบุญข้าวกรรมเดือนนี้จะมีทำบุญคูณข้าวหรือบุญคูณลานเดือนสามบุญข้าวจีนะคะจะมีทุกเดือนเลยค่ะจนกระทั่งถึงเดือน12ก็คือจะมีบุญกฐินนั่นเองค่ะนะคะอันนี้เราเรียกว่าฮีสิบสองนะคะซึ่งเป็นประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของประเทศลาวนั่นเองนะคะซึ่งคลอง14หมายถึงอะไรเรามักจะได้ยินบ่อยฮีสิบสองคลอง14คืออะไรในความเป็นจริงเนี่ยคลองจะมีหลายประเภทได้แก่คลองประเภทผู้ปกครองสอนผู้ปกครองคลองประเภทสอนพระสงฆ์และคลองสอนประชาชนทั่วไปนั่นเองนะนี่คือคลอง14นะคะเหล่านี้ค่ะจะเป็นประเพณีและวิถีชีวิตของคนลาวนะคะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สำคัญค่ะในปัจจุบันนี้ชาวลาวนะคะหรือคนลาวเนี่ยยังคงรักษาเอกลักษณ์เหล่านั้นสืบทอดมาจนทุกวันนี้วิถีชีวิตของประชาชนยังคงเป็นชีวิตแบบเดิมๆเหมือนคล้ายๆเดิมในอดีตมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักนะคะทรัพยากรทางวัฒนธรรมประเทศลาวมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมหลากหลายแบ่งง่ายๆเป็น2แบบแบบที่จับต้องได้กับแบบที่จับต้องไม่ได้นะคะมาแบบที่จับต้องได้ก่อนนะคะมีทั้งภาคเหนือภาคใต้แล้วก็ภาคกลางนะซึ่งวัฒนธรรมที่จับต้องได้ก็คือวัฒนธรรมที่เป็นพวกโบราณสถานนะคะเช่นหลวงตัววัดนะวัดที่ไหนล่ะวัดที่หลวงพระบางนะคะวัดที่หลวงพระบางนะซึ่งหลวงพระบางนี่ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกโลกด้วยเช่นกันนะคะที่ลาวใต้ก็มีปราสาทวัดภูและเมืองแวดล้อมในเขตเมืองจปาสักนั่นเองส่วนที่ภาคกลางก็มีทั้งหอพระแก้ววัดศรีสะเกษเหล่านี้เป็นมรดกวัฒนธรรมของเราที่จับต้องได้นะคะเห็นไหมคะกระจายอยู่ทั้งภาคเหนือภาคใต้แล้วก็ภาคกลางส่วนวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ก็มีพวกนาฏศิลป์นาฏศิลป์ลาวหมอลำนะคะหนังตะลุงนะและที่สำคัญคือการทอผ้าถือว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของประเทศลาวด้วย

0: ครับสำหรับหน่วยที่7นะครับการละเล่นและการแสดงพื้นบ้านในสังคมไทยนะครับเมื่อพูดถึงการละเล่นและการแสดงพื้นบ้านในสังคมไทยแล้วเนี่ยในหน่วยนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น3ตอนนะครับตอนที่1ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการละเล่นนะครับตอนที่2การละเล่นพื้นบ้านในสังคมไทยและตอนที่3ครับการแสดงและดนตรีพื้นบ้านในสังคมไทยเราไปเข้าสู่ตอนแรกนะครับตอนที่1นะครับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการละเล่นนะครับเราต้องทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับการละเล่นแล้วก็การละเล่นไทยในอดีตและปัจจุบันนะครับอย่างแรกเลยเราต้องไปรู้ก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยเราเนี่ยมีกิจกรรมที่สำคัญในชีวิตประจำวันเนี่ยมีอยู่2อย่างคือทำงานกับพักผ่อนฉะนั้นเนี่ยเมื่อทำงานเสร็จเนี่ยมีความเหนื่อยล้านะครับเครียดหรือว่าอ่อนล้าแล้วเนี่ยเราก็จะต้องการพักผ่อนฉะนั้นเนี่ยเราพักผ่อนด้วยวิธีไหนก็คือด้วยการเล่นนะครับการละเล่นฉะนั้นเนี่ยเราไปดูกันก่อนว่าลักษณะการละเล่นเนี่ยละเล่นเนี่ยเป็นการกร่อนนะครับมาจากการใช้คำซ้อนกันคือเล่นเล่น
1: ฉะนั้นคำซ้ำมาก่อน
0: ใช่แล้วทีนี้เนี่ยใช่ก็เป็นเกี่ยวกับการกร่อนเสียงก็คือเป็นละเล่นซะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราไปดูว่าการละเล่นในความหมายในหน่วยนี้เนี่ยเป็นความหมายตรงตัวก็คือการเล่นนะครับเล่นเล่นทั่วไปเล่นอะไรก็ได้นะครับ
1: ผม
0: ฉะนั้นเนี่ยการละเล่นเนี่ยจึงเป็นการกระทำหรือกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทำแล้วเนี่ยเกิดความเพลิดเพลินเพลิดเพลินในที่นี้เนี่ยต้องเกิดแล้วเนี่ยเพื่อพักผ่อนหย่อนใจด้วยนะครับแล้วก็เพื่อผ่อนคลายอารมณ์แล้วก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ฉะนั้นเนี่ยเราเล่นอย่างเดียวไม่พอแล้วเรามีปฏิสัมพันธ์นะครับกับคนอื่นๆที่ร่วมกันเล่นกับเราด้วยแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดได้ด้วยอารมณ์ต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นเมื่อได้เล่นแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยกล่าวโดยสรุปแล้วเนี่ยการละเล่นเนี่ยเป็นวิธีการแสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินนั่นเองนะครับต่อไปเราไปดูว่านักมานุษยวิทยาเนี่ยแบ่งการเล่นออกเป็น9ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกคืองานอดิเรกนะครับประเภทที่2การพนันประเภทที่3การแสดงประเภทที่4การประกอบพิธีกรรมประเภทที่5การขับร้องเพลงประเภทที่6การเล่นกีฬาประเภทที่7การเล่นของเด็กประเภทที่8การเล่นที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงแล้วก็ประเภทที่9การเล่นภาษาซึ่งการเล่นทั้ง9ประเภทนี้เนี่ยก็คือเกิดความเพลิดเพลินทั้งหมดแล้วก็มีการใช้เวลาด้วยเพราะการเล่นทุกอย่างเนี่ยมีการใช้เวลาแล้วที่สำคัญคือมีการใช้ภาษาในที่นี้เนี่ยอาจจะเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กันการมีเนื้อร้องหรือ
1: เนื้อ
0: ร้องเพลงหรือมีการตกลงร่วมกันระหว่างการเล่นไม่ว่าจะเป็นกฎกติกาต่างๆนะครับ
2: จริงๆการใช้ภาษานี่เห็นชัดโดยเฉพาะการเล่นประเภทที
1: ่9ใช่มั้ย
2: ที่9ครับการเล่นประเภทที่5
0: ครับ
2: ก็คือการเล่นประเภทที่5คือการขับร้องเพลง
1: แน่นอนภาษาร้องไม่ได้
2: นะไม่มีภาษาร้องไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากใช้เวลาแล้วภาษาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญ
0: ครับหรือว่าเป็นการเล่นทายปัญหาก็ได้ก็ใช้ภาษามีโวหารปฏิภาณไหวพริบต่างๆมากมาย
2: จันเจษฎาดูแล้วการเล่นเนี่ยไม่นอกจากความสนุกแล้วมันยังแฝงส่วนอื่นด้วยเนอะเดี๋ยว
0: แฝงข้อคิดเดี๋ยวจะต่อ
2: ไป
0: ส่วนต่อไปนะครับต่อไปการละเล่นในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเนี่ยการละเล่นมีบทบาทต่อสังคมในด้านต่างๆมากมายเลยนะครับด้านแรกเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมนะครับเราไปดูกันก่อนว่าประกอบพิธีกรรมอย่างไรเมื่อเราพูดถึงพิธีกรรมแล้วเนี่ยจะมีด้วยกัน3ประการก็คือการเส้นสรวงการกินเลี้ยงแล้วก็การละเล่นรื่นเริงเราจะเห็นได้ว่าการละเล่นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรร
1: ม
0: เมื่อมีการบวงสรวงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีการกินเลี้ยงระบำรำฟ้อนเพื่อความสนุกสนานต่างๆนะครับฉะนั้นเนี่ยการละเล่นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมเนี่ยก็จะมีการทำขวัญแม่โพศพการเล่นทรงแม่สีการเซิงในพิธีกรรมไหว้ผีฟ้านะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับนี่คือการเล่นทรงแม่สีในสังคมชาวนาภาคกลางนะครับการเล่นทรงในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะเป็นผู้หญิงนะครับเป็นการเล่นทรงซึ่งเล่นในเทศกาลสงกรานต์นะครับสงกรานต์คือจะเอาครกกระเดื่องเนี่ยมาคว่ำแล้วก็นั่งบนนั้นจะต้องเป็นผู้หญิงพรหมจรรย์เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีการจุดธูปนะครับจุดธูปปิดตาด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวิถีชีวิตเป็นการละเล่นในสภาพสังคมนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั่นเองนะครับต่อไปเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความสามัคคีการละเล่นเนี่ยนอกจากเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมแล้วเนี่ยยังเสริมสร้างความสามัคคีได้ด้วยนะครับเราไปดูเลย
1: นะ
0: อย่างแรกการเล่นชักเย่อเนี่ยสำคัญเลยสามัคคีการแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายไหนที่มีพละกำลังเยอะหรือว่ามีความพร้อมเพรียงกันก็จะชนะนะครับหรือการเล่นฟ้อนเทียนเนี่ยไม่ได้ฟ้อนคนเดียวหลายๆคนฟ้อนเทียนกันนะครับ

0: เอ๋ยคนเดียวไม่ได้
1: ใช่
0: ต้องเสย
1: อ
0: ัน น
1: ี
0: ้คู่กัน
1: เล่นชักเกยเราจะบอกได้เลยว่าชักเกยเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าการเล่นพื้นบ้านใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยช
0: ัก
1: เกยเป็นกีฬาสากลแล้วนะครับกีฬาสากลถือว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านสู่กีฬาสากลได้อย่างยอดเยี่ยมมากฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการเล่นแต่ละประเภทเนี่ยมีการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่สากลเพื่อที่จะให้บุคคลอื่นๆเนี่ยได้เห็นนะครับวิธีการการละเล่นได้มากยิ่งขึ้นนะครับหรือการฟ้อนเทียนอย่างนี้ครับการฟ้อนเทียนก็จะมีการฟ้อนยิ่งฟ้อนคนเยอะๆเนี่ยก็ยิ่งสวยงามเพราะว่ามีความพร้อมเพรียงกันนะครับต่อไปเป็นเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้การละเล่นเนี่ยนอกจากว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมแล้วเสริมสร้างความสามัคคีแล้วเนี่ยพัฒนาการเรียนรู้ได้ปกติแล้วเนี่ยโดยสังคมในสมัยอดีตเนี่ยยังไม่มีระบบการศึกษาที่เป็นระบบมากนักฉะนั้นเนี่ยพัฒนาการเรียนรู้เนี่ยย่อมมนุษย์เนี่ยที่อยู่ในสังคมเดียวกันเนี่ยมีการสั่งสมความรู้ต่อทอดมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการบอกกล่าวหรือว่ามีการแนะนำนะชี้แนะแบบฝึกหัดมากขึ้นเรื่อยๆก็มีการสั่งสมความรู้จนเกิดภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเช่นเล่นลูกข่างอันนี้เนี่ยคือใช่พ่อหรือว่าคุณปู่เนี่ยทำให้ลูกเล่นนะครับหรือว่ามีการฟ้อนสาวไหมก็ดูจากวิถีชีวิตตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการสาวไหมจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทอเป็นผ้าอย่างเนี้ยครับก็จะเป็น
2: คือเล่นแล้วก็สอนไปด้วย
1: สอนไปด้วย
0: รู้จักเป็นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รู้จักที่มาว่าเกิดจากอะไรได้บ้าง
2: แทนที่จะมาบอกว่าอ้าวเริ่มต้นทำอย่างนี้
0: คู่มือ
2: คนเด็กๆก็อาจจะเบื
1: ่อนี่คือการเล่นลูกข่างนะครับเด็กๆ เนี่ยก็จะรู้ว่าการพันเชือกแล้วก็แบบการโยนลูกข่างเนี่ยทำให้ไกลหรือว่าไปให้แรงเนี่ยได้ยังไงได้บ้างนะครับนี่คือการเล่นลูกข่างแล้วก็ฟ้อนสาวไหมมันจะมีท่าทางต่างๆมากมายที่จะก่อให้เกิดขั้นตอนต่างๆนะครับตั้งแต
0: ่ลูกข่างเราบอกว่าลูกข่างนี่เป็นการเล่นที่ว่าสันไม่สามารถเล่นได้ไม่เคย
1: เพราะว่าตัวลูกข่างมันจะหนัก
0: ลูกข่างเป็นเลย
1: มันจะหนักแต่เราต้องมีเทคนิค
0: เพื่อนที่เล่นกันปากันโอ้โหหมุนติ้วติ้วเราไม่เคยไปเลย
2: คือถ้าพูดถึงการเล่นลูกข่างเนี่ยบอกอายุได
0: ้ครับ
2: เพราะว่าคนหลังที่มีอายุ
0: น้อยหน่อย
2: น้อยหน่อยเนี่ยจะเล่นไม่ได้แล้ว
1: ครับ
2: นะครับแต่ผมยังโตมากับการไปทอยลูกข่างไปเล่นลูกข่างแล้วก็แข่งกันแล้วก็เอาลูกข่าง2ลูกเนี่ยมาเขาเรียกว่าอะไรมาชนกันใครหมุนได้นานที่สุด
1: ครับ
2: แล้วไม่ล้มเนี่ยคนนั้นจะชนะ
0: แต่คนที่มีตอกได้จะแบบโยนไปให้ไปตอก
1: ใช่อันนั้นคือจะเป็นแบบความสามารถพิเศษแล้วฝึกอย่างเชี่ยวชาญ
2: ทักษะเพิ่ม
0: ไม่เคยเล่นได้เลย
1: ครับต่อไปเป็นเครื่องมือควบคุมสังคมเราจะเห็นได้ว่าการเล่นเนี่ยควบคุมสังคมได้นะครับตรงนี้นะครับเช่นการเล่นงูกินหางเพลงปฏิภาคเมื่อก่อนเนี่ยสังคมเราเนี่ยยังไม่มีกฎหมายนะครับแน่ชัดใจตัวฉะนั้นเนี่ยการเล่นเนี่ยจะเป็นเครื่องมือควบคุมสังคมได้อย่างหนึ่งเช่นจากกฎกติกานะครับเพื่อที่จะให้ปฏิบัติร่วมกันได้นะครับ นะครับอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าแหมพี่ชายมันไม่จริงหรอกแกฉันไม่เห็นแน่ตรงไหนจะโลเลเที่ยวได้แต่กินเหล้าทั้งเมาเช้าเมาเย็นก็เอาไม่ได้ศีล5ไม่ถือไม่หารือบุญรู้ฉันกลัวจะลบหลู่วินัยถ้าพ่อไหวคนทำกินอยู่ในศีลในธรรมแม้นไม่ขอฉันจะตามแกไปอันนี้เป็นเพลงปฏิภาคฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราฟังปุ๊บหรือว่าเราอ่านปั๊บเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเกี่ยวกับอะไร
0: ใช่อุดมคติในสังคม
1: การคู่ครองนั่นเองจะเอาแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าฟังแล้วแบบเกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจอย่างเดียวไม่ได้ละนะครับ
0: สอดแทรกด้วยผู้ชายเมาเหล้านี่ผู้หญิงไม่เอา
1: ใช่แล้วครับต่อไปอย่างสุดท้ายเป็นเครื่องมือสื่อมวลชนในอดีตแล้วเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยยังไม่มีที่แพร่หลายแล้วก็ยังไม่สะดวกรวดเร็วเท่าปัจจุบันฉะนั้นเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยก็จะเป็นการเล่นโคมไฟลอยการเล่นสาดน้ำการเล่นหนังตะลุงเมื่อเราเล่นโคมไฟลอยเราจะรู้เลยว่าถึงเทศกาลไหนนะครับเช่นเล่นโคมไฟลอยเทศกาลสงกรานต์นะครับหรือเล่นหนังตะลุงก็จะเป็นเทศกาลเช่นในหนังตะลุงเนี่ยก็จะแฝงนะครับแฝงไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดปัญหาเกี่ยวกับสาธารณสุขก็จะเอาแฝงไว้ในตัวละครที่เป็นคนภาคในหนังตะลุงนั้นๆเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยรับรู้เรื่องราวต่าง
0: ๆตอนที่มีข่าวสารบ้านเมืองอะไรมาเนี่ยก็ใช้พวกตะลุงนี่แหละหรือใช้การแสดงนี่แหละในการบอกข่าวต่อจะได้ไม่น่าเบื่อเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็ใช้เรื่องราวของสังคมต่างๆก็จะเป็นการละเล่นอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจมากครับ
0: ครับผม
1: ต่อไปครับการละเล่นไทยในอดีตและปัจจุบันถือได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความแตกต่างมากเราเข้าสู่ประเด็นแรกนะครับสังคมและวิถีชีวิตไทยเราไปดูกันก่อนว่าสังคมและวิถีชีวิตไทยเนี่ยเราแบ่งออกเป็นสังคมเกษตรกรรมและก็สังคมอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการเมื่อเริ่มเข้าสู่ในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นสังคมเกษตรกรรมเนี่ยอะไรได้บ้างเช่นเล่นเพลงเกี่ยวข้าวนะครับเสิร์งบั้งไฟเสิร์งกระติบข้าวเสิร์งแห่ไข่มดแดงนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการในสังคมเกษตรกรรมเพราะว่ามีความเชื่อมโยง

0: ับเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะครับของชนบทนะครับเกี่ยวกับการเกษตรเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: ก็เลยนำวิถีชีวิตเหล่านั้นเนี่ยมาเล่นเป็นการละเล่นนั่นเองนะครับต่อไปสังคมอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการเมื่อวิทยาการก้าวหน้าเนี่ยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยก้าวเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆความเจริญก็มีมากขึ้นเรื่อยๆสังคมจากเกษตรกรรมเนี่ยจากเกษตรกรรมก็เปลี่ยนเป็นทุนนิยมวัตถุนิยมเสียมากกว่าฉะนั้นเนี่ยการละเล่นเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามรูปแบบเราก็จะเล่นกีฬาดูโทรทัศน์หรือดูมหรสพต่างๆก็นี่คือการเล่นเหมือนกันแต่เป็นการเล่นอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเอง
1: คือสมัยสังคมเกษตรกรรมมันเนาะเนื่องจากเวลาไม่ถูกฟิกเหมือนแบบอุตสาหกรรมที่ว่าเข้างาน 8:00 น.เลิกงาน 4:00 น.เน
0: ี่
1: ยนั้นชาวบ้านก็จะมีแบบการเล่นเยอะนะวันระหว่างวันไม่มีอะไรทำก็คิดการเล่นขึ้นมาเนาะ
0: ใช่แล้ว
1: พอเป็นสังคมอุตสาหกรรมแล้วเสร็จเนี่ยทำงานมันก็เลยเปลี่ยนวิถีชีวิตอะเนาะจะไปร้องพงร้องเพลงเหมือนสมัยก่อนคงไม่ได้ก็อาจจะต้องไปดูหนังฟังเพลงหรือเล่นกีฬาผ
0: ่
1: อนคลายความเครียดแทน
0: คือทุกคนมีการแข่งขันแล้วก็มีเวลาที่เร่งรีบจำกัดมากก็เลยไม่มีเวลาที่จะต้องไปเล่นแบบนั้นนะครับ
1: แบบเก่าๆ
0: ครับต่อไปแนวคิดของการละเล่นยังมีบทบาทและนำมาเล่นเฉพาะบางโอกาสก็ยังมีนะครับเช่นการแสดงพื้นบ้านการแสดงละครตลกล้อเลียนแล้วก็การร้องรำทำเพลงอย่างเช่นที่เราเห็นถึงชุมนุมประท้วงก็มีการนำการละเล่นเนี่ยมาใช้เช่นนำงิ้วมาแสดงหรือ
1: เล่นการเมือง
0: ล้อเลียนการเมืองหรือว่าแสดงตลกก็ได้อย่างเงี้ยครับก็นำมาแสดง
1: ตอนนี้ก็จะมีเนาะพวกแบบฉ่อยอย่างเงี้ยฉ่อยซีรีส์อย่างเงี้ยตามทีวีก็มีก็หยิบยกภาษากันใกล้ตัวอะไรมาฉ่อยกัน
2: การแสดงพื้นบ้านนี้เขาก็ประยุกต
1: ์
2: เนื้อหาให้ใกล้ตัว
0: ครับ
2: ก็คือหมายถึงว่าก็จะเป็นการแสดงพื้นบ้านแหละแต่เนื้อจะไม่แบบเป็นขนบนิยมละเอาเรื่องใกล้ตัวมาเสียดสีเอาอะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าคนจะได้รับรู้และเข้าใจเนื้อได้ง่าย
0: ครับ
1: ครับผม
0: ต่อไปค่านิยมในการทำงานและการดำเนินชีวิตนะครับค่านิยมในการทำงานและการดำเนินชีวิตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการละเล่นเนี่ยของคนไทยเนี่ยค่านิยมในการทำงานและการดำเนินชีวิตเนี่ยคือคนไทยเนี่ยทำไปเล่นไปหมายความว่าในขณะทำงานเนี่ยก็มีความผ่อนคลายไปด้วยในขณะเดียวกันไม่เคร่งเครียดกับการทำงานเช่นเล่นเพลงเรือในฤดูน้ำหลากเล่นสาดน้ำในเทศกาลสงกรานต์นะครับก็ทำไปโดยไม่เครียดนะครับกับการทำงานฉะนั้นเนี่ยเมื่อทำแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคนไทยเนี่ยเมื่อไม่เครียดแล้วเนี่ยก็จะมีการปรับนะครับปรับเปลี่ยนบุคลิกลักษณะเนี่ยให้เข้ากับการทำงานนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเล่นคนเดียวนะครับหรือว่าเล่นเป็นทีมเนี่ยเราจะมองเห็นได้ว่าถ้าเล่นเป็นทีมเนี่ยจะชนะได้ยากกว่าถ้าเราเล่นคนเดียวเนี่ยถ้าเราฝึกทักษะมาดีเนี่ยเล่นคนเดียวจะได้ง่ายกว่านะครับก็จะยึดถือว่าเล่นคนเดียวดีกว่าหรือในขณะเดียวกันค่านิยมในการทำงานและการดำเนินชีวิตเนี่ยก็จะแบ่งการทำงานชัดเจนเลยงานก็งานเล่นก็เล่นฉะนั้นเนี่ยจะมีเวลาในการทำงานและก็เล่นเนี่ยได้อย่างชัดเจนแล้วก็แบ่งแยกเป็นสัดส่วนที่มันแน่นอนมากกว่านะครับ
1: เดี๋ยวโฆษณาแป๊บนึงครับนักศึกษาเนี่ยอย่างเรื่องที่ว่างานเล่นๆเลยนะครับมีอยู่ในหน่วยของวิชาของไทยคดีวิชาหนึ่งเกณฑ์อภิไทยนะ
0: คร
1: ับนักศึกษาลองไปหาอ่านหรือลงทะเบียนเรียนดูก็ได้นะ12407
0: แ
1: นวคิดไทยนะครับเขาจะบอกว่าคนไทยทำงานก็เล่นๆส่วนเล่นๆน่ะก็เอาจริงเอาจังที่จัดว่าเวลาเล่นจะเอาชนะให้ได้เอาจริงเอาจังจะทำงานทำงานเล่นๆ
0: ทำงานไปเล่นไปด้วย
1: ทำงานแบบไม่จริงจัง
0: ไม่เครียดด้วย
1: แต่ไม่เครียดในเรื่องไม่เป็นเรื่องคือเรื่องการเล่นอะไรเงี้ยสนุกดีนี่เป็นแนวคิดคนไทย
0: นะครับต่อไปการอพยพย้ายถิ่นก็มีส่วนสำคัญนะครับต่อการละเล่นนะครับอย่างแรกเลยคืออพยพเข้าสู่เมืองนะครับเข้าสู่เมืองเนี่ยก็คือจากชนบทเนี่ยคนที่เข้ามาทำงานในเมืองเนี่ยก็จะนำวิถีชีวิตของชนบทมาด้วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนการละเล่นเนี่ยเป็นรูปแบบใหม่นะครับเช่นดูการแข่งรายการทีวีทางโทรทัศน์นะครับการแข่งขันกีฬาต่างๆนะครับต่อไปเปิดรับการเล่นแบบตะวันตกผ่านสื่อสารมวลชนนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนวิธีการเล่นเช่นอาจจะเล่นหม้อข้าวหม้อแกงในอดีตในสังคมการเกษตรกรรมนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นเล่นฟุตบอลเทนนิสแบดมินตันบาสเกตบอลดูรายการเกมโชว์แข่งขันประกวดร้องเพลงก็จะไม่มีการรวมกลุ่มกันเล่นแบบใหญ่ๆเหมือนในอดีตหรือว่าต้องไปเขาเรียกว่าอะไรนะครับไปสร้างเครื่องเล่นเองก็ไม่มีแล้วอันนี้ก็จะเปลี่ยนตามวิถีชีวิตการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามานะครับต่อไปการอนุรักษ์และการเผยแพร่การละเล่นทั้งไทยในอดีตและปัจจุบันเนี่ยต้องมีการอนุรักษ์และการเผยแพร่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองแล้วว่าเนี่ยการละเล่นของไทยเนี่ยเริ่มที่จะสูญหายเสื่อมหายไปเป็นเพราะว่าไม่มีการอนุรักษ์และเผยแพร่หรือในขณะเดียวกันคือไม่มีการที่จะปรับให้เข้ากับยุคสมัยฉะนั้นเนี่ยเกิดการประกอบสร้างใหม่นะครับคงเอกลักษณ์ให้เข้ากับยุคสมัยหมายความว่ายังเป็นความเป็นไทยอยู่แต่สามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับคนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเช่นการอนุรักษ์การละเล่นเราอาจจะเห็นได้ว่าอาจจะมีการวิจัย

0: ใจว่าการเล่นแบบนี้เนี่ยก่อนที่จะสูญหายเนี่ยเราต้องอนุรักษ์เขาไว้มีการเล่นแบบไหนก็จะมีการวิจัยหรือในมสทเหมือนกันก็จะมีหลักสูตรของเรานะครับก็มีเกี่ยวกับการละเล่นพูดไว้ด้วยก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ได้อย่างหนึ่งเพราะว่าเมื่อมีผู้อ่านมาอ่านเนี่ยก็จะได้รับรู้เรื่องราวและก็เข้าใจอาจจะไปสืบค้นต่อก็ได้นี่ถือเป็นการอนุรักษ์ได้ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับ
1: ก็การเล่นบางอย่างถ้าไม่เล่นก็จะหายเน
0: า
1: ะ
0: ไม่รู้
1: วิธีการเล่น
0: ครับ
1: ครับอย่างที่อาจารย์สมเกตว่ามาตอนต้นชั่วโมงนะครับว่าการเล่นบางอย่างเนี่ยที่เราเล่นมาตอนเด็กๆป
0: ั
1: จจ
0: ุ
1: บันนี้ก็หายไปหมดแล้วเพราะว่าเราไม่การสืบต่อกันใช่ไหมลูกข่างเนี้ยเด็กๆปัจจุบันเราขนาดผมเล่นไม่เป็นเลยผมจะไปสอนลูกหลานให้เล่นก็เล่นไม่ได้ใช่ไหมมันก็หายไปตามกาลเวลา
2: จริงๆว่าตอนนี้เนี่ยสังคมไทยตอนนี้กำลังหวยหาอดีตก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะอนุรักษ์พวกนี้ขึ้นมานะครับเพราะจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าพอเวลาเรามีการละเล่นขึ้นมาซึ่งบางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นการแสดงแต่เราอย่าเพิ่งไปปิดกั้น
0: ครับ
2: แม้มันจะเป็นการแสดงแต่มันเป็นหนทางหนึ่งในการอนุรักษ
0: ์
2: การละเล่น
1: ต่อไป
2: ให้ยังกลับมามีชีวิตได
0: ้ครับ
2: ยังดีกว่าที่เราจะปล่อยให้ไป
1: จน
2: ถึงวันหนึ่งเอาลูกค้างคือเราต้องมาบรรจุคำอยู่ในพจนานุกรมแล้วบอกว่าลูกค้างคืออะไรมีขนาดกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่อันนั้นมันจะไม่ทันกาลละ
0: แต่ถ้าเราจะเห็นว่าลูกค้างเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะทำกับไม้ใช่ไหมครับแล้วเขาเกาให้มันกลมๆใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นพลาสติกอันนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตาม
2: จริงๆถ้าพูดถึงลูกค้างเนี่ยมันเกิดพัฒนาการการละเล่นอยู่ช่วงหนึ่งเดิมเนี่ยเด็กๆผมก็เล่นลูกค้างนะพอมีอยู่ช่วงหนึ่งปุ๊บเราไอ้ลูกดิ่งอะลูกดิ่งจากต่างประเทศมาเนี่ยเด็กทุกคนเลยกลายเป็นมองว่าอ้าวเล่นลูกหางมันเฉย
0: ครับ
2: ผมก็ยังไปซื้อลูกดิ่งมาเราต้อง20เมื่อสมัย30ปีก่อนนะลูกดิ่งเนี่ยอันนี้มันเป็นพัฒนาการหนึ่งที่ทำให้การละเล่นไทยส่วนหนึ่งถูกเบียดตกเวทีไปเพราะว่ามันมีการรับเอาวัฒนธรรมของใหม่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าโอเคถ้ามันเป็นการแสดงเราอย่าเพิ่งไปบอกมันไม่ดีอันนี้มันเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้การละเล่นซึ่งอาจารย์เจษฎาได้อธิบายไว้ชัดเจนนะครับ
0: ครับนอกจากนี้การเผยแพร่การละเล่นเนี่ยก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้การละเล่นเนี่ยเป็นที่รู้จักและแพร่หลายนะครับอย่างเช่นจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือจัดกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านให้กับนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาติเนี่ยให้รู้ว่าเป็นการแสดงพื้นบ้านของอะไรเช่นชาวเขาก็จะมีการแสดงพื้นบ้านประจำท้องถิ่นของเขาอย่างนี้ครับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีความอยากรู้และก็สนใจมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นการอนุรักษ์นะครับและก็เผยแพร่การละเล่นได้ดีอีกทางหนึ่งนะครับต่อไปนะครับการละเล่นพื้นบ้านในสังคมไทยก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันการละเล่นของเด็กการละเล่นของผู้ใหญ่แล้วก็การละเล่นกีฬาไทยเราไปเริ่มต้นกับการละเล่นของเด็กนะครับสังคมกับการละเล่นของเด็กนะครับประเด็นแรกสภาพแวดล้อมและก็การถ่ายทอดวิธีการเล่นนะครับสภาพแวดล้อมและการถ่ายทอดวิธีการเล่นเนี่ยมีส่วนสำคัญนะครับสภาพแวดล้อมอดีตเนี่ยเป็นสังคมเกษตรกรรมเป็นชนบทใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยการละเล่นเนี่ยก็จะหาเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยได้ตามสภาพแวดล้อมที่ปรากฏที่มี
1: อะไรก็เล่นใกล้อะไรก็เล่น
2: อุปกรณ์การเล่นมันสะท้อนสภาพแวดล้อม
0: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
0: สภาพแวดล้อมเช่นอันนี้เล่นมอข้าวมอแกงเห็นไหมครับก็หาอุปกรณ์ที่ได
2: ้
0: นะครับที่ใกล้ตัวหรือเล่นลูกคางอันนี้ทำเองประดิษฐ์ขึ้นเองก็จะมีความสนุกสนานนะครับของเด็ก
2: คือพูดง่ายๆเราอยู่ใกล้ดินใกล้ไม
0: ้อะ
2: นะครับก็เอาดินเอาไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเล่น
0: ใช่ครับหรือนี่คือความสุขที่เด็กสมัยนี้ไม่เคยสัมผัสนี่สร้างขึ้นเองเลยครับสร้างเป็นบ้านแล้วก็เล่นกันเป็นครอบครัวเลยพ่อแม่ลูกเพื่อนก็มาทั้งหมดอย่างเงี้ยครับก็จะเกิดความอบอุ่นเห็นไหมเขาทำกับข้าวกันเห็นไหมครับ
1: สมัยนี้ผม
0: แบบนี้ไม่ได้แล้วเป็นเพราะไม่มีเวลาไม่มีเวลา
2: แต่การเล่นเนี่ยสะท้อนภูมิปัญญาหนึ่งนะอาจารย์เจษฎาว่าคนไทยสร้างบ้านได
0: ้ครับ
2: เนี่ยดูสิเด็กอย่างนี้ยังสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างขึ้นมาแม้ว่าจะไม่แข็งแรงแต่มันสะท้อนได้ว่าภูมิปัญญาเนี่ยมันส่งผ่านกันมาม
0: ีความคิดสร้างสรรค์คือสามารถนำใบตองมาทำ
2: นะตอนนี้เราให้ทำนี่เราทำไม่ได้แล้ว
0: ครับทำไม่ได้ต่อไปการถ่ายทอดวิธีการเล่นนะครับนี่คือเล่นหมอนซ้อนผ้าหมอนซ้อนผ้านะครับถ่ายทอดวิธีการเล่นคือสอนก่อนแล้วเด็กก็ดูแล้วก็ทำตามนี่คือเล่นกลางสนามแล้วก็นี่คือเล่นในนะครับในร่มอันนี้แล้วแต่ว่าสถานภาพหรือว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยเอื้ออำนวยแค่ไหนนะครับนี่คือการละเล่นต่อไปคุณค่าและข้อคิดจากการละเล่นของเด็กนะครับมีหลายประการด้วยกันเลยนะครับอย่างแรกเลยคือทั้งทางด้านร่างกายเสริมสร้างความแข็งแรงนะครับความทั้งแขนขานะครับจิตใจก็สนุกสนานเพลิดเพลินและก็ทางสังคมคือมีปฏิสัมพันธ์แต่ละบุคคลนะครับยอมรับกฎกติการ่วมกัน
1: จริงๆได้ครบป่ะเนาะ
0: ครับ
1: กายสังคม
0: ใช่อ
2: ารมณ์
1: ปัญญา
0: ใช่แล้วสภาพสะท้อนสภาพวิถีชีวิตและสังคมปริศนาคำทายการเล่นในภูมิภาคต่างๆกันก็สามารถสะท้อนวิถีชีวิตได้นะครับเช่น

0: อะไรเอ่ยของภาคต่างๆก็สามารถบ่งบอกวิถีชีวิตของภาคนั้นได้
1: ภาคไม่เหมือนกัน
0: ครับต่อไปการละเล่นของผู้ใหญ่นะครับเราไปดูนะครับการลักษณะของการละเล่นของผู้ใหญ่เนี่ยแบ่งเป็น2 อย่างร้องรำทำเพลงแล้วก็ระบำรำฟ้อนนะครับอย่างแรกเลยคือเพลงปฏิภาคเพลงร้องรำพรรณนะครับเพลงประกอบการเล่นแล้วก็เพลงประกอบพิธีกรรมชื่อบอกแล้วเพลงปฏิภาคคือต้องมีปฏิสัมพันธ์กันร้องโต้ตอบกันด้วยปฏิภาคไหวพริบร้องรำบรรคือร้องคนเดียวนะครับถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตนเองนะครับร้องประกอบการละเล่นเนี่ยก็คือการร้องแล้วเนี่ยคือประกอบการละเล
1: ่
0: นใน
1: มอ
0: ท่านะครับ
2: เพลงที่ใช้ประกอบในการเล่นนั่นเอง
0: เพลงประกอบพิธีกรรมเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเป็นพิธีกรรมอะไรเช่น

0: ทำขวัญ อย่างนี้ครับก็จะเป็นประกอบพิธีกรรม
1: ครับผม
0: ต่อไประบำรำฟ้อนแต่ละภาคก็จะแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกลางนะครับก็จะมีรำ
1: สอดสร้อยมาลา
0: สอดสร้อยมาลาก็ได้
1: รำเกี่ยวข้าว
0: ใช่ภาคเหนือก็จะเป็นฟ้อนฟ้อนเทียนนะครับภาคอีสานก็เลิ้งนะครับภาคใต้ก็โนดานะครับคุณค่าการละเล่นของผู้ใหญ่นะครับก็จะมีหลายๆประการด้วยกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างก็จะเป็นตัวอย่างแล้วก็สามารถแทรกแง่คิดได้นะครับนักศึกษาอาจจะดูจากหน้าจอนะครับแล้วในนี้เนี่ยก็จะแทรกแง่คิดว่าการพบปะกันระหว่างชายหญิงวัฒนธรรมการเกี้ยวพาราสีนะครับคุณค่าของการเล่นของผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวเพลงต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่ามันมีความยากอย่างแรกอย่างที่สองคือมีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีทักษะต่างๆที่ผู้ใหญ่เนี่ยสามารถทำได้ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ต่างๆมากมายนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคุณค่าของการเล่นของผู้ใหญ่นะครับต่อไปลักษณะของการเล่นกีฬาไทยนะครับประการแรกลักษณะการแข่งขันแข่งขันเนี่ยมี3อย่างด้วยกันคือแข่งขันแบบสนุกๆไม่เอาชนะไม่เอาแพ้วิ่งเปรี้ยวยิงลูกหินเป่ากบขี่ม้ากั้นกล้วยนะครับแข่งขันกีฬาแบบเอาชนะกันเช่นชักเย่อแข่งเรือจะต้องมี2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งชนะฝ่ายหนึ่งต้องแพ้อย่างต่อไปคือกีฬาที่ใช้สัตว์แข่งขันเช่นวัวชนไก่ชนปลากัดอย่างนี้ครับก็จะเกิดความสนุกสนานมากขึ้นนะครับและยิ่งสนุกสนานมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อนั้นนั่นเองนะครับต่อไปกติกาการเล่นผู้เล่นเนี่ยยอมรับและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับต้องปฏิบัติตามและก็ไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้เปรียบมีกติกาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยต้องยอมรับได้และก็ทำตามได้นี่คือกติกาการเล่นนะครับต่อไปคุณค่าของการเล่นกีฬาไทยกีฬาไทยก็จะมีคุณค่าหลายๆประการด้วยกันประการแรกคือบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของคนไทยได
1: ้ชอบชน
0: ะคนไทยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตนะเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันนี้เนี่ย
1: สัตว์มาเล่น
0: ใช่เอาสัตว์มาเล่นนะครับสะท้อนสภาพแวดล้อมสังคมในอดีตได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นสามารถสะท้อนได้นะครับ
2: อันนี้ชัดเจนเลยการเล่นสะท้อนสภาพแวดล้อม
0: ครับ
2: ตรงไหนอยู่ใกล้น้ำก็แข่งเรือ
0: ครับแข่งเรือนะครับต่อไปการแสดงและดนตรีพื้นบ้านในสังคมไทยนะครับเราแบ่งออกเป็นการแสดงพื้นบ้านไทยและก็ดนตรีพื้นบ้านไทยนะครับลักษณะของการแสดงพื้นบ้านนะครับเราไปดูกันก่อนเลยว่ามีด้วยกัน2อย่างคือระบำรำฟ้อนกับการแสดงเป็นเรื่องนะครับระบำรำฟ้อนเนี่ยก็คือปรับปรุงมาจากเพลงการเล่นเพลงปฏิภาคนั่นเองนะครับแล้วก็ใช่ร่างกายลีลาต่างๆมากมายส่วนการแสดงเป็นเรื่องคือเป็นเรื่องราวมากกว่าระบำรำฟ้อน
2: เป็นเนื้อเรื่อง
0: เป็นเนื้อเรื่องเลยนะครับเนื้อเรื่องเลยนะครับคุณค่าของการแสดงพื้นบ้านก็จะมีหลายๆประการนะครับประการแรกนะครับนี่เลยนะครับการผสมผสานศิลปะกรรมหลายแขนงนะครับเช่นหนังตะลุงก็จะมีประติมากรรมจิตรกรรมนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์วรรณกรรมจ
1: ิ
0: ตรกรรมก็แกะสลักนั่นเองจิตรกรรมก็คือวาดนะครับนาฏศิลป์การเชิดดุริยางคศิลป์การบรรเลงดนตรีและวรรณกรรมคือตัวบทเรื่องราวนะครับต่อไปอันนี้คือการเชิดหนังตะลุงนะครับคนเชิดก็จะอยู่หลังฉากนะครับหนังตะลุงตัวหนังเนี่ยก็จะไปอยู่ปรากฏอยู่หน้าฉากโดยมีแสงไฟนะครับส่องไว้ก็จะเป็นเรื่องราวนะครับ
2: อันนี้คือเล่นกับแสงเงาด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นภูมิปัญญา
2: เป็นภูมิปัญญา
0: เอกลักษณ์เนี่ยคุณค่าอีกอย่างนึงคือเอกลักษณ์ของท้องถิ่นก็แต่ละภูมิภาคก็จะมีความแตกต่างนะครับแตกต่างไปตามแต่ละภูมิภาคต่อไปดนตรีพื้นบ้านนะครับเราไปดูอย่างแรกนะครับความรู้ความเข้าใจกับเพลงพื้นบ้านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนนะครับไม่ปรากฏ
1: ไม่ปรากฏ
0: แต่เขาบอกว่าแคนเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับ
3: แคน
0: ของเราเนี่ยสันนิษฐานว่านะลักษณะดนตรีพื้นบ้านเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นภาคกลางเหนืออีสานใต้นักศึกษาเนี่ยต้องทำความเข้าใจแล้วก็รู้นะมีความรู้รอบตัวในสังคมวิถีชีวิตของความเป็นไทย
1: ดูนะว่าโปงลางอยู่อีสานโปงสล้อตะลึงภาคเหนือนะ
0: โปงกาหลอภาคใต้นะ
1: นะครับ
0: รู้นะโปงปีพาดภาคกลางนะนักศึกษาต้องรู้
1: จำนะว่าแบบวงดนตรีประกอบเป็นเครื่องดนตรีกี่อย่างไม่ต้องนะ
0: คุณค่าของดนตรีพื้นบ้านไทยสะท้อนภูมิปัญญานะครับด้านดนตรีของภูมิภาคต่างๆใช่เลยผสมผสานกับดนตรีแบบแผนของส่วนกลางนะครับส่วนกลางก็สามารถไปมีอิทธิพลกับส่วนอื่นได้แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ด้านขนบนิยมการเล่นดนตรีต้องมีการไหว้ครูนะครับเล่นดนตรีการแสดงก็ต้องมีการไหว้ครูเช่นกันนะครับ
1: ครับนะฮะนักศึกษาก็ฟังนะครับเนื้อหาโดยสรุปนะครับหน่วยที่7นะครับเรื่องของการแสดงเรื่องการอะไรนะการแสดงพื้นบ้านการเล่นและการแสดงพื้นบ้านในสังคมไทยนะครับก็หวังว่านักศึกษาก็เปลี่ยนหนังสือจะเข้าใจมากขึ้นกว่านี้นะครับนี่เป็นการสรุปย่อๆนะครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Why do women have to stay by the fire after giving birth? It was a very clever discovery by our ancestors of a simple way to help women's bodies recover more quickly after giving birth. The heat from the fire helps the muscles and tendons that were stretched during pregnancy relax, which reduces feelings of soreness, and it helps the blood circulation regain its natural balance.
1: ประโยชน์ของการอยู่ไฟนะคะจะช่วยให้ความร้อนจากการอยู่ไฟจะช่วยให้ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อคุณแม่หลังคลอดช่วยให้คุณแม่หลังคลอดคลายความตึงเครียดนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดของน้ำเหลืองในร่างกายคุณแม่และปรับสมดุลในร่างกายให้เรียกว่าขับของเสียนะคะขับของเสียออกจากคุณแม่หลังคลอดแล้วก็ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็ว
0: When a woman lies by the fire after giving birth, many kinds of herbs are used to nourish and restore her body. Some are like medicine and others are more like beauty aids. Let's get to know the herbs used during this time.Camphor, lemongrass, bergamot, turmeric, croton, shiitake, shombo. Nowadays, the custom of staying by the fire after birth has been adapted to modern times, but the method still relies mainly on a heat source and herbal remedies. These methods are essential.Salt potting. An earthenware pot filled with heated salt and wrapped in crinium lily leaves covered by white cloth is pressed on the woman's body and used to massage her, especially on the abdomen.

0: The herbal steam bath helps get rid of waste products in the body through the sweat. Several kinds of fresh or dried herbs are boiled in a steam tent, so the steam reaches all parts of the body. It helps clean out the pores, promotes good circulation, and clears the air passages. There are many kinds of herbs used in steam baths, including lemongrass, bergamot peel, sweet flag, red morning glory, Bengal root, turmeric, white turmeric, shikakai pods, curcuma commosa, shumboi leaves, tamarind leaves, croton leaves, onion, salt, borneol, and camphor. A woman should stay in the steam bath for about 30 minutes. Staying by the fire after childbirth is a complicated process with many steps that have to be done properly. It gives peace of mind in who want to restore their health.
1: ผลเสียของการไม่ได้อยู่ไฟสำหรับผู้หญิงหลังคลอดนะคะจะทำให้มีอาการปวดเมื่อยในระยะในผลระยะยาวอาจจะทำให้คุณแม่มีอาการปวดเมื่อยปวดหลังปวดกระดูกปวดตามข้อได้ค่ะเกี่ยวกับฮอร์โมนการไม่ได้ขับของเสียออกจากร่างกายนะคะทำให้คุณแม่มีผิวพรรณที่อาจจะเป็นฝ้าเป็นสิวได้นะคะแล้วก็จะมีอาการเรียกว่าหนาวหนาวสะท้านหนาวสะท้านหรือหนาวเข้ากระดูกอะค่ะจากคนโบราณที่เคยเป็นมานะคะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่ไฟนะคะคำว่าการอยู่ไฟเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า staying by the fire หรือว่าอาจจะใช้เป็นคำนามเลยนะคะ fire stay นะคะในเรื่องของการอยู่ไฟนี้นะคะจะมีประโยชน์อยู่หลายประการด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือว่าความร้อนจากการอยู่ไฟนี่นะคะจะช่วยให้อาการเกร็งของกล้ามเนื้อของคุณแม่หลังคลอดเนี่ยได้คลายความตึงเครียดลงนะคะเราอาจจะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า the heat from the fireHelps all the muscles that were contracted and strained relax. The heat from the fire helps all the muscles that were contracted and strained relax. นะคะประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าการอยู่ไฟนี้จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดแล้วก็น้ำเหลืองในร่างกายของคุณแม่นะคะ It promotes good circulation of blood and lymph in the mother's body.It promotes good circulation of blood and lymph in the mother's body. นอกจากนี้นะคะการอยู่ไฟยังช่วยปรับสมดุลในร่างกายอีกด้วยนะคะ It helps restore balance to the body. It helps restore balance to the body. นะคะประโยชน์ของการอยู่ไฟก็มีหลายประการด้วยกันนะคะแต่ผลเสียของการไม่อยู่ไฟนะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็น the drawbacks of not staying by the fire ก็มีเช่นกันนะคะก็คือว่าในระยะยาวเนี่ยก็จะทำให้คุณแม่มีอาการปวดเมื่อยปวดหลังปวดกระดูกปวดตามข้อได้นะคะ in the long term she might suffer more from soreness back pain and pain in her bones and joints in the long termShe might suffer from soreness, back pain, and pain in her bones and joints. นะคะ วันนี้ท่านผู้ชมก็ได้เรียนรู้เรื่องของการอยู่ไฟรวมทั้งประโยชน์แล้วก็ผลเสียจากการที่จะไม่อยู่ไฟแล้วนะคะ หวังว่าคงจะนำคำศัพท์และประโยคเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
3: Coming up next, our guest is someone who loves to draw so much. He is now...designing supercars and he's only 15 years old. So let's go meet him in English Club.
4: Swadikab. Hello everyone, welcome to English Club. I'm Tosatam PM Sabun. Today I'm joined by a genius, but he's no ordinary genius because he's only 16 years old, but already thinking about the future, about innovation, about design and creating things which are very important to people, such as supercars. He even has his own company called Vernacle Design, which is absolutely amazing. But let's meet today's special guest. Please welcome Nong Pupu. Swadikab.
5: Swadikab.
4: So before we talk about your creativity, your innovation, and what you do, could you please introduce yourself to our viewers?
5: My full name is General Mohanty Pongsa. You can call me Jen for short. I've been doing things these past 2 years to be able to push forward the possibility and our relative view of thinking. So I want to innovate in a way that breaks the cage rather than move it forward.
4: So that's the thing we want to talk about. Before we talk about innovation, what got you into product design? Because I read about your company and also about your what you do as well. It's basically starting up with product design. What got you into that?
5: Pretty much when I was younger, I saw this one book about how a car called the McLaren F1 came into existence, and since then I made it my goal to be able to create something as good or better than that car. But not only that, but I have my own sense, I have my own love of creating things rather than using them. When I was young, rather than playing the games, I like to use those game creators rather than just playing other like games people made.
4: So was it that book that really influenced you to be to get into product design and fall in love with cars?
5: Pretty much that book.
4: And at what age were you when you first saw that book?
5: Six.
4: Six. So people who are 6 years old, they might look at it and they might think, wow, what a great car, what a great book. But automatically, you wanted to outbeat that car. You wanted to do better than that. Who influenced you to be such an innovative person and be competitive? Or did it come from inside?
5: I have my own motto of the best way to predict the future is to invent it.
4: So that's the thing that one you wanted to outbeat that car and also create your own for the future because of that book, and you saw that it was amazing. You didn't just wanted to buy that car, but you wanted to create your own that's even better. Wow. So at only 6 years old, that became your influence until now, 16. So 10 years later, talk about what you've done and also your company called Vernacle Design, and then the concept of that company.
5: The concept of Vernacle Design, the word design in the name doesn't come from just design art. It comes from the company's motto of design the future.
4: Right.
5: We want to create the future. We want to predict. We want to innovate. We want to
4: write
5: be able
4: future,
5: to influence
4: right?
5: to write the future.
4: That is absolutely amazing. And what do you do at Vernacle Design?
5: We do things that innovate, but we want to start off by doing supercars because it's pretty much a giant marketing ploy. It's being able to create a supercar.

0: smartphones. Smartphones were for very complex professionals who wanted to use complex technology. Apple made the iPhone so simple and everyone could use it. For me, the next available possibility, the next technology that is only for use to professionals and has great potential, I'll say 3D printers.
1: Right, so we can't wait for that. And now, just before we go, do you have any motivation to give to all the people watching this TV program? Maybe someday they want to be innovative and create their own company, but they're too scared. Or maybe they even want to create their own future, but they're too scared. Can you give them some motivation just to go out there and be your best? Please, go ahead.
0: There's nothing to lose by attempting and failing. Every failure is an opportunity to learn new things, and of course, I will admit myself that to be able to get this far, I've failed tons of times before.
1: All right, Nong Phu Phu, thank you very much for being on our show. Khop khun mak mak nak khap.
0: Khap.
1: So there you go, ladies and gentlemen. I told you he was a genius, and he's going to create his own supercar brand and at only 16 years old. And we can't wait for that, but we'll have to wait for the future that he's designing right now. But we're all out of time, so we know what your future is, and that's back to English. Hello English. We'll see you next time. Sawadee krap.
2: Wow, what a talented young man. And I'm sure one day we will be driving one of your cars. So keep up the great work. Up next, it's time for English Corner. Let's see what Ajahn Pui and Ajahn Gip have for us today.
3: สวัสดีค่ะ Hello and welcome to English Corner ค่ะกลับมาพบกับช่วงเนี่ยมุมภาษาอังกฤษของเราแล้วนะคะพี่สุดปุ๋ยสีตาแอดน้องกิ๊บจิตสุภาค่ะ
4: ค่ะพี่ปุ๋ยคะ
3: คะ
4: กิ๊บไปเจอ proverb มาอันหนึ่ง
3: proverb สุภาษิตค่ะ
4: ใช่ค่ะอันหนึ่งสงสัยนิดนึงหมาเห่าไม่กัด
3: barking dogs seldom bite ใช่ไหม
4: นั่นไงมีจริงๆด้วยคลิปสงสัยที่แรกไม่แน่ใจว่ามันมีสุภาษิตที่ของภาษาอังกฤษกับของภาษาไทยตรงกัน
3: มีนะจริงๆมีอยู่หลายสุภาษิตเลยอย่างคำนี้สุภาษิตนี้นะคะ barking dogs seldom bite ก็เหมือนกันที่บอกหมาเห่าไม่กัดก็แปลว่าเหมือนกับคนที่แบบพูดเยอะๆขี้บ่นดูจุกจิกอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรอาจจะใจดีก็ได้ไง
4: อ๋อคือบุคลิกภายนอกอาจจะแบบโวยวายเสียงดังแต่ว่าจริงๆแล้วแบบใจดีไม่ได้มีอะไรเยอะแล้วมันมีคำอื่นไหมคะ
3: สุภาษิตอื่นใช่ไหม
4: ใช่ที่เหมือนกัน
3: ที่สามารถแปลตรงคิดก่อนมีอีกสุภาษิตหนึ่ง still water runs deep
4: น้ำนิ่งไหลลึก
3: น้ำนิ่งไหลลึกค่ะ
4: ตรงกันข้าม
3: ตรงกันข้ามอันนี้จะเป็นลักษณะแบบนิ่งๆมาแบบฟอร์มแบบเหนือชั้นท็อปฟอร์มแต่ว่าร้ายลึก
4: นางร้ายในละคร
3: นางร้ายในละครนี่ก็จะแบบตรงข้ามกับเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้แบบดุแต่ไม่ทำอะไรอันนี้คือมานิ่งแต่เฉียบอะไรเงี้ยก็เป็นไม่ได้
4: น่ากลัวเนาะ
3: ใช่ค่ะ
4: มีอันอื่นอีกไหมคะ
3: จริงๆเนี่ยมีอันนึงนะที่อยากให้กิ๊บลองทายดูว่าตรงกับสุภาษิตไทยว่าอะไร
4: ค่ะ
3: บอกว่า blood is thicker than water
4: blood is thicker than water เลือดย้อมข้นกว่าน้ำ
3: ถูกต้องค่ะนั่นแหละก็คือคนที่อยู่ในครอบครัวที่มีสายสัมพันธ์เดียวกันอะไรเงี้ยก็ย้อมแบบเหมือนกับใกล้ชิดหรือผูกพันกันมากกว่าคนที่อยู่นอกครอบครัวเรา
4: ค่ะทั้งในส่วนของสายเลือดแล้วก็ในส่วนของความสัมพันธ์ส่วนตัวด้วยใช่ไหมคะโอ้ไม่น่าเชื่อนะว่าสุภาษิตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีที่มันใกล้เคียงกันเยอะมาก
3: จริงๆเขาก็คงคิดคล้ายๆกันนะแต่ก็มีนะที่เขาแบบอาจจะคิดใกล้กันแต่ใช้คนละอย่างแต่บ้านเรามีแบบไก่งามเพราะขน
4: คน
3: งามเพราะแต่อะไรเงี้ยคือฝรั่งอ่ะเขาไม่ได้เปรียบเทียบกับไก
4: ่
3: เขาไปเปรียบเทียบกับนก
4: อ๋อจะไก่ไปเป็นนก
3: ใช่เขาใช้คำว่า five feather make five bird นะคะเขาใช้เปรียบเทียบกับนกแค่นั้นเอง
4: ค่ะ
3: แสดงว่าเขาก็ต้องมีแนวคิดที่ใกล้กันเหมือนกันคือว่ามันเป็นคำสอนดีๆเนอะที่เราเคยบอกว่าสุภาษิตเนี่ยมันก็เหมือนกับสิ่งที่แสดงความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่ดีงามในสังคมแล้วก็สะท้อนออกไปนั่นเองค่ะ
4: ค่ะแหมวันนี้เราได้รับความรู้กันเยอะในเรื่องของสุภาษิตหลายๆอันนะคะน่าจะหมดเวลาแล้วมั้ง
3: กำลังเมาเพลินเลยไม่เป็นไรค่ะ everybody come back to English Corner next time กลับมาพบกับ English Corner กันใหม่คราวหน้าคราวนี้ไปก่อนค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: Well, we hope you enjoyed our show today. Unfortunately, it's all the time that we have. If you have any comments or suggestions you'd like to give us, you can send it to the address on the screen. And also be sure to check out our show through any of these channels as well. I'm your host, Bukrit Rairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: จัดแถวหนึ่ง
7: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกายก็ต้องติดอาวุธทางปัญญา
8: จะไกลแค่ไหน
9: จะไกลแค่ไหน
8: จะคว้าชัย
0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
10: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่1ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคือข้อกฎหมายซึ่งกำหนดขอบเขตการใช้อาวุธและวิธีการสู้รบในยามสงครามรวมถึงให้การคุ้มครองบุคคลที่ไม่มีส่วนร่วมในการเป็นปฏิปักษ์หรือผู้ที่ไม่สามารถทำการสู้รบได้อีกต่อไปโดยจะมุ่งเน้นการปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์และการจำกัดความเสียหายจากสงครามและความขัดแย้งโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาเจนีวา
1: เรียนมสท.ได้หรอ
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

นักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่รหัสชุดวิชา33307นะครับครั้งนี้เป็นหน่วยช่วงกลางๆแล้วนะครับเป็นหน่วยที่7นะครับหน่วยที่7เป็นกฎหมาย

ที่เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจการสำนักปกครองท้องที่เนี่ยในเรื่องของโรงรับจำนำใกล้ตัวมากเลยนะครับเป็นสิ่งที่พูดง่ายๆคือเยียวยาคนที่เงินอาจจะไม่พอหรือมีความจำเป็นต้องใช้นะครับทางเรื่องของโรงรับจำนำเนี่ยไม่ใช่เปิดได้ตามเสรีนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับทางส่วนของมหาดไทยเนี่ยก็เข้ามากำกับดูแลนะครับมีกฎหมายมานานแล้วนะครับหน่วยที่7เนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับโรงรับจำนำเนี่ยเป็นกฎหมายที่เขียนโดยศาสตราจารย์พิกรรักวงชนนะครับผมวิมานนะครับกิตพลวิมานนะครับไม่ได้เขียนหน่วยนี้แต่ได้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์พิกรเนี่ยให้มาพูดในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของโรงรับจำนำนะครับนักศึกษาครับเรามาดูครับว่ากฎหมายเกี่ยวกับโรงรับจำนำในที่นี้เนี่ยเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำพุทธศักราช2505นะครับคำพศนิดนึงก็ดีนะครับ2505นะครับก็ค่อนข้างเก่าทีเดียวนะครับแต่ไม่ถือว่าเก่าเยอะเมื่อเทียบกับกฎหมายหลายฉบับที่ทางมหาดไทยเนี่ยยังกำกับดูแลอยู่พระราชบัญญัติโรงรับจำนำมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบการตั้งโรงรับจำนำกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อควบคุมดูแลการรับจำนำการคุ้มครองประชาชนผู้จำนำการกำหนดมาตรการควบคุมดูแลไม่ให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศโดยกำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำเนี่ยซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลโรงรับจำนำให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอำนาจรักษาการตามกฎหมายฉบับนี้นะครับมีมท.1เป็นผู้รักษาการภายใต้กฎหมายฉบับนี้นะครับนักศึกษาครับก่อนอื่นเนี่ยเราได้กันมานานแล้วว่าจำนำคืออะไรนะครับอาจารย์จะขออธิบายในเบื้องต้นว่าจำนำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันแห่งหนี้นักศึกษาดูตามช้าจะเห็นได้ว่าคำว่าหลักประกันแห่งหนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือบุคคลกับทรัพย์สินหลักประกันแห่งหนี้คืออะไรเวลาที่เราจะยืมเงินใครนะครับเวลาที่เราจะยืมเงินใครถ้าเจ้าหนี้หรือคนที่เรายืมเนี่ยเชื่อมั่นในเครดิตเชื่อถือในตัวเราเขาอาจจะให้ยืมโดยไม่ต้องมีเอกสารไม่ต้องมีอะไรเลยก็ได้นะครับการยืมพ่อแม่นะครับคนในครอบครัวเพื่อนสนิทจริงๆนะครับโดยวาจาก็ได้นะครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อใจกันแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะความเชื่อใจกันเนี่ยก็นำมาซึ่งความหักหลังกันมาก็คือเมื่อไม่มีหลักฐานในกฎหมายก็บอกว่าฟ้องร้องกับคดีไม่ได้ก่อนอื่นนะครับปกติเวลาเขากู้ยืมเงินกันเนี่ยเขาก็มีหลักฐานเพื่ออะไรเพื่อผลในเรื่องของการฟ้องร้องกับคดีไม่ใช่เรื่องของหลักฐานอย่างเดียวนะครับเจ้าหนี้บางรายเห็นว่าเขาต้องการหลักประกันนะครับเขาต้องการหลักประกันถ้าหากว่าไม่มีทรัพย์อะไรเขาบอกว่าเอาบุคคลมาค้ำประกันได้ไหมอาจจะหาใครก็ได้ที่น่าเชื่อถือนะครับเป็นนักปกครองท้องที่เป็นข้าราชการเป็นใครที่เจ้าหนี้เห็นว่าน่าเชื่อถือมาอีกคนหนึ่งมาทำสัญญาค้ำประกันค้ำประกันนี่คือการประกันด้วยบุคคลส่วนการประกันด้วยทรัพย์เนี่ยเขาจะแบ่งทรัพย์สินเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยเช่นบ้านที่ดินเนี่ยเขาใช้หลักประกันในส่วนที่เราเรียกว่าจำนองซึ่งอาจจะรวมไปถึงเรือแพสาธารณะที่นักศึกษาจะได้ศึกษาต่อไปนะครับหลักประกันพวกนั้นเขาเรียกว่านำมาจำนองมีการจดทะเบียนต่อมาครับหลักประกันที่เรียกได้ว่าถ้าหากว่านำสังหาริมทรัพย์มาใช้เป็นหลักประกันหนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจำนำนะครับเอามาจำนำการจำนำเนี่ยมีกฎหมายกำกับดูแลก็คือพระราชบัญญัตินะครับโรงรับจำนำอย่างที่จันว่าคือ2505นั่นเองนั่นก็คือการนำสังหาริมทรัพย์มาใช้เป็นหลักประกันต่อมาครับนักศึกษามาดูความหมายของโรงรับจำนำนะครับโรงรับจำนำเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้ว่ามีความหมายถึงสถานที่รับจำนำซึ่งประกอบการรับจำนำสิ่งของหรือเป็นประกันหนี้เงินกู้เป็นปกติธุระคำว่าเป็นปกติธุระคือเป็นอาชีพของเขานะครับที่รับจำนำแต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาทและหมายความรวมถึงการรับหรือซื้อสิ่งของโดยจ่ายเงินให้สำหรับสิ่งของนั้นเป็นปกติธุระแต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาทโดยมีข้อตกลงหรือเข้าใจกันโดยตรงหรือโดยปริยายว่าจะได้ถ่ายคืนในภายหลังด้วยนักศึกษาจะเห็นได้ว่า

จากความหมายของโรงรับจำนำเนี่ยเป็นเรื่องของสถานประกอบที่เป็นปกติที่รับธุระนะครับนั่นก็คือจะต้องมีการถูกควบคุมโดยกฎหมายที่สำคัญคือกฎหมายบอกว่าแต่ละรายนะครับมีจำนวนเงินที่รับจำนำได้ไม่เกิน 100,000 บาทนั่นก็คือทรัพย์ที่นำมาจำนำเนี่ยอาจจะน้อยกว่า 100,000 หรือมากกว่า 100,000 ก็ได้แต่จำนำได้ไม่เกิน 100,000 ทรัพย์นั้นอาจจะมีค่าเป็นล้าน10ล้านนะครับแต่ถึงยังไงเนี่ยก็จำนำได้ไม่เกิน 100,000 บาทอย่าลืมว่าจำนำไม่ใช่เป็นเรื่องของการขายนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกหนี้ไถ่คืนทรัพย์นั้นก็จะกลับมาเป็นของลูกหนี้เพียงแต่ว่าจำนำได้ไม่เกิน 100,000 บาทนั่นเองนักศึกษาครับในส่วนของโรงรับจำนำเนี่ยกฎหมายได้มีการกำหนดคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมโรงรับจำนำประกอบไปด้วยกรรมการ6คนนะครับโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นประธานมีดีกรมตำรวจเปลี่ยนชื่อเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับมีอธิบดีกรมอัยการก็ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอัยการสูงสุดนะครับกฎหมายยังไม่ได้มีการแก้ไขชื่อแต่ยังคงใช้ชื่อดังกล่าวนี้นะครับมีอธิบดีกรมการปกครองก็ยังคงใช้ชื่อเดิมต่อมาเป็นอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและ6ก็คือหัวหน้ากองทะเบียนกรมตำรวจนักศึกษาจะเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับทะเบียนนะครับโดยเฉพาะมีหัวหน้ากองทะเบียนกรมตำรวจเนี่ยมาเป็นกรรมการด้วยคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำเนี่ยมีอำนาจหน้าที่หลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดท้องที่ที่จะอนุญาตให้ตั้งโรงรับจำนำการกำหนดนะครับจำนวนโรงรับจำนำในท้องที่ที่เห็นสมควรการพิจารณาคำขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำหรือคำขอย้ายสถานที่ตั้งโรงรับจำนำหรือการดำเนินการอย่างอื่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายโรงรับจำนำนี่เองครับนักศึกษาเช่นเดียวกันนะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยกฎหมายกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการนอกจากรักษาการแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยยังมีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งนะครับเจ้าพนักงาน2ประเภท1คือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตและ2เจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำนะครับเรามาดูนะครับประการแรกนะครับเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตได้รับแต่งตั้งโดยมท.1หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในที่นี้นะครับใครคือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตถ้าในเขตกรุงเทพมหานครนะครับมท.1จะตั้งอธิบดีกรมการปกครองเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตถ้าเป็นจังหวัดอื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆเป็นผู้ออกใบอนุญาตนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยยังมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยมท.1จะตั้งนะครับข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการปกครองตั้งแต่ระดับ4ขึ้นไปจนถึงอธิบดีกรมการปกครองถ้าในเขตจังหวัดอื่นๆนะครับจะตั้งแต่ปลัดอำเภอในท้องที่นั้นๆ นะครับไปจนถึงในอำเภอและปลัดจังหวัดทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจโรงรับจำนำไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตหรือเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจโรงรับจำนำนะครับได้รับแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อมานะครับเป็นเรื่องของการตั้งโรงรับจำนำและการดำเนินการทั่วไปนักศึกษาครับหลักเกณฑ์อย่างที่เมื่อครู่ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยจะเห็นได้ว่าการตั้งโรงรับจำนำเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่กฎหมายควบคุมดังนั้นค่อนข้างชัดเจนว่ากฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงรับจำนำเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตพูดง่ายๆคือใครจะเปิดกิจการโรงรับจำนำได้นั้นจะต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตเพื่อให้มีการจำนวนงานผู้ออกอนุญาตเนี่ยถ้าในกรุงเทพเพื่ออธิบดีกรมการปกครองถ้าจังหวัดอื่นก็คือผู้ว่าจะทำหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตนะครับหลักการนะครับในเรื่องของการอนุญาตเนี่ยภายใต้กฎหมายก็บอกว่าสถานที่ตั้งโรงรับจำนำเนี่ยที่ขออนุญาตเนี่ยจะต้องมีระยะตามทางเดินถึงกันที่ใกล้ที่สุดห่างจากโรงรับจำนำที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งอยู่ก่อนแล้วเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า500เมตร
พูดง่ายๆก็คือภายในระยะเดินเนี่ยระยะครึ่งกิโลนะครับ500เมตรนี่นะครับภายในระยะครึ่งกิโลจะต้องไม่มีโรงรับจำนำซ้ำกันควรที่จะห่างออกไปไม่น้อยกว่า500เมตรเพื่อเป็นการจำกัดการเกิดขึ้นของโรงรับจำนำไม่ใช่เปิดขึ้นมาเยอะติดกันนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วสถานธนานุบาลสถานของเทศบาลที่เปิดเนี่ยนะครับเห็นอยู่ใกล้ๆกับโรงรับจำนำเอกชนเลยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยได้หรือเปล่าถ้าอย่างนี้ได้นะครับนักศึกษาครับเพราะว่าพระราชกำหนดโรงรับจำนำเนี่ยกำหนดข้อยกเว้นเอาไว้ว่าถ้าเป็นสถานที่ตั้งโรงรับจำนำของเทศบาลหรือทางราชการเนี่ยนะครับต่อให้ใกล้กับของเอกชนเนี่ยก็ทำได้หรือสถานที่ตั้งโรงรับจำนำเนี่ยใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่กฎกระทรวงใช้บังคับนั่นก็คือก่อนวันที่26มีนาคม2520กฎกระทรวงนี้กำหนดในเรื่องของไม่น้อยกว่า500เมตรนะครับถ้าตั้งก่อนหน้านี้นะครับสามารถที่จะอยู่น้อยกว่า500เมตรได้นั่นคือข้อยกเว้นนั่นเองครับ นักศึกษาครับใครที่จะขออนุญาตในการตั้งโรงรับจำนำเนี่ยกฎหมายกำหนดคุณสมบัติเอาไว้7ประการประการแรกนะครับคนที่จะขอตั้งโรงรับจำนำได้เนี่ยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีโดยหลักการทั่วไปก็คือเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายนะครับประการที่2ก็คือจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีอันนี้เป็นดุลพินิจนะครับแต่ต้องไม่เสื่อมเสียแล้วไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี3ครับไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบลักษณะที่มีอาการทางจิตคุ้มดีคุ้มร้ายเนี่ยนะครับก็ต้องห้ามนะครับ4ครับไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือคนที่มีฐานะการเงินที่ถูกฟ้องล้มละลายนะครับภายใต้กฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย5ครับไม่เคยต้องโทษรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ความผิดที่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท6ครับไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำและ7ไม่มีพฤติการอันก่อกวนทำลายเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ7ประการนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เจ้าหน้างานผู้ออกใบอนุญาตเนี่ยนำมาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นขอว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามสิ่งที่กฎหมายกำหนดหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก็จะสามารถออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอได้ครับนักศึกษาครับเมื่อได้รับอนุญาตแล้วเราก็สงสัยว่าอนุญาตครั้งหนึ่งเนี่ยมีอายุนานเท่าไหร่นะครับใบอนุญาตโรงรับจำนำเนี่ยนะครับกฎหมายกำหนดอายุเอาไว้ก็คือให้ใช้ได้ถึงวันที่31ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาตใช้ได้นะครับถึงวันที่31ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาตนั่นก็หมายความว่าถ้าหากว่าเวลาจะขอนะครับเขาจะขอช่วงต้นปีเขาจะขอช่วงต้นปีเพื่อให้ไปชนวันที่31ธันวาคมของปีที่บอกออกใบอนุญาตนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามีเวลาอนุญาตถึงยังไงก็ไม่เกิน1ปีนะครับอายุการอนุญาตก็จะคล้ายๆกับใบอนุญาตขายทอดตลาดราคาของเก่านะครับกำหนดในลักษณะที่คล้ายกันนะครับและเช่นเดียวกันก็คือต่อได้นะครับต่อได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่ากฎหมายเข้ามาควบคุมเยอะหน่อยก็คือต้องขอทุกปีนั่นเองนะครับต้องขอทุกปีเพื่อให้มีการกำกับดูแลนะครับทีนี้นะครับในส่วนของการดำเนินการทั่วไปเนี่ยในการดำเนินการทั่วไปกฎหมายโรงรับจำนำเนี่ยกำหนดให้ตัวผู้รับจำนำต้องจัดให้มีป้ายคำว่าโรงรับจำนำนักศึกษาจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ประชาชนจะรู้ว่าเป็นโรงรับจำนำเนี่ยเขารู้จากป้ายนะครับเขียนไว้ตัวใหญ่เลยว่าโรงรับจำนำตามลักษณะที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตกำหนดแสดงไว้ในที่เปิดเผยหน้าโรงรับจำนำส่วนใหญ่เขาติดไว้ที่หน้าโรงเลยนะครับว่าโรงรับจำนำนะครับคนทั่วไปก็จะได้เข้าใจว่านี่คือสถานที่ที่สามารถเอาสังหาริมทรัพย์ไปจำนำได้ในขณะเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเป็นการตั้งโรงรับจำนำของราชการเนี่ยเขาจะใช้คำอะไรส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้คำว่าโรงรับจำนำ

ครับกฎหมายก็บอกเหมือนกันว่าในกรณีของเทศบาลหรือทางราชการที่ตั้งโรงรับจำนำเนี่ยเทศบาลหรือทางราชการอาจใช้คำอื่นแทนโรงรับจำนำก็ได้แต่ต้องเป็นคำที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำให้ใช้ได้ก็เคยมีการใช้คำว่าสถานธนานุเคราะห์นะครับเทศบาลก็สามารถตั้งขึ้นมานะครับแต่ไม่ใช้โรงรับจำนำนะครับเป็นต้นนะครับสถานธนานุบาลนะครับของเทศบาลเป็นต้นต่อมาครับนักศึกษามีกฎหมายโรงรับจำนำเนี่ยก็มีการบัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่เขาต้องการควบคุมการเปิดเขาต้องการควบคุมในส่วนของหลักการทั่วไปเนี่ยในขณะเดียวกันกฎหมายก็คำนึงถึงสถานที่เก็บด้วยเขามองว่าถึงยังไงก็ตามเนี่ยทรัพย์สินนั้นเนี่ยไม่ใช่ของโรงรับจำนำเป็นทรัพย์สินของใครก็ตามของประชาชนที่เอามาจำนำดังนั้นสถานที่ควรที่จะมีความมั่นคงปลอดภัยสักหน่อยหนึ่งนะครับกฎหมายก็เลยกำหนดว่าพื้นที่ที่เก็บของเบ็ดเสร็จเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า128ตารางเมตร128ตารางเมตรนะครับนั่นก็คือลักษณะโดยประมาณนะครับก็เหมือนพื้นที่ของบ้านโดยลักษณะทั่วๆไปที่มีขนาดประมาณ128ตารางเมตรใหญ่พอควรนะครับควรจะใหญ่นะครับเพราะบางครั้งทรัพย์ที่จำนำเนี่ยอาจจะเป็นทีวีตู้เย็นนะครับทีวีตู้เย็นที่เอาเป็นกำหนดไว้ห้องเล็กๆเนี่ยก็อาจจะไม่พอเขาก็เลยกำหนดว่าพื้นที่เก็บของเบ็ดเตล็ดเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า128ตารางเมตรก็อาจจะประมาณ10กว่าเมตรคูณ10กว่าเมตรนะครับคูณกันไม่น้อยกว่า120ตารางเมตรมากกว่านี้ก็ได้แต่ขั้นต่ำจะต้องไม่น้อยกว่า120ตารางเมตรทำยังไงกับทรัพย์สินที่มีค่านะครับทรัพย์สินที่มีค่าเนี่ยก็ไม่ควรจะมารวมกับทีวีตู้เย็นหรือหม้อหุงข้าวนะครับหรือไมโครเวฟนะครับของที่มีค่าเนี่ยควรที่จะมีการเก็บไว้ในห้องนิรภัยในส่วนของห้องนิรภัยเช่นกันพระราชบัญญัติโรงรับจำนำเนี่ยก็กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีขนาดที่ไม่ต่ำกว่า16ตารางเมตรโดยมีด้านใดด้านหนึ่งไม่ต่ำกว่า4เมตรนั่นก็คือนักศึกษาครับจะเป็น2คูณ8ไม่ได้นะครับ2เมตรคูณ8เมตร2 8 8 2 16เหมือนกันแต่ว่ามันมีด้าน2เมตรไม่ได้กฎหมายบอกว่าต้องมีด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า4เมตรนะครับทางที่ดีที่สุดก็คือที่เป็นมาตรฐานที่สุดก็คือห้องขนาด4เมตรคูณ4เมตร4 4 16ไป16ตารางเมตรจะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องไม่น้อยกว่าไม่ต่ำกว่า16ตารางเมตรและจะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งของด้านเนี่ยไม่ต่ำกว่า4เมตรนะครับห้องมาตรฐานห้องนิรภัยมาตรฐานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ขนาด4คูณ4เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายมากกว่านี้ได้ครับนอกเหนือจากป้ายรองรับจำนำครับกฎหมายว่าด้วยรองรับจำนำเนี่ยก็บอกว่าผู้รับจำนำต้องจัดให้มีป้ายอัตราดอกเบี้ยเขียนอัตราดอกเบี้ยต้องเป็นภาษาไทยนะครับตามลักษณะที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตกำหนดแสดงไว้ที่เปิดเผยภายในรองรับจำนำเขียนดอกเบี้ยไว้เลยเป็นภาษาไทยนะครับว่าตอนนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับเขียนอัตราดอกเบี้ยให้ชัดเจนในพื้นที่รองรับจำนำการคิดดอกเบี้ยคิดยังไงนะครับตรงนี้ค่อนข้างเป็นสาระสำคัญนักศึกษาดูนิดนึงนะครับกฎหมายห้ามมิให้ผู้รับจำนำหรือทำการเรียกหรือรับดอกเบี้ยเกินอัตราดังต่อไปนี้วงเล็บ1ค่าเงินต้นไม่เกิน 2,000 บาทดอกเบี้ยนะครับร้อยละ2ต่อเดือนนะครับถ้าเงินต้นไม่เกิน 2,000 บาทนะครับดอกเบี้ยนะครับไม่เกินเรียกดอกเบี้ยได้นะครับร้อยละ2ต่อเดือนแต่ถ้าส่วนที่เกิน 2,000 บาทเนี่ยเรียกส่วนที่เกิน 2,000 บาทได้ร้อยละ 1.25ส่วนที่เกิน 2,000 บาทเกินได้เท่าไหร่ถึงยังไงก็ต้องไม่เกิน 100,000 บาทนักศึกษาจำง่ายๆก็คือส่วนแรกถ้าดูจากเงินต้น 2,000 บาทนี้เรียกได้ร้อยละ2ส่วนที่เกิน 2,000 บาทถึง 100,000 บาทจะเป็น 3,000 จะเป็น 5,000 เป็น 10,000 เป็น 50,000 หรือเป็น 100,000 นะครับส่วนที่เกินตรงนี้เรียกได้ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

นะครับเป็นภาษาง่ายๆที่เรียกกันก็ทั่วไปก็คือ1บาทสลึงนั่นเองนักศึกษาครับกฎหมายก็กำหนดรายละเอียดไว้อีกนิดนึงได้ว่าการคิดดอกเบี้ยสำหรับกรณีที่ไม่ครบเดือนเนี่ยถ้าไม่เกิน15วันให้คิดเป็นครึ่งเดือนครับแต่ถ้าเกิน15วันเนี่ยให้คิดเป็น1เดือนนะครับ

ทำให้ผู้รับจำนำกระทำการดังต่อไปนี้กำหนดไว้5ประการ1รับจำนำหรือให้ถ่ายทรัพย์สินจำนำในระหว่างเวลา18นาฬิกาถึง8นาฬิกานักศึกษาครับตรงนี้เป็นสาระสำคัญในเรื่องของการเปิดปิดโรงรับจำนำนะครับส่วนใหญ่ก็จะเปิดหลัง8โมงไปจนถึง6โมงนะครับ8โมงถึง6โมงนะครับเปิดก่อนหน้านี้ไม่ได้ปิดหลังจากนี้ไม่ได้เช่นกันนะครับ2นะครับรับจำนำสิ่งของจากภิกษุสามเณรหรือเด็กอายุต่ำกว่า15ปีกฎหมายคำนึงถึงตรงนี้ด้วยว่าห้ามรับทรัพย์จำนำจากภิกษุสามเณรหรือเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะครับ3ครับรับจำนำสิ่งของที่เห็นได้ว่าเป็นของที่ใช้ในราชการหรือสิ่งของที่ได้รับแจ้งตามมาตรา21สิ่งของราชการเนี่ยบางทีมีคนเอาฝาท่อเทศบาลหรืออะไรเนี่ยมาจำนำนะครับนั่นคือสิ่งที่โรงงานต้องปฏิเสธนะครับหรือสิ่งใดที่เห็นว่ามีหมายเลขครุภัณฑ์ของราชการติดอยู่นะครับถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่านั้นมีการสิ่งนั้นมีการจำหน่ายแล้วนะครับก็ต้องห้ามมิให้รับจำนำนะครับต่อมาครับกฎหมายห้ามนำทรัพย์สินจำนำออกนอกโรงรับจำนำเว้นแต่นำมาเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายหรือโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตหรือเพื่อให้พ้นภัยอันตรายอันร้ายแรงซึ่งผู้รับจำนำจะป้องกันด้วยวิธีอื่นไม่ได้และสุดท้ายนะครับห้ามมิให้ผู้รับจำนำประกอบธุรกิจซึ่งไม่ต้องกับการรับจำนำหรือการขายทรัพย์สินจำนำที่หลุดเป็นสิทธิ์แล้วในบริเวณโรงรับจำนำห้ามประกอบอาชีพอื่นนะครับทำโรงรับจำนำอย่างเดียวนะครับต่อมาครับเป็นมาตรการในการควบคุมดูแลการรับจำนำตรงนี้เป็นการกำกับดูแลเป็นการกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการโรงรับจำนำบทบัญญัติมีการกำหนดว่ากรณีถ้าหากว่ามีเหตุสงสัยว่าสิ่งของที่มีผู้นำมาจำนำเนี่ยเป็นสิ่งของที่ผู้ได้มาโดยการกระทำความผิดให้ผู้รับจำนำแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจท้องที่ทันทีบางทีนะครับจะมีการรับแจ้งของที่มีการขโมยมานะครับของที่มีการชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์มาเป็นบัญชีว่าเป็นอย่างรูปพรรณชื่อนี้นะครับก็จะมีการแจ้งไปยังโรงรับจำนำหรือถ้าหากว่าผู้ประกอบกิจการโรงรับจำนำเห็นว่าทรัพย์นี้ดูแล้วน่าสงสัยนะครับดูแล้วคนที่เอามาจำนำเนี่ยมีพฤติการที่ไม่ค่อยนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพูดง่ายๆคือเป็นเหตุสงสัยเนี่ยผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่นะครับที่จะต้องแจ้งนะครับฝ่ายปกครองหรือตำรวจเข้ามาตรวจสอบว่าตกลงทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่มีปัญหาหรือเปล่านะครับต่อมาครับเป็นหลักเกณฑ์ที่ผู้รับจำนำต้องไม่ยอมให้ถ่ายทรัพย์สินจำนำเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้สมการนะครับ1คือผู้รับจำนำได้รับแจ้งจากฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับว่าทรัพย์นั้นเป็นสิ่งที่ได้มาจากการกระทำความผิดหรือผู้รับจำนำนี่มีเหตุเชื่อหรือสงสัยได้ว่านะครับทรัพย์จำนำหรือตั๋วจำนำเนี่ยเป็นของที่ได้มาจากการกระทำความผิดนะครับนั่นเองนั่นคือสิ่งที่กฎหมายกำกับเอาไว้ต่อมาครับเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของทรัพย์จำนำหลุดพูดง่ายๆก็คือหลุดนะครับเมื่อจำนำไปแล้วไม่ถ่ายตามกำหนดเนี่ยจะหลุดเนี่ยไม่ใช่เป็นการหลุดโดยอำเภอใจของตัวผู้รับจำนำนะครับกฎหมายก็ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของทรัพย์จำนำหลุดเอาไว้4ประการกำหนดเงื่อนไขเอาไว้1คือถ้าหากว่าผู้จำนำเนี่ยขาดส่งดอกเบี้ยเป็นเวลากว่า4เดือนถือได้ว่าเป็นเข้าหลักเกณฑ์ข้อแรกแล้วนะครับข้อ2ครับผู้รับจำนำได้ทำบัญชีทรัพย์จำนำที่ผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ยนั้นยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตขาดส่งไม่พอต้องยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตนะครับ3ครับผู้รับจำนำได้ปิดประกาศบัญชีไว้ณที่เปิดเผยที่โรงรับจำนำนั้นตามแบบและวิธีการในกฎกระทรวงปิดเอาไว้ว่าทรัพย์นี้นะครับหลุดนะครับจะหลุดแล้วนะครับและ4นะครับ
ทรัพย์จำนำนั้นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมิได้สั่งอายัดหรือผู้รับจำนำมิได้ขอถ่ายในเวลาที่กำหนดภายใน30 วันนับแต่ประกาศหลังจากมีการติดไว้ให้เวลาอีก30 วันถ้าไม่

ในภายในกำหนดนั้นจึงจะเรียกได้ว่าเป็นทรัพย์จำนำรถนะครับผู้รับจำนำก็สามารถเอามาดำเนินการต่อไปได้นะครับแต่การจะเป็นทรัพย์จำนำรถเนี่ยไม่ใช่ว่าหลุดง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าไม่ถ่ายแล้วหลุดนะครับต้องเป็นไปตามเงื่อนไข4ประการที่อาจารย์ได้กล่าวถึงครับ ต่อมาเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของการควบคุมเจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเนี่ยมีอำนาจเข้าไปในโรงรับจำนำนะครับเพื่อตรวจไม่ว่าจะเป็นทรัพย์จำนำหรือเอกสารเนี่ยนะครับตรวจได้แล้วก็ผู้ประกอบการต้องให้ความสะดวกในเรื่องของการตรวจด้วยบางครั้งนึงเนี่ยนะครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยได้รับแจ้งมาว่ามีทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดแล้วก็ทางฝ่ายผู้รับจำนำเนี่ยก็อาจจะไม่ทราบไปตรวจดูนะครับตรวจดูผู้ประกอบกิจการก็จะต้องให้ความสะดวกนะครับให้ความอำนวยความสะดวกให้ไม่ใช่คือเรื่องอะไรนะครับเพื่อไปดูว่าทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยนะครับโอเคหรือเปล่านะครับไม่เป็นทรัพย์ที่ได้รับแจ้งนั่นเองนะครับเป็นไงครับนักศึกษาบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับโรงรับจำนำเนี่ยก็ไม่ยากนะครับก็ไม่ยากเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยนะครับคือคือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของกรมการปกครองนะครับของกระทรวงมหาดไทยที่มากำกับดูแลเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยนะครับในสังคมในภาพรวมนั้นเองนะครับนักศึกษาก็ลองศึกษาเอกสารในหน่วยที่7ประกอบกับสิ่งที่ได้รับฟังจากอาจารย์นะครับก็จะได้รายละเอียดที่เพิ่มขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายครับก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีนะครับพบกันไม่ว่าจะเป็นหน้าจอหรือการพบกันในการเรียนสอนเสริมที่สักวันนะครับหลังจากวันนี้ซึ่งอยู่ในช่วงโควิดเนี่ยเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นนะครับเราก็คงได้พบปะออนไซต์กันครับสวัสดีครับ

0: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอนุพันธ์แล้วก็การประยุกต์นะครับตอนที่1 นะครับเราจะพูดถึงเรื่องลิมิตมาดูความหมายของคำว่าลิมิตกันก่อนนะครับลิมิตนะครับก็คือการหาค่าของฟังก์ชันนะครับของจุดที่มันใกล้เคียงกับจุดที่ไม่มีค่านะครับอย่างเช่นกรณีในภาพนี้นะครับพวกเราก็จะเห็นว่านะครับจุดที่หาไม่ได้นะก็คือจุดนี้จุดที่ผมวงกลมนะครับก็คือจุดที่ x นะครับเท่ากับ1จะเห็นว่าจุดนี้นะครับในกราฟตัวในกราฟเองเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะเป็นวงกลมอยู่แสดงว่ากราฟไม่ต่อเนื่องนี้นะครับแต่ว่าจุดอื่นหาได้หมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับการหาลิมิตก็คือว่าเราจะเป็นการหาจุดที่ใกล้จุดที่เราหาไม่ได้ก็คือเป็นการหาค่าที่มันจะเข้าใกล้จุดที่เป็นจุดที่1ในกราฟตัวนี้นะครับต่อไปนะครับเวลาหาลิมิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในหนังสือนะครับมันจะมีวิธีการพรูฟอยู่นะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนะครับเขาจะสรุปออกมาเป็นกฎในการหาลิมิตนะครับซึ่งจะทำง่ายๆเวลาเราหาจะหาพวกกฎลิมิตพวกนี้นะครับตัวอย่างนะตัวอย่างแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นนะไอตัวส่วนของไอตัวกฎของการหาลิมิตนะครับไอตัวกฎที่สำคัญนะครับก็คือกฎที่ L1 ตัวนี้นะสำคัญนะครับก็คือ L1 นะครับ L1 ตัวนี้นะครับแล้วก็ L2 ที่เราใช้กันส่วนใหญ่นะครับส่วน L3 L4 แล้วก็ L5 L6 เนี่ยนะครับเป็นอะไรที่นะครับcommon sense เหมือนเป็นบวกลบคูณหารทั่วไปนะครับฉะนั้นเรามาดูกันนะครับว่าเราจะหานะครับลิมิตได้ยังไงจากฟังก์ชันที่เขากำหนดมาให้นะครับตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่านะครับจงหาลิมิตนะครับนะของ x กำลัง2บวก x ลบ6นะครับหารด้วย x ลบ2อ่ะนะครับตรงนี้นะนะครับแล้วก็หารด้วย x ลบ2นะครับเราจะเห็นสังเกตนิดนึงนะครับว่านะไอตัวของไอตัวฟังก์ชันนี้นะครับเป็นฟังก์ชันที่ไม่ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ2เห็นไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ x เท่ากับ2นะครับความหมายก็คือว่ามันจะตัวล่างมันจะเป็น0ทันทีนะครับถ้าเกิดเราแทนค่าด้วย x เท่ากับ2ถูกไหมครับนะ2ก็ไปนะครับลบ2นะครับจะมีค่าเท่ากับ0ซึ่งจะไม่นิยามในคณิตศาสตร์นะครับฉะนั้นเนี่ยคำถามต่อมาแล้วเราจะหาจุดที่ x เท่ากับ2ได้ยังไงนะครับคำตอบก็คือหาไม่ได้นะแต่ว่าเราจะพอจะหาค่าที่มันใกล้เคียงไอ้จุด2ได้วิธีการหาก็คือเราจะเทคลิมิตนะครับเราจะใส่ลิมิตเข้าไปตรงนี้นะครับนะใส่ลิมิตของฟังก์ชันนี้เข้าไปนะครับที่จุดนะครับเห็นไหมครับ x นะครับเข้าใกล้2นะครับมันเป็น2ไม่ได้อยู่แล้วต้องเข้าใกล้2อย่างเดียวฉะนั้นมาดูวิธีการหานะครับว่าเราจะหาได้ยังไงนะครับเอาละจากไอตัวโจทย์เดิมนะวิธีการก็คือว่านะครับเราก็อ่ะวิธีการก็คือว่าเราก็จะเอาไอตัว x กำลัง2นะครับx กำลัง2นะครับตั้งโจทย์มาก่อนนะครับบวก x ลบ6หารด้วย x ลบ2นะครับจะเห็นว่านะครับนะไอตัวส่วนข้างบนนะครับส่วนข้างบนตัวนี้นะเราสามารถแยกตัวประกอบได้ตรงนี้เนี่ยพวกเราต้องใช้นะครับความรู้ในเรื่องของแยกตัวประกอบให้ได้นะครับถ้าเกิดเราแยกตัวประกอบถูกไหมครับเราแยกออกมาเป็น2พจน์นะ2พจน์และหารด้วย x ลบ2นะครับตั้งเหมือนเดิมอย่างนี้x กำลัง2บวก x ลบ6นะถ้าเกิดแยกออกมาก็จะเป็นนะเราก็จะใส่ x เข้าไปก่อนตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวพวกเราไปทวนนะครับว่าแยกตัวประกอบยังไงนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้ก็คือตัวบวกนะครับเห็นไหมครับตัวบวกตัวเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นบวก3ถูกไหมครับกับลบ2นะครับเพราะว่าบวก3กับลบ2คูณแล้วได้ลบ6นะครับจะเห็นว่านะครับหลังจากมีการแยกตัวประกอบนะครับมันจะตัดกันได้ถูกไหมครับตัวนี้นะการคูณนะเมื่อไหร่ข้างบนคูณกันและข้างล่างเนี่ยมีตัวประกอบของตัวคูณข้างบนนะมันก็จะตัดกันได้ฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ส่วนของฟังก์ชันนี้นะฟังก์ชันนี้นะซึ่งจะเห็นว่ามันซับซ้อนนะจริงแล้วเนี่ยพอมันตัดกันได้เนี่ยมันจะเหลือแค่ x บวก3เท่านั้นพอ x บวก3มันก็ง่ายแล้วสิคราวนี้ถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่มีตัวหารแล้วนะครับพอไม่มีตัวหารเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจถูกไหมครับว่าค่าอะไรที่ทำให้ตัวหารเป็น0ฉะนั้นเนี่ยเราก็เทคลิมิตได้เลยนะครับก็ลิมิตได้เลยนะครับลิมิต
นะครับเมื่อ x นะครับเข้าใกล้2ของฟังก์ชันนะครับที่เราลดรูปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นะก็เป็น x บวก3นะเท่ากับนะครับจากสูตรเมื่อกี้นะครับ l 2จำได้ไหมครับ l 2เมื่อกี้นะเราก็แทนค่าไปเลยนะครับแทนค่าตัว x นะครับนะเท่ากับ2เนี่ยเข้าไปในสมการตัวนี้นะคำตอบก็คือนะครับก็คือ x เท่ากับ2นะครับบวกด้วย3คำตอบก็คือ6โทษทีนะครับคำตอบก็คือ5นะครับ5นี่คือเป็นคำตอบนะครับฉะนั้นเนี่ยค่านะครับค่าของฟังก์ชันนี้นะที่ x เข้าใกล้2เนี่ยมีค่าเท่ากับ5ครับจากโจทย์ที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่านะครับตรงนี้แหละเป็นเนื้อหาที่สำคัญนะครับของตอนที่1ต่อไปจะเป็นตอนที่2นะครับเรื่องของอนุพันธ์มาดูความหมายนะครับว่าอนุพันธ์คืออะไรนะครับอนุพันธ์ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับของฟังก์ชันนะที่จุดใดๆนะครับเราจะเห็นว่าในรูปนะครับนะฟังก์ชันเป็นฟังก์ชัน f นะครับฟังก์ชันอะไรก็ได้นะครับจากนั้นจะเห็นว่านะครับตัวอนุพันธ์เนี่ยนะครับที่จุดสีแดงๆตัวนี้นะที่จุดแดงๆตัวนี้นะครับนะความหมายก็คือว่าเราจะหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของมันนะครับว่าจุดนี้นะครับมันมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นหุ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเราสามารถรู้ได้เลยว่าอ๋อถ้าเป็นเคสอย่างนี้นะแสดงว่ามันอยู่ในช่วงของการลดลงนะครับเราจะเห็นว่าตัวสโลปนะครับมันลดลงถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจุดนี้จุดนี้นะครับจุดนี้นะจะเห็นว่าสโลปมันจะขึ้นนะครับจะเห็นว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยเป็นลักษณะของทางบวกนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ตัวอนุพันธ์เนี่ยนะครับมันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับมาดูแนวโน้มนะครับของการเปลี่ยนแปลงนะครับของฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันเป็นอะไรก็ได้นะครับต่อไปมาดูสัญลักษณ์กันเรามาดูข้างล่างนะครับสัญลักษณ์นะครับตัวนี้นะก็คือนะครับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f นะครับที่จุดนะครับ x เท่ากับใดๆก็คือจุด x ตรงนี้นะครับโดยมีสัญลักษณ์ที่สำคัญก็คือตัวแดดตัวนี้นะเราจะเรียกมันว่าดิฟนะครับก็คือว่าเราบอกว่าเวลาเราหาอนุพันธ์เนี่ยของฟังก์ชัน f เนี่ยเราก็จะบอกว่าดิฟนะครับของฟังก์ชัน f นะครับหรือนะหนังสือบางเล่มอาจจะใช้ตัวนี้นะครับก็คือ d นะครับตัว d นะ d นะครับตัวนี้คือ f(x) นะครับแล้วก็ by dx นะปกติแล้ว f(x) เนี่ยตัวนี้นะครับมันจะเป็นค่าของ y นะครับส่วนใหญ่เราก็จะพูดคำว่า dy by dxนะครับซึ่งความหมายก็คือว่าเป็นการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชัน f(x) นั่นเองเมื่อเทียบกับ x ครับอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันหรือว่า3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องที่1ก็คืออนุพันธ์ของฟังก์ชันพหุนามทั่วๆไปนี่แหละอันที่2นะครับหรือว่าเรื่องที่2ก็จะเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่เป็นลอการิทึมนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็จะเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชัน exponential นะครับซึ่งจะมีความสำคัญเท่าๆกันนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในหน่วยนี้หรือว่าในตอนนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำให้ได้ก็คือว่านะครับต้องหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันอะไรก็ตามมาดูเรื่องแรกกันก่อนนะครับก็คืออนุพันธ์ของฟังก์ชันพหุนามนะปกติแล้วเราสามารถใช้ลิมิตในการที่เราจะหาอนุพันธ์ได้แต่ว่ามันจะยุ่งยากเกินไปฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยออกมาเป็นสูตรนะครับนะเพื่อจะได้ง่ายต่อการที่เราจะแก้ปัญหาของอนุพันธ์เหล่านี้นะครับนะสูตรที่จำเป็นก็คือมี4สูตรด้วยกันแหละนะครับก็คือสูตรที่1นะ d1 ตัวนี้นะ d1 นะครับก็คือเป็นการหาอนุพันธ์ของค่าคงที่นะตัว c ก็คือค่าคงที่นะครับต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าพวกเราเจอตัว c เมื่อไหร่ความหมายก็คือค่าคงที่หรือค่าคงตัวนั่นเองนะครับค่าคงที่คือมันไม่เปลี่ยนตามตัวแปรนะครับโอเคไหมครับนะต่อไปนะครับ d2 นี่แหละเป็นสูตรที่ค่อนข้างจะสำคัญนะครับที่พวกเราจะต้องจำนะครับถ้าไม่จำก็ต้องใช้ให้เป็นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในข้อสอบเนี่ยนะครับจะมีสูตรให้อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยพวกเราต้องแอพพลายได้นะครับก็คือนะครับดิฟนะผมพูดย่อๆว่าดิฟนะครับดิฟของ x กำลัง n นะครับจะมีค่าเท่ากับ n นะครับแล้วก็ x กำลัง n ลบ1นะครับก็คือเอาตัว n มาไว้ข้างหน้านะครับแล้วตัวมันยกกำลังลบด้วย1นะครับ
ต่อไปก็เป็น d 3นะครับ d 3ก็คือบวกลบปกติครับนะครับเหมือนเป็นบวกลบคูณหารปกตินี่แหละนะต่อไป d 4ครับ d 4ก็คือถ้าเกิดเรามีค่าคงที่หรือค่าคงตัวอยู่ข้างหน้านะครับถอดมันออกมาได้เลยนะครับคำว่าถอดหมายถึงว่ายกไปข้างหน้าได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ไปดิฟตามไปดิฟไอตัว fx ตัวนี้เอาละต่อไปมาดูตัวอย่างกันนะตัวอย่างก็คือนะครับจงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้นะฟังก์ชันที่เขากำหนดให้มาคือตัวนี้3 x กำลัง4นะครับลบ2 x กำลัง2บวก5 x ลบ3นะอันนี้คือจริงๆแล้วตรงนี้จะมี2ข้อด้วยกันนะข้อที่1นะครับจงหาอนุพันธ์อันที่2นะครับจงหานะครับอนุพันธ์ที่จุดที่ x เท่ากับลบ1นะครับเขาจะถามนะครับว่าจุดที่ x เท่ากับลบ1เนี่ยค่าของฟังก์ชันเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับจากตัวอย่างนะครับเรามาดูว่าจะทำกันยังไงนะครับนะเราก็ตั้งก่อนเลยนะครับอันดับที่1นะครับเราตั้งก่อนเลยนะว่าฟังก์ชันที่เขาให้มาคืออะไรนะครับฟังก์ชันก็คือ3นะครับ x กำลัง4ลบด้วย2 x กำลัง2นะครับบวกด้วย5 xนะครับลบ3จากนั้นนะครับเราหานะครับก็คือหาไอ้ตัวดิฟตัวนี้นะหรือว่า dy by dx หรืออนุพันธ์ของฟังก์ชัน fx นี่แหละนะเวลาเราเขียนนะครับเราจะเขียนอย่างนี้นะ d แล้วก็ dx ไปก่อนนะเสร็จแล้วฟังก์ชันของอะไรนะครับก็คือ fx ตัวนี้นะต่อไปเราก็ตามเข้าไปครับตามเข้าไปนะจะได้เป็นสเต็ปนะครับก็คือฟังก์ชันอะไรครับก็คือ 3x กำลัง4นะครับลบด้วย 2x กำลัง2นะครับแล้วก็บวกด้วย 5x แล้วก็ลบ3เอาละคราวนี้เมื่อเจออย่างนี้นะครับสูตรที่เราจะต้องทำอันดับที่1ก็คือการกระจายเข้าไปครับนะเมื่อกี้นะครับนะสูตรของถ้าเกิดพวกเราจำได้นะครับนะก็จะมีการกระจายเข้าไปเมื่อกี้นะครับก็คือสูตรที่ d 3เมื่อกี้D3 เมื่อกี้ตรงนี้นะครับ D3 ตรงนี้นะ D3 นะครับD3 ก็คือเราก็จ่ายเข้าไปนะจะมีค่าเท่ากับนะฟังก์ชันก็คือ 3x กำลัง 4 นะครับลบนะกระจายตัวที่2เข้าไปอีกนะครับก็เป็น2นะครับนะ dx นะครับx กำลัง2จริงๆแล้วตัวนี้นะครับผมอาจจะข้ามขั้นตอนไปนิดหนึ่งนะครับเราถอดไอ้ตัว2ออกมาข้างนอกครับนะจากนั้นบวกนะครับด้วย dx นะครับ 5x แล้วก็บวกด้วยนะครับ dx นะครับแล้วก็3นะครับตัวที่นะครับตรงนี้นะเป็นสอเป็นลบนะครับเป็นลบนะครับจากนั้นนะครับจะเห็นว่าจากสูตรนะครับนะเราเอาไปไว้ข้างหน้านะก็เป็น3นะครับแล้วทำเหมือนเดิมนะครับนะไอตัว d x กำลัง4แล้วก็ไอตัว d by dx นะครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมันก็คือเอา4ลงมาข้างหน้านะครับแล้วตัวมันลบด้วย1นะครับ4ลบ1นะลบด้วย2นะครับไอตัวนี้นะไอตัวนี้มันก็คือนะครับเอา2ถูกไหมครับ2ยกลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ตัว x ตัวมันนะครับนะกำลังลบด้วย1นะแล้วก็บวกด้วย5ออกมาข้างนอกเหมือนเดิมนะครับ5ออกมาข้างนอกนะแล้วตัวมันก็คือนะครับ dx นะ dx นะครับตัว x ตรงนี้มันก็คือจริงๆแล้วมันก็คือ1นะครับลบด้วย1นะถูกไหมครับ1กับลบ1เนี่ยมันก็เจอกันก็เป็น0 x กำลัง0ก็คือก็จะกลายเป็น x กำลัง0ก็จะกลายเป็น1ถูกไหมครับอะไรก็ตามกำลัง0จะกลายเป็น1นะตัวนี้ก็จะเป็น1นะครับลบนะครับ
ดิฟของค่าคงที่ก็เป็นศูนย์นะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับ3คูณ10คูณกับ4เป็น12นะครับ12นะครับ x กำลัง3ลบด้วย2คูณ2เป็น4นะครับ4นะแล้วก็ x ครับยกกำลัง x นะครับต่อไปบวกด้วย5คูณกับ1ก็เป็น5ครับนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นคำตอบของอนุพันธ์นะของฟังก์ชันนี้ต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเขาจะถามต่อว่าไอ้ที่จุดที่ x เท่ากับลบ1นะครับนะไอ้ตัวอนุพันธ์เนี่ยนะครับหรือว่าฟังก์ชันนี้อนุพันธ์หลังจากการทำอนุพันธ์แล้วเนี่ยจะเป็นค่าเท่าไหร่นะครับวิธีการก็คือว่าเราก็แทนค่าลงไปแค่นั้นเองนะผมมาเขียนตรงนี้นะครับจากนี้นะครับ

ท่ากับ12 x กำลัง3นะลบ4 x ผมยกมานะแล้วก็แทนค่าไปเลยครับอนุพันธ์ของเมื่อ x เท่ากับลบ1นะ12ลบ1กำลัง3ลบ4ลบ1นะครับบวกด้วย5จะมีค่าเท่ากับนะครับลบ1กำลัง3ก็เป็นลบ1นะครับก็คือ12นะครับลบ4นะครับคูณลบ1ก็เป็นบวก4นะครับแล้วก็บวก5นะครับอย่าลืมนะครับนี่ลบ12นะโทษทีนะนะครับคำตอบนะครับคำตอบก็คือนะครับลบ12บวกกับ9นะครับคำตอบก็คือลบ3นะครับนี่คือคำตอบนะครับต่อไปนะครับต่อไปจงหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันนะครับ 2x กำลังลบ3นะครับลบ x กำลัง1ส่วน4นะครับบวก3คูณด้วย root x ลบด้วย1นะครับทำเช่นเดียวกันนะครับทำเช่นเดียวกันนะครับก็คือเราก็สามารถนะครับ

ตรงนี้เราทําสามารถทําได้เร็วๆได้เลยนะครับก็คือว่า2มาไว้ข้างหน้าถูกไหมครับเอา3นะครับตบลงมานะลบ3ตบลงมานะครับส่วนตัว x นะครับก็เป็นลบ3ลบด้วย1นะครับตัวนี้นะเสร็จแล้วมาลบด้วย x x ตัวนี้นะครับ x ตัวนี้ก็คือ1ส่วน4นะครับตัว x มันนะครับก็คือยกกําลัง1ส่วน4ลบด้วย1นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยมาบวกด้วย3นะครับรูท x ก็คือ x กําลัง1ส่วน2นะครับฉะนั้นรูท1ส่วน2นะครับลบด้วย1ส่วน2นะครับนะลบด้วย1นะครับแล้วตัวมันนะครับอย่าลืมนะครับมาคูณด้วย1ส่วน2นะครับคูณด้วย1ส่วน2นะครับจากนั้นเนี่ยไอ้ลบ1ก็จะเป็น0ถูกไหมครับก็คือไอ้ตัวดิฟของค่าคงที่จะเป็น0นะคำตอบก็จะเป็นนะครับลบ6นะครับ x กําลังลบ4นะครับลบด้วยนะครับ1ส่วน4นะครับ x กําลัง1ส่วน4ลบลบ1ก็คือลบ3ส่วน4นะครับแล้วก็บวกด้วยนะครับ1ส่วน2นะครับมาคูณกับ3ก็เป็น3ส่วน2นะครับแล้วก็ x กําลังนะครับ1ส่วน2ลบด้วย1นะครับเป็นลบ1ส่วน2นะครับนี่คือคำตอบนะครับสำหรับไปตัวดิฟตัวนี้นะครับต่อไปนะครับจะมาพูดถึงกฎลูกโซ่นะครับเป็นกฎที่สำคัญนะครับกฎลูกโซ่นะครับก็คือมีสูตรอย่างข้อที่1กับข้อที่2นะครับdy by dx เท่ากับ dy by du นะครับมันจะมีตัวกลางอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเชื่อมระหว่างตัว y กับตัว x นะครับนะแล้วก็สูตรข้อที่2เนี่ยจะเป็นสำคัญนะครับก็คือว่า u กำลัง n นะครับเท่ากับ nu n ลบ1นะครับ du by dx นะครับจะเห็นว่าคล้ายๆกับสูตรของ x ปกตินี่แหละครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างจงหานะครับอนุพันธ์นะครับของ x กำลัง2บวก2นะครับทั้งหมดยกกำลัง3นะครับว่ามันคืออะไรมาดูวิธีทำกันนะครับวิธีการก็คือว่านะครับนะเรากำหนดก่อนนะครับ u นะ u นะครับ u เท่ากับนะครับ x กำลัง2บวก2นะครับนะครับฉะนั้นนะครับเราจะเห็นว่านะครับไอตัวนะครับไอตัว y นะครับหรือว่าตัว fx ของเรานะจะมีค่าเท่ากับอะไรครับก็เป็น u กำลัง3ถูกไหมครับ u กำลัง3นะครับจากนั้นนะครับนะเราจะเห็นว่านะ dy นะครับ by dx นะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับ 3u นะครับ 3u นะครับแล้วก็2ลบ1นะนะครับนะครับโทษทีนะครับ3ลบ1นะ3ลบ1ก็จะเป็น2ถูกไหมครับตรงนี้นะครับแทนที่ว่าเป็น dy by dx ก็เป็น dy by du แทนนะครับนะเพราะว่าเราจะดิฟนะครับตามตัวแปร u นะครับนะจากนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาตัว u เนี่ยมาแทนค่านะครับมาแทนค่านะก็คือเป็นลักษณะเป็น3นะครับในตัว u ก็คือ x กำลัง2บวก2กำลัง2ถูกไหมครับก็คือ u แทนค่านะแต่ยังไม่จบแค่นี้นะเราต้องตามไปดิฟก้อนนี้ต่อนะครับก้อนนี้นะดิฟก้อนนี้ต่อนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทำกฎลูกโซ่เนี่ยนะครับนะถ้าเกิดว่าเรากำหนดตัวแปรอะไรเป็นก้อนสักก้อนหรือว่าตัว u นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราต้องตามดิฟต่อไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะได้ดิฟในเทียบในรูปของ x ออกมานะครับฉะนั้นเนี่ย

ต่อครับตัวนี้ดิฟนะก็คือตัว x กำลังสองนะครับบวก2นะก็คือ by dx นะครับนะคำตอบมันก็จะเป็นตัวแรกนะครับก็คือ3นะครับ x กำลังสองบวก2นะครับกำลังสองนะครับดิฟตัวนี้นะครับดิฟตัวนี้มันก็คือ 2x นะครับคูณด้วย 2x นะครับนะครับฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นเท่ากับ 6x x กำลังสองบวก2นะยกกำลังสองนี่คือคำตอบนะครับอนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึมนะครับจะมีสูตรดังต่อไปนี้นะครับสูตรที่สำคัญที่สุดก็คือสูตรนี้นะครับสูตรที่ d10 นะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันนะครับก็คือฟังก์ชันของ fx นะครับก็คือ ln นะครับ 2x กำลัง3ลบ1นะครับเรามาดูว่าถ้าเกิดหาไอตัวอนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้จะทำยังไงนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับก็คือจงหาอนุพันธ์ของ fx นะครับของ ln x ข้างในก็คือ 2x กำลัง3ลบ1นะครับมาดูว่าจะทำยังไงนะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับนะครับตรงนี้นิดนึงนะครับผมก็ทิ้งนะครับตัวนี้นะตัวนี้ครับตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งนะก็จะเป็น fx นะครับเท่ากับ ln 2x กำลัง3ลบ1นะครับตรงนี้ต้องใช้กดลูกโซ่นะครับนะจาก u นะครับกำหนด u ก่อนนะครับกดลูกโซ่นะก็เป็น 2x กำลัง3ลบ1นะครับจากนั้นจากสูตรของ d10 เมื่อกี้นะครับเราจะได้ว่านะครับนะไอตัวนะ dy by dx ของไอตัว v นะครับเท่ากับ1ส่วน v นะแล้วก็ไอตัว dv by dx นะครับตัวนี้นะจากนั้นเราก็แทนค่าไปเลยครับนะแทนค่าก็จะเป็นเนื่องจากว่าตัวโทษทีนะครับก็คือตัว u ตัว v ในเคสเนี้ยของผมเหมือนกันเนาะนะครับตัวเป็นตัว v นะครับเป็นตัว v นะครับจากนั้นก็คือเป็น1ส่วน v นะก็คือ1 2กำลัง x กำลัง3ลบ1นะครับมาคูณด้วย dv นะครับแล้วก็ตามไปดิฟนะครับตามไปดิฟตัวก้อนนี้นะครับก้อนนี้ก็คือนะครับก้อนนี้นะครับก็คือ2นะครับ2นะครับคูณด้วยนะครับก็คือ3ยกลงมาถูกไหมครับแล้วก็ตัว x เนี่ยก็เหลือ2ถูกไหมครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2x กำลัง3นะครับลบ1นะคูณด้วย 6x กำลัง2นะครับฉะนั้นคำตอบมันก็จะเป็นสุดท้ายก็จะเป็น 6x กำลัง2นะครับหารด้วย 2x กำลัง3ลบด้วย1นะครับนี่คือคำตอบนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน exponential นะครับสูตรที่สำคัญนะครับก็จะเป็น12 13 14นะครับนะก็คือจะสำคัญหมดนะครับตรงนี้นะครับลองมาดูนะครับลองมาดูนะครับสูตรนี้นะครับสำหรับการหาตัวอย่างนะครับของสูตรนี้นะครับก็คือฟังก์ชัน fx เท่ากับ2นะครับคูณด้วย e นะครับก็คือยกกำลัง x กำลัง2ลบ2นะครับมาดูว่าจะทำยังไงนะครับวิธีการก็คือว่านะครับเรากำหนด u ก่อนนะครับ u หรือว่าตัว v นั่นเองนะครับเมื่อกี้นะ v ก็ได้ u ก็ได้แล้วแต่เราจะกำหนดนะครับ v เท่ากับนะครับก็คือตัวนี้นะเรากำหนดให้เป็นตัว v นะครับนี่คือตัว v นะ v เท่ากับ x กำลัง2ลบ2นะครับนะครับจากนั้นนะก็คือจากสูตรนะจากสูตรนะไอตัวนะไอตัวของอนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้นะจะมีค่าเท่ากับ2ถูกไหมครับแล้วก็ e ถูกไหมครับ e ก็คือ e กำลัง u ได้เลยถูกไหมครับนะ e กำลัง u ก็คือ x กำลัง2ลบ2นะจากนั้นเนี่ยเรามาดิฟไอตัว v ตัวนี้นะครับดิฟไปตัว x กำลัง2ลบ2ตัวนี้นะ dy by dx ตัวนี้นะครับนะมาคูณกันนะครับจะมาคูณกันนะจะมีค่าเท่ากับนะ2คูณด้วยนะครับ e นะครับ x กำลัง2นะครับลบ2นะครับคูณด้วยนะตัวนี้นะตัวนี้มันก็คือเมื่อเราดิฟเข้าไปนะครับก็จะเป็นค่าเท่ากับ 2x ถูกไหมครับนะครับจากนั้นคำตอบก็จะเป็น4นะครับ x e นะครับนะคูณด้วย e นะครับแล้วก็ยกกำลัง x กำลัง2ลบ2ครับสำหรับตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการหาสูตรนะครับหรือว่าใช้สูตรในการหาอนุพันธ์นะครับซึ่งจะมี3อย่างด้วยกันอย่างที่บอกนะครับก็คืออนุพันธ์ของพหุนามนะครับอนุพันธ์ลอการิทึมแล้วก็อนุพันธ์เอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบเยี่ยมเลยครับ
3: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

0: วัสดีครับเพื่อนนักศึกษาและท่านผู้ชมวันนี้ในรายการสอนเสริมเข้มชุดวิชา33210นะครับก็เป็นสัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่วันนี้เป็นรายการของหน่วยที่7เรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารการปกครองท้องที่นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอนะครับฮะท่านนายอำเภออภิชัยศรีเมืองครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับท่านนายอำเภอครับจริงแล้วเรื่องบริหารทรัพยากรมนุษย์นี้บางทีก็จะรู้สึกว่ามันจะห่างตัวเรานิดนึงเพราะเราไม่ได้เหมือนกับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการประเภทอื่นนะครับแต่จริงแล้วสิ่งที่หนีไม่พ้นก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับคนเพราะยังไงก็ต้องมีเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือบริหารงานบุคคลแน่นอนดังนั้นจึงเป็นหัวข้อหนึ่งที่อยู่ในชุดวิชานี้นะครับ อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์อภิชัยนะครับว่าประเด็นที่หนึ่งก่อนเลยคือพื้นฐานสำคัญทั่วไปเรื่องเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลเนี่ยมีหลักการหลักวิชาไงบ้างครับเพื่อนักศึกษาจะได้เตรียมตัวสำหรับการอ่านหนังสือครับเชิญครับท่านอำเภอครับ
1: ครับก็ขอสวัสดีนะครับเพื่อนนักศึกษาปกครองท้องที่และผู้ชมทุกคนนะครับเรื่องของการปกครองท้องที่นะครับมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารบุคคลนะครับเพราะว่าเราต้องมีคนเข้ามาทำงานในองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงหลักการหรือแนวความคิดเรื่องของการบริหารบุคคลนะครับซึ่งสมัยใหม่เราก็จะเรียกว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับก็อยากจะเท่าความเป็นมานิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยมันมีมานานแล้วคู่กับองค์กรนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าเรื่องของการรวบรวมเนื้อหาเป็นวิชาที่มีการเรียนเนี่ยก็สมัยสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับที่เราได้รับอิทธิพลจากสหรัฐอเมริกานะครับเราก็มีการศึกษาเรื่องวิชาบริหารงานบุคคลยุคนั้นเราเรียกว่าการบริหารงานบุคคลนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการที่เราจะทำยังไงที่เราจะมีคนเข้ามาทำงานในองค์กรนะครับแล้วก็ให้งานมันสำเร็จผลได้นะครับเพราะฉะนั้นบริหารบุคคลยุคนั้นก็จะเน้นเรื่องของสถาคนพัฒนาดูรักษานะครับเน้นเรื่องของกฎระเบียบนะครับให้คนอยู่ในองค์กรแล้วก็สิ้นสุดไปนะครับแต่พอมาในยุค1980นะครับก็คือเมื่อประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีแนวความคิดใหม่นะครับการบริหารบุคคลซึ่งเดิมเรียกว่า Personnel Administration นะครับก็เปลี่ยนเป็น Human Resources Management นะครับซึ่งก็จะเน้นเรื่องของการที่บริหารงานนะครับการใช้กำลังคนนะครับการที่จะทำให้คนในองค์กรเนี่ยมีความรู้ความสามารถนะครับปฏิบัติงานพัฒนาจูงใจให้การปฏิบัติงานมีผลงานในระดับสูงนะครับและหล่อหลอมความต้องการของแต่ละบุคคลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรนะครับเพราะฉะนั้นแนวความคิดก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ก็กระบวนการต่างๆมีความคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามีการเพิ่มประเด็นอะไรต่างๆที่นักบริหารบุคคลจะต้องให้ความสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นแนวความคิดที่ผ่านมานะครับ
0: ครับก็คือแปลว่าเมื่อก่อนนี้ก็เน้นว่าบริหารงานบุคคลทีนี้ที่เปลี่ยนมาเป็นทรัพยากรมนุษย์คือมองว่าเป็นทรัพยากรครับเหมือนกับเงินเหมือนกับพัสดุนะครับต้องสนใจเพราะว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องการบริหารองค์การหรือการบริหารหน่วยงานใช่ไหมครับท่านครับครับแล้วมีประเด็นต่อไปไงครับเห็นว่ามีการเปลี่ยนอีก
1: นะครับการเปลี่ยนมาในยุคประมาณก่อนทศวรรษ2000เนี่ยนะครับก็โลกมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับคนก็ต้องการใช้ความรู้ความสามารถนะครับคนก็ขาดหายากในบางวิชาชีพเพราะฉะนั้นแนวความคิดก็จะเปลี่ยนมาเป็นในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์นะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า strategic human resource management นะครับคือในยุคนี้ต้องการคนที่เน้นความรู้นะครับแล้วก็มองคนว่าเป็นทุนมนุษย์เพราะนั้นองค์กรจะต้องให้ความสำคัญต้องเน้นเรื่องการพัฒนาให้เขามีความรู้ความสามารถมีสมรรถนะมีผลงานนะครับมีการจัดการด้านผลงานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับและที่สำคัญก็คือต้องใช้คนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ขององค์กรนะครับเราจะต้องหาคนประเภทไหนมีสมรรถนะอย่างไรที่สอดคล้องกับงานของเราเพื่อให้เกิดความสามารถหรือความได้เปรียบในการแข่งขันหรือการบริหารงานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็มีแนวความคิดที่มันเปลี่ยนหรือพัฒนาไปนะครับ
0: ครับก็กลายเป็นว่าเพราะฉะนั้นเรื่องของคนนี้นอกจากจะดูว่าเหมือนกันกับเงิน เหมือนกันกับวัสดุอุปกรณ์นะครับอย่างที่เราพูดกันว่า 4MCM นะครับก็กลายเป็นว่านะครับเรื่องของมนุษย์เนี่ยสำคัญมากกว่านั้นคือเป็นทุนเลยเพราะฉะนั้นทุนเนี่ยมันก็มีโอกาสพร่องไปได้หรือว่ามีโอกาสที่จะทำให้เจริญเติบโตมาได้ก่อนที่จะมาถึงที่ท่านนายอำเภอพูดถึงคือว่ากลยุทธ์ครับเพราะฉะนั้นการบริหารงานบุคคลนี่ไม่ใช่บริหารไปวันต่อวันนะครับสรรหามารักษาไว้พัฒนาไม่ใช่แล้วครับมันต้องมีกลยุทธ์เหมือนกับที่ในภาพรวมขององค์การนั้นเราบอกว่าเรามีการบริหารหรือการจัดการเชิงกลยุทธ์เพราะฉะนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องบริหารอย่างมีกลยุทธ์ไม่ใช่ทำไปแบบวันต่อวันนะครับท่านนายอำเภอครับ
1: ครับ
0: ครับครับประเด็นต่อไปครับท่านนายอำเภอครับ
1: ครับผมก็ประเด็นต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องที่ทุกวันนี้นะครับทางหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับนักปกครองท้องที่คือกรมการปกครองนะครับก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลในเชิงกลยุทธ์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า

0: คำว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมหรือหน่วยงานอย่างไรนะครับเราก็จะเห็นว่าต้องมีในเรื่องของการคัดสรรคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามานะครับมีการเหมือนคุณสมบัติมีการพัฒนานะครับความรู้คืองานถ้าถามยุทธศาสตร์ของกรมคือการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในนะครับการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆนะครับในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับการบริการนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราจะให้ความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถมีสมรรถนะนะครับให้สอดคล้องกับที่องค์กรเราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ได้ทําอยู่ในทุกวันนี้นะครับก็ต้องการที่จะเพิ่มพูนให้มีสมรรถนะสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวความคิดที่ทางกรมการปกครองดําเนินการอยู่นะครับ
1: ครับอาจารย์ครับนอกจากที่เราพูดกันถึงสมัยใหม่แล้วเนี่ยมันมีคำหนึ่งที่พูดเรื่องบริหารทรัพยากรมนุษย์เมื่อไหร่ก็จะต้องมีคำว่าอะไรฮะระบบคุณธรรมระบบอุปถัมภ์นี่ครับอาจารย์ครับอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยขยายความสองคำนี้ให้นิดนึงครับ
0: ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะเน้นย้ำว่าหลักคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่นะครับซึ่งก็มีการพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ยุคที่เป็น personnel management นะครับยุคการบริหารบุคคลหลักคุณธรรมก็คือ4อย่างนะครับความรู้ความสามารถนะครับความเสมอภาคในโอกาสนะครับความมั่นคงและความเป็นกลางทางการเมืองอันนี้จำเป็นและสำคัญสำหรับการบริหารงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ข้าราชการในระบบข้าราชการนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ยังยึดถือมาจนยุคปัจจุบัน
1: ครับผม
0: นะครับถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะเป็นระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์แต่ระบบคุณธรรมยังเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าถามว่าเมื่อมีระบบคุณธรรมนะครับมันก็จะเป็นระบบที่เรายอมรับกันนะครับเป็นระบบที่ทำให้คนมีขวัญกำลังใจนะครับเป็นระบบที่ทำให้คนได้มีความสุขนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบที่เรายอมรับไม่ว่าเรื่องการประเมินผลงานการสรรหาเรื่องเขาจะได้ทำงานอย่างมีความมั่นคงนะครับเพราะนั้นก็อยากให้นักศึกษาได้เข้าใจว่าถึงแม้แนวความคิดมันจะมีการเปลี่ยนพัฒนามาอย่างไรนะครับแนวความคิดรากฐานเดิมเรื่องระบบคุณธรรมยังมีอยู่เหมือนเดิมครับ
1: ครับท่านอาจารย์ครับทีนี้ก็จะมาคือเมื่อก่อนนี้เราก็พูดกันแค่ว่าสรรหาพัฒนานะครับแต่ตอนหลังมันเริ่มมีกิจกรรมเยอะขึ้นอย่างที่เราคุยกันว่าต้องเป็นกลยุทธ์เลยนะแล้วขั้นตอนหรือกระบวนการสำคัญในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยครับขณะนี้เราพูดถึงขั้นตอนเห็นท่านอาจารย์เขียนไว้ตั้งเยอะขั้นตอนนะครับ
0: ครับ
1: อยากให้ท่านอาจารย์พูดถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตรงนี้นิดหนึ่งครับ
0: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเรื่องกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับโดยทั่วไปเนี่ยครับหลักการทางทฤษฎีนักศึกษาก็คงเรียนมานะครับหรือรู้อยู่บ้างนะครับเริ่มต้นจากการวางแผนทรัพยากรมนุษย์หมายความว่าวางแผนว่าจะหาคนที่ไหนมาทํางานคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างไรมีตําแหน่งไหนบ้างในองค์กรอะไรเงี้ยนะครับเราต้องมีการค้นหาข้อมูลประเภทนี้ก่อนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วถึงจะมาเข้าสู่กระบวนการกำหนดตำแหน่งนะครับก็คือจะต้องมีตำแหน่งอะไรบ้างนะครับในองค์กรมีระดับชั้นกี่ชั้นมีความก้าวหน้าในอาชีพหรือสายงานอย่างไรเราก็ต้องมีการกำหนดไว้ก่อนนะครับเพื่อบุคลากรเขาจะได้รู้นะครับเขาจะได้เราจะใช้ประโยชน์ในการพัฒนาควบคู่กับงานบังคับบัญชาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีหลักการคัดสรรคนซึ่งเราเรียกว่าการสรรหาภาษาอังกฤษเรียก recruitment นะครับแล้วก็การเลือกสรรคนนะครับเลือกสรรคนก็คือถ้ามีคนมาสมัครนะครับแล้วเราจะเลือกเขายังไงนะครับเราจะต้องดูอะไรบ้างนะครับดูเพื่อคัดได้คนที่เราต้องการนะครับหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี่เป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับเพราะคนทำมาเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยครับอาจจะมีความรู้แต่ว่ายังอาจจะยังไม่สอดคล้องกับสิ่งเราต้องการเราก็ต้องพัฒนาให้เขาทำงานได้นะครับอาจจะโดยการสอนงานนะครับอาจจะโดยการฝึกอบรมนะครับซึ่งเหมือนอย่างที่นักปกครองท้องที่เราไปอบรมในวิทยาลัยการปกครองก็ดีนะครับหรือหลักสูตรอื่นๆก็ดีนะครับรวมทั้งเรื่องของการที่นักศึกษาเนี่ยได้เรียนปริญญาตรีนะครับของมสท.นักปกครองท้องที่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะครับอีกอันนึงก็คือค่าตอบแทนและบริการนะครับแน่นอนครับก็มันเป็นเรื่องหลักของการบำรุงรักษาคนที่เข้ามาทำงานก็หวังว่าจะได้มีค่าตอบแทนจากการที่เขาได้ทำงานนะครับแล้วก็เขาก็มีความสุขมีรายได้มีฐานะอะไรต่างๆที่เขาจะดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่สัมพันธ์หรือพนักงานสัมพันธ์นะครับซึ่งอันนี้ก็อยากจะให้ทำความเข้าใจว่าถึงแม้เราจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะแตกต่างจากภาค

0: เอกชนที่เขามีระบบแรงงานสัมพันธ์มีสหภาพแรงงานมีองค์กรที่จะต่อรองพูดคุยนายจ้างลูกจ้างนะครับแต่เราก็มีระบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะเราทํางานในองค์กรนะครับเป็นกรรมการหมู่บ้านในตําบลนะครับเราก็ต้องมีในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับระหว่างบุคคลต่อบุคคลต่อทีมงานพูดง่ายๆก็คือทุกวันที่ใช้อยู่ก็คือเรื่องของทีมงานนะครับเรื่องทีมงานเรื่องกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับอันนี้ก็อยากจะเน้นย้ำให้นักศึกษาได้เข้าใจเลยครับว่าในเรื่องของเรื่องนี้มีความสําคัญแต่ก่อนเราอาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้นะครับแต่พอเรามาใช้การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ที่เรียกว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เราจะเห็นได้เลยว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับจะถูกกําหนดให้มีการประเมินผลงานทุกๆ4ปีนะครับประเมินผลงานเพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้ตามเป้าที่กําหนดเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการให้มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
1: ครับ
0: นะครับให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนกับนโยบายของราชการนะครับอันนี้ก็ให้นักศึกษาทุกคนได้มองในเชิงบวกว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ใช่ประเมินเพื่อให้ออกเอาออกไม่ใช่นะครับ
1: ครับ
0: เป็นการประเมินเพื่อการพัฒนานะครับเป็นเรื่องของการเป็นบุคคลเลยนะครับแล้วก็เรื่องการเลื่อนยศเขาจะมีการคำพูดที่มันพูดง่ายๆสอดคล้องจำได้เลื่อนลดปลดย้ายนะครับ
1: ครับ
0: สับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่งานอันนี้ถ้าเป็นของนักปกครองท้องที่เราอาจจะไม่มีการเลื่อนตำแหน่งเหมือนข้าราชการพลเรือนไม่มีการย้ายไม่มีการโอนเหมือนการพลเรือนนะครับแต่มันก็อาจจะมีบ้างเป็นนัยยะนะครับเช่นเคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต่อมาได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับก็มันเหมือนกับการคล้ายๆการเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือจากผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันก็คล้ายๆการเลื่อนตำแหน่งนะครับก็คือมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเขาก็ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับเรื่องวินัยและการเป็นการทำวินัยเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าคนเราทำงานก็จะต้องมีกรอบมีระเบียบมาตรฐานอยู่ในกฎเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำไม่ดีก็ต้องโดนดำเนินทางวินัยได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องรักษานะครับแล้วเรื่องการพ้นจากตำแหน่งนะครับก็เป็นสิ่งที่วางแผนเพื่อจะทดแทนคนในอนาคตนะครับเพราะคนจะต้องมีเกษียณหมดวาระไปนะครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการกว้างๆครับ
1: อันนี้เป็นภาพใหญ่นะครับโดยสากลก็ค่อนข้างจะละเอียดเพราะฉะนั้นคำว่าเจ้าหน้าที่สัมพันธ์นะครับก็อยากให้เพื่อนนักศึกษาเข้าใจว่าในภาคธุรกิจก็มีคำว่าแรงงานสัมพันธ์นะครับคือไม่ใช่ใช้แรงงานนะครับมันต้องมีปฏิสัมพันธ์มันต้องเกี่ยวข้องนะครับที่เขาพาไปเที่ยวกันบ้างอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นภาพใหญ่นะครับของคำว่ากระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทีนี้กลับเข้ามาใกล้ตัวนิดนึงครับตอนนี้เข้ามาถึงเรื่องบริหารปกครองท้องที่ครับท่านครับที่เกี่ยวข้องกับนักบริหารปกครองท้องที่นะครับมันมีประเด็นอะไรที่ท่านนักปกครองท้องที่ท่านจะต้องสนใจหรือให้ความสําคัญบ้างครับท่านครับ
0: คือในเรื่องของการปกครองท้องที่นะครับเราก็สิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องพิจารณานะครับว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้อยู่ในระบบข้าราชการพลเรือนนะครับแต่นักปกครองท้องที่ทุกคนมีสถานภาพเป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับคือมีตําแหน่งนะครับมีเงินเดือนซึ่งอาจจะเรียกว่าค่าตอบแทน
1: ครับ
0: นะครับเรามีกรอบระเบียบวินัยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนตระหนักว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็มีความเกี่ยวข้องกับเรานะครับเพราะว่าเราจะต้องมีเรื่องของการสรรหาคนเข้ามาซึ่งการสรรหากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ก็กำหนดไว้ชัดเจนเลยนะครับจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัตินะครับเป็นคนที่มีคุณสมบัตินะครับเช่นต้องเป็นคนดีคนเก่งเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการกำหนดความรู้นะครับมีการกำหนดในเรื่องของความประพฤตินะครับซึ่งจะอยู่ในกฎหมายฉบับนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าท่านจะมาสมัครเป็นตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านก็ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตรงนี้เพราะนั้นคนที่จะมาทำงานที่นี่มันเหมือนกับว่าได้รับการกลั่นกรองมาชั้นหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเราใช้วิธีการคัดเลือกโดยประชาชนที่เรียกว่าการคัดเลือกคล้ายๆการเลือกตั้งนะครับเพราะนั้นท่านไม่ต้องมีการสัมภาษณ์นะครับท่านไม่ต้องมีสอบข้อเขียนนะครับเพราะนั้นท่านจะต้องกลั่นกรองด้วยคุณสมบัติก่อนแล้วประชาชนเขาเห็นว่าอันนี้คุณสมบัติที่ใช้ได้ถูกต้องเขาก็เลือกท่านนะคร
1: ับ
0: ก็เป็นประมาณนี้ที่อยากจะให้คำนึงนะครับเพราะสิ่งที่คำนึงคือเราต้องการคนดีคนเก่งนะครับแล้วก็โยงไปถึงการเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยก็ต้องเลือกคนเก่งคนดีเข้ามาท่านต้องเลือกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือสารวัต
1: ร
0: ต้องเป็นคนเก่งคนดีด้วยนะครับเพราะนั้นอาศัยกรอบของกฎหมายฉบับนี้ครับ
1: ครับเพราะนั้นในส่วนนี้บางทีเราจะเห็นว่าไอ้คำว่าระบบตำแหน่งก็ชัดเจนนะครับนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับ แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยตำแหน่งนี้ชัดนะแต่ว่าทั้งหมดเลยเนี่ยมันล้วนแล้วแต่อยู่ในกระบวนการที่ท่านนิยกรท่านกรุณาเน้นคือบอกว่าจริงแล้วกฎหมายครับช่วยกรองแล้วว่าต้องมีคุณสมบัติยังไงนะครับส่วนเลือกของการที่ชาวบ้านเลือกมาหรือท่านผู้ใหญ่ท่านกำนันท่านหันมาเนี่ยท่านก็เลือกอีกชั้นหนึ่งจากที่กฎหมายหรือระเบียบมันกรองมาแล้ว
0: ครับ
1: ครับกม.ก็เหมือนกันใช่ไหมครับท่านครับ
0: ใช่ครับ
1: อืมครับผมครับทีนี้ในประเด็นตรงนี้เนี่ยครับท่านวิทยากรท่านมีจุดเน้นยังไงบ้างไหมครับเรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารการปกครองท้องที่ครับอยากจะมีจุดเน้นตรงไหนบ้างไหมครับจะเป็นเรื่องของการสรรหาจะเป็นการพัฒนาท่านมีสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับเพื่อนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อนนักศึกษาในชุดวิชานี้ไหมครับ
0: ครับขอบคุณครับก็มีประเด็นที่อยากจะให้นักศึกษานะครับได้ทำความเข้าใจและก็ตระหนักนะครับว่าเมื่อท่านทำงานอยู่ในระบบของการปกครองท้องที่จะมีตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ท่านจะต้องคำนึงเสมอนะครับว่าระบบเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสรรหาคนคัดคนมาโดยคุณสมบัติทางกฎหมายนะครับเมื่อท่านมาทำงานแล้วท่านก็ต้องรักษาคุณสมบัติตรงนี้เพราะว่าถ้าท่านไม่รักษาคุณสมบัติตรงนี้นะครับมีพฤติกรรมหรือไปทำอะไรต่างๆที่มันผิดกฎหมายจะมีผลให้ผิดวินัยหรือถูกออกจากงานได
1: ้
0: นะครับพฤติกรรมมัวหมองเนี่ยอาจจะถูกมีทั้งประชาชนขับออกจากตำแหน่งก็มีนะครับมีทั้งผู้ที่นายอำเภอหรือผู้ว่าการจังหวัดอาจจะเอาออกจากตำแหน่งได้นะครับเพราะฉะนั้นระบบต้องการให้คนที่อยู่เนี่ยมีการพัฒนาตัวเองมีการรักษาสิ่งที่เป็นตามระบบคุณธรรมนะ
1: ครับ
0: ในการทำงานแล้วก็ต้องมีผลงานเพราะว่าถ้าไม่มีผลงานเลยหรือแย่หรือไม่ดีก็ประเมินผลงานก็อาจจะไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านเพราะนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงอยู่ตลอด
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานนี่สำคัญนะครับบางทีอย่างที่ท่านวิทยากรท่านกรุณาพูดถึงเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานจะ4ปีใช่มั้ย
0: ครับ
1: 4ปีอะไรก็ตามเนี่ยบางทีเพื่อนนักปกครองที่อาจจะไม่ทราบนะครับว่าเอ๊ะประเมินอะไรเพราะบางทีก็มีบอกว่าฟังเสียงชาวบ้านบ้างแล้วในที่สุดท่านนายอำเภอท่านตัดสินใจแต่จริงๆแล้วมันก็อยู่ภายในกรอบของคำว่าวินัยคำว่าคุณธรรมอะไรอยู่พอสมควรนะครับอยากให้ท่านเล่าประเด็นตรงนี้ให้ฟังนิดเดียวครับ
0: ครับก็คือในเรื่องของระบบคุณธรรมนะครับก็คือหลักกฎหมายเนี่ยนะครับมันก็กำหนดในเรื่องคุณธรรมอยู่แล้วนะครับว่าถ้าทำอะไรผิดทำอะไรไม่ถูกต้องก็เป็นเหตุที่จะมีความบกพร่องนะครับแล้วก็อาจจะถูกออกจากตำแหน่งหรือประชาชนถ้าเขาเห็นว่าเราทำไม่ดีเนี่ยเขาก็อาจจะให้ออกลงชื่อให้ออกจากตำแหน่งได้นะครับเพราะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาตรงเนี้ยมายึดถือแล้วก็ต้องมันเป็นตัวบังคับให้เราปฏิบัติตามกรอบตามแนวทางนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยที่อาจจะเห็นสิ่งที่ผิดปกติบ้างนะครับการคัดเลือกคนเข้ามาอาจจะมีการใช้เงินใช้ทองนะครับหรือจ้างวานมาจะมาประเมินก็จะไปใช้เงินใช้ทองจ้างวานมานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะต้องบอกว่ากฎหมายควบคุ
1: มครับ
0: นะครับกฎหมายควบคุมซึ่งถ้าทำผิดมันก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งอีก
1: ท่านอาจารย์ครับไอ้คำว่าวินัยอย่างที่กรณีที่ทางกรมการปกครองเราใช้ในการประเมินท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนักปกครองท้องที่ทั้งหลายเนี่ยเขาวินัยนี้เป็นวินัยคำเดียวกันกับที่ใช้ในระเบียบข้าราชการพลเรือนไหมครับท่านครับ
0: ครับครับคุณครับนะครับครับคือวินัยนะครับจะเป็นลักษณะในกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่นะครับจะพูดถึงวินัยไว้นะครับว่าผิดอะไรบ้างเงี้ยครับแล้วก็ใครที่มีอำนาจในการลงโทษซึ่งก็จะเป็นนายอำเภอเงี้ยนะครับกฎหมายระเบียบการพลเรือนโทษครับกฎหมายปกครองท้องที่เนี่ยกำหนดไว้ว่าให้นำหลักการดำเนินการทางวินัยของกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้นะครับมาใช้โดยอนุโลมนะครับก็คือจะกำหนดว่านายอำเภอจะลงโทษขั้นไหนยังไงผู้ว่าการจังหวัดจะลงโทษขั้นไหนอย่างไรนะครับก็เพื่อต้องการที่จะให้ทุกคนรักษาระเบียบวินัยแล้วก็ถ้าทำผิดมันจะมีผลอย่างไรนะครับเพราะทุกคนเข้ามาทำงานในระบบเดียวกับข้าราชการพลเรือนก็ควรจะต้องปฏิบัติเหมือนกันมีมาตรฐานที่ต้องยึดถือเหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่นำเอากฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้ครับ
1: ซึ่งในกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนก็เขียนไว้นะครับว่าวินัยคือข้อห้ามและข้อควรปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนนักปกครองท้องที่อาจจะต้องไปเปิดดูด้วยเหมือนกันนะครับ จริงแล้วคำว่าคุณธรรมจริยธรรมแล้วตอนหลังนี่เรามีผ่านรัฐสภานะครับจะก็คือจริยธรรมของ ของข้าราชการใช่ไหมครับท่านครับ
0: ครับ
1: อืมครับผมครับทีนี้ในการบริหารการปกครองท้องที่ที่ผ่านมาซึ่งท่านได้มีโอกาสประสบกับท่านนักปกครองท้องที่จะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแพทย์สารวัตรผู้ช่วยทั้งหลายนะครับมันมีสภาพมีปัญหาอะไร

0: ที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าคุณสมบัติก็คือจบการศึกษาภาคบังคับนะครับการศึกษาภาคบังคับเนี่ยในแต่ละยุคสมัยไม่เหมือนกันนะครับบางช่วงเป็นป.4 ป.7 ป.6 มศ.3เงี้ยครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาอยู่ในระบบเนี่ยมีหลายคุณวุฒินะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าอะไรครับทักษะความรู้ต่างๆมันก็จะแตกต่างกันแต่ต้องเป็นสิ่งที่เรียนรู้นักกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนผู้ช่วยแพทย์สวัสดิ์ก็ต้องเรียนรู้นะครับพัฒนาตัวเองคืออย่างน้อยที่สุดให้จบมัธยมปลายเพื่อจะได้มาใช้สิทธิ์ในการเรียนมศท.ได้อันนี้ก็คือการพัฒนาเพราะนั้นถ้าท่านไม่พัฒนาตัวเองนะครับท่านก็ต้องตกหลังคนอื่นเขามันไม่สามารถไปทำงานบูรณาการบางอย่างได
1: ้ครับ
0: อันนี้สำคัญอันหนึ่งนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของค่าตอบแทนนะครับเราจะเห็นว่าคนที่มีตำแหน่งนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรมีเดือนค่าตอบแทน
1: ครับ
0: นะครับซึ่งท่านก็ทำงานเต็มที่นะครับแม้กระทั่งงานจิตอาสาก็ทำนะครับเพราะว่าท่านมีคนตำแหน่งแต่บางทีกรรมการหมู่บ้านไม่มีค่าตอบแทนซึ่งทางกรมการปกครองก็ไม่สามารถจะจัดสรรให้ได
1: ้
0: เพราะนั้นจะเห็นว่าเรื่องขวัญกำลังใจเรื่องการเปรียบเทียบอะไรต่างๆมันมีนะครับประเด็นนี้ก็ถ้าคนไปคิดประเด็นลึกมันก็จะทำให้เกิดปัญหาแต่ถ้าไม่คิดอะไรทำงานด้วยจิตอาสาก็ออกพอดีนะครับก็เรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องดูแลคนในกมด้วยนะครับ
1: ครับครับผมคิดว่ากรณีของนักปกครองท้องที่อันนี้ได้สัมผัสกับเพื่อนนักศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรนะครับผมก็ถามตรงๆครับเพราะบางทีท่านก็บ่นครับบอกเงินที่ได้นี่ค่าน้ำมันรถอย่างเลยนี้ผมคิดว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นคุณงามความดีของท่านนักปกครองท้องที่ครับคือทุกท่านเข้ามาด้วยจิตอาสาอันนี้ต้องเรียนกับท่านในอำเภอนะครับว่าทุกท่านเนี่ยมีจิตอาสาเต็มที่เลยครับเพราะฉะนั้นค่าตอบแทนนี่เกือบจะบางคนบอกว่าไม่มองไม่คิดถึงเลยนะครับเพียงแต่ว่าคนภายนอกเขาก็คิดกับเรานะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของกม.ที่ท่านพูดถึงนะครับว่ากม.นั้นก็เกือบจะไม่มีค่าตอบแทนแต่ว่าถ้าเพื่อนเราดูกันนะครับว่าจำนวนตำบลจำนวนหมู่บ้านและยิ่งจำนวนกม.นะครับเพิ่มคนละร้อยก็โอ้โหเป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ใหญ่โตเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นที่อยากจะฝากเพื่อนไว้ครับว่าถ้าเราเข้ามาทำงานกันด้วยจิตอาสาต้องการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขสำหรับพี่น้องราษฎรในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ประเด็นนี้ตัดทิ้งเลยครับผมคิดว่าเราทำด้วยใจนะครับท่านอาจารย์ครับแล้วเห็นท่านเขียนไว้ในหน่วยก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างอำนาจหน้าที่อะไรเนี่ยครับท่านมีประเด็นที่อยากจะเล่าให้เพื่อนฟังตรงนี้ไหมครับ
0: ใช่ครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ครับเรื่องโครงสร้างอำนาจหน้าที่เนี่ยมันเราจะเห็นว่าสถานภาพของการเป็นนักปกครองท้องที่เนี่ยก็ไม่เหมือนกับข้าราชการพลเรือนมันจะแตกต่างกันบางประเด็นนะครับ
1: ครับ
0: ประเด็นที่แตกต่างก็คือว่าข้าราชการพลเรือนเนี่ยท่านอาจจะเห็นว่าทุกคนก็มาทำงาน8โมงครึ่งเลิก4ครึ่ง
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าในกรณีของกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่นะครับความรับผิดชอบของท่านมี24ชั่วโมงแล้วงานทำงานของท่านเป็นพาร์ทไทม์ไม่ใช่ฟูลไทม์ก็ว่าฟูลไทม์ก็คือเนี่ยทำงานสัปดาห์นึง5วันหรือ7วันก็แล้วแต่ของท่านนี่คือทำงาน24ชั่วโมงเพราะคำว่าพาร์ทไทม์ก็คือท่านก็ทำงานส่วนตัวส่วนหนึ่งท่านก็ทำงานราชการส่วนหนึ่งนะครับมีค่าตอบแทนให้ท่านก็คลุกคลีอยู่ในตำบลหมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นสถานภาพของท่านไม่ใช่ข้าราชการแต่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นระบบบริหารทรัพยากรบุคคลกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์บางอย่างก็จะไม่เหมือนกันกับข้าราชการพลเรือนนะครับของท่านไม่มีเรื่องของการโอนย้ายเลื่อนตำแหน่งไม่มีคือมันไม่มีเป็นเลดเดอร์คือขั้นบันไดที่มันเลื่อนไหลไปได้มันอาจจะมีเป็นไม่เป็นทางการนะครับเช่นหมายความว่าบางคนอาจมีระบบการวางแผนสายอาชีพไว้นะครับผู้ใหญ่บ้านอาจจะมองดูว่าใครที่มีความรู้ความสามารถก็ดึงมาเป็นผู้ช่วยดึงมาเป็นกรรมการหมู่บ้านนะครับวันหนึ่งข้างหน้าถ้าจะเกษียณไปหรือลาออกไปก็ดึงผู้ช่วยดึงคนคือคนที่มีความรู้ประสบการณ์เข้ามาคือท่านทำถูกแล้วนะครับคือดึงคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะมารองรับในอนาคตแล้วก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องของการวางแผนตำแหน่งอาชีพนะครับแต่ทั้งนี้มันก็ไม่ใช่ว่า 100% นะครับเพราะว่าสุดท้ายอยู่ที่การเลือกของประชาชนนะครับเพราะนั้นถ้าทำงานแล้วศรัทธาประชาชนได้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะได้เข้าสู่ระบบการเลื่อนตำแหน่งอะไรต่างๆได้เหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่มันมีลักษณะแตกต่างจากข้าราชการพลเรือนนะครับทั่วๆไปนะครับ
1: ครับผมเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราก็ได้รับฟังนะครับอยากจะเรียนกับเพื่อน

นักศึกษานักบริหารการปกครองท้องที่นะครับว่าหน่วยนี้เราจะรู้สึกไกลตัวนะครับเพราะว่าข้าราชการเราก็ไม่ได้เป็นข้าราชการนะครับจะเป็นธุรกิจเอกชนก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ท่านวิทยากรท่านกรุณานำเสนอไว้ในเอกสารหรือที่มาเล่าสู่ให้เพื่อนๆได้รับฟังวันนี้ครับผมเท่าที่คุยกันข้างในครับว่าจริงแล้วขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหลักการหลักวิชาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีความรู้ความเข้าใจเนี่ยมีหลายประเด็นเลยครับที่เราต้องใช้นะครับตั้งแต่เรื่องวางแผนทรัพยากรมนุษย์ท่านเป็นคนรู้ครับว่ามันมีการเปลี่ยนยังไงแม้กระทั่งในกม.ครับมันจะเปลี่ยนยังไงมีใครไม่อยากเป็นแล้วมีใครอยากจะเข้ามาเป็นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหากว่าเรามีพื้นฐานความรู้ตรงนี้เรานำมาใช้ได้แน่นอนนะครับต้องเตรียมกันนะครับอาจจะต้องจีบๆไว้หรือบางทีเขาอาจจะอายุเยอะแล้วเหนื่อยล้าแล้วก็พัฒนาเขานะครับเพราะพูดถึงพัฒนาเนี่ยจริงแล้วกรรมการกม.เนี่ยต้องการมากเลยครับในเรื่องการพัฒนาเรื่องเจ้าหน้าที่สัมพันธ์เราจะรู้สึกว่าไกลตัวนะครับแต่จริงท่านอาจารย์กระซิบไว้ข้างหลังว่ามันคือการทำไงให้เราเกิดการทำงานเป็นทีมไม่ใช่ท่านเป็นกำนันท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านสั่งต้องเลี้ยงกันที่ใจนะครับแล้วก็เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานอันนี้สำคัญนะครับถึงแม้เราไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนแต่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นเขาก็รับเอาเรื่องของวินัยเรื่องของจริยธรรมแล้วก็เรื่องของคุณธรรมเนี่ยเข้ามาปรับใช้ได้โดยอนุโลมนะครับก็อยากฝากให้เพื่อนๆนะครับศึกษาเกี่ยวกับหลักการหลักวิชาแล้วนำมาใช้ในการสัมมนานำมาใช้ในการปฏิบัติสำหรับการบริหารการปกครองท้องที่ครับวันนี้เราก็ได้รับความรู้แล้วก็ได้รับเกียรติอย่างมากนะครับจากท่านนายอำเภอครับท่านอาจารย์ดร.อภิชัยศรีเมืองนะครับก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

ครับสวัสดีครับนักศึกษานะครับแล้วก็ผู้สนใจนะครับวันนี้เราเรียนรู้กันนะครับในหน่วยที่13นะครับเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับคือเรื่องการบริหารความเสี่ยงกับการเข้าภายในนะครับถึงว่าไปแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับนักศึกษามากนะครับซึ่งในหลักสูตรของปริญญาตรีบัญชีเนี่ยเขาต้องรู้เรื่องความเสี่ยงรู้เรื่องการเข้าภายในนะครับความเสี่ยงก็คือ risk นะครับ risk risk แล้วก็เข้าภายในคือ internal control นะครับสองคำนี้นะครับเป็นคำที่อยู่ในนะครับในตัวรายงานนะครับเป็นสิ่งที่องค์กรธุรกิจนะครับต้องนำมาใช้ปฏิบัติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นพูดง่ายๆครับในหน่วยนี้นะครับพูดถึง2อย่างคือการบริหารความเสี่ยงนะครับก็คือ risk management นะครับแล้วก็การภายในหรือ internal control นะครับเมื่อเรามาเข้าใจตัวแรกก่อนว่าคืออะไรการบริหารความเสี่ยงนะครับจริงก็ต้องเข้าใจตั้งแต่ความเสี่ยงก่อนนะครับความเสี่ยงก็คืออะไรครับความเสี่ยงก็คือชื่อมันนะครับคือความเสี่ยงผลกระทบทางลบที่มีต่อองค์กรถูกไหมครับคือความหมายคงไม่ค่อยดีนะความเสี่ยงอย่างเช่นองค์กรถูกปรับเสียชื่อเสียงนะครับว่ามีพนักงานที่ทุจริตนะครับหรือว่าส่วนแบ่งตลาดลดลงนะครับถูกประเมินภาษีเพิ่มนี่ก็คือความเสี่ยงหมดนะครับเพราะนี่ว่าไปแล้วความเสี่ยงก็คือตรงข้ามกับอะไรครับตรงข้ามกับโอกาสนะครับก็คือ risk ตรงข้ามกับ opportunity เพราะฉะนั้นความเสี่ยงคือ negative impact ผลกระทบทางลบนะครับที่เกิดขึ้นกับองค์กรนะครับโอกาสผลกระทบทางบวกเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับก็ทำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์นะครับจริงองค์กรอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมานะครับกิจการเกิดขึ้นมาก็ในที่สุดก็อยากให้มีมูลค่าเพิ่มแวลูเพิ่มขึ้นมาแวลูเพิ่มขึ้นมาในกิจการแวลูอาจจะวัดได้ยังไงครับอาจจะวัดได้ตัวสินทรัพย์กำไรที่เพิ่มขึ้นมาหรือถ้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ราคาหุ้นอาจจะสูงขึ้นมาอีกนะครับเพราะนั้นก็คือมันความเสี่ยงก็ทำให้องค์กรไม่บรรลุประสงค์มันองค์กรก็ต้องมีการเลยครับมีการบริหารความเสี่ยงนะครับเพราะนั้นดูนิยามบริหารความเสี่ยงก็คือเขาเรียกกันว่า Enterprise Risk Management ก็ได้ ERM นะครับบางทีนักบัญชีเรียกกัน ERM นะครับคืออะไรกระบวนการที่ใช้ในการจัดการในบริหารจัดการนะครับให้องค์การที่เกิดความเสี่ยงลดลงผลกระทบลดลงนะครับลดลงระดับที่ยอมรับได้นะครับจะเจอคำนี้เยอะยอมรับได้นะครับก็คือยอมรับได้แค่ไหนเขาในโลกของความเป็นจริงเนี่ยเขาบอกว่าความเสี่ยงที่เป็นศูนย์ไม่มีมีแต่ว่ายอมรับได้ระดับไหนนะครับเรายอมรับเรื่องนี้นะครับคือ zero risk ไม่มีนะครับก็มีเรายอมรับในขนาดไหนซึ่งจริงในบทนี้จะพูดถึงนะครับอธิบายนะครับว่ากรอบในการบริหารความเสี่ยงทำได้ยังไงนะครับในกรอบในการมีความเสี่ยงเกิดขึ้นต้องมีการประเมินมีการตอบสนองนะครับแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องยังไงบ้างนะครับซึ่งมันมีหน่วยงานองค์กรอันหนึ่งครับเขาให้แนวคิดไว้นะครับในการบริหารความเสี่ยงเรียกว่าโคโซนักบัญชีเนี่ยต้องเข้าใจดีรู้จักโคโซก็คือเป็นหน่วยงานวิชาชีพหลายหน่วยงานมารวมตัวกันนะครับให้กรอบแนวคิดทั้งเรื่องการบริหารความเสี่ยงกับเรื่องการเข้าภายในนะครับตอนนี้ครับรู้จักการภายในก่อนนะครับในกว้างๆนโยบายและวิธีปฏิบัติงานนะครับที่กำหนดขึ้นในองค์กรนะครับเพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลแบบไม่ใช่ความมั่นใจอย่าง 100% นะครับว่ากิจการจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในเรื่องของความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงานนะครับความเชื่อถือได้ของรายการเงินแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเพราะฉะนั้นการเมื่อใดที่เซตขึ้นมากำหนดขึ้นมานะครับก็ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลครับว่ากิจการจะบรรลุเป้าหมายนะครับอย่างเช่นบอกว่าของเสียจากการผลิตห้ามเกินกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับหรือว่ารายงานการเงินที่ดูเชื่อถือได้แค่ไหนนะครับหรือไปตามกฎระเบียบแค่ไหนก็ต้องมีสร้างคอนโทรลข้างในขึ้นมานะครับอย่างเช่นบอกว่าการจ่ายเงินทุกครั้งถ้ามีการอนุมัตินี่ก็คือคอนโทรลนะครับหรือว่าการแบ่งแยกที่การทำนะครับคนนึงทำคนนึงเช็คก็คือเรื่องการเข้าภายในอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับการกำหนดที่มีเวรยามรักษาการก็เป็นเรื่องคอนโทรลเพราะฉะนั้นก็บอกว่าการภายในเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ในตัวบริบทของตัวหนังสือนั่นเองนะครับมันความเสี่ยงนะครับเราทราบอยู่แล้วก็คือเหตุการณ์หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นผลกระทบเชิงลบเนกาทีฟชื่อของเนกาทีฟนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นองค์กรทำผิดกฎระเบียบถูกปรับเสียชื่อเสียงนะครับหรือว่าสูญเสียลูกค้าหรือพนักงานในองค์กรเองผู้บริหารเองทุจริตอย่างเงี้ยก็เป็นผลกระทบทางลบอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับหรือลูกสูญเสียลูกค้าให้กับคู่แข่งไปทำให้องค์กรไม่สามารถดำเนินงานได้ให้บรรลุวัตถุประสงค์แน่นอนนะครับก็สร้างความเสียให้กับองค์กรนะครับก็คือองค์กรก็
เสียประโยชน์ไปนะครับมูลค่าที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียผู้ถือหุ้นนักลงทุนก็หายไปนะครับเพราะนั้นสิ่งนึงก็คือต้องมีการบริหารความเสี่ยงนะครับเพื่อให้องค์กรมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมาได้นะครับจากคำว่า risk นะครับความเสี่ยงนะครับการบริหารความเสี่ยงคือกระบวนการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นบริษัทหลายๆที่มีกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะเลยนะครับว่าความเสี่ยงที่มากัดกินองค์กรตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นกรรมการพวกนี้ก็ต้องนั่งคิดนะว่ามีการประเมินความเสี่ยงนะครับมีการนำกรอบของ ERM มาใช้นะครับ Enterprise Risk Management มาใช้นะครับแล้วว่ามีการจัดการความเสี่ยงยังไงก็คือรับมือเรื่องนี้ยังไงนะครับอย่างที่บอกว่ากิจการของเราต้องมีการซื้อขายกับต่างประเทศต่างประเทศพบก็มีความเสี่ยงเกิดขึ้นถูกไหมครับความเสี่ยงเกิดขึ้นอันเนื่องจากนะครับอัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอาจจะขึ้นลงไอ้ทำไงดีลดความเสี่ยงไม่ให้แบบผลขาดทุนมากัดกินองค์กรสิ่งก็อาจจะมีการไปทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับก็คืออันนี้ก็คือการจัดการความเสี่ยงนะครับเพราะนั้นบริหารจัดการยังไงเพื่อให้ความเสี่ยงมันลดลงนะว่าหรือว่าในการขายสินค้านะครับมีการขายแบบใหม่เพิ่มขึ้นมาการขายแบบออนไลน์นะครับการขายแบบอีคอมเมิร์ซนะครับเรากิจการมีการควบคุมยังไงมีการจัดการยังไงมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะนั้นหรือว่ารัฐบาลออกกฎหมายใหม่เกิดขึ้นมานะครับเปลี่ยนระบบภาษีใหม่กระทบต้นทุนขององค์กรไหมต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นหน่วยงานนะครับก็ต้องมีการบริหารความเสี่ยงเรื่องนี้ดีๆนะครับมีการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องควรรู้จักก็คือโคโซ C O S E โคโซนะครับคำเต็มจะอยู่ในหนังสือนะครับเป็นคอมมิตตี้กรรมการอันนึงนะครับโคโซนะครับเป็นคณะกรรมการเป็นกลุ่มคนนะครับที่คิดเรื่องการเรื่องความเสี่ยงให้นิยามให้ความเสี่ยงให้นิยามของการภายในพูดทั้งกรอบนะครับพูดได้ให้แนวปฏิบัติในการทำงานนะครับในประเทศไทยบ้านเราเหมือนกันก็อิงตามกรอบของโคโซนะครับโคโซปัจจุบันก็คือ ERM 2017นะครับปีนี้เราบอกปี2019นะครับจริงๆโคโซพัฒนาของมีการพัฒนากรอบแนวคิดมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี2004กี่ปีมาแล้วครับ15ปีมาแล้วนะครับพัฒนาแต่ก่อนเขาให้กรอบแนวคิดนะว่ามีองค์ประกอบอยู่8องค์ประกอบนะครับเสร็จแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นนะครับล่าสุดเลยโคโซ ERM 2017นะครับชื่อว่ากรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรนะครับบูรณาการก็เดาได้บูรณาการคืออินทิเกรตระหว่างกลยุทธ์กลยุทธ์ก็คืออะไรครับ strategy กับผลการดำเนินงานนะครับตอนนี้คือจริงเด็กปริญญาตรีไม่เรียนไม่ได้ครับคือในองค์กรเราต้องรู้เรื่องพวกนี้นะครับโคโซ ERM 2017ไม่งั้นเดี๋ยวจะเชยไปเราต้องรู้เรื่องพวกนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็คือเป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงซึ่งจริงชื่อก็ชัดเจนกว่าเดิมถูกไหมนะครับบูรณาการกลยุทธ์กลยุทธ์กับผลการดำเนินงานนะครับก็คืออย่างที่บอกก็คือ risk ความเสี่ยงทำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพราะนั้นยังไงดีองค์กรก็ต้องการมีการกำหนดกลยุทธ์นะครับเพื่อให้นะครับเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ให้ผลการงานที่มันดีขึ้นนะครับเพราะนั้นโคโซนะครับเป็นกลุ่มคณะทำงานพวกนี้ก็ให้แนวคิดของกรอบบริหารความเสี่ยงว่ามีอะไรบ้างนะครับคือกรอบครับ5องค์ประกอบใหม่นะครับองค์ประกอบของความเสี่ยงคือ5องค์ประกอบซึ่งแต่เดิมคือ8นะครับ8องค์ประกอบนะครับถ้าเกิดในหนังสือเนี่ยเราจะเห็นพัฒนาการนะครับซึ่งผู้เขียนได้เขียนไว้เหมือนกันพัฒนาการในสมัยแรกสุดเลยมาเป็น8องค์ประกอบแล้วเหลือ5องค์ประกอบนะครับจริงๆพวกนี้สำคัญยังไงนะครับสำคัญนะครับเพราะว่าทางบริษัทในตลาดซับเองก็ต้องมีการบริหารความเสี่ยงโดยอิงจากกรอบพวกนี้แล้วมีการเปิดเผยในนะครับในตัวในรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 56-1 นะครับเพราะนั้นกรอบตรงนี้ก็คืออะไรครับตั้งแต่อันแรกคือการกำกับดูแลกิจการแล้ววัฒนธรรมองค์กรก็คือ corporate governance นะครับแล้วก็วัฒนธรรมก็คือองค์ culture เน้นความสำคัญคุยให้ความสำคัญเรื่องความเสี่ยงนะครับเป็นเรื่องหลักเป็นวัฒนธรรมแฝงอยู่ในตัวองค์กรเลยองค์ประกอบที่2คือกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์และการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับองค์กรต้องมีการกำหนดกลยุทธ์นะครับเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเช่นมีลูกค้ารายใหม่เข้ามาในตลาดอย่างเงี้ยนะครับมีคู่แข่งเราทำยังไงที่จะให้รักษาส่วนแบ่งตลาดได้เหมือนเดิมต่างๆเหล่านี้นะครับหรือว่าตอนนี้แบบมีรัฐบาลเปลี่ยนอัตราภาษีใหม่ทำยังไงดีกลยุทธ์ของเรานะครับผลการดำเนินงานก็คือบอกว่าต้องดูซิความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อผลการทำงานเราไหม
ะครับอย่างเช่นรัฐบาลเพิ่มภาษีเข้ามาส่งผลต่อต้นผลิตเพิ่มขึ้นไปนะครับก็ต้องคิดไปตลอดหลายๆอย่างนะครับกรอบการแผนความเสี่ยงที่บอกนะครับมันไม่ได้เป็นอิสระจากกันเขาบอกว่ามันมีปฏิสัมพันธ์กันอาจจะไม่ได้เรียงลำดับ1 2 3 4 5แบบนี้นะครับก็คือต้องมีการแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกอินเตอร์แอคกันนะครับมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับเพราะนั้นบอกการบริหารความเสี่ยงนะครับเมื่อกำหนดไปแล้วมีกรอบปุ๊บมีการปฏิบัติตามเสร็จแล้วต้องมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขนะครับมีการรีไวซ์ใหม่นะครับในการจัดการแล้วก็สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็มีการสื่อสารและสนเทศและการสื่อสารและการรายงานสื่อสารรายงานเพื่อให้กับพนักงานให้กับผู้มีส่วนได้เสียนะครับมีข้อมูลย้อนกลับไปนะครับสิ่งที่เรามีการจัดการไปมันแก้ปัญหาได้จริงไหมนะครับเพราะในตัวในองค์ประกอบตัวนี้ในหนังสือนะครับในหน่วยนี้นะครับอธิบายชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าองค์ประกอบแต่ละตัวคืออะไรนะครับตั้งแต่องค์ประกอบที่1นะครับเพราะฉะนั้นในที่สุดเราก็รู้ว่ามี5องค์ประกอบนะองค์ประกอบตัวแรกคือการกำกับดูแลกิจการว่าทำองค์กรนะครับบอกว่าเป็นพื้นฐานเลยในการดำเนินธุรกิจเป็นพื้นฐานหลักเลยนะครับ culture นะครับเราจะเห็น culture บอกให้เน้นเรื่อง risk ความเสี่ยงเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าหากองค์กรมีวัฒนธรรม culture เกี่ยวกับการรับรู้เข้าใจความเสี่ยงก็จะมุ่งให้

สำคัญกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงถูกไหมให้ความสําคัญนะครับเพราะถ้าบริหารให้ความสําคัญถูกว่าอย่างเช่นบอกว่าความเสี่ยงเป็นของพนักงานทุกคนทุกคนเป็นเจ้าของความเสี่ยงก็ต้องระวังเรื่องนี้บอกก็ให้เน้นให้อยู่ในตัวรากขององค์กรเลยนะครับเพราะนั้นองค์ประกอบตัวแรกเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นอันเดิมก็บอกว่าผู้นำให้ความสําคัญเรื่องนี้ยังไงนะครับองค์ประกอบที่2นะครับองค์ที่2คือจริงถ้าเกิดเราดูในหนังสือเราจะเห็นนะครับหรือว่าในของโคโซฉบับภาษาอังกฤษเขาพูดถึงองค์ประกอบมานะครับแล้วก็มีตัวหลักการแต่ละอันหลักการที่จะทําให้การทํางานองค์ประกอบง่ายขึ้นแล้วก็มีอันคือตัวจุดเน้นเขาเรียก point of focus นะครับในการเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวปฏิบัติให้ทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับแต่นี้เราเรียนรู้องค์ประกอบหลักใหญ่ๆก่อนนะครับองค์ประกอบที่2กลยุทธ์และการกําหนดวัตถุประสงค์นะครับคือพยายามจับเห็นนะเรื่องมันก็ไม่ใช่เชิงบัญชีนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับกลยุทธ์ขององค์กรด้วยนะครับองค์กรพิจารณาถึงความเสี่ยงนะครับที่อาจเกิดขึ้นในการงานตามแผนยุทธศาสตร์นะครับก็คือเราบอกว่าจริงๆแล้วอย่างเช่นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจจะอย่างเช่นบอกส่วนแบ่งตลาดลดลงนะครับความเสี่ยงจากคู่แข่งรายใหม่เข้ามาก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับความเสี่ยงที่อะไรครับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนมันขึ้นลงกระทบต่ออะไรกลยุทธ์ของเราเหมือนกันนะครับแล้วต้นทุนสินค้าก็จะสูงขึ้นนะครับหรือการขายผ่านแบบใหม่อย่างเงี้ยนะครับผ่านไลน์ผ่านแล้วเยอะแยะต่างๆเหล่านี้พบกระทบต่อกลยุทธ์ไหมนะครับเพราะนั้นองค์กรก็ต้องมีการระบุเหตุการณ์ระบุความเสี่ยงประเมินอย่างนี้นะครับประเมินทั้งคุณภาพทั้งปริมาณนะครับมีการทำประเมินในเรื่องของตัวผลกระทบนะครับแล้วก็อะไรครับผลกระทบโดนทั้งตัว impact ผลกระทบแล้วก็ตัวโอกาสที่จะเกิดมาสร้างเป็นกราฟซึ่งจริงๆแล้วมีวิธีการในการประเมินนะครับแล้วก็ตอบสนองยังไงจะยอมรับความเสี่ยงหรือว่าเลี่ยงออกจากเหตุการณ์นี้ไปเลยนะครับหรือว่าจัดการความเสี่ยงยังไงหรือแบ่งความเสี่ยงกับคนอื่นมีการแชร์ความเสี่ยงกับคนอื่นไปนะครับองค์ประกอบที่2นะครับองค์ประกอบตัวนึงก็องค์ประกอบที่3เรื่องการผลการดําเนินงานนะครับเขาเขียนไว้ชัดองค์กรเขาพิจารณาในเรื่องส่วนของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานความเสี่ยงมันมากัดกินองค์กรผลกระทบต่อการงานคือทําให้กําไรมันลดลงยอดขายลดลงซึ่งทำให้การทำงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ถูกไหมครับอย่างเช่นบอกว่าราคาวัตถุดิบสูงขึ้นคุมไม่ได้เลยทำไงดีนะครับราคาต้นทุนมันก็สูงขึ้นก็เป็นความเสี่ยงกิจการจะทำไงดีจะผลิตต่อไหมมาดูทางเลือกนะครับหรือจะเปลี่ยนจากซื้อจากเจ้าหนี้รายอื่นได้ไหมผู้ขายรายอื่นนะครับหรือว่าในการขายแบบนี้นะครับลูกค้าก็เริ่มร้อยหล่อไปทำยังไงดีนะครับอาจจะเป็นแนะนำผลิตภัณฑ์รายใหม่เข้ามานะครับดูที่ทำแล้วคุ้มไหมต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นก็คือก็ดูเรื่องความเสี่ยงนะครับหลายอย่างจะเป็นเรื่องการตลาดนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคลดลงไปนะครับทำให้สินค้าเราขายไม่ได้องค์ประกอบตัวที่3นะครับองค์ประกอบตัวที่4นะครับการทบทวนและการปรับปรุงแก้ไขแต่บอกว่าจริงๆแล้วระบบการบริหารความเสี่ยงกำหนดไว้นะครับอาจจะไม่ทันสมัยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นองค์กรจําเป็นต้องมีการทบทวนนะครับทบทวนแล้วก็ประเมินแนวทางการแผนความเสี่ยงใหม่อันต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่เหตุการณ์อาจจะเปลี่ยนไปได้อยู่เสมอนะครับต้องมีการจัดการใหม่ในเรื่องนี้นะครับมีการรีไวซ์มีการปรับปรุงแก้ไขกรอบการแผนความเสี่ยงใหม่นะครับตรงนี้นะครับองค์ประกอบตัวที่5นะครับบอกว่าเมื่อเรามีการกําหนดระบบต่างๆเหล่านี้ก็มีการสารสนเทศและการสื่อสารการรายงานนะครับมีการข้อมูลมีการสื่อสารแล้วก็รายงานให้กับพนักงานนะครับเพื่อใช้ในการประกอบเป็นการตัดสินใจนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงนะครับคืออย่างที่เรียนให้ทราบบอกว่าเรื่องนี้หน่วยนี้พูดถึง2เรื่องใหญ่ๆคือเรื่องความเสี่ยงกับเรื่องการควบคุมภายในนั้นความเสี่ยงเนี่ยจะพูดตั้งแต่แนวคิดที่มานะครับหลักการมายังไงโคโซจะเป็นหน่วยงานที่คิดกรอบเนี่ยบริหารความเสี่ยงมาแล้วก็มีตัวอย่างการประเมินด้วยนะครับในหน่วยนี้การไปประยุกต์ว่ามีการประเมินความเสี่ยงยังไงที่ออกมาเป็นตัวเชิงปริมาณเชิงคุณภาพนะครับแล้วก็หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องความเสี่ยงได้ยังไงบ้างนะครับเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับที่เราต้องจำเป็นต้องรู้คือเรื่องการควบคุมภายในนะครับนักบัญชีรู้จักกันดีเลย internal control นะครับก็คืออะไรเป็นกระบวนการที่กำหนดร่วมกันโดยกรรมการผู้บริหารนะครับตลอดจนพนักงานองค์กรทุกระดับนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการภายในนะมันจะเห็นอินเทอร์คอนโทรลเยอะนะครับในอย่างเช่นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องมีการประเมินการภายในนะครับหน่วยงานกำกับดูแลบอกให้ประเมินมาแล้วก็ใช้กรอบการภายในของโคโซในการประเมิน

นะครับต่อไปนะครับในตัวในแบบสอบถามเช็คหรือเช็คลิสต์นะครับว่าใช่ไม่ใช่นะครับเป็นแบบตามเพราะนั้นองค์กรก็ต้องมีการคอนโทรลนะครับที่สำคัญนะจะเห็นการภายในเนี่ยอยู่ในตัวเอกสารหลายที่นะครับองค์กรก็มีการควบคุมภายในอยู่ในคู่มือกำหนดไว้นะแม้แต่ในงานผู้สอบบัญชีก็มีการคำว่าการภายในอยู่ตรงนี้นะเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งเด็กเรียนบัญชีก็ต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับวัตถุประสงค์หลักใหญ่ๆ3อย่างก็คือ1การงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับ efficiency effectiveness แล้วก็อันคือความคุ้มค่าก็ได้ economy นี่บอกให้เน้นเรื่อง 3E นะจะทำยังไงก็ตามในการผลิตให้ของเสียมันลดลงจากนี้หน่อยซิจาก 10% ให้ทำให้เหลือ 2% นะในการขายของส่งของลดเวลาลงมาให้เหลือเท่านี้ก็ให้มีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้นต่างๆเหล่านี้นะครับวัตถุประสงค์อันที่2ความเชื่อถือของรายงานการเงินมันจะเป็นรายงานทางการเงินชุดในชุดนอกรับงบการเงินชื่อเดี๋ยวได้ยังไงการภายในก็ต้องเข้าไปจับเอกสารต่างๆที่เกิดขึ้นมีเอกสารประกอบหมดมีเลขลงวันที่ไว้นะครับให้เข้าใจว่ารายการลงครบหมดนะครับแล้วก็อันคือการแบบตามกฎระเบียบกฎระเบียบที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นหน่วยงานเราเป็นธนาคารก็มีองค์กรมีหน่วยงานมาคุมเยอะนะครับเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยถ้าเป็นบริษัทในหลักทรัพย์ด้วยก็ต้องมีใครครับมีสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ตลาดทรัพย์เข้ามามีหน่วยงานเข้ามาเยอะแยะเสียภาษีถูกไหมเพราะนั้นการคุ้มภายในก็เข้าไปจับเพราะเรามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบก็ไม่คุ้มกันเนาะถูกฟ้องร้องเสียชื่อเสียงอีกนะครับต่างๆเหล่านี้ถูกปลดชื่อออกจากหน่วยงานกำกับดูแลอีกนะครับตรงนี้นะครับนะครับอย่างที่เราเรียนให้ทราบบอกว่าโคโซก็ให้กรอบการภายในไว้นะครับโคโซเห็นไหมโคโซมีบทบาทเยอะนะครับอย่างที่บอกเอ๊ะทำไมประเทศไทยเราต้องอิงตามกับของโคโซเพราะอย่างที่บอกโคโซเป็นค่ายกลางๆนะครับไม่ได้อิงกับใครคนใดคนหนึ่งนะครับเหมือนที่เราเรียนในหน่วยหนึ่งบอกว่ามาตรฐานการบัญชีก็เหมือนกันในโลกก็มีอยู่2ค่ายที่ออกมาคือระหว่างประเทศกับของอเมริกาบอกเอ๊ะเราเอาที่ของมาตรฐานของประเทศเพราะมันเป็นค่ายกลางก็โคโซเหมือนกันจริงๆว่าไปเรื่องการควบคุมภายในความเสี่ยงเนี่ยมีหน่วยงานอื่นให้ออกนิยามออกกรอบไว้ตั้งเยอะเช่นอังกฤษเนี่ยก็มีหน่วยงานเรียกว่า Cadbury ก็ออกมานะครับในแคนาดาก็มีเรียกโคโค่ก็ออกมาแต่ทำไมถึงเอาของโคโซเป็นกรอบเพราะว่าเป็นค่ายกลางๆไม่ได้เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่งถูกไหมอย่างที่บอกเออเราไปเอาแนวคิดของอังกฤษมาคงดูจะคงดูแปลกหรือตลกมันเราเอาค่ายกลางๆมาคือโคโซมันโคโซให้กรอบไว้ให้นิยามไว้นะครับในเรื่องของการความเสี่ยงกับการภายในนะครับอย่างเมื่อกี้ถ้าเกิดยังจำตัวเลขได้โคโซนะครับมี5องค์ประกอบที่เป็นเรื่องความเสี่ยงถูกไหมครับแล้วก็ปีล่าสุดของเรื่องความเสี่ยงก็คือ2017แต่ถ้าเป็นเรื่องการภายในก็คือ2013คือเพื่อนๆคือไม่ได้มาแทนกันนะครับคือถ้าเราดูเรื่องการคุ้มภายในก็ดูเนี้ย2013ถ้าดูเรื่องความเสี่ยงก็ดูโคโซนะครับอินทิเกรเต็ดตรงนั้นก็คือในปี2017นะครับเพราะนั้นองค์ประกอบของโคโซ่นะครับที่มีการปรับล่าสุดคือ2013ที่องค์ประกอบอยู่5ตัวนะครับคือตั้งแต่1สภาพของการควบคุมก็คือ control environment นะครับผู้บริหารให้ความสำคัญเรื่อง control แค่ไหนนะครับเป็นฐานรากที่สำคัญถ้าเกิดถ้าระบบควบคุมสภาพแวดล้อมดีปุ๊บองค์ประกอบอื่นก็ดีตามมาองค์ประกอบตัวที่2คือการประเมินความเสี่ยงนะครับประเมินความเสี่ยงก็คือ risk assessment นะครับมีความเสี่ยงเกิดขึ้นองค์กรมีการประเมินยังไงนะครับตอบสนองยังไงนะครับมีความเสี่ยงเกิดขึ้นก็สร้างกิจกรรมมาคุมสินะครับแล้วก็มีตัวนั้นก็คือคอนโทรลที่กำหนดขึ้นมานะครับต้องมีการส่งต่อให้กับพนักงานรู้นะครับระบบสารสนเทศและการสื่อสารนะครับสารสนเทศการสื่อสารนะครับก็คือมีการส่งต่อให้พนักงานทราบนะครับนะครับแล้วก็มีอาจจะในรูปตัวคู่มือเนี่ยปฏิบัตินะครับแล้วก็มีการองค์ประกอบอีกตัวคือการติดตามผลนะครับนะครับระบบคอนโทรลที่เรากำหนดไว้นะครับอาจจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ก็ต้องมีการติดตามผลอาจจะโดยคอนเซปต์แนวคิดของผู้บริหารเขาต้องมานั่งติดตามผลที่กำหนดไว้มีการเช็คยันนะครับส่วนหรือไม่ก็เป็นแนวโดยใช้ผู้ตรวจสอบภายในมาติดตามผลว่าระบบที่มีไว้เป็นดีๆอย่างเขาว่าจริงไหมนะครับหรือใช้คอนเซปต์ของแนวคิดการควบคุมดูแลด้วยตนเองนะครับแล้วคอนโทรลเซลล์แอสเซสเมนต์นะครับแบบนั้นนะมันในตัวในเนื้อของตัวบทหน่วยเนี้ยอธิบายไว้ชัดเจนนะนะครับในองค์ประกอบของ5ตัวนี้นะครับตั้งแต่สภาพของการควบคุมจนถึงการติดตามผลนะครับแต่โคโซ2013เนี่ยนะครับทำไมถึงเป็น2013เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยโหมันมีการพัฒนาการมาตั้งแต่ปี1992ก็มีการ

0: ลี่ยนมาเรื่อยอย่างที่บอกเป็นศาสตร์ทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดนะปี2013นี่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรครับเปลี่ยนแปลงมาจากเดิมเพราะว่าสถานเปลี่ยนแปลงจากเดิมเยอะความเสี่ยงก็เรื่องใหม่คอนโทรลก็เรื่องใหม่นะครับอาจจะเห็นมีธุรกรรมทางการเงินใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะพวกเครื่องมือทางการเงินนะครับพวกตราสารอนุพันธ์พวกคริปโตเคอเรนซีต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นการคอนโทรลความเสี่ยงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันโคโซอันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในปี2013ก็คืออะไรบ้างบอกว่าก็แต่ก่อนเนี่ยมี5องค์ประกอบก็เป็น5องค์ประกอบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มอะไรขึ้นมาครับเพิ่มตัวที่เป็นหลักการหลักการ17หลักการให้ทำงานง่ายขึ้นหลักการแปลมาจากคำว่า principle นะครับแล้วก็มีจุดเน้นอีก91จุดจุดเน้นอันนี้ก็แปลมาจากคำว่า point of focus ซึ่งจริงแล้วก็คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีแค่อะไรครับมีแค่องค์ประกอบ5ตัวนะครับแต่ปี2013เนี่ยก็ให้หลักการเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เพิ่มอะไรมีจุดเน้นเพิ่มขึ้นมาอีกให้ทำงานง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นดูตัวอย่างง่ายๆนะครับองค์ประกอบตัวแรกที่1สําหรับของการควบคุมนะครับก็คือว่ามีหลักการอะไรบ้างอย่างเช่นบอกว่า1องค์กรแสดงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงจริยธรรมองค์กรยึดมั่นเรื่องนี้ยังไงนะครับเนี่ยก็ต้องมีตัวใหญ่เขาเห็นนะครับทางกลต.กรมหลักทรัพย์ตลาดทรัพย์ก็ให้บริษัทเนี่ยในตอบในแบบสอบถามว่าองค์กรยึดมั่นยังไงนะครับองค์กรแสดงความมุ่งมั่นในการจูงใจรักษาบุคลากรรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถอันนี้ก็คือให้ไกด์ไลน์องค์กรกิจการก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเรามุ่งมั่นที่จะจูงใจคนให้อยู่กับเราต่อนะครับอันที่3องค์กรกำหนดให้บุคลากรหน้าที่รับผิดชอบการไม่ไหนไหมมีใครกำหนดให้ดูเรื่องคอนโทรลการไม่ไหนองค์กรไหมมันตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราไปทำงานในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เราจะเห็นตรงนี้อยู่ในแบบสอบถามเลยนะครับแบบสอบถามที่เราต้องตอบบริษัทจดทะเบียนในหลักทรัพย์ต้องตอบให้กับสำนักงานกลต.ในตลาดข้อใช่ไม่ใช่ไม่มีเพราะอะไรนะต่างเหล่านี้นะครับอีกอย่างนึงนะครับตัวอย่างตัวนึงอย่างเช่นการประเมินความเสี่ยงนะครับก็มีองค์ประกอบที่2ถูกมั้ยก็จะมีหลักการอยู่นะครับตัวอย่างง่ายๆนะเอาให้ดูอย่างเช่นองค์กรระบุวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทมีการระบุความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจนว่ามีความเสี่ยงอะไรที่กระทบองค์กรบ้างองค์กรพิจารณาความเสี่ยงที่จะเกิดจากการทุจริตคือพอจะเน้นแล้วมีองค์กรมีความเสี่ยงตรงนี้มั้ย fraud risk เลยfraud แปลว่าทุจริตมีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นไหมอย่างเช่นพนักงานทำหน้าที่ทุกอย่างเลยนะมีการแบ่งแยกหน้าที่กันทำเลยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือองค์กรสามารถระบุประเภทประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลต่อการภายในไหมอย่างเช่นมีการขายใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับมีผลกระทบสภาพแวดล้อมเปลี่ยนนะครับรัฐบาลเปลี่ยนอัตราภาษีนำเข้าใหม่นะกระทบต่อต้นทุนต่อการควบคุมไหมนะครับหรือพนักงานหมุนสับปุ่นหมุนเวียนไปเยอะๆนะครับกระทบต่อการควบคุมต่างๆเหล่านี้ไปก็ต้องมีการระบุประเมินมีการตอบมานะครับเพราะนั้นในหน่วยนี้เราเข้าใจชัดๆ2เรื่องนะครับก็คือเรื่องความเสี่ยงกับเรื่องการภายในการภายในในหน่วยนี้อธิบายได้ชัดมากขึ้นเลยเพราะมีทุนถึงการประเมินประสิทธิภาพของการภายในด้วยในการประเมินยังไงในการหาจุดอ่อนการภายในด้วยนะครับซึ่งสามารถศึกษาได้จากในตัวเนื้อเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมรายการต่อไปนี้เป็นเนื้อหาหน่วยที่14การวิจัยด้านการบัญชีเพื่อการจัดการซึ่งเป็นเนื้อหาในชุดวิชาสัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการนะคะเนื้อหาในหน่วยที่14นี้มีทั้งหมดด้วยกัน3ตอนนะคะตอนที่ 14.1 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตอนที่ 14.2 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการบัญชีและตอนที่ 14.3 การดำเนินการวิจัยด้านการบัญชีและกรณีศึกษาอันนี้ก็เป็น3ตอนของหน่วยที่14นะคะต่อไปเราก็มาดูรายละเอียดของแต่ละตอนกันนะคะสำหรับตอนที่ 14.1 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยก็มีประเด็นที่สำคัญที่นักศึกษาจะทำวิจัยควรจะได้เรียนรู้นะคะประเด็นแรกคือความหมายของการวิจัยและตามด้วยวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการวิจัยประเภทของการวิจัยการออกแบบของการวิจัยกระบวนการในการทำวิจัยลักษณะของการวิจัยด้านการบัญชีเอาละค่ะเราก็มาทำความเข้าใจและเรียนรู้กับความหมายของคำว่าการวิจัยกัน

นะคะก็ได้มีผู้รู้ได้ให้ความหมายไว้มากมายเลยนะคะแล้วพอสรุปได้ว่าการวิจัยเนี่ยหมายถึงการพยายามค้นหาแล้วค้นหาอีกด้วยวิธีการที่เป็นระบบแล้วก็มีระเบียบแบบแผนเพื่อหาคำตอบหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงบางประการที่อาจจะยังไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์หรือปัจจัยสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นสาเหตุให้ต้องนำเรื่องเดิมที่เคยทำวิจัยมาก่อนเนี่ยมาทำการทบทวนแล้วเข้าสู่กระบวนการค้นหาใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นความหมายของคำว่าการวิจัยค่ะเมื่อเราได้ทราบความหมายของการวิจัยแล้วนะคะเราก็มาดูว่าแล้ววัตถุประสงค์ทั่วไปของการวิจัยนั้นเขามีวัตถุประสงค์อย่างไรกันก็มีวัตถุประสงค์หลักอยู่2ประการนะคะประการแรกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของแขนงการศึกษาต่างๆนะทุกแขนงได้เลยนะคะสามารถทำการวิจัยได้และเพื่อการพยากรณ์อนาคตคือว่าเราเอาเหตุการณ์ที่เราวิจัยเรื่องราวในอดีตแล้วมาพยากรณ์สู่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์โดยทั่วไปของการวิจัยค่ะแล้วการวิจัยมีประโยชน์อย่างไรนะการวิจัยก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะประการแรกการวิจัยช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่แล้วก็ทฤษฎีใหม่ประการที่2ประโยชน์ของการวิจัยนะคะจะช่วยวินิจฉัยปัญหาหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาของสังคมในภาพรวมแล้วก็ช่วยในการวางแผนการกำหนดนโยบายจากรากฐานที่เชื่อถือได้จากผลงานวิจัยแล้วก็ประโยชน์อีกประการหนึ่งนะคะคือช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรตัวเองได้จากผลการวิจัยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการวิจัยนะคะต่อไปแล้วการวิจัยเนี่ยมีกี่ประเภทจริงๆแล้วการวิจัยมีมากมายนะคะมีหลายประเภทแล้วแต่ว่าจะแบ่งกันนะคะอย่างเช่นถ้าแบ่งตามศาสตร์ความรู้นะคะก็จะมีที่ใกล้เคียงเราอย่างเช่นทางศาสตร์ทางด้านบัญชีทางด้านการเงินหรือทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะหรือว่าจะแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแบ่งตามความมุ่งหมายของการวิจัยนะแบ่งตามวิธีการวิจัยนะคะหรือแบ่งตามลักษณะของข้อมูลอย่างเช่นข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงคุณภาพอย่างนี้ก็เป็นการแบ่งตามลักษณะของข้อมูลนะคะหรือสามารถจะแบ่งตามวิธีการเก็บข้อมูลนะคะหรือว่าแบ่งตามระยะเวลาที่นำผลการวิจัยไปใช้อันนี้ก็เป็นประเภทของการวิจัยซึ่งท่านผู้รู้ก็สามารถจะแบ่งได้หลายๆประเภทนะคะต่อไปนะคะในการทำวิจัยนั้นจะต้องมีการออกแบบนะคะทำไมต้องมีการออกแบบก็เหมือนกับว่าเราจะสร้างบ้านเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีแบบของบ้านก่อนถึงจะค่อยมาวางเสาเข็มอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในการทำวิจัยก็เหมือนกันนะคะเราจะต้องมีการออกแบบก่อนฉะนั้นคำว่าการออกแบบการวิจัยหมายถึงอะไรหมายถึงการวางแผนเพื่อตอบคำถามของเรื่องที่เราจะทำวิจัยนะคะอันนี้ก็เป็นการออกแบบการวิจัยนะตอบคำถามอะไรบ้างอันนี้สำคัญมากนะคะในการทำวิจัยเราต้องตอบ4คำถามนี้ให้ได้นะคำถามแรกคือเราจะศึกษาวิจัยเรื่องอะไรนะคะ what เรื่องอะไรนะเมื่อเราทราบว่าเราจะศึกษาวิจัยเรื่องอะไรแล้วต่อไปก็คือทำไม why ทำไมเราจึงศึกษาเรื่องนี้ล่ะนะแล้วก็เราจะศึกษาเรื่องนี้ได้อย่างไร how นะคะแล้วต่อไปเมื่อใดเว้นนะเราจะเริ่มดำเนินการศึกษาตามขั้นตอนนะคะสรุปว่าการออกแบบคือตอบคำถาม what นะ why how และ when นะคะอันนี้คือการออกแบบการวิจัยจะต้องตอบ4คำถามนี้ให้ได้ก่อนนะคะเอาล่ะที่ต่างสมมติว่าเราออกแบบการวิจัยไปแล้วนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการในการทำวิจัยแหละกระบวนการในการทำวิจัยนั้นหรือขั้นตอนในการทำวิจัยเนี่ยมีทั้งหมดอยู่8ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1คือการกำหนดหัวเรื่องการวิจัยนะขั้นตอนที่2กำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์แล้วขั้นตอนที่3กำหนดกรอบแนวคิดและตัวแปรขั้นตอนที่4ตั้งสมมติฐานและขั้นตอนที่5เก็บรวบรวมข้อมูลตามด้วยขั้นตอนที่6วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลและสรุปผลเขียนรายงานวิจัยเป็นขั้นตอนที่7นะคะขั้นตอนที่8ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำเสนอผลการวิจัย

ไปนำเสนอและเผยแพร่ผลงานนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นกระบวนการในการทำวิจัยนะคะต่อไปเรามาดูรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนกันนะคะขั้นตอนที่1 นะการเลือกหัวเรื่องในการทำวิจัยนะคะมีหลักการอย่างไรในการเลือกหัวเรื่องนะคะหลักข้อแรกในการเลือกหัวเรื่องก็คือว่าต้องเลือกเรื่องที่ผู้วิจัยมีความรู้ความสามารถและสนใจที่จะทำนะฮะอย่างเช่นเราเป็นนักบัญชีนะคะเราก็ต้องเลือกหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีของเรานะคะอย่างเช่นเราจะไปเลือกหัวข้อว่าเทคนิคการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็คงจะไม่ใช่เราน่าจะเป็นหัวข้อการวิเคราะห์ต้นทุนของการผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยเรามีความรู้ความสามารถฐานะที่เราเป็นนักบัญชีนะคะหลักข้อต่อไปคือว่าเรื่องที่เราจะเลือกนั้นแหล่งทุนผู้ให้การสนับสนุนได้กำหนดเอาไว้นะคะแหล่งทุนเขาอาจจะกำหนดไว้เพราะว่าเขาต้องการคำตอบบางประการนะฮะงั้นเขาจะกำหนดหัวข้อเอาไว้แล้วก็ไปดูซิว่าหัวข้อเหล่านั้นเราสามารถทำวิจัยได้หรือไม่ค่ะเรื่องที่หน่วยงานเป็นผู้กำหนดนะคะหน่วยงานบางหน่วยงานเขาต้องการคำตอบนะคะเขาจะกำหนดเอาไว้นะคะแล้วก็หลักอีกข้อหนึ่งคือว่าเรื่องที่มีความสำคัญทางด้านวิชาการและเพิ่มพูนความก้าวหน้าทางวิชาการนะคะเรื่องที่สามารถนำไปประยุกต์เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานสังคมและประเทศชาติได้และเป็นเรื่องที่เป็นไปได้และสามารถทดสอบได้นะคะเราจะทำวิจัยอะไรต้องวิจัยเรื่องที่จะเป็นไปได้ในวิชาชีพของเราแล้วก็สามารถทดสอบได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหลักในการเลือกหัวเรื่องนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเราเลือกหัวเรื่องแล้วนะคะเราก็จะกำหนดปัญหานะปัญหาที่ระบุหรือที่กำหนดนั้นต้องชัดเจนนะฮะสามารถตอบคำถามได้ว่าทำไมเราถึงทำวิจัยเรื่องนี้นะแล้วปัญหาที่กำหนดนั้นต้องสามารถนำไปพิสูจน์แล้วก็กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ได้ฮะกำหนดวัตถุประสงค์นะวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่เรากำหนดนั้นต้องสั้นนะคะอย่าให้ยืดยาวนะแล้วต้องมีความชัดเจนสอดคล้องกับปัญหาของการวิจัยนะวัตถุประสงค์ทุกข้อจะต้องสามารถศึกษาหาคำตอบได้นะคะบางโครงการเนี่ยตั้งวัตถุประสงค์ไว้มากมายแต่ว่าเวลาศึกษาครบจริงๆเนี่ยไม่สามารถจะศึกษาได้ตามครบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้นะคะวัตถุประสงค์มักนิยมเขียนเป็นประโยคบอกเล่านะโดยมีวัตถุประสงค์สามารถแยกเป็นข้อได้นะคะคือไม่ใช่บอกเล่ายาวเหยียดไปเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ควรจะกำหนดวัตถุประสงค์เป็นข้อให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ควรนำประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาหรือข้อเสนอแนะมาเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์เอาล่ะต่อไปเราจะกำหนดกรอบแนวคิดและตัวแปรนะการกำหนดกรอบแนวคิดนะแนวคิดการวิจัยจะนำไปสู่การตั้งสมมติฐานเพื่อการทำวิจัยนะแนวคิดได้มาจากไหนคะแนวคิดก็ได้มาจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะแนวคิดการวิจัยช่วยให้ได้มาซึ่งคำตอบในปัญหาที่กำหนดไว้นะแนวคิดมักจะถูกกำหนดในรูปของกรอบแนวคิดนะคะการกำหนดตัวแปรทั้งหมดเนี่ยต้องกำหนดว่ามีกี่ตัวนะคะแล้วก็อะไรบ้างแล้วตัวแปรที่กำหนดไว้ตัวแปรใดเป็นตัวแปรอิสระตัวแปรใดเป็นตัวแปรตามนะต้องกำหนดให้ชัดเจนด้วยต่อไปการตั้งสมมติฐานเนี่ยงานวิจัยทุกเรื่องเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีการตั้งสมมติฐานทุกเรื่องก็ได้นะคะบางเรื่องอาจจะไม่มีการตั้งสมมติฐานนะสมมติฐานถ้าเราจะตั้งต้องรัดกุมไม่คลุมเครือสามารถสะท้อนให้เห็นแนวคิดที่ชัดเจนและสามารถทดสอบได้แล้วก็การตั้งสมมติฐานควรอิงทฤษฎีไม่ใช่คิดอะไรก็ตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่ควรนะคะควรจะอิงทฤษฎีหรือแนวคิดที่เป็นที่ยอมรับหรือเชื่อถือได้นะคะเสร็จแล้วมาขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลอันนี้ก็สำคัญมากนะคะก่อนลงมือทำการเก็บข้อมูลผู้วิจัยต้องมีความชัดเจนนะเกี่ยวกับข้อมูลที่จะเก็บว่าเป็นข้อมูลประเภทใดนะเช่นเป็นข้อมูลประเภทปฐมภูมิหรือข้อมูลประเภททุติยภูมินะคะเมื่อเก็บข้อมูลได้แล้วก็มาถึงขั้นตอนทำการวิเคราะห์และประมวลผลซึ่งมีอยู่2วิธีนะวิธีแรกคือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาคือเป็นการบรรยายนะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงเหตุและผลบรรยายด้วยเหตุและผลแล้วก็วิธีหนึ่งก็คือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือทางสถิตินะคะเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาถึงขั้นตอนสรุปผลและก็เขียนรายงานวิจัยการสรุปผลคือสรุปสิ่งที่ค้นพบนะเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไรนะเมื่อสรุปผลแล้วต่อไปก็ต้องเป็นการอภิปรายผลที่เราสรุปนะคะการอภิปรายผลที่ค้นพบเนี่ยต้องให้เชื่อมโยงไปยังทฤษฎีข้อเท็จจริงหรืองานวิจัยที่ทำมาแล้วนะคะแล้วเมื่อมีการอภิปรายผลแล้วก็ต้องตามด้วยการที่เราจะต้องมีข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับประโยชน์ของการวิจัยด้วยนะคะแล้วก็นำผลการวิจัยที่สรุปมาเขียนรายงานการวิจัยนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนที่7นะคะต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องรูปแบบของการเขียนรายงานการวิจัยนะโดยทั่วไปรายงานวิจัยประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะคะส่วนแรกคือส่วนนำเรื่องส่วนที่2คือส่วนเนื้อเรื่องและส่วนที่3คือส่วนท้ายหรือส่วนอ้างอิงนะคะเรามาดูส่วนนำเรื่องว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะส่วนนำเรื่องของใจก็คือจะมีปกนอกปกในแล้วก็มีบทคัดย่อมีกิจกรรมประกาศมีคำนามมีสารบัญมีสารบัญตารางสารบัญรูปภาพแล้วก็มีคำย่อแล้วก็คำศัพท์ถ้าหากว่ามีนะคะส่วนที่สองนะคะส่วนเนื้อเรื่องนะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยบทนำทบทวนวรรณกรรมวิธีการศึกษาเรื่องระเบียบวิธีวิจัยนะผลการวิจัยนะแล้วก็สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะอันนี้เป็นส่วนของเนื้อเรื่องนะคะส่วนท้ายนะของเล่มการวิจัยหรือส่วนอ้างอิงจะประกอบไปด้วยเอกสารอ้างอิงแล้วก็ภาคผนวกถ้ามีนะคะแล้วก็ดัชนีนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่3นะฮะการนำเสนอและเผยแพร่งานวิจัยคือเมื่อกี้เราสรุปผลแล้วนะคะนะแล้วต่อไปก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายว่าเราจะนำผลการวิจัยเนี่ยไปเผยแพร่และเสนออย่างไรนะก็มี2แบบนะคะแบบแรกคือเราจะต้องทำรายงานวิจัยเป็นรูปเล่มนะคะทุกวิจัยจะต้องมีรายงานวิจัยเป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานนะซึ่งอาจจะเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนวิจัยที่เราทำโครงการอีกรูปแบบนึงคือรูปแบบที่เป็นบทความนะเพื่ออะไรเพื่อนำไปเสนอในที่ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการนำเสนอผลงานวิจัยนะคะต่อไปนะคะลักษณะของการวิจัยด้านการบัญชีเมื่อเราได้เรียนรู้ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับการวิจัยแล้วนะคะค่ะเราก็มาดูว่าแล้วการวิจัยด้านการบัญชีวิชาชีพของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราสามารถเลือกทำการวิจัยได้ก็จะมีวิจัยด้านการบัญชีการเงินวิจัยด้านการบัญชีเพื่อการจัดการด้านการสอบบัญชีสารสนเทศทางการบัญชีแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีนะคะอันนี้เป็นขอบเขตของการวิจัยด้านการบัญชีนะด้านการบัญชีการเงินวิจัยด้านการบัญชีการเงินคือเราจะวิจัยเกี่ยวกับปัญหาในการใช้มาตรฐานการบัญชีกระบวนการบัญชีต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องในขอบเขตของการวิจัยเกี่ยวกับบัญชีการเงินนะส่วนบัญชีเพื่อการจัดการก็เป็นไปตามว่าการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเนี่ยเพื่อในการบริหารจัดการนะคะเช่นเรื่องต้นทุนนะคะก็เป็นเรื่องของการบัญชีเพื่อการจัดการที่เราสามารถทำการวิจัยได้ต่อไปก็เป็นการสอบบัญชีนะคะก็คือเราสามารถทำวิจัยเรื่องมาตรฐานการสอบบัญชีมาตรฐานของผู้สอบบัญชีหรือจะทำวิจัยเรื่องทางด้านระบบสารสนเทศการทางการบัญชีนะคะเช่นการวางระบบบัญชีการวางระบบบัญชีต้นทุนอันนี้ก็สามารถทำวิจัยได้นะคะแล้วก็อีกด้านอื่นๆของการวิจัยด้านการบัญชีที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงอันนี้เราก็สามารถทำการวิจัยได้นะอันนี้ทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาของ 14.1 นะคะเมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยไปแล้วนะคะต่อไปก็เป็นตอนที่ 14.2 นะคะตอนที่ 14.2 เป็นการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการบัญชีนะมีประเด็นที่จะเรียนรู้ในตอนนี้อยู่3ประเด็นหรือ3หัวเรื่องนะคะหัวเรื่องที่1องค์ประกอบและหลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยหัวเรื่องที่2การกำหนดหัวเรื่องโครงการวิจัยด้านการบัญชีและหัวเรื่องที่3ของตอนนี้นะคะเป็นกรณีศึกษาการเขียนและการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิจัย

ด้านการบัญชีค่ะเรามาดูข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการบัญชีว่ามีองค์ประกอบหลักอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบหลักมีอยู่11ข้อนะคะข้อแรกก็คือชื่อหัวเรื่องโครงการวิจัยอันนี้แน่นอนจะต้องมีนะคะองค์ประกอบที่2ความสำคัญของปัญหาการวิจัยนะคะต่อไปวัตถุประสงค์ของการวิจัยขอบเขตของการวิจัยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยการทบทวนวรรณกรรมระเบียบวิธีวิจัยบุคลากรผู้ดำเนินการวิจัยของโครงการนี้นะคะว่ามีใครเป็นประธานโครงการใครเป็นผู้ร่วมโครงการนะแล้วก็งบประมาณในการวิจัยนะเอกสารอ้างอิงแล้วก็ภาคผนวกทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบหลักของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยนั้นก็มีหลักการเขียนนะคะว่าจะต้องเขียนให้อย่างสมบูรณ์นะคะก็คือเราจะมีโครงการเขียนโครงการวิจัยไปเสนอใครก็ตามเนี่ยก็จะต้องมีความสมบูรณ์ให้ครบทั้ง11ข้อตรงนี้นะคะแล้วก็ต้องมีความสม่ำเสมอนะในการเขียนโครงการวิจัยเนี่ยจะต้องใช้ศัพท์นะเราใช้ศัพท์อะไรเช่นสินทรัพย์ก็ต้องเป็นสินทรัพย์ไม่ใช่เดี๋ยวสินทรัพย์เดี๋ยวทรัพย์สินอย่างนี้นะคะต้องมีความสม่ำเสมอในการเขียนข้อความนะคะเราต้องมีความทันสมัยตรงประเด็นนะฮะเสร็จแล้วก็ต้องมีจรรยาบรรณนะก็ต้องมีเรื่องของรักษาความลับแล้วก็การไม่ลอกเลียนแบบอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอแล้วก็หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะแหล่งที่มาของหัวเรื่องการวิจัยด้านการบัญชีนะคะก็จะมีอยู่หลายแหล่งนะคะแหล่งแรกคือหัวเรื่องการวิจัยด้านการบัญชีที่ผู้วิจัยกำหนดขึ้นมาเองนะผู้วิจัยกำหนดขึ้นมาเองจากความสนใจของนักบัญชีเองนะจากสภาพสังคมทางธุรกิจหรือจากงานวิจัยที่ผ่านมานะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่หนึ่งนะนักบัญชีเนี่ยอยากจะทราบว่าเทคนิคการบัญชีบริหารที่ผู้บริหารนำมาประยุกต์กับการตัดสินใจจะส่งผลอย่างไรต่อธุรกิจ SME นักบัญชีอาจจะกำหนดหัวเรื่องว่าเทคนิคการบัญชีบริหารต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจ SME ในเขตกรุงเทพมหานครนะคะอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่นักบัญชีกำหนดขึ้นมาเองนะตัวอย่างที่สองนะปัจจุบันในหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยกำลังเกิดปัญหาสภาพอากาศเป็นพิษต่อสุขภาพร่างกายนะซึ่งอาจจะมีผลกระทบถึงสภาพการทำงานของบุคลากรนะอันนี้เราอาจจะสงสัยเอ๊ะเกี่ยวกันยังไงนะคะก็คือการทำงานของบุคลากรของหน่วยงานต่างๆมันก็จะมีผลกระทบไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเราอาจจะกำหนดหัวเรื่องว่าผลกระทบของ PM 2.5 ต่อต้นทุนการผลิตผ้าฝ้ายทอมือในจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาตรงนี้ค่อนข้างจะมากตามข่าวที่เราได้รับทราบกันมาตัวอย่างต่อไปจากตัวอย่างที่2เมื่อสักครู่นี้นะคะนักวิจัยอาจจะกำหนดขอบเขตการวิจัยจากเรื่องเดิมไปสู่เรื่องใหม่นะคะอย่างเช่นผลกระทบของการเกิด PM 2.5 ต่อรายได้และต้นทุนบริการของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่านักท่องเที่ยวมาใช้บริการน้อยลงนะต่อไปนะคะเป็นหัวเรื่องการวิจัยด้านการบัญชีที่ถูกกำหนดมาให้จากองค์กรนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือจากที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการบัญชีนะอย่างตัวอย่างเช่นองค์กรคือในที่นี้สมมุติว่าเป็นกรมสรรพากรนะคะมีนโยบายออกมาตรการสนับสนุนการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องเพื่อเสียภาษีเรียกว่ามาตรการบัญชีชุดเดียวเราคงจะรู้จักคำนี้แล้วนะคะอยากทราบถึงผลของการออกมาตรการดังกล่าวนะกรมสรรพากรอาจจะกำหนดหัวเรื่องว่าการรับรู้และการปฏิบัติตามมาตรการบัญชีชุดเดียวของกรมสรรพากรสำหรับผู้ประกอบการในเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหน่วยงานเป็นคนกำหนดนะต่อไปนะหน่วยงานที่มีการประกวดมีการจัดประกวดการเสนอโครงการวิจัยภายในกรอบที่กำหนดไว้นะเพื่อสำหรับการให้ทุนอุดมการวิจัยอย่างเช่นหัวข้อการพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยนะตัวอย่างต่อไปนะคะอันนี้เป็นการกำหนดจากที่ประชุมสัมมนานะคะในการประชุมสัมมนาระดับชาติด้านการบัญชีซึ่งจะมีบ่อยๆนะคะเรามักจะมีการพูดถึงการพิสูจน์แนวคิดใหม่นะเพื่อให้ได้ทฤษฎีใหม่ที่ตาม

0: มาหรือมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงนะซึ่งจะต้องสนับสนุนด้วยงานวิจัยเป็นหลักสำคัญนะจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือขึ้นมาอย่างเช่นหัวข้อที่ว่าสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชีวิชาชีพในมุมมองของผู้บริหารในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกนะคะอันนี้เป็นหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งนะทีนี้ในการกำหนดหัวเรื่องการวิจัยนะคะทางด้านการบัญชีก็มีข้อควรพิจารณานะประการแรกนะคะคือเงื่อนไขในการทำวิจัยนะความสามารถของนักบัญชีเองนะคะถ้าเราเป็นนักบัญชีทางด้านการเงินนะคะเราก็ควรจะตั้งหัวข้อของการวิจัยในความสามารถในขอบเขตของเรานะคะหรือว่าด้านเงินทุนนะคะบางวิจัยบางโครงการจะต้องใช้เงินทุนจำนวนมากเรามีความสามารถไหมนะด้านเวลาด้วยนะคะเงื่อนไขข้อต่อไปความสามารถในการหาข้อมูลสนับสนุนเรื่องการวิจัยด้านการบัญชีนั้นส่วนมากจะต้องเป็นตัวเลขนะคะเรามีความสามารถหาข้อมูลมากน้อยแค่ไหนนะข้อมูลบางลักษณะนั้นเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของหน่วยงานนะคะเขาไม่อยากจะเปิดเผยนะคะซึ่งเราอาจจะต้องขออนุญาตนะแล้วอีกลักษณะหนึ่งการวิจัยด้านการบัญชีนั้นนะเราอาจจะไม่สามารถเก็บข้อมูลในลักษณะเป็นเปอร์เซ็นต์เป็น 10% 20% บางหัวข้อเนี่ยจะต้องเก็บ 100% เก็บทั้งหมดนั้นเราสามารถเก็บได้ไหมนะคะข้อควรพิจารณาอีกข้อหนึ่งก็คือว่าคุณค่าของหัวเรื่องที่ทำวิจัยเนี่ยด้านการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยมีคุณค่าสักแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อควรพิจารณานะต่อไปนะคะเราก็มาถึงตอนที่ 14.3 นะฮะเราจะดำเนินการวิจัยด้านการบัญชีนะคะในหน่วยนี้นะคะเราจะเน้นการดำเนินการวิจัยด้านการบัญชีการเงินแล้วก็กรณีศึกษาแล้วก็การวิจัยด้านการบัญชีเพื่อการจัดการและกรณีศึกษาจะมีอยู่2หัวเรื่องแต่ความจริงมีวิจัยด้านบัญชีด้านอื่นๆแต่ว่าในหน่วยนี้จะมีเน้น2เรื่องนี้นะคะสำหรับการวิจัยด้านการบัญชีการเงินขอบเขตนะคะมีอะไรบ้างการวิจัยด้านการบัญชีการเงินเป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาแนวปฏิบัติและการประยุกต์ด้านการบัญชีการเงินเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการทางการบัญชีนะคะตัวอย่างเช่นการศึกษานโยบายการบัญชีของกิจการ SB ที่ทำการผลิตและจำหน่ายตะไคร้หอมกันยุงในภาคเหนือนะตัวแปรที่สนใจจะศึกษาสำหรับนโยบายการบัญชีก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้สินทรัพย์การรับรู้หนี้สินส่วนของเจ้าของการรับรู้รายได้และการรับรู้ค่าใช้จ่ายอันนี้เป็นวิจัยบัญชีการเงินวิจัยการบัญชีเพื่อการจัดการก็ขอบเขตก็เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารก็คือหน้าที่ในการวางแผนในการสั่งการควบคุมแล้วก็การตัดสินใจนะคะตัวอย่างหัวเรื่องวิจัยด้านการบัญชีเพื่อการจัดการก็มีการออกแบบระบบการจัดทำต้นทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอันนี้เป็นหัวข้อจริงนะตัวแปรก็คือเกี่ยวกับตัวผักด้านต้นทุนกลุ่มต้นทุนกิจกรรมแล้วก็การแบ่งปันต้นทุนนะคะสำหรับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาการวิจัยด้านการบัญชีการเงินนะคะอันนี้ก็เป็นหัวข้อจริงนะคะการวิจัยด้านการบัญชีการเงินเรื่องนโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นงานวิจัยต้องการของหน่วยงานคือของมหาวิทยาลัยนะคะวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะเรื่องนโยบายการบัญชีนะคะก็คือเพื่อศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันแล้วก็เพื่อเทียบเคียงนโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัยกับมหาลัยของรัฐและก็มหาลัยในกำกับที่มีระบบการบัญชีที่ดีนะคะแล้วก็เพื่อกำหนดนโยบายการบัญชีทุกๆประเภทของมหาวิทยาลัยนะคะอันนี้ก็เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยนะคะตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องนโยบายการบัญชีของมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาของหน่วยที่14นะคะก็ขอให้นักศึกษาไปศึกษารายละเอียดแล้วก็ดูกรณีศึกษาในชุดวิชาอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีประสบความสำเร็จในการเรียนสวัสดีค่ะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหา

วิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชา

0: ผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีสารในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียน

0: ออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่าร้อยละ80จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
2: ัน ไกล
3: เอาอะไร
2: เอาเหมือนเดิมจานหนึ่ง
4: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
6: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
7: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
8: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
9: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
9: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
5: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
11: ครับสวัสดีครับวันนี้ก็คงจะถึงชุดวิชา32483สัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการนะครับสำหรับวันนี้แล้วเนี่ยก็คงจะเป็นหน่วยที่15แล้วนะครับประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการในหน่วยนี้นะครับจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นทั้งสิ้น3ตอนด้วยกันนะครับ3ตอนที่ว่าก็คือในตอนแรก 15.1 จะเป็นเรื่องของประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการด้านการวางแผนและการควบคุม 15.2 จะเป็นประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตและ 15.3 ประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการด้านสารสนเทศครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในตอนที่ 15.1 ประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการด้านการวางแผนและการควบคุมในตอนนี้นะครับจะมีแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาก็คือการบัญชีเพื่อการจัดการนั้นเป็นงานในหน้าที่ของนักบัญชีที่มีหน้าที่หลักในการจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนงบประมาณและการควบคุมการดำเนินงานโดยกำหนดมาตรฐานของปริมาณเวลาและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในการวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีมีประเด็นสำคัญที่นักบัญชีจะต้องประยุกต์หลักการทางด้านการจัดการตามสภาพการที่เกิดขึ้นกับกิจการเพื่อนำเสนอข้อมูลให้ฝ่ายบริหารตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรครับแนวคิดในข้อที่2นะครับนักบัญชีอันนี้เป็นแนวคิดในข้อแรกนะครับซึ่งในแนวคิดข้อที่2นั้นเดี๋ยวเราไปอยู่ในเรื่องที่ตอนต่อๆไปนะครับในตอนที่ 15.1 นั้นเราจะมีหัวเรื่องอยู่2เรื่องด้วยกันคือ 15.1.1ก็จะเป็นประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการด้านการวางแผนและ 15.1.2 จะเป็นประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการด้านการควบคุมในแนวคิดข้อ1นั้นนักบัญชีเพื่อการจัดการนั้นมีหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูลทางการบัญชีเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำข้อมูลไปดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการจัดการจะใช้ในการวางแผนให้บรรลุความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้นและความผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการบัญชีเพื่อการจัดการ

การจะต้องเข้ามามีบทบาทในการจัดการที่ให้ธุรกิจสามารถนำข้อมูลไปพิจารณาในแง่มุมต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลทางการเพื่อการวางแผนนั้นจึงต้องมีการพิจารณาปรับให้สอดรับกับเป้าหมายและแผนงานเหตุการณ์อย่างทันการจึงจะใช้ข้อมูลทางการบัญชีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแนวคิดข้อที่2การควบคุมทางด้านการจัดการโดยการวัดผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับแผนงานที่วางไว้เมื่อผลงานที่เกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะแตกต่างจากแผนงานในทางที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจจะถูกนำมาพิจารณาหาสาเหตุเพื่อหาทางแก้ไขโดยฝ่ายบัญชีจะต้องดำเนินการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นที่แตกต่างจากประมาณการและให้ข้อมูลเพื่อพิจารณาแก้ไขสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินการจริงไม่เป็นไปตามประมาณการหรือแผนงานรวมถึงการเสนอวิธีการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อให้การจัดการธุรกิจมีประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เรามาดูนะครับในเรื่องที่ 15.1.1 ประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการด้านการวางแผนในเรื่องนี้นักบัญชีย่อมทราบดีนะครับว่าบทบาทของการบัญชีเพื่อการจัดการนั้นจะมีอยู่3ประการประการแรกการวางแผนครับเป็นกระบวนการกำหนดแผนงานของธุรกิจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งธุรกิจจะต้องจัดทำแผนงานทั้งระยะสั้นใช้ปฏิบัติงานไม่เกิน1ปีแผนงานระยะปานกลางใช้เวลาปฏิบัติงานมากกว่า1ปีแต่ไม่เกิน5ปีและแผนงานระยะยาวใช้เวลาปฏิบัติงานตั้งแต่5ปีขึ้นไปซึ่งในแผนงานนั้นๆจะต้องมีการพัฒนากลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรที่กำหนดการวางแผนระยะสั้นจะเป็นการวัดผลการดำเนินงานประจำปีอย่างไรก็ตามการวางแผนที่สามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้นั้นฝ่ายบริหารต้องได้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการจัดการในการจัดทำแผนงานการบัญชีเพื่อการจัดการจึงมีความสำคัญที่จะสนับสนุนข้อมูลทางการบัญชีในการวางแผนงานแผนระยะสั้นมักจัดทำในรูปของงบประมาณผู้บริหารจะใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงานของกิจการการควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการวางแผนซึ่งกิจการจะต้องควบคุมการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการบัญชีเพื่อการจัดการจะช่วยกำหนดมาตรฐานของปริมาณเวลาต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ถูกต้องเหมาะสมและทันเวลาในการนำเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหารบทบาทที่3ครับการตัดสินใจผู้บริหารของกิจการจะเป็นผู้ตัดสินใจซึ่งต้องได้รับข้อมูลจากฝ่ายบัญชีดังเช่นกรณีสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจผู้บริหารควรได้รับข้อมูลจากฝ่ายบัญชีพร้อมแนวทางแต่ละทางเลือกที่จะทำให้กิจการบรรลุวัตถุประสงค์ข้อมูลทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจจะช่วยให้เห็นความแตกต่างของข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของแต่ละทางเลือกและแต่ละสถานการณ์ได้ชัดเจนขึ้นนักบัญชีจะเป็นผู้เตรียมข้อมูลเพื่อการจัดการให้แก่ผู้บริหารจำนวนข้อมูลจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริหารผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับความสำคัญของสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจถ้าเป็นการตัดสินใจอยู่ในระดับสำคัญมากความเกี่ยวข้องของข้อมูลก็ต้องมากเช่นกันกระบวนการตัดสินใจจะเกิดขึ้นและมีอยู่ในทุกขั้นของการวางแผนและการควบคุมเรามาดูภาพกันนะครับภาพนี้จะแสดงความสัมพันธ์ของบทบาทการบริหารการจัดการเราจะเห็นเลยว่าในบทบาททั้ง3บทบาทนั้นเป็นบทบาทที่ต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเริ่มตั้งแต่การวางแผนและเมื่อวางแผนไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการควบคุมเมื่อควบคุมได้สิ่งที่เกิดขึ้นจากการควบคุมกับสิ่งที่เราได้วางแผนไว้หากต้องตัดสินใจก็จะต้องมีวิธีการตัดสินใจโดยผู้บริหารนั้นจะต้องมีการอนุมัติแผนงานสั่งการแล้วก็พิจารณาข้อมูลที่เกิดขึ้นเรามาดูกรณีศึกษากันนะครับ
ในกรณีศึกษาที่ 15.1 งบประมาณของบริษัทบริบูรณ์จำกัดบริษัทบริบูรณ์จำกัดได้เริ่มประกอบธุรกิจผลิตจำหน่ายสินค้าบริโภคประเภทอาหารขบเคี้ยวในปี 2500X1 โดยมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าเริ่มต้นที่1ล้านบาทสินค้าที่จำหน่ายเป็นสินค้าที่ยังไม่มีในตลาดโดยผู้บริหารเป็นผู้คิดริเริ่มในประเทศไทยช่วงเวลา2ปีแรกกิจการนั้นเติบโตได้ดีจากยอดขาย1ล้านและ2ล้านตามลำดับทำให้ผู้ถือหุ้นมีมติเพิ่มทุนในปีที่3เป็น3ล้านบาทเพื่อการลงทุนในเครื่องจักรจากการเติบโตของกิจการทำให้ผู้บริหารได้วางแผนจะเพิ่มยอดขายในปีที่3เพิ่มขึ้นอีก 50% จากปีก่อนจึงมอบหมายให้ฝ่ายบัญชีของกิจการไปดำเนินการจัดทำงบประมาณเพื่อพิจารณาซึ่งใน2ปีที่บริษัทได้เติบโตนั้นไม่เคยจัดทำงบประมาณมาก่อนเราดูนะครับจากการที่ให้ฝ่ายบัญชีไปจัดทำแผนงานในปีที่3โดยมีเป้าหมายเพิ่มยอดขายขึ้นอีก 50% ฝ่ายบัญชีจะทำอย่างไรนะครับฝ่ายบัญชีเมื่อได้รับคำสั่งในการดำเนินการก็ไปจัดทำงบประมาณโดยหาข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณนำเสนอฝ่ายบริหารและถ้าท่านล่ะเป็นฝ่ายบัญชีจะนำข้อมูลตรงนี้ไปจัดทำงบประมาณได้หรือไม่จริงๆแล้วในเรื่องของการบัญชีเพื่อการจัดการเกี่ยวกับงบประมาณนั้นหากเราพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเราจะพบว่าการจัดทำงบประมาณที่ฝ่ายบัญชีได้รับมอบหมายตามกรณีศึกษานั้นแม้ว่าจะเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารได้มอบหมายมาแต่การดำเนินการกิจการนั้นไม่ได้มีเพียงบัญชีเพียงฝ่ายเดียวครับดังนั้นนักบัญชีจะคิดด้วยลำพังเพียงฝ่ายเดียวคงไม่ได้การจัดการทางด้านการบัญชีจึงต้องไปปรึกษาหารือนะครับประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจะทำให้งบประมาณที่จัดทำขึ้นนะครับสามารถที่จะเอาไปดำเนินการได้ตามแผนงานดังนั้นตัวนักบัญชีเองย่อมรู้ดีว่าเราจะต้องติดต่อกับใครอย่างเช่นงบประมาณการขายเราก็คงจะต้องศึกษาหรือสอบถามไปยังฝ่ายขายงบประมาณการผลิตนะครับก็คงจะทำมาจากตัวงบประมาณการขายในเบื้องต้นแล้วก็ไปกำหนดแผนการผลิตจากแผนการผลิตก็คงจะต้องกลับไปดูว่าการเตรียมเกี่ยวกับวัตถุดิบเป็นอย่างไรก็คงจะต้องคลังจะต้องเอาข้อมูลจากฝ่ายผลิตไปดำเนินการจัดทำแผนการสั่งซื้อเมื่อแผนการสั่งซื้อเสร็จฝ่ายจัดซื้อก็จะไปดำเนินการทำงบประมาณการซื้อซึ่งงบประมาณการซื้อก็จะไปสู่นะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับการจ่ายนะครับด้านการขายก็จะเกิดลูกหนี้ก็จะต้องไปทำงบประมาณการเก็บหนี้ตามเทอมเครดิตที่ให้แล้วในท้ายที่สุดก็จะไปสู่ในเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายขอบเขตของการผลิตนอกจากนั้นในสิ่งที่เราลงทุนไปการจ่ายการรับมันก็จะมาสิ้นสุดตรงที่งบประมาณเงินสดครับส่วนเรื่องที่2จะเป็นประเด็นสำคัญทางการบัญชีการจัดการด้านการควบคุมการควบคุมหมายถึงการควบคุมในการจัดการโดยการวัดผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับแผนงานที่วางไว้เมื่อผลงานที่เกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะแตกต่างจากแผนงานในทางที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็จะต้องมาหาสาเหตุเพื่อดำเนินการแก้ไขในเรื่องนี้ตัวอย่างเช่นข้อมูลยอดขายที่ทำให้ในปีนี้สูงกว่าเป้าหมายหรือแผนงานมากอาจเป็นมาจากสาเหตุการจัดทำแผนการขายที่ต่ำเกินไปดังนั้นฝ่ายบัญชีจึงต้องควรที่จะต้องพิจารณาเวลาจัดทำงบประมาณแผนการขายจากฝ่ายขายว่าตัวเลขที่ให้มาจากอดีตที่ผ่านมานั้นมีประวัติเป็นอย่างไรเพราะป้องกันไม่ให้ฝ่ายขายนั้นกำหนดแผนการขายที่ต่ำเกินไป2. ปริมาณการใช้วัตถุดิบในการผลิตสูงกว่ามาตรฐานมากอาจจะเกิดจากการใช้ที่ไม่ประหยัดจึงต้องมีความชำนาญคุมคุณภาพของวัตถุดิบก็จะต้องดีด้วยถ้ามันเกิดการต่ำก็แน่นอนล่ะครับต้นทุนก็ต้องสูงเป็นปกติงบประมาณการผลิตได้วางแผนการผลิตไว้ที่ 200,000 หน่วยและในการผลิตจริงฝ่ายผลิตก็สามารถทำได้ต่ำกว่า 200,000 หน่วยก็แสดงว่าฝ่ายผลิตทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิผลอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับคราวนี้เรามาดูกรณีศึกษาฝ่ายบัญชีทำหน้าที่ประสานงานหน่วยต่างๆรวบรวมข้อมูลในการจัดทำงบประมาณทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นงบประมาณการซื้องบประมาณการผลิตงบประมาณการลูกหนี้นะครับและฝ่ายบัญชีก็ได้สอบทานงบประมาณทั้งหมดในชุดงบประมาณอย่างสมบูรณ์นำเสนอฝ่ายบริหาร
เพื่อทำการอนุมัติแล้วแต่ก็ปรากฏว่างบประมาณที่ฝ่ายบัญชีนั้นได้จัดทำผ่านการอนุมัติทั้งหลายนั้นน่ะเมื่อมันเกิดขึ้นจริงก็ปรากฏว่างบประมาณนั้นจะสูงกว่านะครับผลการดำเนินงานจริงถึง 20-25% จากเหตุผลดังกล่าวเนี่ยมันจะทำการควบคุมอย่างไรนะครับในประเด็นนี้เนี่ยเราจึงรู้ว่าปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณาในการดำเนินการวางแผนงบประมาณก็คือการควบคุมการปฏิบัตินะครับงบประมาณที่เกิดขึ้นที่มันสูงเกินไปนั้นมันอาจจะเกิดจากขาดการควบคุมซึ่งฝ่ายบัญชีจะต้องเป็นผู้สรุปการดำเนินงานประจำปีโดยไม่มีการควบคุมตรงนี้เนี่ยมันทำให้แผนงานอาจจะไม่สำเร็จได้การควบคุมจึงมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้งบประมาณนั้นดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผลนั้นการควบคุมการดำเนินงานจึงต้องมีการเปรียบเทียบทุกเดือนในผลที่เกิดขึ้นนะครับกรณีที่มีผลแตกต่างจะต้องหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรสอบทานงบประมาณทุก6เดือนพิจารณาความเป็นไปได้งบประมาณใหม่ที่มีการปรับปรุงหลังจากเราพิจารณาแล้วก็อาจจะต้องจัดทำงบประมาณใหม่เพื่อให้มันสอดคล้องแล้วก็จะใช้เป็นตัวชี้วัดเป้าหมายในที่สุดผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นหากต่ำกว่าได้สอบทานใหม่จะถูกนำมาประเมินผลตอบแทนกับคณะทำงานทั้งหลายหรือถ้าหากทำได้ต่ำก็อาจจะมีการลงโทษวิธีการควบคุมจึงเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีผลแตกต่างและควบคุมให้ไปสู่เป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการได้คราวนี้เรามาสู่ตอนที่ 15.2 ซึ่งจะแบ่งเป็น3เรื่องด้วยกันประเด็นปัญหาสำคัญทางด้านการบัญชีเพื่อการจัดการวัตถุดิบประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการด้านแรงงานและประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการค่าใช้จ่ายการผลิตซึ่งมีแนวคิดว่าวัตถุดิบเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการผลิตสินค้าจะต้องมีกระบวนการจัดการที่ดีทำให้ต้นทุนในการผลิตมีความเหมาะสมได้ประสิทธิผลการบัญชีเพื่อการจัดการวัตถุดิบจึงมีความสำคัญให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบตั้งแต่นะครับในเรื่องของที่เรามีวัตถุดิบคงเหลือการควบคุมการรับจ่ายวัตถุดิบระยะเวลาการควบคุมการจัดเก็บการใช้วัตถุดิบที่มีประสิทธิผลโดยการให้ข้อมูลการควบคุมการใช้ดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้ข้อเสนอแนะบริหารจัดการวัตถุดิบแนวคิดข้อที่2การบัญชีเพื่อการควบคุมหรือการจัดการเกี่ยวกับแรงงานซึ่งก็เป็นองค์ประกอบสำคัญตัวหนึ่งในต้นทุนสินค้ามีความจำเป็นที่จะต้องมีวิธีการควบคุมไม่ให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานเกินสมควรที่จะทำให้ต้นทุนนั้นสูงไปจนเกิดความเสี่ยงในการขายและข้อที่3ค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นเรื่องที่แผนกบัญชีต้นทุนจะต้องรวบรวมและบันทึกคำนวณต้นทุนสินค้าโดยส่วนมากกิจการจะต้องมีนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การปันส่วนในค่าใช้จ่ายการผลิตที่เข้างานประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นจากเกณฑ์การปันส่วนนั้นเหมาะสมหรือไม่การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การปันส่วนมีกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิตที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและมันมีผลต่อต้นทุนของสินค้าเรื่องแรกก็เป็นประเด็นสำคัญเพื่อการจัดการวัตถุดิบการควบคุมวัตถุดิบนั้นจะต้องดูว่าวัตถุดิบนั้นมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 2. ปริมาณการจัดซื้อมีจำนวนเท่ากับปริมาณการจัดซื้อที่ทำให้เกิดการประหยัดหรือไม่เงินลงทุนในวัตถุดิบจะต้องมีการรักษาระดับให้มีการลงทุนน้อยที่สุดเพราะจะได้ไม่ต้องไปจมอยู่กับตัววัตถุดิบมากเกินไปการจัดซื้อวัตถุดิบจะต้องอยู่ในระดับที่ราคาที่น่าพอใจที่สุดภายใต้เงื่อนไขสามารถเป็นไปได้ที่สุดวัตถุดิบคงเหลือที่มีอยู่จะต้องได้รับการปกป้องจากการสูญหายเนื่องจากการยักยอกลักขโมยและอยู่ในสภาพที่ดีวัตถุดิบควรถูกเก็บภายใต้เงื่อนไขที่จะทำให้ต้นทุนในการขนย้ายอยู่ในระดับต่ำเอกสารสำคัญเกี่ยวกับวัตถุดิบจะต้องมีการตรวจสอบไม่ว่าจะรับเข้ามาหรือเบิกใช้ก็ตามการเบิกวัตถุดิบไปใช้จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจการจัดหาวัตถุดิบให้มีความพร้อมใช้ตลอดเวลาและระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละประเภทในเรื่องที่2นะครับ 15.2.2 เป็นประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการค่าแรงงานค่าแรงงานจะต้องมีการควบคุมในเรื่องของการปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อให้การทำงานนั้นง่ายสะดวกขึ้นกระบวนการต่างๆเพื่อลดงานที่ซ้ำซ้อนลดขั้นตอนที่ไม่เกิดประสิทธิภาพ
ฝึกทักษะให้พนักงานนั้น

มีการเรียนรู้หลายด้านเพื่อทำงานทดแทนกันได้ทำให้ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในความบกพร่องที่เกิดและก็ประเมินผลพนักงานทุกคนควรจะมีระบบการประเมินผลเพื่อชี้วัดทำให้เกิดแรงจูงใจมีการสนับสนุนส่งเสริมมีการมอบภาระงานที่ท้าทายผลตอบแทนที่เหมาะสมประเด็นสำคัญเพื่อการจัดการค่าแรงงานนั้นก็จะมีหลายประเด็นที่สำคัญก็จะมีเรื่องของโครงสร้างของเงินเดือนเงินเดือนของกิจการนะครับที่กำหนดขึ้นมาอาจจะเป็นตัวชี้วัดแต่จริงๆแล้วในเรื่องนี้ก็จะต้องดูเพดานในการกำหนดโครงสร้างที่ดีด้วยสวัสดิการก็เป็นส่วนสำคัญว่ากิจการได้ออกข้อบังคับที่เป็นประโยชน์ในการบัญชีเพื่อการจัดการนั้นจะต้องดูว่าสวัสดิการนั้นมีข้อบังคับหรือไม่เพราะมันจะไปโยงใยเกี่ยวกับการวางแผนภาษีด้วยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างในพรบคุ้มครองแรงงานปี2541จะเป็นตัวกำหนดในเรื่องของการคิดค่า OT กระบวนการจ้างนะครับรวมทั้งการเกษียณอายุสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอย่างเช่นการรับคนงานพิการเข้ามาจะต้องมีการจัดแยกในเรื่องของการบัญชีเพื่อประโยชน์ในการควบคุมค่าใช้จ่ายและใช้เป็นประโยชน์ในการหักภาษีสิ้นปีของกิจการด้วยส่วนเรื่องที่ก็เป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายการผลิตประเด็นการค่าใช้จ่ายการผลิตนั้นมักจะเกิดขึ้นในเรื่องของเกณฑ์การปันส่วนตรงนี้เป็นบทบาทที่ตัวนักบัญชีการจัดการจะต้องเข้าไปดูละว่าเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตนั้นมีประเด็นปัญหาที่จะแบ่งแยกต้นทุนได้ถูกต้องหรือไม่ถ้าเรากำหนดได้ดีต้นทุนก็สามารถควบคุมได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์นั้นการบัญชีเพื่อการจัดการเมื่อเราเข้าไปดูในค่าใช้จ่ายการผลิตแล้วเนี่ยคุณจงจะต้องให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมต้นทุนของสินค้าได้ในตอนที่ 15.3 เป็นประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการเกี่ยวกับสารสนเทศอันนี้จะมีอยู่2หัวข้อหัวข้อแรกจะเป็นประเด็นสำคัญจากการจัดการรายงานทางการบัญชีเพื่อการจัดการแล้วก็ประเด็นสำคัญในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการซึ่งมีแนวคิดรายงานทางการเงินนั้นเป็นการสื่อสารข้อมูลทางการเงินของฝ่ายบัญชีให้กับฝ่ายบริหารที่นำไปใช้ในการตัดสินใจผู้บริหารจะใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนการควบคุมและการตัดสินใจในแนวคิดข้อที่2การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทำให้ระบบสารสนเทศต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบงานจะต้องมีความทันสมัยสะดวกต่อการจัดทำดังนั้นการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจึงต้องให้ทันเวลามีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลในเรื่องแรกเกี่ยวกับการจัดทำรายงานรายงานที่เราเสนอต่อผู้บริหารจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริหารต้องการเอาไปปรับหรือเอาไปดูพิจารณาเพื่อเป้าหมายขององค์กรรายงานที่เสนอต่อหน่วยงานราชการก็จะต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายดังนั้นเราจึงต้องรับรู้ว่าจะต้องมีรายงานประจำวันรายงานประจำเดือนและรายงานประจำปีดังแผนภาพนี้นะครับที่สื่อให้เห็นว่าในแต่ละรายงานที่นำเสนอนั้นมันจะมีเรื่องของรายงานที่เราใช้ก็จะเป็นภาพนี้นะครับส่วนในเรื่องของการวิเคราะห์งบก็เป็นส่วนสำคัญที่นักบัญชีถ้าเราเป็นการบัญชีเพื่อการจัดการจะต้องเอาข้อมูลรายงานทางการเงินมาวิเคราะห์เป็นกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฐานะการเงินผลการดำเนินงานกระแสเงินสดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้บริหารเอาข้อมูลเหล่านั้นไปตัดสินใจในการดำเนินการต่อไปในอนาคตซึ่งการวิเคราะห์ก็จะมีเครื่องมือที่ใช้หรือในวิธีการวิเคราะห์อย่างเช่นวิเคราะห์แนวดิ่งเพื่อดูโครงสร้างของงบการเงินวิเคราะห์แนวนอนก็เพื่อดูแนวโน้มของกิจการอัตราส่วนทางการเงินเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการพิจารณาแผนงานที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องที่2นะครับประเด็นสำคัญในการใช้เพื่อการจัดการระบบสารสนเทศเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลประมวลผลควบคุมเราก็ทราบดีว่าเทคโนโลยีที่เราเข้ามาในยุคปัจจุบันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศส่วนใหญ่ดังนั้นในระดับต่างๆที่เราเกิดขึ้นเนี่ยโครงสร้างของเราระดับสารสนเทศในองค์กรก็จะมี4ระดับด้วยกันนะครับซึ่งในแต่ระดับในการจัดการระบบย่อยก็จะมีระบบประมวลผลของรายการระบบรายงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบสารสนเทศของสำนักงานนะครับระบบประมวลผลก็จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประจำวันขององค์กรที่จะบันทึกรายการต่างๆระบบรายงานก็จะเป็นระบบช่วยการจัดเตรียมรายงานเพื่อนำเสนอไปยังผู้ใช้ให้เกิดประโยชน์ส่วนระบบสนับสนุนก็จะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบข้อ

0: ข้อมูลนำเสนอข้อมูลในการใช้ให้เกิดประโยชน์ระบบสารสนเทศสำนักงานก็จะเป็นระบบที่ใช้สำนักงานในการอาศัยอุปกรณ์พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ทั้งหลายส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของฮาร์ดแวร์มีความสะดวกสบายหรือไม่ส่วนประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาในการใช้ระบบสารสนเทศนั้นก็คือการวางระบบที่แตกต่างกันเนื่องจากเทคโนโลยีมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะนะครับดังนั้นเราจึงต้องดูว่าระบบสารสนเทศที่เกิดขึ้นจะต้องมีความลิงก์กันใช้ข้อมูลได้นะครับมีความสัมพันธ์กันในระบบผลกระทบที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมหรือไม่อันนี้ก็ต้องพิจารณาบทบาทของนักบัญชีในการเตรียมระบบสารสนเทศให้กับกิจการและบทบาทของนักบัญชีในการใช้ระบบสารสนเทศของธุรกิจนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่จะเกิดขึ้นในการใช้ระบบสารสนเทศนี่คือหน่วยงานหน่วยที่15นะครับประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าหากจะสรุปในเวลาอันสั้นประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการนั้นจะมีทั้งหมดอยู่3ตอนด้วยกันในตอนแรกเป็นการวางแผนและการควบคุมซึ่งนักบัญชีจะต้องรู้ถึงวิธีการวางแผนและการควบคุมให้เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพที่ดีที่สุดส่วนในเรื่องที่2ก็คือเรื่องต้นทุนการผลิตการบัญชีจัดการนั้นจะเข้าไปช่วยเพื่อควบคุมในตัววัตถุดิบในเรื่องของแรงงานและในเรื่องของโสหุ้ยการผลิตเพื่อทำให้ต้นทุนนั้นมีความเหมาะสมสามารถที่จะขายได้แข่งขันได้และทำให้เกิดกำไรในที่สุดและเรื่องสุดท้ายตอนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของสารสนเทศซึ่งก็จะมีในเรื่องของรายงานเราก็คงจะต้องมีการทบทวนรายงานให้มันเหมาะสมกับการดำเนินการของธุรกิจรวมทั้งการใช้ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป Big Data ที่เกิดขึ้นนักบัญชีคงจะต้องใช้วิจารณญาณหรือการความรู้ความรัดสามารถที่เกิดขึ้นของตัวเราเองนั้นไปเสนอข้อคิดเห็นเพื่อทำให้ระบบสารสนเทศนั้นเชื่อมโยงข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบัญชีเพื่อการจัดการเราจึงต้องให้ความสำคัญนะครับเราคงไม่เป็นนักบัญชีที่ทำหน้าที่เพียงเป็นบุ๊กคีปปิ้งนะครับนั่นการบัญชีการจัดการก็สู่เป็นการนักบัญชีในนักบัญชีเพื่อการบริหารในที่สุดครับ
1: ตอนนี้เรามาสรุปนะครับในหน่วยที่13นะครับชื่อก็คือการบริหารความเสี่ยงกับการคุ้มภายในนะครับก็ที่แน่ๆก็คือกล่าวถึง2เรื่องก็คือเรื่องความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงกับการคุ้มภายในนะครับเพราะฉะนั้นในตัวหน่วยนี้นะครับพยายามอธิบายตั้งแต่ความเสี่ยงคืออะไรนะครับความเสี่ยงคือผลกระทบทางลบต่อองค์กรนะครับทำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์นะครับหลายอย่างที่เป็นความเสี่ยงชื่อก็บอกความเสี่ยงความหมายคงไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นถูกปรับเสียชื่อเสียงนะครับสูญเสียลูกค้าไปนะครับหรือว่าถูกฟ้องร้องสรรพากรมาประเมินภาษีต่างๆก็คือความเสี่ยงมันองค์กรบอกว่าโดยทั่วไปตั้งขึ้นมาก็เพื่ออะไรครับเพื่อให้มูลค่าเพิ่มครับมูลค่าเพิ่มอาจจะวัดได้หลายแบบนะครับทำให้กำไรเพิ่มราคาหุ้นเพิ่มถ้าเกิดเป็นบริษัทในตลาดทรัพย์นะครับสินทรัพย์เพิ่มขึ้นมามันถ้าเกิดมีความเสี่ยงเกิดขึ้นก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์มูลค่าก็จะลดลงไปนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือต้องมีการบริหารความเสี่ยง risk management นะครับก็คือมีการจัดการความเสี่ยงยังไงนะครับตรงนี้เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้นะครับในบทนี้ที่สำคัญหนึ่งก็คือเรื่องการคุ้มภายในนะครับ internal control นะครับพูดถึงตัวตั้งแต่นิยามนะครับคุ้มภายในก็คือเราก็คงรู้ว่าวิธีปฏิบัติที่กำหนดขึ้นในองค์กรทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ได้ให้ความเชื่อมั่นในวัตถุประสงค์หลักใหญ่ๆนะครับเพราะในตัวนี้ครับก็คือเราเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงนะครับเพื่อจะลดความเสี่ยงลดลงให้ระดับที่ยอมรับได้นะครับอย่างบอกในโลกความเป็นจริงความเสี่ยงเป็นศูนย์ไม่มีนะครับมีความเสี่ยงหมดเรายอมรับได้แค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นการความเสี่ยงนะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในองค์กรเนี่ยจะเห็นบางทีมีหน่วยงานเรียกว่า risk management officer เลยดูเรื่องความเสี่ยงอย่างเดียวนะครับที่กระทบต่อองค์กรยังไงนะครับแล้วก็ในบริษัทในตลาดทรัพย์ยิ่งจำเป็นใหญ่เลยนะครับเขากระทบหลายอย่างกันแบบตามกฎระเบียบที่ดีขึ้นเพราะนั้นองค์กรก็ต้องมีการตั้งกรรมการขึ้นมานะครับช่วยดูแลเรื่องความเสี่ยงการเฉพาะแล้วก็มีการประชุมในกรรมการตลอดทุกเดือนนะครับตรงนี้นะครับการภายในความหมายนะครับก็คือความหมายดีๆนโยบายที่กำหนดขึ้นในองค์กรในความเป็นจริงสมเหตุสมผลภาษาอังกฤษคือว่า reasonable assurancenะครับเราไม่ความมั่นใจอย่าง 100% นะครับอย่างที่บอกว่าถึงแม้กำหนดระบบไว้อย่างดีแต่ว่าไม่ทำตามสักอย่างก็อะไรครับก็ระบบก็ล้มเหลวได้ นะครับอย่างเช่นบอกว่า

บริษัทเรานะครับมีเป็นธนาคารนะครับมีการจะปล่อยสินเชื่อได้ก็ต้องมีการควบคุมภายในนะครับบอกว่าความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อก็คืออะไรครับแปลว่าจะเก็บเงินไม่ได้ถูกไหมครับเพราะสิ่งหนึ่งคือบริหารต้องเซตสร้างระบบการควบคุมภายในขึ้นมาอย่างเช่นบอกว่าก่อนจะปล่อยสินเชื่อได้ก็ต้องขอหลักประกันมาดูหน่อยสินะครับวิเคราะห์สถานะดูซิว่าเขาจะสามารถจะจ่ายชำระเราได้ไหมดูทุกอย่างหมดแต่ว่าถ้าเกิดผู้บริหารบอกว่าข้ามขั้นตอนบอกคนของเขาเองปล่อยไปก็ไม่ยอมทำตามก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็คือทำให้ความมั่นใจเราบอกอย่างแค่สมเหตุสมผลก็พอนะครับในองค์ประกอบ3เรื่องนะครับในส่วนนี้นะครับที่เป็นหัวใจสำคัญนะครับพูดถึงตัววิธีประเมินความเสี่ยงเลยนะครับซึ่งอ่านไม่ยากเลยประเมินความเสี่ยงคือประเมินยังไงนะครับประเมินโดยเชิงทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพนะครับโดยที่ตัวผลกระทบนะครับผลกระทบคือ impactแล้วก็ตัวหนึ่งคือ likelihood ก็คือโอกาสที่จะเกิดแล้วมาทำเป็นกราฟขึ้นมาทำเป็นกราฟปุ๊บจะองค์อันไหนที่มีทั้งผลกระทบเยอะแล้วก็อะไรครับโอกาสที่เกิดเยอะก็ต้องป้องกันความเสี่ยงไว้เยอะหน่อยต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งในตัวนี้เป็นเคสเลยเพราะว่าเป็นวิชาสมณะเซมินาร์นะครับก็ต้องพยายามให้เห็นเป็นตัวอย่างเยอะๆครับคำหนึ่งที่เราต้องรู้จักคือบริหารความเสี่ยงในองค์กร ERM นะครับ Enterprise Risk Management คือกระบวนการรับมือกับความเสี่ยงนะครับสิ่งที่ในบทนี้ที่เราจำเป็นต้องรู้ก็คือคำว่าโคโซโคโซมันย่อมาจาก the committee of อะไรสักอย่างหนึ่ง sponsoring นะครับเป็นกลุ่มทำงานของคณะทำงานหน่วยงานวิชาชีพของโลกนะครับก็คิดนิยามของเรื่องความเสี่ยงนิยามของเรื่องการภายในนะครับคิดกรอบมาเพื่ออะไรเพื่อให้ทำงานได้เป็นแนวทางนะครับซึ่งอย่างว่าในประเทศไทยเราอิงตามกรอบของโคโซนะครับถ้าเป็นเรื่องความเสี่ยงก็เป็นโคโซERM 2017ดูชื่อเซอร์เลิร์ดหลูก็คืออะไรครับกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรบูรณาการระหว่างกลยุทธ์และผลการดำเนินงานนะครับซึ่งนักศึกษาได้อ่านบทนี้ครับในบทนี้ก็ค่อนข้างจะทันสมัยเพราะในประเทศไทยยังไม่เคยมีใครแปลเรื่องพวกนี้ออกมาเลยนะครับก็คือก็ใช้ชื่อกรอบบริหารความเสี่ยงบูรณาการกลยุทธ์กับผลการดำเนินงานนะครับก็แบ่งองค์ประกอบนะครับซึ่งแต่เดิมในปี2004มันมี8องค์ประกอบนะครับในตัวในหนังสืออธิบายผลพัฒนาการมานะครับจนเหลือมาเป็น5องค์ประกอบแบบนี้ซึ่ง5องค์ประกอบก็คือเป็นแนวเป็นไกด์ไลน์แนวปฏิบัตินะครับซึ่งก็จะมีอะไรครับองค์ประกอบแต่ละอันนะครับตั้งแต่ดูแลกิจการนะครับก็มีตัวเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญแล้วเขาจะมีตัวหลักการอีกย่อยๆขึ้นมานะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นpoint of focus เป็นจุดเน้นแต่ละเรื่องเพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นนะครับตรงนี้นะครับองค์ประกอบตัวที่2ก็คือกลยุทธ์วัตถุประสงค์นะครับมีการกำหนดกลยุทธ์นะครับเห็นไหมครับเรื่องความเสี่ยงมันกระทบกลยุทธ์ยังไงนะครับเราก็ดูพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจกระทบเกิดขึ้นในการทำงานตามแผนกลยุทธ์นะครับแล้วก็องค์ประกอบตัวที่3นะครับผลการดำเนินงานที่ว่าในส่วนของความเสี่ยงอะไรบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานนะครับอย่างเช่นในหลายๆอย่างทำให้ไม่รู้เป้าหมายต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเอ๊ะทำไมของเสียเกิดขึ้นเยอะจังนะครับก็กระทบเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะครับทบทวนและปรับปรุงแก้ไขนะครับเรามีกรอบบริหารความเสี่ยงไปแล้วแนวทางเอ๊ะใช้ได้ทำไมใช้ไม่ได้ผลต้องมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแล้วก็มีการสื่อสารรายงานให้กับพนักงานทราบนะครับตรงนี้อันนี้ก็คือเรื่องความนะครับพอการภายในนะครับเราก็ต้องรู้ตั้งแต่นิยามตั้งแต่วัตถุประสงค์นะครับ3อันใหญ่ๆคือให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ้มค่านะครับ efficiency effectiveness แล้วก็ economy นะครับตรงนี้แล้วก็วัตถุประสงค์เชื่อถือได้ของแรงทางการเงินให้แรงทางการเงินมันเชื่อถือได้แล้วก็การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับการคอมไพล์กฎระเบียบนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมากนะครับอย่างสมัยก่อนวิชาเนี้ยนะครับตอนสมัยผมเรียนเป็นแค่วิชาเอกเลือกให้เด็กเลือกเรียนตอนนี้เขาบังคับเรียนเลยนะครับการให้ใดคือเด็กเนี่ยต้องเรียนเรื่องพวกนี้นะครับสำหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเพราะมันสำคัญมากในปัจจุบันนะครับแล้วในแง่ของการกำกับดูแลอีกนะครับก็ทำนองเดียวกันก็มีโคโซอีกแล้วแต่เป็นโคโซ2013นะครับเรื่องการภายในก็ให้องค์ประกอบไว้นะครับทั้ง5องค์ประกอบนะครับ5องค์ประกอบเหมือนกันแต่ว่าองค์ประกอบแต่ละอันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยในตัวโคโซถ้าเป็นเรื่องความเสี่ยงก็ดูโคโซ2017การภายในก็คือ2013เพื่อการคือถ้าเกิดอยากประเมินเรื่องคอนโทรลการภายในก็ดูอันนี้5องค์ประกอบดีดูเรื่องความเสี่ยงก็ดูจากสไลด์เมื่อกี้นี้ถูกไหมนะครับก็คือมันเป็นคนละเรื่องแต่ว่าหน่วยงานที่คิดก็คือโคโซเหมือนกันก็ให้องค์ประกอบ5อันเหมือนกันนะครับ5องค์ประกอบตั้งแต่ว่าการควบคุมประเมินความเสี่ยงกิจกรรมการควบคุมแล้วก็สารสนเทศและ

0: ติดตามผลนะครับซึ่งโคโซ่ใหม่พัฒนาการจากเดิมไปก็คือพูดถึงตัวมีหลักการอีก17หลักการที่ทำงานง่ายขึ้นแล้วก็มี point of focus อีก91จุดเป็นไกด์ไลน์นะครับแต่เวลาเกิดนักศึกษาไปทำงานในตลาดหลักทรัพย์หรือเป็นผู้สอบบัญชีเนี่ยนะครับเราจะเห็นกรอบที่เอาไปใช้เยอะนะครับเพราะบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องประเมินหลักการนะครับหลักการทั้งหมดนะครับ17หลักการตอบให้กับสำนักงานกลต.ทราบตรงนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือเรารู้จักแนวคิดนะครับเพราะนั้นบทนี้นะเป็นบทที่สำคัญมากนะครับเป็นบทที่ทันสมัยบทหนึ่งเลยนะครับพูดถึงตัวเรื่องการบริหารความเสี่ยงกับการก้มภายในนะครับเราให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันนะครับเราได้ใช้ในการทำงานแน่นอนเลยนะครับบทนี้นะครับอันนี้ก็ได้ประโยชน์เยอะนะครับสำหรับบทนี้นะครับ
1: สำหรับในช่วงนี้ก็เป็นการสรุปแล้วก็ทบทวนประเด็นเนื้อหาของหน่วยที่14นะคะการวิจัยด้านการบัญชีเพื่อการจัดการนะคะในหน่วยนี้อย่างที่นักศึกษาคงได้ศึกษาตำรามาแล้วนะคะมีทั้งหมดอยู่3ตอนนะตอนที่1ก็คือเป็นความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการวิจัยตอนที่2เป็นการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการบัญชีและตอนที่3เป็นการดำเนินการวิจัยด้านการบัญชีและก็กรณีศึกษานะคะสำหรับในตอนที่1ก็เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยก็เป็นการศึกษาความหมายวัตถุประสงค์ประโยชน์ประเภทนะการออกแบบกระบวนการในการทำวิจัยลักษณะของการวิจัยด้านการบัญชีก็อยากจะเน้นถึง เรื่องสำคัญนะคะของในเรื่องของการทำวิจัยนะคะว่าเราจะต้องมีการออกแบบนะในการทำวิจัยเราจะต้องมีการออกแบบการวิจัยคือเราจะต้องทราบว่าเราจะทำวิจัยเรื่องอะไรนะคะ what นะคะเราจะต้องทราบว่าเมื่อเราจะทำวิจัยเรื่องอะไรแล้วนะจะต้องทราบว่าเราจะศึกษาเรื่องนั้นไปทำไมนะ why นะคะแล้วต่อไปก็คือเราจะศึกษาเรื่องนั้นอย่างไรคือ howนะคะและสุดท้าย when เราจะศึกษาเรื่องนี้เมื่อไหร่นะคะจำไว้นะคะในการทำวิจัยไม่ว่าวิจัยอะไรก็ตามนะคะไม่ใช่วิจัยด้านการบัญชีเท่านั้นนะคะเราต้องตอบคำถาม4คำถามนี้ได้คือ what นะอะไรนะ why ทำไมนะคะ howจะศึกษาเรื่องนั้นได้อย่างไรและเว้นเมื่อไหร่นะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญในการทำวิจัยเขามีกระบวนการหรือมีขั้นตอนนะคะก็จะมีการกำหนดหัวเรื่องนะมีการกำหนดปัญหาวัตถุประสงค์นะมีการกำหนดกรอบแนวคิดตัวแปรตั้งสมมติฐานเก็บข้อมูลนะวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลสรุปผลเขียนรายงานนะแล้วก็นำเสนอเผยแพร่นะคะอันนี้ก็เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนในการทำในการเขียนโครงการในการนำเสนอโครงการนะคะค่ะทีนี้หลักในกระบวนการในการทำวิจัยนั้นก็จะต้องครบถ้วนทั้ง8กระบวนการนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องกระบวนการในการทำวิจัยทางด้านการบัญชีนะคะสำหรับการวิจัยในการกระบวนการทำวิจัยทั่วไปการวิจัยด้านการบัญชีก็จะมีการวิจัยด้านการบัญชีการเงินการวิจัยด้านการบัญชีเพื่อการจัดการการวิจัยด้านการบัญชีสอบบัญชีสารสนเทศทางการบัญชีแล้วก็การวิจัยด้านอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วเนี่ยเช่นการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในในเรื่องความเสี่ยงซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการวิจัยเกี่ยวข้องกับการบัญชีของเรานะคะอันนี้ก็เป็นแก่นของตอนที่14.1 นะฮะค่ะทีนี้ต่อไปนะตอนที่ 14.2 เนี่ยเป็นการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการบัญชีนะคะอันนี้ก็เป็นเมื่อเราได้เรียนรู้นะเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยแล้วเราก็จะต้องมาถึงขั้นตอนว่าเราจะต้องเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในการทำวิจัยทุกครั้งจะต้องมีการเขียนข้อเสนอโครงการนะคะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยก็มีกรอบในการเขียนนะคะก็คือจะต้องมีชื่อหัวเรื่องนะโครงการว่าชื่ออะไรความสำคัญของปัญหาที่ทำการวิจัยเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะมีวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยเนี่ยวัตถุประสงค์อะไรมีขอบเขตการวิจัยขอบเขตแค่ไหนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะมีการทบทวนวรรณกรรมนะระเบียบวิธีวิจัยเป็นอย่างไรบุคลากรผู้ดำเนินการวิจัยนะคะใครเป็นหัวหน้าโครงการ

0: นะใครเป็นผู้ร่วมโครงการนะใครเป็นที่ปรึกษางบประมาณในการทำวิจัยนะนี่ก็ต้องชัดเจนถ้าเผื่อว่าโครงการของเราจะไปขอเงินทุนสนับสนุนจะต้องมีงบประมาณในการทำวิจัยนะเอกสารอ้างอิงนะฮะแล้วก็ภาพผนวกนะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยนะองค์ประกอบที่เราจะต้องมีถ้าเกิดเราจะต้องเขียนโครงการนะคะไปขอแหล่งทุนที่ไหนก็ตามนะทีนี้หลักในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยก็คือว่าจะต้องมีความสมบูรณ์นะคะทั้งหมด11องค์ประกอบควรจะต้องมีนะคะอย่าให้ขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งนะคะแล้วก็ในการใช้คำศัพท์ในการเขียนโครงการก็ต้องสม่ำเสมอนะคะใช้คำอะไรนะในข้อเสนอโครงการก็ต้องใช้คำเหล่านั้นให้สม่ำเสมอตลอดทั้งโครงการนะคะแล้วก็ต้องมีความทันสมัยนะคะโครงการที่เราขอเสนอนั้นจะต้องมีความทันสมัยกับเหตุการณ์นะแล้วก็ต้องมีจรรยาบรรณนะอันนี้ก็เป็นหลักในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของการวิจัยนะคะเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะสำหรับการวิจัยด้านการบัญชีนะคะในการกำหนดหัวเรื่องการวิจัยด้านการบัญชีนั้นนะเราจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขนะเงื่อนไขในการทำวิจัยนะเงื่อนไขในการทำวิจัยนั้นก็คือความสามารถของนักบัญชีเองนะคะนักบัญชีซึ่งจะมีงานหนักอยู่แล้วนะคะเขาต้องดูว่าเรามีความสามารถทางด้านไหนทางด้านบัญชีการเงินทางด้านสอบบัญชีทางด้านบริหารหรือบัญชีเพื่อการจัดการหรือทางด้านสารสนเทศทางการบัญชีจะต้องดูความสามารถของตัวนักวิจัยที่เป็นนักบัญชีด้วยนะคะแล้วก็ด้านเงินทุนนะด้านเวลาว่าเรามีเวลาที่จะทำโครงการนี้มากน้อยแค่ไหนนะความสามารถในการหาข้อมูลสนับสนุนนะในเรื่องข้อมูลทางการบัญชีนั้นเป็นข้อมูลที่ส่วนมากจะเป็นตัวเลขแล้วก็หน่วยงานไม่ค่อยจะให้เปิดเผยเท่าไหร่นักนะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ว่าหัวข้อที่เราจะทำนั้นนะคะสามารถหาข้อมูลสนับสนุนได้ง่ายสะดวกมากน้อยแค่ไหนแล้วอีกประเด็นหนึ่งในการทำวิจัยด้านการบัญชีนั้นมักจะต้องเก็บข้อมูล100% นะคะการเก็บข้อมูลบางเปอร์เซ็นต์นั้นอาจจะไม่เพียงพอและอาจจะต้องมีการขออนุญาตหน่วยงานนี้ต้องคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยในการที่เราจะทำโครงการวิจัยอะไรก็ตามคุณค่าของหัวเรื่องจะต้องมีประโยชน์ด้วยนะคะต่อไปถ้าเราจะดำเนินการวิจัยด้านการบัญชีนะคะเราจะต้องดำเนินการวิจัยอย่างไรนะคะก็จะมีตัวอย่างนะในตอนที่ 14.3 นะคะการดำเนินการวิจัยด้านการบัญชีมีตัวอย่างที่เป็นกรณีศึกษาทั้งบัญชีการเงินบัญชีเพื่อการจัดการนะคะก็นักศึกษาก็ต้องไปศึกษารายละเอียดทีนึงนะคะไปอ่านรายละเอียดในกรณีศึกษาตัวอย่างในเนื้อหาด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะในการที่เราจะเป็นนักวิจัยที่ดีนั้นคุณจะมีคุณสมบัติอย่างไรอันนี้สำคัญนะคะข้อแรกนะคะนักวิจัยบัญชีที่ดีนั้นจะต้องมีความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ทำวิจัยเราเป็นนักบัญชีก็ต้องเอาหัวเรื่องที่เป็นเกี่ยวข้องกับการบัญชีใช่ไหมคะต่อไปต้องไม่มีอคติส่วนตัวนะคะเราต้องไม่มีความลำเอียงจะต้องวิจัยโดยใช้เหตุและผลนะต้องมีใช้ความรู้เชิงวิชาการแล้วก็ต้องรายงานผลอย่างระมัดระวังนะคะต้องมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาและต้องมีความอดทนนะคะในการเก็บข้อมูลบัญชีต้องใช้เวลานานมากนะคะต้องมีความอดทนและสุดท้ายจะต้องมีจรรยาบรรณ ของนักวิจัยจะต้องรักษาความลับจะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มานะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นบทสรุปของตอนที่ 14.1 ค่ะ
1: สวัสดีครับนี่ก็คงจะเป็นบทสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับหน่วยที่15ในเรื่องของประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการในหน่วยนี้นั้นเราแบ่งเป็น3ตอนในตอนแรก 15.1 เป็นประเด็นสำคัญทางการบัญชีด้านการวางแผนและการควบคุมซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่2เรื่องก็คือประเด็นสำคัญการบัญชีเพื่อการจัดการทางด้านการวางแผนนั่นคือเรื่องแรกในเรื่องนี้นั้นนักบัญชีที่จะต้องมีบทบาทในการวางแผนจะเป็นนักบัญชีเพื่อการจัดการซึ่งถ้าเรามองตำแหน่งก็คงจะเป็นตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรในระดับกลางระดับสูงที่จะต้องเสนอข้อมูลเพื่อให้ฝ่ายบริหารหรือร่วมเป็นที่ปรึกษาของฝ่ายบริหารในการจัดทํารวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อการวางแผนในการวางแผนงานของกิจการทั้งหลายเนี่ย

ส่วนใหญ่จะออกมาในรูปของงบประมาณและก็จะเป็นงบประมาณรายปีเพื่อวางเป้าหมายของการแข่งขันวางการแผนการดำเนินงานในอนาคตสำหรับปีต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งตรงนี้ก็คงจะยึดในเรื่องของนโยบายจากคณะผู้บริหารว่าต้องการจะกำหนดกลยุทธ์การวางแผนงบประมาณจึงต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ฝ่ายบริหารกำหนดมาฝ่ายบัญชีจึงต้องจะไปดูแลข้อมูลต่างๆที่จะเอามาจัดทำงบประมาณนั้นจะต้องไปปรึกษาหารือกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานขายอาจจะเป็นฝ่ายขายฝ่ายการตลาดหน่วยงานทางด้านการผลิตเพราะหน่วยงานการผลิตนั้นจะต้องเอาข้อมูลของฝ่ายขายไปทำการวางแผนการผลิตจากแผนการผลิตนั้นก็จะเห็นว่าฝ่ายคลังก็จะต้องเป็นคนให้ข้อมูลในเรื่องของตัววัตถุดิบที่จะมาใช้ในการผลิตแล้วก็เป็นฝ่ายจัดซื้อเห็นไหมครับความสำคัญของการวางแผนนั้นนักบัญชีจะต้องเป็นศูนย์กลางประสานงานในการเก็บรวบรวมเพื่อการวางแผนส่วนในเรื่องที่2คือการควบคุมแผนงานเมื่อวางแล้วหากไม่ควบคุมย่อมจะประสบความสำเร็จยากดังนั้นนักบัญชีจึงต้องสวมบทบาทในการควบคุมการปฏิบัติงานซึ่งการควบคุมนั้นเราควรที่จะมีการเปรียบเทียบผลงานที่เกิดขึ้นจริงเป็นรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนเพื่อดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะใน6เดือนแรกสามารถที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายกับงบประมาณหรือไม่หากพิจารณาถึงสาเหตุแล้วไม่สามารถที่จะบรรลุตามแผนงานที่วางไว้แผนงบประมาณนั้นก็คงจะต้องยืดหยุ่นหรือการจัดรีวิวงบประมาณใหม่จัดทำแผนอีก6เดือนที่จะเกิดขึ้นให้สอดคล้องกับอนาคตที่มันจะต้องเป็นไปได้แผนงาน6เดือนหลังนั้นจะต้องเป็นตัวชี้วัดถึงผลสำเร็จเราไม่ควรจะแก้ไขผลงานหรืองบประมาณ6เดือนหลังนะครับมันจะก่อให้เกิดลักษณะที่ไม่สามารถจะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ดังนั้นแผน6เดือนหลังจึงเป็นตัวชี้วัดผลงานที่เกิดขึ้นนั่นคือบทบาทการควบคุมจากการควบคุมก็จะไปบูบทบาทที่3ก็คือบทบาทการตัดสินใจข้อมูลทั้งหลายเนี่ยที่ฝ่ายบัญชีนำเสนอไปยังคณะบริหารก็จะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการตัดสินใจนั่นเองส่วนในตอนที่ 15.2 เป็นเรื่องของต้นทุนการผลิตเป็นประเด็นสำคัญทางการจัดการเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตซึ่งจะแบ่งเป็น3หัวเรื่องก็คือเรื่องแรกเป็นการจัดการด้านวัตถุดิบเรื่องที่2ก็จะเป็นการจัดการด้านแรงงานและเรื่องที่3ก็เป็นการจัดการด้านโสคุยการผลิตบทสรุปของการควบคุมวัตถุดิบเราจะต้องควบคุมว่าการใช้วัตถุดิบนั้นเงินจะต้องไม่ไปจมในตัววัตถุดิบที่ไม่ได้ใช้ในการผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนั้นจะต้องมีต้นทุนในการจัดเก็บต่ำและมีการขบวนการขนย้ายวัตถุดิบสู่กระบวนการผลิตนั้นไม่เยินเยอะไม่ช้าเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลานั้นเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นการควบคุมตรงนี้จึงต้องเกิดขึ้นนักบัญชีก็เข้าวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราใช้ในวัตถุดิบนั้นมันก่อให้เกิดของเสียมากน้อยแค่ไหนถ้าของเสียนั้นมีอยู่ในปริมาณที่เรารับได้ก็คงจะผ่านแต่ถ้าเกิดมันเกินก็ต้องกลับไปพิจารณาถึงคุณภาพที่จัดซื้อว่าเป็นอย่างไรส่วนเร่งแรงงานก็ต้องดูข้อกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ควรที่จะทำการจ่ายค่าแรงงานหรือจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมายรวมทั้งในเรื่องของผลประโยชน์ที่ตอบแทนในด้านสวัสดิการการใช้ประโยชน์ทางด้านภาษีเพื่อการวางแผนในการให้สวัสดิการหรือค่าใช้จ่ายที่เราจะเอาใช้ประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลส่วนโสคุยการผลิตนั้นการบัญชีเพื่อการจัดการจะต้องเข้าไปดูในเรื่องของเกณฑ์การปันส่วนให้เหมาะสมให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือจะมีการเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ส่วนเรื่องที่3สารสนเทศก็จะมีอยู่2เรื่องคือเรื่องรายงานนะครับเรื่องรายงานนั้นนักบัญชีการจัดการก็จะได้ดูว่าสิ่งที่เรานำเสนอรายงานนั้นควรจะต้องมีการทบทวนถ้าเป็นไปได้ควรทบทวนทุกปีเพื่อดูว่ารายงานที่เคยจัดทำยังมีประโยชน์หรือจะต้องปรับเปลี่ยนอย่างไรโดยประสานงานกับผู้ใช้ผู้บริหารว่ารายงานที่ฝ่ายบัญชีได้จัดทำขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นรายงานประจำวันรายงานประจำเดือนและรายงานประจำปีจะต้องมีคอลัมน์อะไรเพิ่มเติมหรือจะตัดรายงานไหนออกไปอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ตัวนักบัญชีเองสามารถที่จะให้ข้อคิดเห็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการฝ่ายบริหารรวมทั้งผู้ใช้ได้เรื่องสุดท้ายคงจะเป็นประเด็นสำคัญในการใช้ระบบสารสนเทศ
ในเรื่องของการใช้ระบบสารสนเทศก็เป็นที่เข้าใจกันดีว่าเทคโนโลยีที่เข้ามาในชุกยุคนี้มันเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างแท้จริงดังนั้นนักบัญชีจึงมีบทบาทสำคัญที่จะต้องเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในระบบงานบัญชีว่ามันจะต้องมีการเชื่อมข้อมูลสัมพันธ์กันและใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในลักษณะของ Big Data ทั้งหลายที่อยู่ในองค์กรการเก็บเกี่ยวหลังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สามารถจะหาโปรแกรมมาซัพพอร์ตได้นักฝ่ายบัญชีก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าแล้วเราจะใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้อย่างไรการลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีควรจะลงทุนในลักษณะที่มีความเหมาะสมกับเงินที่เราได้ลงไปนั้นจะต้องมีความคุ้มค่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในเรื่องสารสนเทศจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่นักบัญชีจะต้องนำเสนอของฝ่ายบริหารดังนั้นบทบาทของนักบัญชีในการจัดการเกี่ยวกับสารสนเทศจึงต้องจัดเตรียมระบบสารสนเทศให้กับองค์กรโดยพิจารณาถึงความเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ที่คุ้มค่ากับการลงทุนนักบัญชีจะต้องมีส่วนสำคัญในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายบริหารในเรื่องของการใช้ระบบสารสนเทศครับการสอนเสริมในครั้งนี้เป็นครั้งที่5ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วสำหรับชุดวิชา32483สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะหน่วยนี้เป็นหน่วย45ซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายข้อมูลทั้งหมดภาพโดยรวมที่เราได้สรุปไปให้กับนักศึกษานั้นเป็นแค่แนวทางเพื่อให้นักศึกษานั้นใช้เป็นประโยชน์หรือเราจะได้มีวิธีการดูหนังสือในตำรับตำราที่เป็นเอกสารประกอบการสำหรับชุดวิชานี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคงจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส่วนในเรื่องของรายละเอียดนั้นควรจะต้องดูในเอกสารประกอบชุดวิชานี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านักศึกษาที่ได้อ่านหรือได้ศึกษาในวิชานี้แล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้จัดการในเรื่องของการบัญชีเพื่อการจัดการได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษานั้นจะประสบความสำเร็จและโชคดีต่อไปในอนาคตแล้วคิดว่าทุกท่านคงจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไปครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับ

0: ที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักตร์อย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยๆดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
2: สารพันคำถามกับสภากาชาติไทยตอนการดูแลตนเองเมื่อเกิดหมอกควันในชุมชนทราบหรือไม่ว่าหากในพื้นที่หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ประสบปัญหาหมอกควันซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศเคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ใช้หน้ากากอนามัยหรือผ้าชุบน้ำหมาดๆปิดปากปิดจมูกและสวมแว่นตาทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านงดกิจกรรมที่ทำให้เพิ่มปริมาณหมอกควันเช่นการเผาขยะและควรใช้ยานพาหนะเท่าที่จำเป็นหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือการทำงานที่ต้องออกแรงมากเพราะเมื่อหายใจเร็วขึ้นฝุ่นละอองจะเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นติดตามข่าวสารหรือการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆงดใช้น้ำฝนในการอุปโภคบริโภคใช้น้ำเกลือกั้วคอป้องกันอาการเจ็บคอสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้หอบหืดโรคหัวใจโรคปอดรวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุควรพักอยู่ในบ้านเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที
3: ย ังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: ใครๆก็เข้าใจนะครับว่าโรคกลัวน้ำระบาดเฉพาะหน้าร้อนเท่านั้น
3: ผิดครับโรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้ทุกฤดู

0: เพราะว่า
1: ถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
3: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
5: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: มาเรียนรู้เรื่องราวเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับชุดรายการสุขใจไฮเอจนะครับท่านผู้ชมครับผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอย่างยาวนานเป็นทั้งผู้ให้คำแนะนำผู้เสียสละและเป็นรากฐานสำคัญของครอบครัวและสังคมแม้อายุที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ร่างกายอ่อนแอลงแต่คุณค่าทางจิตใจและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับรายการของเราในวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวของพันตำรวจโทปรีชาอับดุลเลาะประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับพบกับช่วงแรกของรายการชีวิตดีมีสุข High Age High Story ได้เลยครับ
1: ปัจจุบันนี้ฮะตำแหน่งที่เป็นทางการนี่ก็เป็นที่ปรึกษาเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรนะฮะทำหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับในสภาก็อาจจะเป็นผมอาจจะรับหน้าที่อยู่ช่วงนอกสถานที่นะประสานงานทั่วๆไปเกี่ยวกับส่วนราชการอีกตำแหน่งก็คือเป็นประธานชมรมผู้เกียรติสำนักงานตำรวจชาติซึ่งดูแลผู้เกียรติที่เป็นส่วนของตำรวจชาติเนี่ยทั่วประเทศนะฮะก็ให้คำปรึกษาให้ข้อคิดแล้วก็ประสานงานทำงานเกี่ยวกับการทำงานผู้เกียรติอีกตำแหน่งก็คือเป็นเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนของกทม.ในพื้นที่ของเขตสะพานสูงครับแล้วก็อีกตำแหน่งก็คือประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามและสถานีตำรวจนครบาลบางชันช่วงก่อนที่ผมจะเกษียณอายุราชการผมก็เป็นเจ้าที่ตำรวจผู้รักษาราชเก่านะครับซึ่งก็อยู่มาหลายพื้นที่แล้วอยู่หลายสำนักงานอย่างเช่นผมอยู่ที่สถานีตำรวจอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ในครั้งแรกที่ผมทำงานเนี่ยก็เป็นสมัยก่อนปี2528ก็โอ้โหมันกันดานนะฮะแต่ก็ไปด้วยความภาคภูมิใจก็ไปช่วยเหลือประชาชนแล้วก็พัฒนาสังคมพื้นที่แล้วก็ให้ความรู้กฎหมายประชาชนแล้วก็ป้องกันเหตุด่วนเหตุร้ายแล้วก็ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ก็เป็นอยู่มาประมาณ3ปีก็เข้ามาอยู่ที่กองบังคับการกองปราบปรามนะฮะซึ่ง

0: อันนี้เป็นงานท้าทายเพราะเป็นงานสมัยก่อนใครที่อยู่กองปราบนี่จะต้องเก่งนะจริงไม่ใช่เก่งอย่างเดียวนะครับต้องมีความสามารถแล้วก็ผู้บัญชาการให้ความไว้วางใจนะก็อยู่มาประมาณเกือบ 6-7 ปีเสร็จแล้วก็มาอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดอันนี้อยู่นานนะเกือบ10กว่าปี20ปีก็ทำหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดแล้วก็สอบสวนคดียาเสพติดด้วยนะก็ต้องบอกตรงๆว่างานยาเสพติดนี่ใครที่เป็นที่ตำรวจนี่ต้องคิดเลยว่าต้องเสียสละจริงๆนะเพราะว่ามันมีเหตุร้ายหลายๆเรื่องนะในการทำหน้าที่แต่ว่าตรงนี้เราคิดว่าเราทำเพื่อจะขจัดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็ยาเสพติดเยาวชนเนี่ยเราต้องช่วยกันดูแลนั้นการเป็นตำรวจนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องอดทนอดกั้นนะฮะมีคติพจน์ของตำรวจก็มีอดทนอดกั้นนะฮะแล้วก็ต้องอะไรต้องหนักแน่นนะฮะแล้วก็อาชีพเนี่ยบอกตรงว่าเราภาคภูมิใจถ้าเราทำหน้าที่สุจริตนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมว่าตำรวจหลายคนเกือบทุกคนนะที่ตั้งใจทำงานอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะผิดกฎหมายนิดนึงหรือต่างๆก็แล้วแต่การพิจารณาของแต่ละคนครับสิ่งเหล่านี้จึงบอกว่าการทำงานเฉพาะตำรวจยาเสพติดนี่ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะเราก็ไปสู้รบกับจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งยาเสพติดเนี่ยเขามีอาวุธอยู่ในตัวส่วนมากนะเราก็ต้องเสี่ยงในการจับกลุ่มแต่ว่าเราก็ใส่วิจารณญาณเรียกว่าความรับผิดชอบหน้าที่แล้วก็สืบสวนสอบสวนให้ได้ชัดแล้วก็เข้าจับกลุ่มแล้วก็การจับกลุ่มก็ต้องละเอียดรอบคอบไม่งั้นเราจะอันตรายต่อชีวิตนะซึ่งตำรวจที่เกี่ยวข้องยาเสพติดนี่ก็ถูกทางฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยหรือผู้ร้ายนี่ก็โดนสู้รบกันหรือว่าโดนปืนกันก็เสียชีวิตก็มีนั้นเราต้องภาคภูมิใจว่าตำรวจยาเสพติดนะที่ทำงานเนี่ยทุกคนที่อยู่สายนี้เก่งแล้วก็มีมาตรฐานในการทำงานแต่ตำรวจในสายอื่นก็เช่นเดียวกันนะก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองในสุดแล้วก็มีหลายคนที่ทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมน่ายกย่องครับหลักปฏิบัติหรือการยึดถือในการทำงานเนี่ยฮะผมบอกตรงๆว่าต้องซื่อสัตย์จริตริตนะแล้วก็มีระเบียบวินัยแต่ต้องมีความโอนโยนแต่แข็งในสิ่งที่เรียกว่าแข็งแต่ผู้ที่เราทำความผิดหรือเป็นผู้อาชญากรเราต้องแข็งแต่ว่าประชาชนทั่วไปเราต้องอ่อนคืออาจจะไม่ได้แข็งนอกนุ่มในประมาณนี้แต่สิ่งสำคัญคือปรัชญาของตำรวจคืออดทนอดกั้นตั้งใจทำงานแล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติสังคมแล้วก็ยึดมั่นในชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทุกคนมีและผมก็ทำอย่างนั้นด้วยครับ
1: ท่านผู้ชมครับการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเป็นช่วงชีวิตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและบทบาททางสังคมเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายอาจจะมีการเสื่อมถอยความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่างอาจจะเปลี่ยนไปและต้องการการดูแลด้านสุขภาพมากขึ้นพันตำรวจโทปรีชาอับดุลเลาะประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านมีวิธีการดูแลสุขภาพในวัยสูงอายุอย่างไรนั้นติดตามได้ในช่วงวิถีสุขใจกับ HiH ครับ

เรื่องสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดูแลสุขภาพอยู่แล้วครับต้องออกกำลังกายว่าดูแลสุขภาพเราต้องทำงานนะแล้วก็ประพฤติตนให้อยู่ในระบอบนั้นการใช้ชีวิตในการรักษาสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะครับการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยในเฉพาะตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยก็เคยอันนี้วิ่งตลอดเวลาวิ่งระยะใกล้ระยะไกลแล้วก็เล่นฟุตบอลนะฮะขี่จักรยานนะครับเล่นแบดมินตันแล้วก็ออกทุกอย่างเท่าที่ออกได้ที่มีเวลานะครับตอนนั้นเป็นนักกีฬาด้วยนักกีฬาแบดมินตันด้วยนักกีฬาฟุตบอลด้วยนะซึ่งมันผสมผสานในการออกกำลังกายสิ่งสำคัญในการใช้ร่างกายของตัวเองก็คือเราต้องคำนึงว่าเราอายุเท่าไหร่ออกกำลังกายได้เท่าไหร่นะฮะไม่ใช่อายุมากออกกำลังกายมากไม่ใช่ครับออกกำลังกายพอประมาณแต่จะต้องทำจิตใจกับตัวเองเนี่ยให้เข้ากับการออกกำลังกายการรักษาสุขภาพเหมือนกันการรับประทานการกินการดื่มการต่างๆเนี่ยการเป็นตำรวจจริงๆมันมีงานทั้งสารเยอะนะมีคนมาเรียก

0: นู่นออกเผชิญไปนู่นไปนี่งานแต่งงานอะไรต่างๆต้องกินทุกครั้งกินโต๊ะจีนกินอะไรผมอยากจะเตือนพวกเราว่าโต๊ะจีนหรือว่าอาหารที่เป็นบุฟเฟ่ต่างๆเนี่ยเวลากลางค่ำคืนท่านต้องรับทานอย่าเยอะนะครับมันเสียหายต่อสุขภาพเราเพราะผมคิดว่าหนึ่งบุฟเฟ่เนี่ยจะมีทั้งหวานคาวมันทั้งทอดนะท่านต้องรักษาสุขภาพตรงนี้ไว้ก่อนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องดูแลสุขภาพทั้งอาหารการกินและการออกกำลังกายออกกำลังกายทางจิตก็มีครับออกกำลังกายทางจิตคือทำให้จิตใจเบิกบานมองโลกในแง่ดีอย่าคิดอะไรมากนะอย่าคิดว่านู่นนี่นั่นเพราะว่าคนสูงอายุส่วนมากบางคนบอกว่าคุณปู่บ่นเก่งคุณตาบ่นเก่งคุณยายบ่นเก่งอันนี้ไม่ใช่หรอกครับคือเขาอาจจะมีความคิดที่อยากให้ลูกหลานเนี่ยมีความสุขนะฮะอาจจะไปมองว่าอนาคตจะต้องดีอย่างนี้อย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราผู้สูงอายุแนะนำตักเตือนได้แต่อย่าใช้จิตของเราเนี่ยไปทำการบังคับคนคนนี้ให้ทำตามนั้นนั่นแหละครับคือสุขภาพจิตเสียพอสุขภาพจิตเสียสุขภาพร่างกายก็เสียตามคุณมีเงินร้อยล้านแต่คุณมีจิตที่ไม่ปกติมีความเครียดในตัวเองสุขภาพคุณรักษาไปเดี๋ยวเงินคุณหมดแต่ถ้าคุณรักษาด้วยจิตของคุณในการออกกำลังกายทางจิตสำคัญมากครับ
1: ผู้ไกล่เกลี่ยเป็นบุคคลกลางที่ช่วยลดความขัดแย้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายส่งเสริมความเข้าใจและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีสามารถตกลงร่วมกันหาทางออกของข้อพิพาทได้อย่างสันติและยอมรับได
0: ้ครับก็หลังจากที่ผมก็เสียอายุการในการเป็นข้าราชการตำรวจก็มาเป็นสมัครใจในการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยโดยเข้ามาอบรมเมื่อจบการอบรมก็มาประจำในสถานีตำรวจนะในถวมสมัครก็คือในสถานีตำรวจสน.สงครามแล้วก็เป็นประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำสถานีตำรวจด้วยซึ่งการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยนี่คือการวางตัวเป็นกลางในการเจรจาลดความขัดแย้งซึ่งตามกฎหมายเนี่ยมันมี2 ส่วนนะความขัดแย้งเกี่ยวกับคดีอาญากับคดีแพ่งซึ่งต่างๆเนี่ยคู่กรณีเนี่ยอาจจะมีความขัดแย้ง อย่างสูงสุดคือมีการใช้กำลังหรือขัดแย้งในเรื่องการเจรจาคำพูดเราสามารถที่จะไปให้เขาเนี่ยตกลงกันและจับมือกันการเจรจาไกล่เกลี่ยของเราเนี่ยในผู้เกี่ยวตามกฎหมายคือสามารถไกล่เกลี่ยโดยใช้พระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ. 262ซึ่งเป็นการไกล่เกลี่ยที่มีกฎหมายรองรับในการไกล่เกลี่ยถ้าคู่กรณีตกลงกันได้แล้วไม่สามารถไปปฏิบัติตามเนี่ยมันจะส่งผลให้เป็นข้อบังคับในทางกฎหมายทันทีโดยไม่สามารถไปฟ้องร้องใหม่ได้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนั้นการลดความขัดแย้งก็คือการเสริมสร้างสันติสุขสันติภาพให้กับประชาชนส่วนรวมส่วนในการที่ทำให้มีความสบายใจในการไกล่เกลี่ยของผู้กรณีก็คือหมายความว่าลดภาวะการตึงเครียดนะการที่จะมาต่อสู้กันหรือใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเราสามารถเจรจาให้อยู่ในกติกาของเราแล้วก็ให้พูดคุยกันโดยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเหมือนกับเราทำในสิ่งที่เรียกว่าสร้างจิตสร้างกุศลแล้วก็สร้างความสุขให้แก่ทั้งสองฝ่าย
2: สวัสดีครับคุณท่านไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะครับผู้สูงอายุทุกคนล้วนต้องการที่จะใช้ชีวิตให้ดีที่สุดนะครับแต่การใช้ชีวิตให้ดีที่สุดของแต่ละบุคคลนั้นย่อมแตกต่างกันออกไปครับยกตัวอย่างเช่นคนที่วัย70บางคนอาจจะต้องการแค่การพักผ่อนอย่างมีความสุขอยู่ที่บ้านหรือคนวัย70เหมือนกันนะครับอาจจะออกไปพบปะผู้คนเพื่อให้ตนเองนั้นมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งนี้สุขภาพในช่วงวัยนี้นะครับขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากระทำเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโภชนาการในเรื่องของการออกกำลังกายการจัดการกิจวัตรประจำวันรวมไปถึงในเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตใจนั่นเองครับเรามาเริ่มกันที่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะในเรื่องของโภชนาการแน่นอนว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นระบบเผาผลาญของเราก็จะทำงานช้าลงนะครับทำให้ความต้องการในเรื่องของพลังงานหรือแคลอรี่ลดน้อยลงนั่นเองจะสังเกตเห็นได้ว่ากินอะไรก็อ้วนง่ายนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ร่างกายของเรานั้นยังต้องการสารอาหารซึ่งจำเป็นต่อร่างกายอยู่นะครับโดยสารอาหารที่จำเป็นมากในกลุ่มวัยนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นแคลเซียมแล้วก็ตัววิตามินดีแน่นอนว่าช่วยดูแลในเรื่องของกระดูกของผู้สูงอายุ ในขณะที่ผู้สูงอายุทั่วไปมักจะประสบปัญหาในเรื่องของความดันโลหิตสูงโพแทสเซียมถือได้ว่าเป็นแร่ธาตุที่สำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความดันโลหิตสูงไฟเบอร์หรือใยอาหารก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนั่นเองนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องของอาหารก็คือในเรื่องของการรักษาสมดุลของอาหารที่เรารับประทานก็จะมีคำแนะนำง่ายๆนะครับที่เราสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกมื้อก็คือการแบ่งในเรื่องของปริมาณอาหารที่เรารับประทานในแต่ละมื้อครับโดยเราสามารถแบ่งรับประทานผลไม้เป็นสัดส่วน 25% ผัก 25%ข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีหรือขัดสีน้อย 25% นะครับแล้วก็เนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำอีก 25% นะครับแต่สำหรับผู้ที่เป็นผู้สูงอายุที่อาจจะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจแล้วก็ใส่ใจเป็นพิเศษมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นคนที่มีปัญหาในเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงสามารถที่จะไปศึกษาแนวทางการบริโภคอาหารในลักษณะที่เรียกว่า DASH Diet ได้ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการลดการกินเนื้อแดงแล้วก็ลดการบริโภคอาหารที่เป็นแหล่งของโซเดียมหรือผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับไขข้ออักเสบต่างๆก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาหารเมดิเตอร์เรเนียนและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเช่นรับประทานปลาและรับประทานถั่วให้มากขึ้นรวมไปถึงอาจจะเลือกชนิดของน้ำมันอย่างเช่นน้ำมันมะกอกซึ่งก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบและการปวดคอได้นั่นเองนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของการกินแล้วการออกกำลังกายก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นเองเมื่อเราเข้าสู่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับร่างกายของเรานั้นจะมีการสูญเสียมวลของกล้ามเนื้อและกระดูกประมาณ 3-5% ในทุกๆ10ปีดังนั้นในเรื่องของการออกกำลังกายจึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยรักษาสุขภาพกระดูกและกล้ามเนื้อของเราให้แข็งแรงนั่นเองเพื่อจะช่วยให้เราสามารถที่จะทรงตัวป้องกันการหกล้มได้ดีนั่นเองนะครับเวลาพูดถึงในเรื่องของการออกกำลังกายแน่นอนว่าไม่จำเป็นที่จะต้องหักโหมจนเกินไปเพียงแค่ตั้งเป้าหมายการทำกิจกรรมทางกายในระดับปานกลางอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์รูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมก็มีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินชิลๆนะครับหรือการเข้าคลาสโยคะเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายการว่ายน้ำก็ถือได้ว่าเป็นการออกกำลังที่ดีพอช่วยลดในเรื่องของแรงกระแทกตามข้อต่อต่างๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการยกน้ำหนักเบาๆตรงนี้ก็จะเสริมสร้างในเรื่องของการสร้างแรงต้านแล้วก็รักษามวลกระดูกของเราให้แข็งแรงนั่นเองครับอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปก็คือในเรื่องของกิจวัตรประจำวันซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวชี้วัดว่าผู้สูงอายุนั้นสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ดีเพียงใดสัญญาณการถดถอยของการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐานที่ไม่ดีอย่างเช่นการหกล้มอยู่บ่อยครั้งหรือทำอาหารหกเลอะเทอะเวลารับประทานอาหารดังนั้นเราควรจะหมั่นสังเกตในเรื่องของพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะครับถัดจากเรื่องนั้นก็คือในเรื่องของสุขภาพจิตใจนะครับก็มีการประเมินว่า 25% ของผู้สูงอายุนั้นมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตใจดังนั้นการดูแลสุขภาพจิตใจการฟังเพลงนะครับการผ่อนคลายรวมไปถึงในเรื่องของการสวดมนต์การทำจิตใจให้ดีก็จะช่วยดูแลสุขภาพจิตใจนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: ท่านผู้ชมครับการเข้าสังคมของผู้สูงอายุจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่สดใสมีความสุขนะครับการเข้าสังคมของพันตำรวจโทปรีชาอับดุลเลาะประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามได้ในช่วงสุขสังคม Happy Society ครับ
0: เกี่ยวกับกิจกรรมของผู้สูงอายุฮะที่อยู่ในชุมชนผมก็อยู่ในชุมชนของผมแถวบ้านผมเนาะชุมชนแสงมณีนั่นเป็นซอยที่อยู่ในเขตสะพานสูงผมก็เป็นที่ปรึกษาเขาพยายามดูผู้สูงวัยนะผมเรียกผู้สูงวัยละเอาเป็นว่าวัยรุ่นในยามเกษียณนะเป็นวัยรุ่นเกษียณเนี่ยผมพยายามให้เขาพบปะสังสรรค์พูดจามีอาชีพต่างๆอะไรที่กับสังคมนะให้เขามาช่วยเหลือกันแล้วก็ให้ความรู้กันตอนนี้เรามีโครงการเรียกอะไร ให้เด็กออกกำลังกายโดยฝึกอาชีพในการต่อยมวยไทยแต่ว่าไม่ต่อยเป็นอาชีพหลักนะเป็นแค่มีความรู้

0: นะเราก็ออกกำลังกายโดยมีผู้ใหญ่สูงอายุเป็นคนฝึกสอนเป็นคนดูแลเป็นคนให้กำลังใจมันเป็นกรรมที่เสริมให้กับเด็กกับผู้วัยหลังจากเกษียณเนี่ยให้รู้จักกันและแนะนำกันเป็นเพื่อนกันนะเป็นกำลังสูงมากเคยจัดชกจัดแล้วแล้วก็คนมาดูเยอะมากก็สร้างความสังสรรค์ให้ฮาแล้วก็มีการอะไรดูแลชุมชนดูแลตอบซอกซอยนะฮะแล้วก็ให้เป็นจิตอาสาเป็นรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านนะฮะซึ่งตรงนี้มันสำคัญ
1: ผู้สูงอายุหรือวัยรุ่นในยามเกษียณนั่งทำกิจกรรมคู่กับเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาทำกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับ AI เพื่อพัฒนาสังคม
0: นะแล้วอีกอย่างนึงก็คือการร่วมกิจกรรมเนี่ยตอนนี้ผมมีโครงการหนึ่งสำหรับในงานที่ผมทำคืองานแก่เกียรติเนี่ยกำลังลิสต์โครงการคือผมจะให้ผู้สูงอายุหรือว่าผู้วัยรุ่นวัยยังเกษียณเนี่ยนั่งทำกิจกรรมคู่กับเด็กกำลังคิดเรื่องการอบรม AI นะผู้สูงอายุผู้วัยรุ่นวัยยังเกษียณเนี่ยให้นั่งเรียนคู่กับน้องที่เป็นวัยรุ่นหรือนักศึกษาอะไรจับคู่การอบรมในโครงการ AI ในการพัฒนาสังคมหรือว่าชาติเนี่ยให้นั่งคู่กันเป็นบัดดี้กันนะแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยจะจัดอบรมประมาณสักรุ่นหนึ่งประมาณสัก200เด็กกับผู้ใหญ่นั่งด้วยกันไม่มีใครทำแน่นอนเด็กกับผู้ใหญ่นั่งโต๊ะเดียวกันแล้วทั้งหมด50-100คู่อันนี้สำคัญมากครับเพราะผู้ใหญ่สมัยนี้ก็อยู่ในจอมือถือเหมือนกันเล่นนู่นเล่นนี่พอเล่น AI เป็นสนุกทำนู่นทำนี่ได้แต่ให้เด็กที่เป็นนักศึกษามหาลัยหรือเด็กมานั่งด้วยกันเพื่อให้ความรู้กับผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ก็ให้ความรู้กับเด็กเรื่องงานแก่เกียร์ผมว่าเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีและเด็กที่เป็นอยู่กับผู้ใหญ่เนี่ยที่นั่งเรียนด้วยกันเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะสอนเรื่องงานแก่เกียร์ให้เด็กต่อไปเด็กก็เป็นผู้แก่เกียร์ในอนาคตแต่เด็กก็สอน AI ให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เป็น AI เก่งในระดับวัยรุ่นของผู้เกษียณนี่แหละครับผมว่าโครงการนี้ไม่ไปทำแน่นอนผมจะทำนะในปีหน้าเนี่ยร่างโครงการแล้วก็มีผู้เห็นด้วยมาสนับสนุนจะทำให้เด็กผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ด้วยกันได้เจน Z เจน Y เจน X ต่างๆเนี่ยต้องให้เขาเจน A เจน B มาเข้ากันแล้วมานั่งด้วยกันนั่งเรียนด้วยกันเนี่ยเป็นคู่กันเลยผมว่าสัก2วันเนี่ยผมว่าเดี๋ยวจะมีสิ่งที่ปรากฏการณ์ว่าทุกคนจะรู้จักกันทั้งเด็กผู้ใหญ่จะมีแลกลายแลกอะไรกันเนี่ยมันจะทำสร้างสรรค์ให้กับเด็กมีความรู้เรื่องการแก่เกียรติที่เขาจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตมาแก่เกียรติใครและผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยผู้อายุยังเกษียณนี่จะเป็นผู้เล่นที่ AI เก่งมากทั้งเปิด AI ทั้งทำภาพทำอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ครับเป็นมิติใหม่ของวงการของสังคมบ้านเราผมซึ่งคิดว่าต่อไปอาจจะมีหลายคนจับแต่ผมไปทางชุมชนไปทางต่างจังหวัดต่างๆนั่นแหละครับเด็กผู้ใหญ่จะไม่ห่างกันและความคิดต่างๆที่ไม่เข้ากันมันก็จะอยู่ด้วยกันได้สิ่งที่ผมว่าทำแบบนี้ทำให้กิจกรรมของผู้สูงวัยหรือวัยรุ่นกับยังเกษียณเนี่ยจะอยู่ในเจน X Y Z ไปทำงานด้วยกันนะ

0: ครับก็เรียนทุกท่านนะครับในส่วนของศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทของสน.ชนะสงครามเองเนี่ยเราตระหนักแล้วก็รับรู้ถึงการที่มีการออกกฎหมายในเรื่องของพ.ร.บ.ไกลเกลี่ยข้อพิพาทแล้วก็จนกระทั่งเรามีการจัดตั้งศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทของสน.ชนะสงครามนะครับหลังจากที่เราได้มีคณะทำงานไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเราก็ได้มีการคิดระดมสมองระดมสภากำลังเราจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนยังไงนะครับสิ่งแรกก็คือเราจัดสถานที่เพื่อให้เหมาะสำหรับการบริการไม่ว่าจะเป็นจุด one stop service ของพนักงานสวนกรณีที่มีประชาชนที่มีข้อพิพาทกันมานะครับจนถึงกระทั่งจุดที่เป็นห้องสำหรับผู้ไกลเกลี่ยข้อพิพาทเราก็ได้พัฒนาห้องได้มีการพัฒนาบุคลากรได้ให้ความรู้กับบุคลากรครับก็ทำให้ทุกท่านเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็พร้อมใจกันที่จะปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สุดครับ
1: ผู้ไกลเกลี่ยจะช่วยลดความเครียดและความกังวลสร้างความรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจส่งเสริมความสงบและความเข้าใจในคู่กรณี
0: ส่วนหนึ่งคือในส่วนของการไกลเกลี่ยข้อพิพาทเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นความฝันของตำรวจเองเนี่ยในการปฏิบัติงานจะเจอคู่ขัดแย้ง

0: แย้งไม่ว่าคดีเล็กคดีใหญ่บางคดีเนี่ยที่เป็นคดีใหญ่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้แล้วแต่ว่าคดีความไม่จบก็ต้องนำไปสู่ศาลก็คือจนทำให้เกิดกฎหมายนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐให้ถูกต้องที่สุดการที่เราได้ช่วยประชาชนเนี่ยบางเคสเนี่ยกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่บาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงกับสาหัสไม่มีเงินค่าปรับแต่ว่าเราจะทำยังไงให้คดีสิ้นสุดเราก็จะได้เจ้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนแล้วก็ช่วยไกล่เกลี่ยด้วยทำให้ภาพลักษณ์จากเดิมของประชาชนที่มาแจ้งความเนี่ยเจอเจ้าที่ใส่เครื่องแบบอาจจะดูเข้มๆมามีเจ้าที่ไกล่เกลี่ยที่เป็นภาคประชาชนเนี่ยมาร่วมไกล่เกลี่ยก็จะทำให้ความรู้สึกของประชาชนเนี่ยใกล้ชิดกับเจ้าที่ตำรวจแล้วก็รู้สึกมีความอบอุ่นปลอดภัยในการที่จะมาใช้บริการในเรื่องของการไกล่เกลี่ยการไกล่เกลี่ยเนี่ยก็นำไปสู่การที่เป็นชื่อเสียงของชาวต่างชาติด้วยซึ่งประเทศเราเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ของสน.ชนะสงครามเองเนี่ยมีเป็นจุดที่รองรับนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศที่จะมาเที่ยวถนนข้าวสารกรณีมีเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเชื่อสิ่งสำคัญเลยชาวต่างชาติเนี่ยจะไม่อยากจะมีปัญหาที่ต้องขึ้นศาลเพราะว่าเขาจะมาอยู่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆการที่เขามามีเหตุเล็กๆน้อยๆเนี่ยแล้วสามารถไกล่เกลี่ยแล้วก็จบแล้วก็ทุกฝ่ายเนี่ยถือว่ามีผลสัมฤทธิ์ในการไกล่เกลี่ยเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับก็คือเป็นความภาคภูมิใจของเราที่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ปี2566ครับก็มีทั้งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในเรื่องของทางแพ่งเองแล้วก็ในส่วนของทางอาญาตามที่กฎหมายให้อำนาจครับสำหรับแรงบันดาลใจนะครับคือการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าที่ตำรวจเนี่ยสิ่งที่มีความประสงค์ที่สุดคืออยากให้สังคมสงบสุขครับก็คือเราก็จะมีทั้งฝ่ายที่ป้องกันปราบปรามฝ่ายสืบสวนแล้วก็ฝ่ายสอบสวนฝ่ายป้องกันปราบปรามคือไม่ให้เกิดเหตุแล้วก็แต่กรณีที่มาถึงพนักงานสอบสวนเนี่ยคือเป็นมีเหตุมาแล้วมีความเดือดร้อนมาแล้วอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือเมื่อมาถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเนี่ยเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคดีต่อคนที่จะต้องรองรับเหตุต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะปริมาณสูงซึ่งเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ไกล่เกลี่ยมาช่วยซัพพอร์ตเราในส่วนนี้ทำให้เรารู้สึกว่ามีหน่วยงานมีภาคประชาชนเนี่ยมาช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนนี้ในเรื่องของการที่มีข้อพิพาทต่างๆที่กฎหมายให้อำนาจของผู้ไกล่เกลี่ยซึ่งทำให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยรู้สึกว่าอบอุ่นไม่ได้ว่าทำงานโดดเดี่ยวแล้วก็ประชาชนที่ได้รับการบริการเนี่ยเมื่อมีการไกล่เกลี่ยจบเนี่ยเขาก็รู้สึกยินดีว่าไอ้ครั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าปรับครั้งนี้ไม่ต้องไปศาลครั้งนี้สามารถไกล่เกลี่ยได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีผู้ที่เป็นกลางที่ให้ความรู้ทั้งด้านกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายต่างๆก็คือทำเบ็ดเสร็จในที่สถานีตำรวจได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกรณีที่มีการบิดผิวเนี่ยเขาสามารถนำเนี่ยไปยื่นศาลเพื่อให้ศาลบังคับคดีได้เลยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์ในเรื่องของความสะดวกในเรื่องของความประหยัดนะครับในส่วนของอย่างที่นำเรียนไปคือนักท่องเที่ยวก็ได้มีความประหยัดแล้วก็มีระยะเวลาที่รวดเร็วแล้วก็นำมาชื่นชมจากภาคธุรกิจภาคเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ถนนข้าวสารเนี่ยก็สะท้อนมาให้ทางสถานีเนี่ยได้รับรู้ว่านักท่องเที่ยวเขาชื่นชมมาว่าทางสน.ชนะสงครามเนี่ยทางผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยได้ให้บริการเป็นอย่างดีแล้วก็เขาประทับใจกลับไปบ้านเขาก็จะบอกต่อทำให้ได้ภาพลักษณ์ทั้งในเรื่องความปลอดภัยทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกครับ
1: ท่านผู้ชมครับวัยผู้สูงอายุนี่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้สะท้อนประสบการณ์ถ่ายทอดภูมิปัญญาและสร้างความหมายใหม่ให้กับชีวิตผ่านการมีส่วนร่วมในครอบครัวชุมชนและกิจกรรมที่เหมาะสมการวางแผนชีวิตเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทั้งในด้านสุขภาพกายภาพสังคมและจิตใจเพื่อย่างเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีศักดิ์ศรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและสังคมครับขอขอบคุณพันตำรวจโทปรีชาอับดุลเลาะห์ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้เล่าเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของผู้อายุครับพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
3: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
4: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
5: ขอร่วมเป็น1ใน67ล้านพลังไทย
6: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
7: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ีครับนักศึกษาทุกท่านชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูลที่7เรื่องอารยธรรมตะวันตกยุคกลางในโมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนคือตอนที่1ยุโรปยุคกลางตอนที่2บทบาทของศาสนาคริสต์และระบบฟิวดัลในยุคกลางและตอนที่3มรดกอารยธรรมยุคกลางทั้ง3ตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถข้อที่1เปรียบเทียบลักษณะและสภาพยุโรปในยุคกลางทั้งจักรวรรดิโรมันตะวันตกและจักรวรรดิโรมันตะวันออกได้ 2. ยกตัวอย่างบทบาทความสำคัญของศาสนาคริสต์และลักษณะเด่นของระบบฟิวดัลในยุคกลางได้และ 3. ระบุลักษณะสำคัญของมรดกอารยธรรมในยุคกลางได้เรามาดูกันในตอนแรกก่อนนะครับตอนที่1ยุโรปยุคกลางในส่วนนี้นะครับจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2เรื่องคือ 1.1 จักรวรรดิโรมันตะวันตกหรือว่ายุคมืด 1.2 จักรวรรดิโรมันตะวันออกอารยธรรมไบเซนไทน์ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือข้อที่1 นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะสำคัญของจักรวรรดิโรมันตะวันตกได้และข้อที่2 นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะสำคัญของจักรวรรดิโรมันตะวันออกได้เรามาเริ่มกันที่เรื่องที่ 1.1 จักรวรรดิโรมันตะวันตกยุคมืดนะครับยุคจักรวรรดิโรมันมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในทุกด้านทั้งด้านการเมืองการปกครองการทหารรวมไปถึงศิลปะวิทยาการและความเจริญทางด้านวัฒนธรรมนะครับความเจริญของจักรวรรดิโรมันในช่วงดังกล่าวเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคแห่งความสันติสุขหรือว่าแพ็กโรมาน่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับจากสมัยของพระจักรพรรดิออกุสต้าต่อเนื่องมาอีกราว200ปีเนี่ยจักรวรรดิโรมันมีการขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่หลายดินแดนนะครับและมีพลเมืองเนี่ยประกอบไปด้วยชนชาติต่างๆเนี่ยรวมประมาณ70ล้านคนด้วยกันความเจริญรุ่งเรืองของจักรวรรดิโรมันในห่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยได้รับการยกย่องว่ามีสถานะเป็นชุมชนโลกหรือว่า World Community นะครับแต่อย่างไรก็ตามคันเข้ามาสู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่3เป็นต้นมาเนี่ยจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่เนี่ยก็เริ่มพบกับความเสื่อมเพราะว่าพระจักรพรรดิเนี่ยเริ่มตกอยู่ภายใต้อำนาจของทหารขณะเดียวกันจักรพรรดิหลายองค์ต่อมาเนี่ยก็ถูกลอบปงพระชนด้วยนำมาซึ่งความสิ้นสุดของจักรวรรดิโรมันอันสากลนี้ที่ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมานะครับขณะที่จักรวรรดิโรมันกำลังอ่อนแอเพราะปัจจัยภายในดังกล่าวนี้เองก็เผอิญว่ามีเหตุปัจจัยภายนอกเป็นตัวเร่งเร้านำมาสู่การล่มสลายของจักรวรรดินั่นก็คือการรุกรานของพวกอนารยชนเผ่าเยอรมันและพวกมองโกเผ่าฮั่นแม้ว่าในช่วงแรกเนี่ยพวกมองโกเผ่าฮั่นจะไม่สามารถทำให้จักรวรรดิล่มสลายได้ก็ตามแต่ก็เป็นแรงผลักดันให้พวกวิสิตกอตและพวกชาวกอตเนี่ยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจักรวรรดิโรมันมากยิ่งขึ้นและในเวลาต่อมาเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้เองนะครับสามารถเอาชนะกองทัพจักรวรรดิโรมั

ได้เป็นจุดเริ่มต้นความอ่อนแอภายในของจักรวรรดิด้วยต่อมานะครับเมื่อพวกเผ่าเยอรมันเนี่ยอพยพเข้ามาดินแดนเหล่านี้มากขึ้นเมื่อพวกนี้นะครับถูกกองทหารโรมันกดขี่เนี่ยก็ทำให้ลุกฮือขึ้นต่อสู้จนเกิดเป็นสงครามและพวกอนารยชนบางพวกเนี่ยได้ยกกองทัพเข้าโจมตีกรุงโรมนะครับในปีคริสตศักราช476โอดัวเซอร์แม่ทัพอนารยชนเยอรมันได้ยกกองทัพเข้าโจมตีกรุงโรมทำการปลดจักรพรรดิออกจากตำแหน่งแล้วตั้งตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองแหลมอิตาลีเรียกว่าอาณาจักรโอดัวเซอร์นะครับพวกอนารยชนเผ่าอื่นๆเนี่ยก็แยกย้ายกันไปตั้งอาณาจักรของตนเองเช่นพวกแฟรงค์พวกไวกิ้งเหล่านี้เป็นต้นดินแดนที่เคยเป็นจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่เนี่ยจึงตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกอนารยชนนับตั้งแต่ช่วงนั้นนะครับผลกระทบสำคัญก็คือว่าดินแดนจักรวรรดิเยอรมันที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานเนี่ยต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกอนารยชนซึ่งมีความเจริญน้อยกว่าก่อให้เกิดการแบ่งแยกการปกครองโดยหัวหน้าเผ่าแต่ละเผ่าเนี่ยตั้งตัวขึ้นเป็นกษัตริย์และปกครองตามประเพณีชนเผ่าที่ตัวเองเคยอยู่มานะครับขณะเดียวกันที่จักรวรรดิโรมันตะวันออกซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยสามารถต้านทานการรุกรานของพวกอนารยชนเอาไว้ได้จึงสามารถดำรงความอิสระเอาไว้ได้จนกระทั่งถึงศตวรรษที่15จึงค่อยล่มสลายลงเพราะว่าถูกพวกมุสลิมเผ่าออตโตมันเติร์กเนี่ยเข้าตีจนอาณาจักรล่มสลายในปีค.ศ. 1453นะครับผลกระทบสำคัญก็คือการโจมตีและยึดครองดินแดนจักรวรรดิโรมันโดยพวกอนารยชนเนี่ยไม่เพียงทำลายสิ่งปลูกสร้างและศิลปกรรมต่างๆที่เคยมีมาเท่านั้นแต่ยังปล่อยให้สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้เนี่ยสุดโทรมปราศจากการดูแลเนื่องจากพวกอนารยชนนะครับไม่คุ้นชินกับวิถีชีวิตของคนเมืองนักประวัติศาสตร์จึงเรียกช่วงกรุงโรมแตกในระยะเวลาดังกล่าวว่ายุคมืดหรือว่าดาร์กเอจนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในภายหลังเนี่ยเหตุการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวที่เรียกว่ายุคมืดเนี่ยนักประวัติศาสตร์เนี่ยเริ่มให้ความสำคัญว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นอารยธรรมตะวันตกที่สำคัญช่วงเวลาหนึ่งของโลกตะวันตกด้วยเช่นกันจักรวรรดิโรมันตะวันออกอารยธรรมไบเซนไทน์นะครับจักรวรรดิโรมันตะวันออกเนี่ยมีระบอบการปกครองที่เน้นอำนาจสูงสุดของจักรพรรดิทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับโดยจักรพรรดิเนี่ยดำรงตำแหน่งทั้งการปกครองและศาสนาแบบนิยมกรีกนะครับโดยถือหลักการว่าพระจักรพรรดิเนี่ยทรงเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนพื้นพิภพที่เรียกว่า Direct Agent of God และทรงเป็นผู้พิพากษาสูงสุดของอาณาจักรจักรพรรดิเนี่ยทรงเป็นทั้งเจ้าชีวิตและผู้พิทักษ์ความผาสุกของประชาชาติด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งพระจักรพรรดิที่มีชื่อเสียงก็คือจักรพรรดิคอนสแตนตินและพระจักรพรรดิจัสตินเนียนนะครับในช่วงศตวรรษต่อมานะครับจักรพรรดิแห่งไบเซนไทน์เนี่ยได้สั่งยกเลิกการนับถือรูปปั้นและรูปภาพของพระผู้เป็นเจ้านะครับซึ่งขัดกับธรรมเนียมนิยมที่เคยปฏิบัติกันมาจึงทำให้จักรวรรดิไบเซนไทน์เนี่ยสูญเสียอำนาจทางศาสนาในยุโรปตะวันตกให้แก่พระสันตะปาปาที่กรุงโรมโดยพระสันตะปาปาเนี่ยทรงกระทำพิธีสวมมงกุฎให้กับพระเจ้าชาร์ลมานเป็นเหตุให้อำนาจทางการเมืองระหว่างโรมกับคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยแยกจากกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ศตวรรษที่11เป็นต้นมานะครับครั้นต่อมาเมื่อเกิดสงครามครูเสดเนี่ยก็ได้ส่งผลต่อความเสื่อมของจักรวรรดิไบเซนไทน์ในที่สุดนะครับย้อนกลับไปในห่วงศตวรรษที่4นะครับเมื่ออำนาจของจักรพรรดิคอนสแตนตินเนี่ยได้แผ่ขยายมาถึงเมืองไบเซนติอุมนะครับจึงทรงโปรดให้สร้างเมืองหลวงขึ้นใหม่เมื่อปีค.ศ. 330แล้วเปลี่ยนชื่อเมืองว่าคอนสแตนติโนเปิลตามพระนามของพระองค์จักรวรรดิไบเซนไทน์ได้แยกออกจากโรมในสมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจักรพรรดิของไบเซนไทน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นจักรพรรดิของจักรวรรดิโรมันในทางทฤษฎีเท่านั้นเพราะว่าในเวลาต่อมานะครับเมื่อพระจักรพรรดิชาร์ลมานทรงตั้งจักรวรรดิโรมันขึ้นในยุโรปตะวันตกในปีค.ศ. 812เนี่ยก็เป็นเหตุให้ฝ่ายไบเซนไทน์เนี่ยต้องให้การยอมรับด้วยนะครับอย่างไรก็ตามในศตวรรษที่11เนี่ยเมื่อมีความขัดแย้งทางศาสนาเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความของโรมเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาและไม่ยอมรับอำนาจของพระสันตะปาปาเนี่ยว่ามีอำนาจเหนือศูนย์กลางศาสนาอื่นเนี่ยก็เป็นเหตุให้เกิดความแข่งแย่งกันระหว่างทั้ง2ฝ่ายในห่วงเวลาต่อมาด้วยนะครับในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินนะครับได้ทรงสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากแก่จักรวรรดิไบเซนไทน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นศูนย์กลางทางการค้าจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญบริเวณช่องแคบดาดาแนลมีการสร้างกำแพงขนาดใหญ่ป้องกันการรุกรานจากพวกอนารยชนทำให้สามารถต้านทานพวกเยอรมันและเผ่ามองโกได้
มีการใช้ภาษากรีกเป็นภาษาราชการซึ่งแตกต่างจากโรมที่ใช้ภาษาลาตินนะครับส่วนในสมัยของพระจักรพรรดิจัสติเนียนเนี่ยอาณาเขตได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางและก็ทรงพยายามทำให้กรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยเป็นเสมือนโรมใหม่นะครับก็คือรื้อฟื้นความรุ่งเรืองแบบโรมขึ้นมาอีกครั้งผลงานที่สำคัญก็คือมีการชำระกฎหมายและรวบรวมกฎหมายโรมันที่สำคัญที่เรียกว่าประมวลกฎหมายของจัสติเนียนประกาศใช้ในปีค.ศ.543ซึ่งถือว่าเป็นประมวลกฎหมายที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์โลกนะครับในด้านคริสต์ศาสนาเนี่ยนิกายออร์โธดอกซ์นะครับได้กลายเป็นพลังอำนาจที่สำคัญของจักรพรรดิเพราะว่าทรงมีอำนาจในการตั้งพระสังฆราชประมุขแห่งนิกายกรีกออร์โธดอกซ์ด้วยพระองค์เองนะครับขณะเดียวกันผู้คนในกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยก็เชื่อว่ามหานครแห่งนี้เนี่ยได้รับการปกป้องจากพระผู้เป็นเจ้าและพระจักรพรรดิเองเนี่ยทรงมีฐานะเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนโลกมนุษย์นะครับคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกซ์เนี่ยจึงเป็นสถาบันสำคัญที่ช่วยรักษาอารยธรรมกรีกและโรมันสืบต่อมาด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารยธรรมด้านกฎหมายและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นนะครับจักรวรรดิไบเซนไทน์มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเมืองการปกครองอยู่ราว 1,000 ปีเศษนะครับครั้งต่อมาในปีค.ศ. 1453เนี่ยก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมุสลิมเผ่าออตโตมันเติร์กอย่างไรก็ตามบรรดาสิ่งปลูกสร้างในคริสต์ศาสนาเนี่ยไม่ได้ถูกพวกมุสลิมทำลายแต่ได้ถูกดัดแปลงเป็นศาสนสถานของศาสนาอิสลามแทนโบสถ์เดิมเช่นกรณีของโบสถ์เซนต์โซเฟียเป็นต้นส่วนกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้เปลี่ยนชื่อเป็นนครอิสตันบูลนะครับเป็นอันปิดฉากจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกลงตอนที่2เรื่องบทบาทของคริสต์ศาสนาและระบบฟิวดอลในยุคกลางประกอบไปด้วยเรื่องที่ 2.1 บทบาทของคริสต์ศาสนาเรื่องที่ 2.2 ระบบฟิวดอลและระบบแมนเนอร์เรื่องที่ 2.3 การจัดระเบียบสังคมซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ซึ่งนักศึกษาสามารถอธิบายบทบาทของคริสต์ศาสนาในยุคกลางได้ข้อที่2นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะเด่นของระบบฟิวดอลและระบบแมนเนอร์ได้และข้อที่3สามารถอธิบายสาเหตุการจัดระเบียบสังคมได้เริ่มจากเรื่องที่ 2.1 นะครับบทบาทของคริสต์ศาสนาเมื่อคริสต์ศาสนาเนี่ยเผยแผ่เข้ามาสู่อาณาจักรโรมันและเป็นที่ยอมรับของผู้คนมากขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคำสอนที่คนที่ทำให้คนจนเชื่อว่าคนเรามีสิทธิ์เท่าเทียมกันในสายตาของพระเจ้าเนี่ยแนวคิดดังกล่าวนะครับทำให้ผู้ปกครองของจักรวรรดิโรมันเนี่ยเกิดความวิตกกังวลว่าแนวคิดของศาสนาคริสต์เนี่ยจะนำมาซึ่งการก่อกบฏหรือการกระด้างกระเดื่องของผู้คนนะครับนำมาซึ่งการตรึงไม้กางเขนพระเยซูนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นคริสต์ศาสนาเนี่ยก็ยังเผยแผ่อิทธิพลของตนออกไปเรื่อยมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาต่อมาเมื่อจักรวรรดิโรมันเนี่ยเผชิญกับความเสื่อมในทุกด้านจักรพรรดิมีความอ่อนแอพวกอนารยชนเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทภายในจักรวรรดิเพิ่มมากขึ้นทำให้ชาวบ้านทั่วไปนะครับเกิดความหวาดกลัวพวกชนเผ่าเกิดความกลัวความไม่แน่นอนในชีวิตจึงแสวงหาที่พึ่งทางจิตใจด้วยการยอมรับศาสนาคริสต์เข้ามารับนับถือทำให้เกิดการขยายตัวของศาสนาคริสต์ได้อย่างรวดเร็วและกลายเป็นพลังสำคัญในการจัดระเบียบสังคมภายหลังจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายอิทธิพลของศาสนาคริสต์เนี่ยในยุคกลางนะครับได้ครอบงำวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านทั้งทางสังคมการเมืองนะครับบรรดาแว่นแคว้นบ้านเมืองต่างๆเนี่ยตกอยู่ภายใต้สภาวะสากลภายใต้กฎข้อบังคับของพระสันตะปาปาแห่งกรุงโรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่13เมื่อพระสันตะปาปาเนี่ยมีอำนาจเด็ดขาดทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับผู้ที่ทำผิดกฎของศาสนาคริสต์ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือว่าสามัญชนเนี่ยจะถูกขับออกจากศาสนาจักรที่เรียกว่าบัพพาชนียกรรมและไม่อาจดำรงฐานะทางสังคมในยุคดังกล่าวได้ซึ่งถือว่าการขับออกจากศาสนาเนี่ยเป็นการลงโทษที่รุนแรงมากนะครับต่อมาเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างคริสตจักรกับอาณาจักรเนี่ยทำให้อำนาจของพระสันตะปาปาเนี่ยเริ่มอ่อนแอลงและประกอบกับพวกปัญญาชนเนี่ยเริ่มตั้งคำถามกับอำนาจของศาสนามากขึ้นเนี่ยและเกิดการแสวงหาความรู้ได้หลักเหตุผลมากขึ้นก็จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ยุโรปในห้วงระยะเวลาต่อมาด้วยนะครับชาวคริสต์ในห้วงดังกล่าวเนี่ยมีแนวคิดสำคัญนะครับดังนี้ก็คือเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งมนุษย์ต้องยอมรับอำนาจของพระองค์และศาสนาจักรอย่างแท้จริงนะครับสองเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมีบาปมาแต่กำเนิดนะครับหนทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากบาปกำเนิดได้ก็คือการยอมรับนับถือศาสนาคริสต์นะครับเพื่อที่จะได้พ้นบาป3โลกและมนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นโดยบัญชาของพระเจ้าศาสนาจักรเป็นหนทางเดียวในการพ้นบาปของมนุษย์บนโลกใบนี้เพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้กลับไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าได้ดังนั้นมนุษย์จึงต้องเชื่อฟังอำนาจของศาสนาจักรนะครับ
ต่อมาก็คือแม้ว่าศาสนาคริสต์เนี่ยในยุคกลางเนี่ยจะถือว่าอาณาจักรและศาสนาจักรแยกออกจากกันก็ตามแต่บุคคลนะครับต้องเป็นพลเมืองของรัฐแม้ว่าไม่นับถือศาสนาใดๆก็ตามแต่ศาสนาจักรเนี่ยได้พยายามให้คนอยู่ภายใต้อำนาจของพระสันตะปาปามากที่สุดทั้งนี้เพื่อความสะดวก

การควบคุมดูแลทรัพย์สินต่างๆและดินแดนนั่นเองนะครับขณะเดียวกันก็เกิดความเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะพ้นบาปได้ต้องทำพิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นดังนั้นนะครับคริสต์ศาสนาเนี่ยจึงมีอิทธิพลและบทบาทอย่างมากต่อผู้คนในยุคกลางโดยศาสนาคริสต์ในยุคกลางได้รับอิทธิพลจากนักคิดที่มีบทบาทสำคัญ2ท่านก็คือกรณีที่1ก็คือเซนต์ออกัสตินนะครับมีผลงานสำคัญคือนครของพระผู้เป็นเจ้าหรือว่า The City of God ซึ่งอธิบายว่านครของพระเป็นเจ้าเนี่ยเป็นโลกแห่งความบริสุทธิ์มนุษย์จึงต้องศรัทธาในศาสนาจักรและพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างปราศจากข้อโต้แย้งนะครับคำสอนของเซนต์ออกัสตินดังกล่าวเนี่ยมีอิทธิพลเหนือผู้คนในยุคกลางเป็นอย่างมากกรณีที่2ก็คือเซนต์อควายนัสนะครับมีอิทธิพลในยุคกลางตอนปลายอธิบายว่าสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างเนี่ยเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมายแน่นอนโดยใช้แนวคิดของอริสโตเติลเนี่ยมาปรับใช้โดยชี้ว่าสรรพสิ่งในโลกเป็นไปตามกฎธรรมชาติแต่มนุษย์มีฐานะพิเศษพระเจ้าทรงสร้างขึ้นจึงเป็นผู้ที่มีเหตุผลรู้จักผิดชอบชั่วดีมีสติปัญญาความศรัทธาของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้าเนี่ยจะทำให้พบกับความสุขชั่วนิรันดร์นะครับเซนต์อควายนัสเนี่ยจึงเป็นนักคิดคนสำคัญของศาสนาคริสต์ในห้วงยุคกลางตอนปลายและมีอิทธิพลต่อศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันระบบฟิวดัลและระบบแมนเนอร์นะครับระบบฟิวดัลเนี่ยเกิดขึ้นภายหลังจากจักรวรรดิโรมันเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจของพวกอนารยชนเผ่าต่างๆตั้งแต่ศตวรรษที่5เป็นต้นมานะครับเมื่อผู้คนเนี่ยหวาดกลัวจากพวกชนเผ่าทำให้ต้องแสวงหาที่พึ่งบรรดาผู้ที่อ่อนแอเนี่ยต้องยอมเป็นลูกน้องของผู้ที่เข้มแข็งกว่าแต่ว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างมีพันธะหน้าที่ต่อกันเกิดก่อให้เกิดความสัมพันธ์แบบนายกับข้าขึ้นโดยนายเนี่ยมอบที่ดินให้ผู้สวามิภักดิ์ไปทำกินและให้ผลผลิตเนี่ยเป็นการตอบแทนนะครับโดยนายที่ดินเนี่ยเรียกว่าฟีฟเป็นที่มาของคำว่าฟิวดัลที่ในภาษาลาตินแปลว่าที่ดินส่วนผู้ที่ให้เช่าช่วงที่ดินเนี่ยเรียกว่าลอร์ดนะครับขณะที่ชาวนาติดที่ดินเรียกว่าเซิร์ฟทำหน้าที่เพาะปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตให้กับเจ้าของที่ดินเป็นการตอบแทนซึ่งค่าติดที่ดินนี้ปราศจากสิทธิผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับระบบฟิวดัลเนี่ยโดยทางทฤษฎีแล้วกษัตริย์เนี่ยทรงเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดแต่ในความเป็นจริงนะครับไม่สามารถดูแลพื้นแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยด้วยตัวพระองค์เองได้จึงต้องแบ่งที่ดินให้ขุนนางและโบสถ์ช่วยดูแลนะครับกษัตริย์เนี่ยมีหน้าที่เป็นหลอดของขุนนางส่วนขุนนางและพระก็แบ่งที่ดินให้ชาวนาติดที่ดินทำกินและให้ผลผลิตตอบแทนจึงเป็นรูปแบบความสัมพันธ์เนี่ยที่ลดหลั่นกันลงมาจากบนสู่ล่างนะครับที่ดินของหลอดกลายเป็นหน่วยบูรณาการทางการเมืองการปกครองเศรษฐกิจนะครับในห้วงยุคกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปกครองในห้วงยุคกลางจึงเป็นการกระจายอำนาจโดยมีความสัมพันธ์ตามระดับชั้นลดหลั่นกันไประบบฟิวดัลนะครับมีความสำคัญอย่างมากในยุคกลางทำให้สังคมมีระเบียบในห้วงเวลาดังกล่าวและก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองภายใต้ระบบแมนเนอร์นะครับระบบแมนเนอร์เนี่ยถือว่าเป็นระบบการบริหารจัดการที่ดินที่สำคัญในยุคกลางนะครับโดยที่ดินของหลอดแต่ละแห่งเนี่ยจะประกอบไปด้วยคฤหาสน์โบสถ์และที่ดินทางการเกษตรเป็นหน่วยการปกครองระหว่างหลอดกับชาวนาติดที่ดินภายในแต่ละแมนเนอร์เนี่ยเปรียบเสมือนหน่วยการปกครองนะครับซึ่งมีหน้าที่ในทุกมิตินะครับโดยที่ดินที่สำคัญที่สุดคือที่ดินในการทำการเกษตรกรรมเพราะเป็นที่มาของอาหารในการหล่อเลี้ยงผู้คนในแมนเนอร์โดยชาวนาในแมนเนอร์เนี่ยจะใช้ระบบนา3แปลงโดยระบบนี้เนี่ยเป็นการแบ่งที่นาเพื่อเพาะปลูกหมุนเวียนสลับกันไปในแต่ละห้วงของฤดูกาลนะครับระบบแมนเนอร์เนี่ยหล่อเลี้ยงผู้คนในยุคกลางมาจนถึงช่วงราวศตวรรษที่14ถึง15นะครับเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรนะครับมีผู้คนเนี่ยอพยพจากชนบทไปทำงานในเมืองเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจมีการขยายตัวประกอบกับในห้วงเวลาดังกล่าวนะครับเกิดโรคระบาดขนาดใหญ่ขึ้นในยุโรปแรงงานล้มตายพืชผลไม่มีผู้ดูแลระบบแมนเนอร์เนี่ยซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพแบบเดิมไม่อาจตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทำให้เกิดความเสื่อมโดยมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมเนี่ยค่อยๆเข้ามาทำหน้าที่แทนการจัดระเบียบสังคมนะครับแบ่งคนในแมนเนอร์เนี่ยออกเป็น3กลุ่มหลักด้วยกันก็คือกลุ่มที่1ขุนนางทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองทั้งการบริหารและการทหารในแมนเนอร์ของตนขุนนางมีที่ดินเนี่ยเรียกว่าดีเมนส์นะครับอยู่ในแมนเนอร์นะครับเป็นที่สร้างคฤหาสน์และมีอัศวินซึ่งเป็นทหารส่วนตัวเนี่ยคอยปกป้องขุนนางด้วยความซื่อสัตย์ชนชั้นต่อมาก็คือพระหรือว่านักบวชนะครับมีหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรมอบรมสั่งสอนมีโบสถ์และวัดที่เรียกว่าเรกทอรี่ตั้งอยู่ย่านใจกลางของแมนเนอร์เพื่อความสะดวกในการประกอบพิธีกรรมของผู้คนนะครับกลุ่มคนที่3นะครับก็คือกลุ่มสามัญชนทำหน้าที่เพาะปลูกและเป็นแรงงานในที่ดินของขุนนางแบ่งออกเป็น2ชนชั้นย่อยก็คือพวกที่1เรียกว่าวีเลนส์นะครับเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ครอบครองที่ดินราว3เคอร์พวกที่2

คือพวกคอท่ามีจำนวนรองลงมาแต่ว่ามีฐานะต่ำกว่าวิเลนส์เพราะว่าได้รับที่ดินน้อยกว่านอกจากนี้นะครับในแต่ละแมนเนอร์ยังมีพวกเสรีชนหรือว่าฟรีแมนซึ่งไม่มีภาระผูกมัดกับขุนนางแล้วก็มีอิสระเสรีภาพในการเดินทางในการประกอบอาชีพต่างๆนะครับบางส่วนมีฐานะเป็นชนชั้นล่างแต่ในขณะเดียวกันบรรดาเสรีชนเหล่านี้ก็จะมีบางกลุ่มที่สามารถพัฒนาตนเองจนกลายเป็นชนชั้นกลางหรือว่าพ่อค้าในระบบเสรีนิยมในห้วงเวลาต่อมาซึ่งสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในห้วงยุคกลางด้วยตอนที่3มรดกอารยธรรมยุคกลางประกอบไปด้วยเรื่องที่ 3.1มรดกด้านการเมืองการปกครองเรื่องที่ 3.2 มรดกด้านเศรษฐกิจและเรื่องที่ 3.3 มรดกทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อที่ 1. สามารถอธิบายลักษณะสำคัญด้านการเมืองการปกครองได้ข้อที่ 2. อธิบายลักษณะสำคัญด้านเศรษฐกิจในยุคกลางได้และข้อที่ 3. อธิบายลักษณะสำคัญด้านสังคมและวัฒนธรรมได้ในเรื่องที่ 3.1 นะครับมรดกด้านการเมืองการปกครองนะครับในห้วงยุคกลางนะครับมีการนำประเพณีของพวกชนเผ่าอนารยชนเนี่ยมาใช้ในการปกครองนำมาสู่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองนะครับที่ลดหลั่นกันเป็นรูปพีระมิดโดยมีกษัตริย์เนี่ยอยู่ยอดสุดของโครงสร้างมีการครอบครองที่ดินเนี่ยเป็นเครื่องชี้วัดความสูงต่ำของแต่ละชนชั้นของผู้คนนะครับขณะเดียวกันคริสต์ศาสนาเนี่ยก็มีอำนาจในการจัดระเบียบทางสังคมด้วยอำนาจทางความเชื่อและความคิดโดยการอ้างว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับอำนาจจากพระเจ้าให้ปกครองมนุษย์พระหรือนักบวชเนี่ยจึงพยายามเข้าไปมีอำนาจในการแต่งตั้งกษัตริย์นะครับเพื่อที่ศาสนาจักรเนี่ยจะได้มีอำนาจครอบงำเหนือกษัตริย์ด้วยการทำหน้าที่สวมมงกุฎในพิธีราชาภิเษกให้กับพระมหากษัตริย์ในยุโรปดังเช่นเมื่อปีค.ศ.800นะครับพระสันตะปาปาลีโอที่3ได้สวมมงกุฎให้กับกษัตริย์ชาร์ลมานแห่งอาณาจักรแฟรงก์ทำให้เป็นจักรพรรดิโรมันที่กรุงโรมก็แสดงว่าเป็นสัญลักษณ์ว่ากษัตริย์เนี่ยไม่สามารถหยิบมงกุฎขึ้นมาสวมเองได้เว้นแต่โป๊ปจะทรงประทานให้นั่นเองนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ว่าศาสนาจักรเนี่ยอยู่เหนือฝ่ายอาณาจักรนั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยในห่วงเวลาต่อมาเนี่ยการเมืองในยุโรปยุคกลางเนี่ยจึงเกี่ยวข้องกันระหว่างอาณาจักรกับคริสตจักรและก่อให้เกิดการแข่งแย่งอำนาจระหว่างราชวงศ์ต่างๆเนี่ยเป็นระยะเวลานานด้วยกันนะครับนอกจากนี้นะครับการปกครองในระบบฟิวดัลเนี่ยยังเป็นระบบที่พันธะที่กษัตริย์เนี่ยทรงมีอำนาจอยู่ในขอบเขตแล้วก็เป็นพันธะที่มีต่อขุนนางระหว่างลอร์ดกับวัสเซลนะครับฝ่ายใดละเมิดข้อตกลงเนี่ยก็จะถูกโค่นลงจากอำนาจนะครับประการต่อมาก็คือมีการแบ่งแยกอำนาจของฝ่ายอาณาจักรและศาสนาจักรอย่างชัดเจนโดยเชื่อว่าโลกนี้เนี่ยเป็นโลกของพระเจ้าโดยพระเจ้าอำนาจทางโลกเนี่ยปกครองโดยประมุขทางโลกแต่แม้ว่าจะปรากฏว่ามีการแข่งแย่งอำนาจกันระหว่างกษัตริย์กับพระสันตะปาปาก็ตามแต่ก็มีความคิดว่าอำนาจทางโลกและทางธรรมมิได้รวมอยู่กันในอำนาจเดียวนะครับประการต่อมาที่สำคัญก็คือประเพณีการปกครองในระบบรัฐสภานะครับมาจากประเพณีการปกครองแบบชนเผ่าของพวกแองโกแซกซอนเมื่อเข้ามาปกครองดินแดนแถบนี้เนี่ยก็นำประเพณีดังกล่าวเนี่ยมาปรับใช้ด้วยโดยกษัตริย์จะเรียกขุนนางพระและก็คารวาสต่างๆเนี่ยมาประชุมเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองกลายมาเป็นสภาขุนนางและสภาสามัญในอังกฤษจนเกิดเป็นระบบรัฐสภาในเวลาต่อมานะครับส่วนในฝรั่งเศสก็จะเรียกว่าสภาฐานันดรโดยถือกันว่ารัฐสภาเนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชนซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเมืองจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันด้วยประการต่อมาก็คือระบบการพิจารณาคดีด้วยระบบลูกขุนตามประเพณีชนเผ่าของพวกแองโกแซกซอนเนี่ยก็คือเชื่อว่าความยุติธรรมและการพิพากษาคดีความทั้งปวงเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์หรือผู้พิพากษาเท่านั้นดังนั้นจึงสร้างระบบลูกขุนขึ้นร่วมกันในการพิพากษาคดีต่างๆเพื่อความยุติธรรมของสังคมนะครับนอกจากนี้นะครับประเพณีที่สำคัญก็คือหลักกฎหมายเป็นอำนาจสูงสุดเกิดมาจากประเพณีของพวกอนารยชนเยอรมันที่ถือว่ากฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือสมาชิกชนเผ่าทุกคนกษัตริย์ไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายซึ่งจะกลายเป็นรากฐานก่อรูปสำหรับการเมืองสมัยใหม่ให้กับโลกตะวันตกในห่วงเวลาต่อมาและมีอิทธิพลต่อมาในยุคปัจจุบันด้วยนั่นเองนะครับเรื่องที่ 3.2 มรดกด้านเศรษฐกิจ
นะครับก็แบ่งออกเป็น3ช่วงหลักด้วยกันช่วงที่1ก็คือตั้งแต่หลังจักรวรรดิโรมันล่มสลายในช่วงคริสต์ศตวรรษที่5ต่อเนื่องมาถึงศตวรรษที่11นะครับก็อยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์เป็นสังคมเกษตรกรรมแบบเลี้ยงตนเองช่วงที่2ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่12ถึง13มีการขยายตัวทางด้านการเกษตรการค้าและการอุตสาหกรรมเพื่อให้พอเพียงกับพลเมืองที่เพิ่มมากขึ้นจึงเกิดการขยายพื้นที่การเพาะปลูกพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเบื้องต้นที่สำคัญก็คือเกิดสมาคมช่างฝีมือที่เรียกว่ากิลด์มุ่งผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและทำการผูกขาดการค้าภายในท้องถิ่นช่วงที่3ก็คือระหว่างศตวรรษที่14ถึง15นะครับเกิดภาวะชะงักงานเพราะว่าโรคระบาดและสงคราม100ปีระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสทำให้ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรจนถึงครึ่งหลังศตวรรษที่15การค้าจึงเริ่มคึกคักมากขึ้น

การขยายตัวทางการค้ากับดินแดนทางไกลนะครับความเจริญทางเศรษฐกิจในยุคกลางเนี่ยอาจพิจารณาได้จากความแตกต่างระหว่างจักรวรรดิไบเซนไทน์และจักรวรรดิโรมันตะวันตกได้ดังนี้ก็คือจักรวรรดิไบเซนไทน์เนี่ยพื้นฐานการผลิตอยู่ที่การเกษตรเป็นหลักนะครับมีกรุงคอนสแตนติโนเปิลเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติควบคุมการค้าที่สำคัญทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเต็มไปด้วยพ่อค้านานาชาตินะครับขณะที่จักรวรรดิโรมันตะวันตกก็มีระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตนเองแต่ว่าผู้คนเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจของศาสนาคริสต์ที่ห้ามทำการค้าโดยมุ่งหวังผลกำไรเพราะถือว่าเป็นบาประบบเศรษฐกิจเนี่ยจึงพัฒนามาเป็นระบบแบบแมนเนอร์ครั้นต่อมาเมื่อเกิดสงครามครูเสดนะครับส่งผลให้เกิดการค้าและอุตสาหกรรมตามเมืองต่างๆมากยิ่งขึ้นเกิดชนชั้นกลางมากขึ้นในพื้นที่เมืองเกิดเมืองสำคัญที่กลายเป็นศูนย์กลางการค้าของยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ศตวรรษที่12เป็นต้นมานะครับการเกิดขึ้นของเมืองท่าต่างๆในฐานะศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมช่างฝีมือเนี่ยทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันของบรรดาช่างฝีมือเหล่านี้ขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางตอนเหนือของอิตาลีที่เรียกว่าสมาคมลอมบาร์ดหรือสมาคมช่างฝีมือซึ่งถือว่าเป็นลักษณะเด่นของการค้าและเศรษฐกิจในยุคกลางนะครับโดยสมาคมเนี่ยจะมีบทบาทในการกำหนดอัตราชั่วโมงการทำงานอัตราการผลิตสินค้านะครับควบคุมคุณภาพและราคาที่แน่นอนรวมไปถึงให้ความช่วยเหลือภรรยาและบุตรของกรรมกรที่เสียชีวิตจากการทำงานด้วยนะครับและเข้าไปมีสิทธิ์มีเสียงในรัฐบาลแห่งเมืองที่สมาคมนั้นตั้งอยู่นะครับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในช่วงดังกล่าวได้ก่อให้เกิดชนชั้นกลางขึ้นซึ่งถือว่าเป็นชนชั้นใหม่ที่แตกต่างจากชนชั้นขุนนางพระและทาสติดที่ดินที่เคยเป็นมาแบบเดิมนะครับชนชั้นกลางนะครับจะมีบทบาททำให้การค้าขยายตัวมากขึ้นและจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในห้วงเวลาต่อมาในโลกของตะวันตกด้วยมรดกด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับประการแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างนายกับข้าหรือผู้อุปการะกับผู้รับอุปการะซึ่งสืบทอดมาจากประเพณีของพวกโรมันนะครับขั้นต่อมาเมื่อระบบอุปถัมภ์แบบแมนเนอร์เริ่มเสื่อมลงเนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยหลั่งไหลเข้าสู่เมืองชาวนาหรือว่าพวกเสรีชนเหล่านี้ได้กลายมาเป็นชนชั้นใหม่ในเวลาต่อมาตามบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนำมาสู่การเกิดชนชั้นใหม่ขึ้นในยุคกลางก็คือชนชั้นกลางโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าและช่างฝีมือซึ่งจะมีบทบาทอย่างมากต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในเมืองต่างๆประการที่3ก็คือก่อให้เกิดการเกิดขึ้นของเมืองการค้าใหม่ๆเช่นเวนิสเจนัวพิซ่าที่มีประชากรอาศัยหนาแน่นนะครับและก่อให้เกิดกลุ่มอาชีพต่างๆขึ้นอย่างมากรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในห้วงยุคกลางตอนปลายได้เกิดเมืองขนาดใหญ่ไปทั่วยุโรปที่มีโครงสร้างสังคมและการจัดระเบียบทางการค้าแบบใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งถือว่าเป็นลักษณะสำคัญของห้วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังก่อให้เกิดความเจริญด้านปัญญาและความคิดด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงยุคกลางนะครับมีการเน้นการศึกษาที่เรื่องของคริสต์ศาสนาเป็นหลักมีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยภายใต้การรับผิดชอบของพระสงฆ์มีการใช้โบสถ์เป็นสถานศึกษามีการสอนในระดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ศตวรรษที่12เป็นต้นมาก่อให้เกิดมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สำคัญของโลกก็คือมหาวิทยาลัยปารีสในฝรั่งเศสมหาวิทยาลัยโบโลญญาในอิตาลีนะครับโดยการเรียนการสอนเนี่ยใช้วิธีการคัดลอกมีบาทหลวงเป็นผู้ทำหน้าที่สอนเพราะว่ายังไม่มีแท่นพิมพ์นะครับก่อให้เกิดการขยายตัวของมหาวิทยาลัยไปทั่วยุโรปในเวลาต่อมาแล้วก็มีอิทธิพลต่อการศึกษาของโลกในยุคปัจจุบันด้วยนะครับประการต่อมานะครับในด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่โดดเด่นลักษณะเด่นของศิลปะแบบไบเซนไทน์ก็คือการออกแบบโครงสร้างอาคารเป็นรูปโดมที่มีเสาขนาดใหญ่รองรับประกอบเป็นวิหารหรือโบสถ์เช่นโบสถ์เซนต์โซเฟียนะครับมีการออกแบบกระเบื้องประดับด้วยโมเสกและมีการแกะสลักงาช้างที่งดงามนะครับนอกจากนี้เนี่ยในการก่อสร้างแบบยุโรปตะวันตกเนี่ยก็ก่อให้เกิดศิลปะแบบโรมาเนสขึ้นในช่วงศตวรรษที่9ถึง12มีการสร้างวิหารรูปโดมนะครับใช้เสาทรงกลมและส่วนโค้งอาคารเป็นผนังรูปไม้กางเขนฝาผนังเนี่ยเป็นรูปภาพพระเยซูและนักบุญนะครับซึ่งเป็นศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความศรัทธาในศาสนาคริสต์ให้แก่ผู้คนเช่นวิหารแซงเปียร์เป็นต้นนะครับส่วนในยุคกลางตอนปลายเกิดศิลปะแบบโกธิกนะครับตกแต่งภายในภายนอกอย่างงดงามมีการสร้างมหาวิหารเป็นรูปทรงยอดแหลมเช่นวิหารนอตเทอร์ดามเป็นต้นนะครับลักษณะเด่นของศิลปะยุคกลางเนี่ยก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นไปพุทธคริสต์ศาสนานะครับเพื่อสร้างศรัทธาในหมู่ผู้คนและเน้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างชัดเจน

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: ตัวใหญ
1: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

เรื่องที่7ค่ะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะหรือเราเรียกว่าประเทศลาวก็แล้วกันนะคะจะแบ่งเป็นอะไรบ้างนะคะจะแบ่งเป็นมาดูเรื่องของลักษณะภูมิศาสตร์และก็ทรัพยากรธรรมชาตินะคะตอนที่1ก็คือจะเป็นเรื่องของลักษณะภูมิศาสตร์และก็ประวัติศาสตร์นะคะมาดูเรื่องลักษณะภูมิศาสตร์และทรัพยากรก่อนลักษณะภูมิประเทศของเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยนะจะตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็ตั้งอยู่บนใจกลางของคาบสมุทรอินโดจีนหรือในสมัยโบราณเรียกว่าสุวรรณภูมินั่นเองลาวประเทศเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลค่ะแต่มีแม่น้ำโขงและก็แม่น้ำสายอื่นๆอีกหลายสายเลยค่ะที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและก็ใช้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตเทือกเขาที่สูงที่สุดของเราก็คือภูเบี้ยซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาอันนำอยู่ทางใต้สุดของที่ราบสูงเคียงขวางของทางตอนเหนือของประเทศนั่นเองค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเรามีแม่น้ำหลายสายนะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำคานแม่น้ำทาแม่น้ำมึมต่างๆนะคะแม่น้ำเกือบทุกสายในลาวไหลลงสู่แม่น้ำโขงหรือที่คนลาวเรียกว่าแม่น้ำของนั่นเองนะคะซึ่งจะมีต้นกำเนิดมาจากการละลายของน้ำแข็งและหิมะบริเวณที่ราบสูงทิเบตในบริเวณทางตอนเหนือของประเทศทิเบตและจีนนั่นเองค่ะแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่สำคัญที่สุดของลาวเลยค่ะเพราะเป็นเส้นแขกแบ่งเขตแดนระหว่างเมียนมากับลาวระหว่างไทยกับลาวดังนั้นคนลาวค่อนข้างให้ความสำคัญกับแม่น้ำโขงอย่างมากนะคะเพราะว่าเป็นที่รวมทั้งชีวิตและจิตใจของคนลาวเลยก็ว่าได้ในขณะเดียวกันค่ะภูมิประเทศของเรายังแบ่งออกเป็น3เขตใหญ่ๆก็คือเขตภูเขาสูงเขตภูเขาสูงอยู่ตรงไหนอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเป็นบริเวณที่มีป่าไม้หนาแน่นที่สุดค่ะได้แก่บริเวณเทือกเขาอันนำเทือกเขาหลวงพระบางนั่นเองเขตที่ราบสูงก็คือตั้งแต่ทิศตะวันตกทิศตะวันตกค่ะเขตที่ราบสูงตั้งแต่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูงเมืองพวนไปจนถึงชายแดนกัมพูชาเขตที่ราบสูงนี้นะจะมีที่ราบสูงขนาดใหญ่3แห่งได้แก่ที่ราบเมืองพวนแคว้นเชียงขวางที่ราบสูงนางกายแคว้นคำม่วงและก็ที่ราบสูงบริเวณเมืองปากเสแคว้นจำปาสักนั่นเองค่ะเขตต่อไปเขตที่ราบรุ่มเป็นเขตที่ราบต่ำแนวฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสายต่างๆเป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดนะในทั้ง3เขตที่กล่าวมานะคะบริเวณนี้ถือว่าเป็นพื้นที่อุกข้าวอุดามของประเทศตั้งแต่อยู่ตรงไหนบ้างก็คือแถวที่ลาบลุ่มเมืองจันทร์แถวแถวผ่านที่ลาบลุ่มซอนตะเคนนะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเซบักไฟเซบักเฮียนแล้วก็ที่ลาบแถวจำปาสักตอนใต้นะคะที่ปรากฏตามแนวแม่น้ำโขงเรื่อยไปจนจดชายแดนประเทศกัมพูชานั่นเองค่ะส่วนลักษณะภูมิอากาศของเราประเทศลาวเนี่ยจะมีภูมิอากาศที่แบบร้อนชื้นมีลมมรสุมแต่ไม่มีลมพายุ

ลักษณะทางภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากแต่ได้ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศของแต่ละประเทศของแต่ละภาคให้มีความแตกต่างกันออกไปด้วยค่ะทรัพยากรธรรมชาติค่ะทรัพยากรธรรมชาติลาวมีทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้างป่าไม้ลาวเป็นประเทศที่มีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดนะค่อนข้างจะมากและปัจจุบันก็กลายเป็นสินค้าสำคัญอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันแร่ธาตุมีการค้นพบแร่ที่มีมูลค่าสูงในประเทศลาวกว่า570แห่งทำให้ทรัพยากรแร่ธาตุกลายเป็นแหล่งขุมทรัพย์ที่น่าสนใจมากเลยของลาวแล้วก็ของประเทศต่างๆในอาเซียนด้วยนะคะมีประเทศต่างๆมาอยากมาลงทุนกับในการทำเมืองแร่กับลาวมากเลยค่ะทั้งไทยญี่ปุ่นเวียดนามจีนเยอรมันออสเตรเลียอยากเข้ามาทำสัมปทานเมืองแร่ในลาวแหล่งน้ำธรรมชาติลาวเป็นประเทศที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่หลากหลายและก่อประโยชน์อย่างมากให้กับประเทศลาวแหล่งน้ำที่สำคัญคือแม่น้ำโขงก่อให้เกิดอะไรนะแม่น้ำโขงเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่ดีที่สุดใหญ่ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เรายังใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในการทำเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วยนะคะมาดูภูมิหลังของประเทศลาวนะคะว่าภูมิหลังของประเทศลาวมีอะไรบ้างลาวมีคนอยู่มีการค้นพบว่ามีคนดำรงมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่มาตั้งแต่ยุคหินเก่านะในบริเวณต่างๆเช่นแคว้นหัวพันแคว้นเชียงขวางแคว้นหลวงพระบางเมืองวังเวียงจันทน์เมืองมหาชัยนะคะนะตั้งแต่ยุคหินเก่าหินกลางก็พบที่ไหนบริเวณริมตลิ่งเมืองซ้ายมีการค้นพบเครื่องมือหินกระเทาะหน้าเดียวทั้งแบบมีด้ามแล้วก็ไม่มีด้ามส่วนยุคหินใหม่ก็พบเครื่องมือเครื่องใช้และหลักฐานการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ในหลายท้องที่ส่วนยุคโลหะพบหลักฐานที่ชัดเจนมากของการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคนี้คือนะพบหลักฐานคือที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมหินตั้งนะคะพบมีการก่อเป็นเสาหินหลักหินนะโลงศพหินนะคะอะไรต่างๆนี้เราเรียกวัฒนธรรมนี้ว่าวัฒนธรรมหินใหญ่ค่ะพบกระจัดกระจายไปทั่วที่ราบสูงแถวเชียงขวางนะแขวงเชียงขวางทางตอนเหนือของประเทศลาววัฒนธรรมหินตั้งพบบริเวณหัวพันของประเทศลาวด้วยเช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นลาวก็เข้าสู่สมัยอาณาจักรอาณาจักรแรกเริ่มคืออาณาจักรลานช้างหลวงพระบางประวัติศาสตร์ยุคแรกๆของประเทศลาวได้สันนิษฐานว่าอยู่ภายใต้การครอบครองของอาณาจักรน่านเจ้าต่อมาขุนลาวก็ได้เข้ายึดครองเมืองชวาและจับขุนกังลาวแล้วก็ได้ตั้งเมืองชวาขึ้นเป็นราชธานีจากนั้นก็ได้ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองชวาเป็นเมืองเชียงทองสมัยที่ถือว่าเป็นสมัยแห่งการรวบรวมอาณาจักรคือสมัยพระเจ้าฟางงพระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรลานช้างให้เป็นปึกแผ่นมีหลังจากนั้นก็มีกษัตริย์ต่อมาอีกหลายพระองค์จนถึงหลังสมัยพระเจ้าหลังสมัยของพระยาสามแสนไทยไตรโผล่หน้านะคะพอพระองค์สิ้นพระชนแล้วเนี่ยอาณาจักรลานช้างก็เริ่มตกต่ำแล้วก็อ่อนแอลงมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งคือในสมัยของพระโพธิสัตว์เจ้านะคะพระองค์ทรงรวบรวมแผ่นดินนะที่แตกแยกกันให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งหนึ่งที่สำคัญส่งพระราชโอรสองค์ใหญ่ไปปกครองที่ล้านนาเพราะพระองค์เนี่ยอภิเษกกับเจ้าหญิงแห่งแขวนทิพย์พระธิดาแห่งกษัตริย์ล้านนาก็เลยสามารถส่งพระราชโอรสองค์ใหญ่ไปปกครองที่ล้านนาได้นะคะแต่พอสิ้นสมัยของพระองค์ล้านช้างเหมือนเดิมค่ะเกิดการแตกแยกชิงราชบัลลังก์กันราชสมบัติกันเป็นเหตุให้กษัตริย์องค์ใหญ่คือพระเชษฐ์วังโสเนี่ยจากล้านนายกกองทัพมาตีล้านช้างนะคะแล้วก็ขึ้นปกครองล้านช้างส่งพระนามว่าพระเจ้าฉัตรพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนั่นเองทรงย้ายเมืองหลวงจากเมืองเชียงทองหรือหลวงพระบางมาอยู่ที่เวียงจันทน์ค่ะแต่พอหลังจากแผ่นดินของพระองค์ล้านช้างเหมือนเดิมค่ะอ่อนแอในที่สุดก็ตกเป็นเอกราชตกเป็นประเทศราชของพม่านั่นเองค่ะพอมาถึงในสมัยของพระเจ้าสุริยะองค์สาธรรมิกราชขึ้นครองราชช่วงเวลานี้อาณาจักรลานช้างกลับมามีเอกราชและก็มีเป็นช่วงเวลาที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นค่ะลานช้างก็แตกคราวนี้แตกออกเป็น3อาณาจักรใหญ่คื

พระบางเวียงจันทน์แล้วก็จำปาสักนะต่างทั้ง3อาณาจักรนี้มีกษัตริย์ปกครองเป็นของตัวเองสุดท้ายก็โดนในปี1778สมเด็จพระเจ้าตากสินกษัตริย์แห่งอาณาจักรสยามก็ตีทั้ง3อาณาจักรรวมกันแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาราช้างก็ตกอยู่ภายใต้อาณาจักรสยามมาเป็นเวลาเกือบ114ปีด้วยกันค่ะหลังจากนั้นพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ราช้างเนี่ยก็เริ่มที่จะถูกปกครองโดยฝรั่งเศสนะคะซึ่งช่วงที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสก็แต่งตั้งคนเหล่าให้เป็นเจ้าเมืองคอยเก็บสวยบ้างเกณฑ์คนให้เป็นเกณฑ์คนให้เป็นให้กับทางการฝรั่งเศสบ้างนะคะจนกระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นเข้ายึดครองนะคะแต่เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามฝรั่งเศสก็เหมือนมีทีท่าว่าจะกลับเข้ามาปกครองลาวเหมือนเดิมแต่ภายหลังก็เริ่มมีแต่ภายในลาวเองก็ไม่ได้อยากจะอยู่กับฝรั่งเศสก็เริ่มมีการก่อตั้งขบวนการลาวอิสระขึ้นมีเจ้าเพชรชลาธแล้วก็เจ้าสวรรค์ภูมาแล้วก็เจ้าสุภานุวงศ์เป็นผู้นำค่ะจนกระทั่งเมื่อฝรั่งเศสแพ้ในสงครามเวียดนามนะแพ้เวียดนามที่เดียนเบียนฟูเนี่ยก็ทำให้ลาวเนี่ยใช้โอกาสนี้ประกาศเอกราชบางส่วนแล้วก็ได้รับเอกราชสมบูรณ์ในปี1956นะคะบางส่วนโดยมีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ดำรงตำแหน่งเจ้ามหาชีวิตหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองในช่วงของสงครามเวียดนามเนี่ยลาวกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของอเมริกาทำให้อเมริกาต้องเข้ามาแทรกแซงกิจการในลาวทุกด้านเพราะอะไรเพราะอเมริกากลัวลาวจะเป็นคอมมิวนิสต์จนเมื่อสหรัฐเนี่ยแพ้ในสงครามเวียดนามตรงนี้ค่ะส่งผลให้ภายในประเทศลาวเกิดการเจรจามีการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลผสมตอนนั้นเนี่ยแบ่งออกเป็น3ฝ่ายฝ่ายซ้ายฝ่ายกลางแล้วก็ฝ่ายขวานะคะจนกระทั่งเจ้าสุภานุวงศ์เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตแล้วก็คอมมิวนิสต์เวียดนามทำการปฏิวัติแล้วก็สามารถยึดอำนาจจากรัฐบาลนะคะแล้วก็สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่2ธันวาคมปี1975ภายใต้ระบบการปกครองแบบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์นั่นเองค่ะตอนที่2นะคะคือเรื่องของสังคมการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจมาดูที่ลักษณะสังคมในเรื่องแรกก่อนนะคะลาวเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ประชากรลาวในปัจจุบันนะประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมายหลากหลายกลุ่มเลยค่ะจะแบ่งแต่ถ้าเราแบ่งตามถิ่นที่อยู่อาศัยเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็น3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกคือลาวลุ่มคือกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเป็นทางการเลยค่ะใช้เรียกประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ลุ่มนะคะนะคนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มไหนบ้างกลุ่มคนที่เชื้อชาติลาวหรือที่เรียกว่าอ้ายลาวผู้ไทยไทยดำไทยหรือไทยแดงเนี่ยระดับนี้เป็นต้นกลุ่มที่2ลาวเทิงหรือลาวกลางค่ะก็คือชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบสูงบนที่ดอนหรือที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงเช่นอะไรบ้างขมูชาวภูมะกองนะคะนะหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยกันค่ะลาวสูงค่ะกลุ่มที่3ก็คือชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตภูเขาสูงเช่นชาวม้งชาวเย้ามูเซอร์แล้วก็ชาวเขาผังตัดเผ่าต่างๆเนี่ยเป็นต้นนะคะอันนี้คือกลุ่มชาติที่หลากหลายในประเทศลาวนะคะที่แบ่งตามลักษณะของถิ่นที่อยู่อาศัย3กลุ่มด้วยกันส่วนพอในสังคมของลาวเนี่ยจะมีลักษณะของความสัมพันธ์อย่างไรบ้างสังคมลาวเนี่ยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ชายและผู้หญิงในสังคมไว้อย่างชัดเจนมาตั้งแต่สมัยโบราณผู้ชายจะต้องมีหน้าที่สำคัญในการเป็นผู้นำของครอบครัวผู้หญิงก็มีหน้าที่ในการดูแลบ้านทำงานบ้านนะคะจะเห็นได้ความว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับสังคมต่างทั่วไปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองค่ะส่วนสถาบันทางสังคมที่สำคัญนะคะจะมีลักษณะครอบครัวของลาวเนี่ยจะเป็นลักษณะของครอบครัวใหญ่ที่มีความผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นโดยใช้หลักศาสนาและพิธีกรรมรวมทั้งจารีตประเพณีเป็นแกนนำในการควบคุมความประพฤติและการดำรงชีวิตปัจจุบันครอบครัวของเราเนี่ยนะคะจะมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นนะคะโดยเมื่อลูกแต่งงานแล้วนะคะหรือเข้าพิธีที่เราเขาเรียกว่ากินดองแล้วเนี่ยฝ่ายหญิงก็มักจะต้องยังคงอาศัยอยู่ร่วมกับบิดาและก็มารดาของตน
ม่ได้แยกไปอยู่กับครอบครัวของฝ่ายชายแต่ฝ่ายชายต้องย้ายมาอยู่บ้านของฝ่ายหญิงแทนนั่นเองนะคะส่วนสถาบันการศึกษาค่ะการศึกษาของลาวในอดีตนี่นะคะจะอาศัยเรียนนะคะหรือมีวัดเนี่ยเป็นโรงเรียนนะคะก็คือทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายก็จะเป็นเล่าเรียนต่างๆที่วัดเช่นเดียวกับสังคมหลากหลายสังคมที่นับถือพุทธในซาวด์อีสต์เอเชียนั่นเองแต่ต่อมาเมื่อเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสก็ได้เข้ามาตั้งระบบการศึกษาตามรูปแบบโรงเรียนของฝรั่งเศสแล้วก็ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาในการเรียนการสอนหลังจากสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วการศึกษาจะเน้นเรื่องอะไรเน้นการสร้างชาติและการเผยแพร่กระจายความรู้ไปสู่มวลชนนะคะแต่ก็คือเน้นหนักเรื่องของเอาความเป็นสังคมนิยมเข้าไปในการเผยแพร่ด้วยปัจจุบันรัฐบาลลาวเนี่ยได้พยายามที่จะพัฒนาระบบการศึกษาในทุกระดับชั้นและต้องการส่งเสริมให้การศึกษาของลาวเนี่ยมีคุณภาพเท่าเทียมกับประเทศอื่นๆเนื่องจากมองว่าระบบการศึกษามีความสำคัญอย่างมากในการช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ให้มีความสามารถและการศึกษาจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศได้อีกด้วยค่ะมาดูเรื่องที่สองคือเรื่องของลักษณะการเมืองการปกครองประเทศลาวเนี่ยเริ่มเดิมทีเนี่ยจะมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หลังจากนั้นก็เริ่มเปลี่ยนนะคะมาเป็นการปกครองแบบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์นะคะตั้งแต่ปีวัน1975ซึ่งลักษณะการปกครองปัจจุบันของลาวเนี่ยจะมีลักษณะเด่นๆอย่างไรบ้างลักษณะเด่นๆเลยคือเขามีประธานประเทศนะคะหรือเทียบได้กับตำแหน่งประธานาธิบดีประธานประเทศเนี่ยทำหน้าที่เป็นประมุขรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประธานประเทศเนี่ยได้มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาแห่งชาติโดยต้องได้คะแนนเสียงมากกว่า2ใน3ของจำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติที่เข้าร่วมการประชุมและก็มีวาระดำรงตำแหน่ง5ปีด้วยกันสถาบันที่สำคัญสิ่งที่2คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวลาวจะมีระบบพรรคการเมืองแบบพรรคเดียวค่ะก็คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและก็พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันการเมืองเพียงหนึ่งเดียวค่ะที่มีอำนาจสูงสุดและมีอำนาจเด็ดขาดทั้งในทางปฏิบัติและก็ในทางกฎหมายด้วยสภาแห่งชาติเป็นองค์กรที่บาทและอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศรองมาจากพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสภาแห่งชาติจะมีลักษณะเป็นสภาเดียวที่เป็นองค์กรสูงสุดแห่งอำนาจรัฐเลยค่ะนอกจากนี้ลาวยังมีการแบ่งอำนาจการปกครองเป็น3ฝ่ายฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายตุลาการนะฝ่ายบริหารเนี่ยจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายนะบริหารหรือคณะรัฐบาลนั่นเองนะทำการทำงานของฝ่ายบริหารต้องอยู่ภายใต้การกำกับของประธานประเทศและสภาแห่งชาติค่ะฝ่ายนิติบัญญัติประเทศลาวจะมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายพื้นฐานแห่งรัฐซึ่งการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติต้องเป็นไปตามสภาแห่งชาติเช่นเดียวกันฝ่ายตุลาการในส่วนของโครงสร้างการปกครองฝ่ายตุลาการของลาวเนี่ยได้จัดโครงสร้างส่วนตุลาการแบ่งออกเป็น2องค์กรคือศาลประชาชนและองค์การอัยการประชาชนค่ะซึ่งเป็นโครงสร้างคู่กับหนังกับศาลประชาชนนั่นเองค่ะนอกจากนี้ลาวยังมีการแบ่งการปกครองเป็น2ส่วนคือการปกครองส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นโดยการปกครองส่วนกลางจะเป็นการปกครองด้วยระบบรวมศูนย์อำนาจมีกระทรวงนะคณะกรรมการและสถาบันที่รับอำนาจจากศูนย์กลางนะเป็นลำดับขั้นไปส่วนการปกครองท้องถิ่นก็คือองค์การบริหารขั้นท้องถิ่นนะคะจะมีภาระบทบาทคุ้มครองดูแลบริหารงานภายในขอบเขตของตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบต่อรัฐบาลและสภาประชาชนท้องถิ่นนะคะการปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี3ขั้นก็คือแคว้นเมืองแล้วก็บ้านนั่นเองค่ะมาดูเรื่องที่3ก็คือลักษณะเศรษฐกิจของเรามีอะไรบ้างการเกษตรแน่นอนค่ะ
เกษตรเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของลาวมาตั้งแต่สมัยอดีตจนกระทั่งปัจจุบันนี้ลาวมีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ120ของพื้นที่ทั้งหมดส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณเขตที่ไหนบ้างภาคใต้ซึ่งเป็นที่ราบรุ่มเกษตรกรรมส่วนใหญ่นะจะอยู่ในเขตภาคใต้นั่นเองพืชที่ปลูกมีอะไรบ้างข้าวโพดเผือกมันพืชตระกูลถั่วอ้อยชาแล้วก็กาแฟนะคะโดยการเกษตรจะเป็นแบบผสมผสานที่มีการเลี้ยงการปลูกพืชและก็เลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปค่ะรัฐบาลลาวจะมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพิเศษเพิ่มขึ้นที่สำคัญคืออะไรคือกาแฟนะคะกะหล่ำปีกล้วยและอื่นๆค่ะโดยในบรรดาสินค้าเกษตรทั้งหมดเนี่ยข้าวและกาแฟถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเป็นสินค้าหลักเลยค่ะที่ได้รับการสนับสนุนอย่างมากเลยนะคะของรัฐบาลลาวการผลิตกระแสไฟฟ้าประเทศลาวอย่างที่บอกว่าคือมีแหล่งน้ำธรรมชาติมากอุดมสมบูรณ์มากซึ่งในปัจจุบันแม่น้ำลำธารลำนี้ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ภายในประเทศนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือกลายเป็นสินค้าออกที่นำรายได้เข้าประเทศลาวอย่างมากด้วยปัจจุบันค่ะอุตสาหกรรมจากการจากพลังงานไฟฟ้าจะเป็นสาขาหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศทำให้ลาวเนี่ยมีนโยบายในการก่อสร้างเขื่อนนะจำนวนมากมายค่ะเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเพิ่มมากขึ้นและก็ยังมีนโยบายส่งเสริมให้ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาลงทุนก่อสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำเนี่ยกลายเป็นเศรษฐกิจสำคัญที่รัฐบาลลาวเนี่ยให้การสนับสนุนตามแผนการที่ต้องการให้ประเทศลาวเนี่ยกลายเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียหรือหม้อไฟของอาเซียนนั่นเองค่ะไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็จะใช้เองในประเทศลาวไม่ค่อยมากนักนะคะแต่ส่วนใหญ่จะส่งออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าค่ะการทำเหมืองแร่ประเทศลาวเป็นประเทศที่มีทรัพยากรแร่ธาตุจำนวนมากที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจอย่างที่บอกว่ามีการค้นพบว่ามีการค้นพบแหล่งแร่ที่มีมูลค่ามหาศาลนะคะกว่า570แห่งนะคะรัฐบาลลาวก็เริ่มมีนโยบายที่จะลงทุนทางเศรษฐกิจเหมืองแร่ส่งผลให้ธุรกิจเหมืองแร่เนี่ยนะคะโดยเฉพาะการทำเหมืองแร่เนี่ยกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งรัฐบาลลาวส่งเสริมการขุดสำรวจแร่ธาตุมากขึ้นเป็นเหตุให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่ของลาวกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศและสามารถทำรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลด้วยเช่นเดียวกันค่ะเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของการท่องเที่ยวลาวมีประวัติศาสตร์ความเป็นมามีโบราณสถานมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่สวยงามดังนั้นจึงลาวเลยต้องการที่จะให้สถานที่เหล่านั้นเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพยายามพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้มีเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นแหล่งดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตรงนี้ก็เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของลาวอีกเช่นเดียวกันค่ะที่สำคัญในปัจจุบันลาวได้ร่วมมือกับจีนในการสร้างรถไฟความเร็วสูงจากลาวเวียงจันทน์ยิ่งไปสู่คุนหมิงของจีนซึ่งเขาเชื่อกันว่าถ้าสำเร็จเสร็จเนี่ยสำเร็จที่จะเปิดในปี2021เนี่ยนะคะที่กำลังจะเปิดปลายปี2021นี้เนี่ยจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของลาวอย่างมากในอนาคตโดยคาดว่ารถไฟนี้จะพานักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าสู่ประเทศลาวปีละหลายสิบล้านคนนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่สินค้าจีนเข้ามาในตลาดของลาวสูงขึ้นแล้วก็อาจส่งผลให้ลาวในกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินและการลงทุนในอนาคตอีกด้วยค่ะตอนที่3นะคะมรดกทางวัฒนธรรมมรดกทางวัฒนธรรมเราเริ่มที่ความเชื่อและศาสนาค่ะความเชื่อของลาวมีอะไรบ้างความเชื่อแรกคือเรื่องผีชาวลาวประชาชนลาวเนี่ยเชื่อเรื่องผีเหมือนกับประเทศหลายๆประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียนะคะไม่ว่ากลุ่มใดก็จะมีการนับถือผีอย่างมากนะคะมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยที่จะเห็นได้จากการดำเนินชีวิตของชาวลาวไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีกรรมหรือการดำรงชีวิตประจำวันก็มักจะมีผีเข้าไปเกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็ยังมีการนำความเชื่อเรื่องผีเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการสั่งสอนประชาชนให้อยู่ในจารีตผีที่ชาวลาวเชื่อและเคารพมากที่สุดก็คือนับถือมากที่สุดก็คือผีบรรพบุรุษผีนาผีป่าผีเขาผีบ้านผีหมู่บ้าน
ผีปู่ย่าตายายผีฟ้า

แล้วก็ผีแทนโดยผีที่นับถือมากที่สุดและเคารพมากที่สุดคือผีฟ้าหรือผีแทนนั่นเองค่ะขณะเดียวกันความเชื่อเรื่องผีของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ในลาวแม้จะมีความคล้ายคลึงกันเนี่ยนะคะแต่ก็ท่านลงไปลึกในรายละเอียดแล้วก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างค่ะนะคะแล้วก็ความเชื่อเรื่องผีในปัจจุบันก็ยังมีฝังรากลึกนะคะแล้วก็ยังมีความเชื่ออยู่ในหลายๆกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยกันค่ะส่วนความเชื่อดั้งเดิมของเราเราจะแบ่งออกเป็นความเชื่อดั้งเดิมมี3ส่วนพญาที่12นะคะแล้วก็ของ14พญาก่อนพญาคืออะไรพญาเนี่ยนะคะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยจะเป็นคำเหมือนปรัชญาในภาษาบาลีหรือนำคำหรือคำปรัชญาในภาษาสันสกฤตหรือกล่าวง่ายๆจะเป็นเหมือนภาษิตคำสอนที่สอนเอาไว้สอนคนนะคะพญาจะมีหลายหมวดซึ่งแต่ละหมวดก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนลาวทั้งสิ้นฮิสคืออะไรฮิสก็คือจารีตเพณีที่ปฏิบัติกัน12เดือนเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันค่ะว่ามีแต่ละเดือนมีอะไรบ้างคองคืออะไรคองจะเป็นแบบแผนและแนวทางการดำรงชีวิตของคนในสังคมภายใต้คติทางพุทธศาสนาและก็เป็นค่านิยมของสังคมที่ควรปฏิบัตินั่นเองค่ะอีกความเชื่อหนึ่งคือเรื่องของคลัมคลัมคืออะไรเป็นข้อห้ามข้อไม่ควรปฏิบัติไม่ควรกระทำหรือเป็นสิ่งต้องห้ามต้องละเว้นนะที่จะต้องปฏิบัตินั่นเองค่ะความเชื่อของเราที่น่าสนใจอีกความเชื่อหนึ่งคือความเชื่อเรื่องพญานาคนะคะเป็นความเชื่อที่ฝังลึกอยู่ในคนที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำโขงนะคะความเชื่อเรื่องพญานาคหรืองูเนี่ยจะเป็นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาซึ่งในคติและความเชื่อของประชาชนเราเชื่อว่าลำน้ำโขงเนี่ยจะเกิดจากการเลื้อยของพญานาคที่กลายทำให้เกิดร่องน้ำขนาดใหญ่ที่กลายเป็นแม่น้ำโขงนั่นเองและเชื่อว่าบริเวณใต้แม่น้ำโขงก็จะมีเมืองหรือนครอันเป็นที่อยู่อาศัยของนาคผู้มีอิทธิฤทธิ์นะคะที่คอยปกป้องแล้วก็แผ่นดินของสองฝั่งโขงของแม่น้ำโขงนั่นเองค่ะศาสนาสังคมลาวเนี่ยให้ความสำคัญกับพุทธศาสนาอย่างมากมาตั้งแต่สมัยโบราณนอกจากนี้ยังพบว่าลาวเนี่ยมักมีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์อยู่กับวัดพระนะผสมผสานกับความเชื่อเรื่องผีวิญญาณแล้วก็ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์โดยดูได้จากอะไรประเพณีพิธีกรรมที่แยกไม่ออกเลยค่ะว่าอันนี้เป็นประเพณีพราหมณ์เป็นประเพณีพุทธหรือมีประเพณีผีไปเกี่ยวข้องด้วยปัจจุบันรัฐบาลลาวเนี่ยไม่ได้สนับสนุนเรื่องศาสนาและก็พุทธศาสนาไม่ได้มีสถานะเป็นศาสนาประจำชาติแต่ถ้าดูให้ดีแล้วจะพบว่าประชาชนลาวเนี่ยก็ยังคงยึดมั่นและให้การนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ก็ยังมีศาสนาอื่นๆในลาวด้วยเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์และก็ศาสนาอิสลามแต่อาจจะมีจำนวนไม่มากเท่ากับศาสนาพุทธนั่นเองค่ะตอนต่อไปค่ะมาดูประเพณีและวิถีการดำเนินชีวิตนะคะสังคมของประเทศลาวเนี่ยจะมีการปฏิบัติประเพณีและวิถีชีวิตเยอะแยะมากมายนะคะมีประเพณีทั้งประจำของชนชาติเองประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์เองนะคะมาดูประเพณีที่เราเรียกว่าฮิส12วันก่อนมีประเพณีที่ประจำของแต่ละเดือนมีอะไรบ้างเนี่ยเช่นนะคะเอายกตัวอย่างละกันเช่นเดือนอ้ายหรือเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะมีประเพณีบุญข้าวกรรมเดือนนี้จะมีทำบุญคูณข้าวหรือบุญคูณลานเดือนสามบุญข้าวจีนะคะจะมีทุกเดือนเลยค่ะจนกระทั่งถึงเดือน12ก็คือจะมีบุญกฐินนั่นเองค่ะนะคะอันนี้เราเรียกว่าฮิส12นะคะซึ่งเป็นประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของประเทศลาวนั่นเองนะคะซึ่งคอง14หมายถึงอะไรเรามักจะได้ยินบ่อยๆฮิส12คอง14คอง14คืออะไรในความเป็นจริงเนี่ยคลองจะมีหลายประเภทได้แก่คลองประเภทผู้ปกครองสอนผู้ปกครองคลองประเภทสอนพระสงฆ์และคลองสอนประชาชนทั่วไปนั่นเองนะนี่คือคลอง14นะคะเหล่านี้ค่ะจะเป็นประเพณีและวิถีชีวิตของคนลาวนะคะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สำคัญค่ะในปัจจุบันนี้ชาวลาวนะคะหรือคนลาวเนี่ยยังคงรักษาเอกลักษณ์เหล่านั้นสืบทอดมาจนทุกวันนี้วิถีชีวิตของประชาชนยังคงเป็นชีวิตแบบเดิมๆเหมือนคล้ายๆเดิมในอดีตมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักนะคะทรัพยากรทางวัฒนธรรมประเทศลาวมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมหลากหลายแบ่งง่ายๆเป็น2แบบแบบที่จับต้องได้กับแบบที่จับต้องไม่ได้นะคะมาแบบที่จับต้องได้ก่อนนะคะมีทั้งภาคเหนือภาคใต้แล้วก็ภาคกลางนะ
ซึ่งวัฒนธรรมที่จะต้องได้ก็คือวัฒนธรรมที่เป็นพวกโบราณสถานนะคะหลวงตัววัดนะวัดที่ไหนล่ะวัดที่หลวงพระบางนะคะวัดที่หลวงพระบางนะซึ่งหลวงพระบางเนี่ยก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกโลกด้วยเช่นกันนะคะที่ลาวใต้ก็มีปราสาทวัดภูและเมืองแวดล้อมในเขตเมืองจำปาสักนั่นเองส่วนที่ภาคกลางก็มีทั้งหอพระแก้ววัดศรีสะเกษเหล่านี้เป็นมรดกวัฒนธรรมของเราที่จับต้องได้นะคะเห็นไหมคะกระจายอยู่ทั้งภาคเหนือภาคใต้แล้วก็ภาคกลางส่วนวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ก็มีพวกนาฏศิลป์นาฏศิลป์ลาวหมอลำนะคะหนังตะลุงนะและที่สำคัญคือการทอผ้าถือว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของประเทศลาวด้วย

0: ครับสำหรับหน่วยที่7นะครับการละเล่นและการแสดงพื้นบ้านในสังคมไทยนะครับเมื่อพูดถึงการละเล่นและการแสดงพื้นบ้านในสังคมไทยแล้วเนี่ยในหน่วยนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น3ตอนนะครับตอนที่1ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการละเล่นนะครับตอนที่2การละเล่นพื้นบ้านในสังคมไทยและตอนที่3ครับการแสดงและดนตรีพื้นบ้านในสังคมไทยเราไปเข้าสู่ตอนแรกนะครับตอนที่1นะครับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการละเล่นนะครับเราต้องทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับการละเล่นแล้วก็การละเล่นไทยในอดีตและปัจจุบันนะครับอย่างแรกเลยเราต้องไปรู้ก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยเราเนี่ยมีกิจกรรมที่สำคัญในชีวิตประจำวันเนี่ยมีอยู่2อย่างคือทำงานกับพักผ่อนฉะนั้นเนี่ยเมื่อทำงานเสร็จเนี่ยมีความเหนื่อยล้านะครับเครียดหรือว่าอ่อนล้าแล้วเนี่ยเราก็จะต้องการพักผ่อนฉะนั้นเนี่ยเราพักผ่อนด้วยวิธีไหนก็คือด้วยการเล่นนะครับการละเล่นฉะนั้นเนี่ยเราไปดูกันก่อนว่าลักษณะการละเล่นเนี่ยละเล่นเนี่ยเป็นการกร่อนนะครับมาจากการใช้คำซ้อนกันคือเล่นเล่น
1: ฉะนั้นคำซ้ำมาก่อน
0: ใช่แล้วทีนี้เนี่ยใช่ก็เป็นเกี่ยวกับการกร่อนเสียงก็คือเป็นละเล่นซะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราไปดูว่าการละเล่นในความหมายในหน่วยนี้เนี่ยเป็นความหมายตรงตัวก็คือการเล่นนะครับเล่นทั่วไปเล่นอะไรก็ได้นะครับ ฉะนั้นเนี่ยการละเล่นเนี่ยจึงเป็นการกระทำหรือกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทำแล้วเนี่ยเกิดความเพลิดเพลินเพลิดเพลินในที่นี้เนี่ยต้องเกิดแล้วเนี่ยเพื่อพักผ่อนหย่อนใจด้วยนะครับแล้วก็เพื่อผ่อนคลายอารมณ์แล้วก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ด้วยฉะนั้นเนี่ยเราเล่นอย่างเดียวไม่พอละเรามีปฏิสัมพันธ์นะครับกับคนอื่นๆที่ร่วมกันเล่นกับเราด้วยแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดได้ด้วยอารมณ์ต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นเมื่อได้เล่นแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยกล่าวโดยสรุปแล้วเนี่ยการละเล่นเนี่ยเป็นวิธีการแสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินนั่นเองนะครับต่อไปเราไปดูว่านักมนุษยวิทยาเนี่ยแบ่งการเล่นออกเป็น9ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกคืองานอดิเรกนะครับประเภทที่2การพนันประเภทที่3การแสดงประเภทที่4การประกอบพิธีกรรมประเภทที่5การขับร้องเพลงประเภทที่6การเล่นกีฬาประเภทที่7การเล่นของเด็กประเภทที่8การเล่นที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงแล้วก็ประเภทที่9การเล่นภาษาซึ่งการเล่นทั้ง9ประเภทนี้เนี่ยก็คือเกิดความเพลิดเพลินทั้งหมดแล้วก็มีการใช้เวลาด้วยเพราะการเล่นทุกอย่างเนี่ยมีการใช้เวลาแล้วที่สำคัญคือมีการใช้ภาษาในที่นี้อาจจะเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กันการมีเนื้อร้องหรือเนื้อร้องเพลงหรือมีการตกลงร่วมกันระหว่างการเล่นไม่ว่าจะเป็นกฎกติกาต่างๆนะครับ
2: จริงๆการใช้ภาษานี่เห็นชัดโดยเฉพาะการเล่นประเภทที
1: ่9ใช่มั้ย
2: ที่9ครับการเล่นประเภทที่5
0: ครับ
2: ก็คือการเล่นประเภทที่5คือการขับร้องเพลง
1: แน่นอนภาษาร้องไม่ได้
2: นะไม่มีภาษาร้องไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากใช้เวลาแล้วภาษาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญ
0: ครับหรือว่าเป็นการเล่นทายปัญหาก็ได้ก็ใช้ภาษามีโวหารปฏิภาณไหวพริบต่างๆมากมาย
2: จันเจษฎาดูแล้วการเล่นเนี่ยไม่นอกจากความสนุกแล้วมันยังแฝงส่วนอื่นด้วยเนอะเดี๋ยว
0: แฝงข้อคิดเดี๋ยวจะต่อ
2: ไป
0: ส่วนต่อไปนะครับต่อไปการละเล่นในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเนี่ยการละเล่นมีบทบาทต่อสังคมในด้านต่างๆมากมายเลยนะครับด้านแรกเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมนะครับเราไปดูกันก่อนว่าประกอบพิธีกรรมอย่างไรเมื่อเราพูดถึงพิธีกรรมแล้วเนี่ยจะมีด้วยกัน3ประการ

0: คือการเส้นสวงการกินเลี้ยงแล้วก็การละเล่นรื่นเริงเราจะเห็นได้ว่าการละเล่นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรร
1: ม
0: เมื่อมีการบวงสวงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีการกินเลี้ยงระบำรำฟ้อนเพื่อความสนุกสนานต่างๆนะครับฉะนั้นเนี่ยการละเล่นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมเนี่ยก็จะมีการทำขวัญแม่โพธิ์ศพการเล่นทรงแม่ศรีการเซิงในพิธีกรรมไหว้ผีฟ้านะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับนี่คือการเล่นทรงแม่ศรีในสังคมชาวนาภาคกลางนะครับการเล่นทรงในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะเป็นผู้หญิงนะครับเป็นการเล่นทรงซึ่งเล่นในเทศกาลสงกรานต์นะครับสงกรานต์คือจะเอาครกกระเดื่องเนี่ยมาคว่ำแล้วก็นั่งบนนั้นจะต้องเป็นผู้หญิงพรหมจรรย์เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีการจุดธูปนะครับจุดธูปปิดตาด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวิถีชีวิตเป็นการละเล่นในสภาพสังคมนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั่นเองนะครับต่อไปเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความสามัคคีการละเล่นเนี่ยนอกจากเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมแล้วเนี่ยยังเสริมสร้างความสามัคคีได้ด้วยนะครับเราไปดูเลย
1: นะ
0: อย่างแรกการเล่นชักเกย์เนี่ยสำคัญเลยสามัคคีการแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายไหนที่มีพละกำลังเยอะหรือว่ามีความพร้อมเพรียงกันก็จะชนะนะครับหรือการเล่นฟ้อนเทียนฟ้อนเทียนเนี่ยไม่ได้ฟ้อนคนเดียวหลายๆคนฟ้อนเทียนกันนะครับ
1: สวยคนเดียวไม่ได้
0: ใช่
1: อันนี้คู่กัน
0: เล่นชักเกย์เราจะบอกได้เลยว่าชักเกย์เนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าการเล่นพื้นบ้านใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยช
1: ัก
0: เกย์เป็นกีฬาสากลแล้วนะครับกีฬาสากลถือว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านสู่กีฬาสากลได้อย่างยอดเยี่ยมมากฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการเล่นแต่ละประเภทเนี่ยมีการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่สากลเพื่อที่จะให้บุคคลอื่นๆเนี่ยได้เห็นนะครับวิธีการการละเล่นได้มากยิ่งขึ้นนะครับหรือการฟ้อนเทียนอย่างนี้ครับการฟ้อนเทียนก็จะมีการฟ้อนยิ่งฟ้อนคนเยอะๆเนี่ยก็ยิ่งสวยงามเพราะว่ามีความพร้อมเพรียงกันนะครับต่อไปเป็นเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้การละเล่นเนี่ยนอกจากว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมแล้วเสริมสร้างความสามัคคีแล้วเนี่ยพัฒนาการเรียนรู้ได้ปกติแล้วเนี่ยโดยสังคมในสมัยอดีตเนี่ยยังไม่มีระบบการศึกษาที่เป็นระบบมากนักฉะนั้นเนี่ยพัฒนาการเรียนรู้เนี่ยย่อมมีมนุษย์เนี่ยที่อยู่ในสังคมเดียวกันเนี่ยมีการสั่งสมความรู้ต่อทอดมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการบอกกล่าวหรือว่ามีการแนะนำนะชี้แนะแบบฝึกหัดมากขึ้นเรื่อยๆก็มีการสั่งสมความรู้จนเกิดภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเช่นเล่นลูกข่างอันนี้เนี่ยค
1: ือ
0: ใช่พ่อหรือว่าคุณปู่เนี่ยทำให้ลูกเล่นนะครับหรือว่ามีการฟ้อนสาวไหมก็ดูจากวิถีชีวิตตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการสาวไหมจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทอเป็นผ้าอย่างเนี้ยครับก็จะเป็น
2: คือเล่นแล้วก็สอนไปด้วย
0: สอนไปด้วย
1: รู้จักเป็นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่รู้จักที่มาว่าเกิดจากอะไรได้บ้าง
2: แทนที่จะมาบอกว่าอ้าวเริ่มต้นทำอย่างนี
1: ้คู่มือ
2: คนเด็กๆก็อาจจะเบื
0: ่อนี่คือการเล่นลูกข่างนะครับเด็กๆ เนี่ยก็จะรู้ว่าการพันเชือกแล้วก็แบบการโยนลูกข่างเนี่ยทำให้ไกลหรือว่าไปให้แรงเนี่ยได้ยังไงได้บ้างนะครับนี่คือการเล่นลูกข่างแล้วก็ฟ้อนสาวไหมมันจะมีท่าทางต่างๆมากมายที่จะเกิดขั้นตอนต่างๆนะครับตั้งแต
1: ่ลูกข่างเราบอกว่าลูกข่างนี่เป็นการเล่นเนี่ยที่ว่าสันไม่สามารถเล่นได้ไม่เคย
0: เพราะว่าตัวลูกข่างมันจะหนัก
1: ลูกข่างเป็นเลย
0: มันจะหนักเดี๋ยวเราต้องมีเทคนิค
1: เพื่อนที่เล่นกันปลากันโอ้โหหมุนติ้วติ้วเราไม่เคยไปเลย
2: คือเพื่อพูดถึงการเล่นลูกข่างเนี่ยบอกอายุได
1: ้ครับ
2: เพราะว่าคนหลังที่มีอายุ
1: น้อยหน่อย
2: น้อยหน่อยเนี่ยจะเล่นไม่ได้แล้ว
0: ครับ
2: นะครับแต่ผมยังโตมากับการไปทอยลูกข่างไปเล่นลูกข่างแล้วก็แข่งกันแล้วก็เอาลูกข่าง2ลูกเนี่ยมาเขาเรียกว่าอะไรมาชนกันใครหมุนได้นานที่สุด
0: ครับ
2: แล้วไม่ล้มเนี่ยคนนั้นจะชนะ
1: คนที่มีตอกได้จะแบบโยนไปให้ไปตอก
0: ใช่อันนั้นคือจะเป็นแบบความสามารถพิเศษแล้วฝึกอย่างเชี่ยวชาญ
2: ทักษะเพิ่ม
1: ไม่เคยเล่นได้เลย
0: ครับต่อไปเป็นเครื่องมือควบคุมสังคมเราจะเห็นได้ว่าการเล่นเนี่ยควบคุมสังคมได้นะครับตรงนี้นะครับเช่นการเล่นงูกินหางเพลงปฏิภาคเมื่อก่อนเนี่ยสังคมเราเนี่ยยังไม่มีกฎหมายนะครับแน่ชัดตัวฉะนั้นเนี่ยการเล่นเนี่ยจะเป็นเครื่องมือควบคุมสังคมได้อย่างหนึ่งเช่นจากกฎกติกานะครับเพื่อที่จะให้ปฏิบัติร่วมกันได้นะครับ นะครับอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าแหมพี่ชายมันไม่จริงหรอกแกฉันไม่เห็นแน่ตรงไหนจะโลเลเที่ยวได้แต่กินเหล้าทั้งเมาเช้าเมาเย็นก็เอาไม่ได้ศีลห้าไม่ถือไม่หารือบุญรู้ฉันกลัวจะลบหลู่วินัยถ้าพ่อไหวคนทำกินอยู่ในศีลในธรรมแม้นไม่ขอฉันจะตามแกไปอันนี้เป็นเพลงปฏิภาคฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราฟังปุ๊บหรือว่าเราอ่านปั๊บเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเกี่ยวกับอะไร
1: ใช่ดุกติในสังคม
0: คู่ครองนั่นเองจะเอาแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าฟังแล้วแบบเกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจอย่างเดียวไม่ได้ละนะครับ
1: สอดแทรกด้วยผู้ชายเมาเหล้านี่ผู้หญิงไม่เอา
0: ใช่แล้วครับต่อไปอย่างสุดท้ายเป็นเครื่องมือสื่อมวลชนในอดีตแล้วเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยยังไม่มีที่แพร่หลายแล้วก็ยังไม่สะดวกรวดเร็วเท่าปัจจุบันฉะนั้นเนี่ยสื่อมวล

0: นเนี่ยก็จะเป็นการเล่นโคมไฟลอยการเล่นสาดน้ำการเล่นหนังตะลุงเมื่อเราเล่นโคมไฟลอยเราจะรู้เลยว่าถึงเทศกาลไหนนะครับเช่นเล่นโคมไฟลอยเทศกาลสงกรานต์นะครับหรือเล่นหนังตะลุงก็จะเป็นเทศกาลเช่นในหนังตะลุงเนี่ยก็จะแฝงนะครับแฝงไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดปัญหาเกี่ยวกับสาธารณสุขก็จะเอาแฝงไว้ในตัวละครที่เป็นคนภาคในหนังตะลุงนั้นๆเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยรับรู้เรื่องราวต่าง
1: ๆตอนที่มีข่าวสารบ้านเมืองอะไรมาเนี่ยก็ใช้พวกตะลุงนี่แหละหรือใช้การแสดงนี่แหละในการบอกข่าวต่อจะได้ไม่น่าเบื่อเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็ใช้เรื่องราวของสังคมต่างๆก็จะเป็นการละเล่นอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจมากครับ
1: ครับผม
0: ต่อไปครับการละเล่นไทยในอดีตและปัจจุบันถือได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความแตกต่างมากเราเข้าสู่ประเด็นแรกนะครับสังคมและวิถีชีวิตไทยเราไปดูกันก่อนว่าสังคมและวิถีชีวิตไทยเนี่ยเราแบ่งออกเป็นสังคมเกษตรกรรมและก็สังคมอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการเมื่อเริ่มเข้าสู่ในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นสังคมเกษตรกรรมเนี่ยอะไรได้บ้างเช่นเล่นเพลงเกี่ยวข้าวนะครับเสิร์งบั้งไฟเสิร์งกระติบข้าวเสิร์งแห่ไข่มดแดงนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการเล่นในสังคมเกษตรกรรมเพราะว่ามีความเชื่อมโยงกับเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะครับของชนบทนะครับเกี่ยวกับการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ก็เลยนำวิถีชีวิตเหล่านั้นเนี่ยมาเล่นเป็นการเล่นนั่นเองนะครับต่อไปสังคมอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการเมื่อวิทยาการก้าวหน้าเนี่ยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยก้าวเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆความเจริญก็มีมากขึ้นเรื่อยๆสังคมจากเกษตรกรรมเนี่ยจากเกษตรกรรมก็เปลี่ยนเป็นทุนนิยมวัตถุนิยมเสียมากกว่าฉะนั้นเนี่ยการละเล่นเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามรูปแบบเราก็จะเล่นกีฬาดูโทรทัศน์หรือดูมหรสพต่างๆก็นี่คือการเล่นเหมือนกันแต่เป็นการเล่นอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเอง
1: คือสมัยสังคมเกษตรกรรมมันเนาะเนื่องจากเวลาไม่ถูกฟิกเหมือนแบบอุตสาหกรรมที่ว่าเข้างาน8โมงเช้าเลิกงาน4โมงเย็นน
0: ี้
1: นั้นชาวบ้านก็จะมีแบบการเล่นเยอะนะวันระหว่างวันไม่มีอะไรทำก็คิดการเล่นขึ้นมาเนาะ
0: ใช่แล้ว
1: พอเป็นสังคมอุตสาหกรรมแล้วเสร็จเนี่ยทำงานมันก็เลยเปลี่ยนวิถีชีวิตอะจะไปร้องเพลงร้องเพลงเหมือนสมัยก่อนคงไม่ได้ก็อาจจะต้องไปดูหนังฟังเพลงหรือเล่นกีฬาผ่อนคลายความเครียดแทน
0: คือทุกคนมีการแข่งขันแล้วก็มีเวลาที่เร่งรีบจำกัดมากก็เลยไม่มีเวลาที่จะต้องไปเล่นแบบนั้นนะครับ
1: แบบเก่าๆ
0: ครับต่อไปแนวคิดของการละเล่นยังมีบทบาทและนำมาเล่นเฉพาะบางโอกาสก็ยังมีนะครับเช่นการแสดงพื้นบ้านการแสดงละครตลกล้อเลียนแล้วก็การร้องรำทำเพลงอย่างเช่นที่เราเห็นถึงชุมนุมประท้วงก็มีการนำการละเล่นเนี่ยมาใช้เช่นนำงิ้วมาแสดงหรือ
1: เล่นการเมือง
0: ล้อเลียนการเมืองหรือว่าแสดงตลกก็ได้อย่างเงี้ยครับก็นำมาแสดง
1: ตอนนี้ก็จะมีเนาะพวกแบบฉ่อยอย่างเงี้ยฉ่อยซีรีส์อย่างเงี้ยตามทีวีก็มีก็หยิบยกภาษากันใกล้ตัวเลยมาฉ่อยกัน
2: การแสดงพื้นบ้านนี้เขาก็ประยุกต์เนื้อหาให้ใกล้ตัวนะครับก็คือหมายถึงว่าก็จะเป็นการแสดงพื้นบ้านแหละแต่เนื้อจะไม่แบบเป็นขนบนิยมละเอาเรื่องใกล้ตัวมาเสียดสีเอาอะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าคนจะได้รับรู้และเข้าใจเนื้อได้ง่าย
0: ครับ
1: ครับผม
0: ต่อไปค่านิยมในการทำงานและการดำเนินชีวิตนะครับค่านิยมในการทำงานและการดำเนินชีวิตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการละเล่นเนี่ยของคนไทยเนี่ยค่านิยมในการทำงานและการดำเนินชีวิตเนี่ยคือคนไทยเนี่ยทำไปเล่นไปหมายความว่าในขณะทำงานเนี่ยก็มีความผ่อนคลายไปด้วยในขณะเดียวกันไม่เคร่งเครียดกับการทำงานเช่นเล่นเพลงเรือในฤดูน้ำหลากเล่นสาดน้ำในเทศกาลสงกรานต์นะครับก็ทำไปโดยไม่เครียดนะครับกับการทำงานฉะนั้นเนี่ยเมื่อทำแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคนไทยเนี่ยเมื่อไม่เครียดแล้วเนี่ยก็จะมีการปรับนะครับปรับเปลี่ยนบุคลิกลักษณะเนี่ยให้เข้ากับการทำงานนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเล่นคนเดียวนะครับหรือว่าเล่นเป็นทีมเนี่ยเราจะมองเห็นได้ว่าถ้าเล่นเป็นทีมเนี่ยจะชนะได้ยากกว่าถ้าเราเล่นคนเดียวเนี่ยถ้าเราฝึกทักษะมาดีเนี่ยเล่นคนเดียวจะได้ง่ายกว่านะครับก็จะยึดถือว่าเล่นคนเดียวดีกว่าหรือในขณะเดียวกันค่านิยมในการทำงานและการดำเนินชีวิตเนี่ยก็จะแบ่งการทำงานชัดเจนเลยงานก็งานเล่นก็เล่นฉะนั้นเนี่ยจะมีเวลาในการทำงานและก็เล่นเนี่ยได้อย่างชัดเจนแล้วก็แบ่งแยกเป็นสัดส่วนที่มันแน่นอนมากกว่านะครับ
1: เดี๋ยวโฆษณาแป๊บนึงครับนักศึกษาเนี่ยอย่างเรื่องที่ว่างานเล่นๆเลยนะครับมีอยู่ในหน่วยของวิชาของไทยคดีวิชาหนึ่งเกณฑ์อภิไทยนะครับนักศึกษาลองไปหาอ่านหรือลงทะเบียนเรียนดูก็ได้นะ12407
0: แ
1: นวคิดไทยนะครับเขาจะบอกว่าคนไทยทำงานก็เล่นเล่นส่วนเล่นเล่นก็เอาจริงเอาจังที่จัดว่าเวลาเล่นจะเอาชนะให้ได้เอาจริงเอาจังจะทำงานทำงานเล่นเล่น
0: ทำงานทำงานไปเล่นไปด้วย
1: ทำงานแบบไม่จริงจัง
0: ไม่เครียดด้วย
1: แต่ไม่เครียดในเรื่องไม่เป็นเรื่องคือเรื่องการเล่นอะไรเงี้ยสนุกดีนี่เป็นแนวคิดคนไทย
0: นะครับต่อไปการอพยพย้ายถิ่นก็มีส่วนสำคัญนะครับต่อการละเล่นนะครับอย่างแรกเลยคืออพยพเข้าสู่เมืองนะครับเข้าสู่เมืองเนี่ยก็คือจากชนบทเนี่ย คนที่เข้ามาทำงานในเมืองเนี่ยก็จะนำวิถีชีวิตของชนบทมาด้วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนการละเล่นเนี่ยเป็นรูปแบบใหม่นะครับเช่นดูการแข่งรายการทีวีทางโทรทัศน์นะครับการแข่งขันกีฬาต่างๆนะครับต่อไปเปิดรับการเล่นแบบตะวันตกผ่านสื่อสารมวลชนนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนวิธีการเล่นเช่นอาจจะเล่นหม้อข้าวหม้อแกงในอดีตในสังคมการเกษตรกรรมนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นเล่นฟุตบอลเทนนิสแบดมินตันบาสเกตบอลดูรายการเกมโชว์แข่งขันประกวดร้องเพลงก็จะไม่มีการรวมกลุ่มกันเล่นแบบใหญ่ๆเหมือนในอดีตหรือว่าต้องไปเขาเรียกว่าอะไรนะครับไปสร้างเครื่องเล่นเองก็ไม่มีแล้วอันนี้ก็จะเปลี่ยนตามวิถีชีวิตการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามานะครับต่อไปการอนุรักษ์และการเผยแพร่การละเล่นทั้งไทยในอดีตและปัจจุบันเนี่ยต้องมีการอนุรักษ์และการเผยแพร่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองแล้วว่าเนี่ยการละเล่นของไทยเนี่ยเริ่มที่จะสูญหายเสื่อมหายไปเป็นเพราะว่าไม่มีการอนุรักษ์และเผยแพร่หรือในขณะเดียวกันคือไม่มีการที่จะปรับให้เข้ากับยุคสมัยฉะนั้นเนี่ยเกิดการประกอบสร้างใหม่นะครับคงเอกลักษณ์ให้เข้ากับยุคสมัยหมายความว่ายังเป็นความเป็นไทยอยู่แต่สามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับคนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเช่นการอนุรักษ์เล่นเราอาจจะเห็นได้ว่าอาจจะมีการวิจัยว่าการเล่นแบบนี้เนี่ยก่อนที่จะสูญหายเนี่ยเราต้องอนุรักษ์เข้าไว้มีการเล่นแบบไหนก็จะมีการวิจัยหรือในมสท.เหมือนกันก็จะมีหลักสูตรของเรานะครับก็มีเกี่ยวกับการละเล่นพูดไว้ด้วยก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ได้อย่างหนึ่งเพราะว่าเมื่อมีผู้อ่านมาอ่านเนี่ยก็จะได้รับรู้เรื่องราวและก็เข้าใจอาจจะไปสืบค้นต่อก็ได้นี่ถือเป็นการอนุรักษ์ได้ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับ
1: ก็การเล่นบางอย่างถ้าไม่เล่นก็จะหายเนาะ
0: ไ
1: ม่ใช่วิธีการเล่น
0: ครับ
1: ครับอย่างที่อาจารย์สมเกตว่ามาตอนต้นชั่วโมงนะครับว่าการเล่นบางอย่างเนี่ยที่เราเล่นมาตอนเด็กๆปัจจุบันนี้ก็หายไปหมดแล้วเพราะว่าเราไม่การสืบต่อกันใช่ไหมลูกข่างเนี้ยเด็กๆปัจจุบันเราขนาดผมเล่นไม่เป็นเลยผมจะไปสอนลูกหลานให้เล่นก็เล่นไม่ได้ใช่ไหมมันก็หายไปตามกาลเวลา
2: จริงๆว่าตอนนี้เนี่ยสังคมไทยตอนนี้กำลังหวยหาอดีตก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะอนุรักษ์พวกนี้ขึ้นมานะครับเพราะจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าพอเวลาเรามีการละเล่นขึ้นมาซึ่งบางคนก็อาจจะบอกว่ามันเป็นการแสดงแต่เราอย่าเพิ่งไปปิดกั้น
0: ครับ
2: แม้มันจะเป็นการแสดงแต่มันเป็นหนทางหนึ่งในการอนุรักษ
1: ์
2: การละเล่นให้ยังกลับมามีชีวิตได
0: ้ครับ
2: ยังดีกว่าที่เราจะปล่อยให้ไปจนถึงวันหนึ่งเอาลูกค้างคือเราต้องมาบรรจุคำอยู่ในพจนานุกรมแล้วแบบว่าลูกค้างคืออะไรมีขนาดกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่อันนั้นมันจะไม่ทันกาลละ
0: แต่ถ้าเราจะเห็นว่าลูกค้างเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะทำกับไม้ใช่ไหมครับแล้วเขาเกาให้มันกลมๆใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นพลาสติกอันนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตาม
2: จริงๆถ้าพูดถึงลูกค้างเนี่ยมันเกิดพัฒนาการการละเล่นอยู่ช่วงนึงเดิมเนี่ยเด็กๆผมก็เล่นลูกค้างนะพอมีอยู่ช่วงหนึ่งปุ๊บเราลูกดิ่งลูกดิ่งจากต่างประเทศมาเนี่ยเด็กทุกคนเลยกลายเป็นมองว่าอ้าวเล่นลูกหางมันเชย
0: ครับ
2: ผมก็ยังไปซื้อลูกดิ่งมาเราต้อง20เมื่อสมัย30ปีก่อนนะลูกดิ่งเนี่ยอันนี้มันเป็นพัฒนาการนึงที่ทำให้การละเล่นไทยส่วนหนึ่งถูกเบียดตกเวที
0: ครับ
2: เพราะว่ามันมีการรับเอาวัฒนธรรมของใหม่เข้ามานะคร
0: ับ
2: เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าโอเคถ้ามันเป็นการแสดงเราอย่าเพิ่งไปบอกมันไม่ดีอันนี้มันเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้การละเล่นซึ่งอาจารย์เจษดาได้อธิบายไว้ชัดเจนนะครับ
0: ครับนอกจากนี้การเผยแพร่การละเล่นเนี่ยก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้การละเล่นเนี่ยเป็นที่รู้จักและแพร่หลายนะครับอย่างเช่นจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือจัดกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านให้กับนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาติเนี่ยให้รู้ว่าเป็นการแสดงพื้นบ้านของอะไรเช่นชาวเขาก็จะมีการแสดงพื้นบ้านประจำท้องถิ่นของเขาอย่างนี้ครับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีความอยากรู้และก็สนใจมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นการอนุรักษ์นะครับและก็เผยแพร่การละเล่นได้ดีอีกทางหนึ่งนะครับต่อไปนะครับการละเล่นพื้นบ้านในสังคมไทยก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันการละเล่นของเด็กการละเล่นของผู้ใหญ่แล้วก็การละเล่นกีฬาไทยเราไปเริ่มต้นกับการละเล่นของเด็กนะครับสังคมกับการละเล่นของเด็กนะครับประเด็นแรกสภาพแวดล้อมและก็การถ่ายทอดวิธีการเล่นนะครับสภาพแวดล้อมและการถ่ายทอดวิธีการเล่นเนี่ยมีส่วนสำคัญนะครับสภาพแวดล้อมในอดีตเนี่ยเป็นสังคมเกษตรกรรมเป็นชนบทใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยการละเล่นเนี่ยก็จะหาเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยได้ตามสภาพแวดล้อมที่ปรากฏที่มี
1: อะไรก็เล่นใกล้อะไรก็เล่นอะไร
2: อุปกรณ์การเล่นสะท้อนสภาพแวดล้อม
0: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
0: สภาพแวดล้อมเช่นอันนี้เล่นหม้อข้าวหม้อแกงเห็นไหมครับก็หาอุปกรณ์ที่ได
2: ้
0: นะครับที่ใกล้ตัวหรือเล่นลูกคางอันนี้ทำเองประดิษฐ์ขึ้นเองก็จะมีความสนุกสนานนะครับของเด็ก
2: คือพูดง่ายๆเราอยู่ใกล้ดินใกล้ไม้อะนะครับก็เอาดินเอาไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเล่น
0: ใช่ครับ หรือนี่คือความสุขที่เด็กสมัยนี้ไม่เคยสัมผัสนี่สร้างขึ้นเองเลย

0: ครับสร้างเป็นบ้านแล้วก็เล่นกันเป็นครอบครัวเลยพ่อแม่ลูกเพื่อนก็มาทั้งหมดอย่างเงี้ยครับก็จะเกิดความอบอุ่นเห็นไหมเขาทำกับข้าวกันเห็นไหมครับ
1: สมัยนี้ผม
0: แบบนี้ไม่ได้แล้วเป็นเพราะไม่มีเวลาไม่มีเวลา
2: แต่การเล่นเนี่ยสะท้อนภูมิปัญญาหนึ่งนะอาจารย์เจษฎาว่าคนไทยสร้างบ้านได
0: ้
2: แค่ดูสิเด็กอย่างนี้ยังสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างขึ้นมาแม้ว่าจะไม่แข็งแรงแต่มันสะท้อนได้ว่าภูมิปัญญาเนี้ยมันส่งผ่านกันมาม
0: ีความคิดสร้างสรรค์คือสามารถนำใบตองมาทำ
2: มาตอนนี้เราให้เราทำนี่เราทำไม่ได้แล้ว
0: ครับทำไม่ได้ต่อไปการถ่ายทอดวิธีการเล่นนะครับนี่คือเล่นหมอนซ้อนผ้าหมอนซ้อนผ้านะครับถ่ายทอดวิธีการเล่นคือสอนก่อนแล้วเด็กก็ดูแล้วก็ทำตามนี่คือเล่นกลางสนามแล้วก็นี่คือเล่นในนะครับในร่มอันนี้แล้วแต่ว่าสถานภาพหรือว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยเอื้ออำนวยแค่ไหนนะครับนี่คือการเล่นต่อไปคุณค่าและข้อคิดจากการเล่นของเด็กนะครับมีหลายประการด้วยกันเลยนะครับอย่างแรกเลยคือทั้งทางด้านร่างกายเสริมสร้างความแข็งแรงนะครับความทั้งแขนขานะครับจิตใจก็สนุกสนานเพลิดเพลินและก็ทางสังคมคือมีปฏิสัมพันธ์แต่ละบุคคลนะครับยอมรับกฎกติการ่วมกัน
1: จริงๆได้ครบป่ะเนาะ
0: ครับ
1: กายสังคม
0: ใช่
1: อารมณ์ปัญญา
0: ใช่แล้วสภาพสะท้อนสภาพวิถีชีวิตและสังคมปริศนาคำทายการเล่นในภูมิภาคต่างๆกันก็สามารถสะท้อนวิถีชีวิตได้นะครับเช่นอะไรเอ่ยของภาคต่างๆก็สามารถบ่งบอกวิถีชีวิตของภาคนั้นได้
1: ภาคไม่เหมือนกัน
0: ครับต่อไปการละเล่นของผู้ใหญ่นะครับเราไปดูนะครับการลักษณะของการละเล่นของผู้ใหญ่เนี่ยแบ่งเป็น2 อย่างร้องรำทำเพลงแล้วก็ระบำรำฟ้อนนะครับอย่างแรกเลยคือเพลงปฏิภาคเพลงร้องรำพลันนะครับเพลงประกอบการเล่นแล้วก็เพลงประกอบพิธีกรรมชื่อบอกแล้วเพลงปฏิภาคคือต้องมีปฏิสัมพันธ์กันร้องโต้ตอบกันด้วยปฏิภาณไหวพริบร้องรำบรรคือร้องคนเดียวนะครับถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตนเองนะครับร้องประกอบการละเล่นเนี่ยก็คือการร้องแล้วเนี่ยคือประกอบการละเล
1: ่
0: นใน
1: หมอนซ้อนผ้าน
2: ะครับเพลงที่ใช้ประกอบในการเล่นนั่นเอง
0: เพลงประกอบพิธีกรรมเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเป็นพิธีกรรมอะไรเช่นแหล่ทำขวัญอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นประกอบพิธีกรรม
1: ครับผม
0: ต่อไประบำรำฟ้อนแต่ละภาคก็จะแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกลางนะครับก็จะมีรำ
1: ส
0: อดสร้อยมาลาก็ได
1: ้ลำเกี่ยวข้าว
0: ใช่ภาคเหนือก็จะเป็นฟ้อนฟ้อนเทียนนะครับภาคอีสานก็เทิงนะครับภาคใต้ก็โนดานะครับ คุณค่าการละเล่นของผู้ใหญ่นะครับก็จะมีหลายๆประการด้วยกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างก็จะเป็นตัวอย่างแล้วก็สามารถแทรกแง่คิดได้นะครับนักศึกษาอาจจะดูจากหน้าจอนะครับแล้วในนี้เนี่ยก็จะแทรกแง่คิดว่าการพบปะกันระหว่างชายหญิงวัฒนธรรมการเกี้ยวพาราสีนะครับคุณค่าของการเล่นของผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวเพลงต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่ามันมีความยากอย่างแรกอย่างที่สองคือมีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีทักษะต่างๆที่ผู้ใหญ่เนี่ยสามารถทำได้ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ต่างๆมากมายนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคุณค่าของการเล่นของผู้ใหญ่นะครับต่อไปลักษณะของการเล่นกีฬาไทยนะครับประการแรกลักษณะการแข่งขันแข่งขันเนี่ยมี3อย่างด้วยกันคือแข่งขันแบบสนุกๆไม่เอาชนะไม่เอาแพ้วิ่งเปี้ยวยิงลูกหินเป่ากบขี่ม้ากั้นกล้วยนะครับแข่งขันกีฬาแบบเอาชนะกันเช่นชักเกยอร์แข่งเรือจะต้องมี2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งชนะฝ่ายหนึ่งต้องแพ้อย่างต่อไปคือกีฬาที่ใช้สัตว์แข่งขันเช่นวัวชนไก่ชนปลากัดอย่างเนี้ยครับก็จะเกิดความสนุกสนานมากขึ้นนะครับและยิ่งสนุกสนานมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อมีการพนันนั่นเองนะครับต่อไปกติกาการเล่นผู้เล่นเนี่ยยอมรับและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับต้องปฏิบัติตามและก็ไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบมีกติกาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยต้องยอมรับได้แล้วก็ทำตามได้นี่คือกติกาการเล่นนะครับต่อไปคุณค่าของการเล่นกีฬาไทยกีฬาไทยก็จะมีคุณค่าหลายๆประการด้วยกันประการแรกคือบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของคนไทยได
1: ้ชอบชนะ
0: คนไทยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตนะเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันนี้เนี่ย
1: เอาสัตว์มาเล่น
0: ใช่เอาสัตว์มาเล่นนะครับสะท้อนสภาพแวดล้อมสังคมในอดีตได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นสามารถสะท้อนได้นะครับ
2: อันนี้ชัดเจนเลยการเล่นสะท้อนสภาพแวดล้อม
0: ครับ
2: ตรงไหนอยู่ใกล้น้ำก็แข่งเรือ
0: ครับแข่งเรือนะครับต่อไปการแสดงและดนตรีพื้นบ้านในสังคมไทยนะครับเราแบ่งออกเป็นการแสดงพื้นบ้านไทยและก็ดนตรีพื้นบ้านไทยนะครับลักษณะของการแสดงพื้นบ้านนะครับเราไปดูกันก่อนเลยมีด้วยกัน2 อย่างคือระบำรำฟ้อนกับการแสดงเป็นเรื่องนะครับระบำรำฟ้อนเนี่ยก็คือปรับปรุงมาจากเพลงการเล่นเพลงปฏิภาคนั่นเองนะครับแล้วก
1: ็มาสักครู่น
0: ี้ใช่ร่างกายลีลาต่างๆมากมายส่วนการแสดงเป็นเรื่องคือเป็นเรื่องราวมากกว่าระบำรำฟ้อน
2: เป็นเนื้อเรื่อง
0: เป็นเนื้อเรื่องเลยนะครับเนื้อเรื่องเลยนะครับคุณค่าของการแสดงพื้นบ้านก็จะมีหลายๆประการนะครับประการแรกนะครับนี่เลยนะครับการผสมผสานศิลปะ กรรมหลายแขนงนะครับเช่นหนังตะลุงก็จะมีประติมากรรมจิตรกรรมนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์วรรณกรรมจ
1: ิ
0: ตรกรรมก็แกะสลักนั่นเองจิตรกรรมก็คือวาดนะครับนาฏศิลป์การเชิดดุริยางคศิลป์การบรรเลงดนตรีและวรรณกรรมคือตัวบทเรื่องราวนะครับต่อไปอันนี้คือการเชิดหนังตะลุงนะครับคนเชิดก็จะอยู่หลังฉากนะครับหนังตะลุงตัวหนังเนี่ยก็จะไปอยู่ปรากฏอยู่หน้าฉากโดยมีแสงไฟนะครับส่องไว้ก็จะเป็นเรื่องราวนะครับ
2: อันนี้คือเล่นกับแสงเงาด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นภูมิปัญญา
2: เป็นภูมิปัญญา
0: เอกลักษณ์เนี่ยคุณค่าอีกอย่างหนึ่งคือเอกลักษณ์ของท้องถิ่นก็แต่ละภูมิภาคก็จะมีความแตกต่างนะครับแตกต่างไปตามแต่ละภูมิภาคต่อไปดนตรีพื้นบ้านนะครับเราไปดูอย่างแรกนะครับความรู้ความเข้าใจกับเพลงพื้นบ้านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนนะครับไม่ปรากฏแต่เขาบอกว่าแคนเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะ

0: แขนของเราเนี่ยสันนิษฐานว่านะลักษณะดนตรีพื้นบ้านเนี่ยก็จะแบ่งเป็นภาคกลางเหนืออีสานใต้นักศึกษาเนี่ยต้องทำความเข้าใจแล้วก็รู้นะมีความรู้รอบตัวในสังคมวิถีชีวิตของของความเป็นไทย
1: ดูนะว่าวงโปรงลางอยู่อีสานวงสล็อตจะเป็นภาคเหนือนะ
0: วงการหรอภาคใต้นะ
1: ภาคใต้นะ
0: นะครับรู้นะวงปีพาดภาคกลางนะนักศึกษาต้องรู้
1: จำนะว่าแบบวงดนตรีประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีกี่อย่างไม่ต้องนะ
0: คุณค่าของดนตรีพื้นบ้านไทยสะท้อนภูมิปัญญานะครับด้านดนตรีของภูมิภาคต่างๆใช่เลยผสมผสานกับดนตรีแบบแผนของส่วนกลางนะครับส่วนกลางก็สามารถไปมีอิทธิพลกับส่วนอื่นได้แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ด้านขนบนิยมการเล่นดนตรีต้องมีการไหว้ครูนะครับเล่นดนตรีการแสดงก็ต้องมีการไหว้ครูเช่นกันนะครับ
1: ครับนะฮะนักศึกษาก็ฟังนะครับเนื้อหาโดยสรุปนะครับหนูที่เจ็บนะครับเรื่องของการแสดงเรื่องการอะไรนะการแสดงพื้นบ้านการเล่นและการแสดงพื้นบ้านในสังคมไทยนะครับก็หวังว่านักศึกษาก็แปลหนังสือจะเข้าใจมากขึ้นกว่านี้นะครับนี่เป็นการแสดงสรุปย่อๆนะครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

พราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้ผมจะมาบรรยายในหน่วยที่12นะครับชื่อหน่วยว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งก็เป็นหน่วยที่ต่อจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งก็เบื้องต้นเราคงต้องมาดูแนวคิดแล้วก็ความสำคัญต่างๆของการประเมินผลก่อนว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นเวลาในแนวคิดและกระบวนการเนี่ยผมได้แบ่งออกเป็น3หัวข้อหลักๆด้วยกันก็คือ 1. ความหมายนะครับความสำคัญซึ่งนักศึกษาต้องรู้อยู่แล้วว่าประเมินผลมันคืออะไรทำไมมันต้องสำคัญอย่างไรก็จะเล่าให้ฟังส่วนอันที่2คือจะต้องเข้าใจถึงกระบวนการว่าประเมินผลว่าเวลาเราจะประเมินผลเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรมีใครบ้างที่เกี่ยวข้องอันนี้ประเด็นนักศึกษาเวลานักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมในหน่วยเนี่ยนักศึกษาก็ต้องพยายามที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นต่างๆเหล่านี้รวมถึงก็จะเล่าให้ฟังเหมือนกันครับว่าแล้วความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงานกับการจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรซึ่งหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อที่เกิดขึ้นใหม่ใช่ไหมดังนั้นนักศึกษาจะได้ยินคำว่าการจัดการผลปฏิบัติงานการจัดการผลปฏิบัติงานกับการประเมินผลการปฏิบัติงานมันแตกต่างกันอย่างไรดังนั้นวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับดังนั้นเดี๋ยวลองมาดูหัวข้อแรกก่อนก็คือความหมายเวลาเราพูดถึงความหมายของการประเมินผลเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงการประเมินผลเนี่ยเราจะมันเป็นการระบุสิ่งที่เราต้องการที่จะวัดนะครับหรือว่าที่สิ่งที่เราต้องการจะเปรียบเทียบบางสิ่งบางอย่างกับบางสิ่งบางอย่างนั่นแหละแล้วมันจะต้องมีการสังเกตด้วยสังเกตเพื่อจะดูว่าสิ่งที่เราต้องการจะเปรียบเทียบหรือสิ่งที่เราต้องการจะวัดหรือประเมินเนี่ยมันเป็นอย่างไรรวมถึงพอเราสังเกตเสร็จเราต้องมีการวัดก็คือสิ่งที่เราต้องการกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับมันเป็นอย่างไรและสุดท้ายเนี่ยที่สำคัญที่นักประเมินผลหรือโดยเฉพาะทางด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยขาดไปก็คือเรื่องของการพัฒนาพอวัดเสร็จแล้วเนี่ยผลที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะมากหรือน้อยกว่าความต้องการหรือความคาดหวังขององค์กรแต่สิ่งที่สำคัญที่ผมคิดว่ามันสำคัญอย่างมากๆกับนักจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือองค์กรทั่วไปก็คือแล้วผลที่ได้ควรจะไปถูกใช้ในการพัฒนาต่อยอดหรือพัฒนาศักยภาพของพนักงานต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นขอบเขตของการพัฒนาหรือว่าความเข้าใจเบื้องต้นก่อนตอนนี้มาดูนักวิชาการที่ให้ความสำคัญกับการประเมินผลหรือการปฏิบัติงานนะครับเขาให้ไว้ว่าอย่างไรบ้างผมขออนุญาตยกตัวอย่างสักคน2คนนะครับอย่างเช่นล็อตเวลอย่างเงี้ยก็เป็นปรมาจารย์ทางด้านการจัดการพัฒนาหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับเขาบอกว่าเป็นการตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลนะครับเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ผ่านกระบวนการการประเมินที่สำคัญนะครับได้แก่ข้อมูลที่ต้องการวัดการตีความการตัดสินคุณค่าหรือเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้ได้ผลการตัดสินที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดดังนั้นเห็นได้ว่าความหมายของล็อตเวลก็พูดไว้คือมันเป็นการตีค่าบางสิ่งบางอย่างนะครับเทียบกับเกณฑ์หรือเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้หรือบุคคลตั้งไว้นะครับว่ามันเป็นไปตามเกณฑ์ไหมบางครั้งมันอาจมากหรือมันอาจน้อยนี่คือความหมายของนักวิชาการท่านแรกส่วนนักวิชาการไทยนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือเช่นวนิดานะครับอภิวัฒน์เนี่ยบอกไว้ว่าการประเมินผลเนี่ยมันคือการเปรียบเทียบบางสิ่งบางอย่างกับมาตรฐานหรือความคาดหวังที่องค์กรได้กำหนดไว้นะครับเพื่อที่จะให้ทราบคุณค่านะครับของงานนั้นแล้วก็สิ่งที่พนักงานทำมันคุ้มค่ากับสิ่งที่องค์กรจะจ่ายให้ไหมดังนั้นจะเห็นได้ว่าคนนี้ก็มุ่งเน้นที่พอประเมินหรือเปรียบเทียบได้แล้วก็เอาผลประเมินเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนะครับอันนั้นก็ทีนี้

จะชวนนักศึกษาคิดต่อไปหรือว่าลองจินตนาการต่อไปนะว่าแล้วทำไมเราต้องประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยดังนั้นทำไมเราต้องประเมินผลการปฏิบัติงานครับแน่นอนครับการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยมันมีความสำคัญต่อ3ส่วนหลักๆด้วยกันก็คือ1ครับมันสำคัญต่อองค์กรนะครับเดี๋ยวมันสำคัญต่อองค์กรอย่างไรผมเล่าให้ฟัง2มันสำคัญต่อผู้บังคับบัญชา3มันสำคัญต่อพนักงานนะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับว่ามันสำคัญต่อองค์กรมันสำคัญอย่างไรแน่นอนครับองค์กรก็ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมของพนักงานทั่วไปเพราะว่าถ้าพนักงานเพราะว่าถ้าองค์กรเนี่ยมีผลประเมินของพนักงานทุกคนองค์กรก็ทราบว่าใครทำงานดีใครทำงานไม่ดีใครทำงานปานกลางแน่นอนองค์กรก็จะได้หาแนวทางในการพัฒนาต่อไปรวมถึงองค์กรก็ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ขององค์กรโดยรวมนะครับได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำหรือว่ามีความน่าเชื่อถือด้วยเวลาจะพิจารณาค่าตอบแทนความดีความชอบองค์กรก็สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างยุติธรรมโปร่งใสแล้วก็เป็นที่ยอมรับของพนักงานรวมถึงมันเป็นการสร้างความผูกพันให้กับพนักงานได้เพราะว่าแน่นอนว่าถ้าองค์กรมีระบบการประเมินผลที่ดีพนักงานเองก็จะรู้สึกผูกพันแล้วก็รักองค์กรรวมถึงการแสดงสมาชิกที่ดีนะครับหรือว่าแสดงพฤติกรรมที่ดีในการเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไปอีกประเด็นสุดท้ายที่มีความสำคัญกับองค์กรก็คือมันทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไปนะครับถ้าเรามาพิจารณาความสำคัญต่อผู้บังคับบัญชาดังนั้นแน่นอนครับว่าการประเมินผลเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้บังคับบัญชาเนี่ยตรวจสอบพนักงานนะครับที่เขาดูแลว่ามีผลปฏิบัติงานเป็นอย่างไรทำให้ผู้บริหารเนี่ยหรือหัวหน้าเนี่ยนะครับทราบจุดอ่อนจุดแข็งที่เกิดขึ้นของลูกน้องตัวเองแต่ละคนนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ใช้พิจารณาความดีความชอบนะครับแล้วก็มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หัวหน้าเนี่ยแสดงความโปร่งใสหรือยุติธรรมในการตัดสินว่าทำไมเขาถึงประเมินให้ลูกน้องมีผลปฏิบัติงานอย่างแบบนี้นะครับดีไม่ดีปานกลางอะไรประมาณนี้รวมถึงเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารความสัมพันธ์กับผู้ใต้ความบัญชาหมายความว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีการประเมินผลเลยเนี่ยหัวหน้าอาจจะไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกน้องเป็นการส่วนตัวหรือสอบถามความคิดเห็นหรือได้รู้จักลูกน้องคนนั้นเป็นดีพอนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่พนักงานหรือหัวหน้าแต่ละคนเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์หรือติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บัญชาผ่านกระบวนการการประเมินนี่ก็ถือว่าเป็นความสำคัญของการประเมินผลต่อผู้บังคับบัญชาและส่วนที่3ครับแน่นอนว่ามันมีความสำคัญต่อพนักงานคือพนักงานก็ทราบใช่ไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการประเมินเนี่ยพนักงานก็จะทราบว่าตนเองมีผลปฏิบัติงานอยู่ในระดับไหนเพราะบางครั้งบางคนก็ไม่ทราบว่าทำงานทั้งปีไม่รู้เลยว่าตัวเองมีผลปฏิบัติงานเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็พนักงานก็มีข้อมูลที่เที่ยงตรงเชื่อถือนะครับสำหรับการโต้แย้งผู้บังคับบัญชาแน่นอนว่าผลประเมินพนักงานพอพนักงานทราบพนักงานก็จะรู้ว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนบางครั้งเนี่ยความคิดเห็นระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชาอาจจะไม่ตรงกันดังนั้นก็สามารถใช้ข้อมูลการประเมินผลตรงเนี้ยเป็นข้อมูลโต้แย้งแล้วก็จูงใจเป็นเครื่องมือจูงใจในการให้พนักงานเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้กับองค์กรนะครับนั่นหมายความว่าถ้าพนักงานรู้สึกว่าเขาได้รับความยุติธรรมจากการตัดสินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติงานหรือการประเมินผลการทำงานต่างๆถ้าเกิดมันแฟร์หรือมันยุติธรรมกับเขาเขาก็จะเต็มใจที่จะร่วมงานกับองค์กรต่อไปนี่ก็คือความสำคัญของการประเมินผลที่เกิดขึ้นกับพนักงานคำถามคือแล้วเราประเมินผลเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินอย่างไรผมแบ่งออกเป็นอย่างนี้นะครับผมแบ่งวัตถุประสงค์การประเมินออกเป็น2ด้านก็คือ1ใช้เป็นประเมินเพื่อบริหารจัดการหรือใช้ในการตัดสินใจกับเพื่อใช้ในการพัฒนาใช้ในการตัดสินนะครับตัดสินเรื่องอะไรบ้างดังนั้นถ้าในหน่วยเนี่ยผมก็จะได้ระบุไว้ว่าคือ1ส่วนใหญ่เราใช้แบบประเมินเพื่อจะใช้ตัดสินในเรื่องของค่าตอบแทนใช่ไหมครับคือประเมินเสร็จแล้วก็เอาไปพิจารณาค่าตอบแทนว่าใครควรจะได้กี่เปอร์เซ็นต์หรือถ้าเป็นระบบราชการตอนนี้ก็เป็นสมัยก่อนจะเป็นขั้นแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์หมดแล้วหรือเราใช้ตัดสินในการเลื่อนขั้นตำแหน่งเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการพิจารณาว่าใครเหมาะสมที่จะเลื่อนขั้นตำแหน่งที่มีตำแหน่งที่สูงมันว่างขึ้นเราก็จะใช้ผลการประเมินในการตัดสินได้รวมถึงการตัดสินใจคัดเลือกพนักงานบางครั้งเราจะคัดเลือกพนักงานบรรจุเป็นพนักงานประจำบางครั้งเราก็อาศัยผลประเมินการปฏิบัติงานนะครับนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ของการประเมินผลในเรื่องของตัดสินแล้วการพัฒนาล่ะดังนั้นวัตถุประสงค์การประเมินผลสำหรับการพัฒนาเนี่ยว่าข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลเนี่ยเราสามารถใช้

ในการให้ข้อมูลย้อนกลับกับพนักงานหมายความว่าผลประเมินเมื่อพนักงานทราบจุดอ่อนจุดแข็งแล้วพนักงานเองก็หัวหน้าเองครับหัวหน้าเองก็จะให้ข้อมูลย้อนกลับกับพนักงานว่าเขาเนี่ยปฏิบัติงานเป็นอย่างไรแล้วก็ทำให้องค์กรทราบทิศทางขององค์กรในอนาคตว่าเขาองค์กรจะมีทิศทางอย่างไรรวมถึงอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะอีกประเด็นหนึ่งคือนักประเมินผลหรือนักทรัพยากรมนุษย์เนี่ยสามารถใช้ผลประเมินนะครับในการหาความจำเป็นการพัฒนาและฝึกอบรมได้อาจจะเป็นระดับบุคคลหรือระดับหน่วยงานก็ได้เพราะว่าผลประเมินมันจะชี้อยู่แล้วว่าพนักงานแต่ละคนมีผลปฏิบัติงานเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์คำถามคือต่อไปคืออาจารย์ครับแล้วเราจะประเมินหรือว่ากระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรครับแล้วผู้เกี่ยวข้องของการประเมินมีใครบ้างนะครับดังนั้นเวลาเราจะประเมินครับเราควรจะต้องมีการกำหนดนโยบายของการประเมินก่อนว่าเราจะประเมินเป้าหมายของการประเมินเนี่ยเราจะประเมินเพื่ออะไรบางครั้งเนี่ยเราประเมินเพื่อตัดสินบางครั้งเราจะประเมินเพื่อพัฒนาหรือไม่เราต้องมากำหนดวิธีมาตรวัดหรือว่าวิธีการวัดว่าเราจะใช้วิธีการไหนนะครับแล้วเรามากำหนดว่าใครเป็นผู้ประเมินบ้างบางครั้งเนี่ยบางองค์กรเนี่ยจะพบว่าหัวหน้าเป็นคนประเมินเพียงฝ่ายเดียวบางองค์กรก็จะประเมินในลักษณะที่แค่ประมาณ90องศาหรือหมายความว่ามีทั้งหัวหน้ามีทั้งพนักงานที่ประเมินตนเองนะครับแล้วเอามาผลมาเทียบกันมีการอภิปรายผลแล้วก็มีการแก้ไขอันนี้เป็นกระบวนการทั้งหมดของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับตอนนี้เรามาดูนิดนึงว่าประเด็นสำคัญคือแล้วใครเกี่ยวข้องกับการประเมินผลบ้างแน่นอนครับโดยทั่วไปเนี่ยผู้บังคับบัญชาโดยตรงต้องเป็นผู้ประเมินอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกับพนักงานโดยตรงถ้าในบางองค์กรหรือการประเมินสมัยใหม่บางครั้งเนี่ยอาจจะให้เพื่อนร่วมงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีความสำคัญหรือใกล้ชิดกับพนักงานเนี่ยคือเพื่อนร่วมงานบางครั้งเห็นพฤติกรรมของพนักงานบางครั้งก็ได้รับโอกาสให้ได้รับการประเมินให้เป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานด้วยบางองค์กรครับเพื่อสร้างความยุติธรรมอาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดนึงเพื่อพิจารณานะครับว่าหัวหน้าหรือคนที่เกี่ยวข้องประเมินมีความยุติธรรมหรือไม่นะครับก็สามารถเป็นบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องได้และแน่นอนครับในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็จะประเมินให้ประเมินอยู่สองให้ตนเองเนี่ยหรือพนักงานเนี่ยได้มีโอกาสที่จะประเมินการทำงานของตนเองด้วยซึ่งผมก็คิดว่ามันค่อนข้างสำคัญเพราะว่าตัวเราเองหรือตัวพนักงานเองเนี่ยเป็นผู้ที่รู้ดีว่าตนเองทำอะไรแล้วก็นะครับแล้วก็มีผลปฏิบัติงานอย่างไรถ้าในการประเมินสมัยใหม่โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชานะครับก็จะมีคนหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเขาจะให้ผู้ใต้บัญชาหรือพนักงานที่เขาดูแลเนี่ยเป็นผู้ประเมินด้วยเพื่อดูว่าหัวหน้าทำงานอย่างไรแล้วก็บุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นลูกค้าผู้จะส่งวัตถุดิบหรือคนต่างๆนะครับที่มาเกี่ยวข้องกับการทำงานของเขาบุคคลพวกนี้คือถ้าเราใช้ทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะเป็นลักษณะที่เป็น360องศาก็ได้แต่บางองค์กรมันก็ไม่เหมาะสมหรือวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมขององค์กรโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยอาจจะไม่เหมาะสมที่จะใช้ที่อาจจะใช้ทุกคนนะครับแต่บางครั้งเราต้องพิจารณาว่าถ้าเราจะเลือกใช้เนี่ยว่าคนที่มาประเมินเนี่ยบางครั้งเราต้องเลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรด้วยว่าองค์กรเรามีวัฒนธรรมแบบไหนแล้วบางครั้งเราอาจจะใช้แค่90องศาหรือ180องศาก็ได้ไม่จำเป็นต้อง360องศาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินทีนี้ประเด็นหนึ่งที่ผมพูดไว้ว่าในปัจจุบันนี้นักศึกษาจะได้ยินคำว่าการจัดการผลปฏิบัติงานใช่ไหมครับดังนั้นการจัดการผลปฏิบัติงานกับการประเมินผลเนี่ยมันมีความสัมพันธ์และมันเกี่ยวข้องมันเหมือนกันไหมอาจารย์ต้องเรียนให้นักศึกษาทราบว่ามันค่อนข้างที่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันเพราะว่าการจัดการผลปฏิบัติกับการประเมินผลเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้านักศึกษาดูในชาร์ตนะครับหรือใน PowerPoint เนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าการประเมินผลเนี่ยเป็นขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนหนึ่งของการจัดการผลปฏิบัติงานนั้นถามว่ามันสัมพันธ์กับการจัดการผลปฏิบัติงานไหมคือต้องตอบว่ามันสัมพันธ์แน่นอนเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการผลปฏิบัติงานซึ่งในอดีตเนี่ยเราเชื่อว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยเป็นเพียงแค่ประเมินเสร็จแล้วก็นำผลไปใช้แล้วก็เสร็จส่วนใหญ่เราจะใช้ในการพิจารณาตัดสินหรือเลื่อนขั้นเรื่องเงินเดือนเท่านั้นแต่ในปัจจุบันนี้แนวคิดนี้มันถือว่าค่อนข้างที่จะเก่าหรือล้าสมัยไปดังนั้นเขาก็เลยคิดว่าเวลาจะจัดการจะประเมินผลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ประเมินเราต้องวางเป้าหมายหรือวางแผนเป้าหมายดำเนินการแผนถึงจะมาประเมินผลแล้วก็ทบทวนแล้วก็เอาผลเนี่ยไปใช้อันนี้คือในภาพนี้นะครับจะแสดงถึงกระบวนการการจัดการผลปฏิบัติงานซึ่งจะสัมพันธ์กับการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งของการประเมินผล

0: นะครับนี่นักศึกษาลองศึกษาเพิ่มเติมในเนื้อหาได้นี่อันที่2ครับเรามาดูวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนิดนึงว่าในปัจจุบันนี้หรือว่าในอดีตเนี่ยเขาใช้ประเมินอะไรบ้างนั้นการประเมินเราแบ่งออกเป็นวิธีการประเมินออกเป็น5วิธีทั่วครับ4วิธีหลักๆด้วยกันก็คืออันวิธีแรกนะครับเราเรียกว่าวิธีแบบมาตรฐานสมบูรณ์ก็จะเป็นอันแรกก็จะอาจจะเป็นวิธีการประเมินแบบบรรยายรายละเอียดนี้นักศึกษาดูนะครับดูในหน่วยเพิ่มเติมได้วิธีการบรรยายก็เป็นวิธีง่ายที่สุดไม่มีหัวข้อไม่มีเกณฑ์วัดอะไรเพียงแค่มีแบบฟอร์มแล้วก็ให้ผู้ประเมินได้เขียนบรรยายไปว่าพนักงานมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนี่ก็เป็นแบบเริ่มต้นนะครับที่ถือว่าใช้ได้เหมือนกันหรือแบบที่2เนี่ยเราเรียกว่าวิธีแบบประเมินเหตุการณ์หรือวิกฤตนะครับหรือเหตุการณ์สำคัญนะครับหรือวิกฤตหรือว่าเหตุการณ์สำคัญก็เป็นการระบุเหตุการณ์ที่พนักงานเนี่ยสำคัญนี้อาจจะทั้งดีและไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะระบุได้ว่าพนักงานวันนี้ทำดีทำอะไรทำไม่ดีทำอะไรวันไหนก็เป็นระบุไปถึงเหตุการณ์ที่สำคัญนะครับส่วนวิธีที่3ก็เป็นแบบเช็คลิสต์นะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ซึ่งองค์กรหรือ HR เนี่ยหรือหน่วยงานจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะออกแบบไว้ว่าจะประเมินอะไรบ้างแล้วก็ให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยเป็นคนเลือกพอใจหรือไม่พอใจสูงต่ำอะไรพวกนี้เกณฑ์พวกนี้ก็สามารถเลือกได้ก็เป็นวิธีง่ายๆวิธีหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในสมัยก่อนหรือบังคับเลือกอย่างเงี้ยครับมีแบ่งพฤติกรรมออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกทำดีกลุ่ม N2 ทำไม่ดีดังนั้นพนักงานมีพฤติกรรมแบบไหนผู้บังคับบัญชาก็จะเลือกในแต่ละหมวดนะครับแล้วก็แบบที่คลาสสิกที่สุดเลยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังนิยมใช้ก็คือแบบกราฟนะครับก็คือเป็นแบบที่ออกแบบมาแล้วก็ใช้แบบข้อประเมินหรือแบบวัดเนี่ยเหมือนกันทั้งองค์กรนะครับนี่ก็เป็นแบบที่ใช้คลาสสิกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบางองค์กรก็ยังใช้อยู่และแบบที่3ก็เป็นแบบเน้นพฤติกรรมนะครับก็คือระบุพฤติกรรมที่แสดงออกว่ามีพฤติกรรมอย่างไรแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับมาตรวัดว่าจะได้อยู่ในระดับคะแนนไหนอันนี้ก็เป็นแบบประเมินแบบแรกกับแบบที่2ครับเป็นแบบการประเมินผลแบบมาตรฐานสัมพันธ์ก็คือเราอาจจะแบ่งออกเป็น4ประเภทก็คือแบบแรกก็คือการจัดเรียงลำดับนะครับก็คือเอาพนักงานแต่ละคนในหน่วยงานเนี่ยมาเรียงลำดับว่าใครทำงานดีที่สุดใครทำงานแย่ที่สุดอะไรแบบนี้แล้วก็มาเรียงลำดับสุดท้ายเราก็จะได้รู้ว่าใครทำงานดีหรือไม่ดีนะครับกับแบบที่2ก็คือเรียงลำดับรายบุคคลก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับอันแรกเดี๋ยวนักศึกษาลองไปดูในเนื้อหาก็ได้นะครับส่วนที่3ก็คือจับคู่เปรียบก็คือเอาแต่ละคนนะครับ1คนที่1กับคนที่2มาดูกันว่าใครทำงานดีกว่ากันคนที่2กับคนที่3ตัวคนที่1กับคนที่3คนที่2กับคนที่3คนที่4กับคนที่5อะไรแบบนี้ก็เอามาคู่เปรียบมาดูกันสุดท้ายเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับดังนั้นรายละเอียดนักศึกษาลองไปดูแต่มีวิธีการนึงในอดีตที่เราใช้ในการประเมินผลกันและอันที่4ครับก็คือการบังคับให้มีการกระจายก็คือเป็นการแบ่งโควต้าว่าคือในการทำงานเนี่ยทุกคนจะต้องมีทั้งทำงานดีและทำงานไม่ดีแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่ทำงานตรงกลางๆคือไม่ดีไม่แย่นะครับดังนั้นก็เป็นอีกวิธีนึงดังนั้นก็เป็นวิธีอีกวิธีนึงและวิธีการที่นิยมใช้อีกอันนึงก็คือการจัดการวิธีวัตถุประสงค์นะครับหรือ objective นั่นก็เป็นแนวคิดสมัยใหม่ที่ผู้บริหารกับพนักงานเนี่ยร่วมกันออกแบบหรือตกลงว่าจะทำอะไรจะประเมินอะไรอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่นิยมใช้ในปัจจุบันและที่สำคัญแล้วก็นิยมมากก็คือเป็นการใช้แบบประเมินแบบ360องศาก็คือให้สร้างแบบประเมินขึ้นมานะครับตามเกณฑ์ที่องค์กรกำหนดแล้วก็ให้ทุกฝ่ายทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเป็นคนประเมินอันนี้ก็เป็นคนที่นิยมมากนะครับการประเมินสมัยใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นที่เชิงเป็นตัวชี้วัดนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการยอมรับนะครับก็จะเน้นที่เชิงปริมาณนะครับเช่นเน้นเชิงของคุณภาพแล้วก็เน้นเรื่องความคืบหน้าแล้วก็เน้นของพฤติกรรมซึ่งก็จะทำการควบคู่กันไปทั้ง4ตัวนี้ดังนั้นรายละเอียดลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับอีกตัวหนึ่งที่นิยมใช้ในปัจจุบันนี้ก็คือการประเมินสมรรถนะซึ่งสมรรถนะเนี่ยในปัจจุบันนี้เราแบ่งออกเป็น4สมรรถนะก็คือ1เป็นเรื่องของสมรรถนะหลักหรือที่เรียกว่า core competency กับอันที่2คือ core competency นะครับต้องเรียนทราบว่าเป็นสมรรถนะที่ทุกคนจะถูกประเมินในองค์กรส่วนที่2ก็เป็นสมรรถนะเรื่องการจัดการหรือ managerial competency เป็นสมรรถนะเฉพาะคนที่ทำงานด้านบริหารแล้วสมรรถนะที่3ก็เป็น functional competency นะครับซึ่งเป็นสมรรถนะของแต่ละหน่วยงานแต่ละแผนกนะครับหรือต่อแต่ละอาชีพที่จะไม่เหมือนกันส่วนที่4เนี่ยคือนักวิชาการกำหนดไว้แต่ไม่ได้รับความนิยมมานำมาใช้เพราะว่า มันเป็นเหมือนกับพรสวรรค์เป็นส่วนใหญ่นะครับหรือที่เราเรียกว่าสมรรถนะส่วนบุคคลหรือว่า personal competency ซึ่งก็ผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นพรสวรรค์ของแต่ละบุคคลนั้นยากที่จะพัฒนาได้เขาก็เลยใช้แค่3อันกระบวนการหรือขั้นตอนการพัฒนาสมรรถนะนะครับประกอบไปด้วย6ขั้นตอนก็เริ่มตั้งแต่การ kick off โครงการนะครับการรวบรวมข้อมูลการกำหนดสมรรถนะการจัดทำกับอธิบายหรือที่เรียกว่า dictionary writing หรือก็ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมนะครับไดรันรวมถึงการนำไปใช้เดี๋ยวขั้นตอนตรงนี้ผมคิดว่านักศึกษาเนี่ยสามารถศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดได้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะละเอียดมากหากผมพูดในรายละเอียดทั้งหมดประเด็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าสำคัญมากเวลาประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่สองหลักๆด้วยกันนะครับคือปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งนักศึกษาควรจะได้เรียนรู้แล้วก็เพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมจะรับมือนะครับการปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับหนึ่งตัวผู้ประเมินบางครั้งเนี่ยผู้ประเมินขาดความเข้าใจผู้ประเมินไม่ให้ความสำคัญไม่มีความรู้มีความลำเอียงพวกนี้ครับหรือมีเกณฑ์กำหนดเกณฑ์ที่สูงเกินไปทำให้เกิดปัญหาได้ตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่นักศึกษาควรจะให้ความสำคัญรวมถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากผู้ถูกประเมินผู้ถูกประเมินเองเนี่ยผู้ถูกประเมินเองบางครั้งก็ไม่มีทัศนคติไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจหรือมีความคิดเห็นไม่ตรงกันตัวพวกนี้เองก็เป็นประเด็นสำคัญที่เกิดกับปัญหาของการประเมินผลได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับในแบบประเมินหรือกระบวนการการประเมินแบบประเมินเองบางครั้งเนี่ยไม่ได้สอดคล้องนะครับหรือว่าไม่ครอบคลุมกับขอบเขตหรือภาระที่นักศึกษาจะทำดังนั้นหรือแม้กระทั่งแบบประเมินเองก็มีข้อจำกัดเรื่องของขนาดคนที่ประเมินหรือแบบประเมินเองไม่ได้ครอบคลุมถึงคนที่จะประเมินที่มีประสิทธิภาพนะครับหรือกระบวนการการประเมินเองเนี่ยพนักงานเองส่วนใหญ่มักหรือโทษครับกระบวนการประเมินเองขององค์กรบางทีมักจะทำแบบรีบร้อนไม่มีการวางแผนไม่มีการกำหนดเกณฑ์ต่างๆขาดการบันทึกที่ดีหรือขาดจัดเก็บข้อมูลที่ดีพวกนี้ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการประเมินได้ตามมานะครับส่วนอีกอันนึงก็คือการแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรครับแน่นอนผมคิดว่าหรือนักวิชาการส่วนใหญ่ก็บอกว่าต้องจัดฝึกอบรมนะต้องทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรต้องทำให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจรวมถึงการที่จะปลูกฝังทัศนคติที่ดีกับผู้ประเมินต่างๆพวกนี้แล้วผู้ถูกประเมินล่ะต้องแก้ไขอย่างไรบ้างก็ต้องชี้แจงการประเมินสื่อสารให้เขาเข้าใจเปิดโอกาสหากเขาสงสัยนะครับหรือเปิดเวทีแล้วก็ฝ่ายจัดการทัศนคติก็ต้องให้ความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการประเมินผลขององค์กรถ้าเราจะแก้ไขรูปแบบการประเมินและกระบวนการการประเมินล่ะแน่นอนครับหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ต้องวางแผนแล้วก็กำหนดตัวชี้วัดให้ครอบคลุมทุกมิตินะครับรวมถึงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลการประเมินเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็สามารถที่จะสร้างความยุติธรรมให้กับทุกคนแล้วก็นอกจากนั้นครับการสร้างหรือพัฒนาผลการประเมินการปฏิบัติงานให้มันครอบคลุมกับบริบทของแต่ละงานก็ของแต่ละคนนะครับทั้งองค์กรให้มันเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นแนวทางการแก้ไขได้และประเด็นสุดท้ายนี่นะครับในการแก้ไขในกระบวนการและการประเมินเนี่ยผมคิดว่าคือการพัฒนาและฝึกอบรมให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้การประเมินกระบวนการการประเมินวิธีการประเมินแบบการประเมินไม่ว่าจะเป็นใครนะครับคือที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้การประเมินเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่เกิดปัญหาได้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่การประเมินเกิดปัญหาเนี่ยแน่นอนว่าความศรัทธาหรือความเชื่อมั่นของผู้ประเมินเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นในองค์กรนะครับนั้นก็จะเกิดปัญหาตามมาหลายๆอย่างเช่นพนักงานอาจจะต่อต้านอาจจะมีปัญหาแต่แน่นอนว่าการทำทุกอย่างให้มันรอบคอบรัดกุมแล้วก็ทำให้มันถูกต้องนะครับตรวจสอบได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้พนักงานทุกคนหรือทุกคนในองค์กรเกิดการยอมรับถ้าทุกคนยอมรับทุกคนได้รับการพัฒนาองค์กรมันก็เจริญขึ้นดังนั้นสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ก็เป็นหน่วยของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับหรือการพัฒนาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยดังนั้นการที่จะพัฒนาหรือจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพได้ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับกระบวนการการประเมินแน่นอนว่าความสำเร็จนะครับเราก็จะไม่ทราบหรือเป้าหมายที่องค์กรต้องการมันบรรลุผลหรือไม่บรรลุผลมันก็จะไม่ทราบดังนั้นจะขอเรียนเชิญนักศึกษานะครับลองอ่านทบทวนกระบวนการต่างๆความหมายต่างๆวิธีการประเมินผลต่างๆให้นักศึกษาสามารถ เข้าใจกระบวนการทั้งหมดของการประเมินผลได้ดีผมเชื่อมั่นว่านักศึกษาสามารถเป็นนักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีท้ายที่สุดนะครับก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีในการศึกษาในกระบวนการรายวิชานี้ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับรายการวันนี้เป็นรายการสอนเสริมชุดวิชา30211องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในวันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่13เป็นเรื่องการบริหารค่าตอบแทนเป็นที่ทราบกันดีว่าในวัตถุประสงค์หลักของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยในเรื่องของวัตถุประสงค์หลักเนี่ยที่ผู้บริหารคำนึงถึงก็คือเรื่องที่1ก็คือเรื่องทำอย่างไรที่เราจะเรียกว่าหาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาในหน่วยงานเราอันนี้เป็นเรื่องที่1พอเราได้เรื่องที่1ปุ๊บเนี่ยเรื่องที่2ก็คือทำยังไงที่เราจะใช้คนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วเรื่องที่3ก็คือว่าเมื่อได้คนมาแล้วเราใช้คนทำยังไงที่จะรักษาคนซึ่งกิจกรรมการรักษาคนเนี่ย ก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญก็คือเรื่องของแทนนะครับทีนี้เรามาดูความหมายของเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยค่าตอบแทนเนี่ยก็เป็นเรื่องเราเรียกว่าเป็นผลตอบแทนหรือว่าเป็นรางวัล นะครับที่พนักงานหรือว่าคนทำงานที่จะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานนะครับมันจะมีคำอยู่2คำที่ใช้กันนะครับคือคำว่า wage แล้วก็ salary นักศึกษาอาจจะทำความเข้าใจหน่อยนะครับเรื่องของ wage เนี่ยก็คือค่าจ้างเนี่ยในความหมายของค่าจ้างเนี่ยจะพูดถึงก็คือเป็นเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนอาจจะเป็นลักษณะของคนงานหรือว่างานสั่งทำนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการจ่ายค่าจ้างเป็นรายวันซึ่งนักศึกษาอาจจะทราบว่าไอ้ค่าจ้างรายวันเนี่ยบ้านเราก็มีเรื่องของกฎหมายที่คุ้มครองอยู่ก็คือค่าจ้างขั้นต่ำนะครับอันนี้ก็จะกำหนดแต่ละพื้นที่ว่าค่าตอบแทนในเรื่องของค่าจ้างนี่จะได้วันละเท่าไหร่อันนี้ก็คือจ่ายเป็นรายวันหรือลักษณะงานบางงานเนี่ยอาจจะเป็นไม่เป็นรายวันแล้วก็เป็นรายชั่วโมงนะครับว่าชั่วโมงหนึ่งจะจ่ายกี่บาทดีหรือว่าอาจจะเป็นรายชิ้นนะครับแล้วลักษณะของค่าจ้างที่เป็นรายชิ้นนี่คือเหมือนเป็นงานสั่งทำนะครับเราเลยเรียกทั้งหมดนี้เรียกว่า wage ส่วน salary เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของค่าตอบแทนที่เรียกว่าให้กับพนักงานประจำที่ทำงานในสำนักงานนะครับนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินคำว่าเขาเปรียบเทียบคนทำงานในโรงงานเขาเรียกพวกทำงานเขาเรียกปกน้ำเงินหรือบางทีเราเรียกว่าบูคอร่าส่วนที่ทำงานในสำนักงานนะครับอาจจะเป็นพนักงานผู้บริหารรักษางานวิชาชีพทั้งหลายเนี่ยพวกนี้เขาเรียกไวคอร่าก็จะได้เขาเรียกว่าซาลารีคำว่าซาลารีเงินเดือนนี่ก็คือแบบนี้ผลตอบแทนที่ได้คือสิ้นเดือนก็จะได้จำนวนหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะแตกต่างกันแต่ความหมายทั้งหมดทั้งเวทซาลารีเนี่ยในความหมายของหน่วยเนี่ยเราเลยรวมกันเราเรียกว่าค่าตอบแทนภาษาอังกฤษเราเรียกว่า compensation นะครับค่าตอบแทนเนี่ยก็คือมันจะกว้างกว่าในเรื่องของค่าจ้างแล้วก็เงินเดือนนะครับเราจะใช้คำว่าค่าตอบแทนตอนนี้เรามาดูความหมายของค่าตอบแทนนะครับค่าตอบแทนก็คือเป็นเรื่องของผลตอบแทนรางวัลที่เราได้จากการทำงานอันนี้เป็นสิ่งที่คนทำงานโดยทั่วไปคาดหวังที่จะได้รับในเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยองค์ประกอบหลักๆนะครับพื้นฐานเลยก็คือจะมีอยู่3ส่วนที่สำคัญนะครับคือจะประกอบไปด้วย3ส่วนนี้นะครับที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานส่วนที่1เขาเรียกว่าค่าตอบแทนพื้นฐานอันนี้เป็นพื้นฐานเลยครับว่าตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งงานเนี่ยมันจะได้ค่าตอบแทนในส่วนนี้นะครับความยากง่ายของแต่ละงานก็จะเป็นตัวกำหนดว่าค่าตอบแทนควรจะเป็นเช่นไรนะครับเราเลยเรียกว่าเป็นเบสเป็นฐาน compensation ส่วนที่2เขาเรียกว่าค่าตอบแทนประเภทจูงใจเราเรียกว่าเป็น payfor incentive นะครับ incentive ก็คือส่วนที่เราผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือที่จะจูงใจให้คนทำงานนี้ทำงานเรียกว่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็จะเป็นตัวเรียกว่ารักษาแล้วก็จูงใจทำนุบำรุงพนักงานนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าเรื่องของ retention เป็นเรื่องสำคัญองค์ประกอบที่3ก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าค่าตอบแทนทางอ้อมหรือผลประโยชน์ต่างๆภาษาอังกฤษก็อาจจะใช้คำว่า indirect หรือเรียกว่า beneficservice ทั้งหลายนะครับองค์ประกอบ3ส่วนนี้ค่อนข้างจะมีบทบาทมีความสำคัญต่อลักษณะงานของหน่วยงานต่างๆในองค์การนะครับผมก็จะ ย้ำอยู่3ส่วนนี้ในหน่วยเนี่ยว่าค่าตอบแทนจะต้องมี3ส่วนประกอบนี้เรามาดูทีละองค์ประกอบแล้วกันนะครับว่าในส่วนแรกเนี่ยคือในเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยผู้บริหารก็จะต้องมีนโยบายในเรื่องการบริหารนะครับในส่วนของการบริหารเนี่ยเราก็บอกว่าผู้บริหารจะต้องมีเขาเรียกว่าพัฒนานโยบายนะครับหรือว่ามีการเตรียมการมีการวางแผนมีการจัดรูปแบบอาจจะเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็การนำนโยบายไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลงานเรียกว่าผลประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินกิจการเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของผู้บริหารจะต้องทำอย่างไรที่เราจะเรียกว่า administration หรือว่า management ในเรื่องของ compensation นะครับตอนนี้เรามาดูวัตถุประสงค์หลักๆในการที่เราจะต้องมีการกำหนดค่าตอบแทนเนี่ยในแง่ของหน่วยงานผู้บริหารเนี่ยแน่นอนครับเราก็อยากจะได้เราเรียกว่าดึงดูดชักชวนจูงใจผู้ที่อะไรครับคนมาในหน่วยงานเราก็อยากได้องค์การเราก็อยากได้บุคลากรที่เรียกว่ามีความรู้มีความเหมาะสมเข้ามาในหน่วยงานเรานะครับเดี๋ยวนี้นักศึกษาจะเห็นว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องของสมรรถภาพหรือว่าสมรรถนะภาษาอังกฤษเราเรียก competency อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในการดำเนินงานในปัจจุบันนะครับว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยเรื่องของเราอยากได้คนที่มีความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆหรือว่าหน่วยงานชั้นนำเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นบริษัทชั้นนำในบ้านเราเนี่ยจะย่อมได้เปรียบบริษัทที่เรียกว่าชื่อเสียงอาจจะไม่มีชื่อเสียงมากนักนะครับบุกหน่วยงานใหญ่ๆผมยกตัวอย่างอย่างเช่นองค์การใหญ่ๆอย่างปตท.นะครับหรือว่าของเครือซีเมนต์กรุ๊ปเนี่ยหน่วยงานเหล่านี้ก็มักจะเป็นหน่วยงานที่เรียกว่าดึงดูดจูงใจคนเข้าไปในหน่วยงานได้เพราะว่าเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเรื่องที่สองก็คือพอเราได้คนที่มาทำงานเนี่ยเราก็อยากจะทำอย่างไรกระตุ้นจูงใจให้พนักงานผู้ทำงานนะครับเขาเรียกว่าปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถนะครับใช้ศักยภาพหรือว่าสมรรถนะที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดผลงานที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เรามีการกำหนดค่าตอบแทนให้พนักงานเกิดความพึงพอใจเนี่ยสร้างความยุติธรรมก็จะมีส่วนสำคัญนะครับเรื่องที่3ก็คือว่าวัตถุประสงค์นอกจากว่าจะจูงใจแล้วก็ในแง่ของดึงดูดเนี่ยในแง่ของค่าตอบแทนก็เหมือนมันเป็นต้นทุนอย่างนึงในการดำเนินธุรกิจอย่างบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นองค์การภาครัฐเนี่ยงบประมาณแผ่นดินส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในส่วนของไอ้ตัวงบในเรื่องของค่าตอบแทนก็คือพวกเงินเดือนนะครับในหน่วยธุรกิจเนี่ยองค์การต่างๆก็เหมือนเป็นคอสส่วนหนึ่งเป็นต้นทุนใหญ่ในการดำเนินงานนอกเหนือไปจากต้นทุนในการผลิตสินค้าหรือว่าต้นทุนในการให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นองค์การเขาจะต้องมีการเรียกว่าวางงบประมาณในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของตัวค่าตอบแทนส่วนสุดท้ายที่สำคัญก็คือเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็คือเราอยากจะให้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานผู้บริหารแล้วก็ตัวพนักงานเนี่ยเขาเรียกมีความสัมพันธ์ที่ดีในการดำเนินงานปัญหาทางด้านแรงงานสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยประเด็นเรียกร้องของหน่วยงานต่างๆของพนักงานเนี่ยมักจะมาจากเรื่องของค่าตอบแทนแล้วก็เรื่องของสวัสดิการเพราะฉะนั้นถ้าหน่วยงานเรามีนโยบายด้านนี้ที่ดีนะครับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างก็จะเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกนะครับซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักในการบริหารงานแรงงานสัมพันธ์หรือว่าการกำหนดค่าตอบแทนนะครับตอนนี้ในวัตถุประสงค์และในเรื่องของความสำคัญผมอยากจะสรุปประเด็นสำคัญนะครับก็คือว่าค่าตอบแทนเนี่ยมันก็จะมีส่วนทำให้องค์การเราเนี่ยบรรลุตามเป้าหมายค่าตอบแทนที่มีประสิทธิภาพมันก็จะทำให้เรื่องของการดำเนินงานของหน่วยงานเราเนี่ยเป็นไปตามแผนงานนะครับผู้บริหารก็เหมือนแบบว่าใช้เครื่องมือตัวนี้การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องที่สองก็คือค่าตอบแทนเนี่ยมันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานนะครับคือถ้าค่าตอบแทนเขาเรียกว่าถ้ามีความเป็นธรรมมีความยุติธรรมมีความพอเพียงคนทำงานก็ย่อมมีความพึงพอใจในการทำงานเราเรียกว่ามีความสุขในการทำงานนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวจูงใจให้คนทำงานอย่างเต็มความสามารถนะครับเรื่องที่3ก็คืออย่างที่เรียนบอกไปนะครับก็คือค่าตอบแทนที่เหมาะสมยังก็จะเป็นการสร้างขวัญและก็กำลังใจที่ดีให้กับหน่วยงานนะครับในเรื่องที่4ก็คือค่าตอบแทนอันนี้สำคัญเลยครับต้องเขาเรียกว่าต้องเกิดความเสมอภาคทั้งภายในหน่วยงานเราแล้วก็ภายนอกคำว่าภายนอกคือในอุตสาหกรรมเดียวกันเราก็ต้องสามารถที่จะค่าตอบแทนต้องแข่งขันกันได้เดี๋ยวผมก็จะมาลงในดีเทลรายละเอียดว่าไอ้ความเสมอภาคนี่มันดูอะไรบ้างนะครับเรื่อง ที่5ก็คือค่าตอบแทนเนี่ยมันก็ในแง่ของการบริหารงานเนี่ยผู้บริหารหรือว่าหน่วยงานก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับค่าจ้างเงินเดือนนะครับการดำเนินงานเราก็ต้องตามกฎหมายแรงงานนะครับอย่างเช่นเรื่องของ

ของภาคเอกชนเนี่ยแน่นอนก็จะต้องเรื่องของกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับเรื่องของกฎหมายประกันสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็มีส่วนอย่างเช่นกองทุนการประกันว่างงานนะครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับหรือที่ในภาคเอกชนที่เรามักจะได้ยินกันก็คือก็เรียกว่า Provident Fund หรือถ้าเป็นภาคราชการเราก็จะได้ยินคำว่ากบข.นะครับกองทุนของข้าราชการบำเหน็จบำนาญนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ผู้บริหารจะต้องคำนึงถึงเรื่องของกฎหมายนะครับตอนนี้หลักในการกำหนดค่าตอบแทนที่ดีมันมี6หลักการที่สำคัญนะครับที่สรุป1ก็คือค่าตอบแทนมันต้องเกิดความเพียงพอให้คนทำงานเนี่ยเรียกว่าคือรางวัลผลตอบแทนในตัวเงินเนี่ยสามารถที่จะดูแลเลี้ยงชีพทั้งตนเองแล้วก็ครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างน้อยมันก็ต้องได้ค่าจ้างขั้นต่ำของกฎหมายแรงงานนะครับหรือว่าตามวุฒิต่างๆของตำแหน่งงานต่างๆอย่างเช่นระดับปริญญาตรีควรจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ระดับปริญญาโทควรจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ก็คือหลักความเพียงพอในสภาพแวดล้อมนะครับบางกรณีเนี่ยค่าตอบแทนเนี่ยมันอาจจะมีการปรับตามเขาเรียกว่าสภาวะค่าครองชีพนะครับก็เป็นไปได้นะครับคือหลักที่สำคัญคือให้เกิดความเพียงพอกับพนักงานผู้ทำงานนะครับอันนี้ครับเรื่องที่สองที่สำคัญก็คือคำว่าความเป็นธรรมนะครับไอ้ความเป็นธรรมเนี่ยมันแบ่งได้อย่างไร1ก็คือความเป็นธรรมภายในคําว่าภายในที่นี้คือภายในหน่วยงานเรานักศึกษาครับความเป็นธรรมเนี่ยเราบอกแล้วครับว่างานเท่ากันเงินคือเงินกับงานต้องไปด้วยกันคือถ้างานไหนยากค่าตอบแทนมันก็ต้องสูงตามไปก็คือหลักเค้าก็เรียกว่า equal pay for work equal value ก็คืองานเท่ากันเงินต้องเท่ากันหลักง่ายๆนะครับต้องมีความเป็นธรรมภายในหน่วยงานนะครับอย่างเช่นสมมติว่าตำแหน่งวุฒิปริญญาตรีเงินเดือนก็ต้องน้อยกว่าวุฒิปริญญาโทอันนี้คือหลักความเป็นธรรมในตำแหน่งงานนะครับอันที่สองก็คือความเป็นธรรม external ก็คือความเป็นธรรมภายนอกหมายความว่าในตำแหน่งงานเดียวกันอย่างเช่นพนักงานบัญชีเงินเดือนของเรากับพนักงานบัญชีของบริษัทคู่แข่งขันในตลาดแรงงานอย่างเช่นในธนาคารพาณิชย์เราเป็นพนักงานบัญชีของธนาคารแห่งหนึ่งผู้บริหารเวลากำหนดเงินเดือนขั้นต่ำเงินเดือนผลตอบแทนก็ต้องไปสำรวจค่าตอบแทนกับหน่วยงานภายนอกของธนาคารแห่งอื่นว่าในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยเงินเดือนควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับหรืออย่างที่ผมบอกก็คือมันมีองค์ประกอบ3ส่วนคือค่าตอบแทนพื้นฐานค่าตอบแทนแบบจูงใจแล้วก็พวกผลประโยชน์หรือว่าสวัสดิการคือ3ส่วนรวมกันแล้วมันต้องระดับเขาเรียกว่าเสมอภาคแข่งกับภายนอกได้เรื่องที่3ก็คือความเป็นธรรมก็คือความเป็นธรรมในเรื่องของรายบุคคลตอนนี้ไอ้เครื่องมือที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าในการกำหนดค่าตอบแทนเราต้องคำนึงถึงเรื่องของวุฒิการศึกษาความรู้ความสามารถประสบการณ์บางตำแหน่งงานนะครับคือเขาบอกว่าถ้าพนักงานขั้นเริ่มแรกยังไม่มีประสบการณ์เลยเงินเดือนก็อาจจะอีกระดับนึงแต่ถ้ามีพนักงานที่เรียกว่ามีประสบการณ์มีความสามารถพิเศษเงินเดือนก็จะได้อีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความเป็นธรรมในเรื่องรายบุคคลและเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเวลาทำงานไปเนี่ยมันจะมีเครื่องมือที่สำคัญเราเรียกว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานคือคำว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานก็คือประเมินตัวผลงานของคนทำงานเป็นหลักดูตัวคนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าถ้าเราทำงานแล้วก็ความเป็นธรรมในส่วนนี้ถ้าเกิดมันไม่เป็นธรรมเมื่อไหร่เนี่ยความรู้สึกของพนักงานก็จะรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทำงานเพราะฉะนั้นเรื่องขวัญกำลังใจก็จะแย่นะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารในเรื่องของหลักความเป็นธรรมก็เลยต้องคำนึงถึง3ส่วนนี้เรื่องอีกส่วนหนึ่งก็คือหลักที่3ก็คือความสมดุลค่าตอบแทนก็ต้องคำนึงถึงแหละฮะรายจ่ายของคนที่จะได้รับและรายจ่ายด้านอื่นๆคือความสมดุลในเรื่องการดำรงชีพเดี๋ยวนี้เราเห็นว่าหน่วยงานต่างๆให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานเขาเรียกว่า work life balance คือถ้าพนักงานทำงานแล้วก็ไม่มีความสุขในการทำงานไอ้ตัวเงินเดือนก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าความเป็นอยู่ที่ดี work life ถ้าพนักงานคุณภาพชีวิตการทำงานไม่ดีเนี่ยประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานก็จะลดลงไปด้วยนะครับเรื่องที่สี่หลักที่สำคัญก็คือความมั่นคงคือเวลาเราไปทำงานหน่วยงานเนี่ยต้องสร้างหลักประกันความมั่นคงเพราะฉะนั้นเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเสริมสร้างความมั่นคงเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยอาจจะมีการสร้างอย่างที่เราทราบกันเป็นอย่างดีคือกองทุนประกัน
สังคมนะครับหรือว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับหรือว่ามีเรื่องของการทำประกันชีวิตให้หรือว่าประกันสุขภาพให้นะครับไอ้ส่วนนี้มันเป็นส่วนที่เรียกว่าสร้างความมั่นคงในการทำงานให้กับพนักงานนะครับหลักที่5ที่สำคัญก็คือหลักการจูงใจค่าตอบแทนมันก็ต้องสามารถที่จะเรียกว่าจูงใจคนในการทำงานคือมันเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำอย่างไรให้คนทำงานเนี่ยทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพคือผลงานดีขึ้นคุณภาพงานดีขึ้นไอ้ตัวค่าตอบแทนก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญหลักสุดท้ายก็คือหลักการควบคุมอันนี้มองในแง่ของเชิงฝ่ายผู้บริหารหรือฝ่ายนายจ้างคือค่าตอบแทนต้องมองในแง่ความเหมาะสมของนายจ้างในเรื่องของ ability to pay คือความสามารถในการจ่ายคือมันก็ต้องบาลานซ์กันระหว่างฝ่ายบริหารฝ่ายผู้บริหารฝ่ายนายจ้างกับฝ่ายลูกจ้างคือฝ่ายลูกจ้างก็ต้องการค่าตอบแทนเยอะๆแต่ฝ่ายนายจ้างก็มีงบประมาณหรือว่ามีเงินก้อนนึงนะครับคือบางทีเราก็ต้องมองในเรื่องของงบประมาณที่มันสมเหตุสมผลนะครับในการดำเนินงานเพราะฉะนั้นหลักในการจ่ายค่าตอบแทนโดยทั่วไปก็จะคำนึงถึง6หลักการที่สำคัญนะครับในการกำหนดค่าตอบแทนทีนี้นโยบายค่าตอบแทนโดยทั่วไปนะครับมันจะมีอยู่3นโยบาย1ก็คือนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เรียกว่าต่ำกว่าอัตราทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่เป็นเรียกว่า unskilled labor นะครับแต่ข้อสังเกตนักศึกษาครับนโยบายถ้าต่ำกว่าเนี่ยมันไม่เป็นตัวจูงใจนะครับส่วนตัวที่2ก็คืออันนี้คือเสมอภาคโดยทั่วไปก็คือส่วนใหญ่ใช้กันก็คือค่าตอบแทนที่อยู่ในอัตราเดียวกันระดับทั่วไปอันนี้คือไม่ต้องแข่งกับคู่แข่งขันคือจ่ายระหว่างเรากับหน่วยงานภายนอกให้เท่าเทียมกันอันนี้ก็ง่ายครับการบริหารจัดการในส่วนนี้ก็ง่ายเพราะเรากำหนดเรทเดียวกันแต่ส่วนที่3นี่มักจะใช้กับหน่วยงานที่เป็นบริษัทชั้นนำนะครับก็คือให้อัตราค่าตอบแทนที่สูงกว่าคู่แข่งขันอันนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นหรือว่าจูงใจให้คนที่มีความรู้ความสามารถดึงดูดคนเหล่านี้เข้ามาในหน่วยงานขององค์การเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็จะใช้กับหน่วยงานที่เป็นบริษัทชั้นนำหรือว่าเป็นผู้นำตลาดในอุตสาหกรรมประเภทนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายข้อสังเกตก็คืออย่างที่ผมเรียนก็คือส่วนใหญ่ใช้นโยบายที่2โดยบริษัททั่วไปถ้าเป็นบริษัทชั้นนำนะครับก็จะใช้นโยบายที่จ่ายค่าตอบแทนสูงกว่าคู่แข่งขันนะครับตอนนี้อย่างที่เราเรียนว่าค่าตอบแทนมีองค์ประกอบ3ส่วนผมจะเริ่มทีละส่วนก่อนส่วนที่1เขาเรียกว่าค่าตอบแทนทางตรงแบบปกติเป็นเบสเครื่องมือสำคัญนักศึกษาต้องจำนะครับแต่ละเครื่องมือของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเรื่องแรกเขาก็คือถ้าค่าตอบแทนแบบพื้นฐานเนี่ยเครื่องมือเขาเรียกว่า job evaluationคำว่า job evaluation นักศึกษาจะสังเกตดูครับ evaluation คือการประเมินแต่ประเมินอะไรตัวหน้ามันบอก job ก็คือหมายความว่าประเมินตัวงานแต่ถ้านักศึกษาไปศึกษาอีกหน่วยหนึ่งเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานเขาจะใช้คำว่า employee evaluation แสดงว่าประเมินตัวผู้ทำงานอันนี้คือดูตัวงานคือแก่นของงานเป็นหลักคือเปรียบเทียบงานแต่ละงานในหน่วยงานเราคือหลักอันนี้คือของการจ่ายค่าตอบแทนทำไมเราต้องประเมินค่างาน job evaluation นักศึกษาตอบได้เลยครับการที่เราต้องประเมินค่างานเพื่อจ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมหลักก็คืองานไหนยากกว่าค่าตอบแทนก็ต้องมากกว่าผมยกตัวอย่างนะครับอย่างงานที่เสี่ยงภัยงานที่เสี่ยงภัยอย่างเช่นพนักงานทำความสะอาดในสำนักงานกับพนักงานที่ทำความสะอาดนอกอาคารอย่างเช่นนักศึกษาเคยอาจจะได้ยินพนักงานที่ทำความสะอาดอย่างเช่นเช็ดกระจกนอกอาคารที่พวกเขาเรียกว่าพวกสไปเดอร์แมนเงี้ยพวกนี้จะค่าตอบแทนจะสูงกว่าหรือว่าค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่เขาเรียกว่าเสี่ยงภัยนี่คือเขาเรียกว่าประเมินค่างานดูความยากง่ายของตัวงานนักศึกษาครับคือประเมินค่างานคือดูความยากง่ายและผลจากความยากง่ายของตัวงานคือจ่ายค่าตอบแทนได้อย่างเหมาะสมนะครับทีนี้วิธีการประเมินค่างานมันมีหลายๆวิธีนะครับที่ผมอยากจะนำเสนอเนี่ยก็คือ1เขาเรียกว่า job rank คือเรียงลำดับความสำคัญของงานเขาเรียก job ranking ไอ้ job ranking นี่คืออะไร job ranking ก็คือหน่วยงานส่วนใหญ่ใช้กับบริษัทหรือว่าโครงสร้างองค์การแบบเล็กๆมีตำแหน่งงานไม่ค่อยเยอะเราก็เอาตำแหน่งงานที่มีอยู่ทั้งหมดมาเรียงลำดับเลยผมลองยกตัวอย่างเช่นในร้านอาหารเนี่ยตำแหน่งงานของร้านอาหารก็คงมีไม่เยอะเช่นมีผู้จัดการร้านมีหัวหน้ากุ๊กมีพนักงานเสิร์ฟ
มีพนักงานบัญชีสมมุติว่ามีแค่4ตำแหน่งงานแล้วก็มาเรียงลำดับเลยว่างานไหนมีความสำคัญมากน้อยความสำคัญมากน้อยก็ดูความยากง่ายดูการใช้ความรู้ความสามารถงานไหนเบอร์หนึ่งสำคัญแรงเบอร์หนึ่งคือสำคัญมากค่าตอบแทนก็มากงานไหนแรงสองสามสี่ค่าตอบแทนก็จะเรียงลำดับเราก็จะจ่ายค่าตอบแทนโดยเรียงลำดับรูปแบบนี้คือเหมาะกับธุรกิจหรือว่าตำแหน่งงานเล็กๆมีตำแหน่งงานไม่มากนะครับแบบที่สองเขาเรียกว่า job gating ก็คือการจัดระดับงานคืองานแต่ละงานก็คืออยู่ในเกรด1เกรด2เกรด3ถ้านักศึกษาลองย้อนไปในสมัยก่อนนะครับคืออย่างระบบที่ชัดเจนคืออย่างของข้าราชการเราเห็นว่าเขาจะมีกำหนดว่า C1 C2 C3 C4 ไล่ไปเรื่อยๆถ้า C1 เกรดนี้คือลักษณะงานแบบง่ายๆคนทำงานไม่ต้องความรับผิดชอบสูงไม่ต้องมีเรื่องของการตัดสินใจแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับสมัยที่ผ่านมาตำแหน่งสูงสุดที่เราทราบคือ41เนี่ยเป็นระดับปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงนี่ก็ค่อนข้างจะรับผิดชอบสูงมากดูแลทั้งภาพรวมของกระทรวงนะครับเพราะฉะนั้นค่าตอบแทนเหล่านี้ก็จะสูงตามหรือถ้าจะเป็นในอดีตเนี่ยก็จะกำหนดเลยของข้าราชการว่า C3 เนี่ยระดับปริญญาตรี C4 ระดับปริญญาโทคือจะกำหนดเลยว่าแต่ละเกรดเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรแบบนี้ก็จะใช้กันเยอะครับjob gate ก็คือบริษัทก็จะมีการวัดเกรดว่าเกรด1เกรด2เกรด3เกรด4แล้วก็มาดูลักษณะงานว่าเข้าเกรดไหนถ้าเข้าเกรด1ผลตอบแทนก็น้อยเกรด2เกรด3เกรด4ก็จะผลตอบแทนก็จะเยอะนะครับตอนนี้ถ้ามันมีงานใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราก็จะมาเปรียบเทียบว่างานใหม่มันควรจะอยู่เกรดใดนะครับอันที่3เนี่ยคือเราเห็นว่าแบบที่1กับแบบที่2เนี่ยมันเชิงคุณภาพคำว่าเชิงคุณภาพคือมันไม่มีเชิงตัวเลขเราเลยประเมินค่างานเชิงตัวเลขก็คือเราให้เป็นพอยต์เป็นคะแนนตอนนี้คะแนนดูอะไรบ้างก็คือดูในเรื่องของความชำนาญความพยายามความรับผิดชอบแล้วก็สภาพการทำงานคือเอางานมาดูเลยว่างานที่1ความชำนาญได้คะแนนเท่าไหร่งานที่2ได้คะแนนเท่าไหร่แล้วเรามารวมพอยต์ทั้งหมดใครได้พอยต์เยอะก็เราหรือว่าเรามากำหนดช่วงคะแนนว่าคะแนนสมมติว่าเต็ม100ช่วง80ถึง100ได้เงินเดือนค่าตอบแทนเท่าไหร่ก็คือให้เป็นคะแนนแบบที่4ก็ใกล้เคียงกันคือมีการเปรียบเทียบเขาเรียกว่า factor comparison คือเรามีการกำหนดปัจจัยกันว่าแต่ละงานควรจะใช้ปัจจัยอะไรบ้างและแต่ละงานแต่ละปัจจัยน้ำหนักคะแนนควรจะเป็นคะแนนเท่าไหร่อาจจะอิงๆกับระบบที่3คือให้เป็น point แต่ว่ามีการถ่วงน้ำหนักครับก็คือว่าความชำนาญกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าง่ายๆอย่าง4ส่วนอาจจะ 25% ไปเลยแต่บางงานเราบอกว่าใช้ความชำนาญนี่อาจจะ 30% หรือบางตำแหน่งงานคือความรับผิดชอบอาจจะ 30% คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารจะถ่วงน้ำหนักเท่าไหร่นะครับเรื่องที่5อันนี้เขาเรียกว่าการประเมินค่างานของเฮนี่คืออะไรก็คือส่วนใหญ่นักศึกษาครับการประเมินค่างานของเฮเนี่ยก็ใช้เป็นเรื่องของงานตำแหน่งงานสำหรับผู้บริหารหรือตำแหน่งงานวิชาชีพเขาจะมีการทำผังกองการประเมินค่างานเช่นผังความรู้ผังความรับผิดชอบแล้วก็ผังการตัดสินใจแล้วก็ให้คะแนนนักศึกษาครับเรื่องของการประเมินค่างานเนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรเพื่ออย่างที่เราทราบคือประเมินภายในเพื่อเกิดความเป็นเสมอภาคภายในและเราบอกต้องเสมอภาคกับภายนอกเพราะนั้นเราก็ต้องไปเซอร์เวย์เขาเรียกว่าไปทำการสำรวจค่าตอบแทนกับหน่วยงานภายนอกภาษาอังกฤษเขาก็เรียก compensation survey พอเราไป survey เสร็จเราก็จะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาเขาเรียกว่าทำเป็นโครงสร้างของค่าตอบแทนนะครับเรื่องที่1จบไปนะครับก็คือค่าตอบแทนแบบพื้นฐานตอนนี้ส่วนที่2ขององค์ประกอบของค่าตอบแทนเขาเรียกว่าค่าตอบแทนแบบจูงใจทำไมต้องมีตัวนี้ค่าตอบแทนแบบนี้ก็คือเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัว incentive ทำให้พนักงานกระตือรือร้นในการทำงานให้มันสูงขึ้นนะครับทำงานเรียกว่าจูงใจให้เกิดผลงานที่เรียกว่าเกินกว่าขั้นต่ำที่หน่วยงานเรากำหนดไว้แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คือในการกำหนดค่าตอบแทนประเภทนี้นะครับนักศึกษาครับเงื่อนไขที่จะเอาไปจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจต้องสามารถวัดผลผลิตได้ว่าที่มันเกินมาเนี่ยเป็นผลผลิตของใครไอ้ผลผลิตเนี่ยอาจจะเป็นรายบุคคลก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าถ้าเป็นรายบุคคลเนี่ยเราจ่ายแบบไหนหรือว่าวัดผลผลิตเป็นของฝ่ายอย่างเช่นฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายผลิตถ้าผมยกตัวอย่างเช่นฝ่ายตลาดเนี่ยชัดเจนคือยอดขายถ้าฝ่ายผลิตล่ะ
มันไม่ได้วัดยอดขายมันวัดในเรื่องของคอส

จ่ายในการดำเนินงานแล้วเราอาจจะวัดอย่างนี้ก็ได้นะครับอันที่สองก็คือผลผลิตที่ได้มันต้องนะสามารถที่ทำได้อย่างต่อเนื่องทำได้อย่างสม่ำเสมอและอย่างที่ผมบอกคือมันต้องวัดได้ว่าเป็นผลงานของใครและก็หลักก็คือค่าตอบแทนแบบจูงใจเนี่ยผลิตมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยคอสต์ต่อหน่วยมันต้องลดลงอันนี้คือหลักของการจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจทีนี้เมื่อกี้ก็คือว่ามันเป็นรายบุคคลก็ได้ถ้ารายบุคคลนะครับการจ่ายค่าตอบแทนแบบหลักจะวัดเป็นหน่วยงานที่สามารถวัดเป็นหน่วยอย่างเช่นมาตรฐานขั้นต่ำวันหนึ่งต้องผลิตได้10ชิ้นท่านถ้าคนงานทำงานได้เกินกว่า10ชิ้นเป็น11ชิ้นอย่างนี้ก็คือผลงานที่เกินมาจากมาตรฐาน10เกินมา1หน่วยควรจะจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจเท่าไหร่ดีหรือแบบที่2คือเอาเป็นเวลาคือกำหนดเวลา standard time ไว้อย่างเช่นงานชิ้นนี้ควรจะใช้เวลา10ชั่วโมงแต่พนักงานคนนี้ทำแค่8ชั่วโมงเพราะนั้นมันเซฟเวลา2ชั่วโมงเพราะฉะนั้น2ชั่วโมงนี้อาจจะแล้วเรียกว่ามาบริหารจัดการได้ตอนนี้ค่าจูงใจอีกประเภทนึงมันเป็นกลุ่มมันไม่สามารถวัดเป็นรายบุคคลได้ส่วนใหญ่ที่ใช้กันนะครับนักศึกษาครับ1ก็คือ profit sharing ก็คือเอากำไรมาแบ่งบริษัทหน่วยงานมีกำไรก็ผลกำไรนี้มาแบ่งสรรให้กับพนักงานหรือแบบที่2อันนี้ก็เป็นตัวจูงใจแบบนึงก็คือบริษัทชั้นนำมักจะใช้กันเขาเรียกว่า ESOP จัดสรรหุ้นให้กับพนักงาน Employee Stock of Ownership Plan หรือว่า Option Plan นะครับคือถ้าเราให้หุ้นกับพนักงานเนี่ยพนักงานจะมีความสุขผูกพันกับหน่วยงานเหมือนความเป็นส่วนหนึ่งมีส่วนร่วมคือพนักงานเขาไม่ได้มองว่าเป็นเพียงแค่ลูกจ้างละตอนนี้กลายว่าเป็นสมาชิกมีเป็นเหมือนเป็นนะเป็นเมมเบอร์ของหน่วยงานเป็นความผูกพันเป็นเจ้าของกิจการพูดง่ายๆนะครับเพราะเราถือหุ้นก็เป็นเจ้าของกิจการสุดท้ายนะครับที่นักศึกษาอาจจะไม่ค่อยได้ยินมากเขาเรียกว่าแผนสแครอนอันนี้แผนสแครอนนี่เขามักจะใช้กับหน่วยงานฝ่ายผลิตนะครับฝ่ายผลิตนี่หมายความว่ายังไงคือฝ่ายขายเนี่ยมันวัดเชิงยอดขายได้ง่ายแต่ถ้าฝ่ายผลิตเนี่ยบางหน่วยงานก็อาจจะใช้กันบ้างนะครับแต่ผมอยากจะเสริมว่าการทำงานของฝ่ายผลิตบางทีมันไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขเชิงยอดขายกำไรได้แต่สามารถวัดเป็นเรื่องของรายจ่ายอย่างเช่นสมมติว่าฝ่ายผลิตเรานะครับสามารถที่จะเซฟค่าใช้จ่ายได้อย่างเช่นฝ่ายผลิตเราหรือหน่วยผลิตเราปีที่ผ่านมาเคยใช้งบประมาณ3ล้านปีนี้เซฟเหลือ2ล้าน8เพราะฉะนั้นส่วนที่เซฟ2แสนเนี่ยควรจะมาแบ่งสรรให้กับพนักงานหรือว่าคนทำงานที่อยู่ในฝ่ายนี้นะครับตอนนี้เรื่องสุดท้ายนะครับคือองค์ประกอบของค่าตอบแทนเขาเรียกว่าค่าตอบแทนทางอ้อมหรือเป็นพวกผลประโยชน์เป็นสวัสดิการอันนี้ก็เป็นตัวเรียกว่าหน่วยงานต่างๆต้องมีการจัดสรรให้ทำไมต้องจัดสรรให้ทำไมต้องมีแน่นอนข้อที่หนึ่งคือกฎหมายบังคับต้องมีเช่นกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายของแรงงานสัมพันธ์ต้องมีครับอย่างเช่นถ้าเราทำงานภาคเอกชนเนี่ยคือสวัสดิการอย่างเช่นวันหยุดพักผ่อนประจำปีก็ต้องมีหรือวันหยุดตามประเพณีคือกฎหมายบ้านเรากำหนดเลยว่าวันหยุดประเพณีอย่างน้อยต้อง13วันคือต่ำกว่า13วันไม่ได้ถ้าเกินไม่เป็นไรครับอันนี้คือเรื่องสำคัญตอนนี้ค่าตอบแทนทางอ้อมเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบเหมือนที่ผมบอกหนึ่งกฎหมายบังคับอันที่สองคือนายจ้างเห็นความสำคัญก็จัดให้ครับเพื่อดูแลความเป็นทุกสุขของพนักงานนะครับเหมือนเป็นสมาชิกของหน่วยงานเราแล้วเรื่องที่3คือบางทีลูกจ้างก็เจรจาต่อรองขอตอนนี้ไอ้ค่าตอบแทนทางอ้อมเนี่ยมันจะเป็นตัวเงินก็ได้ไม่ตัวเงินก็ได้เราลองมาดูรายละเอียดเนี่ยคือค่าตอบแทนแบบนี้มันก็มีความสำคัญทั้งต่อหน่วยงานเราต่อพนักงานถ้าต่อหน่วยงานมันก็เป็นตัวจูงใจทำให้คนเขาอะไรครับพนักงานทำงานอย่างเต็มที่สร้างขวัญกำลังใจแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ลดปัญหาข้อขัดแย้งแล้วก็คือทำให้คนอยากอยู่หน่วยงานเรานานๆถ้าเป็นตัวพนักงานล่ะพนักงานก็เกิดความพอใจสภาพความเป็นอยู่ที่ดีลดความเครียดในการทำงานต่างๆนะครับก็ทำให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีเขาเรียกค่าครองชีพก็จะดีตามตอนนี้หลักการในการจ่ายค่าตอบแทนเนี่ยคือผู้บริหารก็ต้องคำนึงว่าเฮ้ยมันต้องตรงตอบความต้องการองค์กรที่แท้จริงนะครับข้อที่หนึ่งสองความต้องการส่วนใหญ่สม่ำเสมอมีความต้องการในการจ่ายแล้วก็ประหยัดมีความเท่าเทียมกันเสมอภาคแล้วก็สะดวกโดยทั่วไปนะครับค่าตอบแทนที่หน่วยงานจ่ายมันมีหลายแบบที่เราดูกันนะครับผมลองยกตัวอย่างนะเพื่อเสริมรายได้เช่นค่าครองชีพเงินตำแหน่งนะครับหรือว่าสร้างความมั่นคงก็คือบำเหน็จบำนาญหรือเพื่อการออมทรัพย์นะมีการออมทรัพย์มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ผมเรียนไปนะครับ

หรือว่าค่าตอบแทนในเรื่องการจูงใจเบี้ยขยันค่าเดินทางหรือว่าส่งเสริมในเรื่องของทางด้านสังคมงานบวชงานแต่งมีให้นะครับหรือว่าความชื่อเสียงเกียรติยศมีรถประจำตำแหน่งห้องทำงานอันนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารหรือว่าค่าตอบแทนในเรื่องของการพัฒนาพนักงานเรื่องของการจัดอบรมสัมมนาลาไปศึกษาดูงานหรือว่าค่าตอบแทนเรื่องมีบริการรับส่งหรือว่ามีค่าตอบแทนเรื่องของสันทนาการบันเทิง

0: การที่จะทำยังไงให้บุคลากรอยู่กับหน่วยงานเรานานๆเพราะเราก็อยากได้คนที่ทำงานกับเราที่มีความรู้ความสามารถทำงานอย่างกับหน่วยงานของกิจการเราได้เป็นอย่างดีผมก็คาดว่านักศึกษาคงจะได้รับประโยชน์จากการเรียนสอนเสริมในชุดนี้แล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของคนทำงานก็ในวันนี้นะครับก็ขอให้นักศึกษาศึกษาแล้วก็ทบทวนในเอกสารประกอบเพิ่มเติมด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: สวัสดีค่ะนักศึกษาค่ะรายการสอนเสริมในวันนี้นะคะก็เป็นรายการสอนเสริมในชุดวิชา30211องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการสรรเสริมวันนี้ก็จะเป็นในหน่วยที่14นะคะในเรื่องของแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในตอนแรกเราก็คงจะเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าแรงงานสัมพันธ์ซึ่งนะคะเราก็จะโฟกัสที่แรงงานนะคะในความหมายของแรงงานสัมพันธ์ที่เราดูกันนะว่าแรงงานเนี่ยก็จะมีความหมายใน2แนวทางด้วยกันในแนวทางอย่างที่เราเรียกว่าเป็นแบบแคบเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์2ฝ่ายของนายจ้างกับลูกจ้างนะคะดังนั้นแล้วความสัมพันธ์ของลูกจ้างและนายจ้างในสถานประกอบการด้วยนะฮะความสัมพันธ์2ฝ่ายนี้โดยทั่วไปก็จะเรียกกันว่าเป็นความสัมพันธ์แบบทวิภาคีทวิซึ่งแปลว่า2นะคะอันนี้ก็จะตรงกับภาษาอังกฤษว่า by party จุดสำคัญในแนวคิดแรกนะคะแรงงานสัมพันธ์เนี่ยจะต้องเป็นความสัมพันธ์ในสถานประกอบการคือจะต้องมีเรื่องของการทำงานแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการนะคะส่วนในความหมายอย่างที่เราเรียกว่าเป็นแบบกว้างเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ของแรงงานจะขยายนะจาก2ฝ่ายก็คือ เป็นความสัมพันธ์3ฝ่ายนะคะบุคคล3ฝ่ายในแรงงานสัมพันธ์แบบกว้างเนี่ยก็จะได้แก่ฝ่ายลูกจ้างฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายรัฐะความสัมพันธ์แบบที่3เนี่ยนะคะในภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า tri-party ซึ่งภาษาไทยเราก็จะเรียกว่าไตรภาคีถ้าถามว่าจากประมาณแบบแคบกับแบบกว้างเนี่ยนักศึกษาลองพิจารณาดูสิคะว่าแรงงานสัมพันธ์ที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นแรงงานสัมพันธ์ประเภทไหนคะแบบที่แคบหรือว่าเป็นแบบที่กว้างนักศึกษาคงจะได้คำตอบแล้วนะคะว่าแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทยเนี่ยนะจะเป็นแรงงานสัมพันธ์ในแบบที่กว้างนะคะก็เพราะว่าเรามีฝ่ายรัฐเข้ามาเป็นตัวที่เรียกว่าส่งเสริมให้เกิดดุลยภาพในความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในสถานประกอบการทั้งนี้ก็เพราะว่าแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็ความเป็นมาหรือว่าจุดเริ่มต้นของแรงงานสัมพันธ์ก็เกิดจากความสัมพันธ์ที่ไม่เสมอภาคระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างก็เลยต้องมีรัฐเนี่ยเข้ามาเรียกว่าเป็นตัวถ่วงดุล นะคะสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความเสมอภาคขึ้นมาในส่วนถัดมานะคะในเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของแรงงานสัมพันธ์ก็จะพบได้ว่าแรงงานสัมพันธ์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อผู้ที่เกี่ยวข้องนะซึ่งอาจจะพิจารณาได้เป็นหลายๆฝ่ายหลายๆประเด็นดังต่อไปนี้นะคะในประเด็นที่1 นะคะแรงงานสัมพันธ์เนี่ยโดยตรงแล้วถ้าเราถือโฟกัสที่ตัวแรงงานแรงงานก็จะมีความสำคัญมีผลกระทบต่อนายจ้างนายจ้างหรือที่เราเรียกกันว่าผู้ประกอบการเนี่ยเมื่อมีทุนนะคะมีความคิดที่จะประกอบกิจการของตัวเองเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีปัจจัยการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยแรงงานก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตนอกเหนือจากที่ดินนะคะ เงินอุปกรณ์แรงงานเนี่ยก็จัดได้ว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่มีความ สำคัญทีเดียวนะคะที่ทำให้

ต้องเรียกว่าสิ่งที่นายจ้างคาดหวังคิดฝันที่อยากจะประกอบการให้ประสบผลสำเร็จเนี่ยประสบผลสำเร็จได้ตามที่ต้องการดังนั้นเนี่ยนะคะการที่สามารถจัดหาแรงงานที่มีคุณสมบัติดีที่จะทำให้ผู้ประกอบการหรือนายจ้างเนี่ยสามารถดำเนินการประสบผลสำเร็จได้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็จะเป็นที่จะต้องเมื่อได้แรงงานเข้ามาสู่องค์การแล้วเนี่ยนายจ้างก็จะต้องดูแลรักษาให้ลูกจ้างเนี่ยนะคะสามารถทำงานอยู่กับองค์การได้นานๆความสำคัญของแรงงานต่อนายจ้างในประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นพื้นฐานเป็นประเด็นแรกถือว่าเป็นความสำคัญที่เป็นหลักนะคะในความสัมพันธ์ของนายจ้างกับลูกจ้างนะคะต่อมานะคะพิจารณาผลกระทบที่มีต่อตัวลูกจ้างเองแรงงานสัมพันธ์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเมื่อลูกจ้างซึ่งเป็นปัจจัยแรงงานโดยทั่วไปเนี่ยนะคะก็จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องหางานทำเพื่อที่จะได้มีรายได้นะคะมาใช้ในการใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของตัวเองให้อยู่รอดดังนั้นเนี่ยนะเมื่อลูกจ้างหรือแรงงานเนี่ยนะคะก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมตัวเองด้วยการที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนให้มีวิชาชีพนะที่จะไปประกอบอาชีพเราก็เรียกว่าเป็นวิชาชีพเนี่ยได้แล้วนะคะสมัครเข้าทำงานในองค์การความสัมพันธ์ของลูกจ้างที่เป็นแรงงานเข้ามาทำงานในสถานประกอบการกับนายจ้างนะคะนายจ้างก็จะเป็นฝ่ายที่จะให้เงินแก่ลูกจ้างนะให้ค่าตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเช่นการมีนโยบายทางการบริหารที่ดีอย่างเช่นการที่จะให้ลูกจ้างเนี่ยมีส่วนร่วมในการทำงานนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะตอบสนองทำให้ลูกจ้างเนี่ยเกิดความพึงพอใจในงานแล้วก็จะอยู่กับองค์การนานๆตรงกันข้ามนะคะถ้าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในการทำงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างไม่ดีนะคะก็จะทำให้เกิดอาการเป็นทุกข์นะก็เกิดลักษณะอย่างที่มีสำนวนไทยเราบอกว่าคับที่ก็จะอยู่ยากนะคะคับไอการคับที่เนี่ยก็หมายความว่าการดำเนินการของลูกจ้างนายจ้างเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนั่นเองดังนั้นเนี่ยนะคะในฝ่ายลูกจ้างเองเนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบข้อบังคับในองค์การเพื่อที่จะสามารถทำรงรักษาตัวเองอยู่ในองค์การแต่ถ้าตรงกันข้ามก็คงจะต้องมีความยากลำบากในการที่จะแสวงหาแล้วก็จะต้องไปหางานทำในสถานประกอบการอื่นๆดังนั้นเนี่ยแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบการเนี่ยก็ถือว่ามีผลกระทบต่อตัวลูกจ้างเองนะคะในประเด็นที่3นะคะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อรัฐบาลและเศรษฐกิจของประเทศในความสัมพันธ์ข้อที่1กับข้อที่2ที่เรากล่าวไปแล้วนะคะว่าแรงงานสัมพันธ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ในสถานประกอบการสถานประกอบการหรือโดยทั่วไปเนี่ยก็คือหน่วยทางเศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจที่ประกอบกิจการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าในเรื่องของพาณิชยกรรมหรือในลักษณะของการประกอบการอื่นๆก็จะทำให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจของประเทศคือทำให้เกิดภาวะการจ้างงานทำให้ผลกำไรแล้วนะคะก็จะเป็นผลแสดงถึงดัชนีนะคะทางด้านเศรษฐกิจที่มีความเจริญเติบโตดังนั้นแรงงานสัมพันธ์ที่ดีก็ทำให้สถานประกอบการเนี่ยนะคะมีการดำเนินการอย่างราบรื่นไม่หยุดชะงักประเทศก็จะมีเศรษฐกิจที่ดีด้วยนะคะดังนั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าแรงงานสัมพันธ์เนี่ยมีความสำคัญต่อทั้งรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ที่บริหารจัดการประเทศแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศด้วยความสำคัญในประการที่3นะคะก็จะมีผลกระทบทางด้านระบบการเมืองการปกครองแล้วก็สังคมความสำคัญ

ในประการนี้สังเกตได้ง่ายนะคะจริงๆแล้วความเป็นมาของแรงงานสัมพันธ์เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับระบบสังคมโดยรวมซึ่งระบบสังคมโดยรวมเนี่ยก็จะประกอบด้วยระบบเศรษฐกิจนะคะการเมืองสังคมซึ่งผลทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลพื้นฐานที่ได้กล่าวไปแล้วในข้อที่3ว่าในสถานประกอบการเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการผลิตสินค้าและบริการออกไปซื้อขายกันแรงงานสัมพันธ์ก็มีผลต่อระบบเศรษฐกิจในประเด็นนั้นส่วนในด้านของการเมืองและสังคมโดยรวม อาจจะกล่าวได้ว่าในเรื่องของการเมืองเนี่ยนะคะการเมืองเนี่ยปกติแล้วเราก็จะหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือว่าการที่จะหาเสียงเลือกตั้งออกมาเพื่อที่จะได้นำไปสู่การจัดตั้งเป็นรัฐในต่างประเทศนะคะอาจจะมีพรรคที่เราเคยได้ยินว่าพรรคแรงงานนะคะก็แสดงให้เห็นถึงว่าผู้ที่มาเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองประเภทนั้นเนี่ยได้แก่ผู้ที่มีแนวคิดหรือว่ามีลักษณะของการทำงานในสถานประกอบการก็เรียกตัวเองว่าพรรคแรงงานนะคะพรรคแรงงานเนี่ยในบางประเทศเนี่ยก็สามารถมีชัยชนะในการเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าในระบบการเมืองของประเทศนั้นที่มีพรรคแรงงานนั้นก็มีความสำคัญต่อระบบการเมืองแม้ว่าในประเทศไทยจะไม่ได้มีพรรคแรงงานโดยตรงนะคะแต่ว่าการเคลื่อนไหวทางด้านแรงงานในประเทศไทยเราอาจจะเห็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางด้านแรงงานอยู่เป็นประจำเสมอๆในกิจกรรมวันแรงงานที่ตรงกับวันที่1พฤษภาคมของทุกปีเนี่ยนะคะพวกแรงงานก็ออกจะออกมาทำกิจกรรมการกิจกรรมหนึ่งที่เห็นกันบ่อยๆเนี่ยนะคะก็คือกิจกรรมที่พวกแรงงานเนี่ยก็มักที่จะเรียกร้องขอค่าแรงเพิ่มการขอค่าแรงเพิ่มเนี่ยก็เป็นโจทย์เหมือนกันนะคะที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องคิดตอบสนองว่าเราควรที่จะให้ค่าจ้างแรงงานเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าความสำคัญของกลุ่มแรงงานถ้าจะพูดกันเป็นตัวจำนวนนะคะในประเทศไทยเนี่ยประชากร65ล้านเนี่ยนะคะจัดเป็นพวกที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเป็นพวกแรงงานเนี่ย10กว่าล้านใน10กว่าล้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่มีความสำคัญนะคะต่อระบบการเมืองในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะการเคลื่อนไหวความไม่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะมีการเรียกร้องของฝ่ายแรงงานเยอะๆต่อสถานประกอบการก็จะส่งผลกระทบต่อการเมืองทำให้การเมืองเนี่ยไม่มีเสถียรภาพด้วยเช่นเดียวกันสำหรับในเรื่องเกี่ยวกับการปกครองและสังคมอย่างที่ได้กล่าวไปบ้างแล้วนะคะว่าการที่มีการจ้างงานภาวะการทำงานถ้ามีการว่างงานมากๆสูงๆเนี่ยก็ก่อให้เกิดปัญหาสังคมเช่นปัญหาทางด้านของการก่ออาชญากรรมลักทรัพย์ลักขโมยหรือว่าปัญหาอื่นๆตามมานะคะอันนี้ก็กลายเป็นปัญหาสังคมความจริงแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของแรงงานมีความสัมพันธ์กับระบบสังคมอีก2ระบบนะคะก็คือระบบการศึกษาระบบสาธารณสุขสองเรื่องนี้นะคะก็เป็นระบบทางสังคมเช่นถ้าสมมติว่าแรงงานเนี่ยมีการได้รับการศึกษาที่สูงเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงศักยภาพของตัวเองจากแรงงานที่ใช้แรงกายเนี่ยไปสู่แรงงานระดับที่ใช้สติปัญญาใช้ทักษะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของแรงงานเนี่ยก็มีความสำคัญต่อระบบทางด้านการศึกษาหรืออาจจะกล่าวโดยสลับสับกันเนี่ยนะคะคือมันเป็นความสัมพันธ์แบบสองฝ่ายคือการศึกษาเองก็เป็นระบบสังคมที่มีความสำคัญนะต่อแรงงานทำให้แรงงานเนี่ยมีคุณภาพชีวิตนะมีการทำงานที่ดีขึ้นซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็สัมพันธ์ไปถึงอีกระบบหนึ่งคือระบบสาธารณสุขด้วยนะคะเราก็จะพบว่าการมีแรงงานสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยในฝ่ายของแรงงานเนี่ยก็อยากจะมีทั้งสุขภาพกายนะคะและก็สุขภาพใจที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการมีแรงงานสัมพันธ์ที่ดีโดยที่ฝ่ายในจ้างเนี่ยนะส่งเสริมให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิต
มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีเนี่ยก็ส่งผลให้สังคมโดยรวมทางด้านสาธารณสุขของประเทศเนี่ยเกิดความพร้อมมีการเจริญเติบโตด้วยเช่นเดียวกันผลกระทบในประการที่5ก็คือผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นแล้วว่าถ้าเราจะให้ความหมายนิยามของแรงงานเนี่ยว่าเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการนะคะผู้ที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการเนี่ยก็มีครัวเรือนนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นผู้ใช้แรงงานแต่ก็เป็นผู้ที่พึ่งพาอาศัยแรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นผู้ที่จัดหารายได้ให้แก่ผู้ที่อยู่ในครัวเรือนนะคะอันนี้ก็เป็นผลกระทบต่อประชาชนโดยทั่วไปหรืออย่างที่ได้กล่าวไปนะคะว่าถ้าสมมติว่าแรงงานเนี่ยนะคะมีสภาพทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะคะไม่มีงานทำขาดงานก็อาจจะไปก่อให้เกิดปัญหาทางด้านของปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสังคมมีปัญหาอาชญากรรมอันนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยทั่วไปนะคะที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากแรงงานสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของแรงงานสัมพันธ์นะคะขอย้อนกลับไปกล่าวถึงเรื่องความเป็นมาของแรงงานสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะคะซึ่งอาจจะแบ่งความเป็นมาของแรงงานสัมพันธ์เนี่ยได้เป็นสองส่วนเพื่อที่เราจะได้มีความเข้าใจในสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์ได้ชัดเจนขึ้นเนี่ยก็คือจะแบ่งเป็นแรงงานสัมพันธ์ในต่างประเทศกับแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทยแรงงานสัมพันธ์ในต่างประเทศเนี่ยนะคะถ้าวิเคราะห์นะคะสภาพความเป็นไปของระบบเศรษฐกิจสังคมนะคะในโดยรวมของต่างประเทศนะคะซึ่งประเทศที่เป็นแบบอย่างทางด้านแรงงานสัมพันธ์ของเราก็ไม่พ้นที่จะเป็นยุโรปกับอเมริกาเนี่ยแหละนะคะก็จะพบว่าจุดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านแรงงานมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมดังนั้นแล้วการแบ่งยุคสมัยในเรื่องของแรงงานสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น3ยุคนะคะคือยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยก็เกิดขึ้นในปลายศตวรรษที่18นะคะหรือประมาณสัก200กว่าปีมานี้เองนะคะเราก็จะพบว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยก็หมายถึงการที่ได้มีการนำเอาเครื่องจักรเครื่องมือหรือที่เราจะเรียกกันว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้แทนแรงงานคนนะคะเทคโนโลยีในการปฏิวัติอุตสาหกรรมในเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นพวกเครื่องจักรไอ้น้ำนะคะก็ทำให้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบอุตสาหกรรมมากมายทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการผลิตนี่เองที่เราเรียกกันว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งก็ทำให้เกิดระบบการผลิตที่เปลี่ยนจากการผลิตในครัวเรือนไปสู่ระบบการผลิตในโรงงานก็เป็นที่มาของระบบแรงงานสัมพันธ์ในยุคต้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ายุคก่อนที่จะมาเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยสภาพของแรงงานเป็นอย่างไรแรงงานเนี่ยนะคะก็โดยทั่วไปแล้วเป็นแรงงานที่ส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในครัวเรือนหรือว่าเป็นแรงงานภาคเกษตรนะคะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยก็อาจจะอยู่ในระบบที่เป็นแบบทาสนะคะเป็นนายกับเบานะคะการจ่ายค่าตอบแทนเนี่ยก็ยังอาจจะให้ลักษณะของที่ดินทำกินส่วนลูกจ้างก็เข้ามาช่วยเหลือนายจ้างในเป็นแรงงานให้แก่นายจ้างแต่ยังไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของระบบแรงงานสัมพันธ์ก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมพอปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะเปลี่ยนมาสู่ระบบโรงงานก็จะต้องมีการจัดระเบียบนะคะว่าใครจะมาเป็นลูกจ้างคนงานให้แก่ในจ้างได้บ้างซึ่งลักษณะนี้เองนะคะเรียกว่าเป็นลักษณะของแรงงานสัมพันธ์พื้นฐานคือเริ่มมีความสัมพันธ์ระหว่างในจ้างกับลูกจ้างที่เป็นฐานะนะคะความสัมพันธ์นะคะแบบที่คนนึงนะคะเป็นฝ่ายผู้ประกอบการมีฐานะเป็นผู้จ้างก็เรียกว่านายจ้างส่วนอีกฝ่ายนึงก็คือพวกที่เข้ามาทำงานโดยประสงค์ที่จะได้รับค่าจ้างก็จะได้
การทำงานตามที่นายจ้างมอบหมายให้ทำอันนี้ก็จะเป็นยุคที่หลังนะปฏิวัติอุตสาหกรรม เราปฏิวัติอุตสาหกรรมกันมาเนี่ยนะคะก็มีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมายแล้วการที่มีอุตสาหกรรมมากมายนั่นเองก็เป็นที่มานะคะของเรื่องเกี่ยวกับการแสวงหาปัจจัยการผลิตหรือที่เรียกกันว่าการล่าอาณานิคมนะคะเป็นทุนนิยมก็ทำให้เกิดสงครามโลกทั้งครั้งที่1และครั้งที่2ในศตวรรษที่20นะคะซึ่งแรงงานสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็มีจุดเปลี่ยนนะคะหลังจากที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2เสร็จไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะมีการพัฒนาทางด้านการศึกษาวิชาการความรู้ทำให้แรงงานสัมพันธ์เนี่ยก็ได้รับการปรับปรุงคุณภาพมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราอาจจะจัดเป็นยุคในปัจจุบันนะคะก็คือยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ถึงปัจจุบันนะคะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยก็มีการคำนึงถึงศักดิ์ศรีของแรงงานเพิ่มมากขึ้นเรียกว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นั่นเองนะคะสำหรับในประเทศไทยนะคะแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทยเนี่ยก็แบ่งได้ตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งของประเทศไทยเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะคะมาสู่ระบบประชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยนะคะสังคมไทยที่เดิมเนี่ยเป็นสังคมเกษตรเนี่ยก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่สังคมอุตสาหกรรมทำให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ขึ้นนะคะดังนั้นเราอาจจะจัดแบ่งแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทยด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองเนี่ยนะคะก็เป็นยุคก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475ยุคนั้นก็ยังเป็นสังคมเกษตรนะคะพวกคงจะจำได้ดีกันทีเดียวนะคะว่าก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยแรงงานส่วนหนึ่งที่ทำงานกับเจ้าขุนมูลนายเนี่ยก็ยังมีระบบทาสจนเราเลิกทาสไปเนี่ยนะคะก็ยังไม่มีการทำงานกับนายจ้างชัดเจนการทำงานกับนายจ้างเนี่ยก็จะเกิดในบางลักษณะงานอย่างเช่นสังคมของพาณิชยกรรมเป็นการจ้างงานของนายจ้างลูกจ้างชาวจีนนะคะที่พวกเราก็คงจะพอได้เห็นภาพนะคะเกี่ยวกับการทำงานในยุคต้นๆการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเข้าสู่ยุคแรงงานเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่เราได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วมีการจัดตั้งนะคะกิจการธุรกิจขึ้นมากมายในยุคนี้นะคะทำให้เกิดความการจ้างงานเข้ามาทำงานในองค์การนะคะอันนี้ก็จะเป็นยุคที่ได้มีการนำเอาระบบการบริหารงานบนนำเอาแนวคิดเรื่องแรงงานสัมพันธ์เนี่ยนะคะที่สำคัญเนี่ยเข้ามาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์และนะยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะคะก็หลังจากเหตุการณ์ที่เรียกร้องประชาธิปไตยนะคะเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านแรงงานมีการรับรองสภาพแรงงานมีลักษณะของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์เกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นยุคหลังพ.ศ. 2516ถึงปัจจุบันนั่นเองนะดังนั้นในตอนที่2ของหน่วยที่14เนี่ยเราก็จะกล่าวถึงแรงงานสัมพันธ์กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นักศึกษาอาจจะรู้สึกสับสนนะคะว่าเอ๊ะแรงงานสัมพันธ์เนี่ยตกลงมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะคะเป็นยังไงการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมในการที่จะรับตั้งแต่วางแผนคัดเลือกรับคนเข้ามาสู่องค์การจนกระทั่งพ้นไปจากองค์การดังนั้นเนี่ยนะคะแรงงานสัมพันธ์เนี่ยก็จัดว่าเป็นกิจกรรมด้านหนึ่งของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั่นเองกระบวนการจัดการแรงงานสัมพันธ์ในองค์การจะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1ก็จะต้องมีการกำหนดนโยบายแรงงานสัมพันธ์เราจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างยังไงบ้างจะมีกิจกรรมอะไรให้ลูกจ้างเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะส่วนที่2นะคะ
ขั้นที่2ก็คือเรื่องของการจัดหน่วยงานที่จะรับผิดชอบด้านแรงงานสัมพันธ์ปกติแล้ว

ฝ่ายต่างๆในฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็จะมีส่วนงานตั้งแต่หน่วยตั้งแต่เรื่องของการรับสมัครงานนะคะแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการค่าตอบแทนหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานขึ้นค่าจ้างเงินเดือนอีกหน่วยหนึ่งนะคะก็คือหน่วยแรงงานสัมพันธ์ก็จะเป็นหน่วยงานที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับต้องเรียกว่าการดำเนินการนะคะในขอบเขตของกฎหมายตั้งแต่การจัดเก็บนะคะเรื่องเกี่ยวกับเงินที่เราจะหักไปสู่กองทุนประกันสังคมหรือว่าจัดการนะคะที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดอันนี้ก็จะเป็นฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ก็จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านแรงงานสัมพันธ์บางกิจการอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมีฝ่ายแรงงานสัมพันธ์หรือว่าหน่วยแรงงานสัมพันธ์ของตัวเองก็อาจจะต้องมอบหมายงานในด้านนี้ให้อยู่กับส่วนที่เป็นเลขานุการของหน่วยนะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายธุรการของหน่วยนั่นเองขั้นตอนที่4ก็คือเรื่องการประเมินผลงานทางด้านแรงงานสัมพันธ์นะคะว่าแรงงานสัมพันธ์ที่ได้ดำเนินไปเนี่ยก่อให้เกิดผลที่ดีหรือไม่นะคะควรจะแก้ไขปรับปรุงอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ในองค์การสำหรับประเด็นต่อมาก็จะเป็นเรื่องหลักการและกลไกของแรงงานสัมพันธ์ในเรื่องของหลักการและกลไกแรกเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ของนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยเป็นความสัมพันธ์สองฝ่ายขึ้นไปเนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกติกาว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยจะต้องมีหน้าที่อะไรกันบ้างนะคะซึ่งสิ่งที่เป็นกติกาทางด้านแรงงานสัมพันธ์เนี่ยก็จะประกอบด้วยสัญญาจ้างแรงงานนะคะข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้วก็กฎหมายแรงงานกฎหมายแรงงานนะคะที่ในประเทศไทยเนี่ยได้มีการตราขึ้นมาเนี่ยมีหลายฉบับด้วยกันตั้งแต่กฎหมายสัญญาจ้างงานที่ก็จะเป็นลักษณะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างเงี้ยนะคะกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายแรงงานสัมพันธ์กฎหมายเงินทดแทนกฎหมายประกันสังคมแล้วก็กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นกติกาข้อบัญญัติในกฎหมายมาตราต่างๆเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นแนวแบบพึ่งปฏิบัติในฐานะที่เป็นกฎหมายเนี่ยจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายเนี่ยไม่ได้นะคะผู้ที่ต้องทำงานอยู่ในสถานประกอบการก็อยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ในกรอบของกฎหมายเหล่านี้ด้วยก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะคะเนื้อหาสาระแล้วก็ศึกษาดูว่าอะไรเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายของตนเองในฐานะที่เป็นฝ่ายลูกจ้างในสถานประกอบการด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของกลไกทางด้านแรงงานสัมพันธ์กลไกหรือว่าแมคานิซึมนะคะก็ได้แก่ระบบต่างๆที่จะมาส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ในสถานประกอบการเนี่ยเกิดสันติสุขในแรงงานได้เนี่ยนะคะในเมื่อมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยกลไกที่สำคัญในเรื่องแรกนะคะก็คือการมีระเบียบเกี่ยวกับการร้องทุกข์ระเบียบการร้องทุกข์เนี่ยนะคะก็จะมีขั้นตอนว่าเมื่อทำงานไปแล้วเนี่ยมอบได้รับการมอบหมายงานมาถ้าลูกจ้างเนี่ยนะคะเกิดความไม่พึงพอใจเรียกว่ามีสภาพความเป็นทุกข์เนี่ยก็สามารถที่จะร้องทุกข์ได้ปกติแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการเขียนระเบียบขั้นตอนเกี่ยวกับการร้องทุกข์ว่าจะต้องยื่นเรื่องร้องทุกข์เนี่ยต่อใครโดยถ้าไม่มีนะคะการจัดทำระเบียบการร้องทุกข์เนี่ยโดยหลักการโดยทั่วๆไปเนี่ยก็สามารถที่จะร้องเรียนได้ถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกลไกแรกกลไกเกี่ยวกับระเบียบการร้องทุกข์เรื่องที่สองนะคะก็เป็นกลไกเรื่องเกี่ยวกับการปรึกษาหารือร่วมนะคะหรือที่เราเรียกว่าจอยนะคะคอมมิตตี้ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอันนี้ในกฎหมายก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการลูกจ้างพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นกลไกที่ทำให้ลูกจ้างเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือเพื่อที่จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีนะคะรวมทั้งนะคะมีส่วนร่วมในการทำงานขององค์การด้วยประเด็นที่3นะคะก็เป็นกลไกเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการเจรจาต่อรองร่วมกระบวนการเจรจาต่อรองร่วมเนี่ยเป็นกลไกที่กำหนดโดยกระบวนการแรงงานสัมพันธ์นะคะว่าถ้ามีข้อเรียกร้องระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยการเจรจาเพื่อ

0: เพื่อก่อให้เกิดข้อยุติจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมนะคะมีกระบวนการเจรจาต่อรองร่วมทั้งสองฝ่ายนะคะและในเรื่องที่เกี่ยวกับกลไกสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการยุดนัดหยุดงานแล้วก็การปิดงานนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการนัดหยุดงานและการปิดงานงดจ้างนะคะก็เป็นกลไกที่แต่ละฝ่ายจะมาใช้เพื่อส่งเสริมให้ข้อเรียกร้องของตัวเองเนี่ยนะคะได้รับการยอมรับแล้วก็สามารถที่จะยุติได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนะคะกับกลไกทางด้านแรงงานสัมพันธ์ในประเด็นถัดไปน่าสาขาจากที่กล่าวไปในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการเจรจาต่อรองร่วมเนี่ยนะคะก็อยากจะขยายความนิดนึงว่าในกระบวนการดังกล่าวเนี่ยฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกลไกทางด้านแรงงานสัมพันธ์เนี่ยจะมีฝ่ายที่เกี่ยวกับองค์กรนะคะหรือองค์การของลูกจ้างได้แก่สหภาพแรงงานนะคะสหพันธ์แรงงานแล้วก็สภาองค์การลูกจ้างด้วยสำหรับหน่วยงานที่จะมาเกี่ยวข้องนะคะเป็นฝ่ายของนายจ้างเนี่ยก็จะมีโครงสร้างคล้ายๆกันเป็น3ระดับนะคะก็คือสมาคมนายจ้างสหพันธ์นายจ้างแล้วก็สภาองค์การนายจ้างนอกจากนี้แล้วนะคะก็จะมีบทบาทของภาครัฐที่รัฐเนี่ยนะคะก็จะมีการกำหนดกฎหมายนะคะมีศาลแรงงานเข้ามาอยู่ในกระบวนการเกี่ยวกับการที่จะก่อให้เกิดยุติทางด้านข้อเรียกร้องนะคะทั้งฝ่ายของนายจ้างลูกจ้างเมื่อเกิดคดีความขึ้นมาเนี่ยทางด้านแรงงานเนี่ยก็จะมีลักษณะกลไกที่พิเศษนะคะคือกระบวนการทางด้านแรงงานเนี่ยจะต้องพิจารณาโดยเร็วนะคะภายใน30วันนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์เนี่ยจะมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าแรงงานสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์เนี่ยนะคะแล้วเพื่อที่จะให้เกิดความสันติสุขในสภาพแรงงานได้เนี่ยการสื่อสารนะคะก็ถือว่ามีความสำคัญต่อแรงงานสัมพันธ์ด้วยในหน่วยนี้ก็จะได้พูดถึงการจัดการสื่อสารภายในองค์การซึ่งก็มีการสื่อสารกันทั้งจากบนลงล่างคือคำสั่งนะคะการมอบหมายงานของนายจ้างลงมากับการร้องทุกข์ของลูกจ้างขึ้นไปก็จะเรียกว่าเป็นการสื่อสารจากล่างขึ้นบนแล้วก็การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีระดับในการบังคับบัญชาเท่าเทียมกันก็จะเรียกว่าเป็นการสื่อสารในแนวนอนนะคะในปัจจุบันเนี่ยนะคะกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งในการจัดการแรงงานสัมพันธ์ซึ่งให้เกิดการแรงงานสัมพันธ์เชิงลุกนะคะก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับการให้พนักงานมีส่วนร่วมหลักเกณฑ์ในเรื่องของการให้พนักงานมีส่วนร่วมเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารของลูกจ้างกับนายจ้างการแก้ปัญหาจากล่างขึ้นบนการมีส่วนร่วมในงานแล้วการมีส่วนร่วมทางด้านปรึกษาหารือแล้วก็การมีส่วนร่วมทางการเงินปัญหาแรงงานสัมพันธ์เนี่ยก็มักจะมีที่มาจากปัญหาความขัดแย้งในองค์การสภาพแวดล้อมในองค์การที่ไม่ดีนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมภายนอกนะคะที่อาจจะส่งผลกระทบก็ทำให้จำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดเนี่ยจะต้องสอดคล้องนะคะแก้ที่สาเหตุนะคะน่าสาขาสำหรับการสอนเสริมในหน่วยที่14แรงงานสัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในวันนี้ก็คงจะยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสาระสำคัญต่างๆนักศึกษาสามารถศึกษาทบทวนได้จากเอกสารประกอบการสอนชุดวิชาค่ะ
1: ในปัจจุบันเนี่ยนะครับองค์การเนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับเพราะเนื่องจากว่าเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรามีข้อมูลหลายรูปแบบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติพนักงานนะครับเพศอายุระดับการศึกษาหรือแม้แต่ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นแรกเนี่ยอาจารย์อยากให้พวกเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของข้อมูลก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายของสารสนเทศเป็นระดับถัดไปนะครับถ้าพูดถึงข้อมูลเนี่ยนะครับก็คือข้อเท็จจริงต่างๆที่เราได้ทำการรวบรวมเอาไว้นะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำวันนี่แหละครับนะฮะอย่างเช่นในองค์การเราเนี่ยนะครับพนักงานแต่ละคนเนี่ยมีการเข้าออก งานอยู่เสมอๆใช่ไหมครับตอนเช้าเข้า9โมงนะฮะเลิกงานอาจจะประมาณสัก5โมงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเวลาในการเข้าและออกจากงานนะครับอันนี้คือลักษณะของข้อมูลนะฮะจริงๆแล้วในองค์กรของเราเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลหลายประเภทมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการเข้าหรือออกจากงานครับหรือข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนประวัติพนักงานนะฮะพวกชื่อนามสกุลนะครับประวัติการศึกษาหรือแม้แต่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละปีนะครับอันนี้คือข้อมูลทั้งหมดนะครับ2นะครับก็คือความหมายของสารสนเทศนะครับข้อมูลเนี่ยนะฮะปกติแล้วเนี่ยจะมีการเก็บรวบรวมนะฮะเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่การจะนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์หรือใช้ในการวางแผนงานได้นั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมันนะฮะเพราะฉะนั้นสารสนเทศเนี่ยนะฮะก็คือการนำข้อมูลประจำวันเนี่ยแหละครับนะที่เราได้มีการเก็บรวบรวมเอาไว้นะครับมาทำการประมวลผลนะฮะอาจจะใช้วิธีการทางสถิตินะครับหรือใช้เทคนิควิธีในการจัดหมวดหมู่อะไรก็แล้วแต่นะฮะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเรามีการบันทึกข้อมูลประจำวันนะฮะเกี่ยวกับการเข้าและออกงานของพนักงานตลอด1เดือนนะครับถ้าผู้บริหารเนี่ยหรือว่าผู้จัดการเนี่ยอยากจะทราบว่าเอ๊ะตลอด1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีพนักงานคนไหนบ้างที่ขาดลามาสายมีจำนวนทั้งสิ้นเท่าไหร่นะครับเขาก็ต้องใช้ข้อมูลที่มีการเก็บบันทึกเอาไว้เนี่ยแหละครับมาทำการประมวลผลก็จะได้ทราบว่าใน1เดือนที่ผ่านมานะครับมีพนักงานกี่คนที่เข้างานสายบ้างหรือมีการลางานทั้งหมดกี่คนนะครับการที่จะทำให้ข้อมูลไปเป็นสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนหรือตัดสินใจได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการของมันนะฮะซึ่งจำเป็นจะต้องใส่อาศัยองค์ประกอบทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือเรื่องของปัจจัยนำเข้าก็คือข้อมูลต่างๆที่อาจารย์ได้กล่าวถึงไปนะครับอย่างเช่นข้อมูลประวัติพนักงานนะครับข้อมูลการเข้าการออกจากงานในแต่ละวันนะครับเก็บรวบรวมเอาไว้นะครับ2นะครับก็คือการประมวลผลนะครับการประมวลผลก็คือการใช้เทคนิควิเคราะห์ต่างๆอาจจะใช้ความรู้ทางด้านสถิตินะฮะการจัดหมวดหมู่เป็นกลุ่มแล้วก็สรุปนะครับอันนี้คือสายของการประมวลผลอย่างเช่นคำนวณว่าในช่วงตลอด1เดือนที่ผ่านมานะครับมีจำนวนพนักงานที่ขาดงานทั้งหมดกี่คนนะฮะก็มาดูว่ามีใครที่เข้างานบ้างนะฮะมีใครที่ไม่สามารถมาทำปฏิบัติงานได้ตามเวลาที่กำหนดบ้างนะครับสุดท้ายก็จะเป็นปัจจัยนำออกหรือเรียกง่ายๆว่าสารสนเทศที่เอามาใช้ในการวางแผนนะครับเป็นข้อมูลสรุปนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยนะฮะฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะได้รับเกี่ยวกับข้อมูลการสรุปผลของพนักงานที่ขาดลางานนะครับหรือแม้แต่ข้อมูลประจำปีเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับผลคะแนนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับในแต่ละช่วงเวลานะครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของระบบสารสนเทศนะครับระบบสารสนเทศเนี่ยจริงๆแล้วเป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะฮะแล้วก็ทำการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะฮะให้กลายมาเป็นสารสนเทศนะครับแต่การที่จะสร้างระบบสารสนเทศได้นั้นเนี่ยนะฮะหน่วยงานที่รับผิดชอบนะฮะจำเป็นจะต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบหลักที่สำคัญของระบบสารสนเทศก่อนนะครับซึ่งก็มีด้วยกันทั้งหมด6องค์ประกอบนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวฮาร์ดแวร์ก่อนนะฮะก็คืออุปกรณ์ทั่วไปนะฮะอย่างเช่นคอมพิวเตอร์นะครับถ้าฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะฮะที่เห็นได้ชัดเลยก็คืออย่างเช่นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตอกบัตรนะครับกล้องวงจรปิดอะไรพวกนี้นะครับเป็นระบบฮาร์ดแวร์ต่างๆที่เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์อีกทีนึงนะครับ2ก็คือซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็คือโปรแกรมต่างๆที่ผู้เขียนสร้างขึ้นมาเป็นภาษาคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อทำให้ฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยนะฮะสามารถทำงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีซอฟต์แวร์หลายประเภทนะครับอย่างเช่นซอฟต์แวร์ที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบขาดลามาสายนะครับหรือแม้แต่ซอฟต์แวร์อยู่ในส่วนของซอฟต์แวร์ประยุกต์นะฮะอย่างเช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับอะไรครับพวก Microsoft Word Microsoft Excel อะไรพวกนี้ก็ถูกเอามาใช้งานเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์เหมือนกันนะครับตัวที่3ก็คือข้อมูลนะครับข้อมูลก็ที่ได้กล่าวไปแล้วนะฮะข้อมูลทั่วไปที่องค์การได้ทำการบันทึกในแต่ละวันนะครับตัวต่อมาก็คือโทรคมนาคมหรือ Telecommunication นะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นตัวกลางที่คอยเชื่อมโยงแล้วก็สื่อสารนะฮะระหว่างคนระหว่างฮาร์ดแวร์

แปรต่างๆนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับระบบตัวหนึ่งก็คือระบบอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะลิงก์ข้อมูลต่างๆเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆนะฮะกับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับตัวต่อมาก็คือวิธีปฏิบัตินะครับวิธีปฏิบัติที่นี้ก็คือวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่างๆของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับอย่างเช่นวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลพนักงานที่เข้ามาทำงานนะครับวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปีนะครับอันนี้คือรูปแบบวิธีปฏิบัตินะฮะและสุดท้ายสำคัญมากก็คือคนนะครับคนในที่นี้เนี่ยเราไม่ได้หมายความแค่คนในองค์การเท่านั้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยเรายังมีการบันทึกข้อมูลนะฮะและเราให้โอกาสนะฮะคนที่อยู่ภายนอกองค์กรอย่างเช่นลูกค้านะฮะหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆนะครับเข้ามาดึงข้อมูลหรือมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับตัวบริษัทได้เช่นกันนะครับครับจากระบบสารสนเทศนะฮะความหมายของข้อมูลความหมายของสารสนเทศแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะนำนักศึกษามาสู่รายละเอียดที่ลึกขึ้นไปอีกนะครับก็คือเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะฮะเน้นไปที่เรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เลยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยเรามีศัพท์อังกฤษตัวหนึ่งที่นิยมเรียกกันสั้นๆก็คือคำว่า HRIS นะฮะย่อมาจากคำว่า Human Resource Information System นะครับจริงๆแล้วระบบสารสนเทศชนิดนี้เนี่ยนะฮะถูกพัฒนาขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือเรื่องของการจัดการทางด้านทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะนะครับมันสามารถจัดการอะไรได้บ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นการจัดการเกี่ยวกับการสรรหาการจ้างงานนะครับการจัดการเกี่ยวกับระบบการบันทึกประวัติพนักงานนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเกี่ยวกับการพัฒนาการฝึกอบรมนะฮะการจัดหลักสูตรต่างๆนะครับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมดขององค์กรนะครับเพราะฉะนั้นระบบสารสนเทศนี้เนี่ยถือได้ว่ามีความสำคัญมากนะฮะสำหรับองค์การในยุคปัจจุบันนะครับถ้าหน่วยธุรกิจไหนนะฮะต้องการจะเกิดเขาเรียกว่าความสามารถทางการแข่งขันที่ดีขึ้นนะครับหรือแม้แต่สามารถจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรที่เป็นทุนมนุษย์ของเราเนี่ยนะฮะให้มีศักยภาพสูงขึ้นเนี่ยก็ควรจะต้องให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับในปัจจุบันเนี่ยถ้านักศึกษาบางคนเนี่ยทำงานในบริษัทแล้วเนี่ยนะครับลองสังเกตดูครับว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับระบบ HRIS นะฮะที่อาจารย์นิพุฒิถึงเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยฮะระบบสารสนเทศตัวเนี้ยมีหลายตัวเลยนะครับอย่างเช่นในแต่ละวันนักศึกษาต้องเข้าออกจากงานใช่ไหมครับนักศึกษาบางคนนะครับจะมีอะไรครับพวกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆใช่ไหมครับนะแตะที่เครื่องอ่านนะครับเพื่อบันทึกการเข้าการออกการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละวันนะครับหรือแม้แต่นะฮะบางคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเช็คประวัติการขาดลามาสายของตนเองได้นะครับหรือแม้แต่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขประวัติส่วนตัวของตนเองผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทางบริษัทตั้งขึ้นเนี่ยนะครับนะฮะตรงนี้แหละก็คือลักษณะตัวอย่างของโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับแต่สังเกตนิดนึงครับว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับจะมีการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับถ้าเป็นพนักงานปฏิบัติทั่วไปนะครับก็คือกลุ่มพนักงานเนี่ยนะครับเราจะคุ้นเคยกับระบบสารสนเทศตัวนึงซึ่งเราจะเรียกโดยรวมว่าเป็นระบบประมวลผลเชิงรายการนะฮะอักษรย่อก็คือตัว TPS นะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มผู้บริหารนะฮะกลุ่มผู้บริหารเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบสารสนเทศที่แตกต่างจากกลุ่มพนักงานออกไปนะครับเพราะว่าเขาต้องใช้ในเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์นะฮะช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะฮะสร้างหรือพัฒนาทางเลือกหรือทางออกต่างๆในการแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่องนะครับซึ่งเขาก็จะเกี่ยวข้องกับระบบที่เรียกว่า EIS นะฮะก็คือระบบสำหรับผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นนะครับหรือบางบริษัทอาจจะมีระบบ DSS ก็คือระบบที่ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจนะฮะในการพัฒนาทางเลือกต่างๆเวลาประสบปัญหานะครับกลุ่มพนักงานนะครับอาจารย์ขอขยายความนิดนึงนะฮะลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพนักงานผ่านระบบประมวลผลเชิงรายการหรือระบบ TPS เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นระบบที่ใช้งานง่ายนะครับผู้ใช้งานนะฮะก็จะทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกข้อมูลเข้าสู่

ระบบนะครับอย่างเช่นนะฮะโปรแกรมกรอกประวัติพนักงานนะครับหรือแม้แต่ตัวบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าการออกจากงานนะฮะหรือตัวบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายนะฮะในแต่ละวันพวกนี้จะเป็นวิธีการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากนะฮะเกี่ยวข้องกับพนักงานโดยตรงนะครับส่วนกลุ่มผู้บริหารเมื่อสักครู่นี้ก็เกริ่นไปบ้างแล้วนะครับก็คือจะเกี่ยวข้องกับระบบ DSS กับ EIS นะฮะแต่ช่วยดูลักษณะเด่นนิดนึงนะครับระบบ DSS เนี่ยนะฮะลักษณะเด่นของมันเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์นะฮะหาแนวทางนะฮะที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับส่วนระบบ EIS นะฮะ Executive Information System เนี่ยถูกออกแบบมาครับเพื่อเหมาะกับการกำหนดกลยุทธ์ซึ่งมันจะจำเป็นจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในองค์การและก็ภายนอกองค์การด้วยนะฮะเพื่อสร้างข้อมูลสรุปขึ้นมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็กำหนดเป็นกลยุทธ์ของบริษัทต่อไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วรายละเอียดทั้ง2เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันตอนท้ายสไลด์กันอีกทีนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเวลาบริษัทหรือองค์การต่างๆนะครับนำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์มาใช้ในองค์การก็ดีนะครับหรือแม้แต่กำลังตัดสินใจที่จะสร้างระบบขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจารย์อยากให้พวกเราดูคุณลักษณะที่ดีของมันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าการตัดสินใจแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องใช้จำนวนเงินมากนะครับนะฮะคราวนี้ครับระบบสารสนเทศที่ดีหรือคุณลักษณะที่ดีที่สำคัญที่จำเป็นต้องมีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมันมีทั้งหมด9ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลนะฮะระบบสารสนเทศที่ดีนั้นนะฮะจะต้องสามารถใส่ข้อมูลได้อย่างถูกต้องนะครับครบถ้วนนะครับ2นะครับทันเวลานะครับก็คือเมื่อมีความต้องการใช้สารสนเทศบางอย่างนะครับระบบจะต้องสามารถประมวลผลนะฮะดึงข้อมูลต่างๆได้อย่างทันท่วงทีนะฮะ3ตรงประเด็นนะฮะก็คือตรงประเด็นกับความต้องการของผู้ใช้งานนะครับ4เพียงพอที่นี่ก็คือต้องมีข้อมูลเพียงพอที่จะใช้ในการประมวลผลเพื่อให้เป็นสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนหรือการตัดสินใจนะครับ5คือความสมบูรณ์ของมันนะครับข้อมูลต่างๆที่กรอกเข้าไปในระบบเนี่ยนะครับจะกรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเพื่อที่จะใช้ในการประมวลผลได้นะครับถ้าเกิดว่าใส่ข้อมูลไม่สมบูรณ์เนี่ยนะฮะสารสนเทศที่ได้เนี่ยก็จะไม่มีคุณภาพนะครับตัวที่6นะครับก็คือการเข้าถึงได้นะครับการเข้าถึงได้ที่นี้ก็คือจำเป็นจะต้องมีการกำหนดนะครับว่าบุคคลใดสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ซึ่งจะสอดคล้องกับเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยข้อมูลส่วนตัวต่างๆเนี่ยที่บริษัทกำหนดเอาไว้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการกำหนดลำดับชั้นของความสำคัญนะฮะลำดับชั้นในการเข้าถึงข้อมูลได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนตัวนะครับตัวต่อมานะฮะต้องมีความยืดหยุ่นยึดอยู่ในที่นี้คืออะไรยึดอยู่ก็คือระบบที่สร้างขึ้นมานั้นเนี่ยจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือพัฒนาต่อเติมได้นะครับนะและสุดท้ายก็คือต้องคุ้มค่านะฮะลงทุนไปแล้วนะครับต้องสร้างประโยชน์ให้กับองค์การได้อย่างแท้จริงนะครับคราวนี้ครับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของระบบสารสนเทศนะฮะในสมัยอดีตเนี่ยนะฮะหลายบริษัทเนี่ยจะเน้นการเขียนโปรแกรมขึ้นมาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มมีแนวโน้มที่จะใช้รูปแบบการดำเนินงานอย่างอื่นแทนนะครับซึ่งตัวแรกที่อยากจะมาให้พวกเราได้รู้จักกันนั่นคือการใช้งานในรูปแบบของเว็บเบสซอฟต์แวร์นะครับเว็บเบสซอฟต์แวร์นี่ก็คือเราจะใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับตัวข้อมูลของการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยตรงนะครับข้อดีของมันเนี่ยก็คือมันสามารถทำงานได้ง่ายนะครับแล้วก็ประการหนึ่งก็คือมีความทันสมัยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเขียนซอฟต์แวร์อะไรให้ยุ่งยากแล้วนะครับ2นะครับก็คือการทำงานผ่านระบบคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับการทำงานผ่านระบบคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยนะครับก็คือบริษัทไม่จำเป็นจะต้องลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์ IT นะฮะนะเพียงแต่ไปใช้โปรแกรมที่ทางบริษัทภายนอกหรือเอาท์ซอร์สเนี่ยได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับระบบข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะมีการฝากข้อมูลเก็บไว้กับหน่วยงานภายนอกบริษัทนะฮะผ่านระบบคลาวด์คอมพิวติ้งอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันมีข้อดีหลายตัวเลยก็คือทำให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายนะฮะในเรื่องของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับสามารถประหยัดในเรื่องของการจ้างพนักงานที่จะคอยมาดูแลระบบนะครับไม่จำเป็นต้องมาลงทุนในจุดนี้แล้วนะครับและสิ่งสำคัญ

เหมาะกับคนในปัจจุบันเลยก็คือระบบนี้เนี่ยสามารถทำงานได้ทุกที่นะครับผ่านมือถือนะฮะผ่านแล็ปท็อปนะฮะจะอยู่ภายในบริษัทหรืออยู่ภายนอกบริษัทก็สามารถที่จะล็อกอินเข้ามาแล้วก็ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ทันทีนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้คือตัวอย่างรูปแบบโปรแกรมนะฮะที่อาจารย์เอามาแนะนำให้พวกเราได้เห็นกันนะครับอย่างทางซ้ายมือเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับส่วนรูปเล็กๆเนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนนะฮะซึ่งณวันนี้เนี่ยเราก็จะมีแอปพลิเคชันหลายตัวที่สามารถเชื่อมโยงผ่านระบบคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยแหละครับนะฮะเข้าไปดูประวัติของตัวเองนะฮะสามารถทำระบบการลาได้ผ่านมือถือของเราเลยนะครับทำจากที่บ้านเลยก็ได้นะครับนะอันนี้ก็คือความสะดวกสบายที่เกิดขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของ Big Data นะครับที่ในปัจจุบันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์หลายเรื่องนะฮะนอกเหนือจากประวัตินะฮะนอกเหนือจากเรื่องของศักยภาพในการทำงานแล้วเนี่ยจริงๆยังมีข้อมูลอื่นอีกนะครับอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกงานนะครับข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถพิเศษที่ได้ไปฝึกฝนมาในตลอดทั้งปีนะครับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานต่างๆความรับผิดชอบรายละเอียดของงานพวกนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นข้อมูลขนาดใหญ่นะซึ่งมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเพราะงั้นบริษัทเนี่ยจำเป็นจะต้องจัดการสร้างระบบ Big Data ตัวนี้ขึ้นมานะฮะเพื่อใช้ในวางแผนหรือใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆของพนักงานนะครับซึ่งระบบนี้ในปัจจุบันเนี่ยถูกเข้าไปเชื่อมโยงกับระบบการจัดการคนเก่งนะฮะก็คือระบบที่เรียกว่า Talent Management System นะครับซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยมากสามารถช่วยทำให้พนักงานเนี่ยนะครับพัฒนาความรู้ความสามารถตัวเองได้ดีขึ้นนะครับในส่วนที่2นะครับในส่วนที่2เนี่ยจะพาพวกเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนะครับซึ่งเราพูดไปแล้วนะฮะ2ประเด็นหลักก็คือกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นพนักงานกับผู้บริหารนะครับแต่จะมีอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่เราจะพูดกันตอนท้ายก็คือเรื่องของจริยธรรมนะครับแล้วก็ความปลอดภัยนะฮะในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนะครับเดี๋ยวเรามาดูประเด็นแรกกันก่อนเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับพนักงานนะครับเราก็จะมีรูปภาพให้ดูเยอะแยะมากมายนะครับมาดูตัวแรกนะครับตัวแรกเนี่ยนะครับถ้าจำกันได้นะฮะที่อาจารย์กล่าวตอนต้นนะครับพนักงานเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศตัวหนึ่งที่ชื่อว่า TPS นะฮะซึ่งระบบนี้เนี่ยจะแยกรายละเอียดปลีกย่อยมาอีกประมาณสัก7ด้านนะฮะเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่หรืออาจจะเคยใช้งานมาบ้างนะครับนะตัวแรกก็คือระบบข้อมูลพนักงานนะครับก็คือระบบข้อมูลประวัติทั่วไปนะครับ2ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานนะครับ3ระบบที่ใช้ในการสรรหาคัดเลือกพนักงานเข้ามาทำงานนะครับ4ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานนะฮะ5ระบบค่าจ้างค่าตอบแทนนะครับ6ระบบจัดการผลประโยชน์และสวัสดิการนะครับและสุดท้ายก็คือระบบที่จัดการเกี่ยวกับการพัฒนาและฝึกอบรมนะครับอาจารย์ก็จะขอนำเสนอโปรแกรมบางโปรแกรมนะฮะก็จะแคปเจอร์หน้าจอมาให้เราดูรายละเอียดนะครับบางตัวเท่านั้นนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยนะฮะระบบข้อมูลพนักงานนะครับโปรแกรมนี้เนี่ยนะครับหรือหน้าจอนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติพนักงานทั้งหมดนะฮะนะตรงนี้เนี่ยอาจารย์ว่าพวกเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับถ้าใครเคยเข้าไปกรอกประวัติส่วนตัวนะฮะให้กับบริษัทนะฮะผ่านซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่บริษัทได้จัดทำขึ้นนะครับนะอันนี้จำเป็นที่จะต้องมีรายละเอียดนะฮะให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นอะไรครับชื่อนามสกุลนะเพศวันเดือนปีเกิดข้อมูลบัตรประชาชนวันเริ่มงานอะไรต่างๆวันบรรจุงานนะครับพวกนี้ถือว่าเป็นรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติพนักงานนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะเรายังมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่อยู่ในระบบข้อมูลพนักงานก็คือจะต้องมีเรื่องของอะไรครับข้อมูลเกี่ยวกับทักษะความชำนาญของพนักงานเช่นประสบการณ์ในการปฏิบัติงานนะครับหรือแม้แต่ผลคะแนนจากการที่พวกเขาได้ทำแบบทดสอบในช่วงของการสรรหาบุคลากรก่อนที่จะเข้ามาทำงานว่าเขามีระดับคะแนนอยู่ในระดับใดนะครับหรือแม้แต่ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความชำนาญพิเศษนะฮะพวกนี้จะถูกบันทึกอยู่ในระบบข้อมูลของพนักงานทั้ง

นะครับ2นะครับระบบข้อมูลด้านการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานอันนี้พวกเราเนี่ยคุ้นเคยกันดีนะครับระบบนี้มีลักษณะพิเศษก็คือต้องการที่จะบันทึกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานนะฮะในช่วงเวลาต่างๆนะฮะจากรูปภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีเครื่องสแกนใช่ไหมครับเป็นฟิงเกอร์พริ้นท์นะฮะสแกนลายนิ้วมือเข้าไปนะครับเข้าออกก็กดไปนะครับหรือบางบริษัทก็อาจจะใช้บัตรพนักงานใช่ไหมครับในการแตะกับเครื่องอ่านนะฮะเพื่อบันทึกการเข้าออกงานต่างๆนะครับระบบตัวที่3นะที่จะมานำเสนอก็คือระบบจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์แล้วก็สวัสดิการนะครับระบบนี้เนี่ยต้องมีลักษณะพิเศษนิดนึงครับเนื่องจากว่าแต่ละบริษัทเนี่ยจะมีผลประโยชน์ต่างๆที่จัดสรรให้กับพนักงานหลายรูปแบบนะฮะหรือแม้สวัสดิการบางอย่างเนี่ยนะครับซึ่งสวัสดิการผลประโยชน์บางอย่างพวกนี้เนี่ยมันมีโควต้าของมันนะฮะอย่างเช่นค่าเบิกรักษาพยาบาลอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะมีโควต้าปีนึงไม่เกิน 50,000 บาทเพราะงั้นระบบเนี่ยจะต้องมีการบันทึกข้อมูลตลอดนะครับนะฮะระบบนี้เนี่ยนะฮะจำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนนะฮะเช่นเมื่อพนักงานบางคนเนี่ยมีการเบิกจ่ายนะฮะค่ารักษาพยาบาลเกินที่กำหนดเนี่ยต้องมีการแจ้งเตือนขึ้นมาให้ผู้ใช้งานรับทราบนะครับนะอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งจริงๆแล้วเรื่องของสวัสดิการเนี่ยนะครับมีหลายรูปแบบนะฮะแตกต่างกันไปแต่ละบริษัทนะครับตัวต่อมานะครับก็คือระบบสารสนเทศเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและฝึกอบรมนะครับการพัฒนาฝึกอบรมเนี่ยในปัจจุบันถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่จะช่วยทำให้หน่วยงานของเราเนี่ยเกิดศักยภาพในการแข่งขันสูงกว่าคู่แข่งในตลาดนะครับแต่การที่จะสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมได้นั้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเชื่อมโยงข้อมูลหลายส่วนนะฮะจากระบบสารสนเทศต่างๆนะครับอย่างเช่นจำเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลของพนักงานเข้ามานะฮะจำเป็นต้องเชื่อมโยงเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานต่างๆภาระงานต่างๆรวมถึงนะฮะข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่างๆด้วยนะครับตรงจุดนี้เนี่ยจะต้องเอามาประมวลผลรวมกันนะครับเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะพัฒนาหลักสูตรอะไรจึงจะเหมาะสมกับพนักงานจึงจะเหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ถูกจุดนะครับเพราะฉะนั้นระบบนี้ค่อนข้างมีความสำคัญฮะสำหรับทุกๆหน่วยงานนะครับตัวต่อมานะครับยังอยู่ในเรื่องของระบบพัฒนาและฝึกอบรมอยู่นะครับอาจารย์อยากให้ดูรูปภาพสักนิดนึงนะฮะตรงกลางๆเนี่ยนะครับนะระบบนี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อหลักสูตรนะฮะช่วงเวลาในการอบรมนะครับชื่อโครงการต่างๆรวมถึงงบประมาณที่ใช้ในการฝึกอบรมต่างๆนะฮะจะสังเกตนะฮะว่ามันมีข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยนะครับข้อมูลพวกนี้แหละครับก็จะช่วยในการวางแผนและการตัดสินใจให้กับผู้บริหารได้ว่าในปีถัดไปเราควรจะสร้างหลักสูตรนะหรือลงทุนกับหลักสูตรลักษณะไหนดีจึงจะตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานตรงกับนโยบายของบริษัทนะครับในส่วนของพนักงานจบไปแล้วนะครับเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับคราวนี้ในส่วนของผู้บริหารบ้างนะครับในส่วนผู้บริหารเนี่ยนะครับสาระสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเน้นไปที่เรื่องของการวางแผนนะการวิเคราะห์นะครับเพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์หรือแม้แต่ใช้เรื่องของการสร้างนโยบายที่เหมาะสมนะครับนะจริงๆแล้วสามารถแบ่งเป็นรายละเอียดได้ทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะฮะก็คือตัวแรกก็คือระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนนะฮะวางแผนก็คือทำที่เกี่ยวกับวางแผนโดยเฉพาะเลยเช่นวางแผนกำลังคนหรือทรัพยากรนะฮะที่จะต้องมาทดแทนในอนาคตนะครับนะสองนะฮะระบบสารสนเทศที่เน้นไปที่การสนับสนุนนะครับสนับสนุนที่นี้ก็สามารถใช้ในเรื่องของการเจรจาต่อรองนะฮะทำข้อตกลงต่างๆนะฮะเพื่อใช้ในการเจรจาต่อรองกับกลุ่มแรงงานต่างๆนะฮะอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานขั้นต่ำข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการนะฮะกฎหมายแรงงานต่างๆพวกเนี้ยเป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บเอาไว้นะครับเพื่อใช้ในการเจรจาต่อรองกับกลุ่มแรงงานได้นะครับตัวที่3ก็คือเป็นระบบสารสนเทศที่เน้นไปที่โครงสร้างตำแหน่งงานนะครับ
ระบบสารสนเทศตัวนี้เนี่ยนะครับจะเน้นไปที่ลำดับชั้นหรือโครงสร้างขององค์การจะต้องมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งนะครับระบุเกี่ยวกับลำดับชั้นการบังคับบัญชาตำแหน่งงานนะครับหรือรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆนะครับที่สอดคล้องกับโครงสร้างตำแหน่งงานนั้นๆนะครับเรื่องสุดท้ายครับ

สิทธิส่วนบุคคลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยข้อมูลเนี่ยจะถูกปิดกั้นเอาไว้ไม่เผยแพร่ให้กับพนักงานโดยทั่วไปนอกจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลักเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยมีหลายข้อนะครับลองดูทีละข้อกันนะครับอย่างเช่นอันแรกก็คือหลักความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยก็คือให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลในระบบนะฮะจะต้องมีลักษณะที่เป็นความลับไม่เปิดเผยให้กับผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานนะครับอย่างเช่นอะไรฮะอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนอย่างเงี้ยเราจะไม่เปิดเผยให้กับบุคคลอื่นรับทราบนอกจากตัวพนักงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลนะครับสองครับหลักสิทธิส่วนบุคคลนะฮะข้อมูลต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าถูกเอาไปเผยแพร่เนี่ยฮะมันอาจจะสร้างผลเสียกับตัวบุคคลเหล่านั้นได้นะครับข้อมูลทุกอย่างเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนะครับเป็นอันตรายมากเลยถ้าจะมีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ผิดนะครับสามสำคัญมากคือเรื่องของการป้องกัน security นะครับข้อมูลทั้งหมดจะต้องมีการคุ้มครองป้องกันนะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่นะครับผ่านกระบวนการที่เชื่อถือได้นะครับนะอย่างเช่นในบริษัทขนาดใหญ่ก็จะมีการกำหนดลำดับชั้นในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆนะครับเช่นพนักงานเข้าได้ระดับหนึ่งนะเข้าถึงเฉพาะข้อมูลส่วนตัวนะแต่ถ้าเป็นพนักงานที่คอยดูแลเกี่ยวกับทรัพย์สินของมนุษย์ทั้งหมดที่อยู่ในแผนก HR นะฮะก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้คือลักษณะของการกำหนดลำดับชั้นเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลหรือเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะครับ จริยธรรมนะครับในการทำงานด้านสารสนเทศนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับก็คือเราจำเป็นที่จะต้องคอยรักษาความลับหรือความปลอดภัยต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ที่มาอยู่กับเราในบริษัทนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะฮะจริยธรรมด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยเกี่ยวข้องทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะครับมาสรุปสั้นๆกันนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยในเรื่องของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นะฮะนะอย่างเช่นเรื่องของการลักลอบการทำสำเนาซอฟต์แวร์ต่างๆโดยที่ผู้ทำสำเนาเนี่ยไม่มีลิขสิทธิ์เนี่ยหรือไม่รับอนุญาตเนี่ยไปทำซ้ำทำซ้อนเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำผิดทางด้านจริยธรรมเหมือนกันนะครับหรือแม้แต่ตัวที่2นะฮะการเรียกใช้ข้อมูลโดยที่ไม่รับอนุญาตนะฮะพนักงานบางคนมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะฮะอยากจะรู้ข้อมูลเพื่อนนะก็มีการแฮกข้อมูลเข้าไปในระบบดาต้าเบสของบริษัทนะครับเพื่อที่จะไปดูว่าเอ๊ะเพื่อนเรามีเงินเดือนเท่าไหร่นะฮะหรือผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไรนะฮะหรือใช้ข้อมูลบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างนี้ก็ถือว่าผิดเลยผิดจริยธรรมนะฮะในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์นะครับนะตัวที่3ครับอันนี้เป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากภายนอกนะฮะอย่างเช่นเรื่องของไวรัสนะฮะเข้ามาทำลายข้อมูลของบริษัทหรือทำลายข้อมูลของพนักงานบางส่วนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดอีกลักษณะหนึ่งนะครับสุดท้ายก็คือสิทธิส่วนบุคคลนะครับสิทธิบุคคลเนี่ยนะครับก็คือจริงๆแล้วผู้ที่พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแจ้งข้อมูลต่างๆให้กับพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เข้าใจในเรื่องของกฎกติกานะฮะหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของกฎหมายหรือจริยธรรมต่างๆที่ใช้ในการคุ้มครองข้อมูลบุคคลเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะได้ทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถรู้ถึงสิทธิหน้าที่ต่างๆนะฮะแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆที่จะใช้ระบบสารสนเทศร่วม

ขทัยธรรมธิราชหรือมสทกับชุดรายการรักไทยและผมกันจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวัดเก่าแก่ที่หลอมรวมกำลังศรัทธาและอย่างลากลึกทางวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของผู้คนมาอย่างยาวนานครับและยังได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569อีกด้วยวัดนี้มีความโดดเด่นและเป็นสากลเป็นอย่างมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงเก็บมาเล่าครับ

ค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุ

0: วัดพระมหาธาตุที่เราเรียกกันสั้นๆว่าวัดพระธาตุเนี่ยมีชื่อเต็มว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นวัดใหญ่เก่าแก่แล้วก็มีความสำคัญในฐานะเป็นวัดพระอารามหลวงของจังหวัดนครศรีธรรมราชความเก่าแก่เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่14ก็คือประมาณพ.ศ.1318ในพ.ศ.ที่ว่านี้ในขณะนั้นนครศรีธรรมราชยังมีสถานะเป็นชุมชนอิสระแล้วก็เป็นแว่นแคว้นอิสระก่อนจะเกิดราชธานีของไทยในพ.ศ.1800ก็คือกรุงสุโขทัยการเติบโตของวัดเนี่ยมีเป็นลำดับลำดับแรกที่ถือว่าเป็นพระเขตของวัดพระมหาธาตุก็คือการกำเนิดของพระบรมธาตุเจดีย์หรือที่ปัจจุบันเราเรียกว่าพระมหาธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่บรรจุหรือประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการเกิดเจดีย์เนี่ยเป็นแรงดึงดูดใจให้ผู้คนที่อยู่ในคาบสมุทรไทยมาเลย์หรือคาบสมุทรมลายูเดิมเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาตั้งถิ่นฐานแล้วมาสักการะบูชาที่นี่ก็เลยส่งผลให้ที่นี่กลายเป็นปูชนียสถานสำคัญของภาคใต้ของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับต้นน้ำต้นความศรัทธาของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทอยู่ที่ศรีลังกาในช่วงที่ศรีลังกาเติบโตทางศาสนาอย่างนี้นะครับพระสงฆ์จากคาบสมุทรไทยโดยเฉพาะจากนครศรีธรรมราชได้ไปศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมที่ศรีลังกาพระสงฆ์ไทยไปถึงที่นั่นก็ได้เรียนรู้3อย่างเป็นอย่างน้อยเรื่องที่1ก็คือเรื่องของสถาปัตยกรรมของพระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งเราได้แบบมาจากที่นั่นประการที่2ก็คือได้เรื่องของหลักธรรมในพระพุทธศาสนาประการที่3ก็คือได้เรื่องประเพณีการสักการะพระบรมธาตุเจดีย์จากที่นั่นที่วัดพระมหาธาตุมีประเพณีการบูชาพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมี3อย่างอย่างที่1ก็คือประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุประเพณีที่2ก็คือประเพณีตักบาตรธูปเทียนและประเพณีที่3ก็คือประเพณีสวดด้าน3อย่างเนี่ยมีกำเนิดขึ้นที่นี่และแผ่กระจายไปยังหลายที่ที่รับพระพุทธศาสนาไปจากนครศรีธรรมราช
1: โดยตำนานเนี่ยก็ไม่ได้ระบุสักการะและตีความได้ชัดเจนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะสรุปว่าน่าจะประมาณ1,000 กว่าปีที่แล้วมานะครับนั่นก็คือปฐมเหตุของการมีพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เรียกว่าเป็นพระทันตธาตุเนี่ยมาประดิษฐานอยู่ที่นี่สุดท้ายเนี่ยนะครับในการที่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชและกรมศิลปากรได้ร่วมกันที่จะทําการเสนอพระบรมธาตุเจดีย์สู่มรดกโลกเนี่ยก็มีการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับผลการขุดค้นทางโบราณคดีที่ฐานองค์พระบรมธาตุเจดีย์และฐานพระวิหารต่างๆที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยทำให้พบว่าอิฐที่ชั้นใต้สุดเท่าที่เอาไปเป็นตัวอย่างนี่มีอายุ1,000 กว่าปีก็สอดรับกันว่าอายุของพระบรมธาตุเจดีย์นี้ควรที่จะลึกเกินกว่า1,000 ปีขึ้นไป
2: Adopted
1: สำหรับองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นปูชนียสถานสำคัญสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยทรงระบุว่านี้คือหนึ่งในจอมเจดีย์ ของประเทศนะครับที่4เนี่ยท่านทรงมีกระแสพระดำรัสตรัสไว้ในตอนหนึ่งนะฮะว่าหากในสยามประเทศเนี่ยให้องค์พระปฐมเจดีย์เป็นที่สุดแล้วเนี่ยองค์พระปฐมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นรองก็แต่จากองค์พระปฐมเจดีย์ด้วยเหตุที่เป็นจอมเจดีย์เป็นปูชนียสถานสำคัญอยู่ที่คาบสมุทรไทยแล้วมีอายุลึกไปถึงพันกว่าปีไม่ว่าจะจากตำนานพงศาวดารหรือแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยจากการขุดค้นของกรมศิลปากรก็พบรากฐานที่มีอายุลึกไปถึงพันกว่าปีมาแล้วด้วยเหตุนี้นะครับเมื่อประมาณ2552นะครับชาวนครกลุ่มหนึ่งนะครับนำโดยคณะสื่อมวลชนในนครศรีธรรมราชได้เสนอว่าน่าจะขับเคลื่อนเรื่องนี้สู่กระบวนการนำเสนอสู่องค์การสหประชาชาติคือยูเนสโกเพื่อเป็นพิจารณาบรรจุเป็นมรดกโลกโดยได้นำเสนอต่อท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนามว่าพานุนะครับท่านพานุเนี่ยนะครับได้กรุณาเห็นด้วยและตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโดยการเชิญนักวิชาการแล้วก็ผู้นำชุมชนในนครศรีธรรมราชมาร่วมการเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนมันการขับเคลื่อนจริงๆขององค์พระบรมธาตุเจดีย์นครสู่มรดกโลกเนี่ยเริ่มเมื่อ17ปีที่แล้วนะครับโดยการนำเสนอโดยคนนครซึ่งแตกต่างจากการขับเคลื่อนมรดกโลกอื่นๆของประเทศไทยประเทศไทยมีมรดกโลกมาแล้วเนี่ย8แห่งนะครับก็คือเป็นเรื่องของโบราณสถาน5แห่งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอุทยานแห่งชาติอีก3แห่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยขับเคลื่อนโดยราชการก็คือนำเสนอโดยกรมศิลปากรหรือไม่ก็กรมป่าไม้หรือกรมอุทยานแห่งชาติแต่พระองค์ธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชซึ่งเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมอันดับที่6หรือเป็นมรดกโลกของประเทศไทยอันดับที่9เนี่ยนะครับขับเคลื่อนโดยคนนครในการขับเคลื่อนนะครับหลังจากพยายามที่ประมวลมีหลายคณะมาช่วยกันเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรกับทางคณะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับได้มาช่วยประมวลนะจนออกมาเป็นข้อเสนอจากรัฐบาลไทยที่ทางครม.เห็นชอบและส่งกลับไปที่ยูเนสโกเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็ได้รับการพิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569นะครับว่าพระองค์ท่านเจดีย์นครศรีธรรมราชเนี่ยมีคุณค่าที่จริงแท้และโดดเด่นนะให้บันทึกเป็นมรดกโลกได้ใน2คุณค่าด้วยกันนะครับคุณค่าที่เขาเรียกว่าคุณค่าหมายเลข2กับคุณค่าหมายเลข6คือเขาให้เลือกว่าจะเอามันมี6ข้อนะครับข้อเสนอของพระท่านนครคือข้อ2กับข้อ6ข้อ2ที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือเป็นจอมเจดีย์ที่มีศิลปะสถาปัตยกรรมรวมทั้งระบบคิดและคุณค่าที่บรรจุอยู่นะครับอย่างโดดเด่นแสดงถึงการผสมผสานของหลักคิดทั้งฮินดูมหายานเถรวาทจาก4พื้นที่ก็คือจากอินเดียจากพม่าจากลังกาแล้วก็จากชวาแล้วก็มารวมกันมาเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่ไม่ใช่เพียงแค่การผสมผสานแต่มันมีความเป็นลักษณะเฉพาะก็คือเป็นเจดีย์ทรงระฆังหรือ

0: โอคว่ำแล้วก็มีปริยอดเป็นทองคำแล้วก็มีเจดีย์รายบริวารนะฮะเหมือนกับมันดาลานะอันนี้ท่านว่าเป็นการผสมผสานแล้วไม่ใช่แค่ผสมผสานแค่นี้นะครับกลับกลายเป็นต้นแบบที่แผ่ไปทั่วประเทศไทยแล้วยังแผ่กระจายอีกหลายประเทศในภูมิภาคนี้นี่คือโดดเด่นที่หนึ่งแต่โดดเด่นที่สองก็คือว่าด้วยเวลาที่สืบมา 1,000-1,500 ปีเนี่ยพระบรมธาตุเจดีย์และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราชเนี่ยยังเป็นต้นเขาและเป็นบ่อกเกิดของประเพณีและพิธีกรรมต่างๆที่แผ่ออกไปทั่วประเทศและแผ่ออกไปในดินแดนอื่นๆด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเรื่องของตำนานไม่เรื่องของประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุไม่ว่าจะเรื่องของการร่ายรำโนราบูชาและประเพณีพิธีกรรมอื่นๆรวมทั้งแบบแผนทางด้านสถาปัตยกรรมด้วยนี่คือ2ข้อนะครับสิ่งที่ทางยูเนสโกบรรจุไว้แล้วก็กำหนดว่ามีคอโซนก็คือทั้งวัดพระมหาธาตุไม่ว่าจะเป็นเขตพุทธวาสเขตสังฆวาสหรือเขตที่เป็นอรัญญิกนะครับคือให้ทั้งวัดเป็นคอโซนขณะเดียวกันเนี่ยมีบัฟเฟอร์โซนคือพื้นที่กันชนก็ให้ทั้งเมืองเก่านครศรีธรรมราชที่อยู่ในเขตกำแพงเมืองเก่านครก็เป็นเขตบัฟเฟอร์โซนเนี่ยทั้งหมดนี้คือปมนะฮะคือคุณลักษณะอันโดดเด่นที่ยูเนสโกบรรจุ
1: ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารครับนอกจากจะมีพระบรมธาตุเจดีย์เป็นจุดไฮไลท์สำคัญแล้วนะครับที่ทางขึ้นจะมีวิหารพระทรงม้าครับซึ่งเก็บรวบรวมงานศิลปกรรมที่สะท้อนถึงคติธรรมครับที่เป็นมรดกอันล้ำค่าควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงสืบสานต่อยอดครับ

นอกจากประติมากรรมภาพยนตร์ที่สร้างทำไว้ที่บันไดทางขึ้นลานพระทักษิณของพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชที่ท่านถือว่าอยู่ในหนึ่งของกระบวนพระศรีรัตนมหาธาตุเพื่อปกปักรักษาพระธาตุแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดในวิหารพระม้าหรือวิหารออกมหาพิเนศกรมเนี่ยนะครับคือภาพนี้ครับนี่คือภาพปางพระพุทธองค์ทรงออกบวชหรือปางที่สิทธัตถะออกบวชถือว่าเป็นมหาปาฏิหาริย์ครั้งสำคัญหากไม่เกิดเหตุการณ์นี้ก็ไม่เกิดพระพุทธศาสนาก็ไม่มีพระพุทธเจ้าลองดูให้ดีนะครับภาพนี้เป็นภาพที่มีประวัติบันทึกไว้ว่าสร้างในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็คือปลายกรุงศรีอยุธยาอายุก็ประมาณ300ปีที่แล้วนะครับสร้างโดยเศรษฐีชาวมอญนะครับที่มาร่วมกันบูรณะพระธาตุแล้วขณะที่มาร่วมบูรณะพระธาตุเนี่ยปรากฏว่าลูก2คนของเศรษฐีเนี่ยชนไก่กันแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็ฆ่ากันตายเศรษฐีทำไงครับเศรษฐีเขาไม่ทะเลาะกันต่อครับเขามาทำบุญเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเผาลูกแล้วก็เอาขี้เถ้าอังคารของลูกมาผสมปูนปั้นเป็นรูปนี้ไว้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อให้ลูกเนี่ยนะครับได้รับบุญแม้จะทะเลาะกันแล้วก็ตายไปแล้วก็ตามก็ได้รับส่วนบุญนี่เป็นคติของชาวพุทธงานนี้เนี่ยในประเทศไทยถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซของงานปูนปั้นนูนสูงไฮรีลีฟนะครับเอาปูนมาปั้นแล้วก็ประดับประดาวิจิตรการแล้วยังคงสภาพอยู่ถ้าเราไปที่เมืองอื่นมาประหลักหักพังหมดแล้วลองดูให้ดีนะครับภาพกลางเนี่ยเป็นม้ากันทกะแล้วมีสิทธิ์เจ้าชายสิทธัตถะประทับนั่งอยู่ข้างบนนะครับอันนี้เป็นปางออกบวชในตำนานบอกว่าทรงออกบวชในยามวิกาลนะครับพระพรหมเนี่ยมากลางนะฮะขณะที่ออกบวชเนี่ยทรงถือพระขันด้วยพระขันเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาความตั้งใจแต่เนื่องจากออกไปในยามวิกาลจะเห็นว่ามีเทวดามาประกอบอยู่ในนี้ทั้งหมด6ตนนะ1 2 3 4 4ตนนี้อุ้มเท้าอยู่เพื่อไม่ให้เสียงดังเดี๋ยวคนได้ยินนะครับท่านจะได้ออกไปจากวังได้แต่มีองค์นึงนะครับจับปากไว้เพื่อไม่ให้ร้องเสียงดังเพราะม้าบางทีเดี๋ยวก็ฮิ้ฮิ้ขึ้นมานะครับนี่ก็ปิดไว้เพื่ออย่าให้มีเสียงสุดท้ายเนี่ยนายชนะซึ่งเป็นผู้ติดตามเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีชดาสุ

ามเป็นคนเหาะไม่ได้แล้วนายสนะต้องกุมหางไม่งั้นไปไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นฉากที่ออกบวชที่ถือว่าเป็นการกุศลกรรมเทวดาทั้งหลายก็มาอุ้มพาให้ไปทำเพื่อไม่ให้มีอุปสรรคแต่ขณะกันข้างหน้าเนี่ยมีรูปมารอยู่องค์ตนหนึ่งนะครับมารนี้เนี่ยแปลงกายมาเป็นรูปงามนะครับแต่มีสัญลักษณ์ที่ชี้ว่าเป็นมารก็คือมีราหูนะครับยืนอยู่มารนี้ยืนบนราหูมารนี้จะมายืนบอกว่ากลับไปเถิดในวังเนี่ยสบายอย่าไปบวชเลยลำบากอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเวลาเราจะต้องทำอะไรดีๆเนาะก็จะมีคนมาบอกว่าอย่าเลยมันยากมันยุ่งไปอยู่สบายดีกว่าอันนี้ก็เป็นมารที่มาห้ามแต่ปรากฏว่าสิทธัตถะทรงไม่ฟังมารแต่ทรงน้อมไปตามที่เทวดาแนะนำก็คือท่านไปทางกุศลไม่ตกอยู่ในอำนาจของอกุศลแต่ที่สำคัญข้างหลังนี้สิครับมีรูปสิทธัตถะกำลังยืนอยู่แล้วทรงหันพระพักว่าจะไปหรือจะกลับดีอันนี้คือก่อนที่จะมาทรงมาลึกเข้าไปเนี่ยจะเห็นเป็นวิมานมีรูปพระนางยโสธราพิมพากับพระราหุลกุมารกับนางกัมพันทั้งหลายกำลังร่ายระบำเพื่อปรนเปรอความสุขจะเห็นว่าพระพักของสิทธัตถะเนี่ยนะครับพระอืดพระอมทางนู้นก็ลูกทางนี้ก็เมียทางนี้ก็วังทางนี้ก็สมบัติพระสถานแต่ทางนี้ก็ไปแสวงหาหนทางเพื่อค้นพบทางพ้นทุกข์สุดท้ายทรงยกพระขันขึ้นมาและตัดพระทัยไปอันนี้ก็เป็นคติที่มาพระธาตุแล้วท่านก็ลองคิดดูแล้วกันว่าท่านจะไปทางไหนไปทางกุศลหรืออกุศลแต่ถ้าเป็นอกุศลชีวิตก็ตามคำสอนพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการสร้างประติมากรรมศิลปะทั้งหลายอยู่ในพระบรมธาตุเจดีย์มีความหมายในทางธรรมะด้วยนอกจากความวิจิตรการตาของงานปูนปั้นซึ่งเป็นยอดฝีมือของศิลปกรรมไทยสมัยอยุธยาที่มีอยู่ที่นี่ครับ

0: พื้นที่นี้เป็นอีกพื้นที่สำคัญที่คนที่มาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะพลาดที่จะมาถึงหรือจะทำความเข้าใจนะครับถ้าหากว่าท่านไปที่วัดใดๆก็ตามจะเคยได้ยินชื่อคำว่าวัดช้างคำหรือวัดช้างล้อมส่วนใหญ่ก็สรุปว่ารับอิทธิพลไปจากองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชแห่งนี้ซึ่งมีช้างคำและช้างล้อมอยู่ด้วยคติการสร้างช้างคำช้างล้อมเนี่ยเป็นคติที่กล่าวกันว่ารับมาจากทางลังกานะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเสริมความแข็งแรงให้กับองค์พระบรมธาตุเจดีย์หรือจริงๆก็คือหนุนเสริมความแข็งแรงมั่นคงให้กับพระบวรพุทธศาสนาที่วัดพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเนี่ยจะมีช้างอยู่ล้อมรอบฐานองค์พระบรมธาตุเจดีย์แล้วก็มีกุฏุคือซุ้มเรือนแก้วของช้างอยู่โดยรอบนะครับแล้วยังอยู่อย่างสมบูรณ์เนื่องจากว่าวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยยังไม่เคยเป็นโบราณสถานที่ร้างนะยังเป็นปูชนียสถานที่ผู้คนยังมากันแต่ทิ้งไปกว่านั้นก็คือว่ามีซุ้มเรือนแก้วนะครับมีพระประติมาปางต่างๆพร้อมกับซุ้มเรือนแก้วแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆที่แต่ละคนต่างก็มาร่วมกันสร้างไว้นักประวัติศาสตร์และโบราณคดีอาทิอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมหรือแม้กระทั่งอาจารย์ดร.พิริยะไกรเลิกเนี่ยนะครับเคยมาวิเคราะห์กันเราก็พบว่าทั้งหมดนี้ไม่เหมือนกันเลยก็แสดงว่าเป็นศรัทธาของมหาชนต่างคนต่างมาต่างคนต่างชอบพระพุทธรูปแบบไหนก็สร้างแบบนั้นพุทธลักษณะแบบไหนปางไหนขณะเดียวกันซุ้มเรือนแก้วก็เป็นลักษณะเฉพาะแต่ที่สำคัญกว่านั้นสำหรับผมแล้วเนี่ยจะพบว่างานซุ้มเรือนแก้วไม่ได้วิจิตรการแต่เป็นแบบท้องถิ่นถ้าว่าท่านไปตามโบราณสถานสมัยอยุธยาสมัยทวารวดีเราจะเจอยักษ์เจออะไรต่ออะไรซึ่งปรักหักพังแต่ที่นี่ยังสมบูรณ์
1: พุทธศิลป์นอกจากจะมีบทบาทในแง่มุมเรื่องความสวยงามเชิงกายภาพแล้วนะครับอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญก็คือการสร้างความเข้าใจในแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและเมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วภารกิจที่สำคัญที่ตามมานั่นก็คือการอนุรักษ์และการบริหารจัดการอย่างไรให้ยั่งยืนจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

0: ยูเนสโกก็มีหมายเหตุมาอีก5ข้อที่ควรคำนึงและขอให้ช่วยดูแลเป็นการพิเศษด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยในการพิจารณาของยูเนสโกเนี่ยเขามี3ประเด็นที่เขาสนใจ1คุณค่าที่โดดเด่นและก็จริงแท้เฉพาะข้อที่2ก็คือว่าการมีส่วนร่วมของผู้คนในนครซึ่งตามที่บอกแล้วว่าพระวัดพระมหาธาตุนครเนี่ยก็เกิดจากการร่วมมือของคนทั้งนครนะครับแต่ข้อที่3เนี่ยเขาให้คุณค่าถึงเรื่องของการบริหารจัดการนะฮะในอนาคตพอเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยก็หมายความว่าเรากำลังเปลี่ยนสถานะจากปูชนียสถานของคนที่นครหรือจอมเจดีย์ของประเทศไทยบอกว่านี่คือมรดกของโลกแล้วทั้งยูเนสโกก็ฝากว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยขอให้ช่วยรักษาให้เข้าข่ายที่จะช่วยกันรักษาไว้ให้สืบต่อไปอีกยาวนานในฐานะปูชนียสถานและในฐานะเป็นมรดกโลกที่ยังมีชีวิตคือการมีชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าคนยังใช้พระยังอยู่เพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เดินต่อไปได้ซึ่งรัฐบาลไทยก็เสนอไปว่าเรามีกฎระเบียบนะที่ครอบคลุมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่พระท่านดูแลก็วัดเป็นเจ้าของพระราชบัญญัติทางด้านโบราณสถานซึ่งกรมศิลปากรดูแลก็ช่วยกันกำกับขณะเดียวกันเนี่ยจังหวัดและทางสำนักงานพระพุทธศาสนาและพระธรรมจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยราชการที่ดูภาพรวมในนามตัวแทนของชาวนครก็ทำด้วยนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่ามันต้องมีองค์กรที่จะดูแลเรื่องนี้ซึ่งทางจังหวัดและทางหลายๆฝ่ายก็ได้ตั้งเป็นมูลนิธินะฮะเพื่อดูแลพระธาตุมรดกโลกคือที่เขาเรียกว่าเป็นไซต์แมเนจเมนต์เนี่ยนะครับซึ่งก็มีการตั้งเป็นองค์คณะไว้แล้วจะแตกต่างจากปัจจุบันอะไรบ้างเนี่ยผมว่าคุณค่าเนี่ยถูกเพิ่มเข้าไปแล้วว่าอันนี้ไม่ใช่เพียงวัดธรรมดาไม่ใช่แค่ปูชนียสถานธรรมดาไม่ใช่เป็นมรดกของใครแล้วเพราะว่ามีการนำเสนอจนองค์การสหประชาชาติคือยูเนสโกเนี่ยรับรองแล้วว่าเป็นมรดกโลกด้วยคุณค่าที่โดดเด่น2 อย่างความไม่ธรรมดาความเปลี่ยนแปลงที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือว่าแน่นอนแหละครับว่าจะเกิดความสนใจของผู้คนมากขึ้นหรือโลกเนี้ยก็จะจับตามองคำว่ามรดกโลกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องโลกแต่เราบอกว่าจริงๆที่ลึกกว่านั้นเนี่ยที่องค์พระบรมธาตุเจดีย์หรือวัดพระมหาธาตุเนี่ยมีมรดกที่สำคัญกว่ามรดกโลกที่คนแต่ก่อนสร้างทำและฝากไว้เราเรียกว่ามรดกธรรมนะครับเพราะจริงๆเนี่ยวัตถุทั้งหลายเนี่ยสร้างไว้ก็เพื่อให้คนนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงข้อธรรมคำสอนนะครับในบรรยากาศที่มีการเฉลิมฉลองกันหลากหลายแบบตามที่แต่ละคนนึกถึงนะครับผมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชพวกเราเนี่ยก็บอกว่างั้นเราไปสวดมนต์กันดีกว่าสวดมนต์แล้วก็ขออนุญาตเข้าไปนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนากันอย่างจริงจังซึ่งใช้คำว่าจะมีคนสนใจไปทำกิจกรรมเพื่อสมโภชเพื่อได้ดื่มด่ำนะฮะในคุณค่าของพระธาตุกันหลากหลายแบบการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นแน่แต่ทำไงให้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไปในทางที่ดีขึ้นยึดอยู่กับคุณค่าที่แท้นะครับแล้วก็ความเป็นมรดกโลก
1: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นข้อพิสูจน์ทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นว่าจากมรดกธรรมอันทรงคุณค่าสู่มรดกโลกที่อยู่เหนือกาลเวลาและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการลักไทยครับที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการลักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์คือศาสตร์แห่งการเรียนรู้ทั้งมวลที่มุ่งให้มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆได้อย่างมีคุณภาพหากท่านเป็นผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมของบุคคลครอบครัวและชุมชนตลอดจนดำเนินธุรกิจด้านอาหารและโภชนาการสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ววันนี้สอบถามโทร02504-7788อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
11: จากการศึกษาหลักสูตรสาขามนุษยนิเวศศาสตร์ทำให้เราได้รับองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสมดุลในเรื่องของการพัฒนาครอบครัวและเด็กเนี่ยนะคะรวมทั้งสังคมเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ทำให้เราได้มองสิ่งรอบๆตัวเราอย่างมีความหมายและสามารถไปพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
12: ัน ไกล
13: เอาอะไร
14: เอาเหมือนเดิมอันหนึ่ง
15: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
16: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: เรียนมสท.ได้เหรอ
17: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

นักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่รหัสชุดวิชา33307นะครับครั้งนี้เป็นหน่วยช่วงกลางๆแล้วนะครับเป็นหน่วยที่7นะครับหน่วยที่7เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่เนี่ยในเรื่องของโรงรับจำนำใกล้ตัวมากเลยนะครับเป็นสิ่งที่พูดง่ายๆคือเยียวยาคนที่เงินอาจจะไม่พอหรือมีความจำเป็นต้องใช้นะครับทางเรื่องของโรงรับจำนำเนี่ยไม่ใช่เปิดได้ตามเสรีนะครับกระทรวงมหาดไทยทางครับทางส่วนของมหาดไทยเนี่ยก็เข้ามากำกับดูแลนะครับมีกฎหมายมานานแล้วนะครับหน่วยที่7เนี่ยกฎหมายโรงรับจำนำเนี่ยเป็นกฎหมายที่เขียนโดยศาสตราจารย์วิกรรักวงชนนะครับผมวิมานนะครับกิตพลวิมานนะครับไม่ได้เขียนหน่วยนี้แต่ได้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์วิกรเนี่ยให้มาพูดในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของโรงรับจำนำนะครับนักศึกษาครับเรามาดูครับว่ากฎหมายเกี่ยวกับโรงรับจำนำในที่นี้เนี่ยเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำพุทธศักราช2505นะครับคำพศนิดนึงก็ดีนะครับ2505นะครับก็ค่อนข้างเก่าทีเดียวนะครับแต่ไม่ถือว่าเก่าเยอะเมื่อเทียบกับกฎหมายหลายฉบับที่ทางมหาดไทยเนี่ยยังกำกับดูแลอยู่พระราชบัญญัติโรงรับจำนำมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบการตั้งโรงรับจำนำกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อควบคุมดูแลการรับจำนำการคุ้มครองประชาชนผู้จำนำการกำหนดมาตรการควบคุมดูแลไม่ให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศโดยกำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำเนี่ยซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลโรงรับจำนำให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอำนาจรักษาการตามกฎหมายฉบับนี้นะครับมีม.ท.1เป็นผู้รักษาการภายใต้กฎหมายฉบับนี้นะครับนักศึกษาครับก่อนอื่นเนี่ยเราได้ยินกันมานานแล้วว่าจำนำคืออะไรนะครับอาจารย์จะขออธิบายในเบื้องต้นว่าจำนำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันแห่งหนี้นักศึกษาดูตามชาร์ตจะเห็นได้ว่าคําว่าหลักประกันแห่งหนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือบุคคลกับทรัพย์สินหลักประกันแห่งหนี้คืออะไรเวลาที่เราจะยืมเงินใครนะครับเวลาที่เราจะยืมเงินใครถ้าเจ้าหนี้หรือคนที่เรายืมเนี่ยเชื่อมั่นในเครดิตเชื่อมั่นเชื่อถือในตัวเราเขาอาจจะให้ยืมโดยไม่ต้องมีเอกสารไม่ต้องมีอะไรเลยก็ได้นะครับการยืมพ่อแม่นะครับคนในครอบครัวเพื่อนสนิทจริงๆนะครับโดยวาจาก็ได้นะครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อใจกันแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะความเชื่อใจกันเนี่ยก็นำมาซึ่งความหักหลังกันมาก็คือเมื่อไม่มีหลักฐานในกฎหมายก็บอกว่าฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ก่อนอื่นนะครับปกติเวลาเขากู้ยืมเงินกันเนี่ยเขาก็มีหลักฐานเพื่ออะไรเพื่อผลในเรื่องของการฟ้องร้องบังคับคดีไม่ใช่เรื่องของหลักฐานอย่างเดียวนะครับเจ้าหนี้บางรายเห็นว่าเขาต้องการหลักประกันนะครับเขาต้องการหลักประกันถ้าหากว่าไม่มีทรัพย์อะไรเขาบอกว่าเอาบุคคลมาค้ำประกันได้ไหมอาจจะหาใครก็ได้ที่น่าเชื่อถือนะครับเป็นนักปกครองท้องที่เป็นข้าราชการเป็นใครที่เจ้าหนี้เห็นว่าน่าเชื่อถือมาอีกคนหนึ่งมาทำสัญญาค้ำประกันค้ำประกันนี่คือการประกันด้วยบุคคลส่วนการประกันด้วยทรัพย์เนี่ยเขาจะแบ่งทรัพย์สินเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยเช่นบ้านที่ดินเนี่ยเขาใช้หลักประกันในส่วนที่เราเรียกว่าจำนองซึ่งอาจจะรวมไปถึงเรือแพสาธารณะที่นักศึกษาจะได้ศึกษาต่อไปนะครับหลักประกันพวกนั้นเขาเรียกว่านำมาจำนองมีการจดทะเบียนต่อมาครับหลักประกันที่เรียกได้ว่าถ้าหากว่านำสังหาริมทรัพย์มาใช้เป็นหลักประกันหนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจำนำนะครับเอามาจำนำจำนำการจำนำเนี่ยมีกฎหมายกำกับดูแลก็คือพระราชบัญญัตินะครับโรงรับจำนำอย่างที่จันว่าคือ2505นั่นเองนั่นก็คือการนำสังหาริมทรัพย์มาใช้เป็นหลักประกันต่อมาครับนักศึกษามาดูความหมายของโรงรับจำนำนะครับโรงรับจำนำเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้ว่ามีความหมายถึงสถานที่รับจำนำซึ่งประกอบการรับจำนำสิ่งของหรือเป็นประกันหนี้เงินกู้เป็นปกติทุคำว่าเป็นปกติทุแล้วคือเป็นอาชีพของเขานะครับที่รับจำนำแต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกิน100,000 บาท
และหมายความรวมถึงการรับหรือซื้อสิ่งของโดยจ่ายเงินให้สำหรับสิ่งของนั้นเป็นปกติธุระแต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกิน100,000 บาทโดยมีข้อตกลงหรือเข้าใจกันโดยตรงหรือโดยปริยายว่าจะได้

คืนในภายหลังด้วยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าจากความหมายของโรงรับจำนำเนี่ยเป็นเรื่องของสถานประกอบที่เป็นปกติที่รับธุระนะครับนั่นก็คือจะต้องมีการถูกควบคุมโดยกฎหมายที่สำคัญคือกฎหมายบอกว่าแต่ละรายนะครับมีจำนวนเงินที่รับจำนำได้ไม่เกิน100,000 บาทนั่นก็คือทรัพย์ที่นำมาจำนำเนี่ยอาจจะน้อยกว่า100,000หรือมากกว่า100,000ก็ได้แต่จำนำได้ไม่เกิน100,000ทรัพย์นั้นอาจจะมีค่าเป็นล้าน10 ล้านนะครับแต่ถึงยังไงเนี่ยก็จำนำได้ไม่เกิน100,000 บาทอย่าลืมว่าจำนำไม่ใช่เป็นเรื่องของการขายนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกหนี้ไถ่คืนทรัพย์นั้นก็จะกลับมาเป็นของลูกหนี้เพียงแต่ว่าจำนำได้ไม่เกิน100,000 บาทนั่นเองนักศึกษาครับในส่วนของโรงรับจำนำเนี่ยกฎหมายได้มีการกำหนดคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมโรงรับจำนำประกอบไปด้วยกรรมการ6 คนนะครับโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นประธานมีดีกรมตำรวจเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับมีอธิบดีกรมอัยการก็ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอัยการสูงสุดนะครับกฎหมายยังไม่ได้มีการแก้ไขชื่อแต่ยังคงใช้ชื่อดังกล่าวนี้นะครับมีอธิบดีกรมการปกครองก็ยังคงใช้ชื่อเดิมต่อมาเป็นอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและ6ก็คือหัวหน้ากองทะเบียนกรมตำรวจนักศึกษาจะเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับทะเบียนนะครับโดยเฉพาะมีหัวหน้ากองทะเบียนกรมตำรวจเนี่ยมาเป็นกรรมการด้วยคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำเนี่ยมีอำนาจหน้าที่หลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดท้องที่ที่จะอนุญาตให้ตั้งโรงรับจำนำการกำหนดนะครับจำนวนโรงรับจำนำในท้องที่ที่เห็นสมควรการพิจารณาคำขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำหรือคำขอย้ายสถานที่ตั้งโรงรับจำนำหรือการดำเนินการอย่างอื่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายโรงรับจำนำนี่เองครับนักศึกษาเช่นเดียวกันนะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยกฎหมายกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการนอกจากรักษาการแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยยังมีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งนะครับเจ้าพนักงาน2 ประเภท1คือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตและ2เจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำนะครับเรามาดูนะครับประการแรกนะครับเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตได้รับแต่งตั้งโดยมท.1หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในที่นี้นะครับใครคือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตถ้าในเขตกรุงเทพมหานครนะครับมท.1จะตั้งอธิบดีกรมการปกครองเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตถ้าเป็นจังหวัดอื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆเป็นผู้ออกใบอนุญาตนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยยังมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการแต่งตั้งเจ้างานตรวจโรงรับจำนำในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยมท.1จะตั้งนะครับข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการปกครองตั้งแต่ระดับ4ขึ้นไปจนถึงอธิบดีกรมการปกครองถ้าในเขตจังหวัดอื่นๆนะครับจะตั้งแต่ปลัดอำเภอในท้องที่นั้นๆ นะครับไปจนถึงในอำเภอและปลัดจังหวัดทำหน้าที่เป็นเจ้างานตรวจรับจำนำไม่ว่าจะเป็นเจ้างานผู้ออกใบอนุญาตหรือเจ้างานผู้ตรวจลงรับจำนำนะครับได้รับแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อมานะครับเป็นเรื่องของการตั้งโรงรับจำนำและการดำเนินการทั่วไปนักศึกษาครับหลักเกณฑ์อย่างที่เมื่อครู่ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยจะเห็นได้ว่าการตั้งโรงรับจำนำเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่กฎหมายควบคุมดังนั้นค่อนข้างชัดเจนว่ากฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงรับจำนำเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตพูดง่ายๆคือใครจะเปิดกิจการโรงรับจำนำได้นั้นจะต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตเพื่อให้มีการจำนำงานผู้ออกอนุญาตเนี่ยถ้าในกรุงเทพเพื่ออธิบดีกรมการปกครองถ้าจังหวัดอื่นก็คือผู้ว่าจะทำหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตนะครับหลักการนะครับในเรื่องของการอนุญาตเนี่ยภายใต้กฎหมายก็บอกว่าสถานที่ตั้งโรงรับจำนำเนี่ยที่ขออนุญาตเนี่ยจะต้องมีระยะตามทางเดินถึงกันที่ใกล้ที่สุดห่างจากโรงรับจำนำที่ได้รับ
อนุญาตให้ตั้งอยู่ก่อนแล้วเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า500เมตรพูดง่ายๆก็คือภายในระยะเดินเนี่ยระยะครึ่งกิโลนะครับ500เมตรเนี่ยนะครับภายในระยะครึ่งกิโลจะต้องไม่มีโรงรับจำนำซ้ำกันควรที่จะห่างออกไปห่างออกไปไม่น้อยกว่า500เมตรเพื่อเป็นการจำกัดการเกิดขึ้นของโรงรับจำนำไม่ใช่เปิดขึ้นมาเยอะติดกันนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วสถานธนานุบาลสถานของเทศบาลที่เปิดนะครับเห็นอยู่ใกล้ๆกับโรงรับจำนำเอกชนเลยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยได้หรือเปล่าถ้าอย่างนี้ได้นะครับนักศึกษาครับเพราะว่าพระราชกำหนดโรงรับจำนำเนี่ยกำหนดข้อยกเว้นเอาไว้ว่าถ้าเป็นสถานที่ตั้งโรงรับจำนำของเทศบาลหรือทางราชการเนี่ยนะครับต่อให้ใกล้กับของเอกชนเนี่ยก็ทำได้หรือสถานที่ตั้งโรงรับจำนำเนี่ยใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่กฎกระทรวงใช้บังคับนั่นก็คือก่อนวันที่26มีนาคม2520กฎกระทรวงนี้กำหนดในเรื่องของไม่น้อยกว่า500เมตรนะครับถ้าตั้งก่อนหน้านี้นะครับสามารถที่จะอยู่น้อยกว่า500เมตรได้นั่นคือข้อยกเว้นนั่นเองครับ นักศึกษาครับใครที่จะขออนุญาตในการตั้งโรงรับจำนำเนี่ยกฎหมายกำหนดคุณสมบัติเอาไว้7ประการประการแรกนะครับคนที่จะขอตั้งโรงรับจำนำได้เนี่ยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีโดยหลักการทั่วไปก็คือเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายนะครับประการที่2ก็คือจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีอันนี้เป็นดุลพินิจนะครับแต่ต้องไม่เสื่อมเสียแล้วไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี3ครับไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบลักษณะที่มีอาการทางจิตคุ้มดีคุ้มร้ายเนี่ยนะครับก็ต้องห้ามนะครับ4ครับไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือคนที่มีฐานะการเงินที่ถูกฟ้องล้มละลายนะครับภายใต้กฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย5ครับไม่เคยต้องโทษรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ความผิดที่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท6ครับไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำและ7ไม่มีพฤติการอันก่อกวนทำลายเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ7ประการนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เจ้าหน้างานผู้ออกอนุญาตเนี่ยนำมาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นขอว่ามีสมบัติเป็นไปตามสิ่งที่กฎหมายกำหนดหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับเจ้าพนักงานผู้ออกอนุญาตก็จะสามารถออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอได้ครับนักศึกษาครับเมื่อได้รับอนุญาตแล้วเราก็สงสัยว่าอนุญาตครั้งหนึ่งเนี่ยมีอายุนานเท่าไหร่นะครับใบอนุญาตโรงรับจำนำเนี่ยนะครับกฎหมายกำหนดอายุเอาไว้ก็คือให้ใช้ได้ถึงวันที่31ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาตใช้ได้นะครับถึงวันที่31ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาตนั่นก็หมายความว่าถ้าหากว่าเวลาจะขอนะครับเขาจะขอช่วงต้นปีเขาจะขอช่วงต้นปีเพื่อให้ไปชนวันที่31ธันวาคมของปีที่บอกออกใบอนุญาตนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามีเวลาอนุญาตถึงยังไงก็ไม่เกิน1ปีนะครับอายุการอนุญาตก็จะคล้ายๆกับใบอนุญาตขายทอดตลาดราคาของเก่านะครับกำหนดในลักษณะที่คล้ายกันนะครับและเช่นเดียวกันก็คือต่อได้นะครับต่อได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่ากฎหมายเข้ามาควบคุมเยอะหน่อยก็คือต้องขอทุกปีนั่นเองนะครับต้องขอทุกปีเพื่อให้มีการกำกับดูแลนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของการดำเนินการทั่วไปเนี่ยในการดำเนินการทั่วไปกฎหมายโรงรับจำนำเนี่ยกำหนดให้ตัวผู้รับจำนำต้องจัดให้มีป้ายคำว่าโรงรับจำนำนักศึกษาจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ประชาชนจะรู้ว่าเป็นโรงรับจำนำเนี่ยเขารู้จากป้ายนะครับเขียนไว้ตัวใหญ่เลยว่าโรงรับจำนำตามลักษณะที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตกำหนดแสดงไว้ในที่เปิดเผยหน้าโรงรับจำนำส่วนใหญ่เขาติดไว้ที่หน้าโรงเลยนะครับว่าโรงรับจำนำนะครับคนทั่วไปก็จะได้เข้าใจว่านี่คือสถานที่ที่สามารถเอาสังหาริมทรัพย์ไปจำนำได้ในขณะเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเป็น
การตั้งโรงรับจ

นําของราชการเนี่ยเขาจะใช้คําอะไรส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้คําว่าโรงรับจํานํานะครับกฎหมายก็บอกเหมือนกันว่าในกรณีของเทศบาลหรือทางราชการที่ตั้งโรงรับจํานําเนี่ยเทศบาลหรือทางราชการอาจใช้คําอื่นแทนโรงรับจํานําก็ได้แต่ต้องเป็นคําที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำให้ใช้ได้ก็เคยมีการใช้คำว่าสถานธนานุเคราะห์นะครับเทศบาลก็สามารถตั้งขึ้นมานะครับแต่ไม่ใช้โรงรับจำนำนะครับเป็นต้นนะครับสถานธนานุบาลนะครับของเทศบาลเป็นต้นต่อมาครับนักศึกษามีกฎหมายโรงรับจำนำเนี่ยก็มีการบัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่เขาต้องการควบคุมการเปิดเขาต้องการควบคุมในส่วนของหลักการทั่วๆไปเนี่ยในขณะเดียวกันกฎหมายก็คำนึงถึงสถานที่เก็บด้วยเขามองว่าถึงยังไงก็ตามเนี่ยทรัพย์สินนั้นเนี่ยไม่ใช่ของโรงรับจำนำเป็นทรัพย์สินของใครก็ตามของประชาชนที่เอามาจำนำดังนั้นสถานที่ควรที่จะมีความมั่นคงปลอดภัยสักหน่อยนึงนะครับกฎหมายก็เลยกำหนดว่าพื้นที่ที่เก็บของเบ็ดเสร็จเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า128ตารางเมตร128ตารางเมตรนะครับนั่นก็คือลักษณะของโดยประมาณนะครับก็เหมือนพื้นที่ของบ้านโดยลักษณะทั่วๆไปที่มีขนาดประมาณ128ตารางเมตรใหญ่พอควรนะครับควรจะใหญ่นะครับเพราะบางครั้งทรัพย์ที่จำนำเนี่ยอาจจะเป็นทีวีตู้เย็นนะครับทีวีตู้เย็นถ้าเอาเป็นกำหนดไว้ห้องเล็กๆเนี่ยก็อาจจะไม่พอเขาก็เลยกำหนดว่าพื้นที่เก็บของเบ็ดเตล็ดเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า128ตารางเมตรก็อาจจะประมาณ10กว่าเมตรคูณ10กว่าเมตรนะครับคูณกันไม่น้อยกว่า120ตารางเมตรมากกว่านี้ก็ได้แต่ขั้นต่ำจะต้องไม่น้อยกว่า120ตารางเมตรทำยังไงกับทรัพย์สินที่มีค่านะครับทรัพย์สินที่มีค่าเนี่ยก็ไม่ควรจะมารวมกับทีวีตู้เย็นหรือหม้อหุงข้าวนะครับหรือไมโครเวฟนะครับของที่มีค่าเนี่ยควรที่จะมีการเก็บไว้ในห้องนิรภัยในส่วนของห้องนิรภัยเช่นกันพระราชบัญญัติโรงรับจำนำเนี่ยก็กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีขนาดที่ไม่ต่ำกว่า16ตารางเมตรโดยมีด้านใดด้านหนึ่งไม่ต่ำกว่า4เมตรนั่นก็คือนักศึกษาครับจะเป็น2คูณ8ไม่ได้นะครับ2เมตรคูณ8เมตร2 8 8 2 16เหมือนกันแต่ว่ามันมีด้าน2เมตรไม่ได้กฎหมายบอกว่าต้องมีด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า4เมตรนะครับทางที่ดีที่สุดก็คือที่เป็นมาตรฐานที่สุดก็คือห้องขนาด4เมตรคูณ4เมตร4 4 16ไป16ตารางเมตรจะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องไม่น้อยกว่าไม่ต่ำกว่า16ตารางเมตรและจะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งของด้านเนี่ยไม่ต่ำกว่า4เมตรนะครับห้องมาตรฐานห้องนิรภัยมาตรฐานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ขนาด4คูณ4เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายมากกว่านี้ได้ครับนอกเหนือจากป้ายรองรับจำนำครับกฎหมายว่าด้วยรองรับจำนำเนี่ยก็บอกว่าผู้รับจำนำต้องจัดให้มีป้ายอัตราดอกเบี้ยเขียนอัตราดอกเบี้ยต้องเป็นภาษาไทยนะครับตามลักษณะที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตกำหนดแสดงไว้ที่เปิดเผยภายในรองรับจำนำเขียนดอกเบี้ยเอาไว้เลยเป็นภาษาไทยนะครับว่าตอนนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับเขียนอัตราดอกเบี้ยให้ชัดเจนในพื้นที่รองรับจำนำการคิดดอกเบี้ยคิดยังไงนะครับตรงนี้ค่อนข้างเป็นสาระสำคัญนักศึกษาดูนิดนึงนะครับกฎหมายห้ามมิให้ผู้รับจำนำหรือทำการเรียกหรือรับดอกเบี้ยเกินอัตราดังต่อไปนี้วงเล็บ1ถ้าเงินต้นไม่เกิน 2,000 บาทดอกเบี้ยนะครับร้อยละ2ต่อเดือนนะครับถ้าเงินต้นไม่เกิน 2,000 บาทนะครับดอกเบี้ยนะครับไม่เกินเรียกดอกเบี้ยได้นะครับร้อยละ2ต่อเดือนแต่ถ้าส่วนที่เกิน 2,000 บาทเนี่ยเรียกส่วนที่เกิน 2,000 บาทได้ร้อยละ 1.25ส่วนที่เกิน 2,000 บาทเกินได้เท่าไหร่ถึงยังไงก็ต้องไม่เกิน 100,000 บาทนักศึกษาจำง่ายๆก็คือส่วนแรกถ้าดูจากเงินต้น 2,000 บาทนี้เรียกได้ร้อยละ2ส่วนที่เกิน 2,000 บาทถึง 100,000 บาท
จะเป็น 3,000 จะเป็น 5,000 เป็น 10,000 เป็น 50,000 หรือเป็น 100,000 นะครับส่วนที่เกินตรงนี้เรียกได้ร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนะครับเป็นภาษาง่ายๆที่เรียกกันก็ทั่วไปก็คือ1บาทสลึงนั่นเองนักศึกษาครับกฎหมายก็กำหนดรายละเอียดไว้อีกนิดนึงได้ว่าการคิดดอกเบี้ยสำหรับกรณีที่ไม่ครบเดือนเนี่ยถ้าไม่เกิน15วันให้คิดเป็นครึ่งเดือนครับแต่ถ้าเกิน15วันเนี่ยให้คิดเป็น1เดือนนะครับเศษของ1สตางค์ให้ปัดทิ้งไปนะครับในกรณีของผู้รับจำนำได้รับเงินหรือทรัพย์สินอื่นเนื่องจากการรับจำนำนอกจากดอกเบี้ยให้ถือว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สินนั้นเนี่ยเป็นดอกเบี้ยด้วยนี่คือข้อกำหนดในส่วนของดอกเบี้ยต่อมาครับนักศึกษากฎหมายกำหนดข้อห้ามมิให้ผู้รับจำนำกระทำการดังต่อไปนี้กำหนดไว้5ประการ1รับจำนำหรือให้ถ่ายทรัพย์สินจำนำในระหว่างเวลา 18:00 น.ถึง 8:00 น.นักศึกษาครับตรงนี้เป็นสาระสำคัญในเรื่องของการเปิดปิดโรงรับจำนำนะครับส่วนใหญ่ก็จะเปิดหลัง 8:00 ไปจนถึง 18:00 นะครับ 18:00 ถึง 18:00นะครับเปิดก่อนหน้านี้ไม่ได้ปิดหลังจากนี้ไม่ได้เช่นกันนะครับ2นะครับรับจำนำสิ่งของจากภิกษุสามเณรหรือเด็กอายุต่ำกว่า15ปีกฎหมายคำนึงถึงตรงนี้ด้วยว่าห้ามรับทรัพย์จำนำจากภิกษุสามเณรหรือเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะครับ3ครับรับจำนำสิ่งของที่เห็นได้ว่าเป็นของที่ใช้ในราชการหรือสิ่งของที่ได้รับแจ้งตามมาตรา21สิ่งของราชการเนี่ยบางทีมีคนเอาฝาท่อเทศบาลหรืออะไรเนี่ยมาจำนำนะครับนั่นคือสิ่งที่โรงงานต้องปฏิเสธนะครับหรือสิ่งใดที่เห็นว่ามีหมายเลขครุพันธ์ของราชการติดอยู่นะครับถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่านั้นมีการสิ่งนั้นมีการจำหน่ายแล้วนะครับก็ต้องห้ามมิให้รับจำนำนะครับต่อมาครับกฎหมายห้ามนำทรัพย์สินจำนำออกนอกโรงรับจำนำเว้นแต่นำมาเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายหรือโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตหรือเพื่อให้พ้นภัยอันตรายอันร้ายแรงซึ่งผู้รับจำนำจะป้องกันด้วยวิธีอื่นไม่ได้และสุดท้ายนะครับห้ามมิให้ผู้รับจำนำประกอบธุรกิจซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการรับจำนำหรือการขายทรัพย์สินจำนำที่หลุดเป็นสิทธิ์แล้วในบริเวณโรงรับจำนำห้ามประกอบอาชีพอื่นนะครับทำโรงรับจำนำอย่างเดียวนะครับต่อมาครับเป็นมาตรการในการควบคุมดูแลการรับจำนำตรงนี้เป็นการกำกับดูแลเป็นการกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการโรงรับจำนำบทบัญญัติมีการกำหนดว่ากรณีถ้าหากว่ามีเหตุสงสัยว่าสิ่งของที่มีผู้นำมาจำนำเนี่ยเป็นสิ่งของที่ผู้ได้มาโดยการกระทำความผิดให้ผู้รับจำนำแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจท้องที่ทันทีบางทีนะครับจะมีการรับแจ้งของที่มีการขโมยมานะครับของที่มีการชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์มาเป็นบัญชีว่าเป็นอย่างรูปพรรณชื่อนี้นะครับก็จะมีการแจ้งไปยังโรงรับจำนำหรือถ้าหากว่าผู้ประกอบกิจการโรงรับจำนำเห็นว่าทรัพย์นี้ดูแล้วน่าสงสัยนะครับดูแล้วคนที่เอามาจำนำเนี่ยมีพฤติการที่ไม่ค่อยนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพูดง่ายๆคือเป็นเหตุสงสัยเนี่ยผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่นะครับที่จะต้องแจ้งนะครับฝ่ายปกครองหรือตำรวจเข้ามาตรวจสอบว่าตกลงทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่มีการที่มีปัญหาหรือเปล่านะครับต่อมาครับเป็นหลักเกณฑ์ที่ผู้รับจำนำต้องไม่ยอมให้ถ่ายทรัพย์สินจำนำเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้สมการนะครับ1คือผู้รับจำนำได้รับแจ้งจากฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับว่าทรัพย์นั้นเป็นสิ่งที่ได้มาจากการกระทำความผิดหรือผู้รับจำนำนี่มีเหตุเชื่อหรือสงสัยได้ว่านะครับทรัพย์จำนำหรือตั๋วจำนำเนี่ยเป็นของที่ได้มาจากการกระทำความผิดนะครับนั่นเองนั่นคือสิ่งที่กฎหมายกำกับเอาไว้ต่อมาครับเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของทรัพย์จำนำหลุดพูดง่ายๆก็คือหลุดนะครับเมื่อจำนำไปแล้วไม่ถ่ายตามกำหนดเนี่ยจะหลุดเนี่ยไม่ใช่เป็นการหลุดโดยอำเภอใจของตัวผู้รับจำนำนะครับกฎหมายก็ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของทรัพย์จำนำหลุดเอาไว้4ประการกำหนดเงื่อนไขเอาไว้1คือถ้าหากว่าผู้จำนำ
ขาดส่งดอกเบี้ยเป็นเวลากว่า4เดือนเป็นเวลากว่า4เดือนถือได้ว่า

เข้าหลักเกณฑ์ข้อแรกแล้วนะครับข้อ2ครับผู้รับจำนำได้ทำบัญชีทรัพย์จำนำที่ผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ยนั้นยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตขาดส่งไม่พอต้องยื่นต่อพนักงานผู้ออกใบอนุญาตนะครับ3ครับผู้รับจำนำได้ปิดประกาศบัญชีไว้ณที่เปิดเผยที่โรงรับจำนำนั้นตามแบบและวิธีการในกฎกระทรวงปิดเอาไว้ว่าทรัพย์นี้นะครับหลุดนะครับจะหลุดแล้วนะครับและ4นะครับ

ไว้ให้เวลาอีก30วันถ้าไม่ถ่ายภายในกำหนดนั้นจึงจะเรียกได้ว่าเป็นทรัพย์จำนำรถนะครับผู้รับจำนำก็สามารถเอามาดำเนินการต่อไปได้นะครับแต่การจะเป็นทรัพย์จำนำรถเนี่ยไม่ใช่ว่าหลุดง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าไม่ถ่ายแล้วหลุดนะครับต้องเป็นไปตามเงื่อนไข4ประการที่อาจารย์ได้กล่าวถึงครับ ต่อมาเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของการควบคุมเจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเนี่ยมีอำนาจเข้าไปในโรงรับจำนำนะครับเพื่อตรวจไม่ว่าจะเป็นทรัพย์จำนำหรือเอกสารเนี่ยนะครับตรวจได้แล้วก็ผู้ประกอบการต้องให้ความสะดวกในเรื่องของการตรวจด้วยเพราะบางครั้งนึงเนี่ยนะครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยได้รับแจ้งมาว่ามีทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดแล้วก็ทางฝ่ายผู้รับจำนำเนี่ยก็อาจจะไม่ทราบไปตรวจดูนะครับตรวจดูผู้ประกอบกิจการก็จะต้องให้ความสะดวกนะครับให้ความอำนวยความสะดวกให้ไม่ใช่คือเรื่องอะไรนะครับเพื่อไปดูว่าทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยนะครับโอเคหรือเปล่านะครับไม่เป็นทรัพย์ที่ได้รับแจ้งนั่นเองนะครับเป็นไงครับนักศึกษาบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับโรงรับจำนำเนี่ยก็ไม่ยากนะครับก็ไม่ยากเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยนะครับสำคัญคือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของกรมการปกครองนะครับของกระทรวงมหาดไทยที่มากำกับดูแลเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยนะครับในสังคมในภาพรวมนั้นเองนะครับนักศึกษาก็ลองศึกษาเอกสารในหน่วยที่7ประกอบกับสิ่งที่ได้รับฟังจากอาจารย์นะครับก็จะได้รายละเอียดที่เพิ่มขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายครับก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีนะครับพบกันไม่ว่าจะเป็นหน้าจอหรือการพบกันในการเรียนสอนเสริมที่สักวันนะครับหลังจากวันนี้ซึ่งอยู่ในช่วงโควิดเนี่ยเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นนะครับเราก็คงได้พบปะออนไซต์กันครับสวัสดีครับ

0: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา SC Channel
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอนุพันธ์แล้วก็การประยุกต์นะครับตอนที่1นะครับเราจะพูดถึงเรื่องลิมิตมาดูความหมายของคำว่าลิมิตกันก่อนนะครับลิมิตนะครับก็คือการหาค่าของฟังก์ชันนะครับของจุดที่มันใกล้เคียงกับจุดที่ไม่มีค่านะครับอย่างเช่นกรณีในภาพนี้นะครับพวกเราก็จะเห็นว่านะครับจุดที่หาไม่ได้นะก็คือจุดนี้จุดที่ผมวงกลมนะครับก็คือจุดที่ x นะครับเท่ากับ1จะเห็นว่าจุดนี้นะครับในกราฟตัวในกราฟเองเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะเป็นวงกลมอยู่แสดงว่ากราฟไม่ต่อเนื่องในจุดนี้นะครับแต่ว่าจุดอื่นหาได้หมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับการหาลิมิตก็คือว่าเราจะเป็นการหาจุดที่ใกล้จุดที่เราหาไม่ได้ก็คือเป็นการหาค่าที่มันจะเข้าใกล้จุดที่เป็นจุดที่1ในกราฟตัวนี้นะครับ

ต่อไปนะครับเวลาหาลิมิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในหนังสือนะครับมันจะมีวิธีการพรูฟอยู่นะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนะครับเขาจะสรุปออกมาเป็นกฎในการหาลิมิตนะครับซึ่งจะทำง่ายๆเวลาเราหาจะหาพวกกฎลิมิตพวกนี้นะครับตัวอย่างนะตัวอย่างแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นนะไอตัวส่วนของไอตัวกฎของการหาลิมิตนะครับไอตัวกฎที่สำคัญนะครับก็คือกฎที่ L1 ตัวนี้นะสำคัญนะครับก็คือ L1 นะครับ L1 ตัวนี้นะครับแล้วก็ L2 ที่เราใช้กันส่วนใหญ่นะครับส่วน L3 L4 แล้วก็ L5 L6 เนี่ยนะครับเป็นอะไรที่นะครับcommon sense เหมือนเป็นบวกลบคูณหารทั่วไปนะครับฉะนั้นเรามาดูกันนะครับว่าเราจะหานะครับลิมิตได้ยังไงจากฟังก์ชันที่เขากำหนดมาให้นะครับตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่านะครับจงหาลิมิตนะครับนะของ x กำลัง2บวก x ลบ6นะครับหารด้วย x ลบ2อ่ะนะครับตรงนี้นะนะครับแล้วก็หารด้วย x ลบ2นะครับเราจะเห็นสังเกตนิดนึงนะครับว่านะไอตัวของไอตัวฟังก์ชันนี้นะครับเป็นฟังก์ชันที่ไม่ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ2เห็นไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ x เท่ากับ2นะครับความหมายก็คือว่ามันจะตัวล่างมันจะเป็น0ทันทีนะครับถ้าเกิดเราแทนค่าด้วย x เท่ากับ2ถูกไหมครับนะ2ก็ไปนะครับลบ2นะครับจะมีค่าเท่ากับ0ซึ่งจะไม่นิยามในคณิตศาสตร์นะครับฉะนั้นเนี่ยคำถามต่อมาเอแล้วเราจะหาจุดที่ x เท่ากับ2ได้ยังไงนะครับคำตอบก็คือหาไม่ได้นะแต่ว่าเราจะพอจะหาค่าที่มันใกล้เคียงจุด2ได้วิธีการหาก็คือเราจะเทคลิมิตนะครับเราจะใส่ลิมิตเข้าไปตรงนี้นะครับนะใส่ลิมิตของฟังก์ชันนี้เข้าไปนะครับที่จุดนะครับเห็นไหมครับ x นะครับเข้าใกล้2นะครับมันเป็น2ไม่ได้อยู่แล้วต้องเข้าใกล้2อย่างเดียวฉะนั้นมาดูวิธีการหานะครับว่าเราจะหาได้ยังไงนะครับเอาละจากตัวโจทย์เดิมนะวิธีการก็คือว่านะครับเราก็อ่ะวิธีการก็คือว่าเราก็จะเอาตัว x กำลัง2นะครับ x กำลัง2นะครับตั้งโจทย์มาก่อนนะครับบวก x ลบ6หารด้วย x ลบ2นะครับจะเห็นว่านะครับนะไอตัวส่วนข้างบนนะครับส่วนข้างบนตัวนี้นะเราสามารถแยกตัวประกอบได้ตรงนี้เนี่ยพวกเราต้องใช้นะครับความรู้ในเรื่องของแยกตัวประกอบให้ได้นะครับถ้าเกิดเราแยกตัวประกอบถูกไหมครับเราแยกออกมาเป็น2พจน์นะ2พจน์และหารด้วย x ลบ2นะครับตั้งเหมือนเดิมอย่างนี้ x กำลัง2บวก x ลบ6นะถ้าเกิดแยกออกมาก็จะเป็นนะเราก็จะใส่ x เข้าไปก่อนตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวพวกเราไปทวนนะครับว่าแยกตัวประกอบยังไงนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้ก็คือตัวบวกนะครับเห็นไหมครับตัวบวกตัวเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นบวก3ถูกไหมครับกับลบ2นะครับเพราะว่าบวก3ลบ2คูณแล้วได้ลบ6นะครับจะเห็นว่านะครับหลังจากมีการแยกตัวประกอบนะครับมันจะตัดกันได้ถูกไหมครับตัวนี้นะการคูณนะเมื่อไหร่ข้างบนคูณกันและข้างล่างเนี่ยมีตัวประกอบของตัวคูณข้างบนนะมันก็จะตัดกันได้ฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ส่วนของฟังก์ชันนี้นะฟังก์ชันนี้นะซึ่งจะเห็นว่ามันซับซ้อนนะจริงแล้วเนี่ยพอมันตัดกันได้เนี่ยมันจะเหลือแค่ x บวก3เท่านั้นพอ x บวก3มันก็ง่ายแล้วสิคราวนี้ถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่มีตัวหารแล้วนะครับพอไม่มีตัวหารเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจถูกไหมครับว่าค่าอะไรที่ทำให้ตัวหารเป็น0ฉะนั้นเนี่ยเราก็เทคลิมิตได้เลยนะครับก็ลิมิตได้เลยนะครับลิมิตนะครับเมื่อ x นะครับเข้าใกล้2ของฟังก์ชันนะครับที่เราลดรูปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นะก็เป็น x บวก3นะเท่ากับนะครับจากสูตรเมื่อกี้นะครับ L2 จำได้ไหมครับ L2 เมื่อกี้นะเราก็แทนค่าไปเลยนะครับแทนค่าตัว x นะครับนะเท่ากับ2เนี่ยเข้าไปในสมการตัวนี้นะคำตอบก็คือนะครับก็คือ x เท่ากับ2นะครับบวกด้วย3คำตอบก็คือ6โทษทีนะครับคำตอบก็คือ5นะครับ5นี่คือเป็นคำตอบนะครับฉะนั้นเนี่ยค่านะครับค่าของฟังก์ชันนี้นะที่ x เข้าใกล้2เนี่ยมีค่าเท่ากับ5ครับจากโจทย์ที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่านะครับตรงนี้แหละเป็นเนื้อหาที่สำคัญนะครับของตอนที่1ต่อไปจะเป็นตอน

ที่2นะครับเรื่องของอนุพันธ์มาดูความหมายนะครับว่าอนุพันธ์คืออะไรนะครับอนุพันธ์ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับของฟังก์ชันนะที่จุดใดๆนะครับเราจะเห็นว่าในรูปนะครับนะฟังก์ชันเป็นฟังก์ชัน f นะครับฟังก์ชันอะไรก็ได้นะครับจากนั้นจะเห็นว่านะครับตัวอนุพันธ์เนี่ยนะครับที่จุดสีแดงๆตัวนี้นะที่จุดแดงๆตัวนี้นะครับนะความหมายก็คือว่าเราจะหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของมันนะครับว่าจุดนี้นะครับมันมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นหุ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเราสามารถรู้ได้เลยว่าอ๋อถ้าเป็นเคสอย่างนี้นะแสดงว่ามันอยู่ในช่วงของการลดลงนะครับเราจะเห็นว่าตัวสโลปนะสโลปนะครับมันลดลงถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจุดนี้จุดนี้นะครับจุดนี้นะจะเห็นว่าสโลปมันจะขึ้นนะครับจะเห็นว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยเป็นลักษณะของทางบวกนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอตัวอนุพันธ์เนี่ยนะครับมันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับมาดูแนวโน้มนะครับของการเปลี่ยนแปลงนะครับของฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันเป็นอะไรก็ได้นะครับต่อไปมาดูสัญลักษณ์กันเรามาดูข้างล่างนะครับสัญลักษณ์นะครับตัวนี้นะก็คือนะครับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f นะครับที่จุดนะครับ x เท่ากับใดๆก็คือจุด x ตรงนี้นะครับโดยมีสัญลักษณ์ที่สำคัญก็คือตัวแดดตัวนี้นะเราจะเรียกมันว่าดิฟนะครับก็คือว่าเราบอกว่าเวลาเราหาอนุพันธ์เนี่ยของฟังก์ชัน f เนี่ยเราก็จะบอกว่าดิฟนะครับของฟังก์ชัน f นะครับหรือนะหนังสือบางเล่มอาจจะใช้ตัวนี้นะครับก็คือ d นะครับตัว d นะ d นะครับตัวนี้คือ f(x) นะครับแล้วก็ by dx นะปกติแล้ว f(x) เนี่ยตัวนี้นะครับมันจะเป็นค่าของ y นะครับส่วนใหญ่เราก็จะพูดคำว่า dy by dx นะครับซึ่งความหมายก็คือว่าเป็นการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชัน fx นั่นเองเมื่อเทียบกับ x ครับอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันหรือว่า3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องที่1ก็คืออนุพันธ์ของฟังก์ชันพหุนามทั่วๆไปนี่แหละอันที่2นะครับหรือว่าเรื่องที่2ก็จะเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่เป็นลอการิทึมนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็จะเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับนะซึ่งจะมีความสำคัญเท่าๆกันนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในหน่วยนี้หรือว่าในตอนนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำให้ได้ก็คือว่านะครับต้องหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันอะไรก็ตามมาดูเรื่องแรกกันก่อนนะครับก็คืออนุพันธ์ของฟังก์ชันพหุนามนะปกติแล้วเราสามารถใช้ลิมิตในการที่เราจะหาอนุพันธ์ได้แต่ว่ามันจะยุ่งยากเกินไปฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยออกมาเป็นสูตรนะครับนะเพื่อจะได้ง่ายต่อการที่เราจะแก้ปัญหาของอนุพันธ์เหล่านี้นะครับนะสูตรที่จำเป็นก็คือมี4สูตรด้วยกันแหละนะครับก็คือสูตรที่1นะ d1 ตัวนี้นะ d1 นะครับก็คือเป็นการหาอนุพันธ์ของค่าคงที่นะตัว c ก็คือค่าคงที่นะครับต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าพวกเราเจอตัว c เมื่อไหร่ความหมายก็คือค่าคงที่หรือค่าคงตัวนั่นเองนะครับค่าคงที่คือมันไม่เปลี่ยนตามตัวแปรนะครับโอเคไหมครับนะต่อไปนะครับ d2 นี่แหละเป็นสูตรที่ค่อนข้างจะสำคัญนะครับที่พวกเราจะต้องจำนะครับถ้าไม่จำก็ต้องใช้ให้เป็นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในข้อสอบเนี่ยนะครับจะมีสูตรให้อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยพวกเราต้องแอพพลายได้นะครับก็คือนะครับดิฟนะผมพูดย่อๆว่าดิฟนะครับดิฟของ x กำลัง n นะครับจะมีค่าเท่ากับ n นะครับแล้วก็ x กำลัง n ลบ1นะครับก็คือเอาตัว n มาไว้ข้างหน้านะครับแล้วตัวมันยกกำลังลบด้วย1นะครับต่อไปก็เป็น d3 นะครับ d3 ก็คือบวกลบปกติครับนะครับเหมือนเป็นบวกลบคูณหารปกตินี่แหละนะต่อไป d4 ครับ d4 ก็คือถ้าเกิดเรามีค่าคงที่หรือค่าคงตัวอยู่ข้างหน้านะครับถอดมันออกมาได้เลยนะครับคำว่าถอดหมายถึงว่ายกไปข้างหน้าได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ไปดิฟตามไปดิฟไอตัว fx ตัวนี้เอาละต่อไปมาดูตัวอย่างกันนะตัวอย่างก็คือนะครับจงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้นะฟังก์ชันที่เขากำหนดให้มาคือตัวนี้ 3x กำลัง4นะครับลบ 2x กำลัง2บวก 5x ลบ3นะอันนี้คือจริงๆแล้วตรงนี้จะมี2ข้อด้วยกันนะข้อที่1นะครับจงหาอนุพันธ์อันที่2นะครับจงหานะครับอนุพันธ์ที่จุดที่ x เท่ากับลบ1นะครับเขาจะถามนะครับว่าจุดที่ x เท่ากับลบ1เนี่ยค่าของฟังก์ชันเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับ
จากตัวอย่างนะครับเรามา

ว่าจะทำกันยังไงนะครับนะเราก็ตั้งก่อนเลยนะครับอันดับที่1 นะครับเราตั้งก่อนเลยนะว่าฟังก์ชันที่เขาให้มาคืออะไรนะครับฟังก์ชันก็คือ3นะครับ x กำลัง4ลบด้วย2 x กำลัง2นะครับบวกด้วย5 x นะครับลบ3จากนั้นนะครับเราครับก็คือหาไอ้ตัว dif ตัวนี้นะหรือว่า dy by dx หรืออนุพันธ์ของฟังก์ชัน fx นี่แหละนะเวลาเราเขียนนะครับเราจะเขียนอย่างนี้นะ d แล้วก็ dx ไปก่อนนะเสร็จแล้วฟังก์ชันของอะไรนะครับก็คือ fx ตัวนี้นะต่อไปเราก็ตามเข้าไปครับตามเข้าไปนะนะจะได้เป็นสเต็ปนะครับก็คือฟังก์ชันอะไรครับก็คือ3 x กำลัง4นะครับลบด้วย2 x กำลัง2นะครับแล้วก็บวกด้วย5 x แล้วก็ลบ3เอาละคราวนี้เมื่อเจออย่างนี้นะครับสูตรที่เราจะต้องทำอันดับที่1ก็คือการกระจายเข้าไปครับนะเมื่อกี้นะครับนะสูตรของถ้าเกิดพวกเราจำได้นะครับนะก็จะมีการกระจายเข้าไปเมื่อกี้นะครับก็คือสูตรที่ d 3เมื่อกี้D3 เมื่อกี้ตรงนี้นะครับ D3 ตรงนี้นะ D3 นะครับD3 ก็คือเราก็จ่ายเข้าไปนะจะมีค่าเท่ากับนะฟังก์ชันก็คือ 3 x กำลัง 4นะครับลบนะกระจายตัวที่2ออกไปอีกนะครับก็เป็น2นะครับนะ dx นะครับx กำลัง2จริงๆแล้วตัวนี้นะครับผมอาจจะข้ามขั้นตอนไปนิดหนึ่งนะครับเราถอดไอ้ตัว2ออกมาข้างนอกครับนะจากนั้นบวกนะครับด้วย dx นะครับ 5x แล้วก็บวกด้วยนะครับ dx นะครับแล้วก็3นะครับตัวที่นะครับตรงนี้นะเป็นสอเป็นลบนะครับเป็นลบนะครับจากนั้นนะครับจะเห็นว่าจากสูตรนะครับนะเราเอาไปไว้ข้างหน้านะก็เป็น3นะครับเราทำเหมือนเดิมนะครับนะไอตัว d x กำลัง4แล้วก็ไอตัว d by dx นะครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมันก็คือเอา4ลงมาข้างหน้านะครับแล้วตัวมันลบด้วย1นะครับ4ลบ1นะลบด้วย2นะครับไอตัวนี้นะไอตัวนี้มันก็คือนะครับเอา2ถูกไหมครับ2ยกลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ตัว x ตัวมันนะครับนะกำลังลบด้วย1นะแล้วก็บวกด้วย5ออกมาข้างนอกเหมือนเดิมนะครับ5ออกมาข้างนอกนะแล้วตัวมันก็คือนะครับ dx นะ dx นะครับตัว x ตรงนี้มันก็คือจริงๆแล้วมันก็คือ1นะครับลบด้วย1นะถูกมั้ยครับ1กับลบ1เนี่ยมันก็เจอกันก็เป็น0 x กำลัง0ก็คือก็จะกลายเป็น x กำลัง0ก็จะกลายเป็น1ถูกมั้ยครับอะไรก็ตามกำลัง0จะกลายเป็น1นะตัวนี้ก็จะเป็น1นะครับลบนะครับดิฟของค่าคงที่ก็เป็น0นะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับ3คูณ10คูณกับ4เป็น12นะครับ12นะครับ x กำลัง3ลบด้วย2คูณ2เป็น4นะครับ4นะแล้วก็ x ครับยกกำลัง x นะครับต่อไปบวกด้วย5คูณกับ1ก็เป็น5ครับนะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นคำตอบของอนุพันธ์นะของฟังก์ชันนี้ต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเขาจะถามต่อว่าไอ้ที่จุดที่ x เท่ากับลบ1นะครับนะไอ้ตัวอนุพันธ์เนี่ยนะครับหรือว่าฟังก์ชันนี้อนุพันธ์หลังจากการทำอนุพันธ์แล้วเนี่ยจะเป็นค่าเท่าไหร่นะครับวิธีการก็คือว่าเราก็แทนค่าลงไปแค่นั้นเองนะผมมาเขียนตรงนี้นะครับจากนี้นะครับเท่ากับ

12 x กำลัง3นะลบ4 x ผมยกมานะแล้วก็แทนค่าไปเลยครับอนุพันธ์ของเมื่อ x เท่ากับลบ1นะ12ลบ1กำลัง3ลบ4ลบ1นะครับบวกด้วย5จะมีค่าเท่ากับนะครับลบ1กำลัง3ก็เป็นลบ1นะครับก็คือ12นะครับลบ4นะครับคูณลบ1ก็เป็นบวก4นะนะครับแล้วก็บวก5นะครับอย่าลืมนะครับนี่ลบ12นะโทษทีนะนะครับคำตอบนะครับคำตอบก็คือนะครับลบ12บวกกับ9นะครับคำตอบก็คือลบ3นะครับนี่คือคำตอบนะครับต่อไปนะครับต่อไปจงหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันนะครับ 2x กำลังลบ3นะครับลบ x กำลัง1ส่วน4นะครับบวก3คูณด้วย root x ลบด้วย1นะครับทำเช่นเดียวกันนะครับทำเช่นเดียวกันนะครับก็คือเราก็สามารถนะครับ

ตรงนี้เราทำสามารถทำได้เร็วๆได้เลยนะครับก็คือว่า2มาไว้ข้างหน้าถูกไหมครับเอา3นะครับตบลงมานะลบ3ตบลงมานะครับส่วนตัว x นะครับก็เป็นลบ3ลบด้วย1นะครับตัวนี้นะเสร็จแล้วมาลบด้วย x x ตัวนี้นะครับ x ตัวนี้ก็คือ1ส่วน4นะครับตัว x มันนะครับก็คือยกกำลัง1ส่วน4ลบด้วย1นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยมาบวกด้วย3นะครับรูท x ก็คือ x กำลัง1ส่วน2นะครับฉะนั้นรูท1ส่วน2นะครับลบด้วย1ส่วน2นะครับนะลบด้วย1นะครับแล้วตัวมันนะครับอย่าลืมนะครับมาคูณด้วย1ส่วน2นะครับคูณด้วย1ส่วน2นะครับจากนั้นเนี่ยไอ้ลบ1ก็จะเป็น0ถูกไหมครับก็คือไอ้ตัวดิฟของค่าคงที่จะเป็น0นะคำตอบก็จะเป็นนะครับลบ6นะครับ x กำลังลบ4นะครับลบด้วยนะครับ1ส่วน4นะครับ x กำลัง1ส่วน4ลบลบ1ก็คือลบ3ส่วน4นะครับแล้วก็บวกด้วยนะครับ1ส่วน2นะครับมาคูณกับ3ก็เป็น3ส่วน2นะครับแล้วก็ x กำลังนะครับ1ส่วน2ลบด้วย1นะครับเป็นลบ1ส่วน2นะครับนี่คือคำตอบนะครับสำหรับไปตัวดิฟตัวนี้นะครับต่อไปนะครับจะมาพูดถึงกฎลูกโซ่นะครับเป็นกฎที่สำคัญนะครับกฎลูกโซ่นะครับก็คือมีสูตรอย่างข้อที่1กับข้อที่2นะครับdy by dx เท่ากับ dy by du นะครับมันจะมีตัวกลางอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเชื่อมระหว่างตัว y กับตัว x นะครับนะแล้วก็สูตรข้อที่2เนี่ยจะเป็นสำคัญนะครับก็คือว่า u กำลัง n นะครับเท่ากับ nu n ลบ1นะครับ du by dx นะครับจะเห็นว่าคล้ายๆกับสูตรของ x ปกตินี่แหละครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างจงหานะครับอนุพันธ์นะครับของ x กำลัง2บวก2นะครับทั้งหมดยกกำลัง3นะครับว่ามันคืออะไรมาดูวิธีทำกันนะครับวิธีการก็คือว่านะครับนะเรากำหนดก่อนนะครับ u นะครับ u เท่ากับนะครับ x กำลัง2บวก2นะครับฉะนั้นนะครับเราจะเห็นว่านะครับไอตัวนะครับไอตัว y นะครับหรือว่าตัว fx ของเรานะจะมีค่าเท่ากับอะไรครับก็เป็น u กำลัง3ถูกไหมครับ u กำลัง3นะครับจากนั้นนะครับนะเราจะเห็นว่านะ dy นะครับ by dx นะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับ 3u นะครับ 3u นะครับแล้วก็2ลบ1นะครับโทษทีนะครับ3ลบ1นะ3ลบ1ก็จะเป็น2ถูกไหมครับตรงนี้นะครับแทนที่ว่าเป็น dy by dx ก็เป็น dy by du แทนนะครับนะเพราะว่าเราจะดิฟนะครับตามตัวแปร u นะครับนะจากนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาตัว u เนี่ยมาแทนค่านะครับมาแทนค่านะก็คือเป็นลักษณะเป็น3นะครับไอตัว u ก็คือ x กำลัง2บวก2กำลัง2ถูกไหมครับก็คือ u แทนค่านะแต่ยังไม่จบแค่นี้นะเราต้องตามไปดิฟก้อนนี้ต่อนะครับก้อนนี้นะดิฟก้อนนี้ต่อนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทำกฎลูกโซ่เนี่ยนะครับนะถ้าเกิดว่าเรากำหนดตัวแปรอะไรเป็นก้อนสักก้อนหรือว่าตัว u นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราต้องตามดิฟต่อไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะได้ดิฟในเทียบในรูปของ x ออกมานะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ดิฟ

ต่อครับตัวนี้ดิฟนะก็คือตัว x กำลัง2นะครับบวก2นะก็คือ by dx นะครับนะคำตอบมันก็จะเป็นตัวแรกนะครับก็คือ3นะครับ x กำลัง2บวก2นะครับกำลัง2นะครับดิฟตัวนี้นะครับดิฟตัวนี้มันก็คือ 2x นะครับคูณด้วย 2x นะครับนะครับฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นเท่ากับ 6x x กำลัง2บวก2นะยกกำลัง2นี่คือคำตอบนะครับอนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึมนะครับจะมีสูตรดังต่อไปนี้นะครับสูตรที่สำคัญที่สุดก็คือสูตรนี้นะครับสูตรที่ d10 นะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันนะครับก็คือฟังก์ชันของ f(x) นะครับก็คือ ln นะครับ 2x กำลัง3ลบ1นะครับเรามาดูว่าถ้าเกิดหาไอตัวอนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้จะทำยังไงนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับก็คือจงหาอนุพันธ์ของ f(x) นะครับของ ln x ข้างในก็คือ 2x กำลัง3ลบ1นะครับมาดูว่าจะทำยังไงนะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับนะครับตรงนี้นิดนึงนะครับผมก็ทิ้งนะครับตัวนี้นะตัวนี้ครับตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งนะก็จะเป็น f(x) นะครับเท่ากับ ln 2x กำลัง3ลบ1นะครับตรงนี้ต้องใช้กดลูกโซ่นะครับนะจาก u นะครับกำหนด u ก่อนนะครับกดลูกโซ่นะก็เป็น 2x กำลัง3ลบ1นะครับจากนั้นจากสูตรของ d10 เมื่อกี้นะครับเราจะได้ว่านะครับนะไอตัวนะ dy by dx ของไอตัว v นะครับเท่ากับ1ส่วน v นะแล้วก็ไอตัว dv by dx นะครับตัวนี้นะจากนั้นเราก็แทนค่าไปเลยครับนะแทนค่าก็จะเป็นเนื่องจากว่าตัวโทษทีนะครับก็คือตัว u ตัว v ในเคสเนี้ยของผมเหมือนกันเนาะนะครับตัวเป็นตัว v นะครับเป็นตัว v นะครับฉะนั้นก็คือเป็น1ส่วน v นะก็คือ1 2กำลัง x กำลัง3ลบ1นะครับมาคูณด้วย dv นะครับแล้วก็ตามไปดิฟนะครับตามไปดิฟตัวก้อนนี้นะครับก้อนนี้ก็คือนะครับก้อนนี้นะครับก็คือ2นะครับ2นะครับคูณด้วยนะครับก็คือ3ยกลงมาถูกไหมครับแล้วก็ตัว x เนี่ยก็เหลือ2ถูกไหมครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 x กำลัง3นะครับลบ1นะคูณด้วย6 x กำลัง2นะครับคำตอบมันก็จะเป็นสุดท้ายก็จะเป็น6 x กำลัง2นะครับหารด้วย2 x กำลัง3ลบด้วย1นะครับนี่คือคำตอบนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน exponential นะครับสูตรที่สำคัญนะครับก็จะเป็น12 13 14นะครับนะก็คือจะสำคัญหมดนะครับตรงนี้นะครับลองมาดูนะครับลองมาดูนะครับสูตรนี้นะครับสำหรับการหาตัวอย่างนะครับของสูตรนี้นะครับก็คือฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ2นะครับคูณด้วย e นะครับก็คือยกกำลัง x กำลัง2ลบ2นะครับมาดูว่าจะทำยังไงนะครับวิธีการก็คือว่านะครับเรากำหนด u ก่อนนะครับ u หรือว่าตัว v นั่นเองนะครับเมื่อกี้นะ v ก็ได้ u ก็ได้แล้วแต่เราจะกำหนดนะครับ v เท่ากับนะครับก็คือตัวนี้นะเรากำหนดให้เป็นตัว v นะครับนี่คือตัว v นะ v เท่ากับ x กำลัง2ลบ2นะครับนะครับจากนั้นนะก็คือจากสูตรนะจากสูตรนะไอตัวนะไอตัวของอนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้นะจะมีค่าเท่ากับ2ถูกไหมครับแล้วก็ e ถูกไหมครับ e ก็คือ e กำลัง u ได้เลยถูกไหมครับนะ e กำลัง u ก็คือ x กำลัง2ลบ2นะจากนั้นเนี่ยเรามาดิฟไอตัว v ตัวนี้นะครับดิฟไอตัว x กำลัง2ลบ2ตัวนี้นะ dy by dx ตัวนี้นะครับนะมาคูณกันนะครับจะมาคูณกันนะจะมีค่าเท่ากับนะครับ2คูณด้วยนะครับ e นะครับ x กำลัง2นะครับลบ2นะครับคูณด้วยนะตัวนี้นะตัวนี้มันก็คือเมื่อเราดิฟเข้าไปนะครับก็จะเป็นค่าเท่ากับ 2x ถูกไหมครับนะครับจากนั้นคำตอบก็จะเป็น4นะครับ x e นะครับนะคูณด้วย e นะครับแล้วก็ยกกำลัง x กำลัง2ลบ2ครับสำหรับตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการหาสูตรนะครับหรือว่าใช้สูตรในการหาอนุพันธ์นะครับซึ่งจะมี3อย่างด้วยกันอย่างที่บอกนะครับก็คืออนุพันธ์ของพหุนามนะครับอนุพันธ์ลอการิทึมแล้วก็อนุพันธ์เอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับ

0: ักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

0: วัสดีครับเพื่อนนักศึกษาและท่านผู้ชมวันนี้ในรายการสอนเสริมเข้มชุดวิชา33210นะครับก็เป็นสัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่วันนี้เป็นรายการของหน่วยที่7เรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารการปกครองท้องที่นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอนะครับฮะท่านนายอำเภออภิชัยศรีเมืองครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับท่านนายอำเภอครับจริงแล้วเรื่องบริหารทรัพยากรมนุษย์นี้บางทีก็จะรู้สึกว่ามันจะห่างตัวเรานิดนึงเพราะเราไม่ได้เหมือนกับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการประเภทอื่นนะครับแต่จริงแล้วสิ่งที่หนีไม่พ้นก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับคนเพราะยังไงก็ต้องมีเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือบริหารงานบุคคลแน่นอนดังนั้นจึงเป็นหัวข้อหนึ่งที่อยู่ในชุวิชานี้นะครับ

0: อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์อภิชัยนะครับว่าประเด็นที่หนึ่งก่อนเลยคือพื้นฐานสำคัญทั่วๆไปเรื่องเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลเนี่ยมีหลักการหลักวิชาไงบ้างครับเพื่อนักศึกษาจะได้เตรียมตัวสำหรับการอ่านหนังสือครับเชิญครับท่านอำเภอครับ
1: ครับก็ขอสวัสดีนะครับเพื่อนนักศึกษาปกครองท้องที่และผู้ชมทุกคนนะครับเรื่องของการปกครองท้องที่นะครับมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารบุคคลนะครับเพราะว่าเราต้องมีคนเข้ามาทำงานในองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงหลักการหรือแนวความคิดเรื่องของการบุคคลนะครับซึ่งสมัยใหม่เราก็จะเรียกว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับก็อยากจะเท่าความเป็นมานิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยมันมีมานานแล้วคู่กับองค์กรนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าเรื่องของการรวบรวมเนื้อหาเป็นวิชาที่มีการเรียนเนี่ยก็สมัยสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับที่เราได้รับอิทธิพลจากสหรัฐอเมริกานะครับเราก็มีการศึกษาเรื่องวิชาบริหารงานบุคคลยุคนั้นเราเรียกว่าการบริหารงานบุคคลนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการที่เราจะทํายังไงที่เราจะมีคนเข้ามาทํางานในองค์กรนะครับแล้วก็ให้งานมันสําเร็จผลได้นะครับเพราะฉะนั้นบริหารบุคคลยุคนั้นก็จะเน้นเรื่องของสถาคนพัฒนาดูรักษานะครับเน้นเรื่องของกฎระเบียบนะครับให้คนอยู่ในองค์กรแล้วก็สิ้นสุดไปนะครับแต่พอมาในยุค1980นะครับก็คือเมื่อประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีแนวความคิดใหม่นะครับการบริหารบุคคลซึ่งเดิมเรียกว่า Personnel Administration นะครับก็เปลี่ยนเป็น Human Resources Management นะครับซึ่งก็จะเน้นเรื่องของการที่บริหารงานนะครับการใช้กำลังคนนะครับการที่จะทำให้คนในองค์กรเนี่ยมีความรู้ความสามารถนะครับปฏิบัติงานพัฒนาจูงใจให้การปฏิบัติงานมีผลงานในระดับสูงนะครับและหล่อหลอมความต้องการของแต่ละบุคคลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรนะครับเพราะฉะนั้นแนวความคิดก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ก็กระบวนการต่างๆก็จะมีความคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามีการเพิ่มประเด็นอะไรต่างๆที่นักบริหารบุคคลจะต้องให้ความสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นแนวความคิดที่ผ่านมานะครับ
0: ครับก็คือแปลว่าเมื่อก่อนนี้ก็เน้นว่าบริหารงานบุคคลทีนี้ที่เปลี่ยนมาเป็นทรัพยากรมนุษย์คือมองว่าเป็นทรัพยากรครับเหมือนกับเงินเหมือนกับพัสดุนะครับต้องสนใจเพราะว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องการบริหารองค์การหรือการบริหารหน่วยงานใช่ไหมครับท่านครับครับแล้วมีประเด็นต่อไปไงครับเห็นว่ามีการเปลี่ยนอีก
1: นะครับการเปลี่ยนมาในยุคประมาณก่อนทศวรรษ2000เนี่ยนะครับก็โลกมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับคนก็ต้องการใช้ความรู้ความสามารถนะครับคนก็ขาดหายากในบางวิชาชีพเพราะฉะนั้นแนวความคิดก็จะเปลี่ยนมาเป็นในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์นะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า strategic human resource management นะครับคือในยุคนี้ต้องการคนที่เน้นความรู้นะครับแล้วก็มองคนว่าเป็นทุนมนุษย์เพราะนั้นองค์กรจะต้องให้ความสำคัญต้องเน้นเรื่องการพัฒนาให้เขามีความรู้ความสามารถมีสมรรถนะมีผลงานนะครับมีการจัดการด้านผลงานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับและที่สำคัญก็คือต้องใช้คนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ขององค์กรนะครับเราจะต้องหาคนประเภทไหนมีสมรรถนะอย่างไรที่สอดคล้องกับงานของเราเพื่อให้เกิดความสามารถหรือความได้เปรียบในการแข่งขันหรือการบริหารงานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็มีแนวความคิดที่มันเปลี่ยนหรือพัฒนาไปนะครับ
0: ครับก็กลายเป็นว่าเพราะฉะนั้นเรื่องของคนนี้นอกจากจะดูว่าเหมือนกันกับเงินเหมือนกันกับวัสดุอุปกรณ์นะครับอย่างที่เราพูดกันว่า 4M นะครับก็กลายเป็นว่านะครับเรื่องของมนุษย์เนี่ยสำคัญมากกว่านั้นคือเป็นทุนเลยเพราะฉะนั้นทุนเนี่ยมันก็มีโอกาสพร่องไปได้หรือว่ามีโอกาสที่จะทำให้เจริญเติบโตมาได้ก่อนที่จะมาถึงที่ท่านในอำเภอพูดถึงคือว่ากลยุทธ์ครับเพราะฉะนั้นการบริหารงานบุคคลนี่ไม่ใช่บริหารไปวันต่อวันนะครับสรรหามารักษาไว้พัฒนาไม่ใช่แล้วครับมันต้องมีกลยุทธ์เหมือนกับที่ในภาพรวมขององค์การนั้นเราบอกว่าเรามีการบริหารหรือการจัดการเชิงกลยุทธ์เพราะฉะนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องบริหารอย่างมีกลยุทธ์ไม่ใช่ทำไปแบบวันต่อวันนะครับท่านในอำเภอครับ
1: ครับ
0: ครับครับประเด็นต่อไปครับท่านในอำเภอครับ
1: ครับก็ประเด็นต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องที่ ทุกวันนี้นะครับทางหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับนักปกครองท้องที่คือกรมการปกครองนะครับก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลในเชิงกลยุทธ์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคำว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมหรือหน่วยงานอย่างไรนะครับเราก็จะเห็นว่าต้องมีในเรื่องของการคัดสรรคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามานะครับมีการกำหนดคุณสมบัติมีการพัฒนานะครับความรู้คืองานถ้าถามยุทธศาสตร์ของกรมคือการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในนะครับการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆนะครับในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับการบริการนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถมีสมรรถนะนะครับให้สอดคล้องกับที่องค์กรเราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ได้ทำอยู่ในทุกวันนี้นะครับก็ต้องการที่จะเพิ่มพูนให้มีสมรรถนะสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวความคิดที่ทางกรมการปกครองดำเนินการอยู่นะครับ
0: ครับอาจารย์ครับนอกจากที่เราพูดกันถึงสมัยใหม่แล้วเนี่ยมันมีคำคำหนึ่งที่พูดเรื่องบริหารทรัพยากรมนุษย์เมื่อไหร่ก็จะต้องมีคำว่าอะไรฮะระบบคุณธรรมระบบอุปถัมภ์นี่ครับอาจารย์ครับอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยขยายความสองคำนี้ให้นิดนึงครับ
1: ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะ เน้นย้ำว่าหลักคุณธรรมเป็นหลักการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่นะครับซึ่งก็มีการพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ยุคที่เป็น personnel management นะครับยุคการบริหารบุคคลหลักคุณธรรมก็คือ4อย่างนะครับความรู้ความสามารถนะครับความเสมอภาคในโอกาสนะครับความมั่นคงและความเป็นกลางทางการเมืองอันนี้จำเป็นและสำคัญสำหรับการบริหารงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ข้าราชการในระบบข้าราชการนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ยังยึดถือมาจนยุคปัจจุบัน
0: ครับผม
1: นะครับถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะเป็นระบบการแบบทรัพยากรเชิงคุณยุทธ์แต่ระบบคุณธรรมยังเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าถามว่าเมื่อมีระบบคุณธรรมนะครับมันก็จะเป็นระบบที่เรายอมรับกันนะครับเป็นระบบที่ทำให้คนมีขวัญกำลังใจนะครับเป็นระบบที่ทำให้คนได้มีความสุขนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบที่เรายอมรับไม่ว่าเรื่องการประเมินผลงานการสรรหาเรื่องเขาจะได้ทำงานอย่างมีความมั่นคงนะครับเพราะนั้นก็อยากให้นักศึกษาได้เข้าใจว่าถึงแม้แนวความคิดมันจะมีการเปลี่ยนพัฒนามาอย่างไรนะครับแนวความคิดรากฐานเดิมเรื่องระบบคุณธรรมยังมีอยู่เหมือนเดิมครับ
0: ครับท่านอาจารย์ครับทีนี้ก็จะมาคือเมื่อก่อนนี้เราก็พูดกันแค่ว่าสรรหาพัฒนานะครับแต่ตอนหลังมันเริ่มมีกิจกรรมเยอะขึ้นอย่างที่เราคุยกันว่าต้องเป็นกลยุทธ์เลยนะแล้วขั้นตอนหรือกระบวนการสำคัญในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยครับขณะนี้เราพูดถึงขั้นตอนเห็นท่านอาจารย์เขียนไว้ตั้งเยอะขั้นตอนนะครับ
1: ครับ
0: อยากให้ท่านอาจารย์พูดถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตรงนี้นิดนึงครับ
1: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเรื่องกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับโดยทั่วไปเนี่ยครับหลักการทางทฤษฎีนักศึกษาก็คงเรียนมานะครับหรือรู้อยู่บ้างนะครับเริ่มต้นจากการวางแผนทรัพยากรมนุษย์หมายความว่าวางแผนว่าจะหาคนที่ไหนมาทำงานคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างไรมีตำแหน่งไหนบ้างในองค์กรอะไรเงี้ยนะครับเราต้องมีการค้นหาข้อมูลประเภทนี้ก่อนนะครับ
0: ครับ
1: แล้วถึงจะมาเข้าสู่กระบวนการกำหนดตำแหน่งนะครับก็คือจะต้องมีตำแหน่งอะไรบ้างนะครับในองค์กรมีระดับชั้นกี่ชั้นมีความก้าวหน้าในอาชีพหรือสายงานอย่างไรเราก็ต้องมีการกำหนดไว้ก่อนนะครับเพื่อบุคลากรเขาจะได้รู้นะครับเขาจะได้เราจะใช้ประโยชน์ในการพัฒนาควบคู่กับงานบังคับบัญชาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีหลักการคัดสรรคนซึ่งเราเรียกว่าการสรรหาภาษาอังกฤษเรียก recruitment นะครับแล้วก็การเลือกสรรคนนะครับเลือกสรรคนก็คือถ้ามีสมัครนะครับแล้วเราจะเลือกเขายังไงนะครับเราจะต้องดูอะไรบ้างนะครับดูเพื่อคัดได้คนที่เราต้องการนะครับหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี่เป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับเพราะคนทำมาเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยครับอาจจะมีความรู้แต่ว่ายังอาจจะยังไม่สอดคล้องกับสิ่งเราต้องการเราก็ต้องพัฒนาให้เขาทำงานได้นะครับอาจจะโดยการสอนงานนะครับอาจจะโดยการฝึกอบรมนะครับซึ่งเหมือนอย่างที่นักปกครองท้องที่เราไปอบรมในวิทยาลัยการปกครองก็ดีนะครับหรือหลักสูตรอื่นๆก็ดีนะครับรวมทั้งเรื่องของการที่นักศึกษาเนี่ยได้เรียนปริญญาตรีนะครับของมสท.นักปกครองท้องที่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะครับอีกอันนึงก็คือค่าตอบแทนทางราชการนะครับแน่นอนครับก็มันเป็นเรื่องหลักของการบำรุงรักษาคนที่เข้ามาทำงานก็หวังว่าจะได้มีค่าตอบแทนจากการที่เขาได้ทำงานนะครับแล้วก็เขาก็มีความสุขมีรายได้มีฐานะอะไรต่างๆที่เขาจะดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับ แล้วก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่สัมพันธ์หรือพนักงานสัมพันธ์นะครับซึ่งอันนี้ก็อยากจะให้ทำความเข้าใจว่าถึงแม้เราจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

0: อาจจะแตกต่างจากภาคเอกชนที่เขามีระบบแรงงานสัมพันธ์มีสหภาพแรงงานมีองค์กรที่จะต่อรองพูดคุยนายจ้างลูกจ้างนะครับแต่เราก็มีระบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะเราทำงานในองค์กรนะครับเป็นกรรมการหมู่บ้านในตำบลนะครับเราก็ต้องมีในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับระหว่างบุคคลต่อบุคคลต่อทีมงานพูดง่ายๆก็คือทุกวันที่ใช้อยู่ก็คือเรื่องของทีมงานนะครับเรื่องทีมงานเรื่องกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับอันนี้ก็อยากจะเน้นย้ำให้นักศึกษาได้เข้าใจเลยครับว่าในเรื่องของเรื่องนี้มีความสำคัญแต่ก่อนเราอาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้นะครับแต่พอเรามาใช้การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ที่เรียกว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เราจะเห็นได้เลยว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับจะถูกกำหนดให้มีการประเมินผลงานทุกๆ4ปีนะครับประเมินผลงานเพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้ตามเป้าที่กำหนดเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการให้มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
1: ครับ
0: นะครับให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนกับนโยบายของราชการนะครับอันนี้ก็ให้นักศึกษาทุกคนได้มองในเชิงบวกว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ใช่ประเมินเพื่อให้ออกเอาออกไม่ใช่นะครับ
1: ครับ
0: เป็นการประเมินเพื่อการพัฒนานะครับเป็นเรื่องของการบุคคลเลยนะครับแล้วก็เรื่องการเลื่อนยศเขาจะมีการคำพูดที่มันพูดง่ายๆสอดคล้องจำได้เลื่อนลดปลดย้ายนะครับ
1: ครับ
0: สับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่งานอันนี้ถ้าเป็นของนักปกครองท้องที่เราอาจจะไม่มีการเลื่อนตำแหน่งเหมือนข้าราชการพลเรือนไม่มีการย้ายไม่มีการโอนเหมือนการพลเรือนนะครับแต่มันก็อาจจะมีบ้างเป็นนัยยะนะครับเช่นเคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต่อมาได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับก็มันเหมือนกับการคล้ายๆการเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือจากผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันก็คล้ายๆการเลื่อนตำแหน่งนะครับก็คือมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเขาก็ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับเรื่องวินัยและการเมืองการทำวินัยเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าคนเราทำงานก็จะต้องมีกรอบมีระเบียบมาตรฐานอยู่ในกฎเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำไม่ดีก็ต้องโดนดำเนินทางวินัยได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องรักษานะครับแล้วเรื่องการพ้นจากตำแหน่งนะครับก็เป็นสิ่งที่วางแผนเพื่อจะทดแทนคนในอนาคตนะครับเพราะคนจะต้องมีเกษียณหมดวาระไปนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นกระบวนการกว้างๆนะครับ
1: อันนี้เป็นภาพใหญ่นะครับโดยสากลก็ค่อนข้างจะละเอียดเพราะฉะนั้นคำว่าเจ้าหน้าที่สัมพันธ์นะครับก็อยากให้เพื่อนนักศึกษาเข้าใจว่าในภาคธุรกิจก็มีคำว่าแรงงานสัมพันธ์นะครับคือไม่ใช่ใช้แรงงานนะครับมันต้องมีปฏิสัมพันธ์มันต้องเกี่ยวข้องนะครับที่เขาพาไปเที่ยวกันบ้างอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นภาพใหญ่นะครับของคำว่ากระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทีนี้กลับเข้ามาใกล้ตัวนิดนึงครับตอนนี้เข้ามาถึงเรื่องบริหารปกครองท้องท่านครับที่เกี่ยวข้องกับนักบริหารปกครองท้องที่นะครับมันมีประเด็นอะไรที่ท่านนักปกครองท้องที่ท่านจะต้องสนใจหรือให้ความสำคัญบ้างครับท่านครับ
0: คือในเรื่องของการปกครองท้องที่นะครับเราก็สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องพิจารณานะครับว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้อยู่ในระบบข้าราชการพลเรือนนะครับแต่นักปกครองท้องที่ทุกคนมีสถานภาพเป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับคือมีตำแหน่งนะครับมีเงินเดือนซึ่งอาจจะเรียกว่าค่าตอบแทนนะ
1: ครับ
0: เรามีกรอบระเบียบวินัยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนตระหนักว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็มีความเกี่ยวข้องกับเรานะครับเพราะว่าเราจะต้องมีเรื่องของการสรรหาคนเข้ามาซึ่งการสรรหากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ก็กำหนดไว้ชัดเจนเลยนะครับจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัตินะครับเป็นคนที่มีคุณสมบัตินะครับเช่นต้องเป็นคนดีคนเก่งเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการกำหนดความรู้นะครับมีการกำหนดในเรื่องของความประพฤตินะครับซึ่งจะอยู่ในกฎหมายฉบับนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าท่านจะมาสมัครเป็นตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านก็ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตรงนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะมาทำงานที่นี่มันเหมือนกับว่าได้รับการกลั่นกรองมาชั้นหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเราใช้วิธีการคัดเลือกโดยประชาชนที่เรียกว่าการคัดเลือกคล้ายๆการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องมีการสัมภาษณ์นะครับท่านไม่ต้องมีสอบข้อเขียนนะครับเพราะนั้นท่านจะต้องกันกรองด้วยคุณสมบัติก่อนแล้วประชาชนเขาเห็นว่าอันนี้คุณสมบัติที่ใช้ได้ถูกต้องเขาก็เลือกท่านนะคร
1: ับ
0: ก็เป็นประมาณนี้ที่อยากจะให้คำนึงนะครับเพราะสิ่งที่คำนึงคือเราต้องการคนดีคนเก่งนะครับแล้วก็โยงไปถึงการเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยท
1: ่
0: านก็ต้องเลือกคนเก่งคนดีเข้ามาท่านต้องเลือกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือสารวัต
1: ร
0: ต้องเป็นคนเก่งคนดีด้วยนะครับเพราะนั้นอาศัยกรอบของกฎหมายฉบับนี้ครับ
1: ครับเพราะนั้นในส่วนนี้บางทีเราจะเห็นว่าไอ้คำว่าระบบตำแหน่งก็ชัดเจนนะครับนะครับกำนันผู้ใหญ่

0: บ้านนะครับแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยตำแหน่งนี้ชัดนะแต่ว่าทั้งหมดเลยเนี่ยมันล้วนแล้วแต่อยู่ในกระบวนการที่ท่านนี่ก่อนท่านกรุณาเน้นคือบอกว่าจริงแล้วกฎหมายครับช่วยกรองแล้วว่าต้องมีคุณสมบัติยังไงนะครับส่วนเลือกของการที่ชาวบ้านเลือกมาหรือท่านผู้ใหญ่ท่านกำนันท่านหันมาเนี่ยท่านก็เลือกอีกชั้นหนึ่งจากที่กฎหมายหรือระเบียบมันกรองมาแล้ว
1: ครับ
0: ครับกม.ก็เหมือนกันใช่ไหมครับท่านครับ
1: ใช่ครับ
0: อืมครับผมครับทีนี้ในประเด็นตรงนี้เนี่ยครับท่านวิทยากรท่านมีจุดเน้นยังไงบ้างไหมครับเรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารการปกครองท้องที่ครับอยากจะมีจุดเน้นตรงไหนบ้างไหมครับจะเป็นเรื่องของการสรรหาจะเป็นการพัฒนาท่านมีสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับเพื่อนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อนนักศึกษาในชุดวิชานี้ไหมครับ
1: ครับขอบคุณครับก็มีประเด็นที่อยากจะให้นักศึกษานะครับได้ทำความเข้าใจและก็ตระหนักนะครับว่าเมื่อท่านทำงานอยู่ในระบบของการปกครองท้องที่จะมีตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ท่านจะต้องคำนึงเสมอนะครับว่าระบบเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสรรหาคนคัดคนมาโดยคุณสมบัติทางกฎหมายนะครับเมื่อท่านมาทำงานแล้วท่านก็ต้องรักษาคุณสมบัติตรงนี้เพราะว่าถ้าท่านไม่รักษาคุณสมบัติตรงนี้นะครับมีพฤติกรรมหรือไปทำอะไรต่างๆที่มันผิดกฎหมายจะมีผลให้ผิดวินัยหรือถูกออกจากงานได
0: ้
1: นะครับพฤติกรรมมัวหมองเนี่ยอาจจะถูกมีทั้งประชาชนขับออกจากตำแหน่งก็มีนะครับมีทั้งผู้ที่นายอำเภอหรือผู้ว่าการจังหวัดอาจจะเอาออกจากตำแหน่งได้นะครับเพราะฉะนั้นระบบต้องการให้คนที่อยู่เนี่ยมีการพัฒนาตัวเองมีการรักษาสิ่งที่เป็นตามระบบคุณธรรมนะครับในทำงานแล้วก็ต้องมีผลงานเพราะว่าถ้าไม่มีผลงานเลยหรือแย่หรือไม่ดีก็ประเมินผลงานก็อาจจะไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านเพราะนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงอยู่ตลอด
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานนี่สำคัญนะครับบางทีอย่างที่ท่านวิทยากรท่านกรุณาพูดถึงเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานจะ4ปีใช่ไหม
1: ครับ
0: 4ปีอะไรก็ตามเนี่ยบางทีเพื่อนนักปกครองที่อาจจะไม่ทราบนะครับว่าประเมินอะไร
1: ครับ
0: เพราะบางทีก็มีบอกว่าฟังเสียงชาวบ้านบ้างแล้วในที่สุดท่านนายอำเภอท่านตัดสินใจแต่จริงๆแล้วมันก็อยู่ภายในกรอบของคำว่าวินัยครับว่าคุณธรรมเราอยู่พอสมควรนะครับอยากให้ท่านเล่าประเด็นตรงนี้ให้ฟังนิดเดียวครับ
1: ครับก็คือในเรื่องของระบบคุณธรรมนะครับก็คือหลักกฎหมายเนี่ยนะครับมันก็กำหนดในเรื่องคุณธรรมอยู่แล้วนะครับว่าถ้าทำอะไรผิดทำอะไรไม่ถูกต้องก็เป็นเหตุที่จะมีความบกพร่องนะครับแล้วก็อาจจะถูกออกจากตำแหน่งหรือประชาชนถ้าเขาเห็นว่าเราทำไม่ดีเนี่ยเขาก็อาจจะให้ออกลงชื่อให้ออกจากตำแหน่งได้นะครับเพราะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาตรงนี้มายึดถือแล้วก็ต้องมันเป็นตัวบังคับให้เราปฏิบัติตามกรอบตามแนวทางนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยที่อาจจะเห็นสิ่งที่ผิดปกติบ้างนะครับการคัดเลือกคนเข้ามาอาจจะมีการใช้เงินใช้ทองนะครับหรือจ้างวานมาจะมาประเมินก็จะไปใช้เงินใช้ทองจ้างวานมานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะต้องบอกว่ามันมีกฎหมายควบคุม
0: ครับ
1: นะครับหมายความควบคุมซึ่งถ้าทำผิดมันก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งอีก
0: ท่านอาจารย์ครับไอ้คำว่าวินัยอย่างที่กรณีที่ทางกรมการปกครองเราใช้ในการประเมินท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนักปกครองท้องที่ทั้งหลายเนี่ยเขาวินัยนี้เป็นวินัยคำเดียวกันกับที่ใช้ในระเบียบข้าราชการพลเรือนไหมครับท่านครับ
1: ครับขอบคุณครับนะครับครับคือวินัยนี้นะครับจะเป็นลักษณะในกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่นะครับจะพูดถึงวินัยไว้นะครับว่าผิดอะไรบ้างเงี้ยครับแล้วก็ใครที่มีอำนาจในการลงโทษซึ่งก็จะเป็นนายอำเภอเงี้ยนะครับกฎหมายระเบียบการพลเรือนโทษครับกฎหมายปกครองท้องที่เนี่ยกำหนดไว้ว่าให้นำหลักการดำเนินการทางวินัยของกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้นะครับมาใช้โดยอนุโลมนะครับก็คือจะกำหนดว่านายอำเภอจะลงโทษขั้นไหนยังไงผู้ว่าการจังหวัดจะลงโทษขั้นไหนอย่างไรนะครับก็เพื่อต้องการที่จะให้ทุกคนรักษาระเบียบวินัยแล้วก็ถ้าทำผิดมันจะมีผลอย่างไรนะครับเพราะทุกคนเข้ามาทำงานในระบบเดียวกับข้าราชการพลเรือนก็ควรจะต้องปฏิบัติเหมือนกันมีมาตรฐานที่ต้องยึดถือเหมือนกัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่นำเอากฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้ครับ
0: ซึ่งในกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนก็เขียนไว้นะครับว่าวินัยคือข้อห้ามและข้อควรปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนนักปกครองท้องที่อาจจะต้องไปเปิดดูด้วยเหมือนกันนะครับ จริงแล้วคำว่าคุณธรรมจริยธรรมแล้วตอนหลังนี่เรามี ผ่านรัฐสภานะครับจะก็คือจริยธรรมของข้าราชการใช่ไหมครับท่านครับ
1: ครับ
0: อืมครับผมครับทีนี้ในการบริหารการปกครองท้องที่ที่ผ่านมาซึ่งท่านได้มีโอกาสประสบกับท่านนักปกครองท้องที่จะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแพทย์สารวัตรผู้ช่วยทั้งหลายนะครับมันมีสภาพมีปัญหาอะไรในทางปฏิบัติบ้างไหมครับท่านครับที่พูดถึงเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับนักปกครองท้องที่ครับ
1: ครับครับขอบคุณครับคือเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับนักปกครองท้องที่เนี่ยก็มันมีหลายประเด็นนะครับถ้าเรามองประเด็นพื้นฐานก็คือท่านจะเห็นว่าอันแรกการกำหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถนะครับมันก็ความจำเป็นในพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าคุณสมบัติก็คือจบการศึกษาภาคบังคับนะครับการศึกษาภาคบังคับเนี่ยในแต่ละยุคสมัยไม่เหมือนกันบางช่วงเป็นป.4 ป.7 ป.6 ม.3 เงี้ยครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาอยู่ในระบบเนี่ยมีหลายคุณวุฒินะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าอะไรครับทักษะความรู้ต่างๆมันก็จะแตกต่างกันแต่ต้องเป็นสิ่งที่เรียนรู้นักกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนผู้ช่วยแพทย์สัตวัตรก็ต้องเรียนรู้นะครับพัฒนาตัวเองคืออย่างน้อยที่สุดให้จบมัธยมปลายเพื่อจะได้มาใช้สิทธิ์ในการเรียนมสทได้อันนี้ก็คือการพัฒนาเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่พัฒนาตัวเองนะครับท่านก็ต้องตกหลังคนอื่นเขามันไม่สามารถไปทำงานบูรณาการบางอย่างได
0: ้ครับ
1: อันนี้สำคัญอันหนึ่งนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของค่าตอบแทนนะครับเราจะเห็นว่าคนที่มีตำแหน่งนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรมีเดือนค่าตอบแทน
0: ครับ
1: นะครับซึ่งท่านก็ทำงานเต็มที่นะครับแม้กระทั่งงานจิตอาสาก็ทำนะครับเพราะว่าท่านมีคนตำแหน่งแต่บางทีกรรมการหมู่บ้านไม่มีค่าตอบแทนซึ่งทางกรมการปกครองก็ไม่สามารถจะจัดสรรให้ได
0: ้
1: เพราะนั้นจะเห็นว่าเรื่องขวัญกำลังใจเรื่องการเปรียบเทียบอะไรต่างๆมันมีนะครับประเด็นนี้ก็ถ้าคนไปคิดประเด็นลึกมันก็จะทำให้เกิดปัญหาแต่ถ้าไม่คิดอะไรทำงานด้วยจิตอาสาก็ออกพอดีนะครับก็เรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องดูแลคนในกม.ด้วยนะครับ
0: ครับครับผมคิดว่ากรณีของนักปกครองท้องที่อันนี้ได้สัมผัสกับเพื่อนนักศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรนะครับผมก็ถามตรงๆครับเพราะบางทีท่านก็บ่นครับบอกเงินที่ได้นี่ค่าน้ำมันรถยังไม่พอเลยนี้ผมคิดว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นคุณงามความดีของท่านนักปกครองท้องที่ครับคือทุกท่านเข้ามาด้วยจิตอาสาอันนี้ต้องเรียนกับท่านในอำเภอนะครับว่าทุกท่านเนี่ยมีจิตอาสาเต็มที่เลยครับเพราะฉะนั้นค่าตอบแทนนี่เกือบจะบางคนบอกว่าไม่มองไม่คิดถึงเลยนะครับเพียงแต่ว่าคนภายนอกเขาก็คิดกับเรานะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของกม.ที่ท่านพูดถึงนะครับว่ากม.นั้นก็เกือบจะไม่มีค่าตอบแทนแต่ว่าถ้าเพื่อนเราดูกันนะครับว่าจำนวนตำบลจำนวนหมู่บ้านและยิ่งจำนวนกม.นะครับเพิ่มคนละร้อยก็โอ้โหเป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ใหญ่โตเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นที่อยากจะฝากเพื่อนไว้ครับว่าถ้าเราเข้ามาทำงานกันด้วยจิตอาสาต้องการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขสำหรับพี่น้องราษฎรในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ประเด็นนี้ตัดทิ้งเลยครับผมคิดว่าเราทำด้วยใจนะครับท่านอาจารย์ครับแล้วเห็นท่านเขียนไว้ในหน่วยก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างอำนาจหน้าที่อะไรเนี่ยครับท่านมีประเด็นที่อยากจะเล่าให้เพื่อนฟังตรงนี้ไหมครับ
1: ได้ครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ครับเรื่องโครงสร้างอำนาจหน้าที่เนี่ยมันเราจะเห็นว่าสถานภาพของการเป็นนักปกครองท้องที่เนี่ยก็ไม่เหมือนกับข้าการพลเรือนมันจะแตกต่างกันบางประเด็นนะครับ
0: ครับ
1: ประเด็นที่แตกต่างก็คือว่าข้าการพลเรือนเนี่ยท่านอาจจะเห็นว่าทุกคนก็มาทำงาน8โมงครึ่งเลิก4ครึ่ง
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าในกรณีของกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่นะครับความรับผิดชอบของท่านมี24ชั่วโมงแล้วงานทำงานของท่านเป็นพาร์ทไทม์ไม่ใช่ฟูลไทม์ก็ว่าฟูลไทม์ก็คือเนี่ยทำงานสัปดาห์นึง5วันหรือ7วันก็แล้วแต่ของท่านนี่คือทำงาน24ชั่วโมงเพราะคำว่าพาร์ทไทม์ก็คือท่านก็ทำงานส่วนตัวส่วนหนึ่งท่านก็ทำงานราชการส่วนหนึ่งนะครับมีค่าตอบแทนให้ท่านก็คลุกคลีอยู่ในตำบลหมู่บ้านนะครับเพราะนั้นสถานภาพของท่านไม่ใช่ข้าราชการแต่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเพราะนั้นระบบบริหารทรัพยากรบุคคลกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์บางอย่างก็จะไม่เหมือนกันกับข้าการพลเรือนนะครับของท่านไม่มีเรื่องของการโอนย้ายเลื่อนตำแหน่งไม่มีคือมันไม่มีเป็นเลดเดอร์คือขั้นบันไดที่มันเลื่อนไหลไปได้เ มันอาจจะมีเป็นไม่เป็นทางการนะครับเช่นหมายความว่าบางคนอาจมีระบบการวางแผนสายอาชีพไว้นะครับผู้ใหญ่บ้านอาจจะมองดูว่าใครที่มีความรู้ความสามารถก็ดึงมาเป็นผู้ช่วยดึงมาเป็นกรรมการหมู่บ้านนะครับวันหนึ่งข้างหน้าถ้าจะเกษียณไปออกไปก็ดึงผู้ช่วยดึงคนคือคนที่มีความรู้ประสบการณ์เข้ามาคือท่านทำถูกแล้วนะครับคือดึงคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะมารองรับในอนาคตแล้วก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องของการวางแผนตำแหน่งอาชีพนะครับแต่ทั้งนี้มันก็ไม่ได้ว่า 100% นะครับเพราะว่าสุดท้าย

0: เป็นอันหนึ่งที่มันมีลักษณะแตกต่างจากข้าราชการพลเรือนนะครับทั่วๆไปนะครับ
1: ครับผมเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราก็ได้รับฟังนะครับอยากจะเรียนกับเพื่อนนักศึกษานักบริหารการปกครองท้องที่นะครับว่าหน่วยนี้เราจะรู้สึกไกลตัวนะครับเพราะว่าข้าราชการเราก็ไม่ได้เป็นข้าราชการนะครับจะเป็นธุรกิจเอกชนก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ท่านวิทยากรท่านกรุณานำเสนอไว้ในเอกสารหรือที่มาเล่าสู่ให้เพื่อนๆได้รับฟังวันนี้ครับผมเท่าที่คุยกันข้างในครับว่าจริงแล้วขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหลักการหลักวิชาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีความรู้ความเข้าใจเนี่ยมีหลายประเด็นเลยครับที่เราต้องใช้นะครับตั้งแต่เรื่องวางแผนทรัพยากรมนุษย์ท่านเป็นคนรู้ครับว่ามันมีการเปลี่ยนยังไงแม้กระทั่งในกม.ครับมันจะเปลี่ยนยังไงมีใครไม่อยากเป็นแล้วมีใครอยากจะเข้ามาเป็นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหากว่าเรามีพื้นฐานความรู้ตรงนี้เรานำมาใช้ได้แน่นอนนะครับต้องมีการเตรียมกันนะครับอาจจะต้องจีบๆไว้หรือบางทีเขาอาจจะอายุเยอะแล้วเหนื่อยล้าแล้วก็พัฒนาเขานะครับเพราะพูดถึงพัฒนาเนี่ยจริงแล้วกรรมการกม.เนี่ยต้องการมากเลยครับในเรื่องการพัฒนาเรื่องเจ้าหน้าที่สัมพันธ์เราจะรู้สึกว่าไกลตัวนะครับแต่จริงท่านอาจารย์กระซิบไว้ข้างหลังว่ามันคือการทำไงให้เราเกิดการทำงานเป็นทีมไม่ใช่ฉันเป็นกำนันฉันเป็นผู้ใหญ่ฉันสั่งต้องเลี้ยงกันที่ใจนะครับแล้วก็เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานอันนี้สำคัญนะครับถึงแม้เราไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนแต่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นเขาก็รับเอาเรื่องของวินัยเรื่องของจริยธรรมแล้วก็เรื่องของคุณธรรมเนี่ยเข้ามาปรับใช้ได้โดยอนุโลมนะครับก็อยากฝากให้เพื่อนๆนะครับศึกษาเกี่ยวกับหลักการหลักวิชาแล้วนำมาใช้ในการสัมมนานำมาใช้ในการปฏิบัติสำหรับการบริหารการปกครองท้องที่ครับวันนี้เราก็ได้รับความรู้แล้วก็ได้รับเกียรติอย่างมากนะครับจากท่านนายอำเภอครับท่านอาจารย์ดร. อภิชัยศรีเมืองนะครับก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประสบการณ์ชีวิตมาอย่างยาวนานเป็นทั้งผู้ให้คำแนะนำผู้เสียสละและเป็นรากฐานสำคัญของครอบครัวและสังคมแม้อายุที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ร่างกายอ่อนแอลงแต่คุณค่าทางจิตใจและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับรายการของเราในวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวของพันตำรวจโทปรีชาอับดุลเลาะประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับพบกับช่วงแรกของรายการชีวิตดีมีสุข High Age High Story ได้เลยครับ
1: ปัจจุบันนี้ฮะตำแหน่งที่เป็นทางการนี่ก็เป็นที่ปรึกษาเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรนะฮะทำหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับในสภาก็อาจจะเป็นผมอาจจะรับหน้าที่อยู่ช่วงนอกสถานที่นะประสานงานทั่วๆไปเกี่ยวกับส่วนราชการอีกตำแหน่งก็คือเป็นประธานชมรมผู้เกียรติสำนักงานตำรวจชาติซึ่งดูแลผู้เกียรติที่เป็นส่วนของตำรวจชาติเนี่ยทั่วประเทศนะฮะก็ให้คำปรึกษาให้ข้อคิดแล้วก็ประสานงานทำงานเกี่ยวกับการทำงานผู้เกียรติอีกตำแหน่งก็คือเป็นเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนของกทม.ในพื้นที่ของเขตสะพานสูงครับแล้วก็อีกตำแหน่งก็คือประธานศูนย์ไกลเกี่ยข้อพิพาทประจำสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามและสถานีตำรวจนครบาลบางชันช่วงก่อนที่ผมจะเกษียณอายุราชการผมก็เป็นเจ้าที่ตำรวจผู้รักษาราชเก่านะครับซึ่งก็อยู่มาหลายพื้นที่แล้วอยู่ในสำนักงานอย่างเช่นผมอยู่ที่สถานีตำรวจอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ในครั้งแรกที่ผมทำงานเนี่ยก็เป็นสมัยก่อนปี2528ก็โอ้โหมันกันดานนะฮะแต่ก็ไปด้วยความภาคภูมิใจก็ไปช่วยเหลือประชาชนแล้วก็พัฒนาสังคมพื้นที่แล้วก็ให้ความรู้กฎหมายประชาชนแล้วก็ป้องกันเหตุด่วนเหตุร้ายแล้วก็ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ก็เป็นอยู่มาประมาณ3ปีก็เข้ามาอยู่ที่กองบังคับการกองปราบปรามนะฮะซึ่งงานนี้เป็นงานท้าทายเพราะเป็นงานสมัยก่อนใครที่อยู่กองปราบนี่จะต้องเก่งนะจริงไม่ใช่เก่งอย่างเดียวนะครับต้องมีความสามารถแล้วก็ผู้บัญชาให้ความไว้วางใจก็อยู่มาประมาณเกือบ 6-7 ปีเสร็จแล้วก็มาอยู่ที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดอันนี้อยู่นานนะเกือบ10กว่าปี20ปีก็ทำหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดแล้วก็สอบสวนในคดียาเสพติดด้วยนะก็ต้องบอกตรงๆว่างานยาเสพติดนี่ใครที่เป็นที่ตำรวจนี่ต้องคิดเลยว่าต้องเสียสละจริงๆนะเพราะว่ามันมีเหตุร้ายหลายๆเรื่องนะในการทำหน้าที่แต่ว่าตรงนี้เราคิดว่าเราทำเพื่อจะขจัดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็ยาเสพติดเพราะเยาวชนเนี่ยเราต้องช่วยกันดูแลงั้นการเป็นตำรวจนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องอดทนอดกั้นนะฮะมีคติพจน์คนตำรวจก็มีอดทนอดกั้นนะฮะแล้วก็ต้องอะไรครับต้องหนักแน่นนะฮะแล้วก็อาชีพเนี่ยบอกตรงว่าเราภาคภูมิใจถ้าเราทำหน้าที่สุจริตนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมว่าตำรวจหลายคนเกือบทุกคนนะที่ตั้งใจทำงานอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะผิดกฎหมายนิดนึงเรื่องต่างๆนะก็แล้วแต่การพิจารณาของแต่ละคนครับสิ่งเหล่านี้จึงบอกว่าการทำงานเฉพาะตำรวจยาเสพติดนี่ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะเราก็ไปสู้รบกับจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งยาเสพติดเนี่ยเขามีอาวุธอยู่ในตัวส่วนมากนะเราก็ต้องเสี่ยงในการจับกลุ่มแต่ว่าเราก็ใส่วิจารณญาณเรื่องว่าความรับผิดชอบหน้าที่แล้วก็สืบสวนสอบสวนให้ได้ชัดแล้วก็เข้าจับกลุ่มแล้วก็การจับกลุ่มก็ต้องละเอียดรอบคอบเพราะงั้นเราจะอันตรายต่อชีวิตนะซึ่งตำรวจที่เกี่ยวข้องอยู่ติดนี่ก็ถูกทางฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยหรือผู้ร้ายนี่ก็โดนสู้รบกันหรือว่าโดนปืนกันก็เสียชีวิตก็มีนั้นเราต้องภาคภูมิใจว่าตำรวจยาเสพติดนะที่ทำงานเนี่ยทุกคนที่อยู่สายนี้เก่งแล้วก็มีมาตรฐานในการทำงานแต่ตำรวจในสายอื่นก็เช่นเดียวกันฮะก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองในสุดแล้วก็มีหลายคนที่ทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมน่ายกย่องครับหลักปฏิบัติหรือการยึดถือในการทำงานนี่ฮะผมบอกตรงๆว่าต้องซื่อสัตย์จริตนะแล้วก็มีระเบียบวินัยแต่ต้องมีความโอนโยนแต่แข็ง

มาเรียนรู้เรื่องราวเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับชุดรายการสุขใจไฮเอชนะครับท่านผู้ชมครับผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ผ่าน

0: ในสิ่งที่เรียกว่าแข็งแต่ผู้ที่ทำความผิดหรือเป็นผู้อาชญากรเราต้องแข็งแต่ว่าประชาชนทั่วไปเราต้องอ่อนคืออาจจะเรียกว่าแข็งนอกนุ่มในประมาณนี้แต่สิ่งสำคัญคือปรัชญาของตำรวจคืออดทนอดกลั้นตั้งใจทำงานแล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติสังคมแล้วก็ยึดมั่นในชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทุกคนมีและผมก็ทำอย่างนั้นด้วยครับ
1: ท่านผู้ชมครับการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเป็นช่วงชีวิตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและบทบาททางสังคมเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายอาจจะมีการเสื่อมถอยความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่างอาจจะเปลี่ยนไปและต้องการการดูแลด้านสุขภาพมากขึ้นพันตำรวจโทปรีชาอับดุลเลาะห์ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านมีวิธีการดูแลสุขภาพในวัยสูงอายุอย่างไรนั้นติดตามได้ในช่วงวิถีสุขใจกับ HiAge ครับ

0: เรื่องสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วการเป็นเจ้าที่ตำรวจเนี่ยดูแลสุขภาพอยู่แล้วครับต้องออกกำลังกายว่าดูแลสุขภาพก็ต้องทำงานนะแล้วก็ประพฤติตนให้อยู่ในระบอบนั้นการใช้ชีวิตในการรักษาสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะครับการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยในเฉพาะตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยก็เคยอันนี้วิ่งตลอดเวลาวิ่งระยะใกล้ระยะไกลแล้วก็เล่นฟุตบอลนะฮะขี่จักรยานนะครับเล่นแบดมินตันแล้วก็ออกทุกอย่างเท่าที่ออกได้ที่มีเวลานะครับตอนเป็นนักกีฬาด้วยนักกีฬาแบดมินตันด้วยนักกีฬาฟุตบอลด้วยนะซึ่งมันผสมผสานในการออกกำลังกายแต่สิ่งสำคัญในการใช้ร่างกายของตัวเองก็คือเราต้องคำนึงว่าเราอายุเท่าไหร่ออกกำลังกายได้เท่าไหร่นะฮะไม่ใช่อายุมากออกกำลังกายมากไม่ใช่ครับออกกำลังกายพอประมาณแต่จะต้องทำจิตใจกับตัวเองเนี่ยให้เข้ากับการออกกำลังกายการรักษาสุขภาพเหมือนกันการรับประทานการกินการดื่มการต่างๆเนี่ยการเป็นตำรวจจริงๆมันมีงานสร้างสรรค์เยอะนะเรามีคนมาเลี้ยงนู่นหรือออกเผชิญไปนู่นไปนี่งานแต่งงานอะไรต่างๆต้องกินทุกครั้งกินโต๊ะจีนกินอะไรผมอยากจะเตือนพวกเราว่าโต๊ะจีนหรือว่าอาหารที่เป็นบุฟเฟ่ต่างๆเนี่ยเวลากลางค่ำคือท่านต้องรับทานอย่าเยอะนะครับมันเสียหายต่อสุขภาพเราเพราะผมคิดว่าหนึ่งบุฟเฟ่เนี่ยจะมีทั้งหวานคาวมันทั้งทอดนะฮะท่านต้องรักษาสุขภาพตรงนี้ไว้ก่อนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องดูแลสุขภาพทั้งอาหารการกินและการออกกำลังกายออกกำลังกายทางจิตก็มีครับออกกำลังกายทางจิตคือทำให้จิตใจเบิกบานมองโลกในแง่ดีอย่าคิดอะไรมากนะอย่าคิดว่านู่นนี่นั่นเพราะว่าคนสูงอายุส่วนมากบางคนบอกว่าคุณปู่บ่นเก่งคุณตาบ่นเก่งคุณยายบ่นเก่งอันนี้ไม่ใช่หรอกครับคือเขาอาจจะมีความคิดที่อยากให้ลูกหลานเนี่ยมีความสุขนะฮะอาจจะไปมองว่าอนาคตจะต้องดีอย่างนี้อย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราผู้สูงอายุแนะนำตักเตือนได้แต่อย่าใช้จิตของเราเนี่ยไปทำการบังคับคนคนนี้ให้ทำตามนั้นนั่นแหละครับคือสุขภาพจิตเสียพอสุขภาพจิตเสียสุขภาพร่างกายก็เสียตามคุณมีเงินร้อยล้านแต่คุณมีจิตที่ไม่ปกติมีความเครียดในตัวเองสุขภาพคุณรักษาไปเดี๋ยวเงินคุณหมดแต่ถ้าคุณรักษาด้วยจิตของคุณในการออกกำลังกายทางจิตสำคัญมากครับ
1: ผู้ไกล่เกลี่ยเป็นบุคคลกลางที่ช่วยลดความขัดแย้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายส่งเสริมความเข้าใจและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีสามารถตกลงร่วมกันหาทางออกของข้อพิพาทได้อย่างสันติและยอมรับได
0: ้ครับก็หลังจากที่ผมเกษียณอายุการในการเป็นข้าราชการตำรวจก็มาเป็นสมัครใจในการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยโดยเข้ามาอบรมเมื่อจบการอบรมก็มาประจำในสถานีตำรวจนะในผมสมัครก็คือในสถานีตำรวจสน.สงครามแล้วก็เป็นประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำสถานีตำรวจด้วยซึ่งการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยนี่คือการวางตัวเป็นกลางในการเจรจาลดความขัดแย้งซึ่งตามกฎหมายเนี่ยมันมี2 ส่วนนะความขัดแย้งในเกี่ยวกับคดีอาญากับคดีแพ่งซึ่งต่างๆเนี่ยคู่กรณีเนี่ยอาจจะมีความขัดแย้งอย่างสูงสุดคือมีการใช้กำลังหรือขัดแย้งในเรื่องการเจรจาคำพูดเราสามารถที่จะไปให้เขาเนี่ยตกลงกันและจับมือกันการเจรจาไกล่เกลี่ยของเราเนี่ยในผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมายคือสามารถไกล่เกลี่ยโดยใช้ภาพจำหยัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ.62ซึ่งเป็นการไกล่เกลี่ยที่มีกฎหมายรองรับในการไกล่เกลี่ยถ้าคู่กรณีตกลงกันได้แล้วไม่สามารถไปบัตรตามเนี่ยมันจะส่งผลให้เป็นข้อบังคับในทางกฎหมายทันทีโดยไม่สามารถไปฟ้องร้องใหม่ได้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนั้นการลดความขัดแย้งก็คือการเสริมสร้างสันติสุขสันติภาพให้กับประชาชนส่วนรวมส่วนในการที่ทำให้มีความสบายใจในการไกล่เกลี่ยของคู่กรณีก็คือหมายความว่าลดภาวะการตึงเครียดนะการที่จะมาต่อสู้กันหรือใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเราสามารถเจรจาให้อยู่ในกติกาของเราให้พูดคุยกันโดยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเหมือนกับเราทำในสิ่งที่เรียกว่าสร้างจิตสร้างกุศลแล้วก็สร้างความสุขให้แก่ทั้งสองฝ่าย
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะครับผู้สูงอายุทุกคนล้วนต้องการที่จะใช้ชีวิต ให้ดีที่สุดนะครับแต่การใช้ชีวิตให้ดีที่สุดของแต่ละบุคคลนั้นย่อมแตกต่างกันออกไปครับยกตัวอย่างเช่นคนที่วัย70บางคนอาจจะต้องการแค่การพักผ่อนอย่างมีความสุขอยู่ที่บ้านหรือคนวัย70เหมือนกันนะครับอาจจะออกไปพบปะผู้คนเพื่อให้ตนเองนั้นมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งนี้สุขภาพในช่วงวัยนี้นะครับขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากระทำเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโภชนาการในเรื่องของการออกกำลังกายการจัดการกิจวัตรประจำวันรวมไปถึงในเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตใจนั่นเองครับเรามาเริ่มกันที่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะในเรื่องของโภชนาการแน่นอนว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นระบบเผาผลาญของเราก็จะทำงานช้าลงนะครับทำให้ความต้องการในเรื่องของพลังงานหรือแคลอรี่ลดน้อยลงนั่นเองจะสังเกตเห็นได้ว่ากินอะไรก็อ้วนง่ายนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ร่างกายของเรานั้นยังต้องการสารอาหารซึ่งจำเป็นต่อร่างกายอยู่นะครับโดยสารอาหารที่จำเป็นมากในกลุ่มวัยนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นแคลเซียมแล้วก็ตัววิตามินดีแน่นอนว่าช่วยดูแลในเรื่องของกระดูกของผู้สูงอายุในขณะที่ผู้สูงอายุทั่วไปมักจะประสบปัญหาในเรื่องของความดันโลหิตสูงโพแทสเซียมถือได้ว่าเป็นแร่ธาตุที่สำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความดันโลหิตสูงไฟเบอร์หรือใยอาหารก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนั่นเองนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องของอาหารก็คือในเรื่องของการรักษาสมดุลของอาหารที่เรารับประทานก็จะมีคำแนะนำง่ายๆนะครับที่เราสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกมื้อก็คือการแบ่งในเรื่องของปริมาณอาหารที่เรารับประทานในแต่ละมื้อครับโดยเราสามารถแบ่งรับประทานผลไม้เป็นสัดส่วน 25% ผัก 25%ข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีหรือขัดสีน้อย 25% นะครับแล้วก็เนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำอีก 25% นะครับแต่สำหรับผู้ที่เป็นผู้สูงอายุที่อาจจะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจแล้วก็ใส่ใจเป็นพิเศษมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นคนที่มีปัญหาในเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงสามารถที่จะไปศึกษาแนวทางการบริโภคอาหารในลักษณะที่เรียกว่า DASH Diet ได้ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการลดการกินเนื้อแดงแล้วก็ลดการบริโภคอาหารที่เป็นแหล่งของโซเดียมหรือผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับไขข้ออักเสบต่างๆก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาหารเมดิเตอร์เรเนียนและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเช่นรับประทานปลาและรับประทานถั่วให้มากขึ้นรวมไปถึงอาจจะเลือกชนิดของน้ำมันอย่างเช่นน้ำมันมะกอกซึ่งก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบและการปวดข้อได้นั่นเองนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของการกินแล้วการออกกำลังกายก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นเองเมื่อเราเข้าสู่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับร่างกายของเรานั้นจะมีการสูญเสียมวลของกล้ามเนื้อและกระดูกประมาณ 3-5% ในทุกๆ10ปีดังนั้นในเรื่องของการออกกำลังกายจึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยรักษาสุขภาพกระดูกและกล้ามเนื้อของเราให้แข็งแรงนั่นเองเพื่อจะช่วยให้เราสามารถที่จะทรงตัวป้องกันการหกล้มได้ดีนั่นเองนะครับเวลาพูดถึงในเรื่องของการออกกำลังกายแน่นอนว่าไม่จำเป็นที่จะต้องหักโหมจนเกินไปเพียงแค่ตั้งเป้าหมายการทำกิจกรรมทางกายในระดับปานกลางอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์รูปแบบการออกกำลังกายสมก็มีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินชิลๆนะครับหรือการเข้าคลาสโยคะเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายการว่ายน้ำก็ถือได้ว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดี

0: พอช่วยลดในเรื่องของแรงกระแทกตามข้อต่อต่างๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการยกน้ำหนักเบาๆตรงนี้ก็จะเสริมสร้างในเรื่องของการสร้างแรงต้านแล้วก็รักษามวลกระดูกของเราให้แข็งแรงนั่นเองครับอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปก็คือในเรื่องของกิจวัตรประจำวันซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวชี้วัดว่าผู้สูงอายุนั้นสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ดีเพียงใดสัญญาณการถดถอยของการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐานที่ไม่ดีอย่างเช่นการหกล้มอยู่บ่อยครั้งหรือทำอาหารหกเลอะเทอะเวลารับประทานอาหารดังนั้นเราควรจะหมั่นสังเกตในเรื่องของพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะครับถัดจากเรื่องนั้นก็คือในเรื่องของสุขภาพจิตใจนะครับก็มีการประเมินว่า 25% ของผู้สูงอายุนั้นมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตใจดังนั้นการดูแลสุขภาพจิตใจการฟังเพลงนะครับการผ่อนคลายรวมไปถึงในเรื่องของการสวดมนต์การทำจิตใจให้ดีก็จะช่วยดูแลสุขภาพจิตใจนั่นเองครับและนี้ก็คือเรื่องราวดีๆในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ชมครับการเข้าสังคมของผู้สูงอายุจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่สดใสมีความสุขนะครับการเข้าสังคมของพันตำรวจโทปรีชาอับดุลเลาะประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามได้ในช่วงสุขสังคม Happy Society ครับ
2: เกี่ยวกับกิจกรรมของผู้สูงอายุฮะที่อยู่ในชุมชนผมก็อยู่ในชุมชนของผมแถวบ้านผมเนาะชุมชนแสงมณีนั่นเป็นซอยที่อยู่ในเขตสะพานสูงผมก็เป็นที่ปรึกษาเขาพยายามดูผู้สูงวัยนะผมเรียกผู้สูงวัยละเอาเป็นว่าวัยรุ่นในยามเกษียณนะเป็นวัยรุ่นเกษียณเนี่ยผมพยายามให้เขาพบปะสังสรรค์พูดจามีอาชีพต่างๆอะไรที่กับสังคมนะให้เขามาช่วยเหลือกันแล้วก็ให้ความรู้กันตอนนี้เรามีโครงการเรียกอะไรให้เด็กออกกำลังกายโดยฝึกอาชีพในการต่อยมวยไทยแต่ว่าไม่ต่อยเป็นอาชีพหลักเลยนะเป็นแค่มีความรู้นะแล้วก็ออกกำลังกายโดยมีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเป็นคนฝึกสอนเป็นคนดูแลเป็นคนให้กำลังใจมันเป็นกรรมที่เสริมให้กับเด็กกับผู้วัยหลังจากเกษียณเนี่ยให้รู้จักกันและแนะนำกันเป็นเพื่อนกันนะเป็นกำลังสูงมากเคยจัดชกจัดอะไรแล้วก็คนมาดูเยอะมากก็สร้างความสังสรรค์ให้ฮาแล้วก็มีการอะไรดูแลชุมชนดูแลตอกซอกซอยนะฮะแล้วก็ให้เป็นจิตอาสาเป็นรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านนะฮะซึ่งตรงนี้มันสำคัญ
3: ผู้สูงอายุหรือวัยรุ่นในยามเกษียณนั่งทำกิจกรรมคู่กับเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาทำกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับ AI เพื่อพัฒนาสังคมน
2: ะแล้วอีกอย่างนึงก็คือการร่วมกิจกรรมเนี่ยตอนนี้ผมมีโครงการนึงสำหรับในงานที่ผมทำคืองานแก่เกียรติเนี่ยกำลังลิสต์โครงการคือผมจะให้ผู้สูงอายุหรือว่าผู้วัยรุ่นยังเกษียณเนี่ยนั่งทำกิจกรรมคู่กับเด็กกำลังคิดเรื่องการอบรม AI นะผู้สูงอายุผู้วัยรุ่นยังเกษียณเนี่ยให้นั่งเรียนคู่กับน้องที่เป็นวัยรุ่นหรือนักศึกษาอะไรเนี่ยจับคู่การอบรมในโครงการ AI ในการพัฒนาสังคมหรือว่าชาติเนี่ยให้นั่งคู่กันเป็นบัดดี้กันนะแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยจะจัดอบรมประมาณสักรุ่นหนึ่งประมาณสัก200เด็กกับผู้ใหญ่นั่งด้วยกันไม่มีใครทำแน่นอนเด็กกับผู้ใหญ่นั่งโต๊ะเดียวกันแล้วทั้งหมด50คู่หรือ100คู่อันนี้สำคัญมากครับเพราะผู้ใหญ่สมัยนี้ก็อยู่ในจอมือถือเหมือนกันเล่นนู่นเล่นนี่พอเล่น AI เป็นสนุกทำนู่นทำนี่ได้แต่ให้เด็กที่เป็นนักศึกษามหาลัยหรือเด็กมานั่งด้วยกันเพื่อให้ความรู้กับผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ก็ให้ความรู้กับเด็กเรื่องงานแก่เกียรติผมว่าเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีและเด็กที่เป็นอยู่กับผู้ใหญ่เนี่ยที่นั่งเรียนด้วยกันเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะสอนเรื่องงานแก่เกียรติให้เด็กต่อไปเด็กก็เป็นผู้แก่เกียรติในอนาคตในเด็กก็สอน AI ให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เป็น AI เก่งในระดับวัยรุ่นของผู้เกษียณนี่แหละครับผมว่าโครงการนี้ไม่ไปทำแน่นอนผมจะทำนะในปีหน้าเนี่ยร่างโครงการแล้วก็มีผู้เห็นด้วยมาสนับสนุนจะทำให้เด็กผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ด้วยกันได้Gen Z Gen Y Gen X ต่างๆเนี่ยต้องให้เขา Gen A Gen B มาเข้ากันแล้วมานั่งด้วยกันนั่งเรียนด้วยกันเป็นคู่กันเลยผมว่าสัก2วันเนี่ยผมว่าเดี๋ยวจะมีสิ่งที่ปรากฏการณ์เนี่ยว่าทุกคนจะ

รู้จักกันทั้งเด็กผู้ใหญ่จะมีแลกลายแลกลายกันเนี่ยมันจะทำสร้างสรรค์ให้กับเด็กมีความรู้เรื่องการแก่เกียรติที่เขาจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตมาแก่เกียรติใครและผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยผู้อายุยังเกษียณนี่จะเป็นผู้เล่นที่ AI เก่งมากทั้งเปิด AI ทั้งทำภาพทำอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ครับเป็นมิติใหม่ของวงการของสังคมบ้านเราผมซึ่งคิดว่าต่อไปอาจจะมีหลายคนจับแบบผมไปทางชุมชนไปทางต่างจังหวัดต่างๆนั่นแหละครับเด็กผู้ใหญ่จะไม่ห่างกันและความคิดต่างๆที่ไม่เข้ากันมันก็จะอยู่ด้วยกันได้สิ่งที่ผมว่าทำแบบนี้ทำให้กิจกรรมของผู้สูงวัยหรือวัยรุ่นยังเกษียณเนี่ยจะอยู่ในเจน X Y Z ไปทำงานด้วยกันนะ

0: ครับก็เรียนทุกท่านนะครับในส่วนของศูนย์เขี่ยข้อพิพาทของสน.ชนะสงครามเองเนี่ยเราตระหนักแล้วก็รับรู้ถึงการที่มีการออกกฎหมายในเรื่องของพ.ร.บ.ไก่เกี่ยข้อพิพาทแล้วก็จนกระทั่งเรามีการจัดตั้งศูนย์ไก่เกี่ยข้อพิพาทของสน.ชนะสงครามนะครับหลังจากที่เราได้มีคณะทำงานไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเราก็ได้มีการคิดระดมสมองระดมสภากำลังเราจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนยังไงนะครับสิ่งแรกก็คือเราจัดสถานที่เพื่อให้เหมาะสำหรับการบริการไม่ว่าจะเป็นจุด one stop service ของพนักงานสวนกรณีที่มีประชาชนที่มีข้อพิพาทกันมานะครับจนถึงกระทั่งจุดที่เป็นห้องสำหรับผู้ไก่เกี่ยข้อพิพาทเราก็ได้พัฒนาห้องได้มีการพัฒนาบุคลากรได้ให้ความรู้กับบุคลากรครับก็ทำให้ทุกท่านเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็พร้อมใจกันที่จะปฏิบัติให้เกิดผลสำลิดที่สุดครับ
1: ผู้ไกลเกลี่ยจะช่วยลดความเครียดและความกังวลสร้างความรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจส่งเสริมความสงบและความเข้าใจในคู่กรณี
0: ส่วนหนึ่งคือในส่วนของการไก่เกลี่ยพิพาทเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นความฝันของตำรวจเองเนี่ยในการปฏิบัติงานจะเจอคู่ขัดแย้งไม่ว่าคดีเล็กคดีใหญ่บางคดีเนี่ยที่เป็นคดีใหญ่สามารถไก่เกลี่ยกันได้แล้วแต่ว่าคดีความไม่จบก็ต้องนำไปสู่ศาลก็คือจนทำให้เกิดกฎหมายนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐให้ถูกต้องที่สุดการที่เราได้ช่วยประชาชนเนี่ยบางเคสเนี่ยกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่เจ็บเล็กน้อยไม่ถึงกับสาหัสไม่มีเงินค่าปรับแต่ว่าเราจะทำยังไงให้คดีสิ้นสุดเราก็จะได้เจ้าที่ผู้ไก่เกี่ยข้อพิพาทเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนแล้วก็ช่วยไก่เกี่ยด้วยทำให้ภาพลักษณ์จากเดิมของประชาชนที่มาแจ้งความเนี่ยเจอเจ้าที่ใส่เครื่องแบบอาจจะดูเข้มๆมามีเจ้าที่ไก่เกี่ยที่เป็นภาคประชาชนเนี่ยมาร่วมไก่เกี่ยก็จะทำให้ความรู้สึกของประชาชนเนี่ยใกล้ชิดกับเจ้าที่ตำรวจแล้วก็รู้สึกมีความอบอุ่นปลอดภัยในการที่จะมาใช้บริการในเรื่องของการไก่เกี่ยการไก่เกี่ยเนี่ยก็นำไปสู่การที่เป็นชื่อเสียงของชาวต่างชาติด้วยซึ่งประเทศเราเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ของสน.ชนะสงครามเองเนี่ยมีเป็นจุดที่รองรับนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศที่จะมาเที่ยวถนนข้าวสารกรณีมีเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเชื่อสิ่งสำคัญเลยชาวต่างชาติเนี่ยจะไม่อยากจะมีปัญหาที่ต้องขึ้นศาลเพราะว่าเขาจะมาอยู่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆการที่เขามามีเหตุเล็กๆน้อยๆเนี่ยแล้วสามารถไก่เกี่ยแล้วก็จบแล้วก็ทุกฝ่ายเนี่ยถือว่ามีผลสัมฤทธิ์ในการไก่เกี่ยเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับก็คือเป็นความภาคภูมิใจของเราที่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ปี2566ครับก็มีทั้งการไก่เกี่ยข้อพิพาทในเรื่องของทางแพ่งเองแล้วก็ในส่วนของทางอาญาตามที่กฎหมายให้อำนาจครับครับสำหรับแรงบันดาลใจนะครับคือการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าที่ตำรวจเนี่ยสิ่งที่มีความประสงค์ที่สุดคืออยากให้สังคมสงบสุขครับก็คือเราก็จะมีทั้งฝ่ายที่ป้องกันปราบปรามฝ่ายสืบสวนแล้วก็ฝ่ายสอบสวนฝ่ายป้องกันปราบปรามคือไม่ให้เกิดเหตุแล้วก็แต่กรณีที่มาถึงพนักงานสอบสวนเนี่ยคือเป็นมีเหตุมาแล้วมีความเดือดร้อนมาแล้วอยากให้เจ้าที่ตำรวจช่วยเหลือเมื่อมาถึงเจ้าที่ตำรวจแล้วเนี่ยเชื่อว่าเจ้าที่ตำรวจเองเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคดีต่อคนที่จะต้องรองรับเหตุต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะปริมาณสูงซึ่งเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ไก่เกี่ยมาช่วยซัพพอร์ตเราในส่วน

0: นี้ยทำให้เรารู้สึกว่ามีหน่วยงานมีภาคประชาชนเนี่ยมาช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนนี้ในเรื่องของการที่มีข้อพิพาทต่างๆที่กฎหมายให้อำนาจของผู้ไกล่เกลี่ยซึ่งทำให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยรู้สึกว่าอบอุ่นไม่ได้ว่าทำงานโดดเดี่ยวแล้วก็ประชาชนที่ได้รับการบริการเนี่ยเมื่อมีการไกล่เกลี่ยจบเนี่ยเขาก็รู้สึกยินดีว่าไอ้ครั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าปรับครั้งนี้ไม่ต้องไปศาลครั้งนี้สามารถไกล่เกลี่ยได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีผู้ที่เป็นกลางที่ให้ความรู้ทั้งด้านกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายต่างๆก็คือทำเบ็ดเสร็จในที่สถานีตำรวจได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกรณีที่มีการบิดผิวเนี่ยเขาสามารถนำเนี่ยไปยื่นศาลเพื่อให้ศาลบังคับคดีได้เลยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์ในเรื่องของความสะดวกในเรื่องของความประหยัดนะครับในส่วนของอย่างที่นำเรียนไปคือนักท่องเที่ยวก็ได้มีความประหยัดแล้วก็มีระยะเวลาที่รวดเร็วแล้วก็นำมาชื่นชมจากภาคธุรกิจภาคเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ถนนข้าวสารเนี่ยก็สะท้อนมาให้ทางสถานีเนี่ยได้รับรู้ว่านักท่องเที่ยวเขาชื่นชมมาว่าทางสน.ชนะสงครามเนี่ยทางผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยได้ให้บริการเป็นอย่างดีแล้วก็เขาประทับใจกลับไปบ้านเขาก็จะบอกต่อทำให้ได้ภาพลักษณ์ทั้งในเรื่องความปลอดภัยทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกครับ
1: ท่านผู้ชมครับวัยผู้สูงอายุนี่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้สะท้อนประสบการณ์ถ่ายทอดภูมิปัญญาและสร้างความหมายใหม่ให้กับชีวิตผ่านการมีส่วนร่วมในครอบครัวชุมชนและกิจกรรมที่เหมาะสมการวางแผนชีวิตเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทั้งในด้านสุขภาพกายภาพสังคมและจิตใจเพื่อย่างเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีศักดิ์ศรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดสูงสุดทั้งต่อตนเองและสังคมครับขอขอบคุณพันตำรวจโทปรีชาอับดุลเลาะห์ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้เล่าเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุครับพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจHHได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782

วัสดีครับนักศึกษาทุกท่านชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูลที่7เรื่องอารยธรรมตะวันตกยุคกลางในโมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนคือตอนที่1ยุโรปยุคกลางตอนที่2บทบาทของศาสนาคริสต์และระบบฟิวดอลในยุคกลางและตอนที่3มรดกอารยธรรมยุคกลางทั้ง3ตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถข้อที่1เปรียบเทียบลักษณะและสภาพยุโรปในยุคกลางทั้งจักรวรรดิโรมันตะวันตกและจักรวรรดิโรมันตะวันออกได้ 2. ยกตัวอย่างบทบาทความสำคัญของศาสนาคริสต์และลักษณะเด่นของระบบฟิวดอลในยุคกลางได้และ 3. ระบุลักษณะสำคัญของมรดกอารยธรรมในยุคกลางได้เรามาดูกันในตอนแรกก่อนนะครับตอนที่1ยุโรปยุคกลางในส่วนนี้นะครับจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2เรื่องคือ 1.1 จักรวรรดิโรมันตะวันตกหรือว่ายุคมืด 1.2 จักรวรรดิโรมันตะวันออกอารยธรรมไบเซนไทน์ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือข้อที่1 นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะสำคัญของจักรวรรดิโรมันตะวันตกได้และข้อที่2 นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะสำคัญของจักรวรรดิโรมันตะวันออกได้เรามาเริ่มกันที่เรื่องที่ 1.1 จักรวรรดิโรมันตะวันตกยุคมืดนะครับยุคจักรวรรดิโรมันมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในทุกด้านทั้งด้านการเมืองการปกครองการทหารรวมไปถึงศิลปะวิทยาการและความเจริญทางด้านวัฒนธรรมนะครับความเจริญของจักรวรรดิโรมันในช่วงดังกล่าวเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคแห่งความสันติสุขหรือว่า Pax Romana

นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับจากสมัยของพระจักรพรรดิออกุสตุสซีซาร์ต่อเนื่องมาอีกราว200ปีเนี่ยจักรวรรดิโรมันมีการขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่หลายดินแดนนะครับและมีพลเมืองเนี่ยประกอบไปด้วยชนชาติต่างๆเนี่ยรวมประมาณ70ล้านคนด้วยกันความเจริญรุ่งเรืองของจักรวรรดิโรมันในห้วงเวลาดังกล่าวเนี่ยได้รับการยกย่องว่ามีสถานะเป็นชุมชนโลกหรือว่า World Community นะครับแต่อย่างไรก็ตามคันเข้ามาสู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่3เป็นต้นมาเนี่ยจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่เนี่ยก็เริ่มพบกับความเสื่อมเพราะว่าพระจักรพรรดิเนี่ยเริ่มตกอยู่ภายใต้อำนาจของทหารขณะเดียวกันจักรพรรดิหลายองค์ต่อมาเนี่ยก็ถูกลอบปงพระชนด้วยนำมาซึ่งความสิ้นสุดของจักรวรรดิโรมันอันสากลนี้ที่ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมานะครับขณะที่จักรวรรดิโรมันกำลังอ่อนแอเพราะปัจจัยภายในดังกล่าวนี้เองก็เผอิญว่ามีเหตุปัจจัยภายนอกเป็นตัวเร่งเร้านำมาสู่การล่มสลายของจักรวรรดินั่นก็คือการรุกรานของพวกอนาระยะชนเผ่าเยอรมันและพวกมองโกเผ่าฮั่นแม้ว่าในช่วงแรกเนี่ยพวกมองโกเผ่าฮั่นจะไม่สามารถทำให้จักรวรรดิล่มสลายได้ก็ตามแต่ก็เป็นแรงผลักดันให้พวกวิสิตกอตและพวกชาวกอตเนี่ยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจักรวรรดิโรมันมากยิ่งขึ้นและในเวลาต่อมาเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้เองนะครับสามารถเอาชนะกองทัพจักรวรรดิโรมันได้เป็นจุดเริ่มต้นความอ่อนแอภายในของจักรวรรดิด้วยต่อมานะครับเมื่อพวกเผ่าเยอรมันเนี่ยอพยพเข้ามาดินแดนเหล่านี้มากขึ้นเมื่อพวกนี้นะครับถูกกองทหารโรมันกดขี่เนี่ยก็ทำให้ลุกฮือขึ้นต่อสู้จนเกิดเป็นสงครามและพวกอนาระยะชนบางพวกเนี่ยได้ยกกองทัพเข้าโจมตีกรุงโรมนะครับในปีคริสตศักราช476โอดัวเซอร์แม่ทัพอนาระยะชนเยอรมันได้ยกกองทัพเข้าโจมตีกรุงโรมทำการปลดจักรพรรดิออกจากตำแหน่งแล้วตั้งตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองแหลมอิตาลีเรียกว่าอาณาจักรโอดัวเซอร์นะครับพวกอนาระยะชนเผ่าอื่นๆเนี่ยก็แยกย้ายกันไปตั้งอาณาจักรของตนเองเช่นพวกแฟรงค์พวกไวกิ้งเหล่านี้เป็นต้นดินแดนที่เคยเป็นจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่เนี่ยจึงตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกอนาระยะชนนับตั้งแต่ช่วงนั้นนะครับผลกระทบสำคัญก็คือว่าดินแดนจักรวรรดิเยอรมันที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานเนี่ยต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกอนาระยะชนซึ่งมีความเจริญน้อยกว่าก่อให้เกิดการแบ่งแยกการปกครองโดยหัวหน้าเผ่าแต่ละเผ่าเนี่ยตั้งตัวขึ้นเป็นกษัตริย์และปกครองตามประเพณีชนเผ่าที่ตัวเองเคยอยู่มานะครับขณะเดียวกันที่จักรวรรดิโรมันตะวันออกซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยสามารถต้านทานการรุกรานของพวกอนาระยะชนเอาไว้ได้จึงสามารถดำรงความอิสระเอาไว้ได้จนกระทั่งถึงศตวรรษที่15จึงค่อยล่มสลายลงเพราะว่าถูกพวกมุสลิมเผ่าออตโตมันเติร์กเนี่ยเข้าตีจนอาณาจักรล่มสลายในปีค.ศ. 1453นะครับผลกระทบสำคัญก็คือการโจมตีและยึดครองดินแดนจักรวรรดิโรมันโดยพวกอนาระยะชนเนี่ยไม่เพียงทำลายสิ่งปลูกสร้างและศิลปกรรมต่างๆที่เคยมีมาเท่านั้นแต่ยังปล่อยให้สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้เนี่ยทรุดโทรมปราศจากการดูแลเนื่องจากพวกอนาระยะชนนะครับไม่คุ้นชินกับวิถีชีวิตของคนเมืองนักประวัติศาสตร์จึงเรียกช่วงกรุงโรมแตกในระยะเวลาดังกล่าวว่ายุคมืดหรือว่าดาร์กเอจนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในภายหลังเนี่ยเหตุการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวที่เรียกว่ายุคมืดเนี่ยนักประวัติศาสตร์เนี่ยเริ่มให้ความสำคัญว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นอารยธรรมตะวันตกที่สำคัญช่วงเวลาหนึ่งของโลกตะวันตกด้วยเช่นกันจักรวรรดิโรมันตะวันออกอารยธรรมไบเซนไทน์นะครับจักรวรรดิโรมันตะวันออกเนี่ยมีระบอบการปกครองที่เน้นอำนาจสูงสุดของจักรพรรดิทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับโดยจักรพรรดิเนี่ยดำรงตำแหน่งทั้งการปกครองและศาสนาแบบนิยมกรีกนะครับโดยถือหลักการว่าพระจักรพรรดิเนี่ยทรงเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนพื้นพิภพที่เรียกว่า Direct Agent of God และทรงเป็นผู้พิพากษาสูงสุดของอาณาจักรจักรพรรดิเนี่ยทรงเป็นทั้งเจ้าชีวิตและผู้พิทักษ์ความผาสุกของประชาชนในอาณาจักรด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งพระจักรพรรดิที่มีชื่อเสียงก็คือจักรพรรดิคอนสแตนตินและพระจักรพรรดิจัสติเนียนนะครับในช่วงศตวรรษต่อมานะครับจักรพรรดิแห่งไบเซนไทน์เนี่ยได้สั่งยกเลิกการนับถือรูปปั้นและรูปภาพของพระผู้เป็นเจ้านะครับซึ่งขัดกับธรรมเนียมนิยมที่เคยปฏิบัติกันมาจึงทำให้จักรวรรดิไบเซนไทน์เนี่ยสูญเสียอำนาจทางศาสนาในยุโรปตะวันตกให้แก่พระสันตะปาปาที่กรุงโรมโดยพระสันตะปาปาเนี่ยทรงกระทำพิธีสวมมงกุฎให้กับพระเจ้าชาร์เลมานเป็นเหตุให้อำนาจทางการเมืองระหว่างโรมกับคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยแยกจากกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ศตวรรษที่11เป็นต้นมานะครับครั้นต่อมาเมื่อเกิดสงครามครูเสดเนี่ยก็ได้ส่งผลต่อความเสื่อมของจักรวรรดิไบเซนไทน์ในที่สุดนะครับ
ย้อนกลับไปในห้วงศตวรรษที่4นะครับเมื่ออำนาจของจักรพรรดิคอนสแตนตินเนี่ยได้แผ่ขยายมาถึงเมืองไบเซน

นะครับจึงทรงโปรดให้สร้างเมืองหลวงขึ้นใหม่เมื่อปีคศ330แล้วเปลี่ยนชื่อเมืองว่าคอนสแตนติโนเปิลตามพระนามของพระองค์จักรวรรดิไบเซนไทน์ได้แยกออกจากโรมในสมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจักรพรรดิของไบเซนไทน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นจักรพรรดิของจักรวรรดิโรมันในทางทฤษฎีเท่านั้นเพราะว่าในเวลาต่อมานะครับเมื่อพระจักรพรรดิชาร์ลมานทรงตั้งจักรวรรดิโรมันขึ้นในยุโรปตะวันตกในปีคศ812เนี่ยก็เป็นเหตุให้ฝ่ายไบเซนไทน์เนี่ยต้องให้การยอมรับด้วยนะครับอย่างไรก็ตามในศตวรรษที่11เนี่ยเมื่อมีความขัดแย้งทางศาสนาเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความของโรมเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาและไม่ยอมรับอำนาจของพระสันตะปาปาเนี่ยว่ามีอำนาจเหนือศูนย์กลางศาสนาอื่นเนี่ยก็เป็นเหตุให้เกิดความแข่งแย่งกันระหว่างทั้ง2ฝ่ายในห่วงเวลาต่อมาด้วยนะครับในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินนะครับได้ทรงสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากแก่จักรวรรดิไบเซนไทน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นศูนย์กลางทางการค้าจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญบริเวณช่องแคบดาดาแนลมีการสร้างกำแพงขนาดใหญ่ป้องกันการรุกรานจากพวกอนารยชนทำให้สามารถต้านทานพวกเยอรมันและเผ่ามองโกได้มีการใช้ภาษากรีกเป็นภาษาราชการซึ่งแตกต่างจากโรมที่ใช้ภาษาลาตินนะครับส่วนในสมัยของพระจักรพรรดิจัสติเนียนเนี่ยอาณาเขตได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางและก็ทรงพยายามทำให้กรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยเป็นเสมือนโรมใหม่นะครับก็คือรื้อฟื้นความรุ่งเรืองแบบโรมขึ้นมาอีกครั้งผลงานที่สำคัญก็คือมีการชำระกฎหมายและรวบรวมกฎหมายโรมันที่สำคัญที่เรียกว่าประมวลกฎหมายของจัสติเนียนประกาศใช้ในปีคศ543ซึ่งถือว่าเป็นประมวลกฎหมายที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์โลกนะครับในด้านคริสต์ศาสนาเนี่ยนิกายออร์โธดอกซ์นะครับได้กลายเป็นพลังอำนาจที่สำคัญของจักรพรรดิเพราะว่าทรงมีอำนาจในการตั้งพระสังฆราชประมุขแห่งนิกายกรีกออร์โธดอกซ์ด้วยพระองค์เองนะครับขณะเดียวกันผู้คนในกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยก็เชื่อว่ามหานครแห่งนี้เนี่ยได้รับการปกป้องจากพระองค์เป็นเจ้าและพระจักรพรรดิเองเนี่ยทรงมีฐานะเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนโลกมนุษย์นะครับคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกซ์เนี่ยจึงเป็นสถาบันสำคัญที่ช่วยรักษาอารยธรรมกรีกและโรมันสืบต่อมาด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารยธรรมด้านกฎหมายและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นนะครับจักรวรรดิไบเซนไทน์มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเมืองการปกครองอยู่ราว 1,000 ปีเศษนะครับขั้นต่อมาในปีคศ1453เนี่ยก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมุสลิมเผ่าออตโตมันเติร์กอย่างไรก็ตามบรรดาสิ่งปลูกสร้างในคริสต์ศาสนาเนี่ยไม่ได้ถูกพวกมุสลิมทำลายแต่ได้ถูกดัดแปลงเป็นศาสนสถานของศาสนาอิสลามแทนโบสถ์เดิมเช่นกรณีของโบสถ์เซนต์โซเฟียเป็นต้นส่วนกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้เปลี่ยนชื่อเป็นนครอิสตันบูลนะครับเป็นอันปิดฉากจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกลงตอนที่2เรื่องบทบาทของคริสต์ศาสนาและระบบฟิวดอลในยุคกลางประกอบไปด้วยเรื่องที่ 2.1 บทบาทของคริสต์ศาสนาเรื่องที่ 2.2 ระบบฟิวดอลและระบบแมนเนอร์เรื่องที่ 2.3 การจัดระเบียบสังคมซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อ1นักศึกษาสามารถอธิบายบทบาทของคริสต์ศาสนาในยุคกลางได้ข้อที่2นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะเด่นของระบบฟิวดอลและระบบแมนเนอร์ได้และข้อที่3สามารถอธิบายสาเหตุการจัดระเบียบสังคมได้เริ่มจากเรื่องที่ 2.1 นะครับบทบาทของคริสต์ศาสนาเมื่อคริสต์ศาสนาเนี่ยเผยแผ่เข้ามาสู่อาณาจักรโรมันและเป็นที่ยอมรับของผู้คนมากขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคำสอนที่ทำให้คนจนเชื่อว่าคนเรามีสิทธิ์เท่าเทียมกันในสายตาของพระเจ้าเนี่ยแนวคิดดังกล่าวนะครับทำให้ผู้ปกครองของจักรวรรดิโรมันเนี่ยเกิดความวิตกกังวลว่าแนวคิดของศาสนาคริสต์เนี่ยจะนำมาซึ่งการก่อกบฏหรือการกระด้างกระเดื่องของผู้คนนะครับนำมาซึ่งการตรึงไม้กางเขนพระเยซูนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นคริสต์ศาสนาเนี่ยก็ยังเผยแผ่อิทธิพลของตนออกไปเรื่อยมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาต่อมาเมื่อจักรวรรดิโรมันเนี่ยเผชิญกับความเสื่อมในทุกจักรพรรดิมีความอ่อนแอพวกอนารยชนเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทภายในจักรวรรดิเพิ่มมากขึ้นทำให้ชาวบ้านทั่วไปนะครับเกิดความหวาดกลัวพวกชนเผ่าเกิดความกลัวความไม่แน่นอนในชีวิตจึงแสวงหาที่พึ่งทางจิตใจด้วยการยอมรับศาสนาคริสต์เข้ามารับนับถือทำให้เกิดการขยายตัวของศาสนาคริสต์ได้อย่างรวดเร็วและกลายเป็นพลังสำคัญในการจัดระเบียบสังคมภายหลังจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายอิทธิพลของศาสนาคริสต์เนี่ยในยุคกลางนะครับได้ครอบงำวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านทั้งทางสังคมการเมืองนะครับบรรดาแว่นแคว้นบ้านเมืองต่างๆเนี่ยตกอยู่ภายใต้สภาวะสากลภายใต้กฎข้อบังคับของพระสันตะปาปาแห่งกรุงโรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่13เมื่อพระสันตะปาปาเนี่ยมีอำนาจเด็ดขาดทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับผู้ที่ทำผิดกฎของศาสนาคริสต์ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือว่าสามัญชนเนี่ยจะถูกขับออก

จากศาสนจักรที่เรียกว่าบัพพชนียกรรมและไม่อาจดำรงฐานะทางสังคมในยุคดังกล่าวได้ซึ่งถือว่าการขับออกจากศาสนาเนี่ยเป็นการลงโทษที่รุนแรงมากนะครับต่อมาเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างคริสตจักรกับอาณาจักรเนี่ยทำให้อำนาจของพระสันตะปาปาเนี่ยเริ่มอ่อนแอลงและประกอบกับพวกปัญญาชนเนี่ยเริ่มตั้งคำถามกับอำนาจของศาสนามากขึ้นเนี่ยและเกิดการแสวงหาความรู้ได้หลักเหตุผลมากขึ้นก็จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ยุโรปในห้วงระยะเวลาต่อมาด้วยนะครับชาวคริสต์ในห้วงดังกล่าวเนี่ยมีแนวคิดสำคัญนะครับดังนี้ก็คือเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งมนุษย์ต้องยอมรับอำนาจของพระองค์และศาสนาจักรอย่างแท้จริงนะครับสองเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมีบาปมาแต่กำเนิดนะครับหนทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากบาปกำเนิดได้ก็คือการยอมรับนับถือศาสนาคริสต์นะครับเพื่อที่จะได้พ้นบาปสามโลกและมนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นโดยบัญชาของพระเจ้าศาสนาจักรเป็นหนทางเดียวในการพ้นบาปของมนุษย์บนโลกใบนี้เพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้กลับไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าได้ดังนั้นมนุษย์จึงต้องเชื่อฟังอำนาจของศาสนาจักรนะครับต่อมาก็คือแม้ว่าศาสนาคริสต์เนี่ยในยุคกลางเนี่ยจะถือว่าอาณาจักรและศาสนาจักรแยกออกจากกันก็ตามแต่บุคคลนะครับต้องเป็นพลเมืองของรัฐแม้ว่าไม่นับถือศาสนาใดๆก็ตามแต่ศาสนาจักรเนี่ยได้พยายามให้คนอยู่ภายใต้อำนาจของพระสันตะปาปามากที่สุดทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการควบคุมดูแลทรัพย์สินต่างๆในดินแดนนั่นเองนะครับขณะเดียวกันก็เกิดความเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะพ้นบาปได้ต้องทำพิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นดังนั้นนะครับคริสต์ศาสนาเนี่ยจึงมีอิทธิพลและบทบาทอย่างมากต่อผู้คนในยุคกลางโดยศาสนาคริสต์ในยุคกลางได้รับอิทธิพลจากนักคิดที่มีบทบาทสำคัญ2ท่านก็คือกรณีที่1ก็คือเซนต์ออกัสตินนะครับมีผลงานสำคัญคือนครของพระผู้เป็นเจ้าหรือว่า The City of God ซึ่งอธิบายว่านครของพระเป็นเจ้าเนี่ยเป็นโลกแห่งความบริสุทธิ์มนุษย์จึงต้องศรัทธาในศาสนาจักรและพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างปราศจากข้อโต้แย้งนะครับคำสอนของเซนต์ออกัสตินดังกล่าวเนี่ยมีอิทธิพลเหนือผู้คนในยุคกลางเป็นอย่างมากกรณีที่2ก็คือเซนต์อะควายนัสนะครับมีอิทธิพลในยุคกลางตอนปลายอธิบายว่าสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างเนี่ยเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมายแน่นอนโดยใช้แนวคิดของอริสโตเติลเนี่ยมาปรับใช้โดยชี้ว่าสรรพสิ่งในโลกเป็นไปตามกฎธรรมชาติแต่มนุษย์มีฐานะพิเศษเพราะพระเจ้าทรงสร้างขึ้นจึงเป็นผู้ที่มีเหตุผลรู้จักผิดชอบชั่วดีมีสติปัญญาความศรัทธาของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้าเนี่ยจะทำให้พบกับความสุขชั่วนิรันดร์นะครับเซนต์อะควายนัสเนี่ยจึงเป็นนักคิดคนสำคัญของศาสนาคริสต์ในห้วงยุคกลางตอนปลายและมีอิทธิพลต่อศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันระบบฟิวดัลและระบบแมนเนอร์นะครับระบบฟิวดัลเนี่ยเกิดขึ้นภายหลังจากจักรวรรดิโรมันเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจของพวกอนารยชนเผ่าต่างๆตั้งแต่ศตวรรษที่5เป็นต้นมานะครับเมื่อผู้คนเนี่ยหวาดกลัวจากพวกชนเผ่าทำให้ต้องแสวงหาที่พึ่งบรรดาผู้ที่อ่อนแอเนี่ยต้องยอมเป็นลูกน้องของผู้ที่เข้มแข็งกว่าแต่ว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างมีพันธะหน้าที่ต่อกันเกิดก่อให้เกิดความสัมพันธ์แบบนายกับข้าขึ้นโดยนายเนี่ยมอบที่ดินให้ผู้สวามิภักดิ์ไปทำกินและให้ผลผลิตเนี่ยเป็นการตอบแทนโดยนายที่ดินเนี่ยเรียกว่าฟีฟเป็นที่มาของคำว่าฟิวดัลที่ในภาษาลาตินแปลว่าที่ดินส่วนผู้ที่ให้เช่าช่วงที่ดินเนี่ยเรียกว่าลอร์ดนะครับขณะที่ชาวนาติดที่ดินเรียกว่าเซิร์ฟทำหน้าที่เพาะปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตให้กับเจ้าของที่ดินเป็นการตอบแทนซึ่งค่าติดที่ดินนี้ปราศจากสิทธิผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับระบบฟิวดัลเนี่ยโดยทางทฤษฎีแล้วกษัตริย์เนี่ยทรงเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดแต่ในความเป็นจริงนะครับไม่สามารถดูแลพื้นแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยด้วยตัวพระองค์เองได้จึงต้องแบ่งที่ดินให้ขุนนางและโบสถ์ช่วยดูแลนะครับกษัตริย์เนี่ยมีหน้าที่เป็นหลอดของขุนนางส่วนขุนนางและพระก็แบ่งที่ดินให้ชาวนาติดที่ดินทำกินและให้ผลผลิตตอบแทนจึงเป็นรูปแบบความสัมพันธ์เนี่ยที่ลดหลั่นกันลงมาจากบนสู่ล่างนะครับที่ดินของหลอดกลายเป็นหน่วยบูรณาการทางการเมืองการปกครองเศรษฐกิจนะครับในห้วงยุคกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปกครองในห้วงยุคกลางจึงเป็นการกระจายอำนาจโดยมีความสัมพันธ์ตามระดับชั้นลดหลั่นกันไประบบฟิวดัลนะครับมีความสำคัญอย่างมากในยุคกลางทำให้สังคมมีระเบียบในห้วงเวลาดังกล่าวและก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองภายใต้ระบบแมนเนอร์นะครับระบบแมนเนอร์เนี่ยถือว่าเป็นระบบการบริหารจัดการที่ดินที่สำคัญในยุคกลางนะครับโดยที่ดินของหลอดแต่ละแห่งเนี่ยจะประกอบไปด้วยคฤหาสน์โบสถ์และที่ดินทางการเกษตรเป็นหน่วยการปกครองระหว่างหลอดกับชาวนาติดที่ดินภายในแต่ละแมนเนอร์เนี่ยเปรียบเสมือนหน่วยการปกครองนะครับซึ่งมีหน้าที่ในทุกมิตินะครับโดยที่ดินที่สำคัญที่สุดคือที่ดินในการทำการเกษตรกรรมเพราะเป็นที่มาของอาหารในการหล่อเลี้ยงผู้คนในแมนเนอร์โดยชาวนาในแมนเนอร์เนี่ยจะใช้ระบบนา3แปลงโดยระบบนี้เนี่ยเป็นการแบ่งที่นาเพื่อเพาะปลูกหมุนเวียนสลับกันไปในแต่ละห้วงของฤดูกาลนะครับระบบแมนเนอร์เนี่ยหล่อเลี้ยงผู้คนในยุคกลางมาจนถึงช่วงราวศตวรรษที่14

ถึง15นะครับเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรนะครับมีผู้คนอพยพจากชนบทไปทำงานในเมืองเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจมีการขยายตัวประกอบกับในห่วงเวลาดังกล่าวนะครับเกิดโรคระบาดขนาดใหญ่ขึ้นในยุโรปแรงงานล้มตายพืชผลไม่มีผู้ดูแลระบบแมนเนอร์เนี่ยซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพแบบเดิมไม่อาจตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทำให้เกิดความเสื่อมโดยมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมเนี่ยค่อยๆเข้ามาทำหน้าที่แทนการจัดระเบียบสังคมนะครับแบ่งคนในแมนเนอร์เนี่ยออกเป็น3กลุ่มหลักด้วยกันก็คือกลุ่มที่1ขุนนางทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองทั้งการบริหารและการทหารในแมนเนอร์ของตนขุนนางมีที่ดินเนี่ยเรียกว่าดีเมนส์นะครับอยู่ในแมนเนอร์นะครับเป็นที่สร้างคฤหาสน์และมีอัศวินซึ่งเป็นทหารส่วนตัวเนี่ยคอยปกป้องขุนนางด้วยความซื่อสัตย์ชนชั้นต่อมาก็คือพระหรือว่านักบวชนะครับมีหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรมอบรมสั่งสอนมีโบสถ์และวัดที่เรียกว่าเรกทอรี่ตั้งอยู่ย่านใจกลางของแมนเนอร์เพื่อความสะดวกในการประกอบพิธีกรรมของผู้คนนะครับกลุ่มคนที่3นะครับก็คือกลุ่มสามัญชนทำหน้าที่เพาะปลูกและเป็นแรงงานในที่ดินของขุนนางแบ่งออกเป็น2ชนชั้นย่อยก็คือพวกที่1เรียกว่าวีเลนส์นะครับเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ครอบครองที่ดินราว30เอเคอร์พวกที่2ก็คือพวกคอท่ามีจำนวนรองลงมาแต่ว่ามีฐานะต่ำกว่าวีเลนส์เพราะว่าได้รับที่ดินน้อยกว่านอกจากนี้นะครับในแต่ละแมนเนอร์ยังมีพวกเสรีชนหรือว่าฟรีแมนซึ่งไม่มีภาระผูกมัดกับขุนนางแล้วก็มีอิสระเสรีภาพในการเดินทางในการประกอบอาชีพต่างๆนะครับบางส่วนมีฐานะเป็นชนชั้นล่างแต่ในขณะเดียวกันบรรดาเสรีชนเหล่านี้ก็จะมีบางกลุ่มที่สามารถพัฒนาตนเองจนกลายเป็นชนชั้นกลางหรือว่าพ่อค้าในระบบเสรีนิยมในห่วงเวลาต่อมาซึ่งสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในห่วงยุคกลางด้วยตอนที่3มรดกอารยธรรมยุคกลางประกอบไปด้วยเรื่องที่ 3.1มรดกด้านการเมืองการปกครองเรื่องที่ 3.2 มรดกด้านเศรษฐกิจและเรื่องที่ 3.3 มรดกทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อที่1สามารถอธิบายสำคัญด้านการเมืองการปกครองได้ข้อที่2อธิบายลักษณะสำคัญด้านเศรษฐกิจในยุคกลางได้และข้อที่3อธิบายลักษณะสำคัญด้านสังคมและวัฒนธรรมได้ในเรื่องที่ 3.1 นะครับมรดกด้านการเมืองการปกครองนะครับในห่วงยุคกลางนะครับมีการนำประเพณีของพวกชนเผ่าอนารยชนเนี่ยมาใช้ในการปกครองนำมาสู่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองนะครับที่ลดหลั่นกันเป็นรูปพีระมิดโดยมีกษัตริย์เนี่ยอยู่ยอดสุดของโครงสร้างมีการครอบครองที่ดินเนี่ยเป็นเครื่องชี้วัดความสูงต่ำของแต่ละชนชั้นของผู้คนนะครับขณะเดียวกันคริสต์ศาสนาเนี่ยก็มีอำนาจในการจัดระเบียบทางสังคมด้วยอำนาจทางความเชื่อและความคิดโดยการอ้างว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับอำนาจจากพระเจ้าให้ปกครองมนุษย์พระหรือนักบวชเนี่ยจึงพยายามเข้าไปมีอำนาจในการแต่งตั้งกษัตริย์นะครับเพื่อที่ศาสนาจักรเนี่ยจะได้มีอำนาจครอบงำเหนือกษัตริย์ด้วยการทำหน้าที่สวมมงกุฎในพิธีราชาภิเษกให้กับพระมหากษัตริย์ในยุโรปดังเช่นเมื่อปีค.ศ.800นะครับพระสันตะปาปาลีโอที่3ได้สวมมงกุฎให้กับกษัตริย์ชาร์ลมานแห่งอาณาจักรแฟรงก์ทำให้เป็นจักรพรรดิโรมันที่กรุงโรมก็แสดงว่าเป็นสัญลักษณ์ว่ากษัตริย์เนี่ยไม่สามารถหยิบมงกุฎขึ้นมาสวมเองได้เว้นแต่โป๊ปจะทรงประทานให้นั่นเองนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ว่าศาสนาจักรเนี่ยอยู่เหนือฝ่ายอาณาจักรนั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยในห่วงเวลาต่อมาเนี่ยการเมืองในยุโรปยุคกลางเนี่ยจึงเกี่ยวข้องกันระหว่างอาณาจักรกับคริสตจักรและก่อให้เกิดการแข่งแย่งอำนาจระหว่างราชวงศ์ต่างๆเนี่ยเป็นระยะเวลานานด้วยกันนะครับนอกจากนี้นะครับการปกครองในระบบฟิวดัลเนี่ยยังเป็นระบบที่พันธะที่กษัตริย์เนี่ยทรงมีอำนาจอยู่ในขอบเขตแล้วก็เป็นพันธะที่มีต่อขุนนางระหว่างลอร์ดกับวาสเซลนะครับฝ่ายใดละเมิดข้อตกลงเนี่ยก็จะถูกโค่นลงจากอำนาจนะครับประการต่อมาก็คือมีการแบ่งแยกอำนาจของฝ่ายอาณาจักรและศาสนาจักรอย่างชัดเจนโดยเชื่อว่าโลกนี้เนี่ยเป็นโลกของพระเจ้าโดยพระเจ้าอำนาจทางโลกเนี่ยปกครองโดยประมุขทางโลกแต่แม้ว่าจะปรากฏว่ามีการแข่งแย่งอำนาจกันระหว่างกษัตริย์กับพระสันตะปาปาก็ตามแต่ก็มีความคิดว่าอำนาจทางโลกและทางธรรมมิได้รวมอยู่กันในอำนาจเดียวนะครับประการต่อมาที่สำคัญก็คือประเพณีการปกครองในระบบรัฐสภานะครับมาจากประเพณีการปกครองแบบชนเผ่าของพวกแองโกลแซกซอน
เมื่อเข้ามาปกครองดินแดนแถบนี้เนี่ยก็นำประเพณีดังกล่าวเนี่ยมาปรับใช้ด้วยโดยกษัตริย์จะเรียกขุนนางพระแล้วก็คารวาสต่างๆเนี่ยมาประชุมเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองกลายมาเป็นสภาขุนนางและสภาสามัญในอังกฤษจนเกิดเป็นระบบรัฐสภาในเวลาต่อมานะครับส่วนในฝรั่งเศสก็จะเรียกว่าสภาฐานันดรโดยถือกันว่ารัฐสภาเนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชนซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเมืองจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันด้วยประการต่อมาก็คือระบบการพิจารณาคดีด้วยระบบลูกขุนตามประเพณีชนเผ่าของพวกแองโกแซกซอนเนี่ยก็คือเชื่อว่าความยุติธรรมและการพิพากษาคดีความทั้งปวงเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์หรือผู้พิพากษาเท่านั้นดังนั้นจึงสร้างระบบลูกขุนขึ้นร่วมกันในการพิพากษาคดีต่างๆเพื่อความยุติธรรมของสังคมนะครับนอกจากนี้นะครับประเพณีที่สำคัญก็คือหลักกฎหมายเป็นอำนาจสูงสุดเกิดมาจากประเพณีของพวกอนารยชนเยอรมันที่ถือว่ากฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือสมาชิกชนเผ่าทุกคนกษัตริย์ไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายซึ่งจะกลายเป็นรากฐานก่อรูปสำหรับการเมืองสมัยใหม่ให้กับโลกตะวันตกในห่วงเวลาต่อมาและมีอิทธิพลต่อมาในยุคปัจจุบันด้วยนั่นเองนะครับเรื่องที่ 3.2 มรดกด้านเศรษฐกิจนะครับก็แบ่งออกเป็น3ช่วงหลักด้วยกันช่วงที่1ก็คือตั้งแต่หลังจักรวรรดิโรมันล่มสลายในช่วงคริสต์ศตวรรษที่5ต่อเนื่องมาถึงศตวรรษที่11นะครับก็อยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์เป็นสังคมเกษตรกรรมแบบเลี้ยงตนเองช่วงที่2ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่12ถึง13มีการขยายตัวทางด้านการเกษตรการค้าและอุตสาหกรรมเพื่อให้พอเพียงกับพลเมืองที่เพิ่มมากขึ้นจึงเกิดการขยายพื้นที่การเพาะปลูกพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเบื้องต้นที่สำคัญก็คือเกิดสมาคมช่างฝีมือที่เรียกว่ากิลด์มุ่งผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและทำการผูกขาดการค้าภายในท้องถิ่นห่วงที่3ก็คือระหว่างศตวรรษที่14ถึง15นะครับเกิดภาวะชะงักงานเพราะว่าโรคระบาดและสงคราม100ปีระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสทำให้ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรจนถึงครึ่งหลังศตวรรษที่15การค้าจึงเริ่มคึกคักมากขึ้นเกิดการขยายตัวทางการค้ากับดินแดนทางไกลนะครับความเจริญทางเศรษฐกิจในยุคกลางเนี่ยอาจพิจารณาได้จากความแตกต่างระหว่างจักรวรรดิไบเซนไทน์และจักรวรรดิโรมันตะวันตกได้ดังนี้ก็คือจักรวรรดิไบเซนไทน์เนี่ยพื้นฐานการผลิตอยู่ที่การเกษตรเป็นหลักนะครับมีกรุงคอนสแตนติโนเปิลเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติควบคุมการค้าที่สำคัญทางตอนออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเต็มไปด้วยพ่อค้านานาชาตินะครับขณะที่จักรวรรดิโรมันตะวันตกก็มีระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตนเองแต่ว่าผู้คนเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจของศาสนาคริสต์ที่ห้ามทำการค้าโดยมุ่งหวังผลกำไรเพราะถือว่าเป็นบาประบบเศรษฐกิจเนี่ยจึงพัฒนามาเป็นระบบแบบแมนเนอร์ครั้นต่อมาเมื่อเกิดสงครามครูเสดนะครับส่งผลให้เกิดการค้าและอุตสาหกรรมตามเมืองต่างๆมากยิ่งขึ้นเกิดชนชั้นกลางมากขึ้นในพื้นที่เมืองเกิดเมืองสำคัญที่กลายเป็นศูนย์กลางการค้าของยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ศตวรรษที่12เป็นต้นมานะครับการเกิดขึ้นของเมืองท่าต่างๆในฐานะศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมช่างฝีมือเนี่ยทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันของบรรดาช่างฝีมือเหล่านี้ขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางตอนเหนือของอิตาลีที่เรียกว่าสมาคมลอมบาร์ดหรือสมาคมช่างฝีมือซึ่งถือว่าเป็นลักษณะเด่นของการค้าและเศรษฐกิจในยุคกลางนะครับโดยสมาคมเนี่ยจะมีบทบาทในการกำหนดอัตราชั่วโมงการทำงานอัตราการผลิตสินค้านะครับควบคุมคุณภาพและราคาที่แน่นอนรวมไปถึงให้ความช่วยเหลือภรรยาและบุตรของกรรมกรที่เสียชีวิตจากการทำงานด้วยนะครับและเข้าไปมีสิทธิ์มีเสียงในรัฐบาลแห่งเมืองที่สมาคมนั้นตั้งอยู่นะครับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในช่วงดังกล่าวได้ก่อให้เกิดชนชั้นกลางขึ้นซึ่งถือว่าเป็นชนชั้นใหม่ที่แตกต่างจากชนชั้นขุนนางพระและทาสติดที่ดินที่เคยเป็นมาแบบเดิมนะครับชนชั้นกลางนะครับจะมีบทบาททำให้การค้าขยายตัวมากขึ้นและจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในห้วงเวลาต่อมาในโลกของตะวันตกด้วยมรดกด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับประการแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างนายกับข้าหรือผู้อุปการะกับผู้รับอุปการะซึ่งสืบทอดมาจากประเพณีของพวกโรมันนะครับขั้นต่อมาเมื่อระบบอุปถัมภ์แบบแมนเนอร์เริ่มเสื่อมลงเนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยหลั่งไหลเข้าสู่เมืองชาวนาหรือว่าพวกเสรีชนเหล่านี้ได้กลายมาเป็นชนชั้นใหม่ในเวลาต่อมาตามบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนำมาสู่การเกิดชนชั้นใหม่ขึ้นในยุคกลางก็คือชนชั้นกลางโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าและช่างฝีมือซึ่งจะมีบทบาทอย่างมากการขยายตัวของเศรษฐกิจในเมืองต่างๆประการที่3ก็คือก่อให้เกิดการเกิดขึ้นของเมืองการค้าใหม่ๆเช่น
เวนิสเจนัวพิซ่าที่มีประชากรอาศัยหนาแน่นนะครับและก่อให้เกิดกลุ่มอาชีพต่างๆขึ้นอย่างมากมายรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในห้วงยุคกลางตอนปลายได้เกิดเมืองขนาดใหญ่ไปทั่วยุโรปที่มีโครงสร้างสังคมและการจัดระเบียบทางการค้าแบบใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งถือว่าเป็นลักษณะสำคัญของห้วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังก่อให้เกิดความเจริญด้านปัญญาและความคิดด้วยโดยเฉพาะยิ่งในห้วงยุคกลางนะครับมีการเน้นการศึกษาที่เรื่องของคริสต์ศาสนาเป็นหลักมีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยภายใต้การรับผิดชอบของพระสงฆ์มีการใช้โบสถ์เป็นสถานศึกษามีการสอนในระดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ศตวรรษ

ที่12เป็นต้นมาก่อให้เกิดมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สำคัญของโลกก็คือมหาวิทยาลัยปารีสในฝรั่งเศสมหาวิทยาลัยโบโลญญาในอิตาลีนะครับโดยการเรียนการสอนเนี่ยใช้วิธีการคัดลอกมีบาทหลวงเป็นผู้ทำหน้าที่สอนเพราะว่ายังไม่มีแท่นพิมพ์นะครับก่อให้เกิดการขยายตัวของมหาวิทยาลัยไปทั่วยุโรปในเวลาต่อมาแล้วก็มีอิทธิพลต่อการศึกษาของโลกบันด้วยนะครับประการต่อมานะครับในด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่โดดเด่นลักษณะเด่นของศิลปะ

มีการออกแบบกระเบื้องประดับด้วยโมเสกและมีการแกะสลักงาช้างที่งดงามนะครับนอกจากนี้เนี่ยในการก่อสร้างแบบยุโรปตะวันตกเนี่ยก็ก่อให้เกิดศิลปะแบบโรมาเนสขึ้นในช่วงศตวรรษที่9ถึง12มีการสร้างวิหารรูปโดมนะครับใช้เสาทรงกลมและส่วนโค้งอาคารเป็นผนังรูปไม้กางเขนฝาผนังเนี่ยเป็นรูปภาพพระเยซูและนักบุญนะครับซึ่งเป็นศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความศรัทธาในศาสนาคริสต์ให้แก่ผู้คนเช่นวิหารแซงเปียร์เป็นต้นนะครับส่วนในยุคกลางตอนปลายเกิดศิลปะแบบโกธิกนะครับตกแต่งภายในภายนอกอย่างงดงามมีการสร้างมหาวิหารเป็นรูปทรงยอดแหลมเช่นวิหารนอตเทอร์ดามเป็นต้นนะครับลักษณะเด่นของศิลปะยุคกลางเนี่ยก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นไปเพื่อคริสต์ศาสนานะครับเพื่อสร้างศรัทธาในหมู่ผู้คนและเน้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างชัดเจน

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

เรื่องที่7ค่ะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะหรือเราเรียกว่าประเทศลาวก็แล้วกันนะคะจะแบ่งเป็นอะไรบ้างนะคะจะแบ่งเป็นมาดูเรื่องของลักษณะภูมิศาสตร์และก็ทรัพยากรธรรมชาตินะคะตอนที่1ก็คือจะเป็นเรื่องของลักษณะภูมิศาสตร์และก็ประวัติศาสตร์นะคะมาดูเรื่องลักษณะภูมิศาสตร์และทรัพยากรก่อนลักษณะภูมิประเทศของเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยนะจะตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็ตั้งอยู่บนใจกลางของคาบสมุทรอินโดจีนหรือในสมัยโบราณเรียกว่าสุวรรณภูมินั่นเองลาวประเทศเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลค่ะแต่มีแม่น้ำโขงและก็แม่น้ำสายอื่นๆอีกหลายสายเลยค่ะที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและก็ใช้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตเทือกเขาที่สูงที่สุดของเราก็คือภูเบี้ยซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาอันนำอยู่ทางใต้สุดของที่ราบสูงเคียงขวางของทางตอนเหนือของประเทศนั่นเองค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเรามีแม่น้ำหลายสายนะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำคานแม่น้ำทาแม่น้ำมึมต่างๆนะคะแม่น้ำเกือบทุกสายในลาวไหลลงสู่แม่น้ำโขงหรือที่คนลาวเรียกว่าแม่น้ำขอนั่นเองนะคะซึ่งจะมีต้นกำเนิดมาจากการละลายของน้ำแข็งและหิมะบริเวณที่ราบสูงทิเบตในบริเวณทางตอนเหนือของประเทศทิเบตและจีนนั่นเองค่ะแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่สำคัญที่สุดของลาวเลยค่ะเพราะเป็นเส้นแขแบ่งเขตแดนระหว่างเมียนมากับลาวระหว่างไทยกับลาวดังนั้นคนลาวค่อนข้างให้ความสำคัญกับแม่น้ำโขงอย่างมากนะคะเพราะว่าเป็นที่รวมทั้งชีวิตและจิตใจของคนลาวเลยก็ว่าได้ในขณะเดียวกันค่ะภูมิประเทศของเรายังแบ่งออกเป็น3เขตใหญ่ๆก็คือเขตภูเขาสูงเขตภูเขาสูงอยู่ตรงไหนอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเป็นบริเวณที่มีป่าไม้หนาแน่นที่สุดค่ะได้แก่บริเวณเทือกเขาอันนำเทือกเขาโรงพระบางนั่นเองเขตที่ราบสูงก็คือตั้งแต่ทิศตะวันตกทิศตะวันตกค่ะเขตที่ราบสูงตั้ง

ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูงเมืองพวนไปจนถึงชายแดนกัมพูชาเขตที่ราบสูงนี้นะจะมีที่ราบสูงขนาดใหญ่3แห่งได้แก่ที่ราบเมืองพวนแคว้นเชียงขวางที่ราบสูงนางกายแคว้นคำม่วงและก็ที่ราบสูงบริเวณเมืองปากเสียแคว้นจำปาสักนั่นเองค่ะเขตต่อไปเขตที่ราบรุ่มเป็นเขตที่ราบต่ำแนวฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสายต่างๆเป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดนะในทั้ง3เขตที่กล่าวมานะคะบริเวณนี้ถือว่าเป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่ดำของประเทศตั้งแต่อยู่ตรงไหนบ้างก็คือแถวที่ราบลุ่มเวียงจันทร์แถวแถวผ่านที่ราบลุ่มสอนตะเขตนะคะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเซบักไฟเซบักเหียนแล้วก็ที่ราบแถวจำปาสักตอนใต้นะคะที่ปรากฏตามแนวแม่น้ำโขงเรื่อยไปจนจดชายแดนประเทศกัมพูชานั่นเองค่ะส่วนลักษณะภูมิอากาศของราวประเทศลาวเนี่ยจะมีภูมิอากาศที่แบบร้อนชื้นมีลมมรสุมแต่ไม่มีลมพายุลักษณะทางภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากแต่ได้ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศของแต่ละประเทศของแต่ละภาคให้มีความแตกต่างกันออกไปด้วยค่ะทรัพยากรธรรมชาติค่ะทรัพยากรธรรมชาติลาวมีทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้างป่าไม้ลาวเป็นประเทศที่มีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดนะค่อนข้างจะมากและปัจจุบันก็กลายเป็นสินค้าสำคัญอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันแร่ธาตุมีการค้นพบแร่ที่มีมูลค่าสูงในประเทศลาวกว่า570แห่งทำให้ทรัพยากรแร่ธาตุกลายเป็นแหล่งขุมทรัพย์ที่น่าสนใจมากเลยของลาวแล้วก็ของประเทศต่างๆในอาเซียนด้วยนะคะมีประเทศต่างๆมาอยากมาลงทุนกับในการทำเมืองแรกกับลาวมากเลยค่ะทั้งไทยญี่ปุ่นเวียดนามจีนเยอรมันออสเตรเลียอยากเข้ามาทำสัมปทานเมืองแรกในลาวแหล่งน้ำธรรมชาติลาวเป็นประเทศที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่หลากหลายและก่อประโยชน์อย่างมากให้กับประเทศลาวแหล่งน้ำที่สำคัญคือแม่น้ำโขงก่อให้เกิดอะไรนะแม่น้ำโขงเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่ดีที่สุดใหญ่ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เรายังใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในการทำเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วยนะคะมาดูภูมิหลังของประเทศลาวนะคะว่าภูมิหลังของประเทศลาวมีอะไรบ้างลาวมีคนอยู่มีการค้นพบว่ามีคนดำรงมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่มาตั้งแต่ยุคหินกับในบริเวณต่างๆเช่นแคว้นหัวพันแคว้นเชียงขวางแคว้นหลวงพระบางเมืองวังเวียงจันทร์เมืองมหาชัยนะคะนะตั้งแต่ยุคหินหินกลางก็พบที่ไหนบริเวณริมตลิ่งเมืองซ้ายมีการค้นพบเครื่องมือหินกระเทาะหน้าเดียวทั้งแบบมีด้ามแล้วก็ไม่มีด้ามส่วนยุคหินใหม่ก็พบเครื่องมือเครื่องใช้และหลักฐานการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ในหลายท้องที่ส่วนยุคโลหะพบหลักฐานที่ชัดเจนมากของการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคนี้คือนะพบหลักฐานคือที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมหินตั้งนะคะมีการก่อเป็นเสาหินหลักหินนะโลงศพหินนะคะอะไรต่างๆนี้เราเรียกวัฒนธรรมนี้ว่าวัฒนธรรมหินใหญ่ค่ะพบกระจัดกระจายไปทั่วที่ราบสูงแถวเชียงขวางนะแขวงเชียงขวางทางตอนเหนือของประเทศลาววัฒนธรรมหินตั้งพบบริเวณหัวพันของประเทศลาวด้วยเช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นลาวก็เข้าสู่สมัยอาณาจักรอาณาจักรแรกเริ่มคืออาณาจักรลานช้างหลวงพระบางประวัติศาสตร์ยุคแรกๆของประเทศลาวเนี่ยสันนิษฐานว่าอยู่ภายใต้การครอบครองของอาณาจักรน่านเจ้าต่อมาขุนลาวก็ได้เข้ายึดครองเมืองชวาและจับขุนกลางลาวแล้วก็ได้ตั้งเมืองชวาขึ้นเป็นราชธานีจากนั้นก็ได้ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองชวาเป็นเมืองเชียงทองสมัยที่ถือว่าเป็นสมัยแห่งการรวบรวมอาณาจักรคือสมัยพระเจ้าฟ้างมพระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรลานช้างให้เป็นปึกแผ่นมีหลังจากนั้นก็มีกษัตริย์ต่อมาอีกหลายพระองค์จนถึงหลังสมัยพระเจ้าหลังสมัยของพระยา300,000ไทยไตผู้นาคนะคะพอพระองค์สิ้นพระชนแล้วเนี่ยอาณาจักรลานช้างก็เริ่มตกต่ำแล้วก็อ่อนแอลงมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งนึงคือในสมัยของพระโพธิสัตว์เจ้านะคะพระองค์ทรงรวบรวมแผ่นดินนะที่แตกแยกกัน

ปิดแผ่นครั้งหนึ่งที่สำคัญส่งพระราชโอรสองค์ใหญ่ไปปกครองที่ล้านนาเพราะพระองค์เนี่ยอภิเษกกับเจ้าหญิงแห่งแขวนทิพย์ธิดาแห่งกษัตริย์ล้านนาก็เลยสามารถส่งพระราชโอรสองค์ใหญ่ไปปกครองที่ล้านนาได้นะคะแต่พอสิ้นสมัยของพระองค์ล้านช้างเหมือนเดิมค่ะเกิดการแตกแยกชิงราชบัลลังก์กันราชสมบัติกันเป็นเหตุให้กษัตริย์องค์ใหญ่คือพระเชษฐ์วังโสเนี่ยจากล้านนายกกองทัพมาตีล้านช้างนะคะแล้วก็ขึ้นปกครองล้านช้างส่งพระนามว่าพระเจ้าฉัตรพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนั่นเองทรงย้ายเมืองหลวงจากเมืองเชียงทองหรือหลวงพระบางมาอยู่ที่เวียงจันทน์ค่ะแต่พอหลังจากแผ่นดินของพระองค์ล้านช้างเหมือนเดิมค่ะอ่อนแอในที่สุดก็ตกเป็นเอกราชตกเป็นประเทศราชของพม่านั่นเองค่ะพอมาถึงในสมัยของพระเจ้าสุริยะองศาธรรมิกราชขึ้นครองราชช่วงเวลานี้อาณาจักรล้านช้างกลับมามีเอกราชและก็มีเป็นช่วงเวลาที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นค่ะล้านช้างก็แตกคราวนี้แตกออกเป็น3อาณาจักรใหญ่คือหลวงพระบางเวียงจันทน์แล้วก็จำปาสักนะต่างทั้ง3อาณาจักรนี้มีกษัตริย์ปกครองเป็นของตัวเองสุดท้ายก็โดนในปี1778สมเด็จพระเจ้าตากสินกษัตริย์แห่งอาณาจักรสยามก็ตีทั้ง3อาณาจักรรวมกันแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาล้านช้างก็ตกอยู่ภายใต้อาณาจักรสยามมาเป็นเวลาเกือบ114ปีด้วยกันค่ะหลังจากนั้นพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ล้านช้างเนี่ยก็เริ่มที่จะถูกปกครองโดยฝรั่งเศสนะคะซึ่งช่วงที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสก็แต่งตั้งคนเหล่าให้เป็นเจ้าเมืองเก็บสวยบ้างเกณฑ์คนให้เป็นเกณฑ์คนให้เป็นให้กับทางการฝรั่งเศสบ้างนะคะจนกระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นเข้ายึดครองนะคะแต่เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามฝรั่งเศสก็เหมือนมีทีท่าว่าจะกลับเข้ามาปกครองลาวเหมือนเดิมแต่ภายหลังก็เริ่มมีแต่ภายในลาวเองก็ไม่ได้อยากจะอยู่กับฝรั่งเศสก็เริ่มมีการก่อตั้งขบวนการลาวอิสระขึ้นมีเจ้าเพชรชลาธแล้วก็เจ้าสวรรค์ภูมาแล้วก็เจ้าสุภานุวงศ์เป็นผู้นำค่ะจนกระทั่งเมื่อฝรั่งเศสแพ้ในสงครามเวียดนามนะแพ้เวียดนามที่เดียนบินฟูเนี่ยก็ทำให้ลาวเนี่ยใช้โอกาสนี้ประกาศเอกราชบางส่วนแล้วก็ได้รับเอกราชสมบูรณ์ในปี1956นะคะบางส่วนโดยมีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ดำรงตำแหน่งเจ้ามหาชีวิตหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองในช่วงของสงครามเวียดนามเนี่ยลาวกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของอเมริกาทำให้อเมริกาต้องเข้ามาแทรกแซงกิจการในลาวทุกด้านเพราะอะไรเพราะอเมริกากลัวลาวจะเป็นคอมมิวนิสต์จนเมื่อสหรัฐเนี่ยแพ้ในสงครามเวียดนามตรงนี้ค่ะส่งผลให้ภายในประเทศลาวเกิดการเจรจามีการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลผสมตอนนั้นเนี่ยแบ่งออกเป็น3ฝ่ายฝ่ายซ้ายฝ่ายกลางแล้วก็ฝ่ายขวานะคะจนกระทั่งเจ้าสุภานุวงศ์เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตแล้วก็คอมมิวนิสต์เวียดนามทำการปฏิวัติแล้วก็สามารถยึดอำนาจจากรัฐบาลนะคะแล้วก็สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่2ธันวาคมปี1975ภายใต้ระบบการปกครองแบบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์นั่นเองค่ะตอนที่2นะคะคือเรื่องของสังคมการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจมาดูที่ลักษณะสังคมในเรื่องแรกก่อนนะคะลาวเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ประชากรลาวในปัจจุบันนะประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมายหลากหลายกลุ่มเลยค่ะจะแบ่งแต่ถ้าเราแบ่งตามถิ่นที่อยู่อาศัยเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็น3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกคือลาวลุ่มคือกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเป็นทางการเลยค่ะใช้เรียกประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ลุ่มนะคะนะคนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มไหนบ้างกลุ่มคนที่เชื้อชาติลาวหรือที่เรียกว่าอ้ายลาวผู้ไทยไทยดำไทยลื้อไทยแดงเนี่ยระดับนี้เป็นต้นกลุ่มที่2ลาวเทิงหรือลาวกลางค่ะก็คือชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบสูงบนที่ดอนหรือที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงเช่นอะไรบ้างขมูชาวภูมะกองนะคะนะหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยกันค่ะลาวสูงค่ะกลุ่มที่3ก็คือชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตภูเขาสูงเช่นชาวม้งชาวเย้ามูเซอร์และก็ชาวเขาผังตัดเผ่าต่างๆเนี่ยเป็นต้นนะคะอันนี้คือ

ชาติพันธุ์ที่หลากหลายในประเทศลาวนะคะที่แบ่งตามลักษณะของถิ่นที่อยู่อาศัย3กลุ่มด้วยกันส่วนพอในสังคมของลาวเนี่ยจะมีลักษณะของความสัมพันธ์อย่างไรบ้างสังคมลาวเนี่ยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ชายและผู้หญิงในสังคมไว้อย่างชัดเจนมาตั้งแต่สมัยโบราณผู้ชายจะต้องมีหน้าที่สำคัญในการเป็นผู้นำของครอบครัวผู้หญิงก็มีหน้าที่ในการดูแลบ้านทำงานบ้านนะคะจะเห็นได้ความว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับสังคมทั่วไปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองค่ะส่วนสถาบันทางสังคมที่สำคัญนะคะจะมีลักษณะครอบครัวของลาวเนี่ยจะเป็นลักษณะของครอบครัวใหญ่ที่มีความผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นโดยใช้หลักศาสนาและพิธีกรรมรวมทั้งจารีตประเพณีเป็นแกนนำในการควบคุมความประพฤติและการดำรงชีวิตปัจจุบันครอบของเราเนี่ยนะคะจะมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นนะคะโดยเมื่อลูกแต่งงานแล้วนะคะหรือเข้าพิธีที่เราเขาเรียกว่ากินดองแล้วเนี่ยฝ่ายหญิงก็มักจะต้องยังคงอาศัยอยู่ร่วมกับบิดาแล้วก็มารดาของตนไม่ได้แยกไปอยู่กับครอบครัวของฝ่ายชายแต่ฝ่ายชายต้องย้ายมาอยู่บ้านของฝ่ายหญิงแทนนั่นเองค่ะส่วนสถาบันการศึกษาค่ะการศึกษาของลาวในอดีตเนี่ยนะคะจะอาศัยเรียนนะคะหรือมีวัดเนี่ยเป็นโรงเรียนนะคะก็คือทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายก็จะไปเล่าเรียนต่างๆที่วัดเช่นเดียวกับสังคมหลากหลายสังคมที่นับถือพุทธใน Southeast Asia นั่นเองแต่ต่อมาเมื่อเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสก็ได้เข้ามาตั้งระบบการศึกษาตามรูปแบบโรงเรียนของฝรั่งเศสแล้วก็ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาในการเรียนการสอนหลังจากสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วการศึกษาจะเน้นเรื่องอะไรเน้นการสร้างชาติและการเผยแพร่กระจายความรู้ไปสู่มวลชนนะคะแต่ก็คือเน้นหนักเรื่องของเอาความเป็นสังคมนิยมเนี่ยเข้าไปในการเผยแพร่ด้วยปัจจุบันรัฐบาลลาวเนี่ยได้พยายามที่จะพัฒนาระบบการศึกษาในทุกระดับชั้นและต้องการส่งเสริมให้การศึกษาของลาวเนี่ยมีคุณภาพเท่าเทียมกับประเทศอื่นๆเนื่องจากมองว่าระบบการศึกษามีความสำคัญอย่างมากในการช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ให้มีความสามารถและการศึกษาจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศได้อีกด้วยค่ะมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของลักษณะการเมืองการปกครองประเทศลาวเนี่ยเริ่มเดิมทีเนี่ยจะมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หลังจากนั้นก็เริ่มเปลี่ยนนะคะมาเป็นการปกครองแบบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์นะคะตั้งแต่ปี1975ซึ่งลักษณะการปกครองปัจจุบันของลาวเนี่ยจะมีลักษณะเด่นๆอย่างไรบ้างลักษณะเด่นๆเลยคือเขามีประธานประเทศนะคะหรือเทียบได้กับตำแหน่งประธานาธิบดีประธานประเทศเนี่ยทำหน้าที่เป็นประมุขรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประธานประเทศเนี่ยได้มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาแห่งชาติโดยต้องได้คะแนนเสียงมากกว่า2ใน3ของจำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติที่เข้าร่วมการประชุมและก็มีวาระดำรงตำแหน่ง5ปีด้วยกันสถาบันที่สำคัญสิ่งที่สองคือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวลาวจะมีระบบพรรคการเมืองแบบพรรคเดียวค่ะก็คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและก็พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันการเมืองเพียงหนึ่งเดียวค่ะที่มีอำนาจสูงสุดและมีอำนาจเด็ดขาดทั้งในทางปฏิบัติและก็ในทางกฎหมายด้วยสภาแห่งชาติเป็นองค์กรที่มีบทบาทและอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศรองมาจากพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสภาแห่งชาติจะมีลักษณะเป็นสภาเดียวที่เป็นองค์กรสูงสุดแห่งอำนาจหลักเลยค่ะนอกจากนี้ลาวยังมีการแบ่งอำนาจการปกครองเป็น3ฝ่ายฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายตุลาการนะฝ่ายบริหารเนี่ยจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายนะบริหารหรือคณะรัฐบาลนั่นเองนะทำการทำงานของฝ่ายบริหารต้องอยู่ภายใต้การกำกับของประธานประเทศและสภาแห่งชาติค่ะฝ่ายนิติบัญญัติประเทศลาวจะมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายพื้นฐานแห่งรัฐซึ่งการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติต้องไปตามสภาแห่งชาติเช่นเดียวกันฝ่ายตุลาการในส่วนของโครงสร้างการปกครองฝ่ายตุลาการของลาวเนี่ยได้จัดสร้าง

ส่วนตุลาการแบ่งออกเป็น2องค์กรคือศาลประชาชนและองค์การอัยการประชาชนค่ะซึ่งเป็นโครงสร้างคู่กำหนังกับศาลประชาชนนั่นเองค่ะนอกจากนี้เรายังมีการแบ่งการปกครองเป็น2ส่วนคือการปกครองส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นโดยการปกครองส่วนกลางจะเป็นการปกครองด้วยระบบรวมศูนย์อำนาจมีกระทรวงนะคณะกรรมการและสถาบันที่รับอำนาจจากศูนย์กลางนะเป็นลำดับขั้นไปส่วนการปกครองท้องถิ่นก็คือองค์การบริหารขั้นท้องถิ่นนะคะจะมีภาระบทบาทคุ้มครองดูแลบริหารงานภายในขอบเขตของตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบต่อรัฐบาลและสภาประชาชนท้องถิ่นนะคะการปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี3ขั้นก็คือแคว้นเมืองแล้วก็บ้านนั่นเองค่ะมาดูเรื่องที่3ก็คือลักษณะเศรษฐกิจเศรษฐกิจของเรามีอะไรบ้างการเกษตรแน่นอนค่ะเกษตรเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของเรามาตั้งแต่สมัยอดีตจนกระทั่งปัจจุบันนี้เรามีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ120ของพื้นที่ทั้งหมดส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณเขตที่ไหนบ้างภาคใต้ซึ่งเป็นที่ราบรุ่มเกษตรกรรมส่วนใหญ่นะจะอยู่ในเขตภาคใต้นั่นเองพืชที่ปลูกมีอะไรบ้างข้าวโพดเผือกมันพืชตระกูลถั่วอ้อยชาแล้วก็กาแฟนะคะโดยการเกษตรจะเป็นแบบผสมผสานที่มีการเลี้ยงการปลูกพืชและก็เลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปค่ะรัฐบาลลาวจะมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพิเศษเพิ่มขึ้นที่สำคัญคืออะไรคือกาแฟนะคะกะหล่ำปีกล้วยและอื่นๆค่ะโดยในบรรดาสินค้าเกษตรทั้งหมดเนี่ยข้าวและกาแฟถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเป็นสินค้าหลักเลยค่ะที่ได้รับการสนับสนุนอย่างมากเลยนะคะของรัฐบาลลาวการผลิตกระแสไฟฟ้าประเทศลาวอย่างที่บอกว่าคือมีแหล่งน้ำธรรมชาติมากอุดมสมบูรณ์มากซึ่งในปัจจุบันแม่น้ำลำธารเหล่านี้ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ภายในประเทศนะแล้วก็ที่สำคัญคือกลายเป็นสินค้าออกที่นำรายได้เข้าประเทศลาวอย่างมากด้วยปัจจุบันค่ะอุตสาหกรรมจากพลังงานไฟฟ้าจะเป็นสาขาหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศทำให้ลาวเนี่ยมีนโยบายในการก่อสร้างเขื่อนนะจำนวนมากมายค่ะเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเพิ่มมากขึ้นและก็ยังมีนโยบายส่งเสริมให้ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาลงทุนก่อสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำเนี่ยกลายเป็นเศรษฐกิจสำคัญที่รัฐบาลลาวเนี่ยให้การสนับสนุนตามแผนการที่ต้องการให้ประเทศลาวเนี่ยกลายเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียหรือหม้อไฟของอาเซียนนั่นเองค่ะไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็จะใช้เองในประเทศลาวไม่ค่อยมากนักนะคะแต่ส่วนใหญ่จะส่งออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าค่ะการทำเหมืองแร่ประเทศลาวเป็นประเทศที่มีทรัพยากรและธาตุจำนวนมากที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจอย่างที่บอกว่ามีการค้นพบว่ามีการค้นพบแหล่งแร่ที่มีมูลค่ามหาศาลนะคะกว่า570แห่งนะคะรัฐบาลลาวก็เริ่มมีนโยบายที่จะลงทุนทางเศรษฐกิจเหมืองแร่ส่งผลให้ธุรกิจเหมืองแร่เนี่ยนะคะโดยเฉพาะการทำเหมืองแร่เนี่ยกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งรัฐบาลลาวส่งเสริมการขุดสำรวจแร่ธาตุมากขึ้นเป็นเหตุให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่ของเรากลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศสามารถทำรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลด้วยเช่นเดียวกันค่ะเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของการท่องเที่ยวเรามีประวัติศาสตร์ความเป็นมามีโบราณสถานมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่สวยงามดังนั้นจึงเราเลยต้องการที่จะให้สถานที่เหล่านั้นเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและก็พยายามพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้มีเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นแหล่งดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตรงนี้ก็เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของเราอีกเช่นเดียวกันค่ะที่สำคัญในปัจจุบันเราได้ร่วมมือกับจีนในการสร้างรถไฟความเร็วสูงจากลาวเวียงจันทน์ยิ่งไปสู่คุนหมิงของจีนซึ่งเขาเชื่อกันว่าถ้าสำเร็จเสร็จเนี่ยสำเร็จที่จะเปิดในปี2021เนี่ยนะคะที่กำลังจะเปิดปลายปี2021นี้เนี่ยจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของลาวอย่างมาก

ในอนาคตโดยคาดว่ารถไฟนี้จะพานักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าสู่ประเทศลาวปีละหลายสิบล้านคนนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่สินค้าจีนเข้ามาในตลาดของลาวสูงขึ้นแล้วก็อาจส่งผลให้ลาวในกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินและการลงทุนในอนาคตอีกด้วยค่ะตอนที่3นะคะมรดกทางวัฒนธรรมมรดกทางวัฒนธรรมเราเริ่มที่ความเชื่อและศาสนาค่ะความเชื่อของลาวมีอะไรบ้างความเชื่อแรกคือเรื่องผีชาวลาวประชาชนลาวเนี่ยเชื่อเรื่องผีเหมือนกับประเทศหลายๆประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียนะคะไม่ว่ากลุ่มใดก็จะมีการนับถือผีอย่างมากนะมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยที่จะเห็นได้จากการดำเนินชีวิตของชาวลาวไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีกรรมหรือการดำรงชีวิตประจำวันก็มักจะมีผีเข้าไปเกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็ยังมีการนำความเชื่อเรื่องผีเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการสั่งสอนประชาชนให้อยู่ในจารีตผีที่ชาวเราเชื่อและเคารพมากที่สุดก็คือนับถือมากที่สุดก็คือผีบรรพบุรุษผีนาผีป่าผีเขาผีบ้านผีหมู่บ้านผีปู่ย่าตายายผีฟ้าแล้วก็ผีแทนโดยผีที่นับถือมากที่สุดและเคารพมากที่สุดคือผีฟ้าหรือผีแทนนั่นเองค่ะขณะเดียวกันความเชื่อเรื่องผีของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ในลาวแม้จะมีความคล้ายคลึงกันเนี่ยนะคะแต่ก็ท่านลงไปลึกในรายละเอียดแล้วก็จะมีความแตกกันอยู่บ้างค่ะนะคะแล้วก็ความเชื่อเรื่องผีในปัจจุบันก็ยังมีฝังรากลึกนะคะแล้วก็ยังมีความเชื่ออยู่ในหลายๆกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยกันค่ะส่วนความเชื่อดั้งเดิมของเราจะแบ่งออกเป็นความเชื่อดั้งเดิมมี3ส่วนพญาฮี12นะคะแล้วก็คลอง14พญาก่อนพญาคืออะไรพญาเนี่ยนะคะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยจะเป็นคำเหมือนปัญญาในภาษาบาลีหรือนำคำหรือคำปัญญาในภาษาสันสกฤตหรือกล่าวง่ายๆจะเป็นเหมือนภาษิตคำสอนที่สอนเอาไว้สอนคนนะคะพญาจะมีหลายหมวดซึ่งแต่ละหมวดก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนลาวทั้งสิ้นฮิสคืออะไรฮิสก็คือจารีตหรือประเพณีที่ปฏิบัติกัน12เดือนเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันค่ะว่ามีแต่ละเดือนมีอะไรบ้างคลองคืออะไรคลองจะเป็นแบบแผนและแนวทางการดำรงชีวิตของคนในสังคมภายใต้คติทางพุทธศาสนาและก็เป็นค่านิยมของสังคมที่ควรปฏิบัตินั่นเองค่ะอีกความเชื่อหนึ่งคือเรื่องของคลำคลำคืออะไรเป็นข้อห้ามข้อไม่ควรปฏิบัติไม่ควรกระทำหรือเป็นสิ่งต้องห้ามต้องละเว้นนะที่จะต้องปฏิบัตินั่นเองค่ะความเชื่อของเราที่น่าสนใจอีกความเชื่อหนึ่งคือความเชื่อเรื่องพญานาคนะคะเป็นความเชื่อที่ฝังลึกอยู่ในคนที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำโขงนะคะความเชื่อเรื่องพญานาคหรืองูเนี่ยจะเป็นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาซึ่งในคติและความเชื่อของประชาชนเราเชื่อว่าลำน้ำโขงเกิดจากการเลื้อยของพญานาคที่กลายทำให้เกิดร่องน้ำขนาดใหญ่ที่กลายเป็นแม่น้ำโขงนั่นเองและเชื่อว่าบริเวณใต้แม่น้ำโขงก็จะมีเมืองหรือนครอันเป็นที่อยู่อาศัยของนาคผู้มีอิทธิฤทธิ์นะคะที่คอยปกป้องแล้วก็แผ่นดินของสองฝั่งโขงของแม่น้ำโขงนั่นเองค่ะศาสนาสังคมลาวเนี่ยให้ความสำคัญกับพุทธศาสนาอย่างมากมาตั้งแต่สมัยโบราณนอกจากนี้ยังพบว่าลาวเนี่ยมักมีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์อยู่กับวัดพระนะผสมผสานกับความเชื่อเรื่องผีวิญญาณแล้วก็ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์โดยดูได้จากอะไรประเพณีพิธีกรรมที่แยกไม่ออกเลยค่ะว่าอันนี้เป็นประเพณีพราหมณ์เป็นประเพณีพุทธหรือมีประเพณีผีมาเกี่ยวข้องด้วยปัจจุบันรัฐบาลลาวเนี่ยไม่ได้สนับสนุนเรื่องศาสนาและก็พุทธศาสนาไม่ได้มีสถานะเป็นศาสนาประจำชาติแต่ถ้าดูให้ดีแล้วจะพบว่าประชาชนลาวเนี่ยก็ยังคงยึดมั่นและให้การนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ก็ยังมีศาสนาอื่นๆในลาวด้วยเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์และก็ศาสนาอิสลามแต่อาจจะมีจำนวนไม่มากเท่ากับศาสนาพุทธนั่นเองค่ะตอนต่อไปค่ะมาดูประเพณีและวิถีการดำเนินชีวิตนะคะสังคมของประเทศลาวเนี่ยจะมีการปฏิบัติประเพณีและวิถีชีวิตเยอะแยะมากมายนะคะมีประเพณีทั้งประจำของชนชาติเองประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์เองนะคะมาดูประเพณีที่เราเรียกว่าฮิส12วันก่อนมีประเพณีที่ประจำของแต่ละเดือนมีอะไรบ้างเนี่ยเช่นนะคะเอายกตัวอย่างละกันเช่นเดือนอ้ายหรือเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะมีประเพณีบุญข้าวกรรมเดือนนี้จะมีทําบุญคูณข้าวหรือบุญคูณลานเดือน3บุญข้าวจีนะคะจะมีทุกเดือนเลยค่ะจนกระทั่งถึงเดือน

12ก็คือจะมีบุญกฐินนั่นเองค่ะนะคะอันนี้เราเรียกว่าฮีท12นะคะซึ่งเป็นประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของประเทศลาวนั่นเองนะคะซึ่งคลอง14หมายถึงอะไรเรามักจะได้ยินบ่อยๆฮีท12คลอง14คลอง14คืออะไรในความเป็นจริงเนี่ยคลองจะมีหลายประเภทได้แก่คลองประเภทผู้ปกครองสอนผู้ปกครองคลองประเภทสอนพระสงฆ์และคลองสอนประชาชนทั่วไปนั่นเองนะนี่คือคลอง14นะคะเหล่านี้ค่ะจะเป็นประเพณีและวิถีชีวิตของคนลาวนะคะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สำคัญค่ะในปัจจุบันนี้ชาวลาวนะคะหรือคนลาวเนี่ยยังคงรักษาเอกลักษณ์เหล่านั้นสืบทอดมาจนทุกวันนี้วิถีชีวิตของประชาชนยังคงเป็นชีวิตแบบเดิมๆเหมือนคล้ายๆเดิมในอดีตมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักนะคะทรัพยากรทางวัฒนธรรมประเทศลาวมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมหลากหลายแบ่งง่ายๆเป็น2แบบแบบที่จับต้องได้กับแบบที่จับต้องไม่ได้นะคะมาแบบที่จับต้องได้ก่อนนะคะมีทั้งภาคเหนือภาคใต้แล้วก็ภาคกลางนะซึ่งวัฒนธรรมที่จับต้องได้ก็คือวัฒนธรรมที่เป็นพวกโบราณสถานนะคะเช่นหลวงตัววัดนะวัดที่ไหนล่ะวัดที่หลวงพระบางนะคะวัดที่หลวงพระบางนะซึ่งหลวงพระบางนี่ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกโลกด้วยเช่นกันนะคะที่ลาวใต้ก็มีปราสาทวัดภูและเมืองแวดล้อมในเขตเมืองจปาสักนั่นเองส่วนที่ภาคกลางก็มีทั้งหอพระแก้ววัดศรีสะเกษเหล่านี้เป็นมรดกวัฒนธรรมของเราที่จับต้องได้นะคะเห็นไหมคะกระจายอยู่ทั้งภาคเหนือภาคใต้แล้วก็ภาคกลางส่วนวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ก็มีพวกนาฏศิลป์นาฏศิลป์ลาวหมอลำนะคะหนังตะลุงนะและที่สำคัญคือการทอผ้าถือว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของประเทศลาวด้วย

0: 7นะครับการละเล่นและการแสดงพื้นบ้านในสังคมไทยนะครับเมื่อพูดถึงการละเล่นและการแสดงพื้นบ้านในสังคมไทยแล้วเนี่ยในหน่วยนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น3ตอนนะครับตอนที่1ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการละเล่นนะครับตอนที่2การละเล่นพื้นบ้านในสังคมไทยและตอนที่3ครับการแสดงและดนตรีพื้นบ้านในสังคมไทยเราไปเข้าสู่ตอนแรกนะครับตอนที่1นะครับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการละเล่นนะครับเราต้องทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับการละเล่นแล้วก็การละเล่นไทยในอดีตและปัจจุบันนะครับอย่างแรกเลยเราต้องไม่รู้ก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยเราเนี่ยมีกิจกรรมที่สำคัญในชีวิตประจำวันเนี่ยมีอยู่2อย่างคือทำงานกับพักผ่อนฉะนั้นเนี่ยเมื่อทำงานเสร็จเนี่ยมีความเหนื่อยล้านะครับเครียดหรือว่าอ่อนล้าแล้วเนี่ยเราก็จะต้องการพักผ่อนฉะนั้นเนี่ยเราพักผ่อนด้วยวิธีไหนก็คือด้วยการเล่นนะครับการละเล่นฉะนั้นเนี่ยเราไปดูกันก่อนว่าลักษณะการละเล่นเนี่ยละเล่นเนี่ยเป็นการกร่อนนะครับมาจากการใช้คำซ้อนกันคือเล่นเล่น
1: ฉะนั้นคำซ้ำมาก่อน
0: ใช่แล้วทีนี้เนี่ยใช่ก็เป็นเกี่ยวกับการกร่อนเสียงก็คือเป็นละเล่นซะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราไปดูว่าการละเล่นในความหมายในหน่วยนี้เนี่ยเป็นความหมายตรงตัวก็คือการเล่นนะครับเล่นทั่วไปเล่นอะไรก็ได้นะครับ
1: ผม
0: ฉะนั้นเนี่ยการละเล่นเนี่ยจึงเป็นการกระทำหรือกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทำแล้วเนี่ยเกิดความเพลิดเพลินเพลิดเพลินในที่นี้เนี่ยต้องเกิดแล้วเนี่ยเพื่อพักผ่อนหย่อนใจด้วยนะครับแล้วก็เพื่อผ่อนคลายอารมณ์แล้วก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ด้วยฉะนั้นเนี่ยเราเล่นอย่างเดียวไม่พอแล้วเรามีปฏิสัมพันธ์นะครับกับคนอื่นๆที่ร่วมกันเล่นกับเราด้วยแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดได้ด้วยอารมณ์ต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นเมื่อได้เล่นแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยกล่าวโดยสรุปแล้วเนี่ยการละเล่นเนี่ยเป็นวิธีการแสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินนั่นเองนะครับต่อไปเราไปดูว่านักมานุษยวิทยาเนี่ยแบ่งการเล่นออกเป็น9ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกคืองานอดิเรกนะครับประเภทที่2การพนันประเภทที่3การแสดงประเภทที่4การประกอบพิธีกรรมประเภทที่5การขับร้องเพลงประเภทที่6การเล่นกีฬาประเภทที่7การเล่นของเด็กประเภทที่8การเล่นที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงแล้วก็ประเภทที่9การเล่นภาษาซึ่งการเล่นทั้ง9ประเภทนี้เนี่ยก็คือเกิดความเพลิดเพลินทั้งหมดแล้วก็มีการใช้เวลาด้วยเพราะการเล่นทุกอย่างเนี่ยมีการใช้เวลาแล้วที่สำคัญคือมีการใช้ภาษาในที่นี้เนี่ยอาจจะเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กันการมีเนื้อร้องหรือเนื้อร้องเพลงหรือมีการตกลงร่วมกันระหว่างการเล่นไม่ว่าจะเป็นกฎกติกาต่างๆนะครับ
2: จริงๆการใช้ภาษานี่เห็นชัดโดยเฉพาะการเล่นประเภทที
1: ่9ใช่มั้ย
2: ที่9ครับการเล่นประเภทที่5
0: ครับ
2: ก็คือการเล่นประเภทที่5คือการขับร้องเพลงแน่นอน
1: ภาษาร้องไม่ได้
2: นะไม่มีภาษาร้องไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากใช้เวลาแล้วภาษาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญ
0: ครับหรือว่าเป็นการเล่นทายปัญหาก็ได้ก็ใช้ภาษามีโวหารปฏิภาณไหวพริบต่างๆมากมาย
2: จันเจษฎาดูแล้วการเล่นเนี่ยไม่นอกจากความสนุกแล้วมันยังแฝงส่วนอื่นด้วยเนอะเดี๋ยว
0: แฝงข้อคิดเดี๋ยวจะต่อ
2: ไป
0: ส่วนต่อไปนะครับต่อไปการละเล่นในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเนี่ยการละเล่นมีบทบาทต่อสังคมในด้านต่างๆมากมายเลยนะครับด้านแรกเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมนะครับเราไปดูกันก่อนว่าประกอบพิธีกรรมอย่างไรเมื่อเราพูดถึงพิธีกรรมแล้วเนี่ยจะมีด้วยกัน3ประการก็คือการเส้นหวังการกินเลี้ยงแล้วก็การละเล่นรื่นเริงเราจะเห็นได้ว่าการละเล่นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรร
1: ม
0: เมื่อมีการบวงสรวงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีการกินเลี้ยงระบำรำฟ้อนเพื่อความสนุกสนานต่างๆนะครับฉะนั้นเนี่ยการละเล่นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมเนี่ยก็จะมีการทำขวัญแม่โพศพการเล่นทรงแม่สีการเซิงในพิธีกรรมไหว้ผีฟ้านะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับนี่คือการเล่นทรงแม่สีในสังคมชาวนาภาคกลางนะครับการเล่นทรงในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะเป็นผู้หญิงนะครับเป็นการเล่นทรงซึ่งเล่นในเทศกาลสงกรานต์นะครับสงกรานต์คือจะเอาครกกระเดื่องเนี่ยมาคว่ำแล้วก็นั่งบนนั้นจะต้องเป็นผู้หญิงพรหมจรรย์เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีการจุดธูปนะครับจุดธูปปิดตาด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวิถีชีวิตเป็นการละเล่นในสภาพสังคมนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั่นเองนะครับต่อไปเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความสามัคคีการละเล่นเนี่ยนอกจากเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมแล้วเนี่ยยังเสริมสร้างความสามัคคีได้ด้วยนะครับเราไปดูเลย
1: นะ
0: อย่างแรกการเล่นชักเย่อเนี่ยสำคัญเลยสามัคคีการแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายไหนที่มีพละกำลังเยอะหรือว่ามีความพร้อมเพรียงกันก็จะชนะนะครับหรือการเล่นฟ้อนเทียนฟ้อนเทียนเนี่ยไม่ได้ฟ้อนคนเดียวหลายๆคนฟ้อนเทียนกันนะครับ
1: สวยคนเดียวไม่ได้
0: ใช่อันนี
1: ้คู่กัน
0: เล่นชักเย่อเราจะบอกได้เลยว่าชักเย่อเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าการเล่นพื้นบ้านใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยชักเย่อเป็นกีฬาสากลแล้วนะครับกีฬาสากลถือว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านสู่กีฬาสากลได้อย่างยอดเยี่ยมมากฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการเล่นแต่ละประเภทเนี่ยมีการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่สากลเพื่อที่จะให้บุคคลอื่นๆเนี่ยได้เห็นนะครับวิธีการการละเล่นได้มากยิ่งขึ้นนะครับหรือการฟ้อนเทียนอย่างนี้ครับการฟ้อนเทียนก็จะมีการฟ้อนยิ่งฟ้อนคนเยอะๆเนี่ยก็ยิ่งสวยงามเพราะว่ามีความพร้อมเพรียงกันนะครับต่อไปเป็นเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้การละเล่นเนี่ยนอกจากว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมแล้วเสริมสร้างความสามัคคีแล้วเนี่ยพัฒนาการเรียนรู้ได้ปกติแล้วเนี่ยโดยสังคมในสมัยอดีตเนี่ยยังไม่มีระบบการศึกษาที่เป็นระบบมากนักฉะนั้นเนี่ยพัฒนาการเรียนรู้เนี่ยย่อมมีมนุษย์เนี่ยที่อยู่ในสังคมเดียวกันเนี่ยมีการสั่งสมความรู้ต่อทอดมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการบอกกล่าวหรือว่ามีการแนะนำนะชี้แนะแบบฝึกหัดมากขึ้นเรื่อยๆก็มีการสั่งสมความรู้จนเกิดภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเช่นเล่นลูกข่างอันนี้เนี่ยคือใช่พ่อหรือว่าคุณปู่เนี่ยทำให้ลูกเล่นนะครับหรือว่ามีการฟ้อนสาวไหมก็ดูจากวิถีชีวิตตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการสาวไหมจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทอเป็นผ้าอย่างเนี้ยครับก็จะเป็น
2: คือเล่นแล้วก็สอนไปด้วย
0: สอนไปด้วย
1: รู้จักเป็นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่รู้จักที่มาว่าเกิดจากอะไรได้บ้าง
2: แทนที่จะมาบอกว่าอ้าวเริ่มต้นทำอย่างนี้
1: คู่มือ
2: คนเด็กๆก็อาจจะเบื่อ
0: นี่คือการเล่นลูกข่างนะครับเด็กๆเนี่ยก็จะรู้ว่าการพันเชือกแล้วก็แบบการโยนลูกข่างเนี่ยทำให้ไกลหรือว่าไปให้แรงเนี่ยได้ยังไงได้บ้างนะครับนี่คือการเล่นลูกข่างแล้วก็ฟ้อนสาวไหมมันจะมีท่าทางต่างๆมากมายที่จะก่อให้เกิดขั้นตอนต่างๆนะครับตั้งแต
1: ่ลูกข่างเราบอกว่าลูกข่างนี่เป็นการเล่นเดียวที่ว่าสันไม่สามารถเล่นได้ไม่เคย
0: เพราะว่าตัวลูกข่างมันจะหนัก
1: ลูกข่างเป็นเลย
0: มันจะหนักแต่เราต้องมีเทคนิค
1: เพื่อนที่เล่นกันปากันโอ้โหหมุนติ้วติ้วเราไม่เคยไปเลย
2: คือพูดถึงการเล่นลูกข่างเนี่ยบอกอายุได
1: ้ครับ
2: เพราะว่าคนหลังที่มีอายุ
1: น้อยหน่อย
2: น้อยหน่อยเนี่ยจะเล่นไม่ได้แล
0: ้
2: วนะครับแต่ผมยังโตมากับการไปทอยลูกข่างไปเล่นลูกข่างแล้วก็แข่งกันแล้วก็เอาลูกข่างสองลูกเนี่ยมาเขาเรียกว่าอะไรมาชนกันใครหมุนได้นานที่สุด
0: ครับ
2: แล้วไม่ล้มเนี่ยคนนั้นจะชนะ
1: แต่คนที่มีตอกได้จะแบบโยนไปให้ไปตอก
0: ใช่อันนั้นคือจะเป็นแบบความสามารถพิเศษแล้วฝึกอย่างเชี่ยวชาญ
2: ทักษะเพิ่ม
1: ไม่เคยเล่นได้เลย
0: ครับต่อไปเป็นเครื่องมือควบคุมสังคมเราจะเห็นได้ว่าการเล่นเนี่ยควบคุมสังคมได้นะครับตรงนี้นะครับเช่นการเล่นงูกินหางเพลงปฏิภาคเมื่อก่อนสังคมเราเนี่ยยังไม่มีกฎหมายนะครับเนี่ยชาติตัวฉะนั้นเนี่ยการเล่นเนี่ยจะเป็นเครื่องมือควบคุมสังคมได้อย่างหนึ่งเช่นจากกฎกติกานะครับเพื่อที่จะให้ปฏิบัติร่วมกันได้นะครับนะครับอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าแหมพี่ชายมันไม่จริงหรอกแกฉันไม่เห็นแน่ตรงไหนจะโลเลเที่ยวได้แต่กินเหล้าทั้งเมาเช้าเมาเย็นก็เอาไม่ได้ศีล5ไม่ถือไม่หารือบุญรู้ฉันกลัวจะลบหลู่วินัยถ้าพ่อไหวคนทำกินอยู่ในศีลในธรรมแม้นไม่ขอฉันจะตามแกไปอันนี้เป็นเพลงปฏิภาคฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราฟังปุ๊บหรือว่าเราอ่านปั๊บเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเกี่ยวกับอะไร
1: ใช่ในอุดมคติในสังคม
0: เลือกคู่ครองนั่นเองจะเอาแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าฟังแล้วแบบเกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจอย่างเดียวไม่ได้ละนะครับ
1: สอดแทรกด้วยผู้ชายเมาเหล้านี่ผู้หญิงไม่เอา
0: ใช่แล้วครับต่อไปอย่างสุดท้ายเป็นเครื่องมือสื่อมวลชนในอดีตแล้วเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยยังไม่มีที่แพร่หลายแล้วก็ยังไม่สะดวกรวดเร็วเท่าปัจจุบันฉะนั้นเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยก็จะเป็นการเล่นโคมไฟลอยการเล่นสาดน้ำการเล่นหนังตาลุงเมื่อเราเล่นโคมไฟลอยเราจะรู้เลยว่าถึงเทศกาลไหนนะครับเช่นเล่นโคมไฟลอยเทศกาลสงกรานต์นะครับหรือเล่นหนังตาลุงก็จะเป็นเทศกาลเช่นในหนังตาลุงเนี่ยก็จะแฝงนะครับแฝงไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดปัญหาเกี่ยวกับสาธารณสุขก็จะเอาแฝงไว้ในตัวละครที่เป็นคนพากย์ในหนังตาลุงนั้นๆเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยรับรู้เรื่องราวต่าง
1: ๆบางทีมีข่าวสารบ้านเมืองอะไรมาเนี่ยก็ใช้พวกตะลุงนี่แหละหรือใช้การแสดงนี่แหละในการบอกข่าวต่อจะได้ไม่น่าเบื่อเนาะ
0: ใช่เรื่องราวของสังคมต่างๆก็จะเป็นการละเล่นอีกรูปแบบที่น่าสนใจมากครับ
1: ครับผม
0: ต่อไปครับการละเล่นไทยในอดีตและปัจจุบันถือได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความแตกต่างมากเราเข้าสู่ประเด็นแรกนะครับสังคมและวิถีชีวิตไทยเราไปดูกันก่อนว่าสังคมและวิถีชีวิตไทยเนี่ยเราแบ่งออกเป็นสังคมเกษตรกรรมและก็สังคมอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการเมื่อเริ่มเข้าสู่ในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นสังคมเกษตรกรรมเนี่ยอะไรได้บ้างเช่นเล่นเพลงเกี่ยวข้าวนะครับเสิร์งบั้งไฟเสิร์งกระติบข้าวเสิร์งแห่ไข่มดแดงนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการเล่นในสังคมเกษตรกรรมเพราะว่ามีความเชื่อมโยงกับ เกี่ยวกับวิถีชีวิตนะครับของชนบทนะครับเกี่ยวกับการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ก็เลยนำวิถีชีวิตเหล่านั้นเนี่ยมาเล่นเป็นการละเล่นนั่นเองนะครับต่อไปสังคมอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการเมื่อวิทยาการก้าวหน้าเนี่ยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยก้าวเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆความเจริญก็มีมากขึ้นเรื่อยๆสังคมจากเกษตรกรรมเนี่ยจากเกษตรกรรมก็เปลี่ยนเป็นทุนนิยมวัตถุนิยมเสียมากกว่าฉะนั้นเนี่ยการละเล่นเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามรูปแบบเราก็จะเล่นกีฬาดูโทรทัศน์หรือดูมหรสพต่างๆก็นี่คือการเล่นเหมือนกันแต่เป็นการเล่นอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเอง
1: คือสมัยสร้างเกษตรกรรมมันเนาะเนื่องจากเวลาไม่ถูกฟิกเหมือนแบบอุตสาหกรรมที่ว่าเข้างาน8โมงเช้าเลิกงาน4โมงเย็นน
0: ี
1: ้นั้นชาวบ้านก็จะมีแบบการเล่นเยอะนะวันระหว่างวันไม่มีอะไรทำก็คิดการเล่นขึ้นมาเนาะ
0: ใช่แล้ว
1: พอเป็นสังคมอุตสาหกรรมแล้วเสร็จเนี่ยทำงานมันก็เลยเปลี่ยนวิถีชีวิตอะเนาะจะไปร้องเพลงแบบสมัยก่อนคงไม่ได้ก็อาจจะต้องไปดูหนังฟังเพลงหรือเล่นกีฬาผ่อนคลายความเครียดแทน
0: คือทุกคนมีการแข่งขันแล้วก็มีเวลาที่เร่งรีบจำกัดมากก็เลยไม่มีเวลาที่จะต้องไปเล่นแบบนั้นนะครับ
1: แบบเก่าๆ
0: ครับต่อไปแนวคิดของการละเล่นยังมีบทบาทและนำมาเล่นเฉพาะบางโอกาสก็ยังมีนะครับเช่นการแสดงพื้นบ้านการแสดงละครตลกล้อเลียนแล้วก็การร้องรำทำเพลงอย่างเช่นที่เราเห็นถึงชุมนุมประท้วงก็มีการนำการละเล่นเนี่ยมาใช้เช่นนำงิ้วมาแสดงหรือ
1: เล่นการเมือง
0: ล้อเลียนการเมืองหรือว่าแสดงตลกก็ได้อย่างเงี้ยครับก็นำมาแสดง
1: ตอนนี้ก็จะมีเนาะพวกแบบเฉยอย่างเงี้ยเฉยซีรีส์อย่างเงี้ยตามทีวีก็มีก็อยู่ยกภาษากันใกล้ตัวอะไรมาเฉยกัน
2: แต่การแสดงพื้นบ้านนี้เขาก็ประยุกต์เนื้อหาให้ใกล้ตัวนะครับก็คือหมายถึงว่าก็จะเป็นการแสดงพื้นบ้านแหละแต่เนื้อจะไม่แบบเป็นขนบนิยมละเอาเรื่องใกล้ตัวมาเสียดสีเอาอะไรเงี้ยเพื่อเพราะว่าคนจะได้รับรู้และเข้าใจเนื้อได้ง่าย
0: ครับ
1: ครับผม
0: ต่อไปค่านิยมในการทำงานและการดำเนินชีวิตนะครับค่านิยมในการทำงานและการดำเนินชีวิตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการละเล่นเนี่ยของคนไทยเนี่ยค่านิยมในการทำงานและการดำเนินชีวิตเนี่ยคือคนไทยเนี่ยทำไปเล่นไปหมายความว่าในขณะทำงานเนี่ยก็มีความผ่อนคลายไปด้วยในขณะเดียวกันไม่เคร่งเครียดกับการทำงานเช่นเล่นเพลงเรือในฤดูน้ำหลากเล่นสาดน้ำในเทศกาลสงกรานต์นะครับก็ทำไปโดยไม่เครียดนะครับกับการทำงานฉะนั้นเนี่ยเมื่อทำแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคนไทยเนี่ยเมื่อไม่เครียดแล้วเนี่ยก็จะมีการปรับนะครับปรับเปลี่ยนบุคลิกลักษณะเนี่ยให้เข้ากับการทำงาน

0: นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเล่นคนเดียวนะครับหรือว่าเล่นเป็นทีมเนี่ยเราจะมองเห็นได้ว่าถ้าเล่นเป็นทีมเนี่ยจะชนะได้ยากกว่าถ้าเราเล่นคนเดียวเนี่ยถ้าเราฝึกทักษะมาดีเนี่ยเล่นคนเดียวจะได้ง่ายกว่านะครับก็จะยึดถือว่าเล่นคนเดียวดีกว่าหรือในขณะเดียวกันค่านิยมในการทำงานและการดำเนินชีวิตเนี่ยก็จะแบ่งการทำงานชัดเจนเลยงานก็งานเล่นก็เล่นฉะนั้นเนี่ยจะมีเวลาในการทำงานและก็เล่นเนี่ยได้อย่างชัดเจนแล้วก็แบ่งแยกเป็นสัดส่วนที่มันแน่นอนมากกว่านะครับ
1: เดี๋ยวโฆษณาแป๊บนึงครับนักศึกษาเนี่ยอย่างเรื่องที่ว่างานเล่นๆเลยนะครับมีอยู่ในหน่วยของวิชาของไทยคดีวิชาหนึ่งเขียนพิธีไทยนะครับนักศึกษาลองไปหาอ่านหรือลงทะเบียนเรียนดูก็ได้นะ12407
0: แ
1: นวคิดไทยนะครับเขาจะบอกว่าคนไทยทำงานก็เล่นเล่นส่วนเล่นๆก็เอาจริงเอาจังที่อาจารย์ว่าเวลาเล่นจะเอาชนะให้ได้เอาจริงเอาจังจะทำงานเล่นเล่น
0: ทำงานไปเล่นไปด้วย
1: ทำงานแบบไม่จริงจัง
0: ไม่เครียดด้วย
1: แต่ไปเครียดในเรื่องไม่เป็นเรื่องคือเรื่องการเล่นอะไรเงี้ยสนุกดีนี่เป็นแนวคิดคนไทย
0: นะครับต่อไปการอพยพย้ายถิ่นก็มีส่วนสำคัญนะครับต่อการละเล่นนะครับอย่างแรกเลยคืออพยพเข้าสู่เมืองนะครับเข้าสู่เมืองเนี่ยก็คือจากชนบทเนี่ยคนที่เข้ามาทำงานในเมืองเนี่ยก็จะนำวิถีชีวิตของชนบทมาด้วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนการละเล่นเนี่ยเป็นรูปแบบใหม่นะครับเช่นดูการแข่งรายการทีวีทางโทรทัศน์นะครับการแข่งขันกีฬาต่างๆนะครับต่อไปเปิดรับการเล่นแบบตะวันตกผ่านสื่อสารมวลชนนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนวิธีการเล่นเช่นอาจจะเล่นหม้อข้าวหม้อแกงในอดีตในสังคมการเกษตรกรรมนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นเล่นฟุตบอลเทนนิสแบดมินตันบาสเกตบอลดูรายการเกมโชว์แข่งขันประกวดร้องเพลงก็จะไม่มีการรวมกลุ่มกันเล่นแบบใหญ่ๆเหมือนในอดีตหรือว่าต้องไปเขาเรียกว่าอะไรนะครับไปสร้างเครื่องเล่นเองก็ไม่มีแล้วอันนี้ก็จะเปลี่ยนตามวิถีชีวิตการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามานะครับต่อไปการอนุรักษ์และการเผยแพร่การละเล่นทั้งไทยในอดีตและปัจจุบันเนี่ยต้องมีการอนุรักษ์และการเผยแพร่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองแล้วว่าเนี่ยการละเล่นของไทยเนี่ยเริ่มที่จะสูญหายเสื่อมหายไปเป็นเพราะว่าไม่มีการอนุรักษ์และเผยแพร่หรือในขณะเดียวกันคือไม่มีการที่จะปรับให้เข้ากับยุคสมัยฉะนั้นเนี่ยเกิดการประกอบสร้างใหม่นะครับคงเอกลักษณ์ให้เข้ากับยุคสมัยหมายความว่ายังเป็นความเป็นไทยอยู่แต่สามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับคนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเช่นการอนุรักษ์การละเล่นเราอาจจะเห็นได้ว่าอาจจะมีการวิจัยว่าการละเล่นแบบนี้เนี่ยก่อนที่จะสูญหายเนี่ยเราต้องอนุรักษ์เข้าไว้มีการเล่นแบบไหนก็จะมีการวิจัยหรือในมสทเหมือนกันก็จะมีหลักสูตรของเรานะครับก็มีเกี่ยวกับการละเล่นพูดไว้ด้วยก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ได้อย่างหนึ่งเพราะว่าเมื่อมีผู้อ่านมาอ่านเนี่ยก็จะได้รับรู้เรื่องราวและก็เข้าใจอาจจะไปสืบค้นต่อก็ได้นี่ถือเป็นการอนุรักษ์ได้ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับ
1: ก็การเล่นบางอย่างถ้าไม่เล่นก็จะหายเน
0: า
1: ะไม่ม
0: ี
1: วิธีการเล่น
0: ครับ
1: อย่างที่อาจารย์สมเกียรติว่ามาตอนต้นชั่วโมงนะครับว่าการเล่นบางอย่างเนี่ยที่เราเล่นมาตอนเด็กๆปัจจุบันนี้ก็หายไปหมดแล้วเพราะว่าเราไม่มีการสืบต่อก
0: ัน
1: ใช่ไหมลูกข่างเนี้ยเด็กๆปัจจุบันเราขนาดผมเล่นไม่เป็นเลยผมจะไปสอนลูกหลานให้เล่นก็เล่นไม่ได้ใช่ไหมมันก็หายไปตามกาลเวลา
2: จริงๆว่าตอนนี้เนี่ยสังคมไทยตอนนี้กำลังหวยหาอดีตก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะอนุรักษ์พวกนี้ขึ้นมานะครับจริงตอนนี้ต้องบอกว่าพอเวลาเรามีการละเล่นขึ้นมาซึ่งบางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นการแสดงแต่เราอย่าเพิ่งไปปิดกั้น
0: ครับ
2: แม้มันจะเป็นการแสดงแต่มันเป็นหนทางหนึ่งในการอนุรักษ
1: ์
2: การละเล่นให้ยังกลับมามีชีวิตได
0: ้ครับ
2: ยังดีกว่าที่เราจะปล่อยให้ไปจนถึงวันหนึ่งลูกค้างเราต้องมาบรรจุคำอยู่ในพจนานุกรมแล้วแบบว่าลูกค้างคืออะไรมีขนาดกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่อันนั้นมันจะไม่ทันการละ
0: แต่ถ้าเราจะเห็นว่าลูกค้างเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะทำกับไม้ใช่ไหมครับแล้วเขาเกาให้มันกลมๆใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นพลาสติกอันนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตาม
2: จริงๆถ้าพูดถึงลูกค้างเนี่ยมันเกิดพัฒนาการการละเล่นอยู่ช่วงหนึ่งเดิมเนี่ยเด็กๆผมก็เล่นลูกค้างนะพอมีอยู่ช่วงหนึ่งปุ๊บเราลูกดิ่งอ่ะ
1: ลูกดิ่งมา
2: ลูกดิ่งจากต่างประเทศมาเนี่ยเด็กทุกคนเลยกลายเป็นมองว่าอ้าวเล่นลูกหางมันเฉย
0: ครับ
2: ผมก็ยังไปซื้อลูกดิ่งมาเราต้อง20เมื่อสมัย30ปีก่อนนะลูกดิ่งเนี่ยอันนี้มันเป็นพัฒนาการหนึ่งที่ทำให้การละเล่นไทยส่วนหนึ่งถูกเบียดตกเวทีแบบเพราะว่ามันมีการรับเอาวัฒนธรรมของใหม่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าโอเคถ้ามันเป็นการแสดงเราอย่าเพิ่งไปบอกมันไม่ดีอันนี้มันเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้การละเล่นซึ่งอาจารย์เจษฎาได้อธิบายไว้ชัดเจนนะครับ
0: ครับนอกจากนี้การเผยแพร่การละเล่นเนี่ยก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้การละเล่นเนี่ยเป็นที่รู้จักและแพร่หลายนะครับอย่างเช่นจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือจัดกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านให้กับนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาติเนี่ยให้รู้ว่าเป็นการแสดงพื้นบ้านของอะไรเช่นชาวเขาก็จะมีการแสดงพื้นบ้านประจำ

0: ท้องถิ่นของเขาอย่างนี้ครับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีความอยากรู้และก็สนใจมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นการอนุรักษ์นะครับและก็เผยแพร่การละเล่นได้ดีอีกทางหนึ่งนะครับต่อไปนะครับการละเล่นพื้นบ้านในสังคมไทยก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันการละเล่นของเด็กการละเล่นของผู้ใหญ่แล้วก็การละเล่นกีฬาไทยเราไปเริ่มต้นกับการละเล่นของเด็กนะครับสังคมกับการละเล่นของเด็กนะครับประเด็นแรกสภาพแวดล้อมและก็การถ่ายทอดวิธีการเล่นนะครับสภาพแวดล้อมและการถ่ายทอดวิธีการเล่นเนี่ยมีส่วนสำคัญนะครับสภาพแวดล้อมในอดีตเนี่ยเป็นสังคมเกษตรกรรมเป็นชนบทใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยการละเล่นเนี่ยก็จะหาเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยได้ตามสภาพแวดล้อมที่ปรากฏที่มี
1: อะไรก็เล่นใกล้อะไรก็เล่น
2: อุปกรณ์การเล่นสะท้อนสภาพแวดล้อม
0: ใช่ครับสภาพแวดล้อมเช่นอันนี้เล่นมอข้าวมอแกงเห็นไหมครับก็หาอุปกรณ์ที่ได
2: ้
0: นะครับที่ใกล้ตัวหรือเล่นลูกคางอันนี้ทำเองประดิษฐ์ขึ้นเองก็จะมีความสนุกสนานนะครับของเด็ก
2: คือพูดง่ายๆเราอยู่ใกล้ดินใกล้ไม้อะ
0: ครับ
2: นะครับก็เอาดินเอาไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเล่น
0: ใช่ครับหรือนี่คือความสุขที่เด็กสมัยนี้ไม่เคยสัมผัสนี่สร้างขึ้นเองเลยครับสร้างเป็นบ้านแล้วก็เล่นกันเป็นครอบครัวเลยพ่อแม่ลูกเพื่อนก็มาทั้งหมดอย่างเงี้ยครับก็จะเกิดความอบอุ่นเห็นไหมเขาทำกับข้าวกันเห็นไหมครับ
1: สมัยนี้ผมก
0: ็แบบนี้ไม่ได้แล้วเป็นเพราะไม่มีเวลาไม่มีเวลา
2: แต่การเล่นเนี่ยสะท้อนภูมิปัญญาหนึ่งนะอาจารย์เจษฎาว่าคนไทยสร้างบ้านได
0: ้ครับ
2: เนี่ยดูสิเด็กอย่างนี้ยังสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างขึ้นมาแม้ว่าจะไม่แข็งแรงแต่มันสะท้อนได้ว่าภูมิปัญญาเนี่ยมันส่งผ่านกันมาม
0: ีความคิดสร้างสรรค์คือสามารถนำใบตองมาทำ
2: นะ
0: ตอนนี้
2: เราทำไม่ได้แล้ว
0: ครับทำไม่ได้ต่อไปการถ่ายทอดวิธีการเล่นนะครับนี่คือเล่นหมอนซ้อนผ้าหมอนซ้อนผ้านะครับถ่ายทอดวิธีการเล่นคือสอนก่อนแล้วเด็กก็ดูแล้วก็ทำตามนี่คือเล่นกลางสนามแล้วก็นี่คือเล่นในนะครับในร่มอันนี้แล้วแต่ว่าสถานภาพหรือว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยเอื้ออำนวยแค่ไหนนะครับนี่คือการละเล่นต่อไปคุณค่าและข้อคิดจากการละเล่นของเด็กนะครับมีหลายประการด้วยกันเลยนะครับอย่างแรกเลยคือทั้งทางด้านร่างกายเสริมสร้างความแข็งแรงนะครับความทั้งแขนขานะครับจิตใจก็สนุกสนานเพลิดเพลินและก็ทางสังคมคือมีปฏิสัมพันธ์แต่ละบุคคลนะครับยอมรับกฎกติการ่วมกัน
1: จริงๆได้ครบป่ะเนาะ
0: ครับ
1: กายสังคม
0: ใช่อาร
1: มณ์ปัญญา
0: ใช่แล้วสภาพสะท้อนสภาพวิถีชีวิตและสังคมปริศนาคำการเล่นในภูมิภาคต่างๆกันก็สามารถสะท้อนวิถีชีวิตได้นะครับเช่นอะไรเอ่ยของภาคต่างๆก็สามารถบ่งบอกวิถีชีวิตของภาคนั้นได้
1: ภาคไม่เหมือนกัน
0: ครับต่อไปการละเล่นของผู้ใหญ่นะครับเราไปดูนะครับการลักษณะของการละเล่นของผู้ใหญ่เนี่ยแบ่งเป็น2 อย่างร้องรำทำเพลงแล้วก็ระบำรำฟ้อนนะครับอย่างแรกเลยคือเพลงปฏิภาคเพลงร้องรำพลันนะครับเพลงประกอบการเล่นแล้วก็เพลงประกอบพิธีกรรมชื่อบอกแล้วเพลงปฏิภาคคือต้องมีปฏิสัมพันธ์กันร้องโต้ตอบกันด้วยปฏิภาณไหวพริบร้องรำบรรคือร้องคนเดียวนะครับถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตนเองนะครับร้องประกอบการละเล่นเนี่ยก็คือการร้องแล้วเนี่ยคือประกอบการละเล
1: ่
0: น
1: ใน
0: มอนซอนผ้านะครับ
2: เพลงที่ใช้ประกอบในการเล่นนั่นเอง
0: เพลงประกอบพิธีกรรมเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเป็นพิธีกรรมอะไรเช่นแหล่ทำขวัญอย่างเนี้ยครับก็จะเป็นประกอบพิธีกรรม
1: ครับผม
0: ต่อไประบำรำฟ้อนแต่ละภาคก็จะแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกลางนะครับก็จะมีรำ
1: สอด
0: สร้อยมาลาก็ได้
1: ลำเกี่ยวข้าว
0: ใช่ภาคเหนือก็จะเป็นฟ้อนเทียนนะครับภาคอีสานก็เถิงนะครับภาคใต้ก็โนดานะครับคุณค่าการละเล่นของผู้ใหญ่นะครับก็จะมีหลายๆประการด้วยกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างก็จะเป็นตัวอย่างแล้วก็สามารถแทรกแง่คิดได้นะครับนักศึกษาอาจจะดูจากหน้าจอนะครับแล้วในนี้เนี่ยก็จะแทรกแง่คิดว่าการพบปะกันระหว่างชายหญิงวัฒนธรรมการเกี้ยวพาราสีนะครับคุณค่าของการเล่นของผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวเพลงต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่ามันมีความยากอย่างแรกอย่างที่สองคือมีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีทักษะต่างๆที่ผู้ใหญ่เนี่ยสามารถทำได้ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ต่างๆมากมายนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคุณค่าของการเล่นของผู้ใหญ่นะครับต่อไปลักษณะของการเล่นกีฬาไทยนะครับประการแรกลักษณะการแข่งขันแข่งขันเนี่ยมี3อย่างด้วยกันคือแข่งขันแบบสนุกๆไม่เอาชนะไม่เอาแพ้วิ่งเปี้ยวยิงลูกหินเป่ากบขี่ม้ากั้นกล้วยนะครับแข่งขันกีฬาแบบเอาชนะกันเช่นชักเยอร์แข่งเรือจะต้องมี2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งชนะฝ่ายหนึ่งต้องแพ้อย่างต่อไปคือกีฬาที่ใช้สัตว์แข่งขันเช่นวัวชนไก่ชนปลากัดอย่างนี้ครับก็จะเกิดความสนุกสนานมากขึ้นนะครับและยิ่งสนุกสนานมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อมีการพนันนั่นเองนะครับต่อไปกติกาการเล่นผู้เล่นเนี่ยยอมรับและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับต้องปฏิบัติตามและก็ไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้เปรียบมีกติกาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยต้องยอมรับได้แล้วก็ทำตามได้นี่คือกติกาการเล่นนะครับต่อไปคุณค่าของการเล่นกีฬาไทยกีฬาไทยก็จะมีคุณค่าหลายๆประการด้วยกันประการแรกคือบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของคน

0: ไทยได้
1: ชอบชนะ
0: คนไทยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตนะเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันนี้เนี่ย
1: สัตว์มาเล่น
0: ใช่เอาสัตว์มาเล่นนะครับสะท้อนสภาพแวดล้อมสังคมในอดีตได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นสามารถสะท้อนได้นะครับ
2: อันนี้ชัดเจนเลยการเล่นสะท้อนสภาพแวดล้อม
0: ครับ
2: ตรงไหนอยู่ใกล้น้ำก็แข่งเรือ
0: ครับแข่งเรือนะครับต่อไปการแสดงและดนตรีพื้นบ้านในสังคมไทยนะครับเราแบ่งออกเป็นการแสดงพื้นบ้านไทยและก็ดนตรีพื้นบ้านไทยนะครับลักษณะของการแสดงพื้นบ้านนะครับเราไปดูกันก่อนเลยว่ามีด้วยกัน2อย่างคือระบำรำฟ้อนกับการแสดงเป็นเรื่องนะครับระบำรำฟ้อนเนี่ยก็คือปรับปรุงมาจากเพลงการเล่นเพลงปฏิภาคนั่นเองนะครับแล้วก
1: ็มาสักครู่น
0: ี้ใช่ร่างกายลีลาต่างๆมากมายส่วนการแสดงเป็นเรื่องคือเป็นเรื่องราวมากกว่าระบำรำฟ้อน
2: เป็นเนื้อเรื่อง
0: เป็นเนื้อเรื่องเลยนะครับเนื้อเรื่องเลยนะครับคุณค่าของการแสดงพื้นบ้านก็จะมีหลายๆประการนะครับประการแรกนะครับนี่เลยนะครับการผสมผสานศิลปะกรรมหลายแขนงนะครับเช่นหนังตะลุงก็จะมีประติมากรรมจิตรกรรมนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์วรรณกรรมจ
1: ิ
0: ตรกรรมก็แกะสลักนั่นเองจิตรกรรมก็คือวาดนะครับนาฏศิลป์การเชิดดุริยางคศิลป์การบรรเลงดนตรีและวรรณกรรมคือตัวบทเรื่องราวนะครับต่อไปอันนี้คือการเชิดหนังตะลุงนะครับคนเชิดก็จะอยู่หลังฉากนะครับหนังตะลุงตัวหนังเนี่ยก็จะไปอยู่ปรากฏอยู่หน้าฉากโดยมีแสงไฟนะครับส่องไว้ก็จะเป็นเรื่องราวนะครับ
2: อันนี้คือเล่นกับแสง
0: ใช่ครับ
1: เป็นภูมิปัญญา
2: เป็นภูมิปัญญา
0: เอกลักษณ์เนี่ยคุณค่าอีกอย่างนึงคือเอกลักษณ์ของท้องถิ่นก็แต่ละภูมิภาคก็จะมีความแตกต่างนะครับแตกต่างไปตามแต่ละภูมิภาคต่อไปดนตรีพื้นบ้านนะครับเราไปดูอย่างแรกนะครับความรู้ความเข้าใจกับเพลงพื้นบ้านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนนะครับไม่ปรากฏแต่เขาบอกว่าแคนเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับแคนของเราเนี่ยสันนิษฐานว่านะลักษณะดนตรีพื้นบ้านเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นภาคกลางเหนืออีสานใต้นักศึกษาเนี่ยต้องทำความเข้าใจแล้วก็รู้นะมีความรู้รอบตัวในสังคมวิถีชีวิตของความเป็นไทย
1: ดูนะว่าปงลางอยู่อีสานปงสล้อตะลุงภาคเหนือนะ
0: วงการหรอภาคใต้
1: นะ
0: นะครับ
1: รู้นะ
0: ปีพาดภาคกลางนะนักศึกษาต้องรู้
1: จำนะว่าแบบวงดนตรีประกอบเป็นเครื่องดนตรีกี่อย่างไม่ต้องนะ
0: คุณค่าของดนตรีพื้นบ้านไทยสะท้อนภูมิปัญญานะครับด้านดนตรีของภูมิภาคต่างๆใช่เลยผสมผสานกับดนตรีแบบแผนของส่วนกลางนะครับส่วนกลางก็สามารถไปมีอิทธิพลกับส่วนอื่นได้แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ด้านขนบนิยมการเล่นดนตรีต้องมีการไหว้ครูนะครับเล่นดนตรีการแสดงก็ต้องมีการไหว้ครูเช่นกันนะครับ
1: ครับนะฮะนักศึกษาก็ฟังนะครับเนื้อหาโดยสรุปนะครับหน่วยที่7นะครับเรื่องของการแสดงเรื่องการอะไรนะการแสดงพื้นบ้านการเล่นและการแสดงพื้นบ้านในสังคมไทยนะครับก็หวังว่านักศึกษาก็แปลหนังสือจะเข้าใจมากขึ้นกว่านี้นะครับนี่เป็นการบรรยายสรุปย่อๆนะครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัด

การสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหาร

0: ่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มทท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับดิฉันบุญทิพย์สิริทรังสีในรายการ5นาทีทีวีมีสุขนะคะค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันเชื่อมั่นว่าหลายๆท่านถ้าเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยความสุขย่อมลดลงแน่นอนแต่วันนี้เนี่ยนะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมได้มาพบกับบุคคลท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นข้าราชการบำนาญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและท่านเคยเป็นผู้บริหารเป็นนักวิชาการเมื่อท่านร่วมทีมกับใครก็แล้วแต่บุคคลที่ร่วมทีมกับท่านเนี่ยจะมีความสุข

กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟอกรุนอิสลามอาลอมกีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมีซาฟอกรุนอิสลามอาลอมกีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกรุงทากาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้นั่นแฟนต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปีเตอร์เปเลกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกรุงบราติสลาวาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายชอฟคัตมีซีโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชเคนในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลง

กรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนวันนี้เวลา 7:23 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยระหว่างวันที่1-2 กันยายน 2569เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงโดยมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้รองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,000 โดสเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสนเสด็จขึ้นชั้น2ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจำนวน2ตัวทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้และสุนัขเพศผู้ของประชาชนรวม8ตัวโดยทรงวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขทรงติดตามสัญญาณชีพทรงประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ที่เจ็บป่วยทั้งยังโปรดให้มีการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์และจัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่างๆภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องเพื่อโรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยซึ่งการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์ที่มีมากเกินความดูแลได้เป็นอย่างดีสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวมจำนวน78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมวจำนวน38ตัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิริยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิริยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากพระพยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานกลุ่มทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโด
ดยวันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น.เป็นประธานในการที่

ที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดปยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินิพัตรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอัศวะโสพลจำกัดสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติสภาองค์กรชุมชนระดับชาติและคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดธาตุทองวัดพระศรีมหาธาตุวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดเทวสังฆารามจังหวัดกาญจนบุรีวัดช่องลมวัดเขาช่องพรานวัดโขลงสุวรรณคีรีจังหวัดราชบุรีและวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือขอรับโปรดแจ้งอรัญญิกนางสาวอัมภัยอุไรเวโรจนากรพร้อมคณะบริษัท U7 FinTech จำกัดและนางกิมไนสิริพฤกษาพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศ

เทพวรารามกรุงเทพมหานครวัดโคกชำระวัดนาห้อมวัดตาโทจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำสิงห์โตทองจังหวัดราชบุรีวัดนินเพชรจังหวัดนครปฐมวัดสิเรียมพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามวัดอ่างศิลาวัดตอปูนจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสัตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.วัดบางไผ่พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรสิทธิวนารามวัดอุทัยธารามวัดสุวรรณารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุทธาวาสจังหวัดเลยวัดศรีสมพรจังหวัดนครพนมและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสัตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทจิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์และบริษัทไอเดียเวิร์กส์คอมมิวนิเคชันจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเดนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าใสวิทยาจังหวัดนครปฐมสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้ในวันที่2กันยายน2569สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเดนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าสายวิทยาจังหวัดนครปฐมคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์บริษัทอัศวโสพลจำกัดภาคเอกชนโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดสีมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
2: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
1: ขอก่อนเถอะหัวฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
3: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเราย
4: าเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
5: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
6: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
7: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
8: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
9: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
10: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
11: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
12: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
13: Delicious
14: ว้าว Look so อร่อยมาก
13: มาก
14: วีนี่อะไร
13: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
14: เลย
13: ชอบมากเลย
14: เอมิลี่ชิมเลย
13: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
14: แกะสลัด
13: แกะสลัด
14: มาสวยเลย
13: โอ้สวยมาก
14: อ
13: ร่อย
14: อร่อย
13: 1 2 3
14: Cheers
13: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
14: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
13: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
14: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
13: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
15: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
11: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
16: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
17: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
16: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะ

0: ครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: So how you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: Nice.
1: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
2: right,
1: be eating, right. You'll be eating like 10 chilies.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

นักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่รหัสชุดวิชา33307นะครับครั้งนี้เป็นหน่วยช่วงกลางๆแล้วนะครับเป็นหน่วยที่7นะครับหน่วยที่7เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่เนี่ยในเรื่องของโรงรับจำนำใกล้ตัวมากเลยนะครับเป็นสิ่งที่พูดง่ายๆคือเยียวยาคนที่เงินอาจจะไม่พอหรือมีความจำเป็นต้องใช้นะครับทางเรื่องของโรงรับจำนำเนี่ยไม่ใช่เปิดได้ตามเสรีนะครับกระทรวงมหาดไทยทางครับทางส่วนของมหาดไทยเนี่ยก็เข้ามากำกับดูแลนะครับมีกฎหมายมานานแล้วนะครับหน่วยที่7เนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับโรงรับจำนำเนี่ยเป็นกฎหมายที่เขียนโดยศาสตราจารย์พิกรรักวงชนนะครับผมวิมานนะครับกิตพลวิมานนะครับไม่ได้เขียนหน่วยนี้แต่ได้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์วิกรเนี่ยให้มาพูดในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของโรงรับจำนำนะครับนักศึกษาครับเรามาดูครับว่ากฎหมายเกี่ยวกับโรงรับจำนำในที่นี้เนี่ยเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำพุทธศักราช2505นะครับคำพศนิดนึงก็ดีนะครับ2505นะครับก็ค่อนข้างเก่าทีเดียวนะครับแต่ไม่ถือว่าเก่าเยอะเมื่อเทียบกับกฎหมายหลายฉบับที่ทางมหาดไทยเนี่ยยังกำกับดูแลอยู่พระราชบัญญัติโรงรับจำนำมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบการตั้งโรงรับจำนำกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อควบคุมดูแลการรับจำนำการคุ้มครองประชาชนผู้จำนำการกำหนดมาตรการควบคุมดูแลไม่ให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศโดยกำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำเนี่ยซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลโรงรับจำนำให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอำนาจรักษาการตามกฎหมายฉบับนี้นะครับมีม.ท.1เป็นผู้รักษาการภายใต้กฎหมายฉบับนี้นะครับนักศึกษาครับก่อนอื่นเนี่ยเราได้ยินกันมานานแล้วว่าจำนำคืออะไรนะครับอาจารย์จะขออธิบายในเบื้องต้นว่าจำนำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันแห่งหนี้นักศึกษาดูตามชาร์ตจะเห็นได้ว่าคำว่าหลักประกันแห่งหนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือบุคคลกับทรัพย์สินหลักประกันแห่งหนี้คืออะไรเวลาที่เราจะยืมเงินใครนะครับเวลาที่เราจะยืมเงินใครถ้าเจ้าหนี้หรือคนที่เรายืมเนี่ยเชื่อมั่นในเครดิตเชื่อมั่นเชื่อถือในตัวเราเขาอาจจะให้ยืมโดยไม่ต้องมีเอกสาร

ไม่ต้องมีอะไรเลยก็ได้นะครับการยืมพ่อแม่นะครับคนในครอบครัวเพื่อนสนิทจริงๆนะครับโดยวาจาก็ได้นะครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อใจกันแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะความเชื่อใจกันเนี่ยก็นํามาซึ่งความหักหลังกันมาก็คือเมื่อไม่มีหลักฐานในกฎหมายก็บอกว่าฟ้องร้องบังคับผลิตไม่ได้ก่อนอื่นนะครับปกติเวลาเขากู้ยืมเงินกันเนี่ยเขาก็มีหลักฐานเพื่ออะไรเพื่อผลในเรื่องของการฟ้องร้องบังคับผลิตไม่ใช่เรื่องของหลักฐานอย่างเดียวนะครับเจ้าหนี้บางรายเห็นว่าเขาต้องการหลักประกันนะครับเขาต้องการหลักประกันถ้าหากว่าไม่มีทรัพย์อะไรเขาบอกว่าเอาบุคคลมาค้ำประกันได้ไหมอาจจะหาใครก็ได้ที่น่าเชื่อถือนะครับเป็นนักปกครองท้องที่เป็นข้าราชการเป็นใครที่เจ้าหนี้เห็นว่าน่าเชื่อถือมาอีกคนหนึ่งมาทําสัญญาค้ำประกันนี่คือการประกันด้วยบุคคลส่วนการประกันด้วยทรัพย์เนี่ยเขาจะแบ่งทรัพย์สินเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยเช่นบ้านที่ดินเนี่ยเขาใช้หลักประกันในส่วนที่เราเรียกว่าจำนองซึ่งอาจจะรวมไปถึงเรือแพสาธารณะที่นักศึกษาจะได้ศึกษาต่อไปนะครับหลักประกันพวกนั้นเขาเรียกว่านำมาจำนองมีการจดทะเบียนต่อมาครับหลักประกันที่เรียกได้ว่าถ้าหากว่านำสังหาริมทรัพย์มาใช้เป็นหลักประกันหนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจำนำนะครับเอามาจำนำจำนำการจำนำเนี่ยมีกฎหมายกำกับดูแลก็คือพระราชบัญญัตินะครับรองรับจำนำอย่างที่จันว่าคือ2505นั่นเองนั่นก็คือการนำสังหาริมทรัพย์มาใช้เป็นหลักประกันต่อมาครับนักศึกษามาดูความหมายของรองรับจำนำนะครับรองรับจำนำเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้ว่ามีความหมายถึงสถานที่รับจำนำซึ่งประกอบการรับจำนำสินของหรือเป็นประกันหนี้เงินกู้เป็นปกติธุระคำว่าเป็นปกติธุระคือเป็นอาชีพของเขานะครับที่รับจำนำแต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาทและหมายความรวมถึงการรับหรือซื้อสินของโดยจ่ายเงินให้สำหรับสินของนั้นเป็นปกติธุระแต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาทโดยมีข้อตกลงหรือเข้าใจกันโดยตรงหรือโดยปริยายว่าจะได้ไถ่คืนในภายหลังด้วยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าจากความหมายของโรงรับจำนำเนี่ยเป็นเรื่องของสถานประกอบที่เป็นปกติที่รับธุระนะครับนั่นก็คือจะต้องมีการถูกควบคุมโดยกฎหมายที่สำคัญคือกฎหมายบอกว่าแต่ละรายนะครับมีจำนวนเงินที่รับจำนำได้ไม่เกิน 100,000 บาทนั่นก็คือทรัพย์ที่นำมาจำนำเนี่ยอาจจะน้อยกว่า 100,000 หรือมากกว่า 100,000 ก็ได้แต่จำนำได้ไม่เกิน 100,000 ทรัพย์นั้นอาจจะมีค่าเป็นล้าน10ล้านนะครับแต่ถึงยังไงเนี่ยก็จำนำได้ไม่เกิน 100,000 บาทอย่าลืมว่าจำนำไม่ใช่เป็นเรื่องของการขายนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกหนี้ไถ่คืนทรัพย์นั้นก็จะกลับมาเป็นของลูกหนี้เพียงแต่ว่าจำนำได้ไม่เกิน 100,000 บาทนั่นเองนักศึกษาครับในส่วนของโรงรับจำนำเนี่ยกฎหมายได้มีการกำหนดคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมโรงรับจำนำประกอบไปด้วยกรรมการ6คนนะครับโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นประธานมีดีกรมตำรวจเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับมีอธิบดีกรมอัยการก็ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอัยการสูงสุดนะครับกฎหมายยังไม่ได้มีการแก้ไขชื่อแต่ยังคงใช้ชื่อดังกล่าวนี้นะครับมีอธิบดีกรมการปกครองก็ยังคงใช้ชื่อเดิมต่อมาเป็นอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและ6ก็คือหัวหน้ากองทะเบียนกรมตำรวจนักศึกษาจะเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับทะเบียนนะครับโดยเฉพาะมีหัวหน้ากองทะเบียนกรมตำรวจเนี่ยมาเป็นกรรมการด้วยคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำเนี่ยมีอำนาจหน้าที่หลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดท้องที่ที่จะอนุญาตให้ตั้งโรงรับจำนำการกำหนดนะครับจำนวนโรงรับจำนำในท้องที่ที่เห็นสมควรการพิจารณาคำขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำหรือคำขอย้ายสถานที่ตั้งโรงรับจำนำหรือการดำเนินการอย่างอื่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายโรงรับจำนำนี่เองนะครับนักศึกษาเช่นเดียวกันนะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยกฎหมายกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการนอกจากรักษาการแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยยังมีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งนะครับเจ้าพนักงาน2ประเภท1คือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตและ2เจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำ

ครับเรามาดูนะครับประการแรกนะครับเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตได้รับแต่งตั้งโดยมธ.1หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในที่นี้นะครับใครคือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตถ้าในเขตกรุงเทพมหานครนะครับมธ.1จะตั้งอธิบดีกรมการปกครองเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตถ้าเป็นจังหวัดอื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆเป็นผู้ออกใบอนุญาตนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยยังมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยมธ.1จะตั้งนะครับข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการปกครองตั้งแต่ระดับ4ขึ้นไปจนถึงอธิบดีกรมการปกครองถ้าในเขตจังหวัดอื่นๆนะครับจะตั้งแต่ปลัดอำเภอในท้องที่นั้นๆ นะครับไปจนถึงในอำเภอและปลัดจังหวัดทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจโรงรับจำนำไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตหรือเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจโรงรับจำนำนะครับได้รับแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อมานะครับเป็นเรื่องของการตั้งโรงรับจำนำและการดำเนินการทั่วไปนักศึกษาครับหลักเกณฑ์อย่างที่เมื่อครู่ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยจะเห็นได้ว่าการตั้งโรงรับจำนำเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่กฎหมายควบคุมดังนั้นค่อนข้างชัดเจนว่ากฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงรับจำนำเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตพูดง่ายๆคือใครจะเปิดกิจการโรงรับจำนำได้นั้นจะต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตเพื่อให้มีการจำนำงานผู้ออกอนุญาตเนี่ยถ้าในกรุงเทพคืออธิบดีกรมการปกครองถ้าจังหวัดอื่นก็คือผู้ว่าจะทำหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตนะครับหลักการนะครับในเรื่องของการอนุญาตเนี่ยภายใต้กฎหมายก็บอกว่าสถานที่ตั้งโรงรับจำนำเนี่ยที่ขออนุญาตเนี่ยจะต้องมีระยะตามทางเดินถึงกันที่ใกล้ที่สุดห่างจากโรงรับจำนำที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งอยู่ก่อนแล้วเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า500เมตรพูดง่ายๆก็คือภายในระยะเดินเนี่ยระยะครึ่งกิโลนะครับ500เมตรเนี่ยนะครับภายในระยะครึ่งกิโลจะต้องไม่มีโรงรับจำนำซ้ำกันควรที่จะห่างออกไปไม่น้อยกว่า500เมตรเพื่อเป็นการจำกัดการเกิดขึ้นของโรงรับจำนำไม่ใช่เปิดขึ้นมาเยอะติดกันนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วสถานธนานุบาลสถานของเทศบาลที่เปิดเนี่ยนะครับเห็นอยู่ใกล้ๆกับโรงรับจำนำเอกชนเลยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยได้หรือเปล่าถ้าอย่างนี้ได้นะครับนักศึกษาครับเพราะว่าพระราชกำหนดโรงรับจำนำเนี่ยกำหนดข้อยกเว้นเอาไว้ว่าถ้าเป็นสถานที่ตั้งโรงรับจำนำของเทศบาลหรือทางราชการเนี่ยนะครับต่อให้ใกล้กับของเอกชนเนี่ยก็ทำได้หรือสถานที่ตั้งโรงรับจำนำเนี่ยใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่กฎกระทรวงใช้บังคับนั่นก็คือก่อนวันที่26มีนาคม2520กฎกระทรวงนี้กำหนดในเรื่องของไม่น้อยกว่า500เมตรนะครับถ้าตั้งก่อนหน้านี้นะครับสามารถที่จะอยู่น้อยกว่า500เมตรได้นั่นคือข้อยกเว้นนั่นเองครับ นักศึกษาครับใครที่จะขออนุญาตในการตั้งโรงรับจำนำเนี่ยกฎหมายกำหนดคุณสมบัติเอาไว้7ประการประการแรกนะครับคนที่จะขอตั้งโรงรับจำนำได้เนี่ยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีโดยหลักการทั่วไปก็คือเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายนะครับประการที่2ก็คือจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีอันนี้เป็นดุลพินิจนะครับแต่ต้องไม่เสื่อมเสียแล้วไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี3ครับไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบลักษณะที่มีอาการทางจิตคุ้มดีคุ้มร้ายเนี่ยนะครับก็ต้องห้ามนะครับ4ครับไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือคนที่มีฐานะการเงินที่ถูกฟ้องล้มละลายนะครับภายใต้กฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย5ครับไม่เคยต้องโทษรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ความผิดที่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท6ครับไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำและ7ไม่มีพฤติการอันก่อกวนทำลายเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ7

ันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เจ้าพนักงานผู้ออกอนุญาตเนี่ยนำมาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นขอว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามสิ่งที่กฎหมายกำหนดหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับเจ้าพนักงานผู้ออกอนุญาตก็จะสามารถออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอได้ครับนักศึกษาครับเมื่อได้รับอนุญาตแล้วเราก็สงสัยว่าอนุญาตครั้งหนึ่งเนี่ยมีอายุนานเท่าไหร่นะครับใบอนุญาตลงรับจำนำเนี่ยนะครับกฎหมายกำหนดอายุเอาไว้ก็คือให้ใช้ได้ถึงวันที่31ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาตใช้ได้นะครับถึงวันที่31ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาตนั่นก็หมายความว่าถ้าหากว่าเวลาจะขอนะครับเขาจะขอช่วงต้นปีเขาจะขอช่วงต้นปีเพื่อให้ไปชนวันที่31ธันวาคมของปีที่บอกออกใบอนุญาตนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามีเวลาอนุญาตถึงยังไงก็ไม่เกิน1ปีนะครับอายุการอนุญาตก็จะคล้ายๆกับใบอนุญาตขายทอดตลาดราคาของเก่านะครับกำหนดในลักษณะที่คล้ายกันนะครับและเช่นเดียวกันก็คือต่อได้นะครับต่อได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่ากฎหมายเข้ามาควบคุมเยอะหน่อยก็คือต้องขอทุกปีนั่นเองนะครับต้องขอทุกปีเพื่อให้มีการกำกับดูแลนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของการดำเนินการทั่วไปเนี่ยในการดำเนินการทั่วไปกฎหมายรองรับจำนำเนี่ยกำหนดให้ตัวผู้รับจำนำต้องจัดให้มีป้ายคำว่าโรงรับจำนำนักศึกษาจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ประชาชนจะรู้ว่าเป็นโรงรับจำนำเนี่ยเขารู้จากป้ายนะครับเขียนไว้ตัวใหญ่เลยว่าโรงรับจำนำตามลักษณะที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตกำหนดแสดงไว้ในที่เปิดเผยหน้าโรงรับจำนำส่วนใหญ่เขาติดไว้ที่หน้าโรงเลยนะครับว่าโรงรับจำนำนะครับคนทั่วไปก็จะได้เข้าใจว่านี่คือสถานที่ที่สามารถเอาสังหาริมทรัพย์ไปจำนำได้ในขณะเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเป็นการตั้งโรงรับจำนำของราชการเนี่ยเขาจะใช้คำอะไรส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้คำว่าโรงรับจำนำนะครับกฎหมายก็บอกเหมือนกันว่าในกรณีของเทศบาลหรือทางราชการที่ตั้งโรงรับจำนำเนี่ยเทศบาลหรือทางราชการอาจใช้คำอื่นแทนโรงรับจำนำก็ได้แต่ต้องเป็นคำที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำให้ใช้ได้ก็เคยมีการใช้คำว่าสถานธนานุเคราะห์นะครับเทศบาลก็สามารถตั้งขึ้นมานะครับแต่ไม่ใช้โรงรับจำนำนะครับเป็นต้นนะครับสถานธนานุบาลนะครับของเทศบาลเป็นต้นต่อมาครับนักศึกษามีกฎหมายโรงรับจำนำเนี่ยก็มีการบัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่เขาต้องการควบคุมการเปิดเขาต้องการควบคุมในส่วนของหลักการทั่วไปเนี่ยในขณะเดียวกันกฎหมายก็คำนึงถึงสถานที่เก็บด้วยเขามองว่าถึงยังไงก็ตามเนี่ยทรัพย์สินนั้นเนี่ยไม่ใช่ของรองรับจำนำเป็นทรัพย์สินของใครก็ตามของประชาชนที่ออกมาจำนำดังนั้นสถานที่ควรที่จะมีความมั่นคงปลอดภัยสักหน่อยหนึ่งนะครับกฎหมายก็เลยกำหนดว่าพื้นที่ที่เก็บของเบ็ดเสร็จเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า128ตารางเมตร128ตารางเมตรนะครับนั่นก็คือลักษณะของโดยประมาณนะครับก็เหมือนพื้นที่ของบ้านโดยลักษณะทั่วๆไปที่มีขนาดประมาณ128ตารางเมตรใหญ่พอควรนะครับควรจะใหญ่นะครับเพราะบางครั้งทรัพย์ที่จำนำเนี่ยอาจจะเป็นทีวีตู้เย็นนะครับทีวีตู้เย็นถ้าเอาเป็นกำหนดไว้ห้องเล็กๆเนี่ยก็อาจจะไม่พอเขาก็เลยกำหนดว่าพื้นที่เก็บของเบ็ดเสร็จเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า128ตารางเมตรก็อาจจะประมาณ10กว่าเมตรคูณ10กว่าเมตรนะครับคูณกันไม่น้อยกว่า120ตารางเมตรมากกว่านี้ก็ได้แต่ขั้นต่ำจะต้องไม่น้อยกว่า120ตารางเมตรทำยังไงกับทรัพย์สินที่มีค่านะครับทรัพย์สินที่มีค่าเนี่ยก็ไม่ควรจะมารวมกับทีวีตู้เย็นหรือหม้อหุงข้าวนะครับหรือไมโครเวฟนะครับของที่มีค่าเนี่ยควรที่จะมีการเก็บไว้ในห้องนิรภัยในส่วนของห้องนิรภัยเช่นกันพระราชบัญญัติโรงรับจำนำเนี่ยก็กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีขนาดที่ไม่ต่ำกว่า16ตารางเมตร
โดยมีด้านใดด้านหนึ่งไม่ต่ำกว่า4เมตรนั่นก็คือนักศึกษาครับจะเป็น2คูณ8ไม่ได้นะครับ2เมตรคูณ8เมตร288 216เหมือนกันแต่ว่ามันมีด้าน2เมตรไม่ได้กฎหมายบอกว่าต้องมีด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า4เมตรนะครับทางที่ดีที่สุดก็คือที่เป็นมาตรฐานที่สุดก็คือห้องขนาด4เมตรคูณ4เมตร44 16ไป16ตารางเมตรจะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องไม่น้อยกว่าไม่ต่ำกว่า16ตารางเมตรและจะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งของด้านเนี่ยไม่ต่ำกว่า4เมตรนะครับห้องมาตรฐานห้องนิรภัยมาตรฐานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ขนาด4คูณ4เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายมากกว่านี้ได้ครับนอกเหนือจากป้ายรองรับจำนำครับกฎหมายว่าด้วยรองรับจำนำเนี่ยก็บอกว่าผู้รับจำนำต้องจัดให้มีป้ายอัตราดอกเบี้ยเขียนอัตราดอกเบี้ยต้องเป็นภาษาไทยนะครับตามลักษณะที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตกำหนดแสดงไว้ที่เปิดเผยภายในรองรับจำนำเขียนดอกเบี้ยไว้เลยเป็นภาษาไทยนะครับว่าตอนนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับเขียนอัตราดอกเบี้ยให้ชัดเจนในพื้นที่รองรับจำนำการคิดดอกเบี้ยคิดยังไงนะครับตรงนี้ค่อนข้างเป็นสาระสำคัญนักศึกษาดูนิดนึงนะครับกฎหมายห้ามมิให้ผู้รับจำนำหรืออาจทำการเรียกหรือรับดอกเบี้ยเกินอัตราดังต่อไปนี้วงเล็บ1ถ้าเงินต้นไม่เกิน 2,000 บาทดอกเบี้ยนะครับร้อยละ2ต่อเดือนนะครับถ้าเงินต้นไม่เกิน 2,000 บาทนะครับดอกเบี้ยนะครับไม่เกินเรียกดอกเบี้ยได้นะครับร้อยละ2ต่อเดือนแต่ถ้าส่วนที่เกิน 2,000 บาทเนี่ยเรียกส่วนที่เกิน 2,000 บาทได้ร้อยละ 1.25ส่วนที่เกิน 2,000 บาทเกินได้เท่าไหร่ถึงยังไงก็ต้องไม่เกิน 100,000 บาทนักศึกษาจำง่ายๆก็คือส่วนแรกถ้าดูจากเงินต้น 2,000 บาทนี้เรียกได้ร้อยละ2ส่วนที่เกิน 2,000 บาทถึง 100,000 บาทจะเป็น 3,000 จะเป็น 5,000 เป็น 10,000 เป็น 50,000 หรือเป็น 100,000 นะครับส่วนที่เกินตรงนี้เรียกได้ร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนะครับเป็นภาษาง่ายๆที่เรียกกันก็ทั่วไปก็คือ1บาทสลึงนักศึกษาครับกฎหมายก็กำหนดรายละเอียดไว้อีกนิดนึงได้ว่าการคิดดอกเบี้ยสำหรับกรณีที่ไม่ครบเดือนเนี่ยถ้าไม่เกิน15วันให้คิดเป็นครึ่งเดือนครับแต่ถ้าเกิน15วันเนี่ยให้คิดเป็น1เดือนนะครับเศษของ1สตางค์ให้ปัดทิ้งไปนะครับในกรณีของผู้รับจำนำได้รับเงินหรือทรัพย์สินอื่นเนื่องจากการรับจำนำนอกจากดอกเบี้ยให้ถือว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สินนั้นเนี่ยเป็นดอกเบี้ยด้วยนี่คือข้อกำหนดในส่วนของดอกเบี้ยต่อมาครับนักศึกษากฎหมายกำหนดข้อห้ามไม่ให้ผู้รับจำนำกระทำการดังต่อไปนี้กำหนดไว้5ประการ1รับจำนำหรือให้ถ่ายทรัพย์สินจำนำในระหว่างเวลา 18:00 น.ถึง 8:00 น.นักศึกษาครับตรงนี้เป็นสาระสำคัญในเรื่องของการเปิดปิดโรงรับจำนำนะครับส่วนใหญ่ก็จะเปิดหลัง8โมงไปจนถึง6โมงนะครับ8โมงถึง6โมงนะครับเปิดก่อนหน้านี้ไม่ได้ปิดหลังจากนี้ไม่ได้เช่นกันนะครับ2นะครับรับจำนำสิ่งของจากภิกษุสามเณรหรือเด็กอายุต่ำกว่า15ปีกฎหมายคำนึงถึงตรงนี้ด้วยว่าห้ามรับทรัพย์จำนำจากภิกษุสามเณรหรือเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะครับ3ครับรับจำนำสิ่งของที่เห็นได้ว่าเป็นของที่ใช้ในราชการหรือสิ่งของที่ได้รับแจ้งตามมาตรา21สิ่งของราชการเนี่ยบางทีมีคนเอาฝาท่อเทศบาลหรืออะไรเนี่ยมาจำนำนะครับนั่นคือสิ่งที่โรงงานต้องปฏิเสธนะครับหรือสิ่งใดที่เห็นว่ามีหมายเลขครุภัณฑ์ของราชการติดอยู่นะครับถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่านั้นมีการสิ่งนั้นมีการจำหน่ายแล้วนะครับก็ต้องห้ามมิให้รับจำนำนะครับต่อมาครับกฎหมายห้ามนำทรัพย์สินจำนำออกนอกโรงรับจำนำเว้นแต่นำมาเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายหรือโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตหรือเพื่อให้พ้นภัยอันตรายอันร้ายแรงซึ่งผู้รับจำนำจะป้องกันด้วยวิธีอื่นไม่ได้และสุดท้ายนะครับห้ามมิให้ผู้รับจำนำประกอบธุรกิจซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการรับจำนำหรือการขายทรัพย์สินจำนำที่หลุดเป็นสิทธิ์แล้วในบริเวณโรงรับจำนำห้ามประกอบอาชีพอื่นนะครับ
ทำโรงรับจำนำอย่างเดียวนะครับ

ต่อมาครับเป็นมาตรการในการควบคุมดูแลการรับจำนำตรงนี้เป็นการกำกับดูแลเป็นการกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการโรงรับจำนำบทบัญญัติมีการกำหนดว่ากรณีถ้าหากว่ามีเหตุสงสัยว่าสิ่งของที่มีผู้นำมาจำนำเนี่ยเป็นสิ่งของที่ผู้ได้มาโดยการกระทำความผิดให้ผู้รับจำนำแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจท้องที่ทันทีบางทีนะครับจะมีการรับแจ้งของที่มีการขโมยมานะครับของที่มีการชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์มาเป็นบัญชีว่าเป็นอย่างรูปพรรณชื่อนี้นะครับก็จะมีการแจ้งไปยังโรงรับจำนำหรือถ้าหากว่าผู้ประกอบกิจการโรงรับจำนำเห็นว่าทรัพย์นี้ดูแล้วน่าสงสัยนะครับดูแล้วคนที่เอามาจำนำเนี่ยมีพฤติการที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพูดง่ายๆคือเป็นเหตุสงสัยเนี่ยผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่นะครับที่จะต้องแจ้งนะครับฝ่ายปกครองหรือตำรวจเข้ามาตรวจสอบว่าตกลงทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่มีการที่มีปัญหาหรือเปล่านะครับต่อมาครับเป็นหลักเกณฑ์ที่ผู้รับจำนำต้องไม่ยอมให้ถ่ายทรัพย์สินจำนำเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้สมการนะครับ1คือผู้รับจำนำได้รับแจ้งจากฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับว่าทรัพย์นั้นเป็นที่ได้มาจากการกระทำความผิดหรือผู้รับจำนำนี่มีเหตุเชื่อหรือสงสัยได้ว่านะครับทรัพย์จำนำหรือตั๋วจำนำเนี่ยเป็นของที่ได้มาจากการกระทำความผิดนะครับนั่นเองนั่นคือสิ่งที่กฎหมายกำกับเอาไว้ต่อมาครับเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของทรัพย์จำนำหลุดพูดง่ายๆก็คือหลุดนะครับเมื่อจำนำไปแล้วไม่ถ่ายตามกำหนดเนี่ยจะหลุดเนี่ยไม่ใช่เป็นการหลุดโดยอำเภอใจของตัวผู้รับจำนำนะครับกฎหมายก็ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของทรัพย์จำนำหลุดเอาไว้4ประการกำหนดเงื่อนไขเอาไว้1คือถ้าหากว่าผู้จำนำเนี่ยขาดส่งดอกเบี้ยเป็นเวลากว่า4เดือนเป็นเวลากว่า4เดือนถือได้ว่าเป็นเข้าหลักเกณฑ์ข้อแรกแล้วนะครับข้อ2ครับผู้รับจำนำได้ทำบัญชีทรัพย์จำนำที่ผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ยนั้นยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตขาดลงไม่พอต้องยื่นต่อพนักงานผู้ออกใบอนุญาตนะครับ3ครับผู้รับจำนำได้ปิดประกาศบัญชีไว้ณที่เปิดเผยที่โรงรับจำนำนั้นตามแบบและวิธีการในกฎกระทรวงปิดเอาไว้ว่าทรัพย์นี้นะครับหลุดนะครับจะหลุดแล้วนะครับและ4นะครับทรัพย์จำนำนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตมิได้สั่งอายัดหรือผู้รับจำนำมิได้ขอถ่ายในเวลาที่กำหนดภายใน30วันนับแต่ประกาศหลังจากมีการติดไว้ให้เวลาอีก30วันถ้าไม่ถ่ายภายในกำหนดนั้นจึงจะเรียกได้ว่าเป็นทรัพย์จำนำหลุดนะครับผู้รับจำนำก็สามารถเอามาดำเนินการต่อไปได้นะครับแต่การจะเป็นทรัพย์จำนำหลุดเนี่ยไม่ใช่ว่าหลุดง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าไม่ถ่ายแล้วหลุดนะครับต้องเป็นไปตามเงื่อนไข4ประการที่อาจารย์ได้กล่าวถึงครับ ต่อมาเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของการควบคุมเจ้าหน้าที่ตรวจโรงรับจำนำซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเนี่ยมีอำนาจเข้าไปในโรงรับจำนำนะครับเพื่อตรวจไม่ว่าจะเป็นทรัพย์จำนำหรือเอกสารเนี่ยนะครับตรวจได้แล้วก็ผู้ประกอบการต้องให้ความสะดวกในเรื่องของการตรวจด้วยเพราะบางครั้งนึงเนี่ยนะครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยได้รับแจ้งมาว่ามีทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดแล้วก็ทางฝ่ายผู้รับจำนำเนี่ยก็อาจจะไม่ทราบไปตรวจดูนะครับตรวจดูผู้ประกอบกิจการก็จะต้องให้ความสะดวกนะครับให้ความอำนวยความสะดวกให้ไม่ใช่คือเรื่องอะไรนะครับเพื่อไปดูว่าทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยนะครับโอเคหรือเปล่านะครับไม่เป็นทรัพย์ที่ได้รับแจ้งนั่นเองนะครับเป็นไงครับนักศึกษาบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับโรงรับจำนำเนี่ยก็ไม่ยากนะครับก็ไม่ยากเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยนะครับสำคัญคือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของกรมการปกครองนะครับของกระทรวงมหาดไทยที่มากำกับดูแลเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยนะครับในสังคมในภาพรวมนั้นเองนะครับนักศึกษาก็ลองศึกษาเอกสารในหน่วยที่7ประกอบกับสิ่งที่ได้รับฟังจากอาจารย์นะครับก็จะได้รายละเอียดที่เพิ่มขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายครับก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีนะครับพบกันไม่ว่าจะเป็นหน้าจอหรือการพบกัน

ในการเรียนสอนเสริมที่สักวันนะครับหลังจากวันนี้ซึ่งอยู่ในช่วงโควิดเนี่ยเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นนะครับเราก็คงได้พบปะออนไซต์กันครับสวัสดีครับ

0: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: Why do women have to stay by the fire after giving birth? It was a very clever discovery by our ancestors of a simple way to help women's bodies recover more quickly after giving birth. The heat from the fire helps the muscles and tendons that were stretched during pregnancy relax, which reduces feelings of soreness, and it helps the blood circulation regain its natural balance.
1: ประโยชน์ของการอยู่ไฟนะคะจะช่วยให้ความร้อนจากการอยู่ไฟจะช่วยให้ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อคุณแม่หลังคลอดช่วยให้คุณแม่หลังคลอดคลายความตึงเครียดนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดของน้ำเหลืองในร่างกายคุณแม่และปรับสมดุลในร่างกายให้เรียกว่าขับของเสียนะคะขับของเสียออกจากคุณแม่หลังคลอดแล้วก็ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็ว
0: When a woman lies by the fire after giving birth, many kinds of herbs are used to nourish and restore her body. Some are like medicine and others are more like beauty aids. Let's get to know the herbs used during this time.Camphor, lemongrass, bergamot, turmeric, croton, shiitake, shombori. Nowadays, the custom of staying by the fire after birth has been adapted to modern times, but the method still relies mainly on a heat source and herbal remedies. These methods are essential.Salt potting. An earthenware pot filled with heated salt and wrapped in crinium lily leaves covered by white cloth is pressed on the woman's body and used to massage her, especially on the abdomen.

0: The herbal steam bath helps get rid of waste products in the body through the sweat. Several kinds of fresh or dried herbs are boiled in a steam tent, so the steam reaches all parts of the body. It helps clean out the pores, promotes good circulation, and clears the air passages. There are many kinds of herbs used in steam baths, including lemongrass, bergamot peel, sweet flag, red morning glory, Bengal root, turmeric, white turmeric, chicakai pods, curcuma commosa, shumboi leaves, tamarind leaves, croton leaves, onion, salt, borneol, and camphor. A woman should stay in the steam bath for about 30 minutes. Staying by the fire after childbirth is a complicated process with many steps that have to be done properly. It gives peace of mind to women who want to restore their health.
1: ผลเสียของการไม่ได้อยู่ไฟสำหรับผู้หญิงหลังคลอดนะคะจะทำให้มีอาการปวดเมื่อยในระยะในผลระยะยาวอาจจะทำให้คุณแม่มีอาการปวดเมื่อยปวดหลังปวดกระดูกปวดตามข้อได้ค่ะเกี่ยวกับฮอร์โมนการไม่ได้ขับของเสียออกจากร่างกายนะคะทำให้คุณแม่มีผิวพรรณที่อาจจะเป็นฝ้าเป็นสิวได้นะคะแล้วก็จะมีอาการเรียกว่าหนาวหนาวสะท้านหนาวสะท้านหรือหนาวเข้ากระดูกอะค่ะจากคนโบราณที่เคยเป็นมานะคะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่ไฟนะคะคำว่าการอยู่ไฟเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า staying by the fire staying by the fire หรือว่าอาจจะใช้เป็นคำนามเลยนะคะ a fire stayfire stay นะคะในเรื่องของการอยู่ไฟนี้นะคะจะมีประโยชน์อยู่หลายประการด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือว่าความร้อนจากการอยู่ไฟนี่นะคะจะช่วยให้อาการเกร็งของกล้ามเนื้อของคุณแม่หลังคลอดเนี่ยได้คลายความตึงเครียดลงนะคะเราอาจจะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า the heat from the fire helps all the muscles that were contracted and strained relax the heat from the fireHelps all the muscles that were contracted and strained relax. นะคะประโยชน์อีกอย่างนึงนะคะก็คือว่าการอยู่

0: And what about your future plans? Do you have any future plans? Apart from just cars at the moment?
1: I don't want to say things that would attack me back in the end, but because lots of the stuff that we're doing is very close, very available, very easy to be stolen ideas. So let's say the few a very take an example at Apple or Tesla Motors cars. They take a technology that is existent to professionals that is very complex and take it very simple for ev makes it available to everyone. Like before smartphones were for very complex professionals who wanted to use complex technology. Apple made the iPhone so simple and everyone can use it. For me, the next available possibility, the next technology that is only for use to professionals and has great potential, I'll say 3D printers.
0: Right, so we can't wait for that. And now, just before we go, do you have any motivation to give to all the people watching this TV program? Maybe someday they want to be innovative and create their own company, but they're too scared. Or maybe they even want to create their own future, but they're too scared. Can you give them some motivation just to go out there and be your best? Please go ahead.
1: There's nothing to lose by attempting and failing. Every failure is an opportunity to learn new things, and of course, I will admit myself that to be able to get this far, I've failed tons of times before.
0: All right, น้องภูภูThank you very much for being on our show ขอบคุณมากมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: So there you go, ladies and gentlemen. I told you he was a genius, and he's going to create his own supercar brand at only 16 years old. And we can't wait for that, but we'll have to wait for the future that he's designing right now. But we're all out of time, so we know what your future is, and that's back to English. Hello, English. We'll see you next time. Sawasdee krub.
2: Wow, what a talented young man. And I'm sure one day we will be driving one of your cars. So keep up the great work. Up next, it's time for English Corner. Let's see what Ajahn Pui and Ajahn Gip have for us today.
3: สวัสดีค่ะ Hello and welcome to English Corner ค่ะกลับมาพบกับช่วงเนี่ยมุมภาษาอังกฤษของเราแล้วนะคะพี่สปุ๋ยสีตาแอนน้องกิ๊บจิตสุภาค่ะ
4: ค่ะพี่ปุ๋ยคะ
3: คะ
4: กิ๊บไปเจอ proverb มาอันหนึ่ง
3: proverb สุภาษิตค่ะ
4: ใช่ค่ะอันหนึ่งสงสัยนิดหนึ่งหมาเห่าไม่กัด
3: barking dogs seldom bite ใช่ไหม
4: นั่นไงมีจริงๆด้วยคลิปสงสัยที่แรกไม่แน่ใจว่ามันมีสุภาษิตที่ของภาษาอังกฤษกับของภาษาไทยตรงกัน
3: มีนะจริงๆมีอยู่หลายสุภาษิตเลยอย่างคำนี้สุภาษิตนี้นะคะ barking dogs seldom bite ก็เหมือนกันที่บอกหมาเห่าไม่กัดก็แปลว่าเหมือนกับคนที่แบบพูดเยอะๆขี้บ่นดูจุกจิกอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรอาจจะใจดีก็ได้ไง
4: อ๋อคือบุคลิกภายนอกอาจจะแบบโวยวายเสียงดังแต่ว่าจริงๆแล้วแบบใจดีไม่ได้มีอะไรเยอะแล้วมันมีคำอื่นไหมคะ
3: สุภาษิตอื่นใช่ไหม
4: ใช่ที่เหมือนกัน
3: ที่สามารถแปลตรงคิดก่อนอ๋อมีอีกสุภาษิตหนึ่ง still water runs deep
4: น้ำนิ่งไหลลึก
3: น้ำนิ่งไหลลึกค่ะ
4: ตรงกันข้าม
3: ตรงกันข้ามอันนี้จะเป็นลักษณะแบบนิ่งๆมาแบบฟอร์มแบบเหนือชั้นท็อปฟอร์มแต่ว่าร้ายลึก
4: นางร้ายในละคร
3: นางร้ายในละครนี่ก็จะแบบตรงข้ามกับเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้แบบดุแต่ไม่ทําอะไรอันนี้คือมานิ่งแต่เฉียบอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้
4: น่ากลัวเน
3: าะใช่ค่ะ
4: มีอันอื่นอีกไหมคะ
3: จริงๆเนี่ยมีอันนึงนะที่อยากให้กิ๊บลองทายดูว่าตรงกับสุภาษิตไทยว่าอะไรค่ะบอกว่า blood is thicker than water
4: blood is thicker than water เลือดย้อมข้นกว่าน้ำ
3: ถูกต้องค่ะนั่นแหละก็คือคนที่อยู่ในครอบครัวที่มีสายสัมพันธ์เดียวกันอะไรเงี้ยก็ย้อมแบบเหมือนกับใกล้ชิดหรือผูกพันกันมากกว่าคนที่อยู่นอกครอบครัวเราค่ะ
4: ทั้งในส่วนของสายเลือดแล้วก็ในส่วนของความสัมพันธ์ส่วนตัวด้วยใช่ไหมคะโอ้ไม่น่าเชื่อสุภาษิตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีที่มันใกล้เคียงกันเยอะมาก
3: จริงๆเขาก็คงคิดคล้ายๆกันนะแต่ก็มีนะที่เขาแบบอาจจะคิดใกล้กันแต่ใช้คนละอย่างกันอย่างบ้านเรามีแบบไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่อะไรเงี้ยคือฝรั่งอ่ะเขาไม่ได้เปรียบเทียบกับไก
4: ่
3: เขาไปเปรียบเทียบกับนก
4: อ๋อจะไก่ไปเป็นนก
3: ใช่เขาใช้คำว่า five feather make five bird นะคะเขาใช้เปรียบเทียบกับนกแค่นั้นเอง
4: ค่ะ
3: แสดงว่าเขาก็ต้องมีแนวคิดที่ใกล้กันเหมือนกันคือว่ามันเป็นคําสอนดีๆเนอะที่เราเคยบอกว่าสุภาษิตอ่ะมันก็เหมือนกับสิ่งที่แสดงความรู้สึกนึกคิด

0: สิ่งที่ดีงามในสังคมแล้วก็สะท้อนออกไปนั่นเองค่ะ
1: ค่ะแหมวันนี้เราได้รับความรู้กันเยอะในเรื่องของสุภาษิตหลายๆอันนะคะน่าจะหมดเวลาแล้วมั้ง
0: อุ๊ยกำลังเมาเพลินเลยไม่เป็นไรค่ะ Everybody come back to English Corner next time กลับมาพบกับ English Corner กันใหม่คราวหน้าคราวนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: Well, we hope you enjoyed our show today. Unfortunately, it's all the time that we have. If you have any comments or suggestions you'd like to give us, you can send it to the address on the screen. And also be sure to check out our show through any of these channels as well. I'm your host, Bukrit Trairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: จัดแถวหนึ่ง
7: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่1ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคือข้อกฎหมายซึ่งกำหนดขอบเขตการใช้อาวุธและวิถีการสู้รบในยามสงครามรวมถึงให้การคุ้มครองบุคคลที่ไม่มีส่วนร่วมในการเป็นปฏิปักษ์หรือผู้ที่ไม่สามารถทำการสู้รบได้อีกต่อไปโดยจะมุ่งเน้นการปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์และการจำกัดความเสียหายจากสงครามและความขัดแย้งโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาเจนีวา
2: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์

0: 02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: วัสดีครับเพื่อนนักศึกษาและท่านผู้ชมวันนี้ในรายการสอนเสริมเข้มชุดวิชา33210นะครับก็เป็นสัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่วันนี้เป็นรายการของหน่วยที่7เรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารการปกครองท้องที่นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอนะครับฮะท่านนายอำเภออภิชัยศรีเมืองครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับท่านนายอำเภอครับจริงแล้วเรื่องบริหารทรัพยากรมนุษย์นี้บางทีก็จะรู้สึกว่ามันจะห่างตัวเรานิดนึงเพราะเราไม่ได้เหมือนกับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการประเภทอื่นนะครับแต่จริงแล้วสิ่งที่หนีไม่พ้นก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับคนเพราะยังไงก็ต้องมีเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือบริหารงานบุคคลแน่นอนดังนั้นจึงเป็นหัวข้อหนึ่งที่อยู่ในชุดวิชานี้นะ อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์อภิชัยนะครับว่าประเด็นที่หนึ่งก่อนเลยคือพื้นฐานสำคัญทั่วไปเรื่องเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลเนี่ยมีหลักการหลักวิชาไงบ้างครับเพื่อนักศึกษาจะได้เตรียมตัวสำหรับการอ่านหนังสือครับเชิญครับท่านอำเภอครับ
1: ครับก็ขอสวัสดีนะครับเพื่อนนักศึกษาปกครองท้องที่และผู้ชมทุกคนนะครับเรื่องของการปกครองท้องที่นะครับมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารบุคคลนะครับเพราะว่าเราต้องมีคนเข้ามาทำงานในองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงหลักการหรือแนวความคิดเรื่องของการบริหารบุคคลนะครับซึ่งสมัยใหม่เราก็จะเรียกว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับก็อยากจะเท่าความเป็นมานิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยมันมีมานานแล้วคู่กับองค์กรนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าเรื่องของการรวบรวมเนื้อหาเป็นวิชาที่มีการเรียนเนี่ยก็สมัยสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับที่เราได้รับอิทธิพลจากสหรัฐอเมริกานะครับเราก็มีการศึกษาเรื่องวิชาบริหารงานบุคคลยุคนั้นเราเรียกว่าการบริหารงานบุคคลนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการที่เราจะทำยังไงที่เราจะมีคนเข้ามาทำงานในองค์กรนะครับแล้วก็ให้งานมันสำเร็จผลได้นะครับเพราะฉะนั้นบริหารบุคคลยุคนั้นก็จะเน้นเรื่องของสถาคนพัฒนาดูรักษานะครับเน้นเรื่องของกฎระเบียบนะครับให้คนอยู่ในองค์กรแล้วก็สิ้นสุดไปนะครับแต่พอมาในยุค1980นะครับก็คือเมื่อประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีแนวความคิดใหม่นะครับการบริหารบุคคลซึ่งเดิมเรียกว่า Personnel Administration นะครับก็เปลี่ยนเป็น Human Resources Management นะครับซึ่งก็จะเน้นเรื่องของการที่บริหารงานนะครับการใช้กำลังคนนะครับการที่จะทำให้คนในองค์กรเนี่ยมีความรู้ความสามารถนะครับปฏิบัติงานพัฒนาจูงใจให้การปฏิบัติงานมีผลงานในระดับสูงนะครับและหล่อล้อมความต้องการของแต่ละบุคคลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรนะครับเพราะฉะนั้นแนวความคิดก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ก็กระบวนการต่างๆก็จะมีความคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามีการเพิ่มประเด็นอะไรต่างๆที่นักบริหารบุคคลจะต้องให้ความสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นแนวความคิดที่ผ่านมานะครับ
0: ครับก็คือแปลว่าเมื่อก่อนนี้ก็เน้นว่าบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนมาเป็นทรัพยากรมนุษย์คือมองว่าเป็นทรัพยากรครับเหมือนกับ

0: มือนกับเงินเหมือนกับพัสดุนะครับต้องสนใจเพราะว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องการบริหารองค์การหรือการบริหารหน่วยงานใช่ไหมครับท่านครับครับแล้วมีประเด็นต่อไปไงครับเห็นว่ามีการเปลี่ยนอีก
1: นะครับการเปลี่ยนมาในยุคประมาณก่อนทศวรรษ2000เนี่ยนะครับก็โลกมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับคนก็ต้องการใช้ความรู้ความสามารถนะครับคนก็ขาดหายากในบางวิชาชีพเพราะฉะนั้นแนวความคิดก็จะเปลี่ยนมาเป็นในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์นะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า strategic human resource management นะครับคือในยุคนี้ต้องการคนที่เน้นความรู้นะครับแล้วก็มองคนว่าเป็นทุนมนุษย์เพราะนั้นองค์กรจะต้องให้ความสำคัญต้องเน้นเรื่องการพัฒนาให้เขามีความรู้ความสามารถมีสมรรถนะมีผลงานนะครับมีการจัดการด้านผลงานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับและที่สำคัญก็คือต้องใช้คนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ขององค์กรนะครับเราจะต้องหาคนประเภทไหนมีสมรรถนะอย่างไรที่สอดคล้องกับงานของเราเพื่อให้เกิดความสามารถหรือความได้เปรียบในการแข่งขันหรือการบริหารงานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็มีแนวความคิดที่มันเปลี่ยนหรือพัฒนาไปนะครับ
0: ครับก็กลายเป็นว่าเพราะฉะนั้นเรื่องของคนนี้นอกจากจะดูว่าเหมือนกันกับเงินเหมือนกันกับวัสดุอุปกรณ์นะครับอย่างที่เราพูดกันว่า 4MCM นะครับก็กลายเป็นว่านะครับเรื่องของมนุษย์เนี่ยสำคัญมากกว่านั้นคือเป็นทุนเลยเพราะฉะนั้นทุนเนี่ยมันก็มีโอกาสพร่องไปได้หรือว่ามีโอกาสที่จะทำให้เจริญเติบโตมาได้ก่อนที่จะมาถึงที่ท่านในอำเภอพูดถึงคือว่ากลยุทธ์ครับเพราะฉะนั้นการบริหารงานบุคคลนี่ไม่ใช่บริหารไปวันต่อวันนะครับสรรหามารักษาไว้พัฒนาไม่ใช่แล้วครับมันต้องมีกลยุทธ์เหมือนกับที่ในภาพรวมขององค์การนั้นเราบอกว่าเรามีการบริหารหรือการจัดการเชิงกลยุทธ์เพราะฉะนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องบริหารอย่างมีกลยุทธ์ไม่ใช่ทำไปแบบวันต่อวันนะครับท่านในอำเภอครับ
1: ครับ
0: ครับครับประเด็นต่อไปครับท่านในอำเภอครับ
1: ครับผมก็ประเด็นต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องที่ทุกวันนี้นะครับทางหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับนักปกครองท้องที่คือกรมการปกครองนะครับก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลในเชิงกลยุทธ์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคำว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมหรือหน่วยงานอย่างไรนะครับเราก็จะเห็นว่าต้องมีในเรื่องของการคัดสรรคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามานะครับมีการกำหนดคุณสมบัติมีการพัฒนานะครับความรู้คืองานถ้าถามยุทธศาสตร์ของกรมคือการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในนะครับการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆนะครับในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับการบริการนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถมีสมรรถนะนะครับให้สอดคล้องกับที่องค์กรเราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ได้ทำอยู่ในทุกวันนี้นะครับก็ต้องการที่จะเพิ่มพูนให้มีสมรรถนะสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวความคิดที่ทางกรมการปกครองดำเนินการอยู่นะครับ
0: ครับอาจารย์ครับนอกจากที่เราพูดกันถึงสมัยใหม่แล้วเนี่ยมันมีคำนึงที่พูดเรื่องบริหารทรัพยากรมนุษย์เมื่อไหร่ก็จะต้องมีคำว่าอะไรฮะระบบคุณธรรมระบบอุปถัมภ์นี่ครับอาจารย์ครับอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยขยายความสองคำนี้ให้นิดนึงครับ
1: ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะเน้นย้ำว่าหลักคุณธรรมเป็นหลักการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่นะครับซึ่งก็มีการพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ยุคที่เป็น personnel management นะครับยุคการบริหารบุคคลหลักคุณธรรมก็คือ4อย่างนะครับความรู้ความสามารถนะครับความเสมอภาคในโอกาสนะครับความมั่นคงและความเป็นกลางทางการเมืองอันนี้จำเป็นและสำคัญสำหรับการบริหารงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ข้าราชการในระบบข้าราชการนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ยังยึดถือมาจนยุคปัจจุบัน
0: ครับผม
1: นะครับถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะเป็นระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์แต่ระบบคุณธรรมยังเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าถามว่าเมื่อมีระบบคุณธรรมนะครับมันก็จะเป็นระบบที่เรายอมรับกันนะครับเป็นระบบที่ทำให้คนมีขวัญกำลังใจนะครับเป็นระบบที่ทำให้คนได้มีความสุขนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบที่เรายอมรับไม่ว่าเรื่องการประเมินผลงานการสรรหาเรื่องเขาจะได้ทำงานอย่างมีความมั่นคงนะครับเพราะนั้นก็อยากให้นักศึกษาได้เข้าใจว่าถึงแม้แนวความคิดมันจะมีการเปลี่ยนพัฒนามาอย่างไรนะครับแนวความคิดรากฐานเดิมเรื่องระบบคุณธรรมยังมีอยู่เหมือนเดิมครับ
0: ครับท่านอาจารย์ครับทีนี้ก็จะมาคือเมื่อก่อนนี้เราก็พูดกันแค่ว่าสรรหาพัฒนานะครับแต่ตอนหลังมันเริ่มมีกิจกรรมเยอะขึ้นอย่างที่เราคุยกันว่าต้อง

0: ป็นกลยุทธ์เลยนะแล้วขั้นตอนหรือกระบวนการสำคัญสำคัญในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยครับขณะนี้เราพูดถึงขั้นตอนเห็นท่านอาจารย์เขียนไว้ตั้งเยอะขั้นตอนนะครับ
1: อ
0: ยากให้ท่านอาจารย์พูดถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตรงนี้นิดนึงครับ
1: ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับเรื่องกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับโดยทั่วไปเนี่ยครับหลักการทางทฤษฎีนักศึกษาก็คงเรียนมานะครับหรือรู้อยู่บ้างนะครับเริ่มต้นจากการวางแผนทรัพยากรมนุษย์หมายความว่าวางแผนว่าจะหาคนที่ไหนงานคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างไรมีตำแหน่งไหนบ้างในองค์กรอะไรเงี้ยนะครับเราต้องมีการค้นหาข้อมูลประเภทนี้ก่อนนะคร
0: ับ
1: แล้วถึงจะมาเข้าสู่กระบวนการกำหนดตำแหน่งนะครับก็คือต้องมีตำแหน่งอะไรบ้างนะครับในองค์กรมีระดับชั้นกี่ชั้นมีความก้าวหน้าในอาชีพหรือสายงานอย่างไรเราก็ต้องมีการกำหนดไว้ก่อนนะครับเพื่อบุคลากรเขาจะได้รู้นะครับเขาจะได้เราจะใช้ประโยชน์ในการพัฒนาควบคู่กับงานบังคับบัญชาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีหลักการคัดสรรคนซึ่งเราเรียกว่าการสรรหาภาษาอังกฤษเรียก recruitment นะครับแล้วก็การเลือกสรรคนนะครับเลือกสรรคนก็คือถ้ามีคนมาสมัครนะครับแล้วเราจะเลือกเขายังไงนะครับเราจะต้องดูอะไรบ้างนะครับดูเพื่อคัดได้คนที่เราต้องการนะครับหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี่เป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับเพราะคนทำมาเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยครับอาจจะมีความรู้แต่ว่ายังอาจจะยังไม่สอดคล้องกับสิ่งเราต้องการเราก็ต้องพัฒนาให้เขาทำงานได้นะครับอาจจะโดยการสอนงานนะครับอาจจะโดยการฝึกอบรมนะครับซึ่งเหมือนอย่างที่นักปกครองท้องที่เราไปอบรมในวิทยาลัยการปกครองก็ดีนะครับหรือหลักสูตรอื่นๆก็ดีนะครับรวมทั้งเรื่องของการที่นักศึกษาเนี่ยได้เรียนปริญญาตรีนะครับของมสท.นักปกครองท้องที่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะครับอีกอันนึงก็คือค่าตอบแทนทางบริการนะครับแน่นอนครับก็มันเป็นเรื่องหลักของการบำรุงรักษาคนที่เข้ามาทำงานก็หวังว่าจะได้มีค่าตอบแทนจากการที่เขาได้ทำงานนะครับแล้วก็เขาก็มีความสุขมีรายได้มีฐานะอะไรต่างๆที่เขาจะดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่สัมพันธ์หรือพนักงานสัมพันธ์นะครับซึ่ง อันนี้ก็อยากจะให้ทำความเข้าใจว่าถึงแม้เราจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจจะแตกต่างจากภาคเอกชนที่เขามีระบบแรงงานสัมพันธ์มีสหภาพแรงงานมีองค์กรที่จะต่อรองพูดคุยนายจ้างลูกจ้างนะครับแต่เราก็มีระบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะเราทำงานในองค์กรนะครับเป็นกรรมการหมู่บ้านในตำบล นะครับเราก็ต้องมีในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับระหว่างบุคคลต่อบุคคลต่อทีมงานพูดง่ายๆก็คือทุกวันที่ใช้อยู่ก็คือเรื่องของทีมงานนะครับเรื่องทีมงานเรื่องกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับอันนี้ก็อยากจะเน้นย้ำให้นักศึกษาได้เข้าใจเลยครับว่าในเรื่องของเรื่องนี้มีความสำคัญแต่ก่อนเราอาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้นะครับแต่พอเรามาใช้การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ที่เรียกว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เราจะเห็นได้เลยว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับจะถูกกำหนดให้มีการประเมินผลงานทุกๆ4ปีนะครับประเมินผลงานเพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้ตามเป้าที่กำหนดเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการให้มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
0: ครับ
1: นะครับให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนกับนโยบายของราชการนะครับอันนี้ก็ให้นักศึกษาทุกคนได้มองในเชิงบวกว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ใช่ประเมินเพื่อให้ออกเอาออกไม่ใช่นะครับ
0: ครับ
1: เป็นการประเมินเพื่อการพัฒนานะครับเป็นเรื่องของการเป็นบุคคลเลยนะครับแล้วก็เรื่องการเลื่อนยศเขาจะมีการคำพูดที่มันพูดง่ายๆสอดคล้องจำได้เลื่อนลดปลดย้ายนะครับ
0: ครับ
1: สับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่งานอันนี้ถ้าเป็นของนักปกครองท้องที่เราอาจจะไม่มีการเลื่อนตำแหน่งเหมือนข้าราชการพลเรือนไม่มีการย้ายไม่มีการโอนเหมือนการพลเรือนนะครับแต่มันก็อาจจะมีบ้างเป็นนัยยะนะครับเช่นเคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต่อมาได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับก็มันเหมือนกับการคล้ายๆการเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือจากผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันก็คล้ายๆการเลื่อนตำแหน่งนะครับก็คือมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเขาก็ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับเรื่องวินัยและการเมืองการทำวินัยเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าคนเราทำงานก็จะต้องมีกรอบมีระเบียบมาตรฐานอยู่ในกฎเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำไม่ดีก็ต้องโดนดำเนินทางวินัยได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องรักษานะครับแล้วเรื่องการพ้นจากตำแหน่งนะครับก็เป็นสิ่งที่วางแผนเพื่อจะทดแทนคนในอนาคตนะครับเพราะคนจะต้องมีเกษียณหมดวาระไปนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นกระบวนการกว้างๆนะครับ
0: อันนี้เป็นภาพใหญ่นะครับโดยสากลก็ค่อนข้างจะละเอียดเพราะนั้นคำว่าเจ้าหน้าที่สัมพันธ์นะครับก็อยากให้เพื่อนนักศึกษาเข้าใจว่าในภาคธุรกิจก็มีคำว่าแรงงานสัมพันธ์นะครับคือไม่ใช่ใช้แรงงานนะครับมันต้อง

0: มีปฏิสัมพันธ์มันต้องเกี่ยวข้องนะครับที่เขาพาไปเที่ยวกันบ้างอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นภาพใหญ่นะครับของคำว่ากระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทีนี้กลับเข้ามาใกล้ตัวนิดนึงครับตอนนี้เข้ามาถึงเรื่องบริหารปกครองท้องที่ครับท่านครับที่เกี่ยวข้องกับนักบริหารปกครองท้องที่นะครับมันมีประเด็นอะไรที่ท่านนักปกครองท้องที่ท่านจะต้องสนใจหรือให้ความสำคัญบ้างครับท่านครับ
1: คือในเรื่องของการปกครองท้องที่นะครับ เราก็สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องพิจารณานะครับว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้อยู่ในระบบข้าราชการพลเรือนนะครับแต่นักปกครองท้องที่ทุกคนมีสถานภาพเป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับคือมีตำแหน่งนะครับมีเงินเดือนซึ่งอาจจะเรียกว่าค่าตอบแทน
0: ครับ ครับ
1: เรามีกรอบระเบียบวินัยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนตระหนักว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็มีความเกี่ยวข้องกับเรานะครับเพราะว่าเราจะต้องมีเรื่องของการสรรหาคนเข้ามาซึ่งการสรรหากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ก็กำหนดไว้ชัดเจนเลยนะครับจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัตินะครับเป็นคนที่มีคุณสมบัตินะครับเช่นต้องเป็นคนดีคนเก่งเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการกำหนดความรู้นะครับมีการกำหนดในเรื่องของความประพฤตินะครับซึ่งจะอยู่ในกฎหมายฉบับนี
0: ้ครับ
1: เพราะว่าท่านจะมาสมัครเป็นตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านก็ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตรงนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะมาทำงานที่นี่มันเหมือนกับว่าได้รับการกลั่นกรองมาชั้นหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเราใช้วิธีการคัดเลือกโดยประชาชนที่เรียกว่าการคัดเลือกคล้ายๆการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องมีการสัมภาษณ์นะครับท่านไม่ต้องมีสอบข้อเขียนนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องกันกรองด้วยคุณสมบัติก่อนแล้วประชาชนเขาเห็นว่าอันนี้คุณสมบัติที่ใช้ได้ถูกต้องเขาก็เลือกท่านนะคร
0: ับ
1: ก็เป็นประมาณนี้ที่อยากจะให้คำนึงนะครับเพราะสิ่งที่คำนึงคือเราต้องการคนดีคนเก่งนะครับแล้วก็โยงไปถึงการเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยท่านก็ต้องเลือกคนเก่งคนดีเข้ามาท่านต้องเลือกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือสารวัต
0: ร
1: ต้องเป็นคนเก่งคนดีด้วยนะครับเพราะนั้นอาศัยกรอบของกฎหมายฉบับนี้ครับ
0: ครับเพราะนั้นในส่วนนี้บางทีเราจะเห็นว่าไอ้คำว่าระบบตำแหน่งก็ชัดเจนนะครับนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยตำแหน่งนี้ชัดนะแต่ว่าทั้งหมดเลยเนี่ยมันล้วนแล้วแต่อยู่ในกระบวนการที่ท่านนิยกรท่านกรุณาเน้นคือบอกว่าจริงแล้วกฎหมายครับช่วยกรองแล้วว่าต้องมีคุณสมบัติยังไงนะครับส่วนเลือกของการที่ชาวบ้านเลือกมาหรือท่านผู้ใหญ่ท่านกำนันท่านหันมาเนี่ยท่านก็เลือกอีกชั้นหนึ่งจากที่กฎหมายหรือระเบียบมันกรองมาแล้ว
1: ครับ
0: ครับกมก็เหมือนกันใช่ไหมครับท่านครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมครับทีนี้ในประเด็นตรงนี้เนี่ยครับท่านวิทยากรท่านมีจุดเน้นยังไงบ้างไหมครับเรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารการปกครองท้องที่ครับอยากจะมีจุดเน้นตรงไหนบ้างไหมครับจะเป็นเรื่องของการสรรหาจะเป็นการพัฒนาท่านมีสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับเพื่อนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อนนักศึกษาในชุดวิชานี้ไหมครับ
1: ครับขอบคุณครับก็มีประเด็นที่อยากจะให้นักศึกษานะครับได้ทำความเข้าใจและก็ตระหนักนะครับว่าเมื่อท่านทำงานอยู่ในระบบของการปกครองท้องที่จะมีตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งท่านจะต้องคำนึงเสมอนะครับว่าระบบเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสรรหาคนคัดคนมาโดยคุณสมบัติทางกฎหมายนะครับเมื่อท่านมาทำงานแล้วท่านก็ต้องรักษาคุณสมบัติตรงนี้เพราะว่าถ้าท่านไม่รักษาคุณสมบัติตรงนี้นะครับมีพฤติกรรมหรือไปทำอะไรต่างๆที่มันผิดกฎหมายจะมีผลให้ผิดวินัยหรือถูกออกจากงานได
0: ้
1: นะครับพฤติกรรมมัวหมองเนี่ยอาจจะถูกมีทั้งประชาชนขับออกจากตำแหน่งก็มีนะครับมีทั้งผู้ที่นายอำเภอหรือผู้ว่าการจังหวัดอาจจะเอาออกจากตำแหน่งได้นะครับเพราะฉะนั้นระบบต้องการให้คนที่อยู่เนี่ยมีการพัฒนาตัวเองมีการรักษาสิ่งที่เป็นตามระบบคุณธรรมนะ
0: ครับ
1: ในการทำงานแล้วก็ต้องมีผลงานเพราะว่าถ้าไม่มีผลงานเลยหรือแย่หรือไม่ดีก็ประเมินผลงานก็อาจจะไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านเพราะนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงอยู่ตลอด
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานนี่สำคัญนะครับบางทีอย่างที่ท่านวิทยากรท่านกรุณาพูดถึงเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานจะ4ปีใช่ไหม
1: ครับ
0: 4ปีอะไรก็ตามเนี่ยบางทีเพื่อนนักปกครองที่อาจจะไม่ทราบนะครับว่าเอ๊ะประเมินอะไร
1: ครับ
0: เพราะบางทีก็มีบอกว่าฟังเสียงชาวบ้านบ้างแล้วในที่สุดท่านนายอำเภอท่านตัดสินใจแต่จริงๆแล้วมันก็อยู่ภายในกรอบของคำว่าวินัย คำว่าคุณธรรมอะไรอยู่

0: พอสมควรนะครับอยากให้ท่านเล่าประเด็นตรงนี้ให้ฟังนิดเดียวครับ
1: ครับก็คือในเรื่องของระบบคุณธรรมนะครับก็คือหลักกฎหมายเนี่ยนะครับมันก็กำหนดในเรื่องคุณธรรมอยู่แล้วนะครับว่าถ้าทำอะไรผิดทำอะไรไม่ถูกต้องก็เป็นเหตุที่จะมีความบกพร่องนะครับแล้วก็อาจจะถูกออกจากตำแหน่งหรือประชาชนถ้าเขาเห็นว่าเราทำไม่ดีเนี่ยเขาก็อาจจะให้ออกลงชื่อให้ออกจากตำแหน่งได้นะครับเพราะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาตรงเนี้ยมายึดถือแล้วก็ต้องมันเป็นตัวบังคับให้เราปฏิบัติตามกรอบตามแนวทางนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยที่อาจจะเห็นสิ่งที่ผิดปกติบ้างนะครับการคัดเลือกคนเข้ามาอาจจะมีการใช้เงินใช้ทองนะครับหรือจ้างวานมาจะมาประเมินก็จะไปใช้เงินใช้ทองจ้างวานมานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะต้องบอกว่ามันมีกฎหมายควบคุ
0: มครับ
1: นะครับกฎหมายควบคุมซึ่งถ้าทำผิดมันก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งอีก
0: ท่านอาจารย์ครับไอ้คำว่าวินัยอย่างที่กรณีที่ทางกรมการปกครองเราใช้ในการประเมินท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนักปกครองท้องที่ทั้งหลายเนี่ยเขาวินัยนี้เป็นวินัยคำเดียวกันกับที่ใช้ในระเบียบข้าราชการพลเรือนไหมครับท่านครับ
1: ครับขอบคุณครับนะครับครับคือวินัยนะครับจะเป็นลักษณะในกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่นะครับจะพูดถึงวินัยไว้นะครับว่าผิดอะไรบ้างเงี้ยครับแล้วก็ใครที่มีอำนาจในการลงโทษซึ่งก็จะเป็นนายอำเภอเงี้ยนะครับกฎหมายระเบียบการพลเรือนโทษครับกฎหมายปกครองท้องที่เนี่ยกำหนดไว้ว่าให้นำหลักการดำเนินการทางวินัยของกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้นะครับมาใช้โดยอนุโลมนะครับก็คือจะกำหนดว่านายอำเภอจะลงโทษขั้นไหนยังไงผู้ว่าการจังหวัดจะลงโทษขั้นไหนอย่างไรนะครับก็เพื่อต้องการที่จะให้ทุกคนรักษาระเบียบวินัยแล้วก็ถ้าทำผิดมันจะมีผลอย่างไรนะครับเพราะทุกคนเข้ามาทำงานในระบบเดียวกับข้าราชการพลเรือนก็ควรจะต้องปฏิบัติเหมือนกันมีมาตรฐานที่ต้องยึดถือเหมือนกัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่นำเอากฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้ครับ
0: ซึ่งในกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนก็เขียนไว้นะครับว่าวินัยคือข้อห้ามและข้อควรปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนนักปกครองท้องที่อาจจะต้องไปเปิดดูด้วยเหมือนกันนะครับ จริงแล้วคำว่าคุณธรรมจริยธรรมแล้วตอนหลังนี่เรามีผ่านรัฐสภานะครับจะก็คือจริยธรรมของข้าราชการใช่ไหมครับท่านครับ
1: คร
0: ับผมครับทีนี้ในการบริหารการปกครองท้องที่ที่ผ่านมาซึ่งท่านได้มีโอกาสประสบกับท่านนักปกครองท้องที่จะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแพทย์สารวัตรทั้งหลายนะครับมันมีสภาพมีปัญหาอะไรในทางปฏิบัติบ้างไหมครับท่านครับที่พูดถึงเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับนักปกครองท้องที่ครับ
1: ครับครับขอบคุณครับคือเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับนักปกครองท้องที่เนี่ยก็มันมีหลายประเด็นนะครับถ้าเรามองประเด็นพื้นฐานก็คือท่านจะเห็นว่าอันแรกการกำหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถนะครับมันก็ความจำเป็นในพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าคุณสมบัติก็คือจบการศึกษาภาคบังคับนะครับการศึกษาภาคบังคับเนี่ยในแต่ละยุคสมัยไม่เหมือนกันนะครับบางช่วงเป็นป.4 ป.7 ป.6 ม.ศ.3เงี้ยครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาอยู่ในระบบเนี่ยมีหลายคุณวุฒินะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าอะไรครับทักษะความรู้ต่างๆมันก็จะแตกต่างกันแต่ต้องเป็นสิ่งที่เรียนรู้นักกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนผู้ช่วยแพทย์สัตวก็ต้องเรียนรู้นะครับพัฒนาตัวเองคืออย่างน้อยที่สุดให้จบมัธยมปลายเพื่อจะได้มาใช้สิทธิ์ในการเรียนมศทได้อันนี้ก็คือการพัฒนาเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่พัฒนาตัวเองนะครับท่านก็ต้องตกหลังคนอื่นเขามันไม่สามารถไปทำงานบูรณาการบางอย่างได้
0: ครับ
1: อันนี้สำคัญอันหนึ่งนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของค่าตอบแทนนะครับเราจะเห็นว่าคนที่มีตำแหน่งนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรมีเดือนค่าตอบแทน
0: ครับ
1: นะครับซึ่งท่านก็ทำงานเต็มที่นะครับแม้กระทั่งงานจิตอาสาก็ทำนะครับเพราะว่าท่านมีคนตำแหน่งแต่บางทีกรรมการหมู่บ้านไม่มีค่าตอบแทนซึ่งทางกรมการปกครองก็ไม่สามารถจะจัดสรรให้ได
0: ้
1: เพราะนั้นจะเห็นว่าเรื่องขวัญกำลังใจเรื่องการเปรียบเทียบอะไรต่างๆมันมีนะครับประเด็นนี้ก็ถ้าคนไปคิดประเด็นลึกมันก็จะทำให้เกิดปัญหาแต่ถ้ามาคิดอะไรทำงานด้วยจิตอาสาก็ออกมาดีนะครับก็เรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องดูแลคนในกมด้วยนะครับ
0: ครับครับผมคิดว่ากรณีของนักปกครองท้องที่อันนี้ได้สัมผัสกับเพื่อนนักศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรนะครับผมก็ถามตรงๆครับเพราะบางทีท่านก็บ่นครับบอกเงินที่ได้นี่ค่าน้ำมันรถยังไม่พอเลยทีนี้ผมคิดว่าเป็นโชคดีอย่างนึง

0: แล้วก็เป็นคุณงามความดีของท่านนักปกครองท้องที่ครับคือทุกท่านเข้ามาด้วยจิตอาสาอันนี้นี้ต้องเรียนกับท่านอำเภอนะครับว่าทุกท่านเนี่ยมีจิตอาสาเต็มที่เลยครับเพราะฉะนั้นค่าตอบแทนนี่เกือบจะบางคนบอกว่าไม่มองไม่คิดถึงเลยนะครับเพียงแต่ว่าคนภายนอกเขาก็คิดกับเรานะครับอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของกม.ที่ท่านพูดถึงนะครับว่ากม.นั้นก็เกือบจะไม่มีค่าตอบแทนแต่ว่าถ้าเพื่อนเราดูกันนะครับว่าจำนวนตำบลจำนวนหมู่บ้านและยิ่งจำนวนกม.นะครับเพิ่มคนละร้อยก็โอ้โหเป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ใหญ่โตเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นที่อยากจะฝากเพื่อนไว้ครับว่าถ้าเราเข้ามาทำงานกันด้วยจิตอาสาต้องการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขสำหรับพี่น้องราษฎรในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ประเด็นนี้ตัดทิ้งเลยครับผมคิดว่าเราทำด้วยใจนะครับท่านอาจารย์ครับแล้วเห็นท่านเขียนไว้ในหน่วยก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างอำนาจหน้าที่อะไรเนี่ยครับท่านมีประเด็นที่อยากจะเล่าให้เพื่อนฟังตรงนี้ไหมครับ
1: ใช่ครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ครับเรื่องโครงสร้างอำนาจหน้าที่เนี่ยมันเราจะเห็นว่าสถานภาพของการเป็นนักปกครองท้องที่เนี่ยก็ไม่เหมือนกับข้าการพลเรือนอาจจะแตกต่างกันบางประเด็นนะครับ
0: ครับ
1: ประเด็นที่แตกต่างก็คือว่าข้าการพลเรือนเนี่ยท่านอาจจะเห็นว่าทุกคนก็มาทำงาน8โมงครึ่งเลิก4ครึ่ง
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าในกรณีของกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่นะครับความรับผิดชอบของท่านมี24ชั่วโมงแล้วงานทำงานของท่านเป็นพาร์ทไทม์ไม่ใช่ฟูลไทม์คำว่าฟูลไทม์ก็คือเนี่ยทำงานสัปดาห์นึง5วันหรือ7วันก็แล้วแต่ของท่านนี่คือทำงาน24ชั่วโมงเพราะคำว่าพาร์ทไทม์ก็คือท่านก็ทำงานส่วนตัวส่วนหนึ่งท่านก็ทำงานราชการส่วนนะครับมีค่าตอบแทนให้ท่านก็คลุกคลีอยู่ในตำบลหมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นสถานภาพของท่านไม่ใช่ข้าราชการแต่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นระบบบริหารทรัพยากรบุคคลกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์บางอย่างก็จะไม่เหมือนกันกับข้าการพลเรือนนะครับของท่านไม่มีเรื่องของการโอนย้ายเลื่อนตำแหน่งไม่มีคือมันไม่มีเป็นเลดเดอร์คือขั้นบันไดที่มันเลื่อนไหลไปได้มันอาจจะมีเป็นไม่เป็นทางการนะครับเช่นหมายความว่าบางคนอาจมีระบบการวางแผนสายอาชีพไว้นะครับผู้ใหญ่บ้านอาจจะมองดูว่าใครที่มีความรู้ความสามารถก็ดึงมาเป็นผู้ช่วยดึงมาเป็นกรรมการหมู่บ้านนะครับวันหนึ่งข้างหน้าถ้าจะเกษียณไปหรือลาออกไปก็ดึงผู้ช่วยดึงคนคือคนที่มีความรู้ประสบการณ์เข้ามาคือท่านทำถูกแล้วนะครับคือดึงคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะมารองรับในอนาคตแล้วก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องของการวางแผนตำแหน่งอาชีพนะครับแต่ทั้งนี้มันก็ไม่ใช่ว่า 100% นะครับเพราะว่าสุดท้ายอยู่ที่การเลือกของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำงานแล้วศรัทธาประชาชนได้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะได้เข้าสู่ระบบการเลื่อนตำแหน่งอะไรต่างๆได้เหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่มันมีลักษณะแตกต่างจากข้าราชการพลเรือนนะครับทั่วๆไปนะครับ
0: ครับผมเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราก็ได้รับฟังนะครับอยากจะเรียนกับเพื่อนนักศึกษานักบริหารการปกครองท้องที่นะครับว่าหน่วยนี้เราจะรู้สึกไกลตัวนะครับเพราะว่าข้าราชการเราก็ไม่ได้เป็นข้าราชการนะครับจะเป็นธุรกิจเอกชนก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ท่านวิทยากรท่านกรุณานำเสนอไว้ในเอกสารหรือที่มาเล่าสู่ให้เพื่อนๆได้รับฟังวันนี้ครับผมเท่าที่คุยกันข้างในครับว่าจริงแล้วขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหลักการหลักวิชาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีความรู้ความเข้าใจเนี่ยมีหลายประเด็นเลยครับที่เราต้องใช้นะครับตั้งแต่เรื่องวางแผนทรัพยากรมนุษย์ท่านเป็นคนรู้ครับว่ามันมีการเปลี่ยนยังไงแม้กระทั่งในกม.ครับมันจะเปลี่ยนยังไงมีใครไม่อยากเป็นแล้วมีใครอยากจะเข้ามาเป็นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหากว่าเรามีพื้นฐานความรู้ตรงนี้เรานำมาใช้ได้แน่นอนนะครับต้องมีการเตรียมกันนะครับอาจจะต้องจีบๆไว้หรือบางทีเขาอาจจะอายุเยอะแล้วเหนื่อยล้าแล้วก็พัฒนาเขานะครับเพราะพูดถึงพัฒนาเนี่ยจริงแล้วกรรมการกม.เนี่ยต้องการมากเลยครับในเรื่องการพัฒนาเรื่องเจ้าหน้าที่สัมพันธ์เราจะรู้สึกว่าไกลตัวนะครับแต่จริงท่านอาจารย์กระซิบไว้ข้างหลังว่ามันคือการทำไงให้เราเกิดการทำงานเป็นทีมไม่ใช่ฉันเป็นกำนันฉันเป็นผู้ใหญ่ฉันสั่งต้องเลี้ยงกันที่ใจนะครับแล้วก็เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานอันนี้สำคัญนะครับถึงแม้เราไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนแต่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นเขาก็รับเอาเรื่องของวินัยเรื่องของจริยธรรมแล้วก็เรื่องของคุณธรรมเนี่ยเข้ามาปรับใช้ได้โดยอนุโลมนะครับก็อยากฝากให้เพื่อนๆนะครับศึกษาเกี่ยวกับหลักการหลักวิชาแล้วนำมาใช้ในการสัมมนานำมาใช้ในการปฏิบัติสำหรับการบริหารการปกครองท้องที่ครับวันนี้เราก็ได้รับความรู้แล้วก็ได้รับเกียรติอย่างมากนะครับจากท่านนายอำเภอครับ

สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้ผมจะมาบรรยายในหน่วยที่12นะครับชื่อหน่วยว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งก็เป็นหน่วยที่ต่อจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งก็เบื้องต้นเราคงต้องมาดูแนวคิดแล้วก็ความสำคัญต่างๆของการประเมินผลก่อนว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นเวลาในแนวคิดและกระบวนการเนี่ยผมได้แบ่งออกเป็น3หัวข้อหลักๆด้วยกันก็คือ 1. ความหมายนะครับความสำคัญซึ่งนักศึกษาต้องรู้อยู่แล้วว่าประเมินผลมันคืออะไรทำไมมันต้องสำคัญอย่างไรก็จะเล่าให้ฟังส่วนอันที่2ก็คือจะต้องเข้าใจถึงกระบวนการว่าประเมินผลว่าเวลาเราจะประเมินผลเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรมีใครบ้างที่เกี่ยวข้องอันนี้ประเด็นนักศึกษาเวลานักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมในหน่วยเนี่ยนักศึกษาก็ต้องพยายามที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นต่างๆเหล่านี้รวมถึงก็จะเล่าให้ฟังเหมือนกันครับว่าแล้วความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงานกับการจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรซึ่งหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อที่เกิดขึ้นใหม่ใช่ไหมดังนั้นนักศึกษาจะได้ยินคำว่าการจัดการผลปฏิบัติงานการจัดการผลปฏิบัติงานกับการประเมินผลการปฏิบัติงานมันแตกต่างกันอย่างไรดังนั้นวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับดังนั้นเดี๋ยวลองมาดูหัวข้อแรกก่อนก็คือความหมายเวลาเราพูดถึงความหมายของการประเมินผลเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงการประเมินผลเนี่ยเราจะมันเป็นการระบุสิ่งที่เราต้องการที่จะวัดนะครับหรือว่าที่สิ่งที่เราต้องการจะเปรียบเทียบบางสิ่งบางอย่างกับบางสิ่งบางอย่างนั่นแหละแล้วมันจะต้องมีการสังเกตด้วยสังเกตเพื่อจะดูว่าสิ่งที่เราต้องการจะเปรียบเทียบหรือสิ่งที่เราต้องการจะวัดหรือประเมินเนี่ยมันเป็นอย่างไรรวมถึงพอเราสังเกตเสร็จเราต้องมีการวัดก็คือสิ่งที่เราต้องการกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับมันเป็นอย่างไรและสุดท้ายเนี่ยที่สำคัญที่นักประเมินผลหรือโดยเฉพาะทางด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยขาดไปก็คือเรื่องของการพัฒนาพอวัดเสร็จแล้วเนี่ยผลที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะมากหรือน้อยกว่าความต้องการหรือความคาดหวังขององค์กรแต่สิ่งที่สำคัญที่ผมคิดว่ามันสำคัญอย่างมากๆกับนักจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือองค์กรทั่วไปก็คือแล้วผลที่ได้ควรจะไปถูกใช้ในการพัฒนาต่อยอดหรือพัฒนาศักยภาพของพนักงานต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นขอบเขตของการพัฒนาหรือว่าความเข้าใจเบื้องต้นก่อนตอนนี้มาดูนักวิชาการที่ให้ความสำคัญกับการประเมินผลหรือการปฏิบัติงานนะครับเขาให้ไว้ว่าอย่างไรบ้างผมขออนุญาตยกตัวอย่างสักคน2คนนะครับอย่างเช่นล็อตเวลอย่างเงี้ยก็เป็นปรมาจารย์ทางด้านการจัดการพัฒนาหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับเขาบอกว่าเป็นการตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลนะครับเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ผ่านกระบวนการการประเมินที่สำคัญนะครับได้แก่ข้อมูลที่ต้องการวัดการตีความการตัดสินคุณค่าหรือเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้ได้ผลการตัดสินที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดดังนั้นเห็นได้ว่าความหมายของล็อตเวลก็พูดไว้คือมันเป็นการตีค่าบางสิ่งบางอย่างนะครับเทียบกับเกณฑ์หรือเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้หรือบุคคลตั้งไว้นะครับว่ามันเป็นไปตามเกณฑ์ไหมบางครั้งมันอาจมากหรือมันอาจน้อยนี่คือความหมายของนักวิชาการท่านแรกส่วนนักวิชาการไทยนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือเช่นวนิดานะครับอภิวัฒน์เนี่ยบอกไว้ว่าการประเมินเนี่ยมันคือการเปรียบเทียบบางสิ่งบางอย่างกับมาตรฐานหรือความคาดหวังที่องค์กรได้กำหนดไว้นะครับเพื่อที่จะให้ทราบคุณค่านะครับของงานนั้นแล้วก็สิ่งที่พนักงานทำมันคุ้มค่ากับสิ่งที่องค์กรจะจ่ายให้ไหมดังนั้นจะเห็นได้ว่าคนนี้ก็มุ่งเน้นที่พอประเมินหรือเปรียบเทียบได้แล้วก็เอาผลประเมินเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนะครับอันนั้นก็ทีนี้ผมจะช่วยนักศึกษาคิดต่อไปหรือว่าลองจินตนาการต่อไปนะครับว่าแล้วทำไมเราต้องประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยดังนั้นทำไมเราต้องประเมินผลการปฏิบัติงานครับแน่นอนครับการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยมันมีความสำคัญต่อ3ส่วนหลักๆด้วยกันก็คือ1ครับมันสำคัญต่อองค์กรนะครับเดี๋ยวมันสำคัญต่อองค์กรอย่างไรผมเล่าให้ฟัง2มันสำคัญต่อผู้บังคับบัญชา3มันสำคัญต่อพนักงานนะเดี๋ยว

เรามาดูตัวแรกก่อนนะครับว่ามันสำคัญต่อองค์กรมันสำคัญอย่างไรแน่นอนครับองค์กรก็ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมของพนักงานทั่วไปเพราะว่าถ้าพนักงานเพราะว่าถ้าองค์กรเนี่ยมีผลประเมินของพนักงานทุกคนองค์กรก็ทราบว่าใครทำงานดีใครทำงานไม่ดีใครทำงานปานกลางแน่นอนองค์กรก็จะได้หาแนวทางในการพัฒนาต่อไปรวมถึงองค์กรก็ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ขององค์กรโดยรวมนะครับได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำหรือว่ามีความน่าเชื่อถือด้วยเวลาจะพิจารณาค่าตอบแทนความดีความชอบองค์กรก็สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างยุติธรรมโปร่งใสแล้วก็เป็นที่ยอมรับของพนักงานรวมถึงมันเป็นการสร้างความผูกพันให้กับพนักงานได้เพราะว่าแน่นอนว่าถ้าองค์กรมีระบบการประเมินผลที่ดีพนักงานเองก็จะรู้สึกผูกพันแล้วก็รักองค์กรรวมถึงการแสดงสมาชิกที่ดีนะครับหรือว่าแสดงพฤติกรรมที่ดีในการเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไปอีกประเด็นสุดท้ายที่มีความสำคัญกับองค์กรก็คือมันทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไปนะครับถ้าเรามาพิจารณาความสำคัญต่อผู้บังคับบัญชาดังนั้นแน่นอนครับว่าการประเมินผลเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้บังคับบัญชาเนี่ยตรวจสอบพนักงานนะครับที่เขาดูแลว่ามีผลปฏิบัติงานเป็นอย่างไรทำให้ผู้บริหารเนี่ยหรือหัวหน้าเนี่ยนะครับทราบจุดอ่อนจุดแข็งที่เกิดขึ้นของลูกน้องตัวเองแต่ละคนนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ใช้พิจารณาความดีความชอบนะครับแล้วก็มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หัวหน้าเนี่ยแสดงความโปร่งใสหรือยุติธรรมในการตัดสินว่าทำไมเขาถึงประเมินให้ลูกน้องมีผลปฏิบัติงานอย่างแบบนี้นะครับดีไม่ดีปานกลางอะไรประมาณนี้รวมถึงเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารความสัมพันธ์กับผู้ใต้ความบัญชาหมายความว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีการประเมินผลเลยเนี่ยหัวหน้าอาจจะไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกน้องเป็นการส่วนตัวหรือสอบถามความคิดเห็นหรือได้รู้จักลูกน้องคนนั้นเป็นดีพอนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่พนักงานหรือหัวหน้าแต่ละคนเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์หรือติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บัญชาผ่านกระบวนการการประเมินนี่ก็ถือว่าเป็นความสำคัญของการประเมินผลต่อผู้บังคับบัญชาและส่วนที่3ครับแน่นอนว่ามันมีความสำคัญต่อพนักงานคือพนักงานก็ทราบใช่ไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการประเมินเนี่ยพนักงานก็จะทราบว่าตนเองมีผลปฏิบัติงานอยู่ในระดับไหนเพราะบางครั้งบางคนก็ไม่ทราบว่าทำงานทั้งปีไม่รู้เลยว่าตัวเองมีผลปฏิบัติงานเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็พนักงานก็มีข้อมูลที่เที่ยงตรงเชื่อถือนะครับสำหรับการโต้แย้งผู้บังคับบัญชาแน่นอนว่าผลประเมินพนักงานพอพนักงานทราบพนักงานก็จะรู้ว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนบางครั้งเนี่ยความคิดเห็นระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชาอาจจะไม่ตรงกันดังนั้นก็สามารถใช้ข้อมูลการประเมินผลตรงเนี้ยเป็นข้อมูลโต้แย้งแล้วก็จูงใจเป็นเครื่องมือจูงใจในการให้พนักงานเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้กับองค์กรนะครับนั่นหมายความว่าถ้าพนักงานรู้สึกว่าเขาได้รับความยุติธรรมจากการตัดสินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติงานหรือการประเมินผลการทำงานต่างๆแต่หรือมันยุติธรรมกับเขาเขาก็จะเต็มใจที่จะร่วมงานกับองค์กรต่อไปนี่ก็คือความสำคัญของการประเมินผลที่เกิดขึ้นกับพนักงานคำถามคือแล้วเราประเมินผลเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินอย่างไรผมแบ่งออกเป็นอย่างนี้นะครับผมแบ่งวัตถุประสงค์การประเมินออกเป็น2ด้านก็คือ1ใช้เป็นประเมินเพื่อบริหารจัดการหรือใช้ในการตัดสินใจกับเพื่อใช้ในการพัฒนาใช้ในการตัดสินนะครับตัดสินเรื่องอะไรบ้างดังนั้นถ้าในหน่วยเนี่ยผมก็จะได้ระบุไว้ว่าคือ1ส่วนใหญ่เราใช้แบบประเมินเพื่อจะใช้ตัดสินในเรื่องของค่าตอบแทนใช่ไหมครับคือประเมินเสร็จแล้วก็เอาไปพิจารณาค่าตอบแทนว่าใครควรจะได้กี่เปอร์เซ็นต์หรือถ้าเป็นระบบราชการตอนนี้ก็เป็นสมัยก่อนจะเป็นขั้นแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์หมดแล้วหรือเราใช้ตัดสินในการเลื่อนขั้นตำแหน่งเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการพิจารณาว่าใครเหมาะสมที่จะเลื่อนขั้นตำแหน่งที่มีตำแหน่งที่สูงมันว่างขึ้นเราก็จะใช้ผลการประเมินในการตัดสินได้รวมถึงการตัดสินใจคัดเลือกพนักงานบางครั้งเราจะคัดเลือกพนักงานบรรจุเป็นพนักงานประจำบางครั้งเราก็อาศัยผลประเมินการปฏิบัติงานนะครับนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ของการประเมินผลในเรื่องของตัดสินแล้วการพัฒนาล่ะดังนั้นวัตถุประสงค์การประเมินผลสำหรับการพัฒนาแน่นอนครับว่าข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลเนี่ยเราสามารถใช้ในการให้ข้อมูลย้อนกลับกับพนักงานหมายความว่าผลประเมินเมื่อพนักงานทราบจุดอ่อนจุดแข็งแล้วพนักงานเองก็หัวหน้าเองครับหัวหน้าเองก็จะให้ข้อมูลย้อนกลับกับพนักงานว่าเขาเนี่ยปฏิบัติงานเป็นอย่างไรแล้วก็ทำให้องค์กรทราบทิศทางขององค์กรในอนาคตว่าเขาองค์กรจะมีทิศทางอย่างไรรวมถึงอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือนักประเมินผลหรือนัก
ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยสามารถใช้ผลประเมินนะครับในการหาความจำเป็นการพัฒนาและฝึกอบรมได้อาจจะเป็นระดับบุคคลหรือระดับหน่วยงานก็ได้เพราะว่าผลประเมินมันจะชี้อยู่แล้วว่าพนักงานแต่ละคนมีผลปฏิบัติงานเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์คำถามคือต่อไปคืออาจารย์ครับแล้วเราจะประเมินหรือว่ากระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรครับแล้วผู้เกี่ยวข้องของการประเมินมีใครบ้างนะครับดังนั้นเวลาเราจะประเมินครับเราควรจะต้องมีการกำหนดนโยบายของการประเมินก่อนว่าเราจะประเมินเป้าหมายของการประเมินเนี่ยเราจะประเมินเพื่ออะไรบางครั้งเนี่ยเราประเมินเพื่อตัดสินบางครั้งเราจะประเมินเพื่อพัฒนาหรือไม่เราต้องมากำหนดวิธีมาตรวัดหรือว่าวิธีการวัดว่าเราจะใช้วิธีการไหนนะครับแล้วเรามากำหนดว่าใครเป็นผู้ประเมินบ้างบางครั้งเนี่ยบางองค์กรเนี่ยจะพบว่าหัวหน้าเป็นคนประเมินเพียงฝ่ายเดียวบางองค์กรก็จะประเมินในลักษณะที่แค่ประมาณ90องศาหรือหมายความว่ามีทั้งหัวหน้ามีทั้งพนักงานที่ประเมินตนเองนะครับแล้วมาผลมาเทียบกันมีการอภิปรายผลแล้วก็มีการแก้ไขอันนี้เป็นกระบวนการทั้งหมดของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับตอนนี้เรามาดูนิดนึงว่าประเด็นสำคัญคือแล้วใครเกี่ยวข้องกับการประเมินผลบ้างแน่นอนครับโดยทั่วไปเนี่ยผู้บังคับบัญชาโดยตรงต้องเป็นผู้ประเมินอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกับพนักงานโดยตรงถ้าในบางองค์กรหรือการประเมินสมัยใหม่บางครั้งเนี่ยอาจจะให้เพื่อนร่วมงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีความสัมพันธ์หรือใกล้ชิดกับพนักงานเนี่ยคือเพื่อนร่วมงานบางครั้งเห็นพฤติกรรมของพนักงานบางครั้งก็ได้รับโอกาสให้ได้รับการประเมินให้เป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานด้วยบางองค์กรครับเพื่อสร้างความยุติธรรมอาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดนึงเพื่อพิจารณานะครับว่าหัวหน้าหรือคนที่เกี่ยวข้องประเมินมีความยุติธรรมหรือไม่นะครับก็สามารถเป็นบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องได้และแน่นอนครับในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็จะประเมินให้ประเมินอยู่สองให้ตนเองเนี่ยหรือพนักงานเนี่ยได้มีโอกาสที่จะประเมินการทำงานของตนเองด้วยซึ่งผมก็คิดว่ามันค่อนข้างสำคัญเพราะว่าตัวเราเองหรือตัวพนักงานเองเนี่ยเป็นผู้ที่รู้ดีว่าตนเองทำอะไรแล้วก็นะครับแล้วก็มีผลปฏิบัติงานอย่างไรถ้าในการประเมินสมัยโดยเฉพาะผู้บังคับบัญชานะครับก็จะมีคนหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเขาจะให้ผู้ใต้บัญชาหรือพนักงานที่เขาดูแลเนี่ยเป็นผู้ประเมินด้วยเพื่อดูว่าหัวหน้าทำงานอย่างไรแล้วก็บุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นลูกค้าผู้จะส่งวัตถุดิบหรือคนต่างๆนะครับที่มาเกี่ยวข้องกับการทำงานของเขาบุคคลพวกนี้คือถ้าเราใช้ทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะเป็นลักษณะที่เป็น360องศาก็ได้แต่บางองค์กรมันก็ไม่เหมาะสมหรือวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมขององค์กรโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยอาจจะไม่เหมาะสมที่จะใช้ที่อาจจะใช้ทุกคนนะครับแต่บางครั้งเราต้องพิจารณาว่าถ้าเราจะเลือกใช้เนี่ยว่าคนที่มาประเมินเนี่ยบางครั้งเราต้องเลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรด้วยว่าองค์กรเรามีวัฒนธรรมแบบไหนแล้วบางครั้งเราอาจจะใช้แค่90องศาหรือ180องศาก็ได้ไม่จำเป็นต้อง360องศาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินทีนี้ประเด็นหนึ่งที่ผมพูดไว้ว่าณปัจจุบันนี้นักศึกษาจะได้ยินคำว่าการจัดการผลปฏิบัติงานใช่ไหมครับดังนั้นการจัดการผลปฏิบัติงานกับการประเมินผลเนี่ยมันมีความสัมพันธ์และมันเกี่ยวข้องมันเหมือนกันไหมอาจารย์ต้องเรียนให้นักศึกษาทราบว่ามันค่อนข้างที่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันเพราะว่าการจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยกับการประเมินผลเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้านักศึกษาดูในชาร์ตนะครับหรือใน PowerPoint เนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าการประเมินผลเนี่ยเป็นขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนนึงของการจัดการผลปฏิบัติงานนั้นถามว่ามันสัมพันธ์กับการจัดการผลปฏิบัติงานไหมคือต้องตอบว่ามันสัมพันธ์แน่นอนเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการผลปฏิบัติงานซึ่งในอดีตเนี่ยเราเชื่อว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยเป็นเพียงแค่ประเมินเสร็จแล้วก็นำผลไปใช้แล้วก็เสร็จส่วนใหญ่เราจะใช้ในการพิจารณาตัดสินหรือเลื่อนขั้นเรื่องเงินเดือนเท่านั้นแต่ในปัจจุบันนี้แนวคิดนี้มันถือว่าค่อนข้างที่จะเก่าหรือล้าสมัยไปดังนั้นเขาก็เลยคิดว่าเวลาจะจัดการจะประเมินผลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ประเมินเราต้องวางเป้าหมายหรือวางแผนเป้าหมายดำเนินการแผนถึงจะมาประเมินผลแล้วก็ทบทวนแล้วก็เอาผลเนี่ยไปใช้อันนี้คือในภาพนี้นะครับจะแสดงถึงกระบวนการการจัดการผลปฏิบัติงานซึ่งจะสัมพันธ์กับการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งของการประเมินผลนะครับนี้นักศึกษาลองศึกษาเพิ่มเติมในเนื้อหาได้นี่อันที่สองครับเรามาดูวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนิดนึงว่าในปัจจุบันนี้หรือว่าในอดีตเนี่ยเขาใช้ประเมินอะไรบ้างนั้นการประเมินเราแบ่งออกเป็นวิธีการประเมินออกเป็น
4วิธีหลักๆด้วยกันก็คืออันวิธีแรกนะครับเราเรียกว่าวิธีแบบมาตรฐานสมบูรณ์ก็จะเป็นอันแรกก็จะอาจจะเป็นวิธีการประเมินแบบบรรยายรายละเอียดนี้นักศึกษาดูนะครับดูใน

0: หน่วยเพิ่มเติมได้วิธีการบรรยายก็เป็นวิธีง่ายที่สุดไม่มีหัวข้อไม่มีเกณฑ์วัดอะไรเพียงแค่มีแบบฟอร์มแล้วก็ให้ผู้ประเมินได้เขียนบรรยายไปว่าพนักงานมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนี่ก็เป็นแบบเริ่มต้นนะครับที่ถือว่าใช้ได้เหมือนกันหรือแบบที่2เนี่ยเราเรียกว่าวิธีแบบประเมินเหตุการณ์หรือวิกฤตนะครับหรือเหตุการณ์สำคัญนะครับหรือวิกฤตหรือว่าเหตุการณ์สำคัญก็เป็นการระบุเหตุการณ์ที่พนักงานเนี่ยสำคัญนี้อาจจะทั้งดีและไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะระบุได้ว่าพนักงานวันนี้ทำดีทำอะไรทำไม่ดีทำอะไรวันไหนนั้นก็เป็นระบุไปถึงเหตุการณ์ที่สำคัญนะครับส่วนวิธีที่3ก็เป็นแบบเช็คลิสต์นะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ซึ่งองค์กรหรือ HR เนี่ยหรือหน่วยงานจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะออกแบบไว้ว่าจะประเมินอะไรบ้างแล้วก็ให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยเป็นคนเลือกพอใจหรือไม่พอใจสูงต่ำอะไรพวกนี้เกณฑ์พวกนี้ก็สามารถเลือกได้ก็เป็นวิธีง่ายๆวิธีหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในสมัยก่อนหรือบังคับเลือกอย่างเงี้ยครับมีแบ่งพฤติกรรมออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกทำดีกลุ่ม N2 ทำไม่ดีดังนั้นพนักงานมีพฤติกรรมแบบไหนผู้บังคับบัญชาก็จะเลือกในแต่ละหมวดนะครับแล้วก็ที่คลาสสิกที่สุดเลยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังนิยมใช้ก็คือแบบกราฟนะครับก็คือเป็นแบบที่ออกแบบมาแล้วก็ใช้แบบข้อประเมินหรือแบบวัดเนี่ยเหมือนกันทั้งองค์กรนะครับนี่ก็เป็นแบบที่ใช้คลาสสิกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบางองค์กรก็ยังใช้อยู่แล้วแบบที่3ก็เป็นแบบเน้นพฤติกรรมนะครับก็คือระบุพฤติกรรมที่แสดงออกว่ามีพฤติกรรมอย่างไรแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับมาตรวัดว่าจะได้อยู่ในระดับคะแนนไหนอันนี้ก็เป็นแบบประเมินแบบแรกกับแบบที่2ครับเป็นแบบการประเมินผลแบบมาตรฐานสัมพันธ์ก็คือเราอาจจะแบ่งออกเป็น4ประเภทก็คือแบบแรกก็คือการจัดเรียงลำดับนะครับก็คือเอาพนักงานแต่ละคนในหน่วยงานเนี่ยมาเรียงลำดับว่าใครทำงานดีที่สุดใครทำงานแย่ที่สุดอะไรแบบนี้แล้วก็มาเรียงลำดับสุดท้ายเราก็จะได้รู้ว่าใครทำงานดีหรือไม่ดีนะครับกับแบบที่2ก็คือเรียงลำดับรายบุคคลก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับอันแรกเดี๋ยวนักศึกษาลองไปดูในเนื้อหาก็ได้นะครับส่วนที่3ก็คือจับคู่เปรียบก็คือเอาแต่ละคนนะครับ1คนที่1กับคนที่2มาดูกันว่าใครทํางานดีกว่ากันคนที่2กับคนที่3ถ้าคนที่1กับคนที่3คนที่2กับคนที่3คนที่4กับคนที่5อะไรแบบนี้ก็เอามาคู่เปรียบมาดูกันสุดท้ายเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับดังนั้นรายละเอียดต้องศึกษาลองไปดูแต่มันก็เป็นอีกวิธีการนึงในอดีตที่เราใช้ในการประเมินผลกันและอันที่4ครับก็คือการบังคับให้มีการกระจายก็คือเป็นการแบ่งโควต้าว่าคือในการทำงานเนี่ยทุกคนจะต้องมีทั้งทำงานดีและทำงานไม่ดีแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่ทำงานตรงกลางๆคือไม่ดีไม่แย่นะครับดังนั้นก็เป็นอีกวิธีนึงดังนั้นก็เป็นวิธีอีกวิธีนึงและวิธีการที่นิยมใช้อีกอันนึงก็คือการจัดการวิธีวัตถุประสงค์นะครับหรือ objective นั่นก็เป็นแนวคิดสมัยใหม่ที่ผู้บริหารกับพนักงานเนี่ยร่วมกันออกแบบหรือตกลงว่าจะทำอะไรจะประเมินอะไรอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ในปัจจุบันและที่สำคัญแล้วก็นิยมมากก็คือเป็นการใช้แบบประเมินแบบ360องศาก็คือให้สร้างแบบประเมินขึ้นมานะครับตามเกณฑ์ที่องค์กรกำหนดแล้วก็ให้ทุกฝ่ายทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเป็นคนประเมินอันนี้ก็เป็นคนที่นิยมมากนะครับการประเมินสมัยใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นที่เชิงเป็นตัวชี้วัดนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการยอมรับนะครับก็จะเน้นที่เชิงปริมาณนะครับเช่นเน้นเชิงของคุณภาพแล้วก็เน้นเรื่องความคืบหน้าแล้วก็เน้นของพฤติกรรมซึ่งก็จะทำการควบคู่กันไปทั้ง4ตัวนี้นั้นรายละเอียดลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับอีกตัวนึงที่นิยมใช้ในปัจจุบันนี้ก็คือการประเมินสมรรถนะซึ่งสมรรถนะเนี่ยในปัจจุบันนี้เราแบ่งออกเป็น4สมรรถนะก็คือ1เป็นเรื่องของสมรรถนะหลักหรือที่เรียกว่า core competency กับอันที่2คือ core competency นะครับต้องเรียนทราบว่าเป็นสมรรถนะที่ทุกคนจะถูกประเมินในองค์กรส่วนที่2ก็เป็นสมรรถนะเรื่องการจัดการหรือ managerial competency เป็นสมรรถนะเฉพาะคนที่ทำงานด้านบริหารและสมรรถนะที่3ก็เป็น functional competency นะครับซึ่งเป็นสมรรถนะของแต่ละหน่วยงานแต่ละแผนกนะครับหรือแต่ละอาชีพที่จะไม่เหมือนกันส่วนที่4เนี่ยคือนักวิชาการกำหนดไว้แต่ไม่ได้รับความนิยมมันนำมาใช้เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับพรสวรรค์เป็นส่วนใหญ่นะครับหรือที่เราเรียกว่าสมรรถนะส่วนบุคคลหรือว่า personal competency ซึ่งก็ผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นพรสวรรค์ของแต่ละบุคคลนั้นยากที่จะพัฒนาได้เขาก็เลยใช้แค่3อันกระบวนการหรือขั้นตอนการพัฒนาสมรรถนะนะครับประกอบไปด้วย6ขั้นตอนก็เริ่มตั้งแต่การ kick off โครงการนะครับ การรวบรวมข้อมูลการกำหนดสมรรถนะการจัดทำกับอธิบายหรือที่เรียกว่า dictionary writing หรือก็ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมนะครับไดรันรวมถึงการนำไปใช้เดี๋ยวขั้นตอนตรงนี้ผมคิดว่านักศึกษาเนี่ยสามารถศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดได้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะละเอียดมากหากผมพูดในรายละเอียดทั้งหมดประเด็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าสำคัญมากเวลาประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่สองหลักๆด้วยกันนะครับคือปัญหาที่เกิดนักศึกษาควรจะได้เรียนรู้แล้วก็เพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมจะรับมือนะครับการปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับหนึ่งตัวผู้ประเมินบางครั้งเนี่ยผู้ประเมินขาดความเข้าใจผู้ประเมินไม่ให้ความสำคัญไม่มีความรู้มีความลำเอียงพวกนี้ครับหรือมีเกณฑ์กำหนดเกณฑ์ที่สูงเกินไปทำให้เกิดปัญหาได้ตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่นักศึกษาควรจะให้ความสำคัญรวมถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากผู้ถูกประเมินเองเนี่ยนะผู้ถูกประเมินเองบางครั้งก็ไม่มีทัศนคติไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจหรือมีความคิดเห็นไม่ตรงกันตัวพวกนี้เองก็เป็นประเด็นสำคัญที่เกิดกับปัญหาของการประเมินผลได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับในแบบประเมินหรือกระบวนการการประเมินแบบประเมินเองบางครั้งเนี่ยไม่ได้สอดคล้องนะครับหรือว่าไม่ครอบคลุมกับขอบเขตหรือภาระที่นักศึกษาจะทำดังนั้นหรือแม้กระทั่งแบบประเมินเองก็มีข้อจำกัดเรื่องของขนาดคนที่ประเมินหรือแบบประเมินเองไม่ได้ครอบคลุมถึงคนที่จะประเมินที่มีประสิทธิภาพนะครับหรือกระบวนการการประเมินเองเนี่ยพนักงานเองส่วนใหญ่มักหรือโทษครับกระบวนการประเมินเองขององค์กรบางทีมักจะทำแบบรีบร้อนไม่มีการวางแผนไม่มีการกำหนดเกณฑ์ต่างๆขาดการบันทึกที่ดีหรือขาดการจัดเก็บข้อมูลที่ดีพวกนี้ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการประเมินได้ตามมานะครับส่วนอีกอันนึงก็คือการแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรครับแน่นอนผมคิดว่าหรือนักวิชาการส่วนใหญ่ก็บอกว่าต้องจัดฝึกอบรมนะต้องทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรต้องทำให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจรวมถึงการที่จะปลูกฝังทัศนคติที่ดีกับผู้ประเมินต่างๆพวกนี้แล้วผู้ถูกประเมินล่ะต้องแก้ไขอย่างไรบ้างก็ต้องชี้แจงการประเมินสื่อสารให้เขาเข้าใจเปิดโอกาสหากเขาสงสัยนะครับหรือเปิดเวทีแล้วก็ฝ่ายจัดการทัศนคติก็ต้องให้ความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการประเมินผลขององค์กรถ้าเราจะแก้ไขรูปแบบการประเมินและกระบวนการการประเมินล่ะแน่นอนครับหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ต้องวางแผนแล้วก็กำหนดตัวชี้วัดให้ครอบคลุมทุกมิตินะครับรวมถึงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลการประเมินเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็สามารถที่จะสร้างความยุติธรรมให้กับทุกคนแล้วก็นอกจากนั้นครับการสร้างหรือพัฒนาผลการประเมินการปฏิบัติงานให้มันครอบคลุมกับบริบทของแต่ละงานก็ของแต่ละคนนะครับทั้งองค์กรให้มันเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นแนวทางการแก้ไขได้และประเด็นสุดท้ายนี่นะครับในการแก้ไขในกระบวนการและการประเมินเนี่ยผมคิดว่าคือการพัฒนาและฝึกอบรมให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้การประเมินกระบวนการการประเมินวิธีการประเมินแบบการประเมินไม่ว่าจะเป็นใครนะครับคือที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้การประเมินเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่เกิดปัญหาได้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่การประเมินเกิดปัญหาเนี่ยแน่นอนว่าความศรัทธาหรือความเชื่อมั่นของผู้ประเมินเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นในองค์กรนะครับนั้นก็จะเกิดปัญหาตามมาหลายๆอย่างเช่นพนักงานอาจจะต่อต้านอาจจะมีปัญหาแต่แน่นอนว่าการทำทุกอย่างให้มันรอบคอบรัดกุมแล้วก็ทำให้มันถูกต้องนะครับตรวจสอบได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้พนักงานทุกคนหรือทุกคนในองค์กรเกิดการยอมรับถ้าทุกคนยอมรับทุกคนได้รับการพัฒนาองค์กรมันก็เจริญขึ้นดังนั้นสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ก็เป็นหน่วยของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับหรือการพัฒนาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยดังนั้นการที่จะพัฒนาหรือจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพได้ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับกระบวนการการประเมินแน่นอนว่าความสำเร็จนะครับเราก็จะไม่ทราบหรือเป้าหมายที่องค์กรต้องการมันบรรลุผลหรือไม่บรรลุผลมันก็จะไม่ทราบดังนั้นจะขอเรียนเชิญนักศึกษานะครับลองอ่านทบทวนกระบวนการต่างๆความหมายต่างๆวิธีการประเมินผลต่างๆให้นักศึกษาสามารถเข้าใจกันทั้งหมดของการประเมินผลได้ดีผมเชื่อมั่นว่านักศึกษาสามารถเป็นนักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีท้ายที่สุดนะครับก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีในการศึกษาในกระบวนการรายวิชานี้ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับรายการวันนี้เป็นรายการสอนเสริมช ุดวิชา30211องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในวันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่13เป็นเรื่องการบริหารค่าตอบแทน

เป็นที่ทราบกันดีว่าในวัตถุประสงค์หลักของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยในเรื่องของวัตถุประสงค์หลักเนี่ยที่ผู้บริหารคำนึงถึงก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องทำอย่างไรที่เราจะเรียกว่าหาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาในหน่วยงานเราอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งพอเราได้เรื่องที่หนึ่งปุ๊บเนี่ยเรื่องที่สองก็คือทำอย่างไรที่เราจะใช้คนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วเรื่องที่สามก็คือว่าเมื่อได้คนมาแล้วเราใช้คนทำยังไงที่จะรักษาคนซึ่งกิจกรรมการรักษาคนเนี่ย ก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญก็คือเรื่องของค่าตอบแทนนะครับทีนี้เรามาดูความหมายของเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยค่าตอบแทนเนี่ยก็เป็นเรื่องเราเรียกว่าเป็นผลตอบแทนหรือว่าเป็นรางวัล นะครับที่พนักงานหรือว่าคนทำงานที่จะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานนะครับมันจะมีคำอยู่สองคำที่ใช้กันนะครับคือคำว่า wasteแล้วก็ salary นักศึกษาอาจจะทำความเข้าใจหน่อยนะครับเรื่องของ wage เนี่ยก็คือค่าจ้างเนี่ยในความหมายของค่าจ้างเนี่ยจะพูดถึงก็คือเป็นเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนอาจจะเป็นลักษณะของคนงานหรือว่างานสั่งทำนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการจ่ายค่าจ้างเป็นรายวันซึ่งนักศึกษาอาจจะทราบว่าไอ้ค่าจ้างรายวันเนี่ยบ้านเราก็มีเรื่องของกฎหมายที่คุ้มครองอยู่ก็คือค่าจ้างขั้นต่ำนะครับอันนี้ก็จะกำหนดแต่ละพื้นที่ว่าค่าตอบแทนในเรื่องของค่าจ้างนี่จะได้วันละเท่าไหร่อันนี้ก็คือจ่ายเป็นรายวันหรือลักษณะงานบางงานเนี่ยอาจจะเป็นไม่เป็นรายวันแล้วก็เป็นรายชั่วโมงนะครับว่าชั่วโมงนึงจะจ่ายกี่บาทดีหรือว่าอาจจะเป็นรายชิ้นนะครับลักษณะของค่าจ้างที่เป็นรายชิ้นนี่คือเหมือนเป็นงานสั่งทำนะครับเราเลยเรียกทั้งหมดนี้เรียกว่า waste ส่วน salary เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของค่าตอบแทนที่เรียกว่าให้กับพนักงานประจำที่ทำงานในสำนักงานนะครับนักศึกษาจะเคยได้ยินคำว่าเขาเปรียบเทียบคนทำงานในโรงงานเขาเรียกพวกทำงานเขาเรียกปกน้ำเงินหรือบางทีเราเรียกว่าบูคอร่าส่วนที่ทำงานในสำนักงานนะครับอาจจะเป็นพนักงานผู้บริหารรักษางานวิชาชีพทั้งหลายเนี่ยพวกนี้เขาเรียกไวคอร่าก็จะได้เขาเรียกว่าซาลารีคำว่าซาลารีเงินเดือนนี่ก็คือผลตอบแทนที่ได้คือสิ้นเดือนก็จะได้จำนวนหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะแตกต่างกันแต่ความหมายทั้งหมดทั้งเวทซาลารีเนี่ยในความหมายของหน่วยเนี่ยเราเลยรวมกันเราเรียกว่าค่าตอบแทนภาษาอังกฤษเราเรียกว่า compensation นะครับค่าตอบแทนเนี่ยก็คือมันจะกว้างกว่าในเรื่องของค่าจ้างแล้วก็เงินเดือนนะครับเราจะใช้คำว่าค่าตอบแทนทีนี้เรามาดูความหมายของค่าตอบแทนนะครับค่าตอบแทนก็คือเป็นเรื่องของผลตอบแทนรางวัลที่เราได้จากการทำงานอันนี้เป็นสิ่งที่คนทำงานโดยทั่วไปคาดหวังที่จะได้รับในเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยองค์ประกอบหลักๆนะครับพื้นฐานเลยก็คือจะมีอยู่3ส่วนที่สำคัญนะครับคือจะประกอบไปด้วย3ส่วนนี้นะครับที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานส่วนที่1เขาเรียกว่าค่าตอบแทนพื้นฐานอันนี้เป็นพื้นฐานเลยครับว่าตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งงานเนี่ยมันจะได้ค่าตอบแทนในส่วนนี้นะครับความยากง่ายของแต่ละงานก็จะเป็นตัวกำหนดว่าค่าตอบแทนควรจะเป็นเช่นไรนะครับเราเลยเรียกว่าเป็นเบสเป็นฐาน compensation ส่วนที่สองเราเรียกว่าค่าตอบแทนประเภทจูงใจเราเรียกว่าเป็น pay for incentive นะครับ incentive ก็คือส่วนที่เราผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือที่จะจูงใจให้คนทำงานนี้ทำงานเรียกว่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็จะเป็นตัวเรียกว่ารักษาแล้วก็จูงใจทำนุบำรุงพนักงานนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าเรื่องของ retention เป็นเรื่องสำคัญองค์ประกอบที่3ก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าค่าตอบแทนทางอ้อมหรือผลประโยชน์ต่างๆภาษาอังกฤษก็อาจจะใช้คำว่า indirect หรือเรียกว่า benefit service ทั้งหลายนะครับองค์ประกอบ3ส่วนนี้ค่อนข้างจะมีบทบาทมีความสำคัญต่อลักษณะงานของหน่วยงานต่างๆในองค์การนะครับผมก็จะย้ำอยู่3ส่วนนี้ในหน่วยเนี้ยว่าค่าตอบแทนจะต้องมี3ส่วนประกอบนี้เรามาดูทีละองค์ประกอบแล้วกันนะครับว่าในส่วนแรกเนี่ยคือในเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยผู้บริหารก็จะต้องมีนโยบายในเรื่องการบริหารนะครับในส่วนของการบริหารเนี่ยเราก็บอกว่าผู้บริหารจะต้องมีเรียกพัฒนานโยบายนะครับหรือว่ามีการเตรียมการมีการวางแผนมีการจัดรูปแบบอาจจะเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็การนำนโยบายไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลงานเรียกว่าผลประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินกิจการเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของผู้บริหารจะต้องทำอย่างไรที่เราจะเรียกว่า administration หรือว่า management ในเรื่องของ compensation

นะครับตอนนี้เรามาดูวัตถุประสงค์หลักๆในการที่เราจะต้องมีการกําหนดค่าตอบแทนเนี่ยในแง่ของหน่วยงานผู้บริหารเนี่ยแน่นอนครับเราก็อยากจะได้เราเรียกว่าดึงดูดชักชวนจูงใจผู้ที่อะไรครับคนมาในหน่วยงานเราก็อยากได้องค์การเราก็อยากได้บุคลากรที่เรียกว่ามีความรู้มีความเหมาะสมเข้ามาในหน่วยงานเรานะครับเดี๋ยวนี้นักศึกษาจะเห็นว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญในเรื่องของสมรรถภาพหรือว่าสมรรถนะภาษาอังกฤษเราเรียก competency อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในการดําเนินงานในปัจจุบันนะครับว่าในเรื่องของการทํางานเนี่ยเรื่องของเราอยากได้คนที่มีความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆหรือว่าหน่วยงานชั้นนำเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นบริษัทชั้นนําในบ้านเราเนี่ยจะย่อมได้เปรียบบริษัทที่เรียกว่าชื่อเสียงอาจจะไม่มีชื่อเสียงมากนักนะครับบุกหน่วยงานใหญ่ๆผมยกตัวอย่างเช่นองค์การใหญ่ๆอย่างปตท.นะครับหรือว่าของเครือซีเมนต์กรุ๊ปเนี่ยหน่วยงานเหล่านี้ก็มักจะเป็นหน่วยงานที่เรียกว่าดึงดูดจูงใจคนเข้าไปในหน่วยงานได้เพราะว่าเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยเป็นส่วนสําคัญเรื่องที่2ก็คือพอเราได้คนที่มาทํางานเนี่ยเราก็อยากจะทําอย่างไรกระตุ้นจูงใจให้พนักงานผู้ทํางานนะครับเขาเรียกว่าปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถนะครับใช้ศักยภาพหรือว่าสมรรถนะที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดผลงานที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เรามีการกําหนดค่าตอบแทนให้พนักงานเกิดความพึงพอใจเนี่ยสร้างความยุติธรรมก็จะมีส่วนสําคัญนะครับเรื่องที่3ก็คือว่าวัตถุประสงค์นอกจากว่าจะจูงใจแล้วก็ในแง่ของดึงดูดเนี่ยในแง่ของค่าตอบแทนก็เหมือนมันเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งในการดําเนินธุรกิจอย่างบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นองค์การภาครัฐเนี่ยงบประมาณแผ่นดินส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในส่วนของไอ้ตัวงบในเรื่องของค่าตอบแทนก็คือพวกเงินเดือนนะครับในหน่วยธุรกิจเนี่ยว่าองค์การต่างๆก็เหมือนเป็นคอสส่วนหนึ่งเป็นต้นทุนใหญ่ในการดําเนินงานนอกเหนือไปจากต้นทุนในการผลิตสินค้าหรือว่าต้นทุนในการให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นองค์การเขาจะต้องมีการเรียกว่าวางงบประมาณในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของตัวค่าตอบแทนส่วนสุดท้ายที่สําคัญก็คือเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็คือเราอยากจําสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานผู้บริหารแล้วก็ตัวพนักงานเนี่ยเขาเรียกมีความสัมพันธ์ที่ดีในการดําเนินงานปัญหาทางด้านแรงงานสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยประเด็นเรียกร้องของหน่วยงานต่างๆของพนักงานเนี่ยมักจะมาจากเรื่องของค่าตอบแทนแล้วก็เรื่องของสวัสดิการเพราะฉะนั้นถ้าหน่วยงานเรามีนโยบายด้านนี้ที่ดีนะครับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างก็จะเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกนะครับซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักในการบริหารงานแรงงานสัมพันธ์หรือว่าการกําหนดค่าตอบแทนนะครับตอนนี้ในวัตถุประสงค์และในเรื่องของความสําคัญผมอยากจะสรุปประเด็นสําคัญนะครับก็คือว่าค่าตอบแทนเนี่ยมันก็จะมีส่วนทําให้องค์การเราเนี่ยบรรลุตามเป้าหมายค่าตอบแทนที่มีประสิทธิภาพมันก็จะทําให้เรื่องของการดําเนินงานของหน่วยงานเราเนี่ยเป็นไปตามแผนงานนะครับผู้บริหารก็เหมือนแบบว่าใช้เครื่องมือตัวนี้การทํางานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องที่2ก็คือค่าตอบแทนเนี่ยมันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานนะครับคือถ้าค่าตอบแทนเขาเรียกว่าถ้ามีความเป็นธรรมมีความยุติธรรมมีความพอเพียงคนทํางานก็ย่อมมีความพึงพอใจในการทํางานเราเรียกว่ามีความสุขในการทํางานนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวจูงใจให้คนทํางานอย่างเต็มความสามารถนะครับเรื่องที่3ก็คืออย่างที่เรียนบอกไปนะครับก็คือค่าตอบแทนที่เหมาะสมยังก็จะเป็นการสร้างขวัญและก็กําลังใจที่ดีให้กับหน่วยงานนะครับในเรื่องที่4ก็คือค่าตอบแทนอันนี้สําคัญเลยครับต้องเขาเรียกว่าต้องเกิดความเสมอภาคทั้งภายในหน่วยงานเราแล้วก็ภายนอกคำว่าภายนอกคือในอุตสาหกรรมเดียวกันเราก็ต้องสามารถที่จะค่าตอบแทนต้องแข่งขันกันได้เดี๋ยวผมก็จะมาลงในดีเทลรายละเอียดว่าไอ้ความเสมอภาคนี่มันดูอะไรบ้างนะครับเรื่องที่5ก็คือค่าตอบแทนเนี่ยมันก็ในแง่ของการบริหารงานเนี่ยผู้บริหารหรือว่าหน่วยงานก็ต้องคํานึงถึงเรื่องของกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับค่าจ้างเงินเดือนนะครับการดําเนินงานเราก็ต้องตามกฎหมายแรงงานนะครับอย่างเช่นเรื่องของภาคเอกชนเนี่ยแน่นอนก็จะต้องเรื่องของกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับเรื่องของกฎหมายประกันสังคมนะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็มีส่วนอย่างเช่นกองทุนการประกันว่างงานนะครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับหรือที่ในภาคเอกชนที่เรามักจะได้ยินกันก็คือเขาเรียกว่า provident fund หรือถ้าเป็นภาคราชการเราก็จะได้ยินคำว่ากบข.นะครับกองทุนของข้าราชการบำเหน็จบำนาญนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ผู้บริหารจะต้องคำนึงถึงเรื่องของกฎหมายนะครับตอนนี้หลักในการกำหนดค่าตอบแทนที่ดีมันมี6หลักการที่สำคัญนะครับที่สรุป1ก็คือค่าตอบแทนมันต้องเกิดความเพียงพอให้คนทำงานเนี่ยเรียกว่าคือรางวัลผลตอบแทนในตัวเงินเนี่ยสามารถที่จะดูแลเลี้ยงชีพทั้งตนเองแล้วก็ครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างน้อยมันก็ต้องได้ค่าจ้างขั้นต่ำของกฎหมายแรงงานนะครับหรือว่าตามวุฒิต่างๆของตำแหน่งงานต่างๆอย่างเช่นระดับปริญญาตรีควรจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ระดับปริญญาโทควรจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ก็คือหลักความเพียงพอในสภาพแวดล้อมนะครับบางกรณีเนี่ยค่าตอบแทนเนี่ยมันอาจจะมีการปรับตามเขาเรียกว่าสภาวะค่าครองชีพนะครับก็เป็นไปได้นะครับคือหลักที่สำคัญคือให้เกิดความเพียงพอกับพนักงานผู้ทำงานนะครับอันนี้ครับเรื่องที่สองที่สำคัญก็คือคำว่าความเป็นธรรมนะครับไอ้ความเป็นธรรมเนี่ยมันแบ่งได้อย่างไรหนึ่งก็คือความเป็นธรรมภายในคำว่าภายในที่นี้คือภายในหน่วยงานเรานักศึกษาครับความเป็นธรรมเนี่ยเราบอกแล้วครับว่างานเท่ากันเงินคือเงินกับงานต้องไปด้วยกันคือถ้างานไหนยากค่าตอบแทนก็ต้องสูงตามไปก็คือหลักเขาก็เรียก equal pay for work equal value ก็คืองานเท่ากันเงินต้องเท่ากันหลักง่ายๆนะครับต้องมีความเป็นธรรมภายในหน่วยงานนะครับอย่างเช่นสมมติว่าตำแหน่งวุฒิปริญญาตรีเงินเดือนก็ต้องน้อยกว่าวุฒิปริญญาโทอันนี้คือหลักความเป็นธรรมในตำแหน่งงานนะครับอันที่สองก็คือความเป็นธรรม external ก็คือความเป็นธรรมภายนอกหมายความว่าในตำแหน่งงานเดียวกันอย่างเช่นพนักงานบัญชีเงินเดือนของเรากับพนักงานบัญชีของบริษัทคู่แข่งขันในตลาดแรงงานอย่างเช่นในธนาคารพาณิชย์เราเป็นพนักงานบัญชีของธนาคารแห่งหนึ่งผู้บริหารเวลากำหนดเงินเดือนขั้นต่ำเงินเดือนผลตอบแทนก็ต้องไปสำรวจค่าตอบแทนกับหน่วยงานภายนอกของธนาคารแห่งอื่นว่าในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยเงินเดือนควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับหรืออย่างที่ผมบอกก็คือมันมีองค์ประกอบ3ส่วนคือค่าตอบแทนพื้นฐานค่าตอบแทนแบบจูงใจแล้วก็พวกผลประโยชน์หรือว่าสวัสดิการคือ3ส่วนรวมกันแล้วมันต้องระดับเค้าเรียกว่าเสมอภาคแข่งกับภายนอกได้เรื่องที่3ก็คือความเป็นธรรมก็คือความเป็นธรรมในเรื่องของรายบุคคลทีนี้ไอ้เครื่องมือที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าในการกำหนดค่าตอบแทนเราต้องคำนึงถึงเรื่องของวุฒิการศึกษาความรู้ความสามารถประสบการณ์บางตำแหน่งงานนะครับคือเขาบอกว่าถ้าพนักงานขั้นเริ่มแรกยังไม่มีประสบการณ์เลยเงินเดือนก็อาจจะอีกระดับนึงแต่ถ้ามีพนักงานที่เรียกว่ามีประสบการณ์มีความสามารถพิเศษเงินเดือนก็จะได้อีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความเป็นธรรมในเรื่องรายบุคคลและเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเวลาทำงานไปเนี่ยมันจะมีเครื่องมือที่สำคัญเราเรียกว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานคือคำว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานก็คือประเมินตัวผลงานของคนทำงานเป็นหลักดูตัวคนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าถ้าเราทำงานแล้วก็ความเป็นธรรมในส่วนนี้ถ้าเกิดมันไม่เป็นธรรมเมื่อไหร่เนี่ยความรู้สึกของพนักงานก็จะรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทำงานเพราะฉะนั้นเรื่องของขวัญกำลังใจก็จะแย่นะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารในเรื่องของหลักความเป็นธรรมก็เลยต้องคำนึงถึง3ส่วนนี้เรื่องอีกส่วนหนึ่งก็คือหลักที่3ก็คือความสมดุลค่าตอบแทนก็ต้องคำนึงถึงแหละฮะรายจ่ายของคนที่จะได้รับและรายจ่ายด้านอื่นๆคือความสมดุลในเรื่องการดำรงชีพเดี๋ยวนี้เราเห็นว่าหน่วยงานต่างๆให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานเขาเรียกว่า work life balance คือถ้าพนักงานทำงานแล้วก็ไม่มีความสุขในการทำงานไอ้ตัวเงินเดือนก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าความเป็นอยู่ที่ดี work life ถ้าพนักงานคุณภาพชีวิตการทำงานไม่ดีเนี่ยประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานก็จะลดลงไปด้วยนะครับเรื่องที่4หลักที่สำคัญก็คือความมั่นคงคือเวลาเราไปทำงานหน่วยงานเนี่ยต้องสร้างหลักประกันความมั่นคงเพราะฉะนั้นเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเสริมสร้างความมั่นคงเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยอาจจะมีการสร้างอย่างที่เราทราบกันเป็นอย่างดีคือกองทุนประกันสังคมนะครับหรือว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับหรือว่ามีเรื่องของการทำประกัน
ชีวิตให้หรือว่าประกันสุขภาพให้นะครับไอ้ส่วนนี้มันเป็นส่วนที่เรียกว่าสร้างความมั่นคงในการทำงานให้กับพนักงานนะครับหลักที่5ที่สำคัญก็คือหลักการจูงใจค่าตอบแทนมันก็ต้องสามารถที่จะเรียกว่าจูงใจคนในการทำงานคือมันเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำอย่างไรให้คนทำงานเนี่ยทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพคือผลงานดีขึ้นคุณภาพงานดีขึ้นไอ้ตัวค่าตอบแทนก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญหลักสุดท้ายก็คือหลักการควบคุมอันนี้มองในแง่ของเชิงฝ่ายผู้บริหารหรือฝ่ายนายจ้างคือค่าตอบแทนต้องมองในแง่ความเหมาะสมของนายจ้างในเรื่องของ ability to pay คือความสามารถในการจ่ายคือมันก็ต้องบาลานซ์กันระหว่างฝ่ายบริหารฝ่ายผู้บริหารฝ่ายนายจ้างกับฝ่ายลูกจ้างคือฝ่ายลูกจ้างก็ต้องการค่าตอบแทนเยอะๆแต่ฝ่ายนายจ้างก็มีงบประมาณหรือว่ามีเงินก้อนนึงนะครับบางทีเราก็ต้องมองในเรื่องของงบประมาณที่มันสมเหตุสมผลนะครับในการดำเนินงานเพราะฉะนั้นหลักในการจ่ายค่าตอบแทนโดยทั่วไปก็จะคำนึงถึง6 หลักการที่สำคัญนะครับในการกำหนดค่าตอบแทนทีนี้นโยบายค่าตอบแทนโดยทั่วไปนะครับมันจะมีอยู่3นโยบาย1ก็คือนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เรียกว่าต่ำกว่าอัตราทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่เป็นเรียกว่า unskilled labor นะครับแต่ข้อสังเกตนักศึกษาครับนโยบายถ้าต่ำกว่าเนี่ยมันไม่เป็นตัวจูงใจนะครับส่วนตัวที่2ก็คืออันนี้คือเสมอภาคโดยทั่วไปก็คือส่วนใหญ่ใช้กันก็คือค่าตอบแทนที่อยู่ในอัตราเดียวกันระดับทั่วไปอันนี้คือไม่ต้องแข่งกับคู่แข่งขันคือจ่ายระหว่างเรากับหน่วยงานภายนอกให้เท่าเทียมกันอันนี้ก็ง่ายครับการบริหารจัดการในส่วนนี้ก็ง่ายเพราะเรากำหนดเรทเดียวกันแต่ส่วนที่3นี่มักจะใช้กับหน่วยงานที่เป็นบริษัทชั้นนำนะครับก็คือให้อัตราค่าตอบแทนที่สูงกว่าคู่แข่งขันอันนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นหรือว่าจูงใจให้คนที่มีความรู้ความสามารถดึงดูดคนเหล่านี้เข้ามาในหน่วยงานขององค์การเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็จะใช้กับหน่วยงานที่เป็นบริษัทชั้นนำหรือว่าเป็นผู้นำตลาดในอุตสาหกรรมประเภทนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายหลักๆข้อสังเกตก็คืออย่างที่ผมเรียนก็คือส่วนใหญ่ใช้นโยบายที่2โดยบริษัททั่วไปถ้าเป็นบริษัทชั้นนำนะครับก็จะใช้นโยบายที่จ่ายค่าตอบแทนสูงกว่าคู่แข่งขันนะครับตอนนี้อย่างที่เราเรียนว่าค่าตอบแทนมีองค์ประกอบ3ส่วนผมจะเริ่มทีละส่วนก่อนส่วนที่1เขาเรียกว่าค่าตอบแทนทางตรงแบบปกติเป็นเบสเครื่องมือสำคัญนักศึกษาต้องจำนะครับแต่ละเครื่องมือของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเรื่องแรกเขาก็คือถ้าค่าตอบแทนแบบพื้นฐานเนี่ยเครื่องมือเขาเรียกว่า job evaluationคำว่า job evaluation นักศึกษาจะสังเกตดูครับ evaluation คือการประเมินแต่ประเมินอะไรตัวหน้ามันบอก job ก็คือหมายความว่าประเมินตัวงานแต่ถ้านักศึกษาไปศึกษาอีกหน่วยหนึ่งเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานเขาจะใช้คำว่า employee evaluation แสดงว่าประเมินตัวผู้ทำงานอันนี้คือดูตัวงานคือแก่นของงานเป็นหลักคือเปรียบเทียบงานแต่ละงานในหน่วยงานเราคือหลักอันนี้คือของการจ่ายค่าตอบแทนทำไมเราต้องประเมินค่างาน job evaluation นักศึกษาตอบได้เลยครับการที่เราต้องประเมินค่างานเพื่อจ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมหลักก็คืองานไหนยากกว่าค่าตอบแทนก็ต้องมากกว่าผมยกตัวอย่างนะครับอย่างงานที่เสี่ยงภัยอย่างเช่นพนักงานทำความสะอาดในสำนักงานกับพนักงานที่ทำความสะอาดนอกอาคารอย่างเช่นนักศึกษาเคยอาจจะได้ยินพนักงานที่ทำความสะอาดอย่างเช่นเช็ดกระจกนอกอาคารที่พวกเขาเรียกว่าพวกสไปเดอร์แมนเงี้ยพวกนี้จะค่าตอบแทนจะสูงกว่าหรือว่าค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่เขาเรียกว่าเสี่ยงภัยนี่คือเขาเรียกว่าประเมินค่างานดูความยากง่ายของตัวงานนักศึกษาครับคือประเมินค่างานคือดูความยากง่ายและผลจากความยากง่ายของตัวงานคือจ่ายค่าตอบแทนได้อย่างเหมาะสมนะครับทีนี้วิธีการประเมินค่างานมันมีหลายๆวิธีนะครับที่ผมอยากจะนำเสนอเนี่ยก็คือ1เขาเรียกว่า job rank คือเรียงลำดับความสำคัญของงานเขาเรียก job ranking ไอ้ job ranking นี่คืออะไร job ranking ก็คือหน่วยงานส่วนใหญ่ใช้กับบริษัทหรือว่าโครงสร้างองค์การแบบเล็กๆมีตำแหน่งงานไม่ค่อยเยอะเราก็เอาตำแหน่งงานที่มีอยู่ทั้งหมดมาเรียงลำดับเลยผมลองยกตัวอย่างอย่างเช่นในร้านอาหารเงี้ยตำแหน่งงานของร้านอาหารก็คงมีไม่เยอะเช่นมีผู้จัดการร้านมีหัวหน้ากุ๊กมีพนักงานเสิร์ฟมีพนักงานบัญชีสมมุติว่ามีแค่4ตำแหน่งงานแล้วก็มาเรียงลำดับเลยว่างานไหนมีความสำคัญมากน้อย
ข้อสำคัญมากน้อยก็ดูความยากง่ายดูการใช้ความรู้ความสามารถงานไหนเบอร์หนึ่งสำคัญแรงเบอร์หนึ่งคือสำคัญมากค่าตอบแทนก็มากงานไหนแรงสองสามสี่ค่าตอบแทนก็จะเรียงลำดับเราก็จะจ่ายค่าตอบแทนโดยเรียงลำดับรูปแบบนี้คือเหมาะกับธุรกิจหรือว่าตำแหน่งงานเล็กๆมี

แต่งงานไม่มากนะครับแบบที่สองเขาเรียกว่า job gate gating ก็คือการจัดระดับงานคืองานแต่ละงานก็คืออยู่ในเกรดหนึ่งเกรดสองเกรดสามถ้านักศึกษาลองย้อนไปในสมัยก่อนนะครับคืออย่างระบบที่ชัดเจนคืออย่างของข้าราชการเราเห็นว่าเขาจะมีกำหนดว่า C1 C2 C3 C4 ไล่ไปเรื่อยๆถ้า C1 เกรดนี้คือลักษณะงานแบบง่ายๆคนทำงานไม่ต้องความรับผิดชอบสูงไม่ต้องมีเรื่องของการตัดสินใจแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับสมัยที่ผ่านมาตำแหน่งสูงสุดที่เราทราบคือ C11 เนี่ยเป็นระดับปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงนี้ก็ค่อนข้างจะรับผิดชอบสูงมากดูแลทั้งภาพรวมของกระทรวงนะครับเพราะฉะนั้นค่าตอบแทนเหล่านี้ก็จะสูงตามหรือถ้าจะเป็นในอดีตเนี่ยก็จะกำหนดเลยของข้าราชการว่า C3 เนี่ยระดับปริญญาตรี C4 ระดับปริญญาโทคือจะกำหนดเลยว่าแต่ละเกรดเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็แบบนี้ก็จะใช้กันเยอะครับ job gate ก็คือบริษัทก็จะมีการวัดเกรดว่าเกรด1เกรด2เกรด3เกรด4แล้วก็มาดูลักษณะงานว่าเข้าเกรดไหนถ้าเข้าเกรด1ผลตอบแทนก็น้อยเกรด2เกรด3เกรด4ก็จะผลตอบแทนก็จะเยอะนะครับตอนนี้ถ้ามันมีงานใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราก็จะมาเปรียบเทียบว่างานใหม่มันควรจะอยู่เกรดใดนะครับอันที่3เนี่ยคือเราเห็นว่าแบบที่1กับแบบที่2เนี่ยมันเชิงคุณภาพคำว่าเชิงคุณภาพคือมันไม่มีเชิงตัวเลขเราเลยประเมินค่างานเชิงตัวเลขก็คือเราให้เป็นพอยต์เป็นคะแนนตอนนี้คะแนนดูอะไรบ้างก็คือดูในเรื่องของความชำนาญความพยายามความรับผิดชอบแล้วก็สภาพการทำงานคือเอางานมาดูเลยว่างานที่1ความชำนาญได้คะแนนเท่าไหร่งานที่2ได้คะแนนเท่าไหร่แล้วเรามารวมพอยต์ทั้งหมดใครได้พอยต์เยอะก็เราหรือว่าเรามากำหนดช่วงคะแนนว่าคะแนนสมมติว่าเต็ม100ช่วง80ถึง100ได้เงินเดือนค่าตอบแทนเท่าไหร่ก็คือให้เป็นคะแนนแบบที่4ก็ใกล้เคียงกันคือมีการเปรียบเทียบเขาเรียกว่า factor comparison คือเรามีการกำหนดปัจจัยกันว่าแต่ละงานควรจะใช้ปัจจัยอะไรบ้างและแต่ละงานแต่ละปัจจัยน้ำหนักคะแนนควรจะเป็นคะแนนเท่าไหร่อาจจะอิงๆกับระบบที่3คือให้เป็น point แต่ว่ามีการถ่วงน้ำหนักครับก็คือว่าความชำนาญกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าง่ายๆอย่าง4ส่วนอาจจะ 25% ไปเลยแต่บางงานเราบอกว่าใช้ความชำนาญนี่อาจจะ 30%หรือบางตำแหน่งงานคือความรับผิดชอบอาจจะ 30% คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารจะถ่วงน้ำหนักเท่าไหร่นะครับเรื่องที่5อันนี้เขาเรียกว่าการประเมินค่างานของเฮนี่คืออะไรก็คือส่วนใหญ่นักศึกษาครับการประเมินค่างานของเฮเนี่ยก็ใช้เป็นเรื่องของตำแหน่งงานสำหรับผู้บริหารหรือตำแหน่งงานวิชาชีพเขาจะมีการทำผังกองการประเมินค่างานเช่นผังความรู้ผังความรับผิดชอบแล้วก็ผังการตัดสินใจแล้วก็ให้คะแนนนักศึกษาครับเรื่องของการประเมินค่างานเนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรเพื่ออย่างที่เราทราบคือประเมินภายในเพื่อเกิดความเป็นเสมอภาคภายในแล้วเราบอกต้องเสมอภาคกับภายนอกเพราะนั้นเราก็ต้องไปเซอร์เวย์เขาเรียกว่าไปทำการสำรวจค่าตอบแทนกับหน่วยงานภายนอกภาษาอังกฤษก็เรียก compensation survey พอเราไปเซอร์เวย์เสร็จเราก็จะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาเขาเรียกว่าทำเป็นโครงสร้างของค่าตอบแทนนะครับเรื่องที่1จบไปนะครับก็คือค่าตอบแทนแบบพื้นฐานตอนนี้ส่วนที่2ขององค์ประกอบของค่าตอบแทนเขาเรียกว่าค่าตอบแทนแบบจูงใจทำไมต้องมีตัวนี้ค่าตอบแทนแบบนี้ก็คือเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวอินเซนที่ทำให้พนักงานกระตือรือร้นในการทำงานให้มันสูงขึ้นนะครับทำงานเรียกว่าจูงใจให้เกิดผลงานที่เรียกว่าเกินกว่าขั้นต่ำที่หน่วยงานเรากำหนดไว้แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คือในการจะกำหนดค่าตอบแทนประเภทนี้นะครับนักศึกษาครับเงื่อนไขที่จะเอาไปจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจต้องสามารถวัดผลผลิตได้ว่าที่มันเกิดมาเนี่ยเป็นผลผลิตของใครผลผลิตเนี่ยอาจจะเป็นรายบุคคลก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าถ้าเป็นรายบุคคลเนี่ยเราจะจ่ายแบบไหนหรือว่าวัดผลผลิตเป็นของฝ่ายอย่างเช่นฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายผลิตถ้าผมยกตัวอย่างเช่นฝ่ายตลาดเนี่ยชัดเจนคือยอดขายถ้าฝ่ายผลิตล่ะมันไม่ได้วัดยอดขายมันวัดในเรื่องของคอสค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้วเราอาจจะวัดอย่างนี้ก็ได้นะครับอันที่สองก็คือผลผลิตที่ได้มันต้องสามารถที่ทำได้อย่างต่อเนื่องทำได้อย่างสม่ำเสมอและอย่างที่ผมบอกคือมันต้องวัดได้ว่าเป็นผลงานของใครและก็หลักก็คือค่าตอบแทนแบบจูงใจเนี่ยผลิตมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยคอสต์หน่วยมันต้องลดลงอันนี้คือหลักของการจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจทีนี้เมื่อกี้ก็คือว่ามันเป็นรายบุคคลก็ได้ถ้ารายบุคคลนะครับการจ่ายค่าตอบแทนแบบนี้คือ

เราจะวัดเป็นหน่วยงานที่สามารถวัดเป็นหน่วยอย่างเช่นมาตรฐานขั้นต่ำวันหนึ่งต้องผลิตได้10ชิ้นท่านถ้าคนงานทำงานได้เกินกว่า10ชิ้นเป็น11ชิ้นอย่างนี้ก็คือผลงานที่เกินมาจากมาตรฐาน10เกินมา1หน่วยควรจะจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจเท่าไหร่ดีหรือแบบที่2คือเอาเป็นเวลาคือกำหนดเวลา standard time ไว้อย่างเช่นงานชิ้นนี้ควรจะใช้เวลา10ชั่วโมงแต่พนักงานคนนี้ทำแค่8ชั่วโมงเพราะนั้นมันเซฟเวลา2ชั่วโมงเพราะนั้น2ชั่วโมงนี้อาจจะแล้วเรียกว่ามาบริหารจัดการได้ตอนนี้ค่าจูงใจอีกประเภทนึงมันเป็นกลุ่มมันไม่สามารถวัดเป็นรายบุคคลได้ส่วนใหญ่ที่ใช้กันนะครับนักศึกษาครับ1ก็คือ profit sharing ก็คือเอากำไรมาแบ่งบริษัทหน่วยงานมีกำไรก็ผลกำไรนี้มาแบ่งสรรให้กับพนักงานหรือแบบที่2อันนี้ก็เป็นตัวจูงใจแบบนึงก็คือบริษัทชั้นนำมักจะใช้กันเขาเรียกว่า ESOP จัดสรรหุ้นให้กับพนักงานEmployee Stock of Ownership Plan หรือว่า Option Plan นะครับคือถ้าเราให้หุ้นกับพนักงานเนี่ยพนักงานจะมีความสุขผูกพันกับหน่วยงานเหมือนความเป็นส่วนหนึ่งมีส่วนร่วมคือพนักงานเขาไม่ได้มองว่าเป็นเพียงแค่ลูกจ้างละตอนนี้กลายว่าเป็นสมาชิกมีเป็นเหมือนเป็นนะเป็นเมมเบอร์ของหน่วยงานเป็นความผูกพันเป็นเจ้าของกิจการพูดง่ายๆนะครับเพราะเราถือหุ้นก็เป็นเจ้าของกิจการสุดท้ายนะครับที่นักศึกษาอาจจะไม่ค่อยได้ยินมากเขาเรียกว่าแผนสแกรอนอันนี้แผนสแกรอนนี่เขามักจะใช้กับหน่วยงานฝ่ายผลิตนะครับฝ่ายผลิตนี่หมายความว่ายังไงคือฝ่ายขายเนี่ยมันวัดเชิงยอดขายได้ง่ายแต่ถ้าฝ่ายผลิตเนี่ยบางหน่วยงานก็อาจจะใช้กันบ้างนะครับแต่ผมอยากจะเสริมว่าการทำงานของฝ่ายผลิตบางทีมันไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขเชิงยอดขายกำไรได้แต่สามารถวัดเป็นเรื่องของรายจ่ายอย่างเช่นสมมติว่าฝ่ายผลิตเรานะครับสามารถที่จะเซฟค่าใช้จ่ายได้อย่างเช่นฝ่ายผลิตเราหรือหน่วยผลิตเราปีที่ผ่านมาเคยใช้งบประมาณ3ล้านปีนี้เซฟเหลือ2ล้าน8เพราะฉะนั้นส่วนที่เซฟ2แสนเนี่ยควรจะมาแบ่งสรรให้กับพนักงานหรือว่าคนทำงานที่อยู่ในฝ่ายนี้นะครับตอนนี้เรื่องสุดท้ายนะครับคือองค์ประกอบของค่าตอบแทนเขาเรียกว่าค่าตอบแทนทางอ้อมหรือเป็นพวกผลประโยชน์เป็นสวัสดิการอันนี้ก็เป็นตัวเรียกว่าหน่วยงานต่างๆต้องมีการจัดสรรให้ทำไมต้องจัดสรรให้ทำไมต้องมีแน่นอนข้อที่หนึ่งคือกฎหมายบังคับต้องมีเช่นกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายของแรงงานสัมพันธ์ต้องมีครับอย่างเช่นถ้าเราทำงานภาคเอกชนเนี่ยคือสวัสดิการอย่างเช่นพักผ่อนประจำปีก็ต้องมีหรือวันหยุดตามประเพณีคือกฎหมายบ้านเรากำหนดเลยว่าวันหยุดประเพณีอย่างน้อยต้อง13วันคือต่ำกว่า13วันไม่ได้ถ้าเกินไม่เป็นไรครับอันนี้คือเรื่องสำคัญตอนนี้ค่าตอบแทนทางอ้อมเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบเหมือนที่ผมบอกหนึ่งกฎหมายบังคับอันที่สองคือนายจ้างเห็นความสำคัญก็จัดให้ครับเพื่อดูแลความเป็นทุกสุขของพนักงานนะครับเหมือนเป็นสมาชิกของหน่วยงานเราแล้วเรื่องที่สามคือบางทีลูกจ้างก็เจรจาต่อรองขอตอนนี้ไอ้ค่าตอบแทนทางอ้อมเนี่ยมันจะเป็นตัวเงินก็ได้ไม่ตัวเงินก็ได้เราลองมาดูรายละเอียดเนี่ยคือค่าตอบแทนแบบนี้มันก็มีความสำคัญทั้งต่อหน่วยงานเราต่อพนักงานถ้าต่อหน่วยงานมันก็เป็นตัวจูงใจทำให้คนเขาอะไรครับพนักงานทำงานอย่างเต็มที่สร้างขวัญกำลังใจแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ลดปัญหาข้อขัดแย้งแล้วก็คือทำให้คนอยากอยู่หน่วยงานเรานานๆถ้าเป็นตัวพนักงานล่ะพนักงานก็เกิดความพอใจสภาพความเป็นอยู่ที่ดีลดความเครียดในการทำงานต่างๆนะครับก็ทำให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีเขาเรียกค่าของชีพก็จะดีตามตอนนี้หลักการในการจ่ายค่าตอบแทนเนี่ยคือผู้บริหารก็ต้องคำนึงว่าเฮ้ยมันต้องตรงตอบความต้องการของบุคลากรที่แท้จริงนะครับข้อที่หนึ่งสองความต้องการส่วนใหญ่สม่ำเสมอมีความต้องการในการจ่ายแล้วก็ประหยัดมีความเท่าเทียมกันเสมอภาคแล้วก็สะดวกโดยทั่วไปนะครับค่าตอบแทนที่หน่วยงานจ่ายมันมีหลายแบบที่เราดูกันนะครับผมลองยกตัวอย่างนะเพื่อเสริมรายได้เช่นค่าครองชีพเงินตำแหน่งนะครับหรือว่าสร้างความมั่นคงก็คือบำเหน็จบำนาญหรือเพื่อการออมทรัพย์นะมีการออมทรัพย์มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ผมเรียนไปนะครับหรือว่าค่าตอบแทนในเรื่องการจูงใจเบี้ยขยันค่าเดินทางหรือว่าส่งเสริมในเรื่องของทางด้านสังคมงานบวชงานแต่งมีให้นะครับหรือว่าความชื่อเสียงเกียรติยศมีรถประจำตำแหน่งห้องทำงานอันนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารหรือว่าค่าตอบแทนในเรื่องของการพัฒนาพนักงานเรื่องของการจัดอบรมสัมมนาลาไปศึกษาดูงานหรือว่าค่าตอบแทนเรื่องมีบริการรับส่งหรือว่ามีค่าตอบแทนเรื่องของสันทนาการ

0: เทิงมีห้องสมุดมีการจัดทัศนศึกษาหรือผลตอบแทนอื่นๆนักศึกษาครับเครื่องมือที่สำคัญของค่าตอบแทนเนี่ยผู้บริหารก็จะใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะทำยังไงให้บุคลากรอยู่กับหน่วยงานเรานานๆเพราะเราก็อยากได้คนที่ทำงานกับเราที่มีความรู้ความสามารถทำงานอย่างกับหน่วยงานของกิจการเราได้เป็นอย่างดีผมก็คาดว่านักศึกษาคงจะได้รับประโยชน์จากการเรียนสอนเสริมในชุดนี้แล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของคนทำงานก็ในวันนี้นะครับก็ขอให้นักศึกษาศึกษาแล้วก็ทบทวนในเอกสารประกอบเพิ่มเติมด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: STOU Channel
2: สวัสดีค่ะนักศึกษาค่ะรายการสอนเสริมในวันนี้นะคะก็เป็นรายการสอนเสริมในชุดวิชา30211องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการสรรเสริมวันนี้ก็จะเป็นในหน่วยที่14นะคะในเรื่องของแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในตอนแรกเราก็คงจะเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าแรงงานสัมพันธ์ซึ่งนะคะเราก็จะโฟกัสที่แรงงานนะคะในความหมายของแรงงานสัมพันธ์ที่เราดูกันนะว่าแรงงานเนี่ยก็จะมีความหมายใน2แนวทางด้วยกันในแนวทางอย่างที่เราเรียกว่าเป็นแบบแคบเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์2ฝ่ายของนายจ้างกับลูกจ้างนะคะดังนั้นแล้วความสัมพันธ์ของลูกจ้างและนายจ้างในสถานประกอบการนะฮะความสัมพันธ์สองฝ่ายนี้โดยทั่วไปก็จะเรียกกันว่าเป็นความสัมพันธ์แบบทวิภาคีทวิซึ่งแปลว่าสองนะคะอันนี้ก็จะตรงกับภาษาอังกฤษว่า by party จุดสำคัญในแนวคิดแรกนะคะแรงงานสัมพันธ์เนี่ยจะต้องเป็นความสัมพันธ์ในสถานประกอบการคือจะต้องมีเรื่องของการทำงานแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการนะคะส่วนในความหมายอย่างที่เราเรียกว่าเป็นแบบกว้างเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ของแรงงานจะขยายนะจาก2ฝ่ายก็คือเป็นความสัมพันธ์3ฝ่ายนะคะบุคคล3ฝ่ายในแรงงานสัมพันธ์แบบกว้างเนี่ยก็จะได้แก่ฝ่ายลูกจ้างฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายรัฐะความสัมพันธ์แบบที่3เนี่ยนะคะในภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า tri-partyซึ่งภาษาไทยเราก็จะเรียกว่าไตรภาคีถ้าถามว่าจากความหมายแบบแคบกับแบบกว้างเนี่ยนักศึกษาลองพิจารณาดูสิคะว่าแรงงานสัมพันธ์ที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นแรงงานสัมพันธ์ประเภทไหนคะแบบที่แคบหรือว่าเป็นแบบที่กว้างนักศึกษาคงจะได้คำตอบแล้วนะคะว่าแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทยเนี่ยนะจะเป็นแรงงานสัมพันธ์ในแบบที่กว้างนะคะก็เพราะว่าเรามีฝ่ายรัฐะเข้ามาเป็นตัวที่เรียกว่าส่งเสริมให้เกิดดุลยภาพในความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในสถานประกอบการทั้งนี้ก็เพราะว่าแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็ความเป็นมาหรือว่าจุดเริ่มต้นของแรงงานสัมพันธ์ก็เกิดจากความสัมพันธ์ที่ไม่เสมอภาคระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างก็เลยต้องมีรัฐเนี่ยเข้ามาเรียกว่าเป็นตัวถ่วงดุลนะคะสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความเสมอภาคขึ้นมาในส่วนถัดมานะคะในเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของแรงงานสัมพันธ์ก็จะพบได้ว่าแรงงานสัมพันธ์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อผู้ที่เกี่ยวข้องนะซึ่งอาจจะพิจารณาได้เป็นหลายๆฝ่ายหลายๆประเด็นดังต่อไปนี้นะคะในประเด็นที่1นะคะแรงงานสัมพันธ์เนี่ยโดยตรงแล้วถ้าเราถือโฟกัสที่ตัวแรงงานแรงงานก็จะมีความสำคัญมีผลกระทบต่อนายจ้างนายจ้างหรือที่เราเรียกกันว่าผู้ประกอบการเนี่ยเมื่อมีทุนนะคะมีความคิดที่จะประกอบกิจการของตัวเองเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีปัจจัยการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยแรงงานก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตนอกเหนือจากที่ดินนะคะ เงินอุปกรณ์แรงงานเนี่ยก็จัดได้ว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่มีความสำคัญทีเดียวนะคะที่ทำใ

ต้องเรียกว่าสิ่งที่นายจ้างคาดหวังคิดฝันที่อยากจะประกอบการให้ประสบผลสำเร็จเนี่ยประสบผลสำเร็จได้ตามที่ต้องการดังนั้นเนี่ยนะคะการที่สามารถจัดหาแรงงานที่มีคุณสมบัติดีที่จะ

ป็นที่จะต้องเมื่อได้แรงงานเข้ามาสู่องค์การแล้วเนี่ยนายจ้างก็จะต้องดูแลรักษาให้ลูกจ้างเนี่ยนะคะสามารถทำงานอยู่กับองค์การได้นานๆความสำคัญของแรงงานต่อนายจ้างในประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นพื้นฐานเป็นประเด็นแรกว่าเป็นความสำคัญที่เป็นหลักนะคะในความสัมพันธ์ของนายจ้างกับลูกจ้างนะคะต่อมานะคะพิจารณาผลกระทบที่มีต่อตัวลูกจ้างเองแรงงานสัมพันธ์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเมื่อลูกจ้างซึ่งเป็นปัจจัยแรงงานโดยทั่วไปเนี่ยนะคะก็จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องหางานทำเพื่อที่จะได้มีรายได้นะคะมาใช้ในการใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของตัวเองให้อยู่รอดดังนั้นเนี่ยนะเมื่อลูกจ้างหรือแรงงานเนี่ยนะคะก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมตัวเองด้วยการที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนให้มีวิชาชีพนะที่จะไปประกอบอาชีพเราก็เรียกว่าเป็นวิชาชีพเนี่ยได้แล้วนะคะสมัครเข้าทำงานในองค์การความสัมพันธ์ของลูกจ้างที่เป็นแรงงานเข้ามาทำงานในสถานประกอบการกับนายจ้างนะคะนายจ้างก็จะเป็นฝ่ายที่จะให้เงินแก่ลูกจ้างนะให้ค่าตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเช่นการมีนโยบายทางการบริหารที่ดีอย่างเช่นการที่จะให้ลูกจ้างเนี่ยมีส่วนร่วมในการทำงานนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะตอบสนองทำให้ลูกจ้างเนี่ยเกิดความพึงพอใจในงานแล้วก็จะอยู่กับองค์การนานๆตรงกันข้ามนะคะถ้าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในการทำงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างไม่ดีนะคะก็จะทำให้เกิดอาการเป็นทุกข์นะก็เกิดลักษณะอย่างที่มีสำนวนไทยเราบอกว่าคับที่ก็จะอยู่ยากนะคะคับไอการคับที่เนี่ยก็หมายความว่าการดำเนินการของลูกจ้างนายจ้างเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนั่นเองดังนั้นเนี่ยนะคะในฝ่ายลูกจ้างเองเนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบข้อบังคับในองค์การเพื่อที่จะสามารถทำรงรักษาตัวเองอยู่ในองค์การแต่ถ้าตรงกันข้ามก็คงจะต้องมีความยากลำบากในการที่จะแสวงหาแล้วก็จะต้องไปหางานทำในสถานประกอบการอื่นๆดังนั้นเนี่ยแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบการเนี่ยก็ถือว่ามีผลกระทบต่อตัวลูกจ้างเองนะคะในประเด็นที่3นะคะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อรัฐบาลและเศรษฐกิจของประเทศในความสัมพันธ์ข้อที่1กับข้อที่2ที่เรากล่าวไปแล้วนะคะว่าแรงงานสัมพันธ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ในสถานประกอบการสถานประกอบการหรือโดยทั่วไปเนี่ยก็คือหน่วยทางเศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจที่ประกอบกิจการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าในเรื่องของพาณิชยกรรมหรือในลักษณะของการประกอบการอื่นๆก็จะทำให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจของประเทศคือทำให้เกิดภาวะการจ้างงานทำให้ผลกำไรแล้วนะคะก็จะเป็นผลแสดงถึงดัชนีนะคะทางด้านเศรษฐกิจที่มีความเจริญเติบโตดังนั้นแรงงานสัมพันธ์ที่ดีก็ทำให้สถานประกอบการเนี่ยนะคะมีการดำเนินการอย่างราบรื่นไม่หยุดชะงักประเทศก็จะมีเศรษฐกิจที่ดีด้วยนะคะดังนั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าแรงงานสัมพันธ์เนี่ยมีความสำคัญต่อทั้งรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ที่บริหารจัดการประเทศแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศด้วยความสำคัญในประการที่3นะคะก็จะมีพบทางด้านระบบการเมืองการปกครองแล้วก็สังคมความสำคัญในประการนี้สังเกตได้ง่ายนะคะจริงๆแล้วความเป็นมาของแรงงานสัมพันธ์เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับระบบสังคมโดยรวมซึ่งระบบสังคมโดยรวมเนี่ยก็จะประกอบด้วยระบบเศรษฐกิจนะคะการเมืองสังคมซึ่งผลทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลพื้นฐานที่ได้กล่าวไปแล้วในข้อที่3ว่าในสถานประกอบการเนี่ยนะคะก็จะต้องมี

การผลิตสินค้าและบริการออกไปซื้อขายกันแรงงานสัมพันธ์ก็มีผลต่อระบบเศรษฐกิจในประเด็นนั้นส่วนในด้านของการเมืองและสังคมโดยรวม อาจจะกล่าวได้ว่าในเรื่องของการเมืองเนี่ยนะคะการเมืองเนี่ยปกติแล้วเราก็จะหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือว่าการที่จะหาเสียงเลือกตั้งออกมาเพื่อที่จะได้นำไปสู่การจัดตั้งเป็นรัฐบาลในต่างประเทศนะคะ อาจจะมีพรรคที่เราเคยได้ยินว่าพรรคแรงงานนะคะก็แสดงให้เห็นถึงว่าผู้ที่มาเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองประเภทนั้นเนี่ยได้แก่ผู้ที่มีแนวคิดหรือว่ามีลักษณะของการทำงานในสถานประกอบการก็เรียกตัวเองว่าพรรคแรงงานนะคะพรรคแรงงานเนี่ยในบางประเทศเนี่ยก็สามารถมีชัยชนะในการเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าในระบบการเมืองของประเทศนั้นที่มีพรรคแรงงานนั้นก็มีความสำคัญต่อระบบการเมืองแม้ว่าในประเทศไทยจะไม่ได้มีพรรคแรงงานโดยตรงนะคะแต่ว่าการเคลื่อนไหวทางด้านแรงงานในประเทศไทยเราอาจจะเห็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางด้านแรงงานอยู่เป็นประจำเสมอๆในกิจกรรมวันแรงงานที่ตรงกับวันที่1พฤษภาคมของทุกปีเนี่ยนะคะพวกแรงงานก็ออกจะออกมาทำกิจกรรมการกิจกรรมหนึ่งที่เห็นกันบ่อยๆเนี่ยนะคะก็คือกิจกรรมที่พวกแรงงานเนี่ยก็มักที่จะเรียกร้องขอค่าแรงเพิ่มการขอค่าแรงเพิ่มเนี่ยก็เป็นโจทย์เหมือนกันนะคะที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องคิดตอบสนองว่าเราควรที่จะให้ค่าจ้างแรงงานเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าความสำคัญของกลุ่มแรงงานถ้าจะพูดกันเป็นตัวจำนวนนะคะในประเทศไทยเนี่ยประชากร65ล้านเนี่ยนะคะจัดเป็นพวกที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเป็นพวกแรงงานเนี่ย10กว่าล้านใน10กว่าล้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่มีความสำคัญนะคะต่อระบบการเมืองในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะการเคลื่อนไหวความไม่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะมีการเรียกร้องของฝ่ายแรงงานเยอะๆต่อสถานประกอบการก็จะส่งผลกระทบต่อการเมืองทำให้การเมืองเนี่ยไม่มีเสถียรภาพด้วยเช่นเดียวกันสำหรับในเรื่องเกี่ยวกับการปกครองและสังคมอย่างที่ได้กล่าวไปบ้างแล้วนะคะว่าการที่มีการจ้างงานภาวะการทำงานถ้ามีการว่างงานมากๆสูงๆเนี่ยก็ก่อให้เกิดปัญหาสังคมเช่นปัญหาทางด้านของการก่ออาชญากรรมลักทรัพย์ลักขโมยหรือว่าปัญหาอื่นๆตามมานะคะอันนี้ก็กลายเป็นปัญหาสังคมความจริงแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของแรงงานมีความสัมพันธ์กับระบบสังคมอีก2ระบบนะคะก็คือระบบการศึกษาระบบสาธารณสุขสองเรื่องนี้นะคะก็เป็นระบบทางสังคมเช่นถ้าสมมติว่าแรงงานเนี่ยมีการได้รับการศึกษาที่สูงเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงศักยภาพของตัวเองงานที่ใช้แรงกายเนี่ยไปสู่แรงงานระดับที่ใช้สติปัญญาใช้ทักษะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของแรงงานเนี่ยก็มีความสำคัญต่อระบบทางด้านการศึกษาหรืออาจจะกล่าวโดยสลับสับกันเนี่ยนะคะคือมันเป็นความสัมพันธ์แบบสองฝ่ายคือการศึกษาเองก็เป็นระบบสังคมที่มีความสำคัญนะต่อแรงงานทำให้แรงงานเนี่ยมีคุณภาพชีวิตนะมีการทำงานที่ดีขึ้นซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็สัมพันธ์ไปถึงอีกระบบหนึ่งคือระบบสาธารณสุขด้วยนะคะเราก็จะพบว่าการมีแรงงานสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยในฝ่ายของแรงงานเนี่ยก็อยากจะมีทั้งสุขภาพกายนะคะและก็สุขภาพใจที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการมีแรงงานสัมพันธ์ที่ดีโดยที่ฝ่ายนายจ้างเนี่ยนะส่งเสริมให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีเนี่ยก็ส่งผลให้สังคมโดยรวมทางด้านสาธารณสุขของประเทศเนี่ยเกิดความพร้อมมีการเจริญเติบโตด้วยเช่นเดียวกันผลกระทบในประการที่5ก็คือผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นแล้วว่าถ้าเราจะให้ความหมายนิยามของแรงงานเนี่ยว่าเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการนะคะผู้ที่ทำงาน

อยู่ในสถานประกอบการเนี่ยก็มีครัวเรือนนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นผู้ใช้แรงงานแต่ก็เป็นผู้ที่พึ่งพาอาศัยแรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นผู้ที่จัดหารายได้ให้แก่ผู้ที่อยู่ในครัวเรือนนะคะอันนี้ก็เป็นผลกระทบต่อประชาชนโดยทั่วไปหรืออย่างที่ได้กล่าวไปนะคะว่าถ้าสมมติว่าแรงงานเนี่ยนะคะมีสภาพทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะคะไม่มีงานทำขาดงานก็อาจจะไปก่อให้เกิดปัญหาทางด้านของปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสังคมมีปัญหาอาชญากรรมอันนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยทั่วไปนะคะที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากแรงงานสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของแรงงานสัมพันธ์นะคะขอย้อนกลับไปกล่าวถึงเรื่องความเป็นมาของแรงงานสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะคะซึ่งอาจจะแบ่งความเป็นมาของแรงงานสัมพันธ์เนี่ยได้เป็นสองส่วนเพื่อที่เราจะได้มีความเข้าใจในสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์ได้ชัดเจนขึ้นเนี่ยก็คือจะแบ่งเป็นแรงงานสัมพันธ์ในต่างประเทศกับแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทยแรงงานสัมพันธ์ในต่างประเทศเนี่ยนะคะถ้าวิเคราะห์นะคะสภาพความเป็นไปของระบบเศรษฐกิจสังคมนะคะในโดยรวมของต่างประเทศนะคะซึ่งประเทศที่เป็นแบบอย่างทางด้านแรงงานสัมพันธ์ของเราก็ไม่พ้นที่จะเป็นยุโรปกับอเมริกาเนี่ยแหละนะคะก็จะพบว่าจุดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านแรงงานมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมดังนั้นแล้วการแบ่งยุคสมัยในเรื่องของแรงงานสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น3ยุคนะคะคือยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยก็เกิดขึ้นในปลายศตวรรษที่18นะคะหรือประมาณสัก200กว่าปีมานี้เองนะคะเราก็จะพบว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยก็หมายถึงการที่ได้มีการนำเอาเครื่องจักรเครื่องมือหรือที่เราจะเรียกกันว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้แทนแรงงานคนนะคะเทคโนโลยีในการปฏิวัติอุตสาหกรรมในเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นพวกเครื่องจักรไอ้น้ำก็ทำให้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบอุตสาหกรรมมากมายทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการผลิตนี่เองที่เราเรียกกันว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งก็ทำให้เกิดระบบการผลิตที่เปลี่ยนจากการผลิตในครัวเรือนไปสู่ระบบการผลิตในโรงงานก็เป็นที่มาของระบบแรงงานสัมพันธ์ในยุคต้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ายุคก่อนที่จะมาเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยสภาพของแรงงานเป็นอย่างไรแรงงานเนี่ยนะคะก็โดยทั่วไปแล้วเป็นแรงงานที่ส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในครัวเรือนหรือว่าเป็นแรงงานภาคเกษตรนะคะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยก็อาจจะอยู่ในระบบที่เป็นแบบทาสนะคะเป็นนายกับบ่าวนะคะการจ่ายค่าตอบแทนเนี่ยก็ยังอาจจะให้ลักษณะของที่ดินทำกินส่วนลูกจ้างก็เข้ามาช่วยเหลือนายจ้างในการเป็นแรงงานให้แก่นายจ้างแต่ยังไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของระบบแรงงานสัมพันธ์ก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมพอปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะเปลี่ยนมาสู่ระบบโรงงานก็จะต้องมีการจัดระเบียบนะคะว่าใครจะมาเป็นลูกจ้างคนงานให้แก่นายจ้างได้บ้างซึ่งลักษณะนี้เองนะคะเรียกว่าเป็นลักษณะของแรงงานสัมพันธ์พื้นฐานคือเริ่มมีความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่เป็นฐานะนะคะความสัมพันธ์นะคะแบบที่คนนึงนะคะเป็นฝ่ายผู้ประกอบการมีฐานะเป็นผู้จ้างก็เรียกว่านายจ้างส่วนอีกฝ่ายนึงก็คือพวกที่เข้ามาทำงานโดยประสงค์ที่จะได้รับค่าจ้างก็จะได้การทำงานตามที่นายจ้างมอบหมายให้ทำอันนี้ก็จะเป็นยุคที่หลังนะปฏิวัติอุตสาหกรรม เราปฏิวัติอุตสาหกรรมกันมาเนี่ยนะคะก็มีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมายแล้วไอ้การที่มีอุตสาหกรรมมากมายนั่นเองก็เป็นที่มานะคะของเรื่องเกี่ยวกับการแสวงหาปัจจัยการผลิตหรือที่เรียกกันว่าการล่าอนานิคมนะคะเป็นทุนนิยมก็ทำให้เกิดสงครามโลกทั้งครั้งที่1และครั้งที่

2ในศตวรรษที่20นะคะซึ่งแรงงานสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็มีจุดเปลี่ยนนะคะหลังจากที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2เสร็จไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะมีการพัฒนาทางด้านการศึกษาวิชาการความรู้ทำให้แรงงานสัมพันธ์เนี่ยก็ได้รับการปรับปรุงคุณภาพมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราอาจจะจัดเป็นยุคในปัจจุบันนะคะก็คือยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ถึงปัจจุบันนะคะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยก็มีการคำนึงถึงศักดิ์ศรีของแรงงานเพิ่มมากขึ้นเรียกว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นั่นเองนะคะสำหรับในประเทศไทยนะคะแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทยเนี่ยก็แบ่งได้ตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งของประเทศไทยเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะคะมาสู่ระบบประชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยนะคะสังคมไทยที่เดิมเนี่ยเป็นสังคมเกษตรเนี่ยก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่สังคมอุตสาหกรรมทำให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ขึ้นนะคะดังนั้นเราอาจจะจัดแบ่งแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทยด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองเนี่ยนะคะก็เป็นยุคก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475ยุคนั้นก็ยังเป็นสังคมเกษตรนะคะพวกคงจะจำได้ดีกันทีเดียวนะคะว่าก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยแรงงานส่วนหนึ่งที่ทำงานกับเจ้าขุนมูลนายเนี่ยก็ยังมีระบบทาสจนเราเลิกทาสไปเนี่ยนะคะก็ยังไม่มีการทำงานกับนายจ้างชัดเจนการทำงานกับนายจ้างเนี่ยก็จะเกิดในบางลักษณะงานอย่างเช่นสังคมของพาณิชยกรรมเป็นการจ้างงานของนายจ้างลูกจ้างชาวจีนนะคะที่พวกเราก็คงจะพอได้เห็นภาพนะคะเกี่ยวกับการทำงานในยุคต้นๆการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเข้าสู่ยุคแรงงานเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่เราได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วมีการจัดตั้งนะคะกิจการธุรกิจขึ้นมากมายในยุคนี้นะคะทำให้เกิดการจ้างงานเข้ามาทำงานในองค์การนะคะอันนี้ก็จะเป็นยุคที่ได้มีการนำเอาระบบการบริหารงานบุคคลนำเอาแนวคิดเรื่องแรงงานสัมพันธ์เนี่ยนะคะที่สำคัญเนี่ยเข้ามาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์และนะยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะคะก็หลังจากเหตุการณ์ที่เรียกร้องประชาธิปไตยนะคะเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านแรงงานมีการรับรองสภาพแรงงานมีลักษณะของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์เกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นยุคหลังพ.ศ. 2516ถึงปัจจุบันนั่นเองนะดังนั้นในตอนที่2ของหน่วยที่14เนี่ยเราก็จะกล่าวถึงแรงงานสัมพันธ์กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นักศึกษาอาจจะรู้สึกสับสนนะคะว่าเอ๊ะแรงงานสัมพันธ์เนี่ยตกลงมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะคะเป็นยังไงการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมในการที่จะรับตั้งแต่วางแผนคัดเลือกรับคนเข้ามาสู่องค์การจนกระทั่งพ้นไปจากองค์การดังนั้นเนี่ยนะคะแรงงานสัมพันธ์เนี่ยก็จัดว่าเป็นกิจกรรมด้านหนึ่งของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั่นเองกระบวนการจัดการแรงงานสัมพันธ์ในองค์การจะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1ก็จะต้องมีการกำหนดนโยบายแรงงานสัมพันธ์เราจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างยังไงบ้างจะมีกิจกรรมอะไรให้ลูกจ้างเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะส่วนที่2นะคะขั้นที่2ก็คือเรื่องของการจัดหน่วยงานที่จะรับผิดชอบด้านแรงงานสัมพันธ์ปกติแล้วเนี่ยฝ่ายต่างๆในฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็จะมีส่วนงานตั้งแต่หน่วยตั้งแต่เรื่องของการรับสมัครงานนะคะแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการค่าตอบแทนหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานขึ้นค่าจ้างเงินเดือนอีกหน่วยหนึ่งนะคะก็คือหน่วยแรงงานสัมพันธ์ก็จะเป็นหน่วยงานที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับ

ต้องเรียกว่าการดำเนินการนะคะในขอบเขตของกฎหมายตั้งแต่การจัดเก็บนะคะเรื่องเกี่ยวกับเงินที่เราจะหักไปสู่กองทุนประกันสังคมหรือว่าจัดการนะคะที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดอันนี้ก็จะเป็นฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ก็จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านแรงงานสัมพันธ์บางกิจการอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมีฝ่ายแรงงานสัมพันธ์หรือว่าหน่วยแรงงานสัมพันธ์ของตัวเองก็อาจจะต้องมอบหมายงานในด้านนี้ให้อยู่กับส่วนที่เป็นเลขานุการของหน่วยนะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายธุรการของหน่วยนั่นเองขั้นตอนที่4ก็คือเรื่องการประเมินผลงานทางด้านแรงงานสัมพันธ์นะคะว่าแรงงานสัมพันธ์ที่ได้ดําเนินไปเนี่ยก่อให้เกิดผลที่ดีหรือไม่นะคะควรจะแก้ไขปรับปรุงอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ในองค์การสําหรับประเด็นต่อมาก็จะเป็นเรื่องหลักการและกลไกของแรงงานสัมพันธ์ในเรื่องของหลักการและกลไกแรกเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ของนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยเป็นความสัมพันธ์2ฝ่ายขึ้นไปเนี่ยก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกติกาว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยจะต้องมีหน้าที่อะไรกันบ้างนะคะซึ่งสิ่งที่เป็นกติกาทางด้านแรงงานสัมพันธ์เนี่ยก็จะประกอบด้วยสัญญาจ้างแรงงานนะคะข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้วก็กฎหมายแรงงานกฎหมายแรงงานนะคะที่ในประเทศไทยเนี่ยได้มีการตราขึ้นมาเนี่ยมีหลายฉบับด้วยกันตั้งแต่กฎหมายสัญญาจ้างงานที่ก็จะเป็นลักษณะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างเงี้ยนะคะกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายแรงงานสัมพันธ์กฎหมายเงินทดแทนกฎหมายประกันสังคมแล้วก็กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นกติกาข้อบัญญัติในกฎหมายมาตราต่างๆเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นแนวแบบพึ่งปฏิบัติในฐานะที่เป็นกฎหมายเนี่ยจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายเนี่ยไม่ได้นะคะผู้ที่ต้องทำงานอยู่ในสถานประกอบการก็อยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ในกรอบของกฎหมายเหล่านี้ด้วยก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะคะเนื้อหาสาระแล้วก็ศึกษาดูว่าอะไรเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายของตนเองในฐานะที่เป็นฝ่ายลูกจ้างในสถานประกอบการด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของกลไกทางด้านแรงงานสัมพันธ์กลไกหรือว่าแมคคานิซึมนะคะก็ได้แก่ระบบต่างๆที่จะมาส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ในสถานประกอบการเนี่ยเกิดสันติสุขในแรงงานได้เนี่ยนะคะในเมื่อเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยกลไกที่สำคัญในเรื่องแรกนะคะก็คือการมีระเบียบเกี่ยวกับการร้องทุกข์ระเบียบการร้องทุกข์เนี่ยนะคะก็จะมีขั้นตอนว่าเมื่อทำงานไปแล้วเนี่ยมอบได้รับการมอบหมายงานมาถ้าลูกจ้างเนี่ยนะคะเกิดความไม่พึงพอใจเรียกว่ามีสภาพความเป็นทุกข์เนี่ยก็สามารถที่จะร้องทุกข์ได้ปกติแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการเขียนระเบียบขั้นตอนเกี่ยวกับการร้องทุกข์ว่าจะต้องยื่นเรื่องร้องทุกข์เนี่ยต่อใครโดยถ้าไม่มีนะคะการจัดทำระเบียบการร้องทุกข์เนี่ยโดยหลักการโดยทั่วๆไปเนี่ยก็สามารถที่จะร้องเรียนได้ถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกลไกแรกกลไกเกี่ยวกับระเบียบการร้องทุกข์เรื่องที่สองนะคะก็เป็นกลไกเรื่องเกี่ยวกับการปรึกษาหารือร่วมนะคะหรือที่เราเรียกว่า joint นะคะ committee ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอันนี้ในกฎหมายก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการลูกจ้างพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นกลไกที่ทำให้ลูกจ้างเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือเพื่อที่จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีนะคะรวมทั้งนะคะมีส่วนร่วมในการทำงานขององค์การด้วยประเด็นที่3นะคะก็เป็นกลไกเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการเจรจาต่อรองร่วมกระบวนการเจรจาต่อรองร่วมเนี่ยเป็นกลไกที่กำหนดโดยกระบวนการแรงงานสัมพันธ์นะคะว่าถ้ามีข้อเรียกร้องระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยการเจรจาเพื่อก่อให้เกิดข้อยุติจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมนะคะมีกระบวนการเจรจาต่อรองร่วมทั้งสองฝ่ายนะคะและในเรื่องที่เกี่ยวกับกลไกสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการยุดนัดหยุดงานแล้วก็การปิดงานนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการนัดหยุดงานและการปิดงานงดจ้างนะคะก็เป็นกลไก
ที่แต่ละ

0: ฝ่ายจะมาใช้เพื่อส่งเสริมให้ข้อเรียกร้องของตัวเองเนี่ยนะคะได้รับการยอมรับแล้วก็สามารถที่จะยุติได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนะคะกับกลไกทางด้านแรงงานสัมพันธ์ในประเด็นถัดไปน่าสาขาจากที่กล่าวไปในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการเจรจาต่อรองร่วมเนี่ยนะคะก็อยากจะขยายความนิดนึงว่าในกระบวนการดังกล่าวเนี่ยฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกลไกทางด้านแรงงานสัมพันธ์เนี่ยจะมีฝ่ายที่เกี่ยวกับองค์กรนะคะหรือองค์การของลูกจ้างได้แก่สหภาพแรงงานนะคะสหพันธ์แรงงานแล้วก็สภาองค์การลูกจ้างด้วยสำหรับหน่วยงานที่จะมาเกี่ยวข้องนะคะเป็นฝ่ายของนายจ้างเนี่ยก็จะมีโครงสร้างคล้ายๆกันเป็น3ระดับนะคะก็คือสมาคมนายจ้างสหพันธ์นายจ้างแล้วก็สภาองค์การนายจ้างนอกจากนี้แล้วนะคะก็จะมีบทบาทของภาครัฐที่รัฐเนี่ยนะคะก็จะมีการกำหนดกฎหมายนะคะมีศาลแรงงานเข้ามาอยู่ในกระบวนการเกี่ยวกับการที่จะก่อให้เกิดยุติทางด้านข้อเรียกร้องนะคะทั้งฝ่ายของนายจ้างลูกจ้างเมื่อเกิดคดีความขึ้นมาเนี่ยทางด้านแรงงานเนี่ยก็จะมีลักษณะกลไกที่พิเศษนะคะคือกระบวนการทางด้านแรงงานเนี่ยจะต้องพิจารณาโดยเร็วนะคะภายใน30วันนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์เนี่ยจะมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าแรงงานสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์เนี่ยนะคะแล้วเพื่อที่จะให้เกิดความสันติสุขในสภาพแรงงานได้เนี่ยการสื่อสารนะคะก็ถือว่ามีความสำคัญต่อแรงงานสัมพันธ์ด้วยในหน่วยนี้ก็จะได้พูดถึงการจัดการสื่อสารภายในองค์การซึ่งก็มีการสื่อสารกันทั้งจากบนลงล่างคือคำสั่งนะคะการมอบหมายงานของนายจ้างลงมากับการร้องทุกข์ของลูกจ้างขึ้นไปก็จะเรียกว่าเป็นการสื่อสารจากล่างขึ้นบนแล้วก็การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีระดับในการบังคับบัญชาเท่าเทียมกันก็จะเรียกว่าเป็นการสื่อสารในแนวนอนนะคะในปัจจุบันเนี่ยนะคะกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งในการจัดการแรงงานสัมพันธ์ซึ่งให้เกิดการแรงงานสัมพันธ์เชิงลุกนะคะก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับการให้พนักงานมีส่วนร่วมหลักเกณฑ์ในเรื่องของการให้พนักงานมีส่วนร่วมเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารของลูกจ้างกับนายจ้างการแก้ปัญหาจากล่างขึ้นบนการมีส่วนร่วมในงานแล้วการมีส่วนร่วมทางด้านปรึกษาหารือแล้วก็การมีส่วนร่วมทางการเงินปัญหาแรงงานสัมพันธ์เนี่ยก็มักจะมีที่มาจากปัญหาความขัดแย้งในองค์การสภาพแวดล้อมในองค์การที่ไม่ดีนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมภายนอกนะคะที่อาจจะส่งผลกระทบก็ทำให้จำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดเนี่ยจะต้องสอดคล้องนะคะแก้ที่สาเหตุนะคะน่าสาขาสำหรับการส่งเสริมในหน่วยที่14แรงงานสัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในวันนี้ก็คงจะยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสาระสำคัญต่างๆนักศึกษาสามารถศึกษาทบทวนได้จากเอกสารประกอบการสอนชุดวิชาค่ะ
1: บ้านเนี่ยนะครับองค์การเนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับเพราะเนื่องจากว่าเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรามีข้อมูลหลายรูปแบบมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นประวัติพนักงานนะครับเพศอายุระดับการศึกษาหรือแม้แต่ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นแรกเนี่ยอาจารย์อยากให้พวกเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของข้อมูลก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายของสารสนเทศเป็นระดับถัดไปนะครับถ้าพูดถึงข้อมูลเนี่ยนะครับก็คือข้อเท็จจริงต่างๆที่เราได้ทำการรวบรวมเอาไว้นะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำวันนี่แหละครับนะฮะอย่างเช่นในองค์การเราเนี่ยนะครับพนักงานแต่ละคนเนี่ยมีการเข้าออกงานอยู่เสมอๆใช่ไหมครับตอนเช้าเข้า9โมงนะฮะเลิกงานอาจจะประมาณสัก5โมงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเวลาในการเข้าและงานทั้งหมดกี่คนนะครับการที่จะทำให้ข้อมูลไปเป็นสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนหรือตัดสินใจได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการของมันนะฮะซึ่งจำเป็นจะต้องใส่อาศัยองค์ประกอบทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับ ตัวแรกเนี่ยก็คือเรื่องของปัจจัยนำเข้าก็คือ

ข้อมูลต่างๆที่อาจารย์ได้กล่าวถึงไปนะครับอย่างเช่นข้อมูลประวัติพนักงานนะครับข้อมูลการเข้าการออกจากงานในแต่ละวันนะครับเก็บรวบรวมเอาไว้นะครับ2นะครับก็คือการประมวลผลนะครับการประมวลผลก็คือการใช้เทคนิควิเคราะห์ต่างๆอาจจะใช้ความรู้ทางด้านสถิตินะฮะการจัดหมวดหมู่เป็นกลุ่มแล้วก็สรุปนะครับอันนี้คือสายของการประมวลผลอย่างเช่นคำนวณว่าในช่วงตลอด1เดือนที่ผ่านมานะครับมีจำนวนพนักงานที่ขาดงานทั้งหมดกี่คนนะฮะก็มาดูว่ามีใครที่เข้างานบ้างนะฮะมีใครที่ไม่สามารถมาทำปฏิบัติงานได้ตามเวลาที่กำหนดบ้างนะครับสุดท้ายก็จะเป็นปัจจัยนำออกหรือเรียกง่ายๆว่าสารสนเทศที่เอามาใช้ในการวางแผนนะครับเป็นข้อมูลสรุปนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยนะฮะฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะได้รับเกี่ยวกับข้อมูลการสรุปผลของพนักงานที่ขาดลางานนะครับหรือแม้แต่ข้อมูลประจำปีเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับผลคะแนนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับในแต่ละช่วงเวลานะครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของระบบสารสนเทศนะครับระบบสารสนเทศเนี่ยจริงๆแล้วเป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นใช้ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะฮะแล้วก็ทำการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะฮะให้กลายมาเป็นสารสนเทศนะครับแต่การที่จะสร้างระบบสารสนเทศได้นั้นเนี่ยนะฮะหน่วยงานที่รับผิดชอบนะฮะจำเป็นจะต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบหลักที่สำคัญของระบบสารสนเทศก่อนนะครับซึ่งก็มีด้วยกันทั้งหมด6องค์ประกอบนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวฮาร์ดแวร์ก่อนนะฮะก็คืออุปกรณ์ทั่วไปนะฮะอย่างเช่นคอมพิวเตอร์นะครับถ้าฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะฮะที่เห็นได้ชัดเลยก็คืออย่างเช่นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตอกบัตรนะครับกล้องวงจรปิดอะไรพวกนี้นะครับเป็นระบบฮาร์ดแวร์ต่างๆที่เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับสองก็คือซอฟต์แวร์นะฮะซอฟต์แวร์ก็คือโปรแกรมต่างๆที่ผู้เขียนสร้างขึ้นมาเป็นภาษาคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อทำให้ฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยนะฮะสามารถทำงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีซอฟต์แวร์หลายประเภทนะครับอย่างเช่นซอฟต์แวร์ที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบการขาดลามาสายนะครับหรือแม้แต่ซอฟต์แวร์อยู่ในส่วนของซอฟต์แวร์ประยุกต์นะฮะอย่างเช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับอะไรครับพวก Microsoft Word Microsoft Excel อะไรพวกนี้ก็ถูกเอามาใช้งานเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์เหมือนกันนะครับตัวที่3ก็คือข้อมูลนะครับข้อมูลก็ที่ได้กล่าวไปแล้วนะฮะข้อมูลทั่วไปที่องค์การได้ทำการบันทึกในแต่ละวันนะครับตัวต่อมาก็คือโทรคมนาคมหรือ Telecommunication นะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นตัวกลางที่คอยเชื่อมโยงแล้วก็สื่อสารนะฮะระหว่างคนระหว่างฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับระบบตัวนึงก็คือระบบอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะลิงก์ข้อมูลต่างๆเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆนะฮะกับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับตัวต่อมาก็คือวิธีปฏิบัตินะครับวิธีปฏิบัติที่นี้ก็คือวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่างๆของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับอย่างเช่นวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลพนักงานที่เข้ามาทำงานนะครับวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปีนะครับอันนี้คือรูปแบบวิธีปฏิบัตินะฮะและสุดท้ายสำคัญมากก็คือคนนะครับคนในที่นี้เนี่ยเราไม่ได้หมายความแค่คนในองค์การเท่านั้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยเรายังมีการบันทึกข้อมูลนะฮะและเรายังให้โอกาสนะฮะคนที่อยู่ภายนอกองค์กรอย่างเช่นลูกค้านะฮะหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆนะครับเข้ามาดึงข้อมูลหรือมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับตัวบริษัทได้เช่นกันนะครับครับจากระบบสารสนเทศนะฮะความหมายของข้อมูลความหมายของสารสนเทศแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะนำนักศึกษามาสู่รายละเอียดที่ลึกขึ้นไปอีกนะครับก็คือเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะฮะเน้นไปที่เรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีศัพท์ภาษาอังกฤษตัวนึงที่นิยมเรียกกันสั้นๆก็คือคำว่า HRIS นะฮะย่อมาจากคำว่า Human Resource Information System นะครับจริงๆแล้วระบบสารสนเทศชนิดนี้เนี่ยนะฮะถูกพัฒนาขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือเรื่องของการจัดการทางด้านทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะนะครับมันสามารถจัดการอะไรได้บ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นการจัดการเกี่ยวกับการสรรหาการจ้างงานนะครับการจัดการเกี่ยวกับระบบการบันทึกประวัติพนักงานนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเกี่ยวกับการพัฒนาการฝึก

รมนะฮะการจัดหลักสูตรต่างๆนะครับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมดขององค์กรนะครับเพราะฉะนั้นระบบสารสนเทศนี้เนี่ยถือได้ว่ามีความสำคัญมากนะฮะสำหรับองค์การในยุคปัจจุบันนะครับถ้าหน่วยธุรกิจไหนนะฮะต้องการจะเกิดเขาเรียกว่าความสามารถทางการแข่งขันที่ดีขึ้นนะครับแต่สามารถจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรที่เป็นทุนมนุษย์ของเราเนี่ยนะฮะให้มีศักยภาพสูงขึ้นเนี่ยก็ควรจะต้องให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับในปัจจุบันเนี่ยถ้านักศึกษาบางคนเนี่ยทำงานในบริษัทแล้วเนี่ยนะครับลองสังเกตดูครับว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับระบบHRIS นะฮะที่อาจารย์นิพุทธถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คือระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะฮะระบบสารสนเทศตัวนี้มีหลายตัวเลยนะครับอย่างเช่นในแต่ละวันนักศึกษาต้องเข้าออกจากงานใช่ไหมครับนักศึกษาบางคนนะครับจะมีอะไรครับพวกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆใช่ไหมครับนะแตะที่เครื่องอ่านนะครับเพื่อบันทึกการเข้าการออกการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละวันนะครับหรือแม้แต่นะฮะบางคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเช็คประวัติการขาดลามาสายของตนเองได้นะครับหรือแม้แต่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขประวัติส่วนตัวของตนเองผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทางบริษัทได้จัดตั้งขึ้นเนี่ยนะครับนะฮะตรงนี้แหละก็คือลักษณะตัวอย่างของโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับแต่สังเกตนิดนึงครับว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับจะมีการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับถ้าเป็นพนักงานปฏิบัติทั่วไปนะครับก็คือกลุ่มพนักงานเนี่ยนะครับเราจะคุ้นเคยกับระบบสารสนเทศตัวหนึ่งซึ่งเราจะเรียกโดยรวมว่าเป็นระบบประมวลผลเชิงรายการนะฮะอักษรย่อก็คือตัว TPS นะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มผู้บริหารนะฮะกลุ่มผู้บริหารเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบสารสนเทศที่แตกต่างจากกลุ่มพนักงานออกไปนะครับเพราะว่าเขาต้องใช้ในเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์นะฮะช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะฮะสร้างหรือพัฒนาทางเลือกหรือทางออกต่างๆในการแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่องนะครับซึ่งเขาก็จะเกี่ยวข้องกับระบบที่เรียกว่า EIS นะฮะก็คือระบบสำหรับผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นนะครับหรือบางบริษัทอาจจะมีระบบ DSS ก็คือระบบที่ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจนะฮะในการพัฒนาทางเลือกต่างๆเวลาประสบปัญหานะครับกลุ่มพนักงานนะครับอาจารย์ขอขยายความนิดนึงนะฮะลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพนักงานผ่านระบบประมวลผลเชิงรายการหรือระบบ TPS เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นระบบที่ใช้งานง่ายนะครับผู้ใช้งานนะฮะก็จะทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบนะครับอย่างเช่นนะฮะโปรแกรมกรอกประวัติพนักงานนะครับหรือแม้แต่ตัวบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าการออกจากงานนะฮะหรือตัวบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายนะฮะในแต่ละวันพวกนี้จะเป็นวิธีการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากนะฮะเกี่ยวข้องกับพนักงานโดยตรงนะครับส่วนกลุ่มผู้บริหารเมื่อสักครู่นี้ก็เกริ่นไปบ้างแล้วนะครับก็คือจะเกี่ยวข้องกับระบบ DSS กับ EIS นะฮะแต่ช่วยดูลักษณะเด่นนิดนึงนะครับระบบ DSS เนี่ยนะฮะลักษณะเด่นของมันเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์นะฮะหาแนวทางนะฮะที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับส่วนระบบ EIS นะฮะ Executive Information System เนี่ยถูกออกแบบมาครับเพื่อเหมาะกับการกำหนดกลยุทธ์ซึ่งมันจะจำเป็นจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในองค์การแล้วก็ภายนอกองค์การด้วยนะฮะเพื่อสร้างข้อมูลสรุปขึ้นมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็กำหนดเป็นกลยุทธ์ของบริษัทต่อไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วรายละเอียดทั้ง2เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันตอนท้ายสไลด์กันอีกทีนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเวลาบริษัทหรือองค์การต่างๆนะครับนำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์มาใช้ในองค์การก็ดีนะครับหรือแม้แต่ตัดสินใจที่จะสร้างระบบขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจารย์อยากให้พวกเราดูคุณลักษณะที่ดีของมันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าการตัดสินใจแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องใช้จำนวนเงินมากนะครับนะฮะคราวนี้ครับระบบสารสนเทศที่ดีหรือคุณลักษณะที่ดีที่สำคัญที่จำเป็นต้องมีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมันมีทั้งหมด9ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลนะฮะระบบสารสนเทศที่ดีนั้นนะฮะจะต้องสามารถใส่ข้อมูลได้อย่างถูกต้องนะครับครบถ้วนนะครับ2นะครับทันเวลานะครับก็คือเมื่อมีความต้องการใช้สารสนเทศบางอย่างนะครับระบบจะต้อง

สามารถประมวลผลนะฮะดึงข้อมูลต่างๆได้อย่างทันท่วงทีนะฮะสามตรงประเด็นนะฮะก็คือตรงประเด็นกับความต้องการของผู้ใช้งานนะครับสี่เพียงพอเพียงพอที่นี่ก็คือต้องมีข้อมูลเพียงพอที่จะใช้ในการประมวลผลเพื่อให้เป็นสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนหรือการตัดสินใจนะครับห้าคือความสมบูรณ์ของมันนะครับข้อมูลต่างๆที่กรอกเข้าไปในระบบเนี่ยนะครับจำเป็นต้องกรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเพื่อที่จะใช้ในการประมวลผลได้นะครับถ้าเกิดว่าใส่ข้อมูลไม่สมบูรณ์เนี่ยนะฮะสารสนเทศที่ได้เนี่ยก็จะไม่มีคุณภาพนะครับตัวที่6นะครับก็คือการเข้าถึงได้นะครับการเข้าถึงได้ที่นี้ก็คือจำเป็นจะต้องมีการกำหนดนะครับว่าบุคคลใดสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ซึ่งจะสอดคล้องกับเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยข้อมูลส่วนตัวต่างๆเนี่ยที่บริษัทกำหนดเอาไว้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการกำหนดลำดับชั้นของความสำคัญนะฮะลำดับชั้นในการเข้าถึงข้อมูลได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนตัวนะครับตัวต่อมานะฮะต้องมีความยืดหยุ่นยืดหยุ่นในที่นี้คืออะไรยืดหยุ่นก็คือระบบที่สร้างขึ้นมานั้นเนี่ยจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือพัฒนาต่อเติมได้นะครับนะและสุดท้ายก็คือต้องคุ้มค่านะฮะลงทุนไปแล้วนะครับต้องสร้างประโยชน์ให้กับองค์การได้อย่างแท้จริงนะครับคราวนี้ครับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของระบบสารสนเทศนะฮะในสมัยอดีตเนี่ยนะฮะหลายบริษัทเนี่ยจะเน้นการเขียนโปรแกรมขึ้นมาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มมีแนวโน้มที่จะใช้รูปแบบการดำเนินงานอย่างอื่นแทนนะครับซึ่งตัวแรกที่อยากจะมาให้พวกเราได้รู้จักกันนั่นคือการใช้งานในรูปแบบของเว็บเบสซอฟต์แวร์นะครับเว็บแบบซอฟต์แวร์นี่ก็คือเราจะใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับตัวข้อมูลของการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยตรงนะครับข้อดีของมันเนี่ยก็คือมันสามารถทำงานได้ง่ายนะครับแล้วก็ประการหนึ่งก็คือมีความทันสมัยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเขียนซอฟต์แวร์อะไรให้ยุ่งยากแล้วนะครับสองนะครับก็คือการทำงานผ่านระบบCloud Computing นะครับการทำงานผ่านระบบ Cloud Computing เนี่ยนะครับก็คือบริษัทไม่จำเป็นจะต้องลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์ IT นะฮะนะเพียงแต่ไปใช้โปรแกรมที่ทางบริษัทภายนอกหรือ Outsource เนี่ยได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับระบบข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะมีการฝากข้อมูลเก็บไว้กับหน่วยงานภายนอกบริษัทนะฮะผ่านระบบ Cloud Computing อะไรต่างๆนะครับซึ่งมันมีข้อดีหลายตัวเลยก็คือทำให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายนะฮะในเรื่องของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับสามารถประหยัดในเรื่องของการจ้างพนักงานที่จะคอยมาดูแลระบบนะครับไม่จำเป็นต้องมาลงทุนในจุดนี้แล้วนะครับและสิ่งสำคัญซึ่งเหมาะกับคนในปัจจุบันเลยก็คือระบบนี้เนี่ยสามารถทำงานได้ทุกที่นะครับผ่านมือถือนะฮะผ่านแล็ปท็อปนะฮะจะอยู่ภายในบริษัทหรืออยู่ภายนอกบริษัทก็สามารถที่จะล็อกอินเข้ามาแล้วก็ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ทันทีนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้คือตัวอย่างรูปแบบโปรแกรมนะฮะที่อาจารย์เอามาแนะนำให้พวกเราได้เห็นกันนะครับอย่างทางซ้ายมือเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่ที่อยู่ในนะครับส่วนรูปเล็กๆเนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนนะฮะซึ่งณวันนี้เนี่ยเราก็จะมีแอปพลิเคชันหลายตัวที่สามารถเชื่อมโยงผ่านระบบ Cloud Computing เนี่ยแหละครับนะฮะเข้าไปดูประวัติของตัวเองนะฮะสามารถทำระบบการลาได้ผ่านมือถือของเราเลยนะครับทำจากที่บ้านเลยก็ได้นะครับนะอันนี้ก็คือความสะดวกสบายที่เกิดขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของ Big Data นะครับที่ในปัจจุบันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์หลายเรื่องนะฮะนอกเหนือจากประวัตินะฮะนอกเหนือจากเรื่องของศักยภาพในการทำงานแล้วเนี่ยจริงๆยังมีข้อมูลอื่นอีกนะครับอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกงานนะครับข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถพิเศษที่ได้ไปฝึกฝนมาในตลอดทั้งปีนะครับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานต่างๆความรับผิดชอบรายละเอียดของงานพวกนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นข้อมูลขนาดใหญ่นะซึ่งมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเพราะงั้นบริษัทเนี่ยจำเป็นจะต้องจัดการสร้างระบบ Big Data ตรงนี้ขึ้นมานะฮะเพื่อใช้ในการวางแผนหรือใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆของพนักงานนะครับซึ่งระบบนี้ในปัจจุบันเนี่ยถูกเข้าไปเชื่อมโยงกับระบบการจัดการคนเก่งนะฮะก็คือระบบที่เรียกว่า Talent Management System นะครับซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยมากสามารถช่วยทำให้พนักงานเนี่ยนะครับพัฒนาความรู้ความสามารถตัวเองได้ดีขึ้นนะครับในส่วนที่2นะครับในส่วนที่2เนี่ยจะพาพวกเรามาทำความรู้จัก

เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรในองค์การนะครับซึ่งเราพูดไปแล้วนะฮะสองประเด็นหลักก็คือกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นพนักงานกับผู้บริหารนะครับแต่จะมีอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่เราจะพูดกันตอนท้ายก็คือเรื่องของจริยธรรมนะครับแล้วก็ความปลอดภัยนะฮะในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนะครับเดี๋ยวเรามาดูประเด็นแรกกันก่อนเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับพนักงานนะครับเราก็จะมีรูปภาพมาให้ดูเยอะแยะมากมายนะครับมาดูตัวแรกนะครับตัวแรกเนี่ยนะครับถ้าจำกันได้นะฮะที่อาจารย์กล่าวตอนต้นนะครับพนักงานเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศตัวหนึ่งที่ชื่อว่า TPS นะฮะซึ่งระบบนี้เนี่ยจะแยกรายละเอียดปลีกย่อยมาอีกประมาณสัก7ด้านนะฮะเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่หรืออาจจะเคยใช้งานมาบ้างนะครับตัวแรกก็คือระบบข้อมูลพนักงานนะครับก็คือระบบข้อมูลประวัติทั่วไปนะครับ2ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานนะครับ3ระบบที่ใช้ในการสรรหาคัดเลือกพนักงานเข้ามาทำงานนะครับ4ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานนะฮะ5ระบบค่าจ้างค่าตอบแทนนะครับ6ระบบจัดการผลประโยชน์และสวัสดิการนะครับและสุดท้ายก็คือระบบที่จัดการเกี่ยวกับการพัฒนาและฝึกอบรมนะครับอาจารย์ก็จะขอนำเสนอโปรแกรมบางโปรแกรมนะฮะก็จะแคปเจอร์หน้าจอมาให้เราดูรายละเอียดนะครับบางตัวเท่านั้นนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยนะฮะระบบข้อมูลพนักงานนะครับโปรแกรมนี้เนี่ยนะครับหรือหน้าจอนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติพนักงานทั้งหมดนะฮะนะตรงนี้เนี่ยอาจารย์ว่าพวกเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับถ้าใครเคยเข้าไปกรอกประวัติส่วนตัวนะฮะให้กับบริษัทนะฮะผ่านซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่บริษัทได้จัดทำขึ้นนะครับนะอันเนี้ยจำเป็นที่จะต้องมีรายละเอียดนะฮะให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นอะไรครับชื่อนามสกุลนะเพศวันเดือนปีเกิดข้อมูลบัตรประชาชนวันเริ่มงานอะไรต่างๆวันบรรจุงานนะครับพวกนี้ถือว่าเป็นรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติพนักงานนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะเรายังมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในระบบข้อมูลพนักงานก็คือจะต้องมีเรื่องของอะไรครับข้อมูลเกี่ยวกับทักษะความชำนาญของพนักงานเช่นประสบการณ์ในการปฏิบัติงานนะครับหรือแม้แต่ผลคะแนนจากการที่พวกเขาได้ทำแบบทดสอบในช่วงของการสรรหาบุคลากรก่อนที่จะเข้ามาทำงานว่าเขามีระดับคะแนนอยู่ในระดับใดนะครับหรือแม้แต่ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความชำนาญพิเศษนะฮะพวกนี้จะถูกบันทึกอยู่ในระบบข้อมูลของพนักงานทั้งหมดนะครับ2นะครับระบบข้อมูลด้านการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานอันนี้พวกเราเนี่ยคุ้นเคยกันดีนะครับระบบนี้มีลักษณะพิเศษก็คือต้องการที่จะบันทึกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานนะฮะในช่วงเวลาต่างๆนะฮะจากรูปภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีเครื่องสแกนใช่ไหมครับเป็นฟิงเกอร์พริ้นนะฮะสแกนลายนิ้วมือเข้าไปนะครับเข้าออกก็กดไปนะครับหรือบางบริษัทก็อาจจะใช้บัตรพนักงานใช่ไหมครับในการแตะกับเครื่องอ่านนะฮะเพื่อบันทึกการเข้าออกงานต่างๆนะครับระบบตัวที่3นะครับที่จะมานำเสนอก็คือระบบจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์และก็สวัสดิการนะครับระบบนี้เนี่ยต้องมีลักษณะพิเศษนิดนึงครับเนื่องจากว่าแต่ละบริษัทเนี่ยจะมีผลประโยชน์ต่างๆที่จัดสรรให้กับพนักงานหลายรูปแบบนะฮะหรือแม้สวัสดิการบางอย่างเนี่ยนะครับซึ่งสวัสดิการผลประโยชน์บางอย่างพวกนี้เนี่ยมันมีโควต้าของมันนะฮะอย่างเช่นค่าเบิกรักษาพยาบาลอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะมีโควต้าปีนึงไม่เกิน 50,000 บาทเพราะงั้นระบบเนี่ยจะต้องมีการบันทึกข้อมูลตลอดนะครับนะฮะระบบนี้เนี่ยนะฮะจำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนนะฮะเช่นเมื่อพนักงานบางคนเนี่ยมีการเบิกจ่ายนะฮะค่ารักษาพยาบาลเกินที่กำหนดเนี่ยต้องมีการแจ้งเตือนขึ้นมาให้ผู้ใช้งานรับทราบนะครับนะอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งจริงๆแล้วเรื่องของสวัสดิการเนี่ยนะครับมีหลายรูปแบบนะฮะแตกต่างกันไปแต่ละบริษัทนะครับตัวต่อมานะครับก็คือระบบสารสนเทศเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและฝึกอบรมนะครับการพัฒนาฝึกอบรมเนี่ยในปัจจุบันถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่จะช่วยทำให้หน่วยงานของเราเนี่ยเกิดศักยภาพในการแข่งขันสูงกว่าคู่แข่งในตลาดนะครับแต่การที่จะสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมได้นั้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเชื่อมโยงข้อมูลหลายส่วนนะฮะจากระบบสารสนเทศต่างๆ
นะครับอย่างเช่นจำเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลของพนักงานเข้ามานะฮะจำเป็นต้องเชื่อมโยงเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานต่างๆภาระงานต่างๆรวมถึงนะฮะข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่างๆด้วยนะครับตรงจุดนี้เนี่ยจะต้องเอามาประมวลผลรวมกันนะครับเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะพัฒนาหลักสูตรอะไรจึงจะเหมาะสมกับพนักงานจึงจะเหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ถูกจุดนะครับเพราะฉะนั้นระบบนี้ค่อนข้างมีความสำคัญนะฮะสำหรับทุกๆหน่วยงานนะครับตัวต่อมานะครับยังอยู่ในเรื่องของระบบพัฒนาและฝึกอบรมอยู่นะครับอาจารย์อยากให้ดูรูปภาพสักนิดนึงนะฮะตรงกลางๆเนี่ยนะครับนะระบบนี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อหลักสูตรนะฮะช่วงเวลาในการอบรมนะครับชื่อโครงการต่างๆรวมถึงงบประมาณที่ใช้ในการฝึกอบรมต่างๆนะฮะจะสังเกตนะฮะว่ามันมีข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยนะครับข้อมูลพวกนี้แหละครับก็จะช่วยในการวางแผนและการตัดสินใจให้กับผู้บริหารได้ว่าในปีถัดไปเราควรจะสร้างหลักสูตรนะหรือลงทุนกับหลักสูตรลักษณะไหนดีจึงจะตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานตรงกับนโยบายของบริษัทนะครับในส่วนของพนักงานจบไปแล้วนะครับเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับที่ในส่วนของผู้บริหารบ้างนะครับในส่วนของผู้บริหารเนี่ยนะครับสาระสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเน้นไปที่เรื่องของการวางแผนนะการวิเคราะห์นะครับเพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์หรือแม้แต่ใช้เรื่องของการสร้างนโยบายที่เหมาะสมนะครับนะจริงๆแล้วสามารถแบ่งเป็นรายละเอียดได้ทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะฮะก็คือตัวแรกก็คือระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนนะฮะวางแผนก็คือทำที่เกี่ยวกับวางแผนโดยเฉพาะเลยเช่นวางแผนกำลังคนหรือทรัพยากรนะฮะที่จะต้องมาทดแทนในอนาคตนะครับนะ2นะฮะระบบสารสนเทศที่เน้นไปที่การสนับสนุนนะครับสำหรับตัวที่นี้ก็สามารถใช้ในเรื่องของการเจรจาต่อรองนะฮะทำข้อตกลงต่างๆนะฮะเพื่อใช้ในการเจรจาต่อรองกับกลุ่มแรงงานต่างๆนะฮะอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานขั้นต่ำนะครับข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการนะฮะกฎหมายแรงงานต่างๆพวกเนี้ยเป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บเอาไว้นะครับเพื่อใช้ในการเจรจาต่อรองกับกลุ่มแรงงานได้นะครับตัวที่3ก็คือเป็นระบบสารสนเทศที่เน้นไปที่โครงสร้างตำแหน่งงานนะครับระบบสารสนเทศตัวนี้เนี่ยนะครับจะเน้นไปที่ลำดับชั้นหรือโครงสร้างขององค์การจะต้องมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งนะครับระบุเกี่ยวกับลำดับชั้นการบังคับบัญชาตำแหน่งงานนะครับหรือรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆนะครับที่สอดคล้องกับโครงสร้างตำแหน่งงานนั้นๆนะครับเรื่องสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือเรื่องของจริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้งานนะครับเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์อยากให้พวกเราให้ความสำคัญนะครับเป็นลำดับต้นๆเลยนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของข้อมูลเนี่ยนะฮะมันค่อนข้างที่จะเป็นความลับนะครับเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยข้อมูลเนี่ยจะถูกปิดกั้นเอาไว้ไม่เผยแพร่ให้กับพนักงานโดยทั่วไปนอกจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลักเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยมีหลายข้อนะครับลองดูทีละข้อกันนะครับอย่างเช่นอันแรกก็คือหลักความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยก็คือให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลในระบบนะฮะจะต้องมีลักษณะที่เป็นความลับไม่เปิดเผยให้กับผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานนะครับอย่างเช่นอะไรฮะอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนอย่างเงี้ยเราจะไม่เปิดเผยให้กับบุคคลอื่นรับทราบนอกจากตัวพนักงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลนะครับสองครับหลักสิทธิส่วนบุคคลนะฮะข้อมูลต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับนะถ้าถูกเอาไปเผยแพร่เนี่ยฮะมันอาจจะสร้างผลเสียกับตัวบุคคลเหล่านั้นได้นะครับข้อมูลทุกอย่างเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนะครับเป็นอันตรายมากเลยถ้าจะมีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ผิดนะครับสามสำคัญมากคือเรื่องของการป้องกัน security นะครับข้อมูลทั้งหมดจะต้องมีการคุ้มครองป้องกันนะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่นะครับผ่านกระบวนการที่เชื่อถือได้นะครับนะอย่างเช่นในบริษัทขนาดใหญ่ก็จะมีการกำหนดลำดับชั้นในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆน
ะครับเช่น

พนักงานเข้าได้ระดับหนึ่งเข้าถึงเฉพาะข้อมูลส่วนตัวนะแต่ถ้าเป็นพนักงานที่คอยดูแลเกี่ยวกับทรัพย์เป็นของมนุษย์ทั้งหมดที่อยู่ในแผนก HR นะฮะก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้คือลักษณะของการกำหนดลำดับชั้นเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลหรือเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะครับ จริยธรรมนะครับในการทำงานด้านสารสนเทศนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับก็คือเราจำเป็นที่จะต้องคอยรักษาความลับหรือความปลอดภัยต่างๆเกี่ยวกับของผู้ที่มาอยู่กับเราในบริษัทนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะฮะจริยธรรมด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยเกี่ยวข้องทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะครับมาสรุปสั้นๆกันนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยในเรื่องของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นะฮะนะอย่างเช่นเรื่องของการลักลอบการทำสำเนาซอฟต์แวร์ต่างๆโดยที่ผู้ทำสำเนาเนี่ยไม่มีลิขสิทธิ์เนี่ยหรือไม่รับอนุญาตเนี่ยไปทำซ้ำทำซ้อนเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำผิดทางด้านจริยธรรมเหมือนกันนะครับหรือแม้แต่ตัวที่สองนะฮะการเรียกใช้ข้อมูลโดยที่ไม่รับอนุญาตนะฮะพนักงานบางคนมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะฮะอยากจะรู้ข้อมูลเพื่อนนะก็มีการแฮกข้อมูลเข้าไปในระบบดัตต้าเบสของบริษัทนะครับเพื่อที่จะไปดูว่าเอ๊ะเพื่อนเรามีเงินเดือนเท่าไหร่นะฮะหรือผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไรนะฮะหรือใช้ข้อมูลบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างนี้ก็ถือว่าผิดเลยผิดจริยธรรมนะฮะในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์นะครับนะตัวที่3ครับอันนี้เป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากภายนอกนะฮะอย่างเช่นเรื่องของไวรัสนะฮะเข้ามาทำลายข้อมูลของบริษัทหรือทำลายข้อมูลของพนักงานบางส่วนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดอีกลักษณะหนึ่งนะครับสุดท้ายก็คือสิทธิส่วนบุคคลนะครับสิทธิบุคคลเนี่ยนะครับก็คือจริงๆแล้วผู้ที่พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแจ้งข้อมูลต่างๆให้กับพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เข้าใจในเรื่องของกฎกติกานะฮะหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของกฎหมายหรือจริยธรรมต่างๆที่ใช้ในการคุ้มครองข้อมูลบุคคลเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะได้ทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถรู้ถึงสิทธิหน้าที่ต่างๆนะฮะแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆที่จะใช้ระบบสารสนเทศร่วม

0: สวัสดีครับนักศึกษาและคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมประกอบชุดวิชา41231กฎหมายอาญา1ครั้งที่5ครับสำหรับในครั้งนี้เป็นการออกอากาศครั้งที่5และเป็นการออกอากาศสดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมและนักศึกษาท่านใดที่มีคำถามหรือข้อสงสัยที่เกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาชุดวิชาก็สามารถที่จะส่งคำถามของท่านเข้ามายังแฟนเพจของ STOU Channel ได้นะครับซึ่งในขณะนี้เราก็มีการออกสดทาง Facebook Live นะครับแล้วก็ในส่วนของการรับชมทางช่อง STOU และทางช่อง YouTube Channel ก็ยังสามารถที่จะทำได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการสื่อสารในช่วงของการออกอากาศสดณขณะนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.จนถึง 12:00 น.เนี่ยนักศึกษากับคุณผู้ชมก็สามารถสื่อสารกับพวกเราได้ในทาง Facebook นะครับครับผมแล้ววันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งพิเศษเลยที่เรามีวิทยากรจากภายนอกด้วยนะครับซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและอยู่ในภาคปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของทางกฎหมายเลยนะครับทั้งสองท่านนี่เป็นพนักงานอัยการนะครับผมก็เดี๋ยวจะขออนุญาตแนะนำก่อนนะครับท่านแรกนะครับเป็นสุภาพสตรีครับก็คืออัยการเบญจรัตน์เนติโพตำแหน่งของท่านนะครับก็คืออัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: และท่านที่2ครับท่านอัยการมาร์คเจริญวงศ์เป็นอัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานกิจการและโครงการพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสวัสดีครับอาจารย
2: ์ครับสวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกทั้ง2ท่านว่าอาจารย์แล้วกันนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์ก็เป็นอาจารย์พิเศษที่อื่นด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายก่อนที่จะลืม
3: ก็คือ
0: ครับผม
3: ลืม
0: ท่านนักศึกษากับคุณผู้ชมอาจจะจำได้นะครับพบกับท่านตั้งแต่ครั้งแรกและครั้งที่2ก็คือรองศาสตราจารย์ลาวัณหอนพรัตน์สวัสดีครับอาจารย์
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
3: วันนี้ต้องถามก่อนว่าเรตติ้งของเราตกหรือเปล่าผู้ชมเราน้อยลงหรือยังไงเราต้องฉุดเรตติ้งของเราขนาดต้องเชิญดารามาเลยเหรอ
0: ครับผมวันนี้ถือว่าเป็นการชุมนุมกันในเรื่องของทางวิชาการและทางปฏิบัติมาพบกัน
3: แล้วเอาดารามาด้วยเหรอ
0: ใช่ครับ
3: สองท่านนี่แบบคือต้องบอกว่านอกจากรูปร่างหน้าตาของทั้งสองท่านนี้แล้วเนี่ยความรู้ความสามารถต้องให้แนะนำความรู้ความสามารถพิเศษว่าตอนนี้ท่านไม่ใช่สอนที่เราที่เดียวอย่างท่านอาจารย์เบญจรัตน์เนี่ย ก็เขียนตำราให้เราด้วยแหละ
0: ใช่ทั้งสองท่านเนี่ยจะ
3: ท่านอาจารย์มาร์คนี่ก็คือท่านก็ไปเรียนเมืองนอกเพิ่งกลับมาแหละนะฮะก็โอกาสต่อไปก็คงจะต้องขอความกรุณาท่านมาลุยเรื่องงานเขียนด้วยแต่ไอ้ตอนนี้บอกถึงคุณสมบัติพิเศษของท่านทั้งสองว่าสอนที่ไหนบ้างบรรยายที่ไหนบ้างนะคะ
1: ค่ะก็ถ้าเกิดประวัติโดยย่อนิดนึงก็คือจบ
3: ขอบคุณค่ะที่
1: จบปริญญาตรีปริญญาโทที่จุฬาค่ะแล้วก็ได้ทุนรัฐบาลไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษค่ะก็อีก2 LM นะคะแล้วก็กลับมาก็เป็นอัยการเลยค่ะแล้วก็เป็นมาปีที่14แล้วค่ะเราเป็นรุ่นเดียวกันนะคะ
0: นี่ก็เพิ่งสอบได้เลยนะเนี่ย
1: แล้วก็ตอนนี้คือตัวของอาจารย์ลูกแก้วเองก็สอนอยู่ที่เนด้วยค่ะแต่ว่าเป็นสอนทบทวนนะคะก็เชิญชวนเลยนี่สอนเกี่ยวกับทบทวนเรื่องของเครื่องหมายการค้าค่ะก็ปีที่แล้วนะคะแอบบอกกระซิบไปนิดนึงติวเก่งข้อสอบแล้วข้อสอบออกด้วยนะคะปีนี้อย่าลืมมา
3: ฟังลูกอาจารย์ลูกแก้วนะคะขออนุญาตเรียกอาจารย์ลูกแก้วมาก
0: ได้ FC อาจารย์อัยการลูกแก้วนะครับขอเรียกท่านอาจารย์ลูกแก้วแล้วกันนะครับ
1: ได
0: ้ก็ติดตามรับชมได
3: ้เป็นกดตลอดดูตลอดทุกอันที่มีนะฮะ
0: แล้วก็รู้สึกว่าอีกบทบาทนึงก็คืออาจารย์เนี่ยมีโอกาสได้ไปสอบปากเปล่านักศึกษาที่สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตใช่มั้ยครับ
1: ใช่ค่ะก็ที่ผ่านมาเองเนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่ไปเป็นกรรมการสอบปากเปล่าของนักศึกษาที่ผ่านข้อเขียนของเนแล้วนะคะแต่ว่าตัวของอาจารย์ลูกแก้วเองเนี่ยก็คือตรวจข้อสอบของเนมาเป็นปีที่9แล้วอะค่ะก็จะรู้เทคนิคต่างๆเดี๋ยวเราก็จะกระซิบบอกนะคะว่าตอบยังไงให้ได้คะแนนอย่างน้อยก็เรียกคะแนนสงสารจากอาจารย์ได
3: ้อันนี้ตอนปิดคอร์สต้องมาอีกทีมั้งปิดของบัณฑิตน่ะ
0: น้องค่ะของประโยชน์ได้ครับ
3: อาจารย์หมดได้ยังคะเดี๋ยวก่อนแค่หมดได้ยัง
1: คร่าวๆแค่นี้ค่ะต่อให้ท่านอาจารย
3: ์ย่อๆนะคะ
2: ก็เป็นอัยการรุ่นเดียวกันกับอัยการลูกแก้วนะครับส่วนประวัติการศึกษาก็จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นเนติบัณฑิตนะครับสมัยที่51แล้วก็มาเรียนปริญญาโทจากรามคำแหงนะครับในสาขากฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็เข้ามารับราชการเป็นอัยการอยู่

0: พักหนึ่งนะครับแล้วก็สอบชิงทุนไปศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกที่ประเทศอังกฤษนะครับทางด้านกฎหมายทางอาญาระหว่างประเทศและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศนะครับปัจจุบันก็รับราชการเป็นอัยการก็14ปีแล้วนะครับแต่ว่าการเป็นอาจารย์พิเศษก็น่าจะมีหลายๆมหาวิทยาลัยผมได้มีโอกาสโชคดีได้ร่วมกับมสท.อยู่หลายปีก่อนไปเรียนประมาณสัก 5-6 ปีอย่างต่ำนะครับแล้วก็ได้ปรับปรุงในชุดกฎหมายร่วมกับท่านอาจารย์เบญจรัตน์นิติโพนะอาจารย์ลูกแก้วด้วย
1: นะครับ
0: ใช่แล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษก็มีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาเอกของรามคำแหงตั้งแต่ปี2012นะครับแล้วก็สอนในมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนอีกหลายๆมหาวิทยาลัยประมาณ 7-8 แห่งนะครับหลายวิชาน
1: ี่เรียกว่าเราฉุดมาตรงนี้ต้องบอกว่าเราจะใช้ความสามารถในการฉุดมาออกรายการสดได้ในวันนี
0: ้ด้วยความยินดีครับด้วยความยินดี
2: แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับว่าท่านอาจารย์มาร์กก็สำเร็จการศึกษาแล้ว
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะครับผมเอาละครับ
1: ดร.หมาด
2: ใช่ครับผม
0: เดี๋ยวอาจารย์วิทย์อีกไม่นานก็จะตามผมมาแล้วครับขอให้สำเร็จในเร็ววัน
1: ใกล้ๆหน่อยนะฮะอย่าตามไกล
2: เทียบไม่ได้ครับเทียบไม่ได้เลยนะครับเอาละครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดมีคำถามที่รับชมในขณะนี้นะครับทาง Facebook Live นะครับก็สามารถที่จะส่งคำถามมาได้เพราะว่าวันนี้วิทยากรที่เราเชิญมานี่ระดับคุณภาพเลยเพราะฉะนั้นมีคำถามที่เกี่ยวข้องนะครับก็ยินดี
1: สามารถส่งมาได้เลยถามว่าเบอร์โทรศัพท์อะไรห้ามถามเบอร์โทรศัพท์นะคะ
0: ได้ครับแต่ผมให้เบอร์โทรศัพท์สำนักงานแล้วกันนะครับ
1: ไม่มีใครขอเบอร์โทรศัพท์อาจารย์ลาวันเลยนะฮะ
2: นะครับผมเอาละครับก็เรามาคุยกันเรื่องเนื้อหากันเลยดีกว่าครับอาจารย์เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา
1: สี่ครั้งที่แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าอาจารย์จะไปได้พอสมควรใช่ไหมฮะในวิชากฎหมายอาญาหนึ่งซึ่งมันทั้ง15หน่วยเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ลักษณะของกฎหมายอาญาขอบเขตของการใช้กฎหมายอาญาและหลักในการใช้พิจารณาว่าเป็นความผิดกฎหมายอาญาหรือเปล่าใช่ไหมฮะ
2: ครับผม
1: จนกระทั่งถึงอะไรเนี่ยมาถึงคราวที่แล้วอาจารย์บอกถึงเหตุยกเว้น
2: ก็คือเมื่อคราวที่แล้วก็คือจบอยู่ที่เหตุยกเว้นความผิดนะครับ
1: เพราะหลักในการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญามันต้องการกระทำต้องครบองค์ประกอบความผิดแล้วก็การกระทำนั้นต้องไม่มีเหตุยกเว้นความผิดการกระทำนั้นไม่มีเหตุยกเว้นโทษอาจารย์ก็มาถึงหลักในการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาเพิ่งข้อที่2เองเนาะช้าเหมือนกันนะอาจารย
2: ์ค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าเมื่อ
1: คำถามเยอะใช่ไหมคะ
2: ที่แล้ว
1: รายการสด
2: จะมีในเรื่องของกรณีตัวอย่างแล้วก็ okay. วิธีการตอบข้อสอบอัตนัยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคือด้วยความที่เราอยากจะให้โฟกัสเรื่องของทางวิทยากรที่มาให้ความรู้กับเราเนี่ยนะครับอยากจะให้มีลักษณะของการพูดคุยมากกว่า
1: okay,
2: นะคร
1: ับ
2: อาจจะถ้ามีเวลาก็อาจจะมีตัวอย่างข้อสอบไม่ใช่ข้อสอบตัวอย่างคำถามละกัน พอเดี๋ยวข้อสอบปุ๊บนักศึกษาก็จะบอกว่า
1: เดี๋ยวอาจารย์เป็นจะน่าจะพูดแต่ข้อสอบเนยอาจารย์น่าจะพูดแต่ข้อสอบเน
2: ยก็อย่าหลุดแล้วกันนะครับนะครับผมก็คราวที่แล้วก็จะได้มีการพูดถึงเรื่องของเหตุยกเว้นความผิดไปทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่กฎหมายบัญญัติและก็จะมีสิ่งที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติเอาไว้เลยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับจารีตประเพณีหลักเรื่องของความยินยอมความยินยอมที่ว่านั้นต้องเป็นความยินยอมมันบริสุทธิ
1: ์
2: นะครับไม่ได้ถูกกับการถูกหลอกลวงต่างๆอันนี้เราก็คุยกันไปในทุกแง่ทุกมุมแล้วนะครับ
1: ละเอียดแล้ว
2: ครับผมอันนั้นอาจารย์มาลีมาด้วยเราก็ได้ทำการทะเลาะวิวาทกันไปเรียบร้อยแล้วทางวิชาการ
1: ทางวิชาการนะวิวาทะ
0: วิวาทะ
1: ไม่ใช่เนอะ
2: เป็นการหาเหตุกันนะครับ
1: เขาประจำคู่นี้เขาออกรายการด้วยกันประจำใครนั่งตรงกลางเหนื่อยเหนื่อยคือกล่อมไก่กระช่ายต้องคอยห้ามว่างั้นจะไปทางบู๊กันไปหมดละ
2: คร
1: ับ ทีนี้ครั้งนี้ก็คือเหตุยกเว้นโทษ
2: ซึ่งก็คือเป็นกรณีที่ท่านอาจารย์ลาวันเคยเปิดรายการตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับอาจารย์ว่าก่อนที่เราจะวินิจฉัยว่าใครเนี่ยจะต้องรับผิดในทางอาญาหรือไม่อย่างไรเนี่ยอย่าเพิ่งดูแค่เรื่องขององค์ประกอบอย่างเดียวนะนอกจากจะดูว่าไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดเมื่อสักครู่นี้แล้วอย่าลืมดูอีกข้อนึงข้อที่3ตรงนี้ก็คือว่าไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษด้วย
1: เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะยกตัวอย่างฮะว่าครั้งแรกก็คือ เวลาคนมาบอกว่าอ่ะในดำใช้ปืนยิงในแดงตายแต่ถามว่าในดำผิดฐานอะไรคนทั่วไปเด็กๆก็จะตอบกันว่าดำก็ผิดฐานฆ่าคนตายสิแล้วก็บอกอย่างนี้ไม่ใช่หลักในการวิจัยความรับผิดทางอาญาตามนักกฎหมายถูกไหมฮะเพราะว่าต้องพิจารณาข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อนว่ามีเหตุอื่นหรือเปล่าเพราะบางทีก็อ่ะไอ้แดงจะยิงก่อนนี่ดำก็ยิงกลับไป
0: ก็เป็นป้องกัน
1: ก็เป็นป้องกันใช่ไหมอาจารย์หรือว่ากรณีนี้แหละกระทำความผิดด้วยการยกเป็นความผิดแต่ว่าได้รับการยกเว้นโทษก
2: ็
1: อาจจะมีคนมาจี้ไงจี้ในดำให้ใช้ในดำใช้ปืนยิงในแดงอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของการกระทำด้วยความจำเป็น
2: ครั

0: แล้วก็ห้ามเถียงด้วยว่าก็ทำไมไม่ใช้ปืนยิงเองล่ะไอ้คนจี้ทำไมไม่ยิงไอ้แดงซะเองอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็มาอ้างกันอย่างนี้
1: แต่ประเด็นที่อาจารย์พูดผมว่าน่าสนใจอันนึงที่ผมต่างประเทศมีวิธีการแบ่งเพราะว่าคนที่แล้วท่านอาจารย์พูดกันเรื่องของมาตรา68หรือเรื่องป้องกันทีนี้ถามว่าจุดที่จำเป็นกับป้องกันมันแบ่งยังไงต่างประเทศผมว่าเขามีตารางอันนึงเลยที่แบ่งค่อนข้างชัดอันนึงก็คือว่าการกระทำถ้าเป็นการป้องกันสิทธิ์เนี่ยที่มันไม่ต้องรับโทษเลยคุณต้องกระทำแต่ผู้ก่อภัยเท่านั้นคุณจะฆ่าผมฆ่าคุณอย่างนี้ทำได้คุณจะต่อยผมต่อยคุณทำได้แต่ถ้าเรากำลังจะพิจารณาวันนี้เรื่องจำเป็นมันจะต้องกระทำต่อบุคคลอื่นไม่ใช่ผู้ก่อภัยแต่ว่าถ้าไม่กระทำต่อบุคคลอื่นปุ๊บเนี่ยตัวเองได้รับภัยแต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีวิธีการคิดอันนึงว่าแต่ด้วยความที่เรากระทำต่อบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ก่อภัยดังนั้นส่วนของความเสียหายต้องไม่เท่าส่วนกันต่างกันก็คือกรณีเพราะว่าเขาเป็นคนอื่นถ้ากระทำเท่าส่วนกันต้องกระทำกลับไปที่ผู้ก่อภั
0: ย
1: แต่ถ้าคุณกระทำต่อบุคคลอื่นคุณต้องกระทำน้อยส่วนเช่นถ้าผมไม่เอาไม้ตีเขาผมถูกยิงตายอย่างนี้ถือว่าจำเป็นอย่างนี้ถือว่าพอสมควรแก่เหตุแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ถ้าผมไม่ยิงเขาแล้วเขาผมจะถูกยิงแทนอย่างนี้เท่าส่วนกันเรายังมองเป็นเรื่องจำเป็นไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ในมุมต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นไอ้อย่างนี้มันก็เป็นอย่างนึงว่าถ้าเราเป็นคนที่ถูกกระทำเราอาจจะดูว่าถ้าสมมติเขาจะยิงเราเราก็ยิงผู้ก่อภัยซะอย่าลักตัวเองโดยไปยิงคนอื่นตาย
2: ประมาณนั้นก็คือกลับไปไม่ยิงตัวเองแล้ว
1: ไม่ยิงตัวเองใช
2: ่นี่ก็จะเป็นข้อน่าคิดเหมือนกันนะอาจารย์
1: ใช่เพราะฉะนั้นผมมองว่านักศึกษาถ้าสมมติจะจำนะครับว่าจุดที่แบ่งในเรื่องป้องกันก็คือเรากระทำต่อผู้ก่อภัยนะครับถ้าเรากระทำต่อผู้ก่อภัยปุ๊บเนี่ยกฎหมายบอกเลยว่าโอเคเขาก่อภัยให้คุณมีอันตรายและคุณต้องการรักษาชีวิตคุณหรือคนอื่นๆเช่นพ่อแม่คุณกระทำต่อเขาอันนี้กฎหมายไม่เอาผิดก็คือไม่ผิดเลย
0: ถูกไหม
1: ครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่จำเป็นเช่นสมมติว่าผมเอาปืนมาถูกจี้เรียบร้อยแล้วบอกให้เอาไม้ตีคนอื่นถ้าผมแค่ทำร้ายเขาแต่ถ้าผมไม่ทำผมตายอย่างนี้กฎหมายบอกว่าอันเนี้ยเป็นจำเป็นอันนี้กฎหมายยังถือว่าผิดอยู่นะถือว่าผิดแต่ว่ากฎหมายบอกว่าอันนี้ไม่ต้องรับโทษกฎหมาย
2: ถ้าจะบอกว่าอย่างนี้ได้ไหมครับว่าในมาตรา68ที่เราคุยกันเรื่องของเร
0: ื่
2: องของป้องกันเนี่ยคือเป็นอำนาจของตัวผู้กระทำที่ใช้สิทธ
1: ิ์ใช่
2: ใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนของการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นเนี่ยมันก็คือเป็นภาวะอย่างหนึ่งที
1: ่เราจะยอม
2: จำเป็นต้องกระทำแต่รู้ว่าผิดกฎหมายก็ต้องทำเพราะมันไม่มีทางที่จะพ้นอะไรอย่างนี้แล้ว
0: มันน่าจะมีแนวฎีกาเหมือนกันคำว่าไม่เกินสมควรแก่เหตุไงว่าเหตุที่ตัวเองจะได้รับกับเหตุที่ตัวเองทำตอบโต้ไปกับผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยมันต้องพอสมควรแก่เหตุอย่างไร
2: ทฤษฎีเรื่องของการสัดส่วนของการกระทำ
0: ตามทฤษฎีสัดส่วนทีนี้ที่เราพูดกันทั้งหมดตราที่67ใช่ไหมฮะซึ่งบอกว่าผู้ใดกระทำความผิดด้วยความจำเป็นก็มี2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้อย่างเงี้ยคืออย่างเช่นที่เรายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมฮะ
1: จี้เรา
0: อาจารย์มาจี้อันนี้ก็คือเราไม่สามารถขัดขืนได้นะฮะเพราะว่าถ้าเราขัดขืนเราตายในขณะที่ที่อาจารย์ยกตัวอย่างก็คือว่าถ้าเรากระทำต่อผู้อื่นที่ว่าเนี้ยเขาก็แค่บาดเจ็บสาหัสเลยก็แต่ไม่ถึงตายแต่เราเนี่ยตายนะมันก็ถือว่าเป็นการกระทำพอสมควรแก่เหตุแต่ไม่ใช่ว่าเขาเอาไม้มาขู่ไม่ทำแล้วจะเอาไม้ตีคุณแต่ให้คุณเอาปืนยิงเขาหรือเอามีดแทงเขาอันนั้นมันก็ไม่ใช่
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เกินไป
3: อย่างขอเสริมนิดนึงนะคะอย่างในเรื่องของการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นตามมาตรา67เนี่ยค่ะอย่างนักไต่เขาเคยเห็นไหมคะอย่างที่เขาปีนเขาเอเวอเรสต์กันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมีเชือกผูกโยงๆระหว่างเอวเพื่อป้องกันการตกของเขาเนี่ยนะคะมันก็จะมีเคสเกิดขึ้นจริงที่เหมือนกับตัวของคนแรกเนี่ยเกาะอยู่แล้วคนท้ายเนี่ยเขาตกลงไปเหมือนที่เราเห็นกันในหนังนะคะใช่ไหมคะแล้วก็แบบเขาก็พยายามที่สุดแล้วแต่สุดท้ายก็ยื้อกันไปจนคนที่เกาะได้อยู่คนเดียวเนี่ยหมดกำลังเพราะว่าไอ้สองคนมันตกมันฉุดกันตกลงไปเป็นทอดเขาก็มีความจำเป็นว่าถ้าเขาก็ต้องตัดสินใจว่าจะตัดเชือกทิ้งไหมคือถ้าตัดเชือกทิ้งเนี่ยก็คือแน่นอนเป็นการเล็งเห็นผลแน่นอนตายแน่นอนถูกไหมคะแล้วก็คือถามว่าเป็นเจตนาฆ่าไหมก็ใช่แต่ว่าเป็นการกระทำเพื่อป้องกันไม่ให้คือถ้าเราไม่ตัดเชือกเนี่ย
1: ทุกคน
3: ตายหมดเขาก็อันนิดนึงรักษาชีวิตอย่างน้อยก็ได้คือพยายามได้ยื้อชีวิตเพื่อนเวลาแต่ก็สุดท้ายก็ต้องรักษาชีวิตตัวเองไว้นะคะก็ตัดเชือกตรงนี้ค่ะก็ถือว่าผิดแต่เป็นเหตุได้รับยกเว้นโทษ
2: ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเห็นแก่ตัวนะอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วในตัวกฎหมายเองก็ได้มีการกำหนดเอาไว้เหมือนกันว่าถ้าภายในเรื่องของที่บังคับเนี่ย
3: นะครับ
2: ซึ่งมันหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่ได้แล้วบางทีมันจะต้องมีกรอบตรงนี้อยู่เหมือนกันเพราะไม่ฉะนั้นแล้วทุกคนก็จะอ้างเรื่องการจำเป็นต้องทำหมดทุกเรื่องถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องคิดถึงสัดส่วนด้วยเหมือนกันว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยบางทีเนี่ยตัวเองอาจจะเป็นการเพื่อทำให้ตัวเองรอดก็ได้ใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นของบุคคลอื่นก็ได้อย่างเงี้ยบางทีอาจจะช่วยเด็กก่อนอะไรประมาณนี้แต่มันก็จะต้องมานั่งคิดกันอีกทีนึงในทางทฤษฎีเหมือนกันว่าแล้วทำไมถ้าตัวเองเสียสละได้ทำไมไม่ทำอะไรประมาณนี้เป็นต้น
1: พูดถึงเรื่องเสียสละผมนึกได้ถึงคดีจริงๆต้นเรื่องของจำเป็นนะครับอาจจะเป็นเหตุผลนึงที่ทำไมคนเรียกคนอังกฤษว่าเป็นเมืองผู้ดีมันมีคดีนึงเขาเรียกว่าคดีแคบินคริวเด็กคนนี้ครับมันเป็นเรือเดินทะเลแล้วอับปางผมว่าอาจารย์น่าจะคุ้น
0: ๆ
1: ถูกไหมครับ
0: จะถามว่าอังกฤษเขาตัดสินอะไร
1: ก็คือเรือมันอับปางลงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บปรากฏว่าทุกคนก็ลอยอยู่บนขอนไม้รวมถึงเจ้าเด็กแคบินคริวเนี่ยก็คือเด็กต้นหนเรือเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ช่วย
0: ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับไททานิกนะ
1: ไม่เกี่ยวกับไททานิกครับน่าจะก่อนหน้านั้น
2: ก่อน
1: โรสเป็นคดีนี้น่าจะประมาณ200-300ปีเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าในระหว่างที่ลอยคออยู่นะครับโดยที่เกาะขอนไม้กันเนี่ยผ่านไปแล้ว6วันวันที่6เนี่ยคนที่อ่อนแรงที่สุดคือเด็กคนนี้ทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่มีอาหารเลยเราไม่มีน้ำเลยแล้วเราจะทำยังไงเด็กคนนี้ไม่นานเดี๋ยวก็จะต้องตายก่อนคนอื่นเพราะว่าด้วยความที่เป็นเด็กสุดท้ายทุกคนเลยตกลงปลงใจกันว่างั้นก็ฆ่าเด็กคนน
2: ี้
1: ก
2: ัน
1: กินเด็กแล้วก็เอาเลือดมาแทนน้ำสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่า6คนเนี่ยรอดชีวิตมีเรือเดินสมุทรมาเจอพอดีคดีนี้ขึ้นสู่ศาลว่าทำไมถึงมีการตายแล้วคุณรอดชีวิตมาได้ยังไงก็เลยมีการเล่าคำพิพากษาน่าสนใจคำพิพากษาท่านใช้คำว่าทำไมถ้าคุณเลือกที่จะฆ่าคนอื่นเพื่อรักษาชีวิตตัวเองทำไมถึงไม่เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อให้คนอื่นอยู่รอดอันนี้เป็นแนวความคิดว่าคุณจะมาอ้างจำเป็นเรื่องป้องกันอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ออกครับอันนี้ก็เป็นคำพิพากษาหนึ
0: ่
1: งใช่อันนี้เป็นฐาน
0: มันไม่ใช่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกให้คนอื
1: ่นตายถูกครับ
2: แล้วมันก็เป็นเหตุผลที่ว่ามนุษย์เราไม่กินมนุษย์กันเองด้วย
1: ถูก
2: ไหมฮะ
0: เรากินเด็กนะ
2: เรากินเด็กกันแต่ตอนนี้คนไทยกินเด็กกันได้แต่หมายความว่ากินนี่ก็คือหมายความว่าฆ่าเพื่อดำรงชีวิตตัวเอง
1: ใช่
0: แต่นี้ก็ยังเห็นกันอย่างว่าตอนนั้นสมัยเรียนเนี่ยยังค้างมันอยู่ว่าศาลต่างประเทศแบบนี้แล้วศาลไทยว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราบอกว่ามันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเป็นพระเจ้าที่ว่าจะชี้ใครต้องเป็นคนตาย
1: ใช่เพราะฉะนั้นผมว่าคอนเซปต์เนี่ยจริงๆทั่วโลกผมว่าคล้ายๆกันเรามองว่าถ้าเรากระทำต่อผู้ก่อภัยอันนี้ป้องกันอันนี้ไม่ผิดเลยทุกประเทศทั่วโลกเหมือนกัน
0: ป้องกันกับจำเป็นจะเหมือนกันตรงข้อ2นี่แหละเพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีใดได
3: ้
0: เมื่อภัยอันตรายนั้นตนไม่ได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตนมันจะใกล้กันละว่าพอมันก็มาเข้าที่อาจารย์มาร์กว่าก็คือมันจะต่างกันระหว่างป้องกันกับจำเป็นอย่างไรถ้าป้องกันได้ทำตอบโต้ต่อตัวภัยอันตรายนั่นเองแต่จำเป็นเนี่ยไม่จะก็อาจจะทำกับต้องเป็นการทำกับบุคคลอื่นอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็จะยกตัวอย่างบอกว่ามีคนร้ายวิ่งไล่มาจะทำร้ายก็วิ่งหนีไปจนกระทั่งสุดบ้านอยู่หลังหนึ่งก็ถ้าผู้เสียหายเนี่ยหันมาต่อสู้กับคนร้ายเราก็อ้างว่าเป็นป้องกันแต่ถ้าใช้วิธีเข้าไปในบ้านผลักเจ้าของบ้านล้มลงอะไรเงี้ยมันก็จะอ้างเรื่องจำเป็นได้ถูกไหมฮะก็จะยกตัวอย่างอะไรกันประมาณอย่างนี้ได
1: ้ผมว่าเราเป็นในฐานะนักกฎหมายนะหรือเป็นประชาชนทั่วไปเวลาเราได้ยินข้อเท็จจริงอะไรเนี่ยเราฟังให้มันสิ้นกระแสความก่อนเหมือนที่อาจารย์บอกคือถ้าเราฟังแค่นั้นแล้วจบเนี่ยบางทีเราให้คำตอบที่ผิดแล้วก็โดยเฉพาะนักศึกษาเนี่ยเวลาเราอ่านโจทย์ต้องอ่านให้เคลียร์ซึ่งเดี๋ยวจะมีเทคนิคการอ่านโจทย์นิดนึงนะเพราะว่า
0: โอ้ดีจังเลยค่ะ
1: มีวิธีการอ่านโจทย์เนื่องจากว่าเราออกข้อสอบนะครับเราก็จะรู้ว่าวิธีเทคนิคในการวางข้อสอบลักษณะแบบนี้เรามีเทคนิคยังไงเพราะจริงๆผมต้องเรียนตามตรงว่าข้อสอบเนี่ยบอกทุกอย่างไว้หมดเรียบร้อยแล้วเพราะไม่งั้นมันจะมาเถียงไม่งั้นจะมันต้องไปเถียงกันในการประชุมธงว่ามันจะเป็นแบบไหนดังนั้นถ้ามันมีข้อที่ยังต้องเป็นข้อถกเถียงกันเขาก็จะมีถ้อยคำบางถ้อยคำเพื่อเป็นการขยายความอธิบายไว้ให้ชัดเจนอย่างเช่นไม่ทันระวังให้ดีอันนี้แสดงว่าคุณต้องการให้มันเป็นประมาทอะไรประมาณนี้หรือเทคนิคในการวางเดี๋ยวถ้าเราไปถึงในส่วนท้ายที่จะพูดถึงเรื่องตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนจะมีข้อยกเว้นว่าวิธีการอ่านโจทย์จะไม่เหมือนกับการอ่านในความผิดเรื่องอื่นๆเลยแล้วจะมีเทคนิคไงต้องรอติดตามต่อเรื่อย
0: สุดยอดไปเลยเรตติ้งเราจะต้องดีแน่วันนี้นะฮะ
2: ครับก็มีทางผู้ชมนะครับก็มีทักทายเข้ามา2ท่านนะครับก็มีคุณป๊อปนะครับบอกว่าขอพิธีตอบอัตนัยวิแพ่งด้วยนะครับคืออันนี้
1: ยังเป็นอาญาอยู
2: ่มันเป็นอาญาแต่อาจจะเอาแนวคิดหรือวิธีการ
0: ขอเวลาอีก2ชั่วโมงครับผู้กำกับรายการอยู่ไหมฮะขออีก2ชั่วโมงบ่ายนะให้ตอบวิแพ่งด้วย
2: อาจจะที่อาจารย์มาร์กบอกเนี่ยครับอาจจะเอาไปปรับใช้ในการตอบวิแพ่งด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็ดีนะฮะแล้วก็เมื่อกี้มีคุณชัดชัยนะครับบอกว่าแชร์แล้วครับ
1: ขอบพระคุณมากครับ
2: ชร์นี่วงกี่มือแชร์อ๋อแชร์แบ่งปันอ๋อแชร์อย่างน
0: ั้
2: น
0: แพงกว่านั้นไม่ไหวค่ะสู้ไม่ได
2: ้อาจารย์ก็หลายมืออยู่ใช่ไหมครับได้ข่าวกินกันกินกันทุกเดือน
0: กระเท้าใหญ่นะฮะ
2: โอ้เหรอฮะ
0: กระเท้าหนีตลอดนะ
2: โอเคครับอ่ะก็แสดงว่าไอ้มาตรา71ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ย
0: 67
2: ขอโทษครับพอดีคุยเรื่องแชร์แล้วก็เลยหลุดไปนิดนึงนะครับมาตรา67
0: เห็นไหมคนเราจะแกล้งคนอื่นเขาอย่างเงี้ยกรรมมันมีจริง
2: แต่อย่างที่บอกว่าตัวเลขมาตรา
0: ไม่ต้องใส
2: ่ไม่ต้องใส่อย่างสมมติว่าสอบเนอาจารย์2ท่านว่าถ้านักศึกษาไม่ใส่เลขมาตรานี้ซีเรียสไหมครับ
3: ไม่เลยค่ะถ้าเกิด serious. ไม่ซีเรียสเลยค่ะแต่ว่าขอแค่มีเนื้อหาสาระให้ครบถ้วน
0: แต่ส่วนใหญ่เขาจะทำตัวเป็นสภานะสภานิติบัญญัตินะ
3: บัญญัติมาตราเองค่ะอันนี้เจอบ่อย บางทีก็จะแบบก็คือถ้าเกิดว่าเอาจริงๆอาจจะแบบมีหักแต้มนิดนึงคือถ้าเกิดว่าอ้างมาตราแล้วเขียนเลขลันหมดเลยแต่ว่าเนื้อหาถูกเราก็จะติดใจนิดนึงสมมติว่าอาจจะให้สัก6อาจจะเหลือ5อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ชัวร์เลขนะคะอย่าเขียนค่ะเอาแค่เนื้อหาพอหรือว่ากฎหมายในเรื่องจำเป็นบัญญัติไว้มีสาระ1 2 3เป็นคีย์เวิร์ดอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะก็จบถ้าเราจำสลับเลขไม่ชัวร์ก็ไม่ต้องเขียนนะ
1: ประเด็นนึงเท่าที่ผมเห็นโดยส่วนใหญ่เนี่ยเด็กมักจะเขียนเนี่ยโดยความมั่นใจแต่เป็นความมั่นใจผิดๆเพราะว่าจำผิดจำผิดเลยกล้าที่จะเขียนเพราะโดยส่วนใหญ่ถ้าคน
0: มาตา6 71เฉยเลยเนี่ยมั่นใจ
2: มั่นใจมากเลยก็พยายามเกลี่ยไปทางนู้นไงเพื่อให้คนลืมไปไงแล้วก็มาขยี้กลับมาขยี้อีกนะครับผมก็อุตส่าห์แบบว่าเวนความสนใจไปทางนู้นแล้วแต่ถ้าอาจารย์วิตอบไปเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ลูกแก้วจะหักคะแนนไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่า
0: ถ้าไม่ตอบเลขมาตราดีกว่า
2: ไม่ต้องใส
0: ่ก็ระบบเดียวกับเราเหมือนกันนะตอนเราตรวจข้อสอบนักศึกษาปัญญาตรีเราก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันว่ากรุณาอย่าใส่เลขมาตราผิดมานี่มันโมโหเนาะ
2: แล้วก็อีกจุดนึงที่อยากจะเป็นข้อสังเกตก็คือเรื่องของเหตุยกเว้นความผิดกับเหตุยกเว้นโทษเนี่ยนักศึกษาจะจำสลับกันบางทีด้วยความที่เขียนจนเคยชินก็บอกว่าไม่ผิดแล้วก็เอาไอ้มาตรา67เนี่ยแหละมาเขียนว่าไม่มีความผิดและบางทีตัวบทเขียนถูกแต่พอมาสรุปเป็นเหตุยกเว้นความผิดอย่างเงี้ยแล้วเราจะตีความมันยังไง
1: อันนี้แสดงว่านักศึกษาต้องระวังดีๆเพราะว่ามันเป็นคนละความหมายเลยถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดเลยเป็นเรื่องหนึ่งแต่การกระทำนั้นกฎหมายยังมองว่าเป็นการกระทำความผิดอยู่แต่มีเหตุแต่ได้รับมีเหตุเข้าส่วนที่มันไม่ต้องรับโทษอันนี้ก็จะเป็น
0: ความ
1: เพราะฉะนั้นเวลาท่านเขียนอย่างที่อาจารย์วิวิธบอกนะครับว่าอย่าค้านกันเองตัวบทลงดี
0: อ
1: ธิบายดีแต่กลายเป็นว่าเวลาถงท่าจบเรียบร้อยปุ๊บเหมือนถ้ากระโดดน้ำคือกระโดดน้ำกระจายเลยครับคือกลายเป็นว่าแต้มเสียท่าที่ลงมาจากข้างบนสวยหมดแต่ว่าลงมาปุ๊บน้ำกระจายแต้มเหลือแต
2: ้
1: ม
2: เหลือสามเลยจากสิบ
0: ถูกแต้มเลยเหรอ
2: ถ้าเป็นยิมนาสติกลีลานี่จบกัน
1: จบ
0: แล้วอาจารย์พี่ชอบข้อสอบอย่างนี้จะต้องรับผิดหรือไม
1: ่ไม
0: ่แค่นี้อย่างเงี้ยนักศึกษาตอบผิดแล้วน้องมาตา67มาแล้วบอกว่าต้องรับผิดเหมือนไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องรับผิดคือความนักศึกษาก็คือไม่ต้องรับโทษนั่นแหละแต่ไปใส่ว่าไม่ต้องรับผิด
2: คร
0: ับ
2: อ
0: าจารย์นี่ก็หักคะแนน
2: แต่จริงๆแล้วเราก็ใช้หลักเมตตาธรรมคำจุนโลกอยู่ตลอดเวลานะครับผมอันนี้คือก็ด้วยความเข้าใจแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของการศึกษากฎหมายเนี่ยเราก็จะอิงเรื่องของตัวบทและความถูกต้องแม่นยำเพราะมันจะไปแบบว่าซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ตอบยังไงก็ได้มันไม่ใช่ไง
3: คร
2: ับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะฝากเป็นข้อสังเกตเอาไว้
0: มันมีประเด็นนึงที่มันชอบที่เราจะชอบออกข้อสอ
1: บ
0: ในเรื่องพยันตรายนั้นตนไม่ได้ก่อให้เกิดขึ้นด้วยความผิดของตนเองก็มักจะยกตัวอย่างของเรื่องของการวางเพลิงเรื่องของไม่ใช่วางเพลิงค่ะเรื่องเกิดเพลิงไหม้โดยอุบัติเหตุนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเกิดเพลิงไหม้ที่บ้านแล้วก็บ้านเจ้าของบ้านเนี่ยเข้าไปอะไรอ่ะไม่มีเครื่องดับเพลิงก็ไปทางบ้านอีกบ้านนึงก็จะเอาเครื่องดับเพลิงเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นในกรณีใดบ้างหรือว่าไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะเพราะว่าเราบอกว่าตนต้องไม่ใช่เป็นผู้ก่อภัยอันตรายนั้นที่เราเคยมีตัวอย่างใช่ไหมก็คือปรากฏว่าตัวเองเป็นคนจุด
1: ไฟเอง
0: คือจุดธูปเทียนแล้วก็ประมาทเองลืมดับไฟก็เลยลุกไหม้บ้าน
1: อันนี้ไม่มีเหตุ
0: ใช่ไหมแล้วก็จะอ้างเหตุไปกระทำความผิดด้วยความจำเป็นไปทำลายบ้านอีกบ้านนึงบุกรุกไปอีกบ้านนึงเพื่อจะเอาเครื่องดับเพลิงมาอย่างนั้น
1: ไม่ได้
2: เพราะจริงๆ
0: เคยออกข้อสอบ
2: ที่อยู่ในภัยอย่างนั้นเนี่ยบางทีมันก็ตัดสินใจลำบากนะ
0: ไม่ก็ต้องยอมรับผิดอ่ะ
2: ใช่ถูกไหมแต่บางทีเนี่ยที่มันจะมีตัวข้อกฎหมายว่าหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดใช่ไหมครับที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได
0: ้มันเข้าข้อนี้แต่มันขาดข้อนึง
2: แต่บ้านน่ะมีบ่อน้ำ
0: ยกตัวอย่างใหม
2: ่แต่ไป
0: ท
2: ุบ เอา
0: บ้านคนอื่น
2: ไปเอาบ้านคนอื่นอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: มี
1: ทางให้เลือกแล้วไม่เลือก
2: คือมันต้องมีมันต้องไม่มีทางเลือกแล้ว
1: ใช่
2: เนี่ยนี่ที่กฎหมายเขามองอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ภาวะอย่างนั้นบางทีเราก็ต้องเข้าใจคนเหมือนกันการตัดสินใจว่าซ้ายขวาม
0: ันต้องครบทุกข้อไงครบทุกข้อของมาตรา67อนุ2เนี่ยแต่เผอิญมันจะขัดข้อนี้เพราะหลักของมาตรา67เนี่ยมันจะต้องเป็นพยานอันตรายนั้นตนไม่ได้ก่อให้เกิดขึ
1: ้
0: นแต่กรณีนี้มันไม่เข้าละเพราะว่าคุณก่อนเองเว้นแต่ว่าไอ้บ้านอื่นน่ะ
2: บ้านอื่น
0: ซึ่งกลัวว่าเพลิงมันจะมาถึงบ้านตัวเองถ้าอยู่ติดกันก็เลยไปทำลายบ้านอีกหลังนึงเพื่อจะเอาเครื่องดับเพลิงมางั้นบ้านนั้นอ้างได้แต่ไอ้บ้านต้นเพลิงน่ะอ้างไม่ได้ถ้าตัวเองประมาทด้วยอะไรเงี้ยนะคะ
3: แต่ก็ต้องดูนิดนึงนะคะว่าเป็นเพลิงอันตรายที่ใกล้จะถึงหรือเปล่านะคะคือไม่ใช่ว่า
0: อยู่หลังที่5
3: แบบไม่อยู่เกือบกิโลแล้วตกใจจัดกลัวว่าย
1: ังจะมาถึง
3: หรือเปล่านะก็รีบไปพังบ้านคนอื่นเอาถังดับเพลิงเข้ามาอันนี้ก็ไม่ได้รับยกเว้นโทษนะคะ
0: ไม่ได้รับใช่ไหม
3: ใช่ไม่ได
0: ้บ้านอื่นเอาน้ำในสระบ้านอาจารย์ลูกแก้วแต่ว่ายังไม่ถึงหรอก
3: ไม่ถึง
0: ความที่ตั้งใจว่ามีสระว่ายน้ำก็จะมาสูบน้ำให้แห้งความอิจฉาริษยาส่วนตัวอะไรเงี้ย
3: มีโดนฐานทำให้เสียทรัพย์ค่ะ
2: แล้วก็ในวรรคในตอนท้ายก็เห็นว่าถ้าไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับว่านักศึกษาก็
0: ไม่ใช่ไม่ต้องรับผิดนะไม่ต้องรับโทษ
2: ไม่ต้องรับโทษ
0: เพราะมาตรา2มันแยกกันอยู่แล้วบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาต้องก็ต่อเมื่อกระทำการที่กฎหมายประจักษ์เป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ในข้อกระทำอะไรเงี้ยกำหนดโทษไว้มันต้อง2อย่างคู่กัน
3: เพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาตอบนะคะก็ต้องตอบว่าการกระทำอย่างเงี้ยถือเป็นความผิดแต่ได้รับการยกเว้นโทษอันนี้ก็ชัดเจนเลยค่ะก็จะได้คะแนนจากอาจารย์วิทย์เต็ม10เลยนะคะ
2: แล้วก็เวลาไป
0: ข้อละ20
2: ไปสอบ
3: เต็ม20โอเค20
2: เต็ม10นี่ยังคาบลูกคาบดอกนะ
0: ฮะเต็ม20สงสารเลยโต๊ะ
2: โต๊ะครับเพราะจริงๆที่นี่ยังโหดหน่อยตรงที่ว่ามีข้อสอบปรนัยด้วยอาจารย
3: ์
2: ข้อสอบปรนัย2ส่วนเลยมีทั้งปรนัยและอัตนัย
3: ก็จะมีการหลอกกันแต่อย่างอัตนัยอ่ะค่ะบางทีก็จะเจอนะคะบางทีเด็กไม่มั่นใจแทงกักตอบพารากราฟแรกสมมติว่าผิดมาพารากราฟที่2ไม่ผิดไอ้อย่างนี้0นะคือบอกว่าไม่ใช่ให้อาจารย์มันเลือกเอาเองอ
2: าจจะสร้างทางเลือก B ทั้ง A และ B บอกว่าอันไหนถูกเอาวันนั้นอาจารย์
3: จริงๆมีอย่างนี้จริงๆทางข้อสอบของเนเลยมีเลยแม้แต่ของอัยการ MT ยังมีเลยนะคะให้ทางเลือกอาจารย์ผู้เจอข้อสอบเองอย่างนี้ไม่ได้ค่ะ
2: ก็กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อเลยครับกำลังสนุกเลย
0: สนุกคุยกันเองสนุกด้วย
2: สนุกมากเลยนะครับได้ทั้งสาระได้ความรู้เป็นในตัวนะครับ
0: ถูกติดใจเลยเนี่ย
2: สาระความรู้ความบันเทิงสมองอย่างนี้
0: เปล่าแล้วตัวเองเนี่ยบางทีก็ลืมเรื่องที่จะถามเรื่องที่จะพูดเพราะมัวแต่มองสองท่านพูดเพลินหันมาเอียงจนกระทั่งเอียงกล้องเกินไปมัวแต่มองเพลินต้องหันมาทางนี้บ้างละ
2: บางทีแบบนักศึกษาอาจจะคุ้นชินกับอาจารย์ภายในของเรามากกว่า
0: ครับ
2: อ
0: ัน
2: นี้ก็
0: ได้เปลี่ยนบ้าง
2: เป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับ
0: เพราะแต่คนสูงวัย
2: เพราะท่านอาจารย์สองท่านนี่ก็ความสามารถความรู้ความสามารถไม่ธรรมดา
0: ไม่ธรรมดา
2: แล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการสอน
0: แล้วชอบมากเลยที่ท่านอาจารย์จะยกตัวอย่างของต่างประเทศให้มาควบคู่กันคือเหมือนกับนักศึกษาปริญญาโทมาเรียน
2: อาจารย์ต้องให้ลูกศิษย์ปอโทมาฟังเลยนะอันเนี้ย
0: อ๋อ
2: น
0: ะคะได้ค่ะอาจารย์พิพิธสั่งนะคะ
2: ผมยังไม่เป็นอาจารย์บัณฑิตครับตอนนี้ต้องเตรียมตัวครับ
0: อ๋อแล้วค่ะมีอีกประเด็นนึงที่คราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องเหตุยกเว้นความผิดเรื่องความยินยอมพอมาเปรียบเทียบกับการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นอาจารย์เปรียบเทียบให้เห็นได้ไหมคะเพราะว่ามันจะต่างกันยังไงอย่างเช่นกรณีของแพทย์นะคะ
1: อาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าที่เคยคุยไว้เพราะอาจารย์บอกว่าอันนี้ได้พูดไปครั้งที่แล้วใช่ไหมครับ
0: อันนี้ยังไม่ได้พูดละฮะแต
2: ่
0: ว่าเราสามารถคิดได้ตลอดนะ
2: เปรียบเทียบกันเราจะมีมุกสดกันเสมออย่าง
0: น
2: ี้
0: เราคิดได้ตลอดนะ
1: งั้นจะช่วยยกตัวอย่างได้ไหมว่าแพทย์ที่อาจารย์พูดถึงมันมีหลายเคส
0: ประเด็นที่คนไข้มาหาหมอแล้วก็กรณีแรกก็คือว่าอาการสติยังดีอยู่แต่ว่าบาดเจ็บแหละแต่ว่ายังร่างกายยังพูดคุยได้ยังสมประกอบอยู่แต่ว่าม
2: า
0: หนักละ
2: ไม่ถึงขนาด
0: โคม่า
2: แล้วหนักแล้ว
0: แล้วก็แพทย์
1: ความยินยอมนี่คือใคร
0: คนไข้เลย
1: คนไข้
0: ให้ความยินยอมเพราะว่ายังมีสติอยู่กรณีหนึ่งนะฮะอีกกรณีหนึ่งก็คือคนไข้หมดสติหมดสติแล้วก็ญาติก็ไม่ได้มาด้วยคืออุบัติเหตุรถชนดีกว่าแล้วอุบัติเหตุรถชนขี่มอเตอร์ไซค์มาบึ้มบึ้มเนี่ยเคยขับมาเวสป้าเรื่องโจ๊กพวกนี้เด็กๆพวกนี้ไม่เคยได้ยินใช่ไหมสมัยก่อนเวสป้า
1: ถามว่าทันครับ
2: เขาทันกันหมดเลย
1: ทำไมถึงถามบอกจะถามแค่ว่าถ้ารู้จักเวสป้า
0: เบรกอยู่ตรงไหน
3: ทันเลยม
2: าจะเข้า
1: ทันกัน
0: ดีใจจังเลย
1: ผมแยกทันเจนนั้นอยู่ครับ
0: แล้วก็มุตตะถามเวสป้าโครมไอคนนี้น็อก
1: ตกไปแล้วมาถึงโรงพยาบาลแต่ไม่มีใครให้ความยินยอมผลจะเป็นยังไงถ้าเป็นกรณีแรกผมมองว่า การให้ความยินยอมเป็นเรื่องสาระสำคัญนะครับเพราะว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยเราจะมีกรณีของการกระทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีผลที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่กายหรือแก่ชีวิตเนี่ยสุดท้ายแล้วโดยส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ว่าตามโรงพยาบาลจะต้องมีหนังสือขออนุญาต มีกลุ่ม LGBT เยอะเลยในประเทศไทยที่พูดถึงเรื่องของคู่ชีวิตบางคนเขาไม่สามารถเซ็นยินยอมกันได้ก็เป็นประเด็น เพราะฉะนั้นการให้ความยินยอมถ้าเป็นกรณีทำแบบนั้นเรียบร้อยแล้วเกิดตายเนี่ยผมว่าอันนั้นเป็นการกระทำที่คุ้มครองแพทย์อยู่แล้วแต่ประเด็นหลังนี่น่าจะเป็นประเด็นในกรณีที่เข้าเรื่องเรานี่แหละในกรณีที่มันไม่มีคนที่สามารถให้ความยินยอมได้และแพทย์เนี่ยจรรยาบรรณแพทย์ที่สำคัญที่สุดคือการทำให้คนไม่ถึงแก่ความตายเมื่อผู้ป่วยมาอยู่ต่อหน้าเรียบร้อยปุ๊บแต่เขาให้ความยินยอมไม่ได้เพราะไม่มีสติสัมปชัญญะอาจจะสลบอยู่ตามญาติไม่ได้เลยแล้วถามว่าถ้าไม่ทำภายใน10นาทีต้องถึงแก่ความตาย
0: ต้องรีบผ่าตัดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อะไรเงี้ย
1: ก็เป็นเหตุที่จำเป็นแล้วถามว่าจำเป็นเพื่อช่วยใครก็เพื่อช่วยผู้ที่ ที่ต้องช่วยก็คือหมายถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็คือคนที่ขี่เวสป้านั่นนะครับ
2: บางทีอาจจะต้องแบบว่าตัดขาเลย
1: ใช
0: ่ตัดขาอย่างเงี้ยได้
2: ไหมเพื่อรักษาชีวิตเนี่ย
1: ผมมองว่าอย่างนี้กฎหมายอนุญาตให้สาเหตุเป็นเพราะว่าถ้าเกิดกรณีกฎหมายไม่อนุญาตให้เลยนะครับไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมได้กฎหมายมีสาระสำคัญเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับสังคมกรณีนี้ถ้าเกิดว่าเรามานั่งรอความยินยอมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่หนึ่งแต่ถามว่าแบบนี้เรียบร้อยแล้วหมอสามารถใช้ดุลพินิจแบบอำเภอใจได้ไหมคำตอบคือไม่น่าจะได้อันนี้จะมีกระบวนการมากำกับก็คือจรรยาบรรณของแพทย์ที่มีคณะกรรมการที่เป็นคนพิจารณาว่าสุดท้ายแล้วเป็นแบบนี
0: ้ห
1: มอมีใช้วิธีการอย่างอื่นได้ไหมถ้าเขาบอกว่ามันไม่มีช่องทางอื่นเลยเหลือแต่ช่องทางนี้ผมว่าอันนี้กฎหมายคุ้มครองให้หมออยู่แล้วครับจันครับ
0: เขามีราชวิทยาลัยแพทย์ทางด้านแต่ละด้าน
1: ใช่ครับ
0: แล้วเคยมีข้อสอบไหมคะอาจารย์ทุกแก้ว
3: ตรงนี้ยังนะคะ
0: ในลักษณะของความยินยอมหรือจำเป็นนะไม่ใช่ลักษณะของความยินยอมจำเป็นแบบนี
1: ้เป็นน่าจะเคยมีจำเป็นน่าจะมีเยอะ
3: เราจะมีแบบนี้แต่ว่าก็จะผูกโยงไปกับเรื่องอื่นๆด้วยในกรณีของกฎหมาย
0: ใช่เพราะว่าเราเนี่ยจะสอนทุกครั้งค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่มีการสอนไม่ว่าจะออกข้อสอบเรื่องนี้หรือไม่ก็ตามเนี่ยเราจะต้องบรรยายให้นักศึกษาเข้าใจของกันจำเป็นต่างกันอย่างไรยินยอมต่างกันอย่างไรก็จะบอกนักศึกษาอย่างนี้แหละว่าข้อสอบเราเทอมนี้อาจจะไม่ออกก็ได้นะฟังไว้มันต้องใช้สอบเนสำคัญยืนยันใช่ไหมว่าสอบเนก็ใช้อยู
3: ่มีเรื่อยๆค่ะแต่ว่าอย่างของถ้าเป็นข้อสอบเนหรือว่าจะเป็นของอัยการหรือศาลเนี่ยนะคะก็คือเขาจะเน้นเหมือนกับฎีกาใหม่ๆ อะไรที่เกี่ยวเนื่องประมาณนี้ค่ะ
1: ฎีกาศาลฎีกาใหม่ๆแล้วก็อยากให้นักศึกษาคิดด้วยว่าเวลาเรียนหรืออ่านเนี่ยนะครับถ้าท่านมีเวลาจำกัดท่านก็อ่านในประเด็นที่สำคัญแต่ว่าไม่อยากให้ท่านสนใจแต่เฉพาะเนื้อหาที่เรียกอะไรเหมือนแบบเอาแต่เฉพาะประเด็นหลักๆเท่านั้นเชื่อผมนะครับว่าตลอดชีวิตราชการเนี่ยเรื่องที่เราเคยเรียนตั้งแต่สมัยปริญญาตรีปี1ปี2เนี่ยเราก็ต้องเอามาใช
3: ้
1: ท่านจำไว้นะคะว่าถ้าท่านเรียนกฎหมายแล้วเนี่ยท่านจะไม่เหมือนสาขาอื่นเลยสาขาอื่นเนี่ยท่านเรียนจบแล้วท่านคืนอาจารย์ได้หมดแต่สาขากฎหมายเนี่ยนะครับท่านไม่สามารถบอกลูกความท่านได้ว่าโอ๊ยขอโทษทีนะติดคุกไปก่อนแล้วกันครับเพราะว่าวิชาอาญาเนี่ยผมเรียนตั้งแต่ปี2ละเพราะผมลืมเพราะฉะนั้นเราจะต้องจำทุกเรื่องและอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความรู้นะครับจำไว้เถอะครับ
0: ดีจังเลยเพราะว่าชั่วโมงแรกก็พูดไปประโยคนี้เหมือนกันว่าอาญา1ก็คือพื้นฐานของกฎหมายอาญาทั้งหมดซึ่งจะใช้กับกฎหมายอื่นๆซึ่งมีความผิดทางอาญาดังนั้นไอ้106มาตราเนี่ยอย่าทิ้งของเรานะฮะต้องใช้ตลอด
3: ยิ่งถ้าจะมาเป็นอาชีพสาย
0: วิชาชีพ
3: นะคะวิชาชีพตำรวจหรืออัยการเองเนี่ยจริงๆก็ต้องใช้อย่างพนักงานสอบสวนเองค่ะเขาก็ต้องเอาความรู้ตรงนี้แหละเป็นเรื่องต้นพนักงานสอบสวนเองนะคะถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสมาเรียนเพิ่มตรงนี้ก็จะดีมากๆเลยค่ะเป็นการเน้นย้ำ
0: อันนี้ดี
3: พื้นฐาน
0: เรื่องที่มสทใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องค่ะ
0: ไม่ต้องไปเรียนที่อื่นที่อื่นจะไม่ความ
2: เป็นที่อาจารย์ละวันนะ
3: ครับใช่เลยค่ะเพราะในการวิเคราะห์สำนวนเนี่ยค่ะว่าจะเข้าองค์ประกอบอันไหนได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้แบบนี้ก็ถ้าเกิดเคสไหนสำนวนเริ่มต้นมาดีไปถึงพนักงานอัยการคือกระบวนการยุติธรรมก็ได้ความคุ้มครอง
2: ครับ
3: ได้ครบถ้วนเนี่ยแหละค่ะ
2: ก็เป็นข้อคิดนะครับแล้วก็เป็นข้อเตือนใจสำหรับผู้ที่กำลังศึกษากฎหมายอยู่หรือแม้แต่กระทั่งผู้ที่กำลังสนใจบางทีแอบส่องดูรายการเราอยู่นะครับก็ขอเรียนเชิญมาเรียนกับเราได้ถ้ายังไม่พร้อมจะเรียนปอตีเรียนสำนึกที่บัตรไปก่อน
0: อาจารย์ค่ะและอีกกรณีนึงเป็นเหตุยกเว้นโทษเหมือนกันตามมาตรา71
2: อันนี้อาจารย์ลาวันจะชอบ
0: ชอบกระทำเพราะเป็นความใกล้ชิดสนิทสนมทรัพย์ของสามีก็เปิดบนทรัพย์ของภรรยา
2: การกระทำความผิดบางฐานระหว่างสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
0: ของเราชอบไม่ชอบไม่รู้แต่เราชอบทำแล้วเราจะถือคติว่าทรัพย์ของสามีก็เหมือนทรัพย์ของเรา
2: เพราะในทางกฎหมายเขาอาจจะพูดในลักษณะว่าเหมือนเป็นคนคนเดียวกัน ประมาณนั้นแต่จริงๆมันก็คนละคนได้ใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆในทางแพ่งก็อาจจะแยก
0: แต่อาจารย์พูดประเด็นจับจุดประเด็นได้ดีตรงที่ว่าความผิดเกี่ยวกับทรัพย
3: ์
0: ถูกไหมจบไปแล้วความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เลยว่าถ้าเป็นระหว่างสามีภรรยากระทำความผิดต่อกันที่เกี่ยวกับทรัพย์บางฐานต้องเป็นทรัพย์เท่านั้นนะ
2: บางย้ำว่าบางฐานนะ
0: ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษ
2: อย่างการลักทรัพย์
0: บางฐานก็คือฐานที่เราพอจะไกด์ได้ไหมครับฐานที่มันไม่กระทบกระเทือนต่อสุขภาพร่างกายนะ
1: จริง
0: สุขภาพจิตสุขภาพกาย
1: ในตัวบทถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเรื่อง
0: มันมีเรื่องบุกรุกด้วยไหมคะ
1: มีบุกรุกด้วยครับมีลักทรัพย์ปกตินะครับแล้วก็ไปมีแม้กระทั่งวิ่งราวทรัพย์336ก็เป็นหรือแม้กระทั่งช่อโกง341ก็เป็น
0: ยัก
1: ยอกทำให้เสียทรัพย์358ก็เป็น
2: รับของโจร
1: บุกรุก364ก็เป็น
0: 364ได้ใช่
1: เพราะฉะนั้นมีเพราะจริงๆเขาเขียนไว้ตั้งแต่334ถึง336
2: แล้วก็341ว่าแรกและก็
0: เนี่ยกำลังจะให้นักศึกษาทำวิจัยวิทยานิพนธ์ว่ามันควรจะเพิ่มมาตราอื่นด้วยมันไม่ควรจะแค่มาตราแค่นี
1: ้
0: มันจะควรเพิ่มมาตราทำร้ายร่างกายอะไรนะไม่อยากไปใส่ในความรุนแรงในครอบครัวไงมาใส่ตรงนี้ดีกว่า
2: แต่เรื่องกระทำชำเราเนี่ยการกระทำชำเราที่เกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยา
0: ชอบไปอย่างนั้น
2: มีกฎ
0: อาจารย์นี่ชอบยกไปเรื่องอย่างนั้นน่ะไม่ได้อยู่ในผ่าน
2: ไม่ดูละครเยอะไงทีก็จะแบบว่าเราก็สงสัยไงว่าเอ๊ะอย่างนี้ทำได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะบางทีละครอาจจะเป็นการสะท้อน
0: ไม่ใช่
2: ก็เป็นการสะท้อนแล้วก็เป็นข้อเตือนใจไงแต่ว่าอันเนี้ยเราก็มาดูเหมือนว่าดูหลังจากดูละครแล้วเราเอาความรู้มาบูรณาการเชื่อมโยงได้อะไรอย่างนี
0: ้อย่างถ้าอยู่กินกันมา10ปีมีลูกด้วยกันมา3คนแล
1: ้
0: วแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสไปลักทรัพย์ล่ะคือแหมก็สามีเนี่ยไม่ให้เงินค่านมลูกอ่ะภรรยาก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกมันลำบากนะ
1: ถ้าตัวบทบอกว่าเป็นภรรยาสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็ต้องชอบด้วยกฎหมายนะเพราะว่าสามีภรรยามัน
0: มันไม่ได้เขียนนะ
1: มีไหมครับ
0: ไม่มีเขียนนะ
1: ถ้าไม่มีเขียน
0: แต่ว่าเขาตีความสันนิษฐานตีความว่าต้องชอบ
1: เพราะฉะนั้นเพราะว่าไม่งั้นมันมองยากครับอาจารย์เพราะว่าในสมมติในฐานะประชาชนคนหนึ่งเนี่ยผมมองว่าเวลาเราบอกว่าเป็นสามีภรรยาเนี่ยเราต้องถามเลยว่าเป็นโดยพฤตินัยหรือโดยนิติน
0: ัย
1: ไอ้พฤตินัยเราไม่ค่อยกังวลนะเพราะโดยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะรู้หมายถึงคนรอบข้างญาติๆอะไรนะครับแต่ว่าโดยนิตินัยเนี่ยมันจะต้องมีรายละเอียดเพราะฉะนั้นผมมองว่าศาลฎีกาตีความจำกัดในลักษณะแบบนี้เป็นเพราะไม่งั้นมันจะเป็นกรณีที
0: ่กว้างเกินไป
1: กว้างเกินไปแล้วมันทำให้กำหนด
0: แต่มันเป็นการลงโทษสามีที่มีเมียเยอะๆนะก็สะใจมากแล้วทุกๆเมียล้วงกระเป๋าหมดเลยมันสะใจยังไง
2: ดูอาจารย์เดือดร้อนยังไงไม่รู้น
0: ะเอาเหรอเกินไปใช่ไหม
2: ครับผม
0: เอาตาเกินไปใช่ไหม
2: ดูเดือดร้อน
0: ขอโทษเหรอเอาความจริงต้องรู้นิดหลับความเป็นธรรมนะฮะอ๋อถ้าว่าเงินสามีเราหายก็เงินเราหายด้วยอ๋อใช่ไหมเอาลืมไป
1: อาจารย์ต้องอย่าลืมนะครับว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่ากรณีนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะภรรยาไปหยิบเงินสามีนะครับแต่โดยส่วนใหญ่อย่าลืมว่าสามีก็ไปช่อโกงได้นะครับสาม
0: ี
1: ก็ไปบุกรุกได้นะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยผมมองว่ามันมีหลายมาตราเลยถ้าเกิดไปกำหนดแล้วผมมองว่าอันนี้ศาลฎีกาท่านตีความเป็นเพราะว่าด้วยความที่กฎหมายข้อนี้มันเป็นเหตุยกเว้นโทษของหลายมาตรามากๆหลายกระทงความผิดเพราะฉะนั้นถ้าไปตีความให้มันเป็นกรณีของแม้กระทั่งเป็นสามีภรรยาโดยพฤตินัยเฉยๆแล้วเนี่ยมันน่าจะกระทบกับการบังคับใช้กฎหมายพอสมควร
0: แต่ความจริงไอ้มาตราเหล่านี้มันก็มีอยู่ในความรุนแรงในครอบครัวที่ไปใช้ในความรุนแรงในครอบครัว
1: ซึ่งเดี๋ยวนี้ตอนนี้เปลี่ยน
0: ซึ่งมันทำกว้างขึ้น
1: ใช่ใช่
0: ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันกว้างขึ้นมันไม่จำเป็นต้องชอบด้วยกฎหมายแล้วไงกิ๊กก็รวมหมดอยู่ด้วยกันหย่ากันแล้วก็ยังรวมด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้พยายามจะไม่มีกิ๊กนี่ไงเพราะกลัวจะไปเข้าความรุนแรงตอนนี้ที่บวมมันไม่ใช่พระตุกอะไรตบอะไรนะฮะ
1: แต่ต้อง
0: จะเป็นความรุนแรงในครอบครัว
1: ผู้ชมอาจจะต้องติดตามเนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยถูกยกเลิกไปแล้วมีพระราชบัญญัติใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองอีกอันนึงเพิ่งออกมาล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภ
0: าคมครับขอบคุณ
1: ค่
0: ะอาจจะได้ทำวิจัยต่อ
1: ใช่แต่ว่ามันเป็นกรณีของการขยายเหตุผลเพราะว่าอันนึงผมมองว่าถ้าพูดเรื่องนี้นะผมขอกลับมานิดนึงสมัยเราเด็กๆเนี่ยเราชอบพูดว่าเราชอบพูดว่าถ้าเรื่องผัวเมียเนี่ยอย่าไปยุ่งของเขาบ้านเราจะรู้สึกว่าเรื่องผัวเมียเป็นเรื่องข้างในไม่ต้องพูดแต่จริงๆแล้วมีอยู่ช่วงนึงที่รัฐบาลให้ความสำคัญว่าถ้าเป็นเรื่องผัวเมียเนี่ยเราต้องเข้าไปดูแลหน่อยนะเพราะไม่งั้นมันจะมีความรุนแรงระหว่างหญิงกับเด็กที่ต้องพูดประเด็นนี้เป็นเพราะว่าผมทำงานในโครงการพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาแล้วเราจะยุติเรื่องความรุนแรงกับหญิงและเด็กดังนั้นเราและรัฐบาลเองเนี่ยพยายามเข้ามาปลุกให้คนเข้ามาให้ความสนใจมีส่วนในเรื่องของการยุติเรื่องความรุนแรง
0: เพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องผัวเมียนะมันคือลูกเลิกด้วย
1: ใช่ครับแล้วแม้กระทั่งตัวกฎหมายเองเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่ามันมีการปรับแก้แต่กฎหมายเนี่ยปรับแก้แต่กฎหมายปรับแก้ให้มันมีลักษณะแปลกนิดนึงก็คือกลายเป็นว่าแต่เดิมเราเคยบอกเป็นเรื่องส่วนตัวให้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนควรเข้ามาเกี่ยวข้
2: อง
1: แต่กลายเป็นว่ากฎหมายไปปรับแก้ช่วงนั้นที่มีพรบฉบับนั้นนะครับที่ยกเลิกไปแล้วเนี่ยไปปรับแก้ว่าจากความผิดที่จริงๆทำร้ายร่างกายเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้กลายมาเป็นความผิดที่ยอมความได้ทั้งๆที่จริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้เหมือนเดิมน ึกออกไหมครับเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วซะแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่ง
0: มันจะกลับไปบางเรื่อง
1: ใน
0: เร
1: ื่อง
0: ของการยอมความก็จะมีเทคนิคที่ต่างกับยอมความในคดีอาญาทั่วไป
1: ถูกครับใช่ครับ
0: จะต้องมีเรื่องของเงื่อนไข
2: ในสาระของมาตรา71วรรคแรกนั้นก็คือจะจำกัดแค่เฉพาะเรื่องของการกระทำของระหว่างสามีภรรยา
0: ที่ชอบด้วยกฎหมาย
2: ในการเกี่ยวกับทรัพย์ในบางฐานแต่ถ้าชิงทรัพย์อย่างเนี้ย
1: ไม่ได้
2: ไม่ได้นะครับ
0: มันทำให้เจ็บบาดเจ็บด้วยไงหรือขู่จะทำร้ายเลยเขาก็มองว่าถ้าทำให้บาดเจ็บกับร่างกายหรือทำให้บาดเจ็บอะไรเหมือนกันทำร้ายจิตใจด้วยมันก็ไม่ควรที่จะได้รับการอภัย
1: จุดที่นักศึกษาจะใช้จำได้ผมมองว่าถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยหมายถึงว่าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ล้วนๆนี่ก่อนครับเช่นช่อโกงเช่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องถึงแม้ว่าบางทีเราได้ยินคำว่าชิงทรัพย์แล้วรู้สึกว่าเหมือนกับทรัพย์จำไว้เลยครับว่าเวลาชิงทรัพย์ปุ๊บมันต้องใช้กำลังประทุษร้
0: าย
1: แสดงว่ามันไม่ใช่เป็นความผิดแต่ทรัพย์เพียว
0: ๆ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าอันเนี้ยเราไม่นับ
2: เช่นแบบว่าจะยื้อเงินแบบเมียไม่ให้ก็ตบเมียเลยอย่างนี้ไม่ใช่แล้ว
0: ไม่ใช่เมียจะเอาจากสามีสามีไม่ให้เมียก็เลยตบสามีเลย
2: กำลังสร้างเจนเดอร์บาลานซ์กันอยู่แต่ว่าไม่มีใครโดนทำร้ายกันชายก็โดนหญิงก็โดน
0: เอาเห็นลดโทษก็ได้เปลี่ยนเรื่องก็ได้เดี๋ยว
2: แล้วก็จริงจริงจะมีเหตุยกเว้นโทษอยู่บางประการด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการกระทำของผู้อ่อนอายุก็คือตั้ง
0: ไม่ได้อ่อนปัญญาอ่อนอายุ
2: เด็กอายุยังไม่เกิน10ปีนะครับในมาตรา73
0: ค่ะ
3: ไม่เกิน
2: แล้วก็จะมีช่วงหนึ่งก็คือ
1: 10ถึง15
2: ตั้งแต่กว่า10กว่า10แต่ไม่เกิน15
0: กฎหมายแก้หลายครั้งนะฮะแล้วมันมีหนังสือหรอกกันเกิน20
1: ทีนี้ประเด็นนึงที่ผมขออนุญาตอธิบายกรณีนี้นึงผมเนี่ยเวลาสอนด้วยความที่สอนหนังสือมาประมาณ17ปีมักจะย้อนกลับมาคนชอบบอกว่านักกฎหมายต้องจำผมเป็นคนหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่าถ้าการที่คุณจำได้เรียบร้อยแต่คุณเอาไปใช้ไม่ได้ไม่มีประโยชน์เลยเหมือนทุกคนในโลกในโดยส่วนใหญ่ถ้าผมถามในที่นี้โดยส่วนใหญ่จะจำได้ว่า e เท่ากับ mc ยกกำลัง2คือสูตรที่ใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ของไอน์สไตน์ผมถามว่าทุกคนจำได้หมดเรียบร้อยแล้วเอาไปผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ไหมครับคำตอบก็คือ
0: จำได้แต่ pi r ยกกำลัง2
1: เท่ากับ 3.418
0: หรือไม่ก็2 pi r
1: เพราะฉะนั้นกรณีนี้นะครับผมใช้วิธีการว่าจริงๆแล้วกฎหมายไม่จำเป็นต้องจำเยอะแต่ว่าท่านต้องเข้าใจก่อนแต่สาระสำคัญที่สุดคือท่านต้องเข้าใจจนท่านจำมันได้เพราะฉะนั้นเคสเนี้ยกรณีนี้นะครับที่อาจารย์วิวิธกำลังจะพูดเนี่ยผมอยากให้ท่านย้อนกลับมาคิดในหลักพื้นฐานปกติทำไมกฎหมายต้องกำหนดให้การกระทำของเด็กประเภทนี้มันต้องไม่ต้องรับโทษเต็มผมอยากให้ท่านดูว่ากฎหมายมองมนุษย์ไม่ได้มีการแบ่งเลยครับว่าเป็นแพ่งหรือเป็นอาญาถ้าท่านไปดูในมุมแพ่งท่านจะเห็นเลยว่ากฎหมายบอกเลยว่าเด็กพวกนี้ยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นการกระทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีพ่อแม่ดูแลเพราะกฎหมายมองว่าเด็กยังอยู่ในสภาวะไม่พร้อมดังนั้นเวลาในมุมที่เป็นอาญากฎหมายก็มองลักษณะเดียวกันเลยก็คือสุดท้ายเมื่อเขายังเป็นเด็กการกระทำในลักษณะที่ถ้าต่ำกว่า10ปีแสดงว่าสติสัมปชัญญะกฎหมายถือเสมือนไม่มีสติสัมปชัญญะด้วยซ้ำไป
0: ที่เขาใช้ฐานจากทางการแพทย์ด้วยไหม
1: ใช่ครับใช้ทางการแพทย์ด้วยนะครับ
0: เราก็นึกว่านั่งเทียนคิดผู้ร่างกฎหมายนั่งเทียนค
1: ิ
0: ด
1: เพียงแต่ว่า
0: อายุเท่านี้แหละเพราะแก้ไปแก้มานะหลายรอบเนี่ยมานั่งนึกว่าเอ๊ะท่านสภาท่านนั่งเทียนคิดหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: ผมขออนุญาตเนื่องจากผมเป็นผู้แทนสำนักงานในการสูงสุดชี้แจงมาตรา73ตอนเมื่อประมาณปี5151 52อ
0: ย่าบอกปีก็ได้ค่ะ
1: นานแล้วประมาณกับ
0: ปีมันจะเทือนคนข้าง
1: ทีนี้ในตอนที่ยกร่างนะครับถ้าท่านย้อนกลับไปดูในกฎหมายเนี่ยมาตรา73เดิมเนี่ยใช้เป็นอายุไม่เกิน7ปี
0: ใช่
1: แต่เวลาเป็นอายุ10ปีเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในกฤษฎีกาเนี่ยฝ่ายเลขานายกร่างมาทั้งหมดมีจากทั้งหมด16ประเทศประเทศที่น้อยที่สุดคืออายุ12ปีแต่ผมเป็นคนที่ชี้แจงเพราะผมบอกว่าผมไปอยู่อุบลเนี่ยมีเด็กอายุ9ขวบกับเด็กอายุ7ขวบร่วมกันข่มขืนเด็กอายุ4ขวบเพราะฉะนั้นการที่เราไปกำหนดลักษณะแบบนี้หรือประเทศไทยยุโรปที่ท่านเอาตัวอย่างมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีการกรณีมี force breaking หรือการบังคับขอทานแต่บ้านเรามีเพราะฉะนั้นหรืออย่างเช่นเรามีกรณีไปเดินตะวันนาแล้วแบบมีแบบพี่โป้ไหมเป็นไข่ซีดีโป้การที่ถ้าเรา
0: ไม่
1: ใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นการที่เราไปกำหนดให้เด็กมันอายุต่ำลงหรือขยับอายุขึ้นนึกออกไหมครับการกระทำแบบนี้จะทำให้เด็กพวกนี้กลายเป็นเหยื่อขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติก็ได้แต่สุดท้ายก็คือมีการชี้แจงจนสุดท้ายกฎหมายก็มีการปรับยกขึ้นจาก7ปีขึ้นมาเป็น10ปีแต่ในอย่างที่ผมบอกนะกลับมาที่หลักนิดนึงก็คือสุดท้ายแล้วกฎหมายมองว่าการกระทำของเด็กเนี่ยในแต่ละช่วงอายุที่มันไม่เท่ากันจึงให้สิทธิที่ศาลจะพิจารณาลงโทษเนี่ยลดน้อยลงได้แต่ในขณะเดียวกันจะมีขั้นตอนเยอะนะครับถ้าท่านดูในตัวกฎหมาย
0: ในตัวบทเลยค่ะ
1: ในตัวบทเนี่ยมันจะมีเขียนในกรณีที่ส่งให้ผู้ปกครองดูนอกจากผู้ปกครองดูแล้วถ้าเกิดมองว่ากฎหมายมองว่าผู้ปกครองดูแล้วเนี่ยเอ้ยผู้ปกครองอาจจะไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องนี้เด็กอาจจะต้องได้รับการอบรม หรือเข้าสู่การอบรมบางประเภทเนี่ยศาลก็สามารถ ส่งไปให้ผ่านกระบวนการดังกล่าวได้
2: ก็คือมันมีเงื่อนไขแล้ว
1: ใช่มันจะมีเงื่อนไข
2: เนื่องจากว่าพ่อแม่อาจจะไม่มีเวลามาดูแลหรือดูแลได้ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีกลไกเข้ามาเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยกลับมามีพฤติกรรมอยู่ในร่องในรอยมากขึ้นนะครับอาจจะต้องไปรายงานตัวต่อศาลบ้างมีการ
0: ไปคุมฟื้นฟู
2: ฟื้นฟูอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่ายังไงแล้วเด็กก็ไม่งั้นไม่มีราคาตั๋วเด็กหรอกจริงไหมอาจารย์เวลาไปขึ้นรถขึ้นอะไรต่างๆเนี่ย BTS อะไรเนี่ยก็จะ
0: ขึ้นคนแก่เฮ้ย
2: คนแก่ก็ลดเหมือนกันจ้ะนะฮะดีใจด้วยนะคร
1: ับ ผมก็อยากลดแต่ว่ายังอยากให้เป็นตั๋วเด็ก
0: อย่าตอนนี้ตรงยังไม่กล้าไปขึ้นเลยเพราะใครยังไม่กล้าบอกเลยว่าของขึ้นราคา
2: แล้วก็เรื่องบางอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องก็คืออย่างเช่นการกระทำความผิดด้วยความมึนเมาเพราะถูกบังคับ
0: ให้ความรับผิดชอบ65ก่อนมาตรา65
2: เอามาตรา65ก่อนก็ได้
0: ความรู้สึกผิดชอบอ่ะคือมองว่ามาตรา65ถ้าผู้กระทำไม่สามารถรู้สึกผิดชอบได้ก็จะถือว่าผู้ก็ได้เป็นเหตุให้ยกเว้นโทษเหมือนกันใช่ไหมคะคือขณะกระทำเนี่ยไม่สามารถรับผิดชอบเช่นโรคจิตบกพร่องมีอะไรบ้างนะ
2: จิตบกพร่องก็ทางนู้นสิ
0: แหมรู้ทันเบื่อเบื่อ
2: จิตฟันเฟือน
0: สามเหตุจิตบกพร่องคนปัญญาอ่อนโรคจิตคนที่กลจริตหรือจิตฟันเฟือนซึ่งเราก็ไม่รู้ขนาดไหนคืออะไรอ่ะเพราะเราจะว่ากันเองตลอดว่าเธอบ้าอะไรเงี้ย
1: ผมมีประเด็นอันนึงที่น่าสำคัญสนใจในฐานะผู้ปฏิบัตินะครับเพราะว่าอันนี้มองจากมุมตัวเองนะครับก็คือบ้านเรายังมีปัญหาเรื่องความเข้าใจเรื่อง forensic psychiatry อยู่ทางด้านนิติจิตเวชว่าบุคคลดังกล่าวบ้าหรือไม่บ้าเพราะอย่างเช่นคดีถ้าท่านดูย้อนกลับไปคดีจิรดาที่เอามีดเข้าไปแทงเด็กนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมถามว่าคดีนี้คำพิพากษาด้วยความเคารพแต่คำพิพากษานะคำพิพากษาท่านบอกว่าเป็นการกระทำความผิดให้ลงโทษจำคุกในคำพิพากษาฎีกาบอกให้ลงโทษจำคุก4ปีและหลังจากพ้นโทษจำคุกเรียบร้อยแล้วให้ไปส่งไปบำบัดคำถามที่เกิดขึ้นในฐานะผู้ปฏิบัติผมเกิดขึ้นคำถามทันทีถ้าผมเขียนหมายเหตุท้ายฎีกาได้ผมจะถามเลยว่าถ้าศาลฎีกามองว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ต้องได้รับการบำบัด
0: ถ้าต้องได้การบำบัดทำไม
1: ถึง
0: ต้องล็อกโทษ
1: รับโทษเพราะฉะนั้นประเด็นนี้มันเรามีการพูดกันในวงทั้งตำรวจอัยการแล้วศาลว่าคำว่าคนบ้าไม่ได้หมายความว่าท่านพูดไม่รู้เรื่องนะครับ
0: มี
1: คดีนึงที่เป็นคดีดังเป็นคดีคลาสสิกระดับโลกเลยก็คือมีผู้ชายคนนึงถ้าท่านเห็นภาพจะมีภาพนึงพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่2เอามือไปเยี่ยมนักโทษแล้วเอามือไปแตะศีรษะ
0: นัก
1: ผู้ชายอยู่คนนึงภาพนี้ถามว่าเกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดขึ้นจากคนนี้ที่ถูกมองว่าเป็นคนบ้าแต่ต่างประเทศเขาไม่ได้มองว่าคนนี้บ้านะครับเพราะว่าคนนี้วางแผนรอบฆ่าพระสันตะปาปาโดยที่เขาเข้าใจว่าในลัทธิเขาเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องตายแต่เขาเชื่อว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยถือเป็นบาปที่สูงสุดเขาก็เลยไปดูซิว่าการกระทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เขาต้องมีโทษประหารชีวิตก็การฆ่าพระสันตะปาปานี่แหละเขาก็เลยวางแผนรอบฆ่าพระสันตะปาปาแต่ท่านทราบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นคนที่มีภาวะทางจิตท่านก็เลยไปแล้วก็ท่านก็คืออภัยโทษให้กับกรณีแบบนี้กลับมาที่บ้านเราว่าเวลาเราตีความเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกว่าเราจะตีความได้ยังไงว่าบุคคลดังกล่าวเป็นจิตบกพร่องจิตฟั่นเฟือน
0: น
1: ึ
0: ก
1: ออกไหมครับ
0: ตรงนี้อ
1: าจจะต้องดูในแนวคำพิพากษาของศาลที่ศาลเป็นคนตีว่าเรื่องนี้แค่ไหนเพียงไรถึงจะเป็นจิตบกพร่องแต่ถ้าจะดีที่สุดผมฝากไว้เลยว่าต่อไปในอนาคตก็อาจจะต้องมานั่งดูกันเรื่องของนิติจิตเวชนิดนึงว่าบางทีเรายังตีความกันผิดบางอย่างกรณีของจิรดาในวางแผนนะครับ
0: เรายังไม่ได้ใช่แต่เรายังไม่เหมือนกับเป็นวิชาชีพที่ยังไม่ได้รับการยอมรับไม่เหมือนกับเราดูหนังอ่ะเราดูหนังเรื่อง CSI เราบอกเขาเก่งๆนะทางนิติวิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยการสืบหาอะไร DNA ป๊อปป๊อปได้ละดูในเครื่องมือในรถเลย
1: DNA ผมว่าบ้านเราไปได้เยอะแล้วแต่ว่านิติจิตเวชนะครับหมายถึงว่าเป็นนิติวิทยาศาสตร์
0: ดังนั้นเขาก็จะมีอ๋อนั่น criminal ใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: คือมันมาอะไรเงี้ย
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าบ้านเรายังน่าจะยังมีปัญหานิดนึงครับ
0: แต่ของเราบ้านเรามองว่าต้องเป็นความรุนแรงมากก็คือเธอจะเป็นโรคจิตต้องเหมือนคนบ้า
1: ที่คุณไม่รู้เรื่อง
0: อะไรประมาณนั้นต้องรุนแรงมาก
2: ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดยังกรณีที่ยังรู้
0: อย่างนี้ยังเราก็ยังวิเคราะห์อยู่ว่าอาจารย์มีพิษกับ
2: ไ
0: ปมีอาการหรือเปล่า
2: ก็จะจริงๆแล้วต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้นแต่น้อยลงแต่รับโทษน้อยลงศาลลงโทษน้อยลงก็ได้นะครับพอถือว่ายังรู้ผิดรู้ชอบอยู่บ้าง
1: ผมขอเทียบมาตรานี้กับกฎหมายแพ่งกฎหมายแพ่งมีกรณีของการพูดบอกว่านิติกรรมสัญญาจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์กระทำในขณะจริตวิกลหรือเปล่าแสดงว่าบุคคลวิกลจริตสามารถกระทำได้ในขณะจริตวิกลและไม่จริตวิกลกฎหมายก็เลยเขียนลักษณะแบบนี้เพราะคนบางคนบางทีสมองก็ทำงานปกติบางทีสมองก็ไม่ปกติเพราะฉะนั้นถ้าพิสูจน์ได้ในข้อเท็จจริงว่าเขากระทำในขณะที่เขายังมีอาการผิดปกติศาลก็เลยลดให้แต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเขากระทำถึงเขาจะมีบางครั้งที่เขาไม่ปกติแต่ตอนที่เขาทำเขาปกติดีศาลก็ลงเนี่ยเพราะผมจึงมองว่าผมพยายามจะเทียบให้เห็นว่าแพ่งกับอาญาจริงๆเราไม่ได้มอง
0: ไม่ได้ต่างกัน
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าคณะคนร่างก็ชุดเดียวกัน
1: ถูกครับท่านครับ
0: แล้วก็มอง ก็ดีใช่ไหมถ้ามันต่างกันเราคงจะงงกับกฎหมายว่าของเราเป็นระบบอะไรกันแน่ใช่ไหมระบบกฎหมายของอะไรนะไม่มีหลัก
2: แค่
0: สารบัญญัติกับวิสัทธิสารบัญญัติที่แตกต่างกับหลักทั่วๆไปของคนอื่นเขาเราก็ปวดหัวเหมือนกันแล้วนะ
2: จริงๆยังมีอีกหลายเหตุนะครับได้ไงนักศึกษาก็ลองไปอ่านในเอกสารการสอนได้ยกตัวอย่างมีความมึนเมานะครับ
0: ในพ
2: ว
0: กนี
2: ้ก็จริงความมึนเมาอ้างไม่ได้อยู่แล้วแหละ
1: แต่ผมถามหน่อยตอนนี้กำลัง
0: เสพสุราหรือสิ่งอื่นที่ทำให้มึนเมา
1: ผมกำลังตอนนี้กำลังฮิตเลยเรื่องกัญชาผมถามว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้ถ้าเกิดสมมติ
0: เราก็สู่กันปกติไม่ใช่
1: ในกรณีที่สมมติถ้าคนนั้นเขาได้รับการรักษาตามพรบที่มีกฎหมายออกใหม่ว่าอย่างเง
0: ี
1: ้ยแล้วถามว่าถ้าเกิดเขาเสพ
0: ไม่รู
1: ้ในส่วนนี้แล้วเขาไปทำผิดไหมครับ
0: อย่างนี้ถ้าไม่รู้สิ่งนั้นจะทำให้เมาอย่างเช่นแพ้อาจารย์ว่าไหมก็คือเขาบอกว่าเสพอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องสุราเสพสิ่งใดก็ได้ที่ทำให้มึนเมาแต่ต้องถูกบังคับให้เสพหรือว่าต้องถูกเป็นเรื่องถูกบังคับให้เสพหรือว่าไม่รู้ว่าเสพสิ่งนั้นแล้วจะทำให้มึนเมาบางครั้งยาที่เขาบอกว่ายาแก้อักเสบหรือยาที่แพ้เขาบอกมีอาการเหมือนคนเมาเลยแล้วเรามา

0: ไม่รู้เราแพ้ไง
1: แต่เบลอเบลอ
0: เบลอเบลอแล้วก็ไปทำผิดอย่างนั้นก็ได้ได้รับเหตุยกเว้นเหมือนกันยกเว้นโทษในกรณีนี้เหมือนกันตามมาตรา66
1: แล้วสมมติถ้าเกิดผมไม่เคยเสพอย่างผมไม่เคยเสพกัญชา
0: ไม่เคยเสพเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเสพกัญชาแล้วเป็นยังไงแล้วผมเกิดรักษาแล้วหมอให้กัญชา
2: ก็
1: อย่างนี้มาเรียบร้อยแล้วผมไปทำผิดได้ไหมครับหรือจริงๆแล้วโดยความทั่วไปแล้วก็รู้อยู่
2: มันก็ต้องพิสูจน์ว่ารู้จริงหรือเปล่าหรือควรจะรู้ไหมใช่ไหมครับ
0: เอาสรุปว่าไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้มึนเมาแล้วก็ทำในขณะที
2: ่
0: ไม
2: ่
0: ร
2: ู้
0: เร
2: ื่
0: อง
2: ในคำถามเนี่ยจะต้อง
0: แต่ว่า
2: อาจารย์ก็จะฝึกให้เรารู้สึกว่าเราได้มีการถกเถียงกันหรือว่ามีข้อโต้แย้งอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆด้วยเวลาที่อาจจะจำกัดนิดนึงก็เอาไว้เดี๋ยวเราอาจจะมีรายการอีกรายการนึงมานั่งคุยกันเป็นเรื่องกฎหมาย
0: ดี
2: ไห
0: มครับ เดี๋
2: ยวฝากทางทีมงานครับฝากทางมสทไปช่วยคิดด้วยแล้วกันนะครับว่าน่าสนใจหรือไม่นะครับ
0: เราต้องฉุดท่านนะฮะฉุดท่านมาทั้งสองท่านเน
2: ี่
0: ยใช่ให้ไม่ใช่เชิญท่านมาให้คุ้มหลายรายการหน่อย
2: แต่เดี๋ยว
0: รู้สึก2ชั่วโมงมัน
2: แต่เดี๋ยวท่านอาจารย์ลาวันก็จะมีภารกิจแล้วนะครับเนื่องจากว่าได้มาออกกับพวกเราปิดคอร์สวันนี้นะครับก็มีโอกาสอยู่ช่วงนึงนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีนักศึกษาหรือผู้ชมนะครับผมไม่แน่ใจคือคุณอรวรรณนะครับเมื่อคราวที่แล้วร่วมสนุกตอบคำถามกับเราก็จะมีรางวัลในหนังสือเล่มนี้ให้
0: สุดยอดเลย
2: ครับอันนี้ก็
0: ยินดีด้วยค่ะ
2: มีคนบอกว่าจะให้เซ็นด้วยให้เซ็นชื่อด้วยเดี๋ยวจะให้อาจารย์ลาวันช่วยเซ็นชื่อแล้วก็
0: เซ็นถ้าเซ็นแล้วต้องเขียนอะไรด้วยป่ะเพราะเซ็นบอกปลาแล้วเดี๋ยวไปเติมอะไรจะเป็น264รับรองอะไรหรือเปล่า
2: ปลอมเอกสารปลอมแปลงเอกสารนะฮะ
0: กลัวนะคะบอกว่าเป็นหนี้เนอร์อะไรเงี้ยหนี้ศูนย์นะฮะ
2: ก็คืออันนี้เดี๋ยวก็จะมอบให้เลยนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเบรกกันช่วงแรกเนี่ยอยากให้ท่านอาจารย์ลาวันซึ่งเดี๋ยวคงต้องไปทำภารกิจต่อนะครับก็อาจจะฝากอะไรกับนักศึกษาสักเล็กน้อยในการเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนในกฎหมายอาญา1ครับเชิญครับอาจารย
0: ์ค่ะก็วันนี้ก็แวบมาสักแป๊บนึงนี่ก็ดีใจที่ได้อาจารย์ทั้งสองท่านมาบรรยายวันนี้ก็เลยบอกขอแวบมาต้อนรับนะคะแล้วก็มาร่วมแจมด้วยสักนิดหนึ่งนะคะชื่อวิชากฎหมายอาญา1เนี่ยมีทั้งหมด106มาตราซึ่งเป็นหลักกฎหมายทั่วไปแล้วก็ได้เล่าให้พวกเราฟังตั้งแต่แรกๆแล้วว่าวิชานี้เป็นพื้นฐานของกฎหมายอาญานะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญาในประมวลกฎหมายอาญานี้หรือกฎหมายอื่นที่เป็นลักษณะของกฎหมายอาญาก็ตามนักศึกษาจะต้องมีความรู้ใน106มาตราเนี่ยเราเขียนไว้หมดในชื่อวิชากฎหมายอาญา1 15หน่วยการที่เราจะให้ความรู้พวกเราเนี่ยทั้ง15หน่วยเนี่ยหรือทั้ง106มาตราเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกในส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญในกฎหมายอาญาซึ่งจะเป็นส่วนที่เป็นหลักของกฎหมายอาญาที่จะใช้ในชีวิตประจำวันในใช้ในการเรียนต่อยอดวิชาอื่นๆก็ตามเช่นกฎหมายอาญา2กฎหมายอาญา3กฎหมายอาชญากรรมทางธุรกิจซึ่งเราเปิดสอนอยู่นะคะเป็นพื้นฐานทั้งสิ้นนะกฎหมายอื่นที่ประมวลรัษฎากรอะไรที่เป็นมีความผิดทางอาญาก็จะเอากฎหมายอาญาบทบัญญัติทั่วไปนี้ไปประกอบการเรียนทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ที่ให้ใน5ครั้ง10ชั่วโมงนะคะที่เรามอบให้กับนักผู้ชมเนี่ยอาจารย์ก็หวังว่าพวกเราจะได้รับความรู้แล้วก็ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันแล้วก็การเรียนรู้ต่อไปสำหรับการสอบวิชากฎหมายอาญา1นี้ก็หวังว่าแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนทำข้อสอบได้นะคะอย่าบอกว่าทำไม่ได้โดยที่ยังไม่ได้ลองทำนะคะขอบคุณค่ะ
2: ค
0: แล้วก็ขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านด้วยค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ได้รับข้อคิดจากอาจารย์แม่ไปแล้วนะครับก็ในการที่จะเตรียมตัวเรื่องเกี่ยวกับการเรียนกฎหมายอาญานะครับแล้วก็รวมถึงกฎหมายอื่นๆด้วยนะครับ
4: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
6: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
5: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิด

0: กาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
4: ดีค่ะ
5: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
4: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
3: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
6: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
7: ยากได้ภาษาค่ะ
3: ลูกเรายังแค่ม.4 นะแม่
4: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
8: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
9: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สวัสดีค่ะ
3: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
9: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
11: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15 วัน
12: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
11: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
12: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
13: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
14: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
15: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอคะ
16: น้องก็พูดถูกครับ
17: ไม่โกงด้วยหรอ
18: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
19: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
10: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: กลับสู่ช่วงที่2ช่วงสุดท้ายของการสอนเสริมประกอบชุดวิชา41231กฎหมายอาญา1นะครับท่านที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ทาง Facebook Live สามารถที่จะร่วมพูดคุยและส่งคำถามของท่านมาได้ณขณะนี้จนถึงเวลา12 นาฬิกานะครับเราก็ยังอยู่กับวิทยากรอีก2 ท่านก็คือท่านอาจารย์มาร์กและก็ท่านอาจารย์เบญจรัตน์นะครับส่วนท่านอาจารย์ลาวันต้องไปปฏิบัติภารกิจก็คราวนี้ก็จะเหลือพวกเรา3 ท่านนะครับที่ยังคงอยู่และก็จะให้ความรู้ในชั่วโมงสุดท้ายซึ่งมาแบบค้นๆคักๆเลย
2: ใช่ นะครับ
0: ต้องฟังกันให้ดีๆนะครับผมเอาละเราพูดค้างกันไปเมื่อเบรกที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของเหตุยกเว้นโทษนะครับ ก็จะมีจริงๆมีอีกหลายๆเหตุนักศึกษาก็

0: จะไปอ่านทบทวนด้วยตัวเองดูด้วยนะครับแต่ว่าก็จะมีในแง่มุมต่างๆที่ทางท่านอาจารย์มาร์กและท่านอาจารย์เบญจรัตน์เนี่ยได้พยายามนำเสนอในเรื่องที่จะแตกต่างจากตำราไปบ้างหรืออาจจะดูเกินไปหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับผู้เรียนด้วยนะครับเอาละครับคราวนี้เรามาดูเหตุสุดท้ายจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุยกเว้นความผิดแล้วเหตุยกเว้นโทษเลยคือแสดงว่าในนี้มีโทษแล้วแต่โทษนั้นมีส่วนลดให้ทุกคนชอบของลดราคา ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ

0: ที่เรียกว่าเหตุลดโทษ
1: ใช่เพราะฉะนั้นโดยหลักก็คือถ้าสมมติการกระทำอย่างที่บอกนะกระทำถ้าครบองค์ประกอบเราจะรับโทษต่อเมื่อกฎหมายกำหนดไว้เป็นความผิดแล้วกฎหมายกำหนดโทษอันนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2ถูกไหมครับและถ้าครบองค์ประกอบอย่างเช่นถ้าท่านมีการกระทำในทางทฤษฎีผมย้อนนิดนึงแล้วกันผมไม่ได้มาครั้งก่อนก็อาจจะมีเรื่องของเขาเรียกว่ามีการกระทำหรือเรียกว่าเป็นภาษาละตินเรียกว่า acta reus เนี่ยนะครับหรือว่ามีเมนสเรียคือเจตนาชั่วก็คือถ้าครบองค์ประกอบทั้งการกระทำแล้วก็มีทั้งเรื่องเจตนาเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลแล้วเนี่ยมันครบองค์ประกอบปุ๊บก็คือเป็นความผิดแล้วก็ไล่มาจนสู่ว่าแต่บางการกระทำไม่เป็นความผิดเลยก็มีที่พูดไปแล้วการกระทำบางอันเป็นการกระทำความผิดที่ผิดแล้วล่ะแต่ว่ากฎหมายถือว่าไม่ต้องรับโทษก็เราก็ไล่ไปละอันนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับในส่วนหนึ่งก็คือของกรณีที่ไม่รับโทษแต่รับโทษน้อยลง
0: น้อยลง
1: แต่ก่อนจะมาลงอันนี้นิดนึงนะครับผมมีอยู่กรณีหนึ่งก่อนที่เราจะก้าวข้ามมาถึงกรณีของเรื่องของการที่รับโทษน้อยลงมันมีอยู่อันนึงนะครับซึ่งอันนี้เกิดขึ้นในทางปฏิบัติที่ผมเจอเองเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องเป็นเหตุยกเว้นโทษไว
0: ้
1: แต่การกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดแต่ไม่ได้รับโทษเหมือนกันถามว่ามีเหรอคำตอบคือมีครับในกรณีที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้เอาโทษไว้ตัวอย่างเช่นที่ผมเคยเจอก็คือว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการกระทำความผิดตอนนั้นมันเป็นกรณีที่เป็นรอยตาทะบวงการเมืองหรือเอาง่ายๆคือเป็นตาสแตมป์ของสถานทูตเราไปทำที่ต่างประเทศการกระทำนี้มันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา251เขาเรียกว่าเป็นการปลอมรอยตาทะบวงการเมืองนะครับแต่สุดท้ายแล้วเอามาใช้ในประเทศไทยก็เป็นผิดตามใช้รอยตาทะบวงการเมืองปลอมตาม252แต่ถามว่า251เนี่ยรับโทษในราชอาณาจักรได้ไหมท่านต้องไปดูในมาตรา8นะครับมาตรา8บอกว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรจะรับโทษในราชอาณาจักรได้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารกฎหมายเริ่มที่มาตรา264นั่นหมายความว่ามาตรา251ที่เป็นการปลอมรอยตาทะบวงการเมืองปลอมที่ทำนอกราชอาณาจักรเนี่ยถึงจะเป็นการกระทำความผิดแต่ก็ไม่ต้องรับโทษเพราะกฎหมายไม่สามารถไปเอาโทษมาลงได้เพราะว่ากฎหมายอาญาในมาตรา8ไม่ได้
0: บัญญัติ
1: ไม่ได้บัญญัติเอาไว้เพราะฉะนั้นไอ้กรณีเนี้ยก็เป็นอีกกรณีนึงเพราะฉะนั้นนอกจากเราจำว่ากฎหมายได้กำหนดไว้เลยเรียบร้อยแล้วว่าเป็นกรณีที่ไม่ต้องรับโทษก็จะมีอีกกรณีนึงที่ว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับเรื่องสามารถให้ลงโทษได้ก็เข้าอันนี้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่ซึ่ง
0: ไม่งั้นมันจะดูแล้วเหมือนว่าไม่มีความผิดเลย
1: ไม่มีความผิดเลย
0: มันก็จะดูเป็นไม่ค่อยยุติธรรม
1: ใช่ถูกครับเพียงแต่ว่าก
0: ลายเป็นเหตุลดโทษได้อย่างน
1: ึงใช่ซึ่งข้อสอบอัยการครั้งล่าสุดที่ผ่านมาในสนามเล็กก็จะมีพูดถึงกรณีนี้เหมือนกันเป็นความผิดคาบเกี่ยวนะที่ผมพอดีไปคุมสอบก็จะไปเจอข้อสอบก็เป็นกรณีของการกระทำความผิดระหว่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นความผิดนอกราชระวังดีๆถ้านักศึกษาทำก็คือมันอยู่ในอายาหนึ่งด้วยก็คือการกระทำความผิดนอกราชอะไรบ้างที่รับโทษในราชอาณาจักรท่านอย่าลืมเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าความผิดทุกอย่างที่ในประมวลกฎหมายอาญาแล้วท่านจะรับโทษในราชอาณาจักรได้นะครับแล้วทีนี้แต่ส่วนนี้จบก็คือขอกลับมาที่ประเด็นนี้ละกันนะครับว่าแล้วทีนี้เป็นกรณีที่ทำเรียบร้อยแล้วผิดต้องรับโทษแต่รับโทษน้อยลงอันนึงที่ผมคิดขึ้นมาเลยป๊อปอัพมาในหัวเลยก็คือเรื่องของบันดาลโทสะถูกไหมครับว่า
0: ใช้กันบ่อยเลย
1: ใช่บันดาลโทสะคือทำโดยความรู้สึกโกรธหรือการข่มเหงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมแล้วก็กระทำต่อผู้ที่ก่อภัยท่านอาจารย์เบญจรัตน์จะมีอะไรยกตัวอย่างไหมครับว่าตัวอย่างไหนบ้างที่เราเห็นว่าเป็นการบันดาลโทสะ
2: คืออย่างบันดาลโทสะเนี่ยนะคะอย่างเหมือนกับว่าหลักเลยเนี่ยคีย์ของมันคือจะต้องเป็นความรู้สึกที่เป็นใกล้ชิดนะคือขณะนั้นนะคะ
0: ในขณะนั้น
2: ในขณะนั้นนะคะไม่ใช่ว่าเราถูกแบบเหมือนกับได้ยินว่าคนนี้ว่าเราแล้วเราก็โกรธมากเลยโกรธ
1: กับ
2: ม
1: ัน
2: ที่บ้านหนึ่งคืนที่สองคืนกลับมาฉันกลับไปเอามีดแทงอันนี้ไม่ได้อันนี้จะอ้างบันดาลโทสะไม่ได้นะคะเพราะมันต้องใกล้ชิดกับพฤติการคือไม่มีเหตุอะไรมาแทรก
0: แสดงว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์ก็คือว่ามีผู้มาข่มเหง
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีคนนึงคือถูกข่มเหงและบันดาลโทสะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็คือถูกข่มเหงเนี่ยที่ว่าในกฎหมายเขียนไว้ว่าอย่างร้ายแรงด้วยเหตุไม่เป็นธรรม
2: ค่ะ
0: ถ้าอย่างครูไปข่มเหงนักเรียนแบบในทางการสอนทำไมเธอโง่จัง
2: เด็กบันดาลโทสะชกกลับ
0: เด็กบันดาลโทสะอย่างนี้บอกว่าทำไมเธอโง่จังอะไรอย่างเงี้ยคือที่ความเป็นครูไงฮะอาจจะแบบว่าโมโหว่าสอนเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยทำไมเธอโง่อย่างนี้เนี่ยจะไปบันดาลโทสะอย่างนี้ได้ไหม
1: อันนี้น่าจะไม่ได้เพราะยังไม่ได้เป็นการข่มเหงอย่างไรแรกไม่เห็นไม่เป็นธรรมตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยมีคำพิพากษากลับมากลับไปหลายๆรอบก็คือกรณีระหว่างคู่สมรสกรณีที่ตัวผู้ชายไปเจอผู้หญิงกำลังร่วมหลับนอนกับชายชู
0: ้เป็นสามีภรรยากัน
1: เป็นสามีภรรยากันแต่ภรรยาตัวเองเนี่ยไปนอกใจแล้วก็ไปหลับนอนกับคนอื่นกรณีแบบนี้ถามว่าเอาปืนไปยิงชายชู้อันนี้เป็นเหตุ

0: บันดาลโทสะไหมในคำพิพากษาสมัยก่อนบอกว่าไม่ใช่
1: เป็นป้องกัน
0: แต่ก่อนเป็นป้องกันเลยบอกว่าเป็นการป้องกันศักดิ์ศรีแล้วก็บอกว่าเป็นกรณีที่เมื่อเป็นศักดิ์ศรีปุ๊บก็คือเมื่อเขากระทำกระทบต่อศักดิ์ศรีเราเราก็เลยมีสิทธิ์ป้องกันศักดิ์ศรีแต่ในกรณีที่มีคำพิพากษาในยุคนั้นเหมือนกันนะครับแต่เป็นกรณีกลับกันเลยเป็นกรณีที่ผู้ชายกลับไปมีอะไรกับเมียน้อยและภรรยาหลวงมาเจอแล้วทำในลักษณะเดียวกันในคำพิพากษาไม่ได้เขียนเรื่องป้องกันนะครับแต่เพื่อคำพิพากษาเขียนตามมาตราเนี้ย
1: เป็นบรรดาเป็
0: นบรรดาโทสะคำถามที่เกิดขึ้นว่า
1: เมียในยุคนั้น
0: เมียในยุคนั้น
1: ก็เลยโดนลดโทษลงโทษแต่ลดโทษน้อยหน่อยสามีนี่ก็ไม่ผิดอะไรเลย
0: ทีนี้มัน
2: ไม่ได้นะ
0: อันนี้ย
1: อมอันนี้เกิดจากแบบว่าแบบว่าเป็น
0: ท่านนายการเป็นจรัสว่าไงอ่ะกรณีนี้คิดว่า
2: อันนี้มันไม่ได้ละค่ะสอง
0: ผิด gender equality ใช่ไหม
2: ถูกต้อง
0: เรื่องความไม่เท่าเทียมกันที่นี่ในแนวคำพิพากษาเนี่ยก็เริ่มมีการปรับมานะครับให้มันเป็นลักษณะที่ว่ากรณีการกระทำไม่ว่าจะเป็นชายหรือกับต่อหญิงเนี่ยนะครับเหตุเรื่องนี้น่าจะเป็นกรณีเหตุของเรื่องบันดาลโทสะแต่อย่างไรก็ตามผมอยากให้ท่านดูตามคำพิพากษาเหมือนที่อาจารย์เบญจรัตน์พูดตั้งแต่แรกแล้วว่าในคำพิพากษาเนี่ยมันมีกรณีของการกลับมากลับไปโดยประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องสอบจริงๆในกรณีที่พ้นจากชั้นปริญญาตรีเลยขึ้นไปในชั้นเนติบัณฑิตหรือหลายๆคนผมเชื่อว่าเป็นศิษย์เก่ามสท.อาจจะเข้ามาดูนะครับแล้วก็เตรียมตัวสอบเนติบัณฑิตหรือสอบอัยการผู้พิพากษาผมรบกวนให้ท่านตามคำพิพากษาฎีกานิดนึงละแนวทางปฏิบัติและแนวทางในการวินิจฉัยในเรื่องนั้นวางบรรทัดฐานเรื่องดังกล่าวไว้อย่างไรนะครับ
1: คือพอดีที่อาจารย์มาร์คพูดถึงคำพิพากษาศาลฎีกาก็เลยมีฎีกาอันนึงที่ผมสนใจอยู่เหมือนกันเป็นฎีกาที่เคยวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับเหตุบันดาลโทสะนี่แหละคร
0: ับ
1: ก็คือเรื่องของถ้าเกิดใครจำได้ก็คือกรณีของการฆ่าหันศพนะครับแล้วก็จริงๆแล้วตัวผู้กระทำเนี่ยก็พ้นโทษไปแล้วแล้วก็สำเร็จการศึกษาจากมสท.ด้วยในเรือนจำ
0: ในเรือนจำผมจำได้ละเป็นคุณหมอไหม
1: ครับผม
0: ใช่ใช่เป็นคุณหมอ
1: ก็ในกรณีนี้เนี่ยนะครับก็คือศาลฎีกาตัวผู้กระทำเนี่ยจำเลยก็อ้างเรื่องว่าบันดาลโทสะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะขอลดโทษในการกระทำครั้งนี
2: ้
1: แต่ปรากฏว่าศาลฎีกาในคำพิพากษาเนี้ยก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจำเลยไม่ได้บันดาลโทสะเพราะจำเลยไม่รู้จักความรัก
0: คำพิพากษาคลาสสิกนะเนี่ย
1: ใช่ก็คือถ้าเปิดว่าเปิดใน Google แบบชื่อเล่นๆคือฎีกาวาเลนไทน
0: ์
1: ก็คือว่าความรักคืออะไร
0: จำได้จำได้ฎีกานี้ถูกส่งบ่อยๆนะครับในไลน์ในกลุ่ม
1: ช่วงประมาณวันที่14
0: เพื่อนิยามว่าศาลฎีกาdefineให้บทนิยามศัพท์ของความว่าความรักว่าอย่างไร
1: เพราะจริงๆแล้วมันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆการความรักมันไม่ได้ต้องแสดงออกด้วยความรุนแรงแบบนี้ถูกไหม
0: ถูกครับ
1: แล้วจะมาเอาบันดาลเหตุบันดาลโทสะอย่างเนี้ยเพื่อที่จะกระทำความผิดเนี่ยแล้วจะมาขอลดโทษเนี่ยมันก็ฟังไม่คื
0: น
2: ด้วยค่ะและอย่างที่บอกค่ะว่ามันไม่ใช่ต้องคือต้องใกล้ชิดกับเหตุการณ์คือไม่ใช่ว่าบันดาลโทสะแล้วสะสมแล้วก็ไปนอนคิดไปนอนวางแผนไปอะไรอันนี้ก็ไม่
1: บางทีมันโดนทำครั้งที่หนึ่งอ่ะไม่ตอบโต้โดนครั้งที่สองก็ยังไม่รู้สึกตอบโต้มันระเบิดครั้งที่สามเนี่ยอาจารย
2: ์แต่ครั้งที่สามมันต้องใกล้ชิดกับเหตุการณ์นั้นไงคะ
1: คือบางทีเดินไปแล้วบอกว่าเอ๊ะแบบนี้มันทำกับเราไม่ได้นี่วะแล้วก็เลยกลับไปอย่างเงี้ยอย่างที่อาจารย์ลูกแก้วบอก
0: เลยอย่างนี้ไม่ได้นะคือถ้าพ้นคือในคำพิพากษาฎีกาเนี่ยจะมองเรื่องอย่างที่อาจารย์วิวิธพูดเนี่ยครับเพราะว่าระยะหรือช่วงเวลาเนี่ยมันห่วงเวลาช่วงนี้มันห่างจากสิ่งที่เกิดเหตุในการก่อให้เกิดความรู้สึกว่าถูกข่มเหงด้วยเหตุไม่เป็นธรรมเนี่ยนานแค่ไหนถ้ามันนานเช่นสมมติว่าอยู่ระหว่างคณะแล้วก็ด่าสมมติด่าพ่อล่อแม่มาเลยนึกออกไหมครับแล้วก็เดินไปจะใกล้ถึงคณะแล้วแบบไม่เอาแล้วเว้ยกลับไปเอาขวานไปจามทันทีแล้วกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ละเพราะว่ามันถือว่าช่วงระยะเวลาหายไปแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีทำอันนี้ผมว่าคำพิพากษาจะมีช่วงเวลาที่ค่อนข้างทำให้เห็นได้ค่อนข้างชัดว่าถ้าอย่างที่อาจารย์เบญจรัตน์พูดนะว่ามันใกล้ชิดเลยเนี่ยถึงจะเป็นนะครับ
1: ก็คือต้องบอกว่าในขณะนั้น
0: ในขณะนั้น
2: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อย่างในของอ้างเหตุบันดาลโทสะเนี่ยค่ะก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องประสบกับตัวเองอ่ะบางทีไปได้ยินได้ฟังมาจากคนอื่นเหมือนกับคนมาบอกต่อว่าเฮ้ยคนนี้ทำแบบนี้แบบนี้เลยนะอันเนี้ยค่ะก็ยังอ้างได้นะคะ
1: ตัวอย่างลูกเนี่ยโดนข่มเหงโดนไอ้หนุ่มข้างบ้านมาแซวพ่อไปทำงานตอนพ่อไม่อยู่บ้านเนี่ยลูกสาวอยู่บ้านคนเดียวมีไอ้หนุ่มมาแซวมาแอล
2: แซวมันอาจจะน้อยไปเอาแบบว่ามาทำอนาจาร
1: มาอนาจารด้วยก็ได้มาอนาจารด้วยก็ได
2: ้ค่ะอย่างเงี้ย
0: กลายเป็นฝ่ายชายไม่กล้าพูด
2: อ๋อใช่ก็เดี๋ยวจะไม่
1: ว่ามาแอลแล้วกันแบบ
2: แอลเดี๋ยวจะหา
1: แอลแต่ว่าแอลก็มีแบบว่ามากระจุกกระจิกมาถึงเนื้อถึงตัวอะไรอย่างเงี้ยโดยที่สาวเจ้าไม่ยินยอมและสาวเจ้าก็เป็นเด็กด้วยที่กฎหมายคุ้มครองนะ
2: ก็คือกรณีนี้เลยที่เหมือนอาจารย์วิวิธบอกอะค่ะก็แล้วก็เหมือนกับคุณพ่อกลับมาตอนเย็นลูกก็มาฟ้องซึ่งอาจจะกลับมาแบบเย็นแล้วเขามาแอลตั้งแต่ตอนเช้าอันนี้ก็คือถือว่า เหตุที่คุณพ่อได้ยินได้ฟังอันนี้คุณพ่อก็เกิดบันดาลโทสะมาก็ไปจัดการ
1: อันนี้ก็อ้างได้หรือแม้แต่กระทั่งถูกหลอกก็ยังได้เลยแต่นี่ก็จะเป็นการกระทำความผิดที่อ้างตามมาตรา63นะครับว่าอย่างบางทีรู้ว่าเขารักภรรยามากอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเนี่ยมีวันก่อนเห็นเนี่ยเมียเราอ่ะไปคุยกับใครเขาอ่ะอย่างเงี้ย
0: รู้มา
1: พอนี่ไอ้นี่ได้ยินก็หึงเลยก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: หรืออย่างเช่นคนชอบยกกับผมยกตัวอย่างเช่นเล่นไลน์ภรรยาไปเจอว่าสามีแอบแชทกับสาวคนหนึ่งแล้วก็นัดไปมีอะไรกันที่โรงแรมสักโรงแรมหนึ่งปรากฏว่าอันเนี้ยไปเลยแล้วก็ไปทำลายร่างกายผู้หญิงคนที่สามีนัดผมถามว่าอันเนี้ยเหตุการณ์ในการที่จะล่วงละเมิดสิทธิในทางเป็นภรรยาเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือยังคำตอบคือยังไม่มีเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตห่างไม่ห่างไม่ได้เกิดมันเป็นเหมือนเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเงี้ยก็ไม่นับนะครับเราต้องดูคำในตัวบท
1: เขาแค่เขาแค่นัดหมายคือมันต้องเห็นคาตาแบบประมาณว่าเปิดประตูดูละครแล้วเปิดประตูเข้าไปแล้วกำลังคำชู้กันนี่ภาษาโบราณนี่คำชู้กันนะครับเป็นชู้กันจริงๆเป็นชู้ไม่เป็นความผิดกฎหมายอาญาเป็นสิทธิศีลธรรม
0: ใช่ๆแต่บางประเทศมีความผิดและมีโทษทางอาญา
2: ถ้าเกิดว่าเอาแบบมุกนิดนึงนะคะเป็นชู้คือเหมือนกับภาษาโบราณใช่ไหมคะโบราณกว่านั้นนะคะ
1: มีวันร้อนนี่ครับไปนะ
0: อ๋อเจ้าครับอ๋อเจ้า
2: อ๋อเจ้า
1: โลส
2: ั
1: มเภา
0: ส
1: ั
0: มเภานัดกันไปโลสัมเภาก
1: ำลังนัดกันไปโลสัมเภาน
0: ะโลสัมเภายังติด
1: บุกเพจยังอินเทรนได
2: ้
1: อ
2: ิน
1: เทร
2: นได้
1: ครับก็แสดงว่ากรณีนิสานจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้แต่จะบอกว่าไม่ผิดเลยมันก็
0: ไม่ได้
1: หรืออย่างประเด็นที่ท่านอาจารย์มาร์กบอกเหมือนกันนะว่าไอการปลอมตราดวงตราเนี่ยถึงแม้ว่าจะมันไม่มีกำหนดไว้แต่ว่าการจะไม่มีความผิดเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อที่น่าคิดเหมือนกันนะครับ
0: อา
1: จจะเอามาปร
0: ับ
1: ใช้ได้อาจจะต้องมีการปรับใช้ลงนี้ได้ไม่งั้นทุกคนก็จะคิดว่าพอไม่มีกฎหมายก็จะทำหมดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเหตุลดโทษเนี่ยก็คือในมาตรา71นะครับ71วรรค2ก็คือการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำระหว่างกันระหว่างญาติสนิทแล้วกันพูดอย่างนี้ก็คือระหว่างบุพการีกระทำต่อผู้สืบสันดานอย่างเช่นพ่อขโมยเงินลูกปู่ขโมยเงินหลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับ หรือกรณีที่พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำต่อกันต้องเป็นบิดามารดาเดียวกันนะฮะถ้าต่างบิดามารดากระทำต่อกันไม่ได้คือมันหยิบยกเอาบทบัญญัติของมาตรา71วรรคแรกมาใช้นั่นแหละก็คือการกระทำความผิดบางฐานที่เกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยานั่นเองอย่างเช่นลักทรัพย์วิ่งราวอย่างเงี้ยย
0: ัก
1: ยอกช่อโกงเนี่ยพวกเนี้ยถ้าเป็นการกระทำของสามีภรรยาเมื่อสักครู่ที่เราอธิบายไปมันเป็นเหตุยกเว้นโทษแต่ในวรรค2มันเป็นเกี่ยวกับญาติสนิทกันเพราะฉะนั้นกรณีนี้มันเป็นความผิดที่แม้ว่าจะยอมความไม่ได้นะตามหลักแต่ก็ให้ยอมความได้แล้วก็รวมถึงสิ่งที่ว่าศาลก็อาจจะลงโทษน้อยกว่า
0: ถามว่ามีเหตุมันมีเหตุผลนะครับเพราะว่ากรณีของการดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าลืมว่ากระบวนการยุติธรรมถ้าไปลงโทษซะแล้วถามว่าใครจะดูแลตัวอย่างเช่นสมมติว่าพ่อไปขโมยเงินลูกสมมติลูกเป็นดาราพ่อไปขโมยเงินลูกปุ๊บกลายเป็นว่าไม่มีพ่อดูแลลูกที่ต้องขับรถไปรับไปส่งนี่หรอครับมันจะมีผลนะครับเพราะฉะนั้นไอ้กรณีเนี้ยอย่างเช่นสมมุติถ้าคุณไปกำหนดให้สามีภรรยาเอาผิดกันแล้วจะต้องลงโทษเป็นโทษจำคุกหรือเป็นความผิดที่เป็นความผิดต่อแผ่นดินสุดท้ายก็กลายเป็นว่าความเป็นครอบครัวมันก็แตกลงเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งเวลานักกฎหมายมองนักกฎหมายมองสังคมเป็นองค์รวมครับเพราะฉะนั้นก็คือทำให้มันเกิดปัญหาน้อยที่สุดและมันเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้บางทีเกิดเค้าเรียกอะไรอ่ะความที่ผมเป็นสามีนะอยากจะหยิบไปซื้อของหน่อยแต่พอดีทะเลาะดันไปหยิบช่วงทะเลาะกับภรรยาภรรยาไปยื่นฟ้องเลยบอกว่าเฮ้ยอันนี้เอาเงินเป็นการลักทรัพย์อย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยต้องมีช่องในลักษณะแบบนี
2: ้
0: ที
2: ่บังคับไว้วิสาสะ
0: ใช่เป็นลักษณะเป็นการวิสาสะใช่แต่บางคืนอาจจะมีเถรจิตเป็นโจรนะผมว่าแต่ว่ากฎหมายก็ยังเปิดช่องให้อยู่เพราะยังไงก็พยายามประคับประคองครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัยต่อไป
1: มันก็ต้องคิดในมุมที่แบบว่าไม่ใช่ว่าจะมุ่งลงโทษคนอย่างเดียวนะครับมันยังเป็นจะต้องชั่งน้ำหนักอะไรหลายๆอย่าง
0: เพราะกฎหมายเกิดมาเพื่อทำให้สังคมอยู่โดยสงบสุขนะครับ
1: ได้ครับแล้วจริงๆมันก็ยังมีอีกหลายเหตุเลยซึ่งเวลาเราจำกัดมากจริงๆนะครับก็ยังไงฝากนักศึกษากลับไปอ่านทบทวนอยู่ในเอกสารการสอนของนักศึกษาด้วยแล้วก็ไปเข้ารับฟังการสอนเสริมแบบเผชิญหน้าซึ่งทางมหาวิทยาลัยยังจัดให้อยู่นะครับแล้วก็จะได้มีการเพิ่มศูนย์ไปในบางที่บางแห่งแล้วก็ไปเข้ารับฟังได้นะครับมีคำถามหรือว่ามีอะไรต่างๆซึ่งบางทีอีกหน่อยไม่แน่อาจจะเจอทั้งสองขั้นนี
0: ้ผม
1: ต
0: ั
1: วเป็น
0: ผมจะเดิม
1: ท่านอาจารย์มาเคยไปแล้วใช่ไหม
0: หลายรอบใช่หลายปีนะครับ
1: ก็อาจจะรู้สึกแบบชอบแต่อาจารย์เบญจรัตน์อาจจะยังไม่เคย
2: เคยค่ะเคยอยู่สองครั้งตอนนั้นไปศูนย์ที่ระยองด้วยก็เนี่ยค่ะสอนเกี่ยวกับเหตุลดโทษเลย
1: อ๋อเลยครับครับกำลังจะมียกเลิกอยู่จะไปไหมฮะ

0: าศ อันนี้แบบว่าขอถามออกอากาศเลยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอันนี้เราเล่นนะครับอาจารย์เพราะพรุ่งนี้อาจารย์ภาระงานยุ่งมากเลยกับสองท่านนี่ภาระงานคิวทองเลยจริงๆนะครับเนี่ยโอ้โหนี่มานี่นัดกันเป็นเดือน
1: นัดกันเป็นเดือน
0: นัดกันเป็นเดือนเลยทีเดียวเอาละมาสู่เรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึงเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่มีการออกข้อสอบไม่ว่าจะเป็นในระดับปตรีเป็นระดับในระดับผู้ช่วยสอบอัยการ
1: และเป็นเรื่องที่ยากและเป็นเรื่องที่ยากมาก
2: ถูกค่ะ
1: เป็นเรื่องที่ยากมากสาเหตุเป็นเพราะว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ลาวันเมื่อกี้ก่อนท่านจากไปเนี่ยไปทำภารกิจเนี่ยนะครับคำว่าจากไปทำภารกิจ
0: ไปภารกิจกันครับจากไปมันก็ดูจะไม่กลับนะฮะ
1: กลับท่านอาจารย์เดี๋ยวผมขอโทษเนี่ยไปทำภารกิจครับท่านอาจารย์พูดอยู่คำหนึ่งว่าในกรณีของการกระทำความผิดที่มีโทษทางอาญาเนี่ยสุดท้ายแล้วอาญาที่เป็นอาญาหนึ่งในภาคทั่วไปเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ
2: เพ
1: รา
2: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นหัวใจดังนั้นการกระทำนั้นจะเป็นตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนที่เราจะต้องมาพูดกันว่าคำว่าตัวการคืออะไรถูกไหมครับว่าคนเดียวเป็นตัวการได้ไหมหรือเป็นตัวการร่วมเราเรียกตัวการว่าจริงๆบุคคลคนเดียวทำเราถือว่าเป็นตัวการเฉยๆหรือจริงๆตัวการต้องประกอบด้วย2คนหรือกรณีที่ทำเรียบร้อยเช่นผู้ใช้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บมาอยู่ในที่กระทำความผิดตะโกนเยี่ยวๆให้ทำต่อแบบนี้ถือยังเป็นผู้ใช้ไหมหรือว่าจริงๆแล้วคุณพลิกจากผู้ใช้เข้ามาเป็นตัวการร่วมละหรือบางคนกรณีตะโกนเหมือนกันเนี่ยตะโกนบางอันคำพิพากษาบอกว่าเฮ้ยตะโกนลักษณะแบบนี้ในที่เกิดเหตุจนทำให้เป็นเหตุบางอันคำพิพากษาบอกว่าเป็นผู้ใช้บางอันคำพิพากษาบอกว่าอันเนี้ยเป็นผู้สนับสนุนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันอาจจะฟังดูผมพูดเร็วๆนะทำให้มันจะอาจจะดูสับสนหน่อยแต่มันมีจุดแบ่งครับถ้าท่านฟังดีๆติดตามดีๆจนถึงตอนจบท่านจะเห็นจุดแบ่งได้ว่าอะไรคือตัวการอะไรคือผู้ใช้อะไรคือผู้สนับสนุนแล้วก็จะมีพาร์ทสุดท้ายที่จะพูดถึงวิธีการทำข้อสอบในเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเป็นการทำข้อสอบอาญาท่านจำไว้นะครับว่าท่านดูตามโจทย์ว่าแบบไหนเช่นนัดกัน5คนท่านวงไว้เลยว่าเป็นซ่องโจรไหมทำในเวลากลางคืนเป็นการกระทำความผิดกลางคืนไหมมีปืนเป็นกรณีการพกพาอาวุธปืนไปในเมืองสาธารณะตาม371ไหมแต่ความผิดที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนท่านจำไว้นะครับท่านอย่าทำตามโจทย์ให้ดูโจทย์เรียบร้อยปุ๊บแต่เวลาท่านจะดูว่าผิดอะไรหรือไม่ผิดอะไรให้มาดูที่ตัวการก่อนเพราะท่านไปไล่ตามโจทย์เช่นนายแดงจะไปฆ่านางดำก็เลยใช้นางขาวถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บไปใช้ปุ๊บคนโดยส่วนใหญ่จะเขียนเลยว่าผิดนับแต่ใช้1ใน3อันนี้จะหัวทิ่มทันทีเลยถ้ากลายเป็นว่าผู้กระทำเนี่ยดันเกิดทำปืนลั่นแล้วมันกลายเป็นประมาทเราไม่มีการใช้ให้ผู้อื่นกระทำโดยประมาทเราไม่มีสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำโดยประมาทเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนนักศึกษาจำไว้เลยนะครับทั้งสอบปริญญาตรีเนติบัณฑิตอัยการและผู้พิพากษาเจอข้อนี้ปุ๊บอย่าดูตามโจทย์ดูให้ได้ก่อนว่าตัวการผิดอะไรถึงจะบอกได้ว่าผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนผิดอะไรงั้นเชิญอาจารย์ก่อนเลยว่าจะเริ่มตอนไหนก่อน
0: ใช่คือหัวข้อที่ท่านอาจารย์มาร์คพูดถึงเนี่ยจริงๆก็คือเรื่องของการกระทำความผิดหลายคนเพราะปกติเวลาเรายกตัวอย่างอาจารย
1: ์
0: เราก็จะพูดว่าในกอค่ะในขออย่างที่เมื่อกี้เนี่ยแต่คราวนี้พอเอิญว่าในความผิดหนึ่งฐานมันดันมีคนที่เข้ามาร่วมอยู่ในนั้นด้วยอย่างเมื่อกี้นี่ได้ยินคำว่าตัวการแต่ปกติเวลาใครถามเนี่ยในคนทั่วไปใครเป็นตัวการก็คือจะหมายถึงคนคนเดียวอย่างที่ท่านอาจารย์มาร์กบอกใช่ไหมครับแต่จริงๆตัวการในกฎหมายเนี่ยมันก็
1: คือคำว่าตัวการร่วม
0: เป็นการที่แบบว่าดูทั้งองค์เลยว่ามันมีมากกว่า
1: 1คน
0: 1คนก็คือ2คนขึ้นไป
1: ครับ
0: แน่นอนและจริงๆคำว่า2คนขึ้นไปเนี่ยอย่างคำว่าตัวการไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะ
1: ครับ
0: อาจจะเป็นนิติบุคคลก็ได้ในการร่วมที่เป็นผู้ร่วมกระทำความผิดที่เรียกว่าตัวการด้วยก็ได
2: ้
0: นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าบางทีขี้เกียจไปทำเองขอใช้คนอื่นไปทำแทนแล้วกันไม่อยากมือเปื้อนเลือดอย่างเงี้ย
1: ใช้กันเยอะมาเฟีย
0: ใช่ไหมไปจัดการดิอะไรเงี้ยแบบระดับลูกพี่ไม่ต้องทำใช่ไหมลูกน้องก็ไปจัดให้อย่างไรประมาณนี
1: ้
0: นะครับเนี่ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงถึงจะไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ให้ความช่วยเหลือหรือความสะดวกที่เรียกว่าผู้สนับสนุนนั่นเอง
1: ซึ่งเดี๋ยวต้องมาดูว่าคำว่าช่วยในต้องช่วยก่อนหรือขณะเท่านั้นในรายละเอียดจะว
0: ่
1: าอาจารย์วิวิจะเริ่มจากอะไรก่อนดีครับตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุน
0: เรามาดูเรื่องตัวการก่อนดีกว่าเพราะว่ามันจะเริ่มต้นด้วยบทบัญญัติของมาตรา83นะครับก็คือบทบัญญัติของมาตรา83กำหนดว่าในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นจริงๆมาตรานี้สั้นแต่มันมีความหมายเยอะมากเลยครับอาจารย
1: ์ถูกโดยเฉพาะประโยคสุดท้ายนะครับบางคนถ้าดูจากในจอจะเห็นว่าต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นบางคนบอกเอ๊ะทำไมเขียนไว้ทำไมก็ตัวการก็เป็นคนกระทำก็ต้องรับผิดอยู่แล้วท่านอย่าลืมนะครับว่าตัวการเนี่ยมันมีสามารถแบ่งหน้าที่กันทำได
2: ้
1: เพราะฉะนั้น

0: กรณีอย่างบางคนเนี่ยบอกว่าเราจะไปปล้นแต่คนที่เป็นคนทำร้ายร่างกายอาจจะเป็นแค่คนเดียวในสมมติตกลงกัน5คนคนเดียวที่เข้าไปทำร้ายร่างกายใช้มีดแทง แต่คนอื่นไม่ได้ทำเลยผมถามว่าจะต้องรับผิดฐานที่แทงด้วยไหมคำตอบก็คือผิดเพราะฉะนั้นตรงนี้กฎหมายเลยต้องเขียนไว้ว่าต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้นั้นไม่ได้หมายความว่ามาแยกองค์ประกอบว่าใครเข้าไปร่วมในเหตุการณ์แล้วทำแค่ไหนรับผิดชอบเท่านั้นไม่ใช่
1: พวกฉันกินน้อยเธอกินมาก
0: กินมากเธอต้องรับโทษหนักกว่าเพราะเธอแทง
1: แต่ว่าจะมาจ่ายเหมาแบบว่าจ่ายเท่ากัน
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เพราะจริงมันจะมีเรื่องเหตุส่วนตัว
0: ถูกครับ
1: อะไรพวกนี้ด้วยเหตุลักษณะคดี
0: ด้วย
1: พวกนี้อีก
2: ก็อย่างในมาตรา83เรื่องตัวการเนี่ยนะคะก็คือองค์ประกอบความผิดเลยก็คือว่าจะต้องมีการกระทำตามหัวใจของกฎหมายยาละคือมีเจตนาถูกไหมคะเจตนาจะเป็นประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลนั่นก็คือจะต้องมีเจตนาก่อนนะคะหลังจากนั้นก็คือว่าจะต้องเป็นการกระทำตั้งแต่2คนขึ้นไปคือคนเดียวเราก็ไม่เรียกว่าตัวการร่วมตามมาตรา83นี้นะคะแล้วก็อย่างที่ท่านอาจารย์มาร์กบอกค่ะว่าการกระทำเนี้ยอาจจะไม่ได้เป็นคนลงมือกระทำเองแต่เป็นในลักษณะของการร่วมกันกระทำในลักษณะของการแบ่งเงินทำอะค่ะก็จะรับโทษเท่ากันหมดคือไม่ใช่ว่าเธอทำมากกว่าฉันไม่ได้จับมีดเลยแล้วจะไปรับผิดอย่างที่เอาไปทำลายได้ยังไงแค่ไปดูต้นทางลักษณะนี้คือเราจะแบ่งแยกว่าเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำนะคะอย่างเช่นคนนึงจะไปปล้นบ้านเขาคนนึงดูต้นทางอยู่นอกบ้าน
0: อีกคนนึงวางยา
2: หมาวางยาคนในบ้านอีกคนนึงเข้าไปลักทรัพย์เอาทรัพย์นั้นออกมาคือเหล่านี้ค่ะมีลักษณะของการแบ่งหน้าที่กันทำแต่คนที่อาจจะเข้าไปในบ้านจะมีอยู่แค่คนเดียวแต่ว่าการรับโทษก็คือรับโทษเท่ากันหมดค่ะ
1: เสริมนิดนึงครับการแบ่งหน้าที่กันตรงนี้อาจจะไม่ได้คุยกันมาก่อนก็ได้เข้าไปแล้วรู้หน้าที่กันเลยก็มีอย่างที่ไปกินเหล้าด้วยกันแต่ว่าไปหาเหตุชวนกันไปหาเหตุ
0: แต่ประเด็นนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะว่าอย่างที่ท่านอาจารย์เบญจรัตน์พูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าถ้ามีเจตนาต้องมีเจตนาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเจตนาประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดไปตกลงว่าจะไปเอาคืนคู่กรณีแต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆแค่จะไปต่อยแต่อยู่ดีๆปุ๊บระหว่างเกิดเหตุเห็นว่าเขาใส่นาฬิกาโรเล็กซ์ปุ๊บกระชากนาฬิกาโรเล็กซ์มาไม่ได้มีเจตนาร่วมกันไม่ได้หมายความว่ากลายเป็นเรื่องชิงทรัพย์ทุกคนเป็นชิงทรัพย์เพราะฉะนั้นถามว่ากรณีนี้ต้องดูดีๆว่าเจตนาร่วมกันตั้งแต่แรกคือแค่ทำลายร่างกายเพื่อเอาคื
2: น
0: ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเอาทรัพย์ดังนั้นกรณีที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนเรียบร้อยการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องของใช้กำลังพิสูจน์ลายและเอาทรัพย์ไปด้วยเป็นการกระทำความผิดต่อเฉพาะบุคคลที่ทำเฉพาะคนนั้นเท่านั้นเองเขาไม่ได้มีเจตนาร่วมมาตั้งแต่ตอนต้น
1: คือสิ่งที่อาจารย์มาร์กได้บอกไปเนี่ยก็คือว่าจริงๆทุกคนจะต้องร่วมใจกัน
0: ใน
1: การกระทำทุกๆโมเมนต
0: ์ใช
1: ่แต่ว่ามันก็อาจจะมีการแบ่งแยกที่ว่าบางคนมันทำเกินเลยไปอย่างที่ก่อนที่คุยกัน
0: ใช่เกินเลยกว่าที่คุยก็จะต้องรับส่วนคนนั้นถือว่าคุณสั่งเขาเรียกอะไรถ้าเป็นย้อนกลับไปที่อาจารย์วิวิธบอกอ่ะคุณสั่งอาหารเพิ่มคุณก็จ่ายส่วนต่าง
1: คุณเองใช่เป็นเหตุส่วนตัว
2: อย่างที่บอกว่าไปจอดรถรอเตรียมให้คนอื่นรีบขึ้นรถหลบหนีไปอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะต้องดูว่าเป็นลักษณะของการแบ่งหน้าที่กันทำเพราะว่าอยู่ในลักษณะที่พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือได้ในทันทีอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ใช่ว่าไปอยู่สกายเชียวไม่สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ในขณะกระทำความผิดอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ตัวการแล้วนะคะแล้วก็ยังมีเคสบางอันเนี่ยค่ะคือกรณีที่กระทำชำเรามันก็จะมีในลักษณะที่ช่วยจับแขนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ถือว่าคนที่แค่จับแขนเฉยๆเนี่ยก็ถูกข้อหากระทำชำเราได้แม้แต่จะเป็นผู้หญิงเองนะคะโดยเฉพาะกฎหมายใหม่ที่เปลี่ยนมาว่าผู้ใดเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงเองถ้าไปมีส่วนร่วมเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวการร่วมในความผิดฐานกระทำชำเราเลยค่ะ
1: กลับมาต่อกันเลยครับกำลังเนื้อหากำลังเข้มข้นเลยทีเดียวเรากำลังพูดค้างกันถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวการในการกระทำความผิดนะครับตามมาตรา83ซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเราได้คุยกันในสาระสำคัญเนี่ยเราก็จะพอสรุปใจความได้ว่าจริงๆแล้วตัวการที่เราพูดคุยกันเนี่ยนะครับมันก็คือจะต้องเป็นบุคคลที่เข้ามาร่วมในการกระทำความผิดด้วยกันโดยที่มีลักษณะของการที่เรียกว่าร่วมมืออาจจะมีการจะแบ่งหน้าที่กันแบ่งกันก่อนแล้วก็ไปทำหรือมารู้กันหน้างานต่างคนต่างรู้ก็ได้นะครับแล้วก็ร่วมใจก็แสดงว่าทุกคนทั้งหมดที่อยู่ในวงสาคนาญาติตรงนี้นะครับผมต้องเรียกอย่างนี้เลยนะฮะก็คือจะต้องมีเจตนาเดียวกันที่จะกระทำนะครับเพราะมิฉะนั้นแล้วถ้าเกิดสมมติไปกระทำแล้วอีกคนนึงทำเกินเลยไปเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะต้องมารับผิดชอบด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในที่เกิดเหตุข้อสังเกตเห็นไหมครับแสดงว่าตัวการทุกๆคนเนี่ยไม่ว่าฟังก์ชันตัวเองจะทำอะไรดูต้นทางอีกคนนึงขึ้นไปลักทรัพย์อีกคนนึงพาหนีแต่ต้องอยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมที่จะให้ลักษณะที่ว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาอย่างเมื่อกี้อาจารย์เบญจรัตน์บอกว่า ขับรถมาพาไปแล้วก็อาจจะแบบว่าไปแล้วก็กลับมารับใหม่อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็อาจจะไม่ใช่แล้ว อะไรประมาณนี้นะครับ
0: แล้วก็มีประเด็นหนึ่งเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องของการกระทำเพราะว่าเป็นคนนะผมจะมีอันนึงถ้าท่านจำได้เกี่ยวกับเรื่องของความผิดฐานโสมหญิงการความผิดฐานโสมหญิงเนี่ยต้องทำตั้งแต่2คนขึ้นไปในกฎหมายเนี่ยทั้ง2คนถ้ามีเจตนาจะไปทำเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าในระหว่างกระทำเนี่ยกลายเป็นว่าบุคคลแรกกระทำความผิดสำเร็จคือกระทำชำเราแล้วแต่บุคคลที่2เป็นแค่พยายามถามว่า2คนนี้เป็นความผิดฐานเป็นตัวการร่วมไหมคำตอบคือเป็นนะครับอย่างเช่นกรณีที่ท่านในการลูกแก้วบอกเนี่ยนะการเบญจรัตน์บอกเนี่ยว่าคนหนึ่งคำพิพากษาฎีกานั้นคือกรณีที่สามีจะข่มขืนคนใช้แต่ให้ภรรยาจับแขนจับขาไว้ให้แล้วสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าการกระทำความผิดเนี่ยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายได้เพราะเป็นผู้ใดกระทำชำเราผู้อื่นนะครับถึงแม้จะเป็นผู้หญิงไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นที่กระทำแต่ถามว่าผู้หญิงไม่ได้กระทำไม่ได้เป็นผู้กระทำเองเนี่ยถามว่าผิดข่มขืนได้ไหมคำตอบก็คือผิดได้แต่ถ้าเป็นสมหญิงคนที่ทำที่สองเนี่ยต่อให้ไม่กระทำความผิดสำเร็จก็เป็นความผิดฐานโสมหญิงได้เหมือนกันก็คือสำหรับผมถ้าจำง่ายๆผมจะมีเทคนิคสอนลูกศิษย์ผมก็คือถ้าเป็นโสมหญิงเนี่ยความผิดจริงๆแค่คนครึ่ง ก็คือคนหนึ่งสำเร็จอีกคนหนึ่งผิดแค่พยายาม แค่นั้นก็
1: เพราะโดยสภาพมันทำไม่ได้
0: ใช่นะครับ
1: เพราะโดยสภาพมันทำไม่ได้โดยทางกายภาพเลยใช่ไหมฮะ
0: อันนี้ก็จะเป็นหลักสำคัญของเรื่องตัวการแต่ทีนี้มันจะมีประเด็นอันนึงนะครับว่าประเภทความผิดมันจะมีอยู่บางอย่างเช่นความผิดที่มันเป็นสตรีทครามก็คืออย่างเช่นไปลักทรัพย์ไปชิงทรัพย์เขาอย่างเงี้ยไม่แปลกแต่ถ้าเป็นกรณีของการกระทำความผิดข้ามชาติบางคนถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดต้องอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุด้วยกันหรือเปล่าอันนี้แบ่งได้นึกออกไหมครับเพราะว่ามันเป็นการกระทำความผิดจากคนนึงอยู่ฝั่งนึงอีกคนนึงอยู่อีกฝั่งนึงให้โกงเงินเรียบร้อยแล้วโอนเงินไปต่างประเทศไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกันเท่านั้นจึงจะเป็นความผิดฐานที่เป็นตัวการได้เพราะฉะนั้นลักษณะของประเภทคดีอย่างที่ท่านอาจารย์วิวิธยกตัวอย่างเนี่ยเป็นกรณีที่เป็นความผิดเขาเรียกว่าในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าสตรีทครามนะเป็นอาชญากรรมตามท้องถนนทั่วไปคือลักทรัพย์ชิงทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่เยอะเพราะฉะนั้นไอ้กรณีของการกระทำความผิดลักษณะแบบนี้มันอยู่ในพื้นที่เดียวกันมันก็เลยต้องอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ถ้าลักษณะพฤติการของการกระทำความผิดมันกว้างออกไปเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็เป็นตัวการร่วมตามกฎหมายได้เช่นกัน
1: นะครับมากเลยครับ
2: นี่ประเด็น
1: ภาพเลย
2: นะคะ
1: ค่ะคราวนี้มันก็จะมีในส่วนที่มีการกระทำความผิดอีกเหมือนกันหลายคนนี่แหละอาจารย
0: ์ครับ
1: เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ร่วมด้วย
0: เป็น
1: คนสั่ง
0: ครับ
1: เป็นคนบอกเป็นคนก่อเรียกกฎหมายใช้คำว่าก
2: ่อ
1: นะครับที่เรียกว่าเป็นผู้ใช้มีผู้ใช้กับคนใช้แล้ว
2: คนใช้
1: ไม่ได้เหมือนผู้รับใช้นะครับแต่ว่าเป็นคนที่ก่อให้เกิดการกระทำ
0: ความผิด
1: นะครับก็ซึ่งก็อยู่ในมาตรา84แต่เดี๋ยวตรงนี้ต้องขอบอกนิดนึงก่อนนะครับว่าในเอกสารการสอนของนักศึกษาที่ได้รับไปเนี่ยเนื่องจากเป็นกฎหมายเดิมซึ่งยังไม่ได้มีการแก้ไขนะครับในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมีการแก้ไขในประเด็นนี้ในมาตรา84โดยมีการเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของเหตุเพิ่มโทษในกรณีของการที่ผู้ถูกใช้ก็คือคนที่โดนคำสั่งให้ไปกระทำหรือโดนก่อให้ไปกระทำเนี่ยมีคุณสมบัติเช่นในลักษณะที่เป็นบุคคลอายุยังไม่เกิน18ผู้พิการผู้ทุพพลภาพลูกจ้างซึ่งอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้ใช้ผู้ที่มีฐานะยากจนผู้ซึ่งต้องพึ่งพาผู้ใช้เพราะเหตุเจ็บป่วยหรือป่วยเจ็บด้วยไม่ว่าทางใดอันนี้ก็จะเพิ่มโทษกับผู้ที่ไปใช้เนี่ยกึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเลย
0: เพราะฉะนั้นแสดงว่าตรงนี้ยังไม่มีหนังสือก็อาจจะยังไม่ออกสอบในส่วนนี
1: ้ไม่หนังสือยังแก้ไปไม่ทันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยกประโยชน์ให้นักศึกษา
0: ไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคุยกันก็อาจจะมาคุยกันในวรรคต้น
1: แต่หลักการยังเหม
0: ือ
1: นเด
0: ิ
1: ม
0: ถูกไหมเพราะหลักการยังเหมือนเดิมก็คือถ้าคุณใช้ไม่ว่าด้วยประการใดๆไม่ว่าจะเป็นการบังคับขู่เข็นจ้างวานหรือส่งเสริมหรือด้วยวิธีการใดๆก็แล้วแต่ให้ผู้อื่นไปกระทำความผิดทีนี้ผมสอนหลักจำนิดนึงนะครับเวลาใช้เนี่ยถามว่าเราใช้ใครเราใช้ให้ผู้อื่นไปกระทำความผิดโดยหลักแล้วเนี่ยถามว่าการใช้เป็นความผิดที่ต้องการผลไหมคำตอบคือไม่ต้องการผลนะครับคือคุณผิดนับแต่ใช้เลย1ใน3แต่ต้องดีๆนักศึกษาโดยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยนะครับตรวจข้อสอบทั้งหรือข้อสอบอัยการเนี่ยเรามักจะเจอว่าเด็กตอบทันทีเลยว่าผิด1ใน3นับแต่ใช้ท่านดูด้วยนะครับว่าท่านใช้ใครการจะผิด1ใน3นับแต่ใช้ได้จะต้องใช้ผู้กระทำผิดผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีการใช้กันเป็นช่วงๆมาสมมติ1จนถึง1ต้องการจะฆ่า5แต่1ไปใช้2แล้ว2ก็ไปจ้างวานของ3 3ไปแหกคนพื้นที่จ้าง4ทั้งที่จริงๆ4เนี่ยจะต้องไปจ้างจะต้องไปฆ่า5ถ้ายังไม่ถึง4คือยังไม่ถึงผู้กระทำผิดการใช้ของ1 2 3เนี่ย ไม่เป็นความผิด1 ใน 3นะครับ
1: ก็ยัง
0: เพราะฉะนั้นการใช้จะประสบความสำเร็จและเป็นความผิดอย่างที่ต่อให้สุดท้ายแล้ว4จะไปทำหรือไม่ทำไม่ใช่สาระสำคัญนึกออกไหมครับคือใช้ไปเรียบร้อยที่ผมบอกว่าไม่ต้องการผลหมายความว่าคุณใช้เรียบร้อยแต่ว่าคนถูกใช้ไม่ยอมทำอันนี้ก็ผิดสำเร็จละไม่ต้องหมายความว่าต้องกระทำตามที่ใช้เท่านั้นถึงจะผิดฐานนี้แต่จะผิดฐานนี้1 ใน 3นับต่อเมื่อคุณไปใช้ผู้กระทำถ้าจำง่ายๆนะครับหลักการจำก็คือถ้าใช้ผู้ใช้ด้วยกันไม่เป็นความผิด
1: ใช้กันเป็นทอดๆ
0: ใช้กันเป็นทอดๆไม่เป็นความผิด
1: จนกว่าแมสเซจสุดท้าย
0: จะไปถึงผู้กระทำถ้าอย่างนั้นปุ๊บถึงจะรวบยอดทั้งหมดทุกคน
1: เพราะบางทีส่งจดหมายไปไงอาจารย์จดหมายยังไม่ไปถึงคนที่เป็นผู้ถูกใช้
0: ถูกอย่างนี้ก็ถือว่ายังไม่เป็นความผิดนะครับ
1: แต่ว่าพอรับสารแล้วพอรู้แล้วการตัดสินใจจะทำหรือไม่ทำบางทีเอ้ยค่าจ้างมันน้อยไปตกลงตัดสินใจแล้วแสดงว่าคนที่ถูกใช้เนี่ยจะต้องไม่คิดจะทำมาก่อน
2: ถูก
1: ไหมจะต้องไม่มีความคิดจะทำความผิดมาก่อนแต่พอมันสมประโยชน์ไงกำลังจะไปฆ่าคนนั้นอยู่พอดีอ้าวไอ้นี่มาจ้างพอดีกอมาจ้างขอพอดีขออยากจะฆ่าไอ้หนึ่งอยู่แล้วไอ้กอก็บอกว่าไปฆ่าไอ้หนึ่งทีอ่ะให้ 30,000 เปอร์สมประโยชน์แฮอย่างนี้ถือว่าเป็นผู้ใช้ไหมอาจารย์
2: ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าหลักเราเนี่ยดูว่าผู้ที่ถูกใช้เนี่ยค่ะจะต้องไม่มีเจตนาในการทำความผิดนั้นมาก่อนเลยอันนี้นะคะเป็นคีย์เวิร์ดเลยค่ะ
0: ใช่เพราะว่าในกฎหมายใช้คำว่าเป็นผู้ก่อให้ผู้อื่นกระทำแสดงว่าถ้าเป็นตัวเองตั้งใจทำอยู่แล้วแสดงว่าคนอื่นไม่ได้มาก่อให้เรากระทำเราตั้งใจจะทำของเราอยู่แล้วนะครับก็จะไม่ครบองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายมาตรา84นะครับ
2: ก็ในการใช้เนี่ยก็ได้ทุกวิธีทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการจ้างวานบังคับขู่เข็นอะไรก็แล้วแต
0: ่อ้อนวอนร้องขอหลอกลวงทุกอย่างเลยถูกในคำพิพากษาฎีกาจะมีเนี่ยครับมีคำว่าหลอกก็มีนะครับหลอกลวงเข้าไปอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบแม้แต่ตัวบทไม่ได้เขียนไว้
1: ด้วยวิธีอ
0: ื่นใด
1: ใดเนี่ยเปิดช่องกว้างๆเลย
0: แล้วในภาษากฎหมายเราเรียกว่าเป็นบทกวาด
1: ใช่ถูกต้อง
2: แล้วก็โทษของผู้ใช้ก็คือว่าทันทีที่ใช้ออกไปเนี่ยนะคะถ้าไม่ได้กรณีที่เป็นทอดนะคะก็คือรับโทษ1 ใน 3เลยตั้งแต่ที่ใช้ออกไปแม้ว่าผู้นั้นอาจจะรับมาแล้วหรือว่ายังไม่ได้ทำหรือตอนหลังเนี่ยผู้ถูกใช้กลับใจก็รับโทษ1 ใน 3ของความผิดนั้นแต่ว่าถ้ากรณีที่ผู้ถูกใช้กระทำความผิดสำเร็จแล้วนะคะผู้ใช้เนี่ยก็รับโทษเสมือนตัวการเลย
1: ว่าใช้ให้ไปยิงแล้วไปฆ่าเรียบร้อยตายอันนี้ก็เท่ากับเป็นตัวการเลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทำและได้รับเมสเซจแล้วหรือว่าพอตัดสินใจแล้วไม่ทำต่ออะไรอย่างเงี้ยก็คือผู้ใช้ต้องระวังโทษ1 ใน 3เน้นย้ำว่า1 ใน 3
2: นะคะ
1: เพราะบางคนจะไปสลับเป็น2 ใน 3อันนี้น่าเสียดายมากเลยอาจารย์จำไปจำไอ้เรื่องพยายามเนี่ยบางทีท้องมาตามากเกิดสับสน
2: กรณีนี้ค่ะอันนี้ล่าสุดเลยค่ะเป็นข้อสอบปากเปล่าของเนเลยนะคะที่เพิ่งสอบไปล่าสุดเลยเนี่ยจะถามเกี่ยวกับหลักการง่ายๆเลยว่าหลักการของผู้ชายกับผู้สนับสนุนเนี่ยมีอะไรเนี่ยเลยค่ะแล้วก็เด็กเนี่ยก็จะตอบอย่างที่ท่านอาจารย์วิวิธพูดเลย2 ใน 3เราก็จะพยายามช่วยนะเยอะไปหรือเปล่าแค่ใช้เองนะพยายามให้เขาลดเขาก็อ๋อโอเคค่ะ1 ใน 3ก็จะประมาณนี้แล้วมันก็มีอีกประเด็นนึงนะคะว่าถ้าใช้เนี่ยค่ะแล้วด้านสมมติว่าใช้ให้ไปยิงในกอผู้ถูกใช้ด้านยิงผิดตัวปีในขอถามว่ากรณีนี้เนี่ยผู้ใช้เนี่ยต้องรับผิดกับการตายของนายขอด้วยไหม
1: นี่มันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าอันนี้จริงๆมันก็คือก่อให้เกิดเจตนาใช่ไหมครับว่าจะไปกระทำแต่ว่าว่ามันไปยิงผิดตัว
2: ใช่ค่ะอันนี้มันเป็นเคสเกิดขึ้นแล้วก็ศาลก็ตัดสินว่าก็ต้องถือว่าเป็นผู้ใช้แล้วก็ต้องรับผิดต่อการตายของนายข
1: อ
2: ก็ถือว่าความผิดสำเร็จแล้ว
1: เหมือนเป็นเรื่องทางเทคนิคเลยอ่ะ
2: ใช่ไ
1: ห
2: มคะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วตัวผู้กระทำก็เป็นโดนก่อให้ไปกระทำอยู่ดีเรื่องการก็ตามเนี่ยจะมาอ้างว่าถึงแม้ว่าผมจะไม่เกิดกับวัตถุแห่งการกระทำที่ต้องการจะกระทำแต่คุณจะไม่ไปรับผิดชอบในส่วนที่คุณไปกระทำความผิดอย่างนั้นก็ไม่ได้
0: แต่ว่าไอ้ส่วนรายละเอียดเรื่องของกรณีที่เป็นสัมพันธ์คันผิดหรือไม่สำคัญผิดต้องไปว่ากัน
2: อีกเรื่องหนึ่ง
1: ใช่ไหมว่า
2: ความผิดของผู้ใช้เกิดขึ้นไหมเกิดแล้วค
1: ่
2: ะ
1: ใช่นี่นะครับก็คือจะเป็นในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่เป็นผู้ใช้กับผู้ถูกใช้แล้วก็เรื่องของการลงโทษอย่างไรบ้าง
0: แล้วทีนี้ผู้ใช้อีกประเด็นนึงที่ผมกลัวลืมก็คือกรณีของผู้ใช้ไปอยู่ในที่เกิดเหตุใช้เขาเรียบร้อยละไปยืนใช้ให้ไปยิงแล้วก็อยู่ด้วยละอาจจะแบบไปช่วย
1: เชียร์
0: ยืนเชียร์หรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับกรณีมีคำพิพากษาฎีกาเยอะมากเลยที่ผู้ใช้เข้าไปอยู่ในที่เกิดเหตุนะอย่างเช่นว่าปล่อยให้ไปทำร้ายร่างกายแล้วก็ไปเจออยู่หน้าตลาดพอดีแล้วก็เข้าไปอยู่ในที่เกิดเหตุยืนเชียร์ด้วยว่าอัดมาเลยเอามันให้ตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อให้เป็นประโยคในลักษณะเหมือนดูเหมือนสนับสนุนแต่จริงๆตัวเองเป็นคนก่อให้เขามาทำแล้วก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยฎีกาเยอะมากที่บอกว่ากลายเป็นว่ากรณีเนี้ยก็เปลี่ยนจากตัวที่จะเป็นผู้ใช้กลายมาเป็นตัวการร่วมไปเลย
1: ใช่หรือบางทีบางฎีกาอาจารย์ อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็เชียร์แบบนี้แหละก็จะมีฎีกาอยู่ในหนังสือนี่แหละท่านนักศึกษาได้อ่านนะครับจะมีคำที่แบบว่าอ่านแล้วเป็นคำพูดเป็นโค้ดคำว่าเทยิงเทยิง
2: เอามันให้

0: งี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวการเลยนะคะลักษณะนี้
1: ยังเทยิงนี่เป็นอะไรครับ
2: เป็นตัวการ
1: เป็นตัวการ
2: เพราะว่าเนื่องจากว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยคือ
1: ต้องอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
2: จำเลยที่หนึ่งคือจำเลยที่สองคือจำเลยที่สองเป็นคนพูดแต่ว่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยกำลังตะลุมบอลอยู่กับคู่อรินะครับกำลังต่อสู้ทะเลาะวิวาทกันเนี่ยแหละแล้วก็ตัวจำเลยที่หนึ่งกำลังยื้อแย่งปืนกับกลุ่มที่ตะลุมบอลอยู่เนี่ยแล้วก็จำเลยที่สองก็พูดใส่เข้าไปในว่ายิงมันเลยเทยิงมันเลย
1: ครับ
0: อันนี้ที่ไม่เป็นผู้ชายก็อย่างที่จับหลักเลยค่ะว่าเพราะคนที่ถูกใช้เขาไม่ได้ถูกใช้เพราะเขามีเจตนา
2: อยู่แล้ว
0: ใช่ไหมคะอันนี้ก็เลยกลายเป็นตัวการเลยว่าเอามันให้ตายเทยิงเลย
2: แต่อย่างท่านในการมาพูดเมื่อสักครู่นี้ก็น่าสนใจว่าบางทีเขาก็ยังเยอะไม่อยากจะทำแต่ว่าด้วยแรงยุ
1: แรงยุ
2: แรงเชียร์แรงยุเนี่ยก็เลยเอา
1: ตัดสินใจ
2: ทำเลยนี่อันนี้ก็คือไปก่อให้เขาเกิดการกระทำ
1: มีแรงจูงใจ
2: มีแรงจูงใจ
1: ในการกระทำความผิดหรือยังไม่ตัดสินใจ
2: คราวนี้ก็จะมีอีกประเภทหนึ่งครับในการกระทำความผิดหลายคนเนี่ยเพราะบางครั้งความเกิดความผิดหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ร่วมอยู่ในตรงนั้นด้วยได
1: ้
2: แต่เป็นการให้ความสะดวกสบายให้ความช่วยเหลือ
1: ครับ
2: เนี่ย
1: ก็เรียกว่าเป็นความผิดฐาน
0: ที่เรียกว่า
2: การสนับสนุนนะครับก็อยู่ในมาตรา86นะครับก็คือผู้ใดกระทำการใดๆทำประการด้วยประการใดๆอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะฟังดีๆก่อนหรือขณะขณะกระทำความผิดแม้ผู้กระทำความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตามผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดต้องระวางโทษ2ใน3ส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น
0: หลักๆที่ให้จำเรื่องของผู้สนับสนุนนะคะก็คือว่าจะต้องเป็นการให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในขณะหรือก่อนกระทำความผิดหลังนี
1: ้
0: เราไม่ได้แล้วนะคะไม่ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนก็ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นรู้ว่าคนนี้จะไปขโมยของบ้านข้างๆแล้วหมั่นไส้บ้านข้างๆมานานแล
1: ้
0: วไปแอบเปิดแง้มประตูเอาไว้เลยอันนี้ค่ะแม้การช่วยเหลือของเขาเนี่ยจะผู้กระทำความผิดจะไม่รู้ก็ตามแต่คนที่ไปให้การช่วยเหลือเนี่ยก็ต้องโทษคือฐานเป็นผู้สนับสนุนนะคะระหว่างโทษก็คือว่าอะไรนะ2ใน3เลยนี่2ใน3ค่ะจะเยอะหน่อย
2: แล้วก็บางทีเนี่ยตัวผู้ให้การสนับสนุนกับผู้กระทำเนี่ยก็อาจจะไม่ได้
0: ร
2: ู
0: ้ไม่รู้จักกัน
2: มาก่อนที่นางแจ๋วเนี่ยโกรธนายจ้าง
0: ใช
2: ่บ้านรวยนักใช่ไหม
1: เปิดหน้าต่างทิ้งไว้เลย
2: หน้าต่างทิ้งไว้แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้นายจ้างอ่ะลืมเปิดประตูทิ้งไว้ไอ้คนร้ายมาจากไหนไม่รู้อ่ะแต่อาจจะเป็นกรณีนัดหมายแล้วก็ได
0: ้
2: ของนี้นัดหมายกันคือแจ๋วอ่ะบอกกับแฟนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเปิดหน้าต่างไว้ให้นะแล้วเดี๋ยวแกขึ้นมาเลยนะแต่ปรากฏว่าพอดีนายจ้างกลับมาแล้วนายจ้างก็ลืมเปิดประตูทิ้งไว
0: ้เข้าประตูแทนง่ายกว่า
2: แล้วก็แฟนในแจ๋วนี่ก็นางแจ๋วนี่ก็เลยเข้าทางประตูเลยบอกว่าอ้าวนี่หวานกว่าสิใช่ไหม
1: ก็คือทำความผิดสำเร็จโดยที่ไม่ได้ผ่านช่องทางที่การช่วยเหลือ
2: ใช่อ
1: ย่างนี้เป็นความผิดไหมครับ
2: ก็ถือว่าเป็นนะครับ
1: ถูกไหมครับเพราะว่าสุดท้ายก็คือมีเจตนาที่จะให้มีการกระทำความผิดก็ทำทีนี้แล้วถ้าเกิดเป็นกรณีอย่างสมมติไปขโมยของในหมู่บ้านเรียบร้อยไม่ยืนรอแท็กซี่ข้างหน้าแต่เห็นของเยอะแท็กซี่ถามเลยบอกอ๋อบ้านนี้มันรวยเยอะนะก็เลยฮิ้วมาแล้วขึ้นแท็กซี่ก็รู้ด้วยนะครับว่าใครเอาของบ้านมาแล้วจะช่วยของด้วยผมถามว่าอย่างนี้ผิดไหม
2: ถ้าลองอ่านในตัวบทดีที่เมื่อกี้ผมเน้นๆไปแล้วว่าก่อนหรือขณะ
1: นั้นเพราะฉะนั้นนี้ความผิดฐานลักทรัพย์ความผิดสำเร็จเมื่อไหร่ครับความผิดสำเร็จตั้งแต่ทรัพย์เคลื่อนที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทรัพย์เคลื่อนที่เรียบร้อยท่านเอามาจะมานั่งยืนรอแท็กซี่อยู่หน้าบ้านก็ความผิดสำเร็จคนที่มาช่วยต่อให้รู้หรือไม่รู้ตัวอย่างพูดเขียนชัดเจนนะครับว่าแม้ว่าผู้กระทำจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตามหรือจะรู้ก็ตามสุดท้ายก็คือช่วยอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่เป็นความผิดแล้วเพราะว่ามันเกิดขึ้นหลังการกระทำความผิดนะครับ
2: จะบอกว่าแท็กซี่นี่มีส่วนรู้เห็นด้วยก็ไม่ได
1: ้ถูกครับ
2: ทั้งที่รู้ว่าแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกส่วนนึงอาจจะผิดอย่างอื่นก็อาจจะมันบอกว่าไม่มีความผิดเลยก็ไม่ได้นะเพราะจริงมันก็เป็นเจตนาที่ไม่ดีเน
1: า
2: ะ
1: ความรู้สึกของเราเพียงแต่ว่ามันเวลาเราจะดูกฎหมายเนี่ยนะครับเราจะดูแค่ความรู้สึกเราเฉยๆไม่ได้เราต้องดูองค์ประกอบในตัวกฎหมายว่ามันเข้าองค์ประกอบหรือไม่เข้าองค์ประกอบ
2: เราจะไปลงโทษที่เกินเลยไปกว่าที่กฎหมายกำหนดอย่างเงี้ยก่อนหรือขณะอย่างเงี้ย
1: ทีนี้มีตัวอย่างอะไรบ้างครับที่น่าสนใจเรามีตัวอย่างที่ให้ผู้ชมดูไหมครับว่ามีตัวอย่างไหนที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องตัวการผู้ชายผู้ชาย
2: ที่เราทำ PR กันไว้ว่าเราจะมีกรณีตามข่าวที่เคยเกิดขึ้นนะครับเป็นภาพข่าวและเป็นเหตุการณ์จริงนะครับซึ่งข้อเท็จจริงตรงนี้ก็คือเป็นกรณีของมีกลุ่มบุคคลนะครับบุกเข้าไปในโรงเรียนซึ่งในขณะนั้นมีการสอบเห็นไหมครับจากในภาพในหน้าจอเนี่ยเห็นไหม

0: ว่าเกิดอะไรกันขึ้นบ้างเห็นไหมครับ
1: ที่เราต้องเบลอไว้เนี่ยเป็นเพราะว่า
0: ไม่อย
1: าก
0: พู
1: ดเกินในคดีนะครับใช่มันก็เลยขออนุญาตเป็นภาพเบลอๆแบบนี้
0: แต่จริงแล้วเป็นภาพที่ผมว่ามีข่าวสารนำเสนอไปเยอะแล้ว
1: ผมว่าประชาชนเห็นเยอะแล้ว
0: ประชาชนเยอะแล้วแต่เราพูดกันในเชิงของทางการศึกษานะครับอันนี้เราไม่ได้ไปซ้ำเติมหรือมีเจตนาอะไรแต่ว่าอันนี้อาจจะเอาให้มันเป็นอุทาหรณ์ด้วยว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ร่วมอยู่ด้วยในนี
1: ้
0: เราโอกาสที่เราจะโดนการกระทำในการลงโทษอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้เห็นไหมครับเนี่ยเข้าไปแล้วก็มั่วตัวกันอยู่ตรงนั้นเลยเห็นไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีคนนึงเหมือนเข้าไปแล้วก็รู้ว่าฟังก์ชันเนี่ยคืออะไร
1: ครับ
0: แบบคนนึงจะเข้าไปทำร้ายรปภ.
2: ค่ะ
0: แล้วก็มีคนนึงที่ใส่เสื้อทีมเดียวกันเนี่ยซึ่งเรารู้เลย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไปคอยกันไม่ให้มีคนมาช่วย
1: ประเด็นแรกที่ผมตั้งข้อสังเกตถ้าสมมติท่านนักศึกษาดูอยู่ผมจะถามว่ากรณีพวกนี้บางทีมันอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยอาจจะไม่ได้ตกลงกันมาก่อนถามว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ตกลงกันมาที่จะมาทำร้ายหรือมาเจอปุ๊บแล้วก็เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยเป็นตัวการร่วมไหมครับ
0: จริงๆแล้วต่างคนต่างมาใช่ไหม
1: ถูกไหมครับแต่ทำในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นไปได้นะครับว่าเมื่อร่วมทำร้ายก็คือมีเจตนาร่วมกันเพราะว่ามีการกระทำร่วมกันมีเจตนาร่วมกันเพราะฉะนั้นเรื่องตัวการเนี่ยมันมีความเป็นไปได้เลยว่าไม่จำเป็นอย่างที่อาจารย์บอกว่ามาแบ่งหน้าที่กันทำหน้างานก็ได้นึกออกไหมครับ
0: ต่างคนต่างรู้เลยว่าฟังก์ชันของตัวเอง
1: คืออะไรชื่อจะทำอะไรแต่ถามว่าทีนี้มีคนยืนตะโกนมีคนส่งเสียงเชียร์ถามว่าแบบนี้อยู่ในที่เกิดเหตุผิดอะไรผิดเป็นตัวการร่วมหรือจริงๆแล้วก่อเหตุอันนี้ต้องไปดูในข้อเท็จจริงนะครับการจะตอบเป็นนักกฎหมายเนี่ยเวลาเราดูข่าวอย่างนึงที่ผมอยากฝากให้นักศึกษาและพี่น้องประชาชนดูก็คือว่าบางทีเราดูแค่ภาพนึงแล้วเราสรุปข้อเท็จจริงนั้นเลยบางทีก่อนที่มันจะมีภาพเนี้ยมันมีข้อเท็จจริงอื่นๆก่อนในทางกฎหมายเราเรียกว่าท่านต้องพิจารณาจนสิ้นกระแสความก่อนก็คือให้รู้ข้อเท็จจริงให้ครบก่อนอย่างเช่นกรณีนี้นะครับเขามีสาเหตุกดเครื่องกันก่อนไหมมีเหตุอะไรไหมแล้วก็เข้ามาเขาตกลงกันมาก่อนไหมแล้วเขาเข้ามาเพราะอย่างเช่นกรณีนี้สมมุติถ้าท่านดูแค่นี้เกิดปรากฏว่ามีคนใดคนหนึ่งบอกให้กลุ่มนี้มาทำความผิดก็เป็นอีกเรื่องนึงเลยเก
0: ิ
1: ดสมมติก็คือมีผู้ใช้ด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่ไม่มีใครบอกเลยมาเจอหน้างานเกิดเจอคู่อริปุ๊บแล้วตกลงกันทำแสดงว่าไม่มีผู้ใช้เหลือแต่ตัวการนี่ออกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้กรณีข้อเท็จจริงตรงนี้ทั้งหมดมันจะสามารถบอกได้ในรูปคดีว่ามันมีผู้ใช้หรือไม่มีผู้ใช้หรือทั้งหมดเป็นตัวการร่วมหรือทั้งหมดบางคนเข้ามาเรียบร้อยไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยแต่ยืนตะโกนเย้ยวๆหรือของงานเป็นการช่วยเหลือระหว่างกระทำความผิดก็เป็นผู้สนับสนุนได้นะครับ
2: ก็อย่างในกรณีภาพตัวอย่างเนี้ยนะคะคลิปตัวอย่างเนี้ยค่ะก็คือทั้งหมดเนี่ยลักษณะถ้าเกิดนักศึกษามองนักศึกษาจะมองว่ายังไงคะถ้าในกรณีเนี้ยนะคะก็คือเดี๋ยวอาจารย์ขอเฉลยเลยละกันว่าไม่สามารถมีเสียงตอบกลับมาได้ก็จะเป็นลักษณะของจะเห็นได้ว่าเขามีเจตนาร่วมกันในการที่จะบุกเข้าไปในโรงเรียนนะคะให้ชัดเจนบุกเข้าไปในโรงเรียนเพราะว่าเกิดอาการไม่พอใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะที่ถูกห้ามปรามในการส่งเสียงดังเขาก็เลยบุกเข้าไปมันทำให้เห็นว่ากลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยค่ะเขามีเจตนาร่วมกันประสงค์ที่จะเข้าไปทำร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะเดินตามกันเข้าไปไม่ได้จะไปชกบอกว่าผมไม่ได้ชกหรือโดนสัมผัสใครสักคนเลยจะมาบอกว่าผมร่วมกันทำร้ายได้ยังไงอันนี้ไม่ได้ก็เพราะว่าเข้าลักษณะของการเป็นตัวการร่วมตามมาตรา83เนี่ยนะคะอันนี้เราจะเห็นในข่าวเยอะมากเลยที่เป็นเหมือนกับกลุ่มนักเรียนอ่ะคู่อริเจอกันแล้วบางครั้งเนี่ยก็น่าสงสารนะคะถึงอยากจะไปเตือนลูกหลานด้วยซ้ำว่าบางทีพวกลากมากแบบพวกมาก
0: ลาก
2: ไปอ่ะ
0: อย่าลูกหลานเลยคร
2: ับโอเคค่ะก
0: ็
2: น้องๆนะคะว่าบางทีเนี่ยเราต้องระวังด้วยเราคิดว่าเราไปเพื่อนมากลากไปพวกมากลากไปใช่ไหมคะแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำอะไรเลยยืนอยู่เฉยๆแต่ว่าติดรถไปกับเขานั่งซ้อมมอเตอร์ไซค์ไปกับเขาแต่พอมันมีเหตุเกิดทะเลาะวิวาทชกต่อยกันขึ้นมาเนี่ยเราจะถูกลากเข้าไปอยู่ในนั้นเลยค่ะอันนี้ต้องระวังนะคะ
1: เหมือนกับตัวอย่างอันนึงผมว่าก่อนวัดสิงห์เนี่ยผมว่าคลาสสิกเคสสำหรับเรื่องนี้เลยโดยส่วนใหญ่ผมว่าทุกคนรู้จักดี
0: ครับ
1: บ้านเราเนาะชอบเล่นเกมนับแต้มนะครับ
0: นับแต้ม
1: เหมือนเล่นไพ่อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นในคำพิพากษาฎีกาจะมีเยอะมากเลยว่าสุดท้ายแล้วคนที่นั่งอยู่ในวงไพ่แล้วชอบอ้างบอกว่าไม่ได้เล่นด้วยนะมีพยานรู้เห็นด้วยนะว่านั่งอยู่เฉยๆถามว่าโดนด้วยไหมครับโดนด้วยนะก็คือว่าอยู่ในกลุ่มที่จะโดน
0: บทสันนิษฐาน
1: เป็นบทสันนิษฐานใช่
0: จริงจริงความผิดฐานอย่างนี้คล้ายๆกันเนี่ยอย่างอ้างยี่อย่างเงี้ยการเข้าไปอยู่ในที่ประชุมอ้างยี่เนี่ย
1: ใช่
0: อย่างเงี้ยทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาคุยกันในเรื่องที่จะไปกระทำความผิดอย่างเงี้ยแล้ว ก็ยังไปนั่งอยู่อย่างนั้น
1: กฎหมายก็เลยกำหนดรวบดึงออกมาไว้ด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องระวังอย่างที่ท่านในการเบญจรัตน์กรุณาตั้งข้อสังเกตผมว่าดีนะทำให้คนที่สมมติถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะกลุ่มนี้มันไปแล้วมันมีโอกาสที่มันจะก่อให้เกิดการกระทำความผิดอะไรก็แล้วแต่พยายามดึงตัวเองออกมาจากวงนั้นนะครับจะได้เขาไม่ไปมีส่วน
2: ที่อยู่ตรงนี้ยกเคสได้เพราะว่าเราจะมักจะถูกให้เข้าไปร่วมในการ
1: สอบสวนเด
2: ็กไงคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเหตุอย่างนี้แล้วเขาก็จะบอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมแค่ติดรถไปกับเขาด้วยเฉยๆผมไม่ได้สัมผัสโดนใครเลยแต่ก็คือถูกตั้งข้อกล่าวหาด้วยแล้วก็ต้องรับผิดด้วยจริงๆเพราะว่าบทสันนิษฐานอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะมาฝากน้องๆนะคะว่าก็ระมัดระวังด้วยในกรณีที่อย่างที่ท่านอาจารย์มาร์กบอกเนี่ยเลยค่ะว่าถ้าเราไปกับกลุ่มเพื่อนที่คาดว่าเขาจะมีเหตุในการวิวาทเนี่ยเราเอาตัวออกมาเลยไม่เป็นไรเพื่อนจะว่าทีหลังไม่เป็นไรบอกขอเข้าห้องน้ำวิ่งหนีออกไปเลยตั้งแต่ต้นนะคะก็จะไม่ไป
0: จริงก็จะมีเหตุอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปห้ามเพราะจากภาพเหตุการณ์ที่เราเห็นเนี่ยจะมีคนที่เข้าไปห้ามคอยปรามอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งจริงแล้วกฎหมายก็ไม่ได้สันนิษฐานทุกๆคนว่าไอ้คนที่เข้าไปห้ามเนี่ยก็คือ
1: ถูกถ้ามีเจตนาดีถ้ามีเจตนาดีกฎหมายให้ประโยชน์ด้วยใช
2: ่
1: นะครับถ้าเข้าไปห้ามเนี่ยถือว่าเป็นเหตุอันนึงที่กฎหมายให้นะครับไม่ใช่หมายถึงเพราะว่าแต่พฤติกรรมมันค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าโดยส่วนใหญ่พวกเนี้ยถ้าถามในมุมเราก็คือในมุมของผู้ปฏิบัติเราจะเห็นได้ว่าการพิจารณากฎหมายมี2องค์ประกอบหนึ่งก็คือข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายในตัวนี้ถ้ามันเป็นกรณีของเรื่องเข้าไปแล้วเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณเข้าไปห้าม
2: อ
1: ันนี้จะได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับก็คือมันจะไม่ถือว่าถูกเข้าไปเป็นส่วนร่วมของผู้สนับสนุนหรือเป็นตัวการร่วมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นคนดีแล้วท่านเห็นเหตุแบบนี้แล้วท่านเข้าไปร่วมอย่าคิดว่าเอ้ยเราเตือนว่าอย่าเข้าไปเลยก็เลยตัดสินใจไม่เข้าเลยอันนี้ไม่นะครับก็คือถ้าเป็นเห็นความรุนแรงอะไรก็แล้วแต่ท่านเข้าไปแต่ว่าอย่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเยอะมากเกินไปเพียงแต่ท่านเข้าไปดูช่องทางนิดนึงนะแต่ให้รู้ไว้ว่ากฎหมายอนุญาตให้ท่านเข้าไปเพื่อไปช่วยยุติความรุนแรงได
2: ้ท่านจะกลายเป็นผู้เสียหาย
0: ถ้าเห็นลูกหลานโอเคอาจจะเข้าไปก็ได้แต่ว่าก็อย่าไปร่วมกระทำความผิดกับเขาหรือถ้ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะระงับหรือว่าจะเข้าไปคลี่คลายได้เนี่ยก็ไปแจ้งทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อคิดนะครับที่อยากจะ
1: ประเด็น
0: มานำเสนอกัน
1: ทีนี้จะมีประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสาเหตุเป็นเพราะว่าทำไมอาญาภาคทั่วไปถึงสำคัญเป็นเพราะว่าถ้าท่านเรียนต่อไปในอาญาภาคความผิดท่านจะเห็นได้เลยว่าองค์ประกอบในเรื่องของตัวการและผู้สนับสนุนเนี่ยมันจะทำให้ท่านตอบข้อกฎหมายหรือการวิเคราะห์ผิดถามว่าในฐานะที่ท่านเรียนอาจจะไม่สำคัญมากแต่ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยผมถามว่าถ้าคนคนนึงต้องติดคุกวันนึงเอาไหมคำตอบคือไม่เอาแต่ถ้าท่านวินิจฉัยผิดตัวอย่างเช่น3คนตกลงกันไปจะไปปล้นจะไปชิ
0: งทร
1: ั
0: พย
1: ์นึกออกไหมครับแล้วปรากฏว่าอีกคนนึงสมมติมีกัน3คนถ้าท่านมองว่าคนนึงเป็นผู้สนับสนุนอีก2คนเป็นตัวการแสดงว่าไม่ผิดฐานปล้นทรัพย์ละปล้นทรัพย์กับชิงทรัพย์เนี่ยโทษต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นมันมีผลกระทบแต่ถ้าท่านมองแล้ววิเคราะห์ว่ามันเป็นความผิดฐานเป็นตัวการร่วมกันทั้ง3คนมันจะกลายเป็นว่าผู้ใดกระทำความผิดฐานลักทรัพย์โดยการใช้กำลังประทุษร้ายตั้งแต่3คนขึ้นไปเป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์ไอ้องค์ประกอบตัวนี้ผมถึงบอกได้ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่ท่านจำเป็นจะต้องแยกแยะให้ออกเพราะมันมีผลกระทบต่อการที่ท่านจะวินิจฉัยในความผิดในการกระทำในเรื่องของอาญาภาคความผิดต่อไปในส่วน
0: เพราะมันจะมีเรื่ององค์ประกอบเรื่องจำนวนคน
1: ใช่
0: ถูกครับที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการกระทำความผิดที่เป็นตัวการนั่นแหละ
1: ตั้งแต่2คนบ้างตั้งแต่5คนบ้าง
0: ลักทรัพย์
1: 3คน
0: ชุลมุน
1: ใช่ครับเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นสาระสำคัญที่ท่านควรจำ
0: ครับผมนั่นก็คืออาจจะเป็นเนื้อหาทั้งหมดนะครับแต่เราอาจจะพูดได้ไม่ทั้งหมดทั้งสิ้นแต่นักศึกษาก็จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องไปอ่านเอกสารการสอนด้วยยังเหลือเวลาสั้นๆครับก็อยากจะให้ทั้งสองท่านนะครับโดยเริ่มจากท่านอาจารย์เบญจรัตน์ก่อนฝากข้อคิดหรือว่าคำแนะนำอะไรให้กับนักศึกษาปตท.คร
2: ับ งั้นฝากเทคนิคดีกว่าค่ะในการตอบข้อสอบทำยังไงให้ได้คะแนนนะคะก็อย่างที่บอกค่ะถ้าไม่มั่นใจเลขมาตราไม่ต้องใส่นะคะเอาแค่องค์ประกอบเหมือนกับว่าองค์ประกอบความผิดว่าหรือว่าองค์ประกอบหรือสาระสำคัญของเนื้อหาในมาตรานั้นๆนะก็พอนะคะแล้วก็ปรับบทกฎหมายหรือว่าบางครั้งเนี่ยที่ปกติเวลาเขียนตอบข้อสอบอะค่ะอยากจะให้ยก หลักที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆในข้อสอบนั้นๆเนี่ยค่ะขึ้นมาก่อนแล้วก็ปรับเข้ากับข้อเท็จจริงแล้วก็สรุปอันนี้เราก็จะได้คะแนนเต็มๆเลยหรือบางครั้งเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกิดว่าเราวินิจฉัยผิดแต่หลักกฎหมายเราได้เราก็จะได้คะแนนจากตรงนี้ยังไงก็ไม่ได้ศูนย์แน่นอนค่ะขอให้เขียนย้ำนะคะถ้าเกิดการสอบแบบอัตนัยอ่ะขอให้เขียนเลยหลักกฎหมายเนี่ยที่รู้อะไรมาเขียนไปเลยไม่แน่ใจเขียนมันเข้าไปที่รู้ทั้งหมดเนี่ยข้อไหนทำไม่ได้อย่าปล่อยหน้าว่างนะคะนี่แหละค่ะก็อยากจะฝากไว้ค่ะ

0: ส่วนของผมก็เสริมจากท่านอาจารย์เบญจรัตน์ก็คือพยายามอย่าเขียนคำว่ากฎหมายบัญญัติว่าอะไรเขียนแค่ว่ากฎหมายมีใจความสำคัญว่าอะไรพอเพราะว่าถ้าใช้คำว่าบัญญัติว่าปุ๊บเนี่ยถ้อยคำเนี่ยเราคาดหวังว่าท่านจะต้องเขียนได้ตามเหมือนตัวบทเพราะฉะนั้นเราใช้คำง่ายๆเลยครับว่ากฎหมายวางหลักไว้ว่าแค่นี้ก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ตัวบทเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เราพูดตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับรอบสุดท้ายว่าเวลาจะดูเรื่องความผิดฐานเนี่ยให้ท่านดูว่าการกระทำของตัวการถ้าเป็นผมจะทำเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมท่านอาจารย์สักยี่สิบกว่าปีที่แล้วท่านเขียนไว้ในช่องสี่เหลี่ยมว่าผู้เสียหายกระทำต่อตัวการเนี่ยผลคืออะไรแล้วเอาผู้ใช้ไปไว้ข้างบนผู้สนับสนุนไว้ข้างล่างเมื่อเราตอบได้ว่าตัวการผิดอะไรเราจะบอกได้ว่าผู้ใช้และผู้สนับสนุนผิดอะไรอันนี้เป็นข้อยกเว้นจากความผิดในทุกๆเรื่องในการตอบอาญาตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนใช้วิธีเนี้ยจะปลอดภัยกับตัวท่านมากที่สุดครับ
1: ครับผมแล้วก็ผมในฐานะที่เป็นประธานชุดนะครับรวมถึงในนามของคณาจารย์ที่เป็นผู้สอนแล้วก็ทีมงานนะครับก็หวังว่านักศึกษาและคุณผู้ชมก็คงจะได้รับความรู้สาระและก็ความบันเทิงไปในพร้อมๆกันกับการรับชมรายการสอนเสริมชุดวิชากฎหมายอาญา1นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทั้งอัยการเบญจรัตน์และก็อาจารย์มาร์กอัยการมาร์กเป็นอย่างสูงนะครับที่เสียสละเวลาของท่านนะครับเพราะตรงนี้เป็นเวลาราชการอยู่เลยนะครับมาร่วมบรรยายด้วยนะครับและก็เรา3คนพร้อมทีมงานก็ขอลาคุณผู้ชมและนักศึกษาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีในการสอบครั้งนี้ครับลาแล้วครับสวัสดีครับ

0: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
1: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
2: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
3: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
4: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสทได้นะเจ้า
0: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
10: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
11: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
12: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่1ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคือข้อ

0: กฎหมายซึ่งกำหนดขอบเขตการใช้อาวุธและวิถีการสู้รบในยามสงครามรวมถึงให้การคุ้มครองบุคคลที่ไม่มีส่วนร่วมในการเป็นปฏิปักษ์หรือผู้ที่ไม่สามารถทำการสู้รบได้อีกต่อไปโดยจะมุ่งเน้นการปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์และการจำกัดความเสียหายจากสงครามและความขัดแย้งโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาเจนีวา
1: ฮัลโหล
2: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
1: งานนี้ผมขอแล้วกัน
2: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
1: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
3: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
4: ใหญ่โฟสองขอก่อนเลยนะรถที่ไม่มีที่จอดท่านรีบ
5: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
4: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
3: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
6: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
7: ่เอาครูไปไหนอ่ะ
6: ไม่รู
7: ้เอาวันนี้ก็ไม่มีการบ้านสักแก้วมาๆๆเร็วลมวงไปสักซักหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่สองไม้
8: น่ารัก
4: เมื่อไหร่จะเลิก
9: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
10: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
11: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
12: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
13: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
14: ่
13: อ
14: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
11: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
14: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
10: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: เพราะทุกเด็กเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการสอนเสริมครั้งนี้ก็นับเป็นครั้งที่5แล้วนะคะซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยที่12 13แล้วก็14นะคะซึ่งเป็นเรื่องของสัญชาติกฎหมายว่าด้วยการขัดกันแล้วก็ในเรื่องของการยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศนะคะสำหรับวิทยากรในวันนี้นะคะก็จะมี2ท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาวัฒน์นะคะและตัวอาจารย์เองนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ลาวัณธนศิลปกุลค่ะในวันนี้ก็จะเป็นการสนทนากันนะคะเริ่มด้วยหน่วยที่12ก่อนนะคะในเรื่องของสัญชาตินะคะอาจารย์คะในเรื่องของสัญชาตินะคะเราก็จะดูกันในตามพระราชบัญญัติสัญชาตินะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกประเทศในโลกเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดเกี่ยวกับการได้สัญชาติ
1: จุดเกาะเกี่ยว
0: จุดเกาะเกี่ยวนะคะเพื่อที่จะเกี่ยว

0: ทธศักราช2535ทุกพุทธศักราช2508นะคะแล้วก็พุทธศักราช2551นะคะนอกจากนั้นในช่วงหลังๆก็ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งเป็นกฎหมายมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในปี2561ด้วยนะคะในส่วนของพระราชบัญญัติสัญชาตินั้นก็จะมีส่วนหลักๆอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือการได้สัญชาติการสูญเสียสัญชาติและการกลับคืนสัญชาติไทยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาลงในเรื่องของหลักการทั้ง3นั้นนะคะอาจารย์ลองอธิบายสิคะว่าหลักเกณฑ์ในการกำหนดการได้สัญชาตินั้นมันมียังไงบ้างคะในทางระหว่างประเทศค่ะ
1: ครับขออนุญาตเรียนนะครับคืออย่างนี้ฮะก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าโดยสภาพกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยครับเจตนารมณ์ของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยจุดเกาะเกี่ยวของความเป็นกับประชาชนกับประชาชนเนี่ยเขาจะต้องมีเครื่องมืออีกตัวนึงเรียกว่าเป็นสัญชาตินะครับไม่งั้นเนี่ยทางรัฐเองเนี่ยจะไม่สามารถที่จะให้การปกป้องคุ้มครองคนชาติของตัวเองได้เพราะนั้นโดยเจตนารมณ์ของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับก็คือเจตนารมณ์เนี่ยก็คือต้องการให้ประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องมีสัญชาติเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือหรือเป็นจุดเกาะเกี่ยวนะครับให้กับรัฐได้ปกป้องคุ้มครองคนชาติของตัวเองเพราะฉะนั้นทุกๆประเทศนะครับทุกๆประเทศเนี่ยก็ต้องมีกฎหมายภายในเพื่อที่จะรองรับว่าในกรณีที่จะต้องปกป้องคุ้มครองคนชาติของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการได้สัญชาติการเสียสัญชาติแล้วก็การกลับคืนสัญชาตินะครับเพราะนั้น
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นกฎหมายภายในนะแล
1: ้
0: วก็เป็นอธิปไตยของรัฐด้วยนะคะในการที่รัฐจะให้สัญชาติกับบุคคลใดนะซึ่งก็จะมีกรอบและกฎเกณฑ์
1: เป็นเรื่องของรัฐโดยแท้เลยว่าจะให้นะคะ
0: หร
1: ือ
0: ไม
1: ่
0: ให้แล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการทำให้บุคคลที่ไม่ได้รับสัญชาติเนี่ยจะมาเรียกร้องตามหลักความรับผิดชอบรัฐไม่ได้เลย
1: เพราะว่าเป็นเหตุผลอย่างนี้ท่านอาจารย์นะนักศึกษาทุกท่านครับเหตุผลของการได้สัญชาติเนี่ยนะครับบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นคงมันคือเรื่องของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็เรื่องของปัจจัยภายในประเทศด้วยนะครับ
0: ค่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องนะคะว่าตามพระราชบัญญัติสัญชาติเนี่ยของเรานะคะซึ่งประกอบไปด้วยกฎหมายในหลายๆปีที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปนะคะเรามีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการได้สัญชาตินะคะซึ่งตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศก็จะมีได้มาโดยการเกิดก
1: ับ
0: หลังการเกิดนะคะแล้วก็ในส่วนการได้มาโดยการเกิดก็ได้มาตามหลักสืบสายโลหิตแล้วก็ตามหลักดินแดนด้วยนะคะส่วนหลังการเกิดก็มีตั้งแต่เรื่องของการได้มาโดยการสมรสนะการแปลงชาตินะคะแล้วก็ประเทศนั้นโดยเฉพาะของประเทศไทยก็ยังมีกฎหมายพิเศษในการให้สัญชาติแก่บุคคลได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการได้สัญชาติโดยการเกิดก่อนนะคะตามกฎหมายพระราชบัญญัติสัญชาติของเราเนี่ยมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: การได้มาซึ่งสัญชาติไทยนะครับก็เป็นไปตามพระราชบัญญัตินะครับสัญชาติพุทธศักราช2508นะครับได้วางเงื่อนไขวางหลักเกณฑ์ในการที่จะให้สัญชาติบุคคลนะครับเป็นไปตามมาตรา7นะครับซึ่งถ้านักศึกษาเนี่ยนะครับได้เคยอ่านพระราชบัญญัติสัญชาติพุทธศักราช2508โดยเฉพาะมาตรา7เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีทั้งหมดอนุ2มาตราที่พูดถึงการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดนะครับก็คือในอนุมาตรา1เนี่ยจะพูดถึงการได้สัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตหลักสืบสายโลหิตก็คือก็จะประกอบไปด้วยบิดาหรือมารดาอันนี้เราจะลงรายละเอียดว่าเป็นบิดาก่อนนะฮะท่านอาจารย
0: ์
1: คำว่าบิดาเนี่ยนะครับเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเราจะพิจารณาอย่างไรก็หมายความว่าบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรเนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอันนี้เราลงที่บิดาก่อนนะฮ
0: ะ
1: เรายังไม่ต้องไปพิจารณาถึงมารดาเอาบิดาก่อนเพราะนั้นบิดาผู้มี
0: คือต้องนักศึกษาต้องทราบก่อนนะคะว่าในมาตรา7อนุ1เนี่ย
1: ค
0: ือบุคคลที่เกิดโดยมีบิดาหรือมารดานะคะเพราะฉะนั้นเราจะแยกเป็น2ส่วนคือส่วนบิดาก่อนแล้วก็ส่วนมารดานะคะซึ่งส่วนบิดาก็ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยก่อนหรือในขณะที่บุตรเก
1: ิ
0: ดนะคะค่ะแล้วก็ยังต้องเป็นไงอีกคะ
1: ครับคือโดยบิดาเดิมทีนะครับก่อน

0: ก่อนหน้านี้เนี่ยจะไม่ได้พูดถึงคำจำกัดความหรือคำว่าบิดาตามกฎหมายเพราะฉะนั้นตั้งแต่มีไขกฎหมายนะครับตามพระราชบัญญัติสัญชาติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4เนี่ยพุทธศักราช2551เนี่ยก็พูดถึงคำว่าบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยก็มีการกำหนดวิธีการพิสูจน์นะครับซึ่งมันก็ง่ายกว่าเดิมนะฮะคำว่าบิดาเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นบิดาที่สามารถรับรองบุตรได้ด้วยนะครับรับรองบุตรตามกฎหมายได้ด้วยไม่ว่าจะเกิดที่ใดก็ตามนะครับที่มีสัญชาติตามบิดาก็สามารถที่จะมีสัญชาติตามมาตรา7อนุ1ได้นะครับ
1: ค่ะโดยสรุปก็คือว่าในมาตรา7อนุ1นั้นบุคคลใดที่เกิดโดยมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่ว่าเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรนะคะบุคคลนั้นก็จะได้สัญชาติไทยตามหลักสืบสายโลหิตค่ะและในส่วนของบิดานั้นนะคะจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยในขณะหรือก่อนนะคะที่เด็กนั้นเกิดนะคะและจะต้องเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายนั่นก็คือได้สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายกับมารดานะคะส่วนในเรื่องของมารดาอันนี้ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่ามารดาเกิดบุตรแล้วย่อมเป็นมารดาโดยชอบด้วย
0: กฎหมายอยู่แล้วตามที่เราเรียนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มานะคะ
1: ค่ะค่ะโอเคอันนี้ก็คือหลักที่หนึ่งนะคะเรียกว่าหลักสืบสายโลหิตในการที่บุคคลจะได้สัญชาตินะคะโดยการเกิดนะคะหลักที่สองคะอยู่ในมาตรา
0: 7
1: อนุ2อ๋อเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคืออนุ1นั้นเนี่ยนอกจากคำว่าบิดาที่หมายถึงบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วนะคะในวรรค2ของอนุ1นะคะเพิ่มเติมในปี2551นะคะก็ยังได้บอกด้วยว่าให้รวมถึงบิดาที่ไม่ได้สมรสกับมารดานะคะ
0: คือกฎหมายรับรองให้เลย
1: กฎหมายรับรองแต่จะต้องพิสูจน์นะแต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าบิดากับบุตรนั้นเนี่ย
0: มีความสัมพันธ์กันจริงไหม
1: ทางสายโลหิตกันจริงๆเช่นนะคะเช่นการตรวจ DNA นะคะอันนี้อาจารย์ขอเพิ่มเติมนิดนึงว่าทำไมต้องมีการเพิ่มเติมในอนุ1วรรค2นี้เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยสมมติว่ามีบิดาเป็นคนไทยนะคะแล้วลูกก็เกิดมาในแผ่นดินไทยด้วยซ้ำนะคะแต่ปรากฏว่าบิดากับมารดาไม่ได้สมรสกันนะคะแล้วบังเอิญตัวแม่เนี่ยเป็นคนที่ไปเข้า7ทวีนะคะทำให้ลูกที่เกิดมาเนี่ยแม้จะมีพ่อเป็นไทยแม้จะเกิดในแผ่นดินไทยแต่มันไปเข้าข้อยกเว้นนะคะทำให้เด็กที่เกิดมานั้นเนี่ยไม่ได้สัญชาติไทยนะคะมาตรานี้จึงเพิ่มเติมขึ้นมานะคะ
0: เพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้สัญชาติไทยแล้วเนี่ยครับมันก็จะเกิดปัญหาอื่นตามมาอีกซ
1: ึ่
0: งก็เป็นสิ่งที่รัฐจะต้องแก้ไขปัญหาต่อไปเพราะนั้น
1: ยุ่งยากขึ้นด้วย
0: รัฐก็เลยหาวิธีว่าใช้วิธีแบบนี้แหละที่จะต้องลดนะฮะลดจำนวนหรือจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เกิดได้รับการปกป้องคุ้มครองตามกฎหมายด้วยครับ
1: ค่ะทีนี้7อนุ2ว่ายังไง
0: ครับเรื่องหลักดินแดนนะครับจริงๆเรื่องหลักดินแดนเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดเยอะกว่าเรื่องหลักสืบสายโลหิตนะครับนักศึกษาทุกท่านเรื่องหลักดินแดนเนี่ยก็คือบุคคลใดก็ตามนะครับที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยแล้วก็มาเกิดในราชอาณาจักรไทยนะครับโดยบิดามารดานะฮะทีนี้
1: จะเป็นสัญชาติอะไรก็ได้นะฮะจะเป็นสัญชาติไม่ได้จำกัดที่สัญชาติละนะคะค่ะ
0: แต่ปัญหามันก็คือว่าเวลาเข้ามาเนี่ยนะครับเข้ามาด้วยวิธีใดนะครับเพราะนั้นมันจะมีมาตรา7เนี่ยทวิมาเป็นข้อยกเว้น
1: มาเป็นตัวกรองนะคะยกเว้นไม่ให้สิทธิ์แก่คนที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแล้วได้สัญชาติไทยนะคะโดยหลักก็คือมาตรา7อนุ2นะคะใครก็แล้วแต่ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยก็จะได้สัญชาติไทยไม่ว่าพ่อแม่จะเป็นสัญชาติใดนะคะโดยไม่คำนึงแต่มาตรา7อนุ2นี้จะตกอยู่ภายใต้มาตรา7ทวินะคะซึ่งอาจารย์ช่วยบอกนักศึกษาสิคะว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะทำให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรไทยไม่ได้สัญชาติไทย
0: อย่างแรกเลยนะครับถ้านักศึกษาเคยอ่านเรื่องปว337ใช่ไหมฮะปว37ก่อนหน้านี้2515เนี่ยมีการกำหนดนะครับกำหนดเงื่อนไขว่าบุคคลที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยเนี่ยแล้วก็มีบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรไทยนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่ได้สัญชาติในช่วงเวลานั้นนะครับมีกฎหมายบอกว่าถ้าในกรณีที่เข้ามาเนี่ยปวส.237เนี่ยก็คือให้บุคคลนั้นไม่มีสัญชาติขณะเดียวกันมาตรา7ทวีเนี่ยนะครับเป็นข้อยกเว้นนะครับเป็นข้อยกเว้นว่าการเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเนี่ยจะต้องไม่เข้ามาโดยที่1เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้ามาโดยเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่ที่มาตรา7อนุ2เนี่ยไม่ได้รับรองนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้สัญชาติไทยที่สำคัญนะครับอีกเงื่อนไขนึงก็คือว่าบุคคลนั้นเนี่ยหรือบิดามารดาเนี่ยอาจจะเข้ามาในกรณีที่เป็นภายใต้กฎหมายพิเศษนะอาจารย์นะอย่างเช่นกรณีกงสุลทูตอะไรลักษณะเงี้ยนะก็จะไม่ได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดน
1: เดี๋ยวอันนั้นจะอยู่ในมาตรา8
0: ครับ
1: คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์ขออนุญาตอธิบายเพื่อให้ทำความเข้าใจนะคะคือมาตรา7ทวินะคะเป็นข้อยกเว้นในการที่บุคคลเนี่ยเกิดในราชอาณาจักรไทยตามมาตรา7อนุ2แล้วที่บอกว่าปกติต้องได้สัญชาติไทยจะไม่ได้สัญชาติไทยใน3กรณีคือ 1. เป็นบุคคลซึ่งบิดามารดาต่างด้าวทั้งคู่นะคะเพราะว่าถ้าบิดาหรือมารดาเป็นไทยแล้วก็จะได้ไปสัญชาติไทยตาม7อนุ1นะเพราะฉะนั้นในมาตรา7ทวินะคะก็คือพ่อแม่ทั้งคู่ต้องเป็นต่างด้าวแต่พ่อหรือแม่หรือพ่อที่ไม่ได้แต่งงานกับแม่ซึ่งมาตรานี้จะพิเศษนะคะคือพ่อที่ไม่ได้แต่งงานกับแม่ด้วยนะคะก็นับด้วยว่าเป็นพ่อนะคะคนใดคนหนึ่งนะคะเข้าเมืองมาโดยไม่ชอบเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายนั่นเองนะเข้าเมืองมาชั่วคราวแล้วก็เข้าเมืองมาโดยได้รับ อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษนะคะบุคคลเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่าภายใต้เจ็ดทวินั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้รับสัญชาติไทยนะคะทีนี้ในเรื่องเข้าเมืองมาโดยไม่ชอบอันนี้ก็นักศึกษาจะเข้าใจได้ง่ายก็คือเข้าเมืองมาโดยไม่ชอบแต่ในกรณีที่เข้าเมืองชั่วคราวหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงบุคคลซึ่งเข้าเมืองมาและได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองมาเป็นการชั่วคราวคือได้รับวีซ่านะเข้าเมืองมาชั่วคราวคือไม่ได้เข้าเมืองมาแล้วจะมีภูมิเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยนั่นเองนะคะเรียกว่า non immigrant visa นะคะซึ่งพวกนี้ได้แก่พวกเข้ามาประชุมสัมมนาท่องเที่ยวนะคะพวกนี้จะถึงแม้จะมาเกิดบุตรในประเทศไทยก็ไม่ได้สัญชาติไทยนะส่วนพวกเข้าเมืองมาผิดกฎหมายไม่ควรได้อยู่แล้วเพราะว่าละเมิดต่อกฎหมายนะคะแล้วก็ส่วนที่สามก็คือพวกที่เข้าเมืองมาแล้วก็ได้รับอนุญาตให้อยู่เป็นการเฉพาะรายไปนะคะพวกนี้ก็ถือว่าเขาไม่ได้มีความผูกพันกับประเทศไทยเป็นการถาวรหรือระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นข้อยกเว้นของมาตรา7อนุ2นะคะขอให้นักศึกษาสังเกตจะใช้7ทวิต่อเมื่อพ่อแม่เป็นต่างด้าวทั้งคู่นะคะส่วนมาตรา8นั้นเป็นเรื่องไม่ได้บุคคลไม่ได้สัญชาติไทยไม่ได้รับอนุญาตให้ได้สัญชาติไทยนะคะซึ่งก็จะมี4วงเล็บด้วยกันนะคะก็ได้แก่ทูตกงสุลคนทำงานในองค์การระหว่างประเทศนะคะ3กลุ่มนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะก็คือคนที่มีสถานภาพพิเศษซึ่งเขาบริโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนะส่วนวงเล็บที่4เนี่ยยากนิดหนึ่งก็คือบุคคลซึ่งเป็นครอบครัวหรือคนรับใช้ของวงเล็บ1 2 3วงเล็บ4นี้นักศึกษาต้องเข้าใจว่าจะเข้าวงเล็บ4ได้ก็ต่อเมื่อเป็นบุคคลในคณะทูตคณะกงสุลหรือคณะครอบครัวหรือคนรับใช้ของคนที่ทำงานในองค์การระหว่างประเทศตามที่กฎหมายนั้นๆกำหนดนะคะคือไม่ใช่คนใช้ที่เข้ามาได้ในประเทศไทยหรือแม้แต่ได้มาจากต่างประเทศแต่ไม่ได้บุคคลในคณะทูตนะคะเพราะว่าทั้ง4วงเล็บนั้นเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลพิเศษที่จะบริโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันจึงไม่ต้องตกอยู่ภายใต้กฎหมายภายในนะเพราะว่าการได้สัญชาตินั้นก็ถือว่าเป็นสิทธินะคะที่จะได้ขณะเดียวกันก็เป็นหน้าที่ที่คนที่มีสัญชาติไทยจะต้องปฏิบัติต่อประเทศนั้นด้วยนะคะซึ่งในมาตรา8จะต่างจาก7ทวิเพราะ7ทวินั้นจะนับพ่อที่ไม่ได้แต่งงานกับแม่พ่อที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็แม่คือทั้ง3กรณีนะคะส่วนในมาตรา8นั้นจะต้องเป็น บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นนะคะซึ่งในมาตรา8นี้ก็จะมีทั้งบิดาหรือมารดานะส่วนคำว่าบิดาต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเช่นพ่อที่แต่งงานกับแม่แล้วพ่อเป็นทูตนะคะหรือแม่เป็นทูตนะคะพ่อจะเป็นประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่พ่อหรือแม่นะคะเพราะฉะนั้นมาตรา7ทวิกับมาตรา8เป็นข้อที่ทำให้บุคคลที่เกิดในประเทศไทยไม่ได้สัญชาติไทยแต่คนละพื้นฐานนะมาตรา7ทวิเป็นเรื่องของการที่ไม่สมควรได้นะคะส่วนมาตรา8เป็นเรื่องที่เขาไม่ต้องได้เพราะเขามีสถานภาพพิเศษแล้วก็ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยหรือประเทศอื่นใดนะคะทีนี้ที่อาจารย์ปีชาวัฒน์ได้พูดถึงปว337นะคะอันนั้นก็เพราะว่าในปีพุทธศักราช2515นะคะซึ่งขณะนั้นเนี่ยเรายังไม่มีปว337นะคนที่เกิดในแผ่นดินไทยก็จะได้สัญชาติไทยต่อมาก็มีคนที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยอย่างเช่นยวนอพยพหรือคนต่างด้าวนะคะซึ่งเกิดมีเหตุผลทางความมั่นคงของประเทศนะทำให้ไม่สามารถให้ทุกคนที่เข้ามาเกิดในประเทศไทยได้สัญชาติไทยได้นะคะเพราะฉะนั้นในปีพุทธศักราช2515ก็เลยออกประกาศคณะปริวัตินะคะฉบับที่337ขึ้นมาทำหน้าที่2ประการประการที่1ก็คือณวันที่พรบฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับทำให้คนที่เกิดก่อนนะคะปีพุทธศักราช2515ที่เคยได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดนเนี่ยแต่ไปเข้าเงื่อนไขของปว337นะคะก็คือเข้าเมืองมาโดยไม่ชอบเข้าเมืองมาโดยเป็นกรณีพิเศษหรือเข้าเมืองมาชั่วคราวนะพวกนี้ถึงแม้จะเกิดในราชอาณาจักรไทยก็จะถูกถอนสัญชาติอันนี้คือหน้าที่อันที่หนึ่งแต่นักศึกษาต้องเข้าใจว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยไม่ได้มีผลย้อนหลังนะคะเพียงแต่ว่าณวันที่ออกหมายเนี่ยณวันนั้นเนี่ยบุคคลที่เข้าปว337เนี่ยจะถูกถอนสัญชาติหมดอันนี้เป็นหน้าที่ประการที่1นะคะประการที่2ก็คือคนที่เกิดในปี2515ที่ปว337เนี่ยเริ่มมีผลบังคับเป็นต้นไปนะคะบุคคลที่เกิดณวันนั้นเป็นต้นไปจะไม่ได้สัญชาติไทยนะคะและในปี2535เนี่ยค่ะที่ปว337เนี่ยถูกยกเลิกไปเพราะประกาศคณะปฏิวัติเนี่ยมันแสดงถึงสถานภาพที่ไม่ปกตินะคะแล้วปว337นี่แหละได้ถูกแปลงให้เป็นมาตรา7ทวินะคะนับตั้งแต่นั้นในปีพุทธศักราช2535จึงมีมาตรา7ทวินะคะเข้ามาเสริมนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยในปว337เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะกลุ่มนี้อย่างเดียวนะคะยังมีกลุ่มที่2ก็คือบุคคลเหล่านี้เนี่ยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทยนะคะไม่ได้สัญชาติไทยในขณะนั้นเนี่ยต่อมาในปี2551นะคะมันจะมี4กลุ่มที่กลับมาได้สัญชาติไทยคือคนที่ถูกถอนสัญชาติตามปว337คนที่ไม่ได้สัญชาติไทยตามปว337นะคะแล้วก็ลูกของทั้ง2กลุ่มนี้นะคะแล้วต่อมาในปีพุทธศักราช2535ที่แปลงจากปว337ให้เป็นมาตรา7ทวินะคะบุคคลที่เกิดแล้วเข้าเงื่อนไขเนี่ยก็ไม่ได้สัญชาติไทยนะคะเป็น4กลุ่มนะในปี2551นะคะก็จะได้รับสัญชาติไทยด้วยนะคะทีนี้พออาจารย์ปรีชาวัฒน์พูดถึงประกาศคณะปฏิวัติอาจารย์ก็เลยจำเป็นต้องอธิบายไปนะคะอันนี้คือการได้สัญชาติโดยการเกิดนะคะกลุ่มที่2ได้สัญชาติหลังการเกิดมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
0: อาจารย์ครับผมขออนุญาตนิดนึงได้ไหมฮะก็คือเมื่อสักครู่ที่อาจารย์เรียนพูดถึงเรื่องการได้สัญชาติไทยที่เขาสมควรได้เน
1: า
0: ะตามที่เขาโทษทีที่ไม่สมควรได้ตามมาตรา7ทวินะครับที่มันจะมีมาตรา7ทวิวรรค2
1: ซึ่ง
0: ครับอันนี้มันเป็นเรื่องของอำนาจรัฐอย่างรบกวนอาจารย์อธิบายนิดนึงครับ
1: คือมาตรา7ทวิวรรค2 7ทวิวรรค1นี่ก็คือข้อยกเว้นที่มาตรา7อนุ2ได้สัญชาติแล้วก็ยกเว้นไม่ได้นะคะแต่7ทวิวรรค2นะคะรัฐเนี่ย จะให้สัญชาติแก่คนที่ไม่ได้สัญชาติตามข้อยกเว้นได้แต่เป็นการให้เป็นการกรณีไปนะคะแล้วก็คนที่ได้สัญ

0: ชาติไทยในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะไม่ต้องเข้าเป็นบุคคลที่จะได้สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติในปี2551เพราะเขาได้อยู่แล้วนะเพราะมิฉะนั้นกลุ่ม7ทวีเนี่ยก็จะไปได้สัญชาติไทยตามมาตรา51นะคะแต่ว่าในพรบ.ปี51ก็จะมีเงื่อนไขนะคะว่าต้องมีหลักฐานในการอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันต้องเป็นคนดีต้องไปขึ้นทะเบียนนะคะแล้วก็กับนายทะเบียนท้องถิ่นนะคะแล้วก็ให้ได้สัญชาติไทยนะคะซึ่งอันนั้นก็คือเป็นการได้หลังการเกิดนะคะ
1: ค่
0: ะทีนี้เรามาดูการได้สัญชาติไทยหลังการเกิดนะซึ่งมีตั้งแต่ได้โดยการสมรสตามมาตรา9นะคะการแปลงสัญชาติตามมาตรา10 11 12 12ทับ1นะคะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นเสียสัญชาติหมดเลยนะ13 14 15 16 17 18 19 20 21 22แล้วก็ไปได้สัญชาติกลับคืนสัญชาติในมาตรา23และ24นะคะอาจารย์ลองสรุปมาตรา9ให้นักศึกษาฟัง
1: หลังการเกิดนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับก็คือเราได้โดยการเกิดแล้วเนี่ยมันเป็นไปโดยอัตโนมัติแล้วนะครับพอหลังการเกิดเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาครับนักศึกษาทุกท่านหลังการเกิดเนี่ยมันมีเงื่อนไขเยอะอย่างเช่นเรื่องของมาตรา9นะครับเรื่องของการสมรสเนี่ยบุคคลที่จะได้สัญชาติไทยโดยการสมรสเนี่ยนะครับก็ต้องอะไรฮะต้องมีสัญชาติตามสามีนะฮะตามสามี
0: เดี๋ยวจะให้องค์ประกอบนะคะมาตรา9เล็กๆเนี่ยแต่ต้องมีองค์ประกอบต้อง 7-8 องค์ประกอบนะคะ1ต้องเป็นผู้หญิงสรุปก่อนมาตรา9เนี่ยเป็นเรื่องของหญิงต่างด้าวที่สมรสกับผู้มีสัญชาติไทยแล้วขอถือนะคะไม่โดยอัตโนมัตินะขอถือสัญชาติไทยตามคู่สมรสซึ่งเป็นคนไทยนะคะทีนี้องค์ประกอบนะคะนักศึกษาต้องละเอียดเลยนะคะ1ต้องเป็นผู้หญิงค่ะแล้วก็2ต้องเป็นผู้หญิงแท้นะ
1: สามแปลงเพศไม่ได้หรออาจารย์
0: แปลงเพศไม่ได้ค่ะ3ต้องเป็นหญิงต่างด้าวนะ4ต้องได้สมรสนะคะการสมรสนั้นต้องเป็นการสมรสโดยชอบนะคะสมรสกับใครสมรสกับผู้มีสัญชาติไทยแล้วผู้มีสัญชาติไทยนั้นต้องมีสัญชาติไทยก่อนหรือในขณะสมรสนะคะแล้วก็7ต้องได้ยื่นแสดงเจตนาขอถือสัญชาติไทยตามสามี8รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องอนุมัติ9ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาหญิงต่างด้าวนั้นจึงจะได้สัญชาติไทยนะคะพ้นมาตราเล็กๆมาตราเนี้ยขาดองค์ประกอบใดไม่ได้เลยค่ะต้องครบเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกรณีที่1ของการได้สัญชาติหลังการเกิดโดยการสมรสค่ะกรณีที่สองคะอาจารย์เป็นไปตามมาตรา10 11 12 12ทับ1คือกลุ่มการแปลงชาตินะคะอันมาตรา10ก่อนค่ะอาจารย
1: ์มาตรา10เนี่ยนะครับโดยเงื่อนไขอย่างแรกเลยเนี่ยมาตรา10ก็คือ1แหละจะต้องเข้ามาในราชอาณาจักรไทยนะครับ
0: คือคนต่างด้าวใครก็แล้วแต่อันนี้ไม่ข้อจำกัดละคนต่างด้าวใครก็แล้วแต่แต่คนต่างด้าวที่จะมีสิทธิ์ขอแปลงชาติได้ต้อง1
1: ครับ
0: เป็นคนที่บรรลุนิติภาวะบรรลุนิติภาวะทั้งประเทศของตัวเองแล้วก็ประเทศของประเทศไทยด้วยนะคะ2มีความประพฤติดี3เป็นไงคะ
1: รู้ภาษาไทย
0: สามต้องมีอาชีพก่อน
1: อาชีพเป็นหลัก
0: นะคะอาชีพเป็นหลักแหล่งก่อนนะคะ
1: เขากลัวอะไรอาจารย์ฮะ
0: โอ้ยเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าโรบินฮูดนะคะไม่ทำประโยชน์กับประเทศชายไทยนะสี่ต้องอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเกิดครบ5ปี
1: 5ปี
0: ห้าต้องรู้
1: สมมติว่า4ปีกว่านี่ก็
0: ไม่ได้
1: นะคะต้องเข้าเงื่อนไขนะคร
0: ับ
1: น
0: ั่นคือทั้ง5ประการนี้ต้องครบนะคะจึงจะเป็นแค่ขอมีสิทธิ์นะจึงจะเป็นแค่ขอมีสิทธิ์ที่จะขอแปลงชาตินะคะ
1: ซึ่งจะได้หรือไม่ได้ก
0: ็ขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1: ที่สำคัญต้องประกาศใช่ไหมอาจารย์นะ
0: อันนี้ต้องมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งในเงื่อนไขข้อนี้มีในปี2551
1: ซึ่งตามพระราชบัญญัติสัญชาติมาตรา5นะครับว่าถ้าเกิดในกรณีที่ต้องสมบูรณ์แล้วเนี่ยต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาลักษณะนะครับไม่งั้นก็ไม่สามารถที
0: ่
1: จะ
0: ไม่ได้นะคะทีนี้ในเรื่องของกลุ่มแปลงชาตินะคะกลุ่มแปลงชาติจะอยู่ตั้งแต่มาตรา10 11 12แล้วก็12ทับ1มาตรา10เป็นเรื่องของการแปลงชาติ

ธรรมดาหรือแปลงชาติทั่วไปนะคะคือคนต่างด้าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะขอแปลงชาติได้แต่ต้องมีคุณสมบัตินะคะ5ประการด้วยกันก็คือ1เป็นผู้บรรลุนิติภาวะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศของเขานะคะ2ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี3ต้องมีอาชีพเป็นมีอาชีพมีการงานนะคะแล้วก็4ต้องอยู่ในประเทศไทยครบ5ปีติดต่อกันนะคะแล้วก็ประการที่5ต้องรู้ภาษาไทยตามที่กฎหมายกำหนดไว้อันนี้เป็นแต่เพียงคุณสมบัติในการที่จะขอมีสิทธิ์แปลงชาติเป็นไทยนะคะส่วนได้ไม่ได้นี่ขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะอนุมัติหรือไม่และต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะส่วนในมาตรา11นั้นเป็นเรื่องของการแปลงชาติในกรณีพิเศษนะคะบุคคลที่จะมีคุณสมบัติมีสิทธิ์ขอแปลงชาติในกรณีพิเศษก็คือ1เป็นผู้ที่ได้ทำประโยชน์หรือทำคุณงามความดีให้กับประเทศไทยนะคะ2เป็นคู่สมรสของผู้ที่แปลงชาติแล้วก็3เป็นบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยมาก่อนแล้วก็4เป็นชายต่างด้าวที่สมรสกับผู้มีสัญชาติไทยนะคะโดยในมาตรา11นั้นมีคุณสมบัติเพียง3ประการก็พอนะคะก็คือบรรลุนิติภาวะมีความประพฤติดีแล้วก็มีอาชีพแต่ไม่ต้องอยู่ในประเทศไทยจนครบ5ปีติดต่อกันแล้วก็ไม่ต้องรู้ภาษาไทยนะคะส่วนในมาตรา12เป็นเรื่องของบิดามารดาที่แปลงชาติเป็นไทยแล้วก็บุตรซึ่งเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะซึ่งเขาไม่สามารถแปลงชาติได้ด้วยตัวเองนะคะบิดามารดาที่แปลงชาติสามารถแปลงชาติแทนบุตรได้นะคะทั้งนี้เพราะว่าการแปลงชาตินั้นเป็นเรื่องเฉพาะตนนะคะแต่กฎหมายในปี51จึงให้สิทธิ์ให้มีผู้อื่นแปลงชาติได้นะคะกรณีที่1ก็คือพ่อแม่แปลงชาติให้กับบุตรผู้เยาว์นะคะซึ่งในกรณีนี้บุตรผู้เยาว์ที่ได้รับแปลงชาติเพราะบิดามารดานั้นถ้าบิดาหรือมารดานั้นถูกถอนสัญชาตินะลูกที่ยังเป็นผู้เยาว์อยู่ก็จะถูกถอนสัญชาติไปด้วยนะคะและในมาตรา12ทับ1นะซึ่งเพิ่มเติมเข้ามาก็คืออนุญาตให้มีการแปลงชาติให้กับในหลายกรณีนะคะเช่นผู้รับบุตรบุญธรรมแปลงชาติให้กับบุตรบุญธรรมต่างด้าวนะคะผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แปลงชาติให้กับคนที่ไร้ความสามารถนะคะแล้วก็ในกรณีสถานสงเคราะห์แปลงชาติให้กับเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์เหล่านั้นนะคะเป็นต้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการได้สัญชาติกรณีที่2กรณีที่3ก็คือการได้สัญชาติตามมาตรา23ในพ.ร.บ.ปี51นะคะส่วนการเสียสัญชาตินั้นมีหลายประการนะมีตั้งแต่บิดามารดาเป็นคนต่างด้าวสัญชาติ1แล้วตัวเองได้สัญชาติไทยตามหลักสืบสายโลหิตแล้วไปอยู่ในประเทศบิดาหรือมารดามีสัญชาติเนี่ยติดต่อกันนะฮะจนเกินนะคะการ5ปีนับตั้งแต่บรรลุนิติภาวะนะคะหรือมีหลักฐานว่าไปในอีกกรณีหนึ่งก็คือไปมีสัญชาติของบิดามารดาต่างด้าวนั้นนะคะนอกจากนั้นการถอนสัญชาติจากการสมรสโดยไม่ชอบตามมาตรา9หรือการแปลงชาติโดยไม่ชอบตามมาตรา10 11 12 12ทับ1นะคะแล้วก็ในกลุ่มสุดท้ายก็คือการได้กลับคืนสัญชาติไทยนะคะได้แก่บุคคลที่สูญเสียสัญชาติไทยตามมาตรา13นะคะอันนี้ให้ขอแล้วก็ได้สัญชาติไทยเลยกับกรณีที่2ก็คือคนที่เคยได้สัญชาติไทยขอกลับคืนสัญชาติไทยค่ะด้วยเวลาจำกัดนะคะทำให้ เราบรรยายสรุปได้เพียงเท่านี้นะคะนักศึกษามีข้อสงสัยประการใดก็ถามกลับมาได้ในรายการนะคะและสาขาวิชานิติศาสตร์ค่ะกลับมาพบกันในหน่วยที่13อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของการขัดกันแห่งกฎหมายนะคะก่อนอื่นก่อนที่นักศึกษาจะใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายอาจารย์ขออธิบายหลักเกณฑ์ในการใช้กฎหมายตัวนี้ให้นักศึกษาเข้าใจซะก่อนนะคะพอเข้าใจแล้วง่ายเลยค่ะคืออาจารย์จะอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจว่าการที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเอกชนที่ข้ามพรมแดนกันนะในเรื่องของนิติกรรมในทางแพ่งพาณิชย์เนี่ยแน่นอนมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นนะคะทีนี้เวลาเกิดปัญหาขึ้นอาจจะมีข้อพิพาทกันฟ้องร้องกันนะคะปกติถ้าเป็นเรื่องของภายในรัฐก็ฟ้องในรัฐนั้นที่มีเขตอำนาจศาลแต่ในกรณีที่มีเอกชนต่อเอกชนที่

ที่ข้ามพรมแดนมาทำนิติกรรมระหว่างกันอย่าลืมว่าแต่ละคนนั้นจะอยู่ภายใต้อธิปไตยของรัฐของตนดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีระบอบนะคะเป็นรีจิมนะคะว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายซึ่งในทุกประเทศก็จะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายหรือที่เรียกว่า law on conflict of law นะเป็นเครื่องมือในการหากฎหมายที่จะมาบังคับกับคดีนะแต่ว่าก่อนที่จะไปหากฎหมายมาบังคับกับคดีแน่นอนต้องมีการฟ้องร้องในศาลก่อนนะซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องรู้ในเรื่องของเขตอำนาจศาลอาจารย์จะขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นถ้านายดำคนไทยขายข้าวสารให้กับนายเฮนรี่ชาวอังกฤษนะคะแล้วปรากฏว่าตกลงทำสัญญากันเสร็จเรียบร้อยนะคะนายดำก็ส่งข้าวสารไปให้กับนายเฮนรี่แต่ปรากฏว่าข้าวสารเนี่ยมันเกิดสูญหายบุบสลายไปโดยไม่ใช่ความผิดของนายดำซึ่งปกติถ้าเป็นกฎหมายไทยนะเมื่อสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดเกิดขึ้นกรรมสิทธิ์จะโอนไปยังผู้ซื้อทันทีและถ้าเกิดมีความเสียหายอย่างไรนะคะในกรณีเช่นนี้เนี่ยในกฎหมายไทยของเราเองเนี่ยหนี้ที่ฝ่ายลูกหนี้จะต้องชำระแก่เจ้าหนี้เป็นอันพ้นวิสัยโดยไม่ใช่ความผิดของลูกหนี้ลูกหนี้จะหลุดพ้นนะคะ289นะคะและในทางตรงกันข้าม370นะคะลูกส่วนลูกหนี้ที่เป็นสัญญาต่างตอบแทนกันแล้วก็มีการส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งนะคะฝ่ายหนึ่งชำระหนี้ไม่ได้เพราะว่ามันพ้นวิสัยแต่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งต้องชำระหนี้ตอบแทนก็ยังต้องชำระหนี้อยู่นะฮะเช่นนายกขายรถยนต์ให้กับนายขอเสร็จสับเรียบร้อยกรรมสิทธิ์โอนให้กับนายขอแล้วทั้งที่รถเนี่ยยังอยู่ในอู่ของนายกนะคืนนั้นฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมารถเป็นจุนเลยนะคะเป็นรถของนายขอแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนายกเนี่ยพ้นจากความรับผิดในการส่งมอบทรัพย์แต่นายขอยังมีหนี้ต้องชำระราคาให้กับนายกอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ตามกฎหมายไทยแต่นายเฮนรี่ซึ่งอยู่ในประเทศอังกฤษระบบกฎหมายอาจจะต่างจากของเราเพราะฉะนั้นจึงมีปัญหาว่า 1. จะฟ้องที่ศาลประเทศใด 2. จะต้องใช้กฎหมายของประเทศใดมาบังคับกับคดีนะคะนักศึกษาเห็นภาพนะคะโดยเหตุนี้จึงต้องมีระบอบกฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายมาทำหน้าที่เป็นเครื่องมือนะคะทีนี้ในเรื่องของการฟ้องศาลทันทีที่เกิดคดีขึ้นนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะฟ้องที่ประเทศใดประเทศหนึ่งศาลประเทศนั้นก็มีอำนาจในการที่จะพิจารณาว่าคดีที่รับฟ้องนั้นเนี่ยอยู่ในเขตอำนาจหรือเปล่านะคะซึ่งในกรณีนี้ฟ้องที่ศาลไหนประเทศนั้นก็จะมีสิทธิ์ในการพิจารณาเขตอำนาจศาลสมมุติว่านายดำเนี่ยส่งข้าวสารไปให้เฮนรี่แล้วข้าวสารสูญหายบุบสลายหมดนะฮะเฮนรี่ก็จะบอกว่าฉันไม่ได้รับสินค้าเพราะฉันยังไม่มีหนี้สมมุติว่ากฎหมายของประเทศอังกฤษเนี่ยบุคคลนั้นนะฮะซึ่งเป็นผู้ซื้อจะมีหนี้ก็ต่อเมื่อได้รับมอบสินค้าแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถูกของประเทศเขาส่วนในดำก็ถูกในตามของเราว่าเมื่อสัญญาซื้อขายเสด็จขาดเกิดขึ้นแล้วกรรมสิทธิ์โอนแล้วฉันได้ส่งไปแล้วนะแต่มันไม่สามารถที่จะไปถึงนายเฮนรี่ก็ไม่ใช่ความผิดของเขานะคะดังนี้มันก็จะเกิดปัญหาว่าจะถูกต้องตามกฎหมายของประเทศใดนะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเฮนรี่เนี่ยก็มาฟ้องนายดำว่าไม่ส่งมอบทรัพย์หรือนายดำจะไปฟ้องเฮนรี่ว่าคุณไม่ชำระราคานะคะดังนี้จะไปฟ้องศาลที่ประเทศอังกฤษหรือฟ้องศาลไทยเนี่ยก็ได้ทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าศาลที่รับฟ้องเนี่ยจะต้องเป็นศาลที่มีเขตอำนาจนะฮะซึ่งการกำหนดเขตอำนาจศาลนะฮะอย่างถ้ามาฟ้องที่ศาลไทยศาลไทยก็จะมีประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะที่กำหนดว่าศาลจะมีเขตอำนาจเนี่ยในกรณีใดบ้างนะคะก็คือ1ละภูมิลำเนาจำเลยภูมิลำเนาโจทสัญชาติโจทมูลคดีเกิดที่ตั้งทรัพย์นะเพราะนั้นถ้าศาลที่รับฟ้องนะคะพิจารณาแล้วมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ที่กล่าวมานะคะศาลก็จะรับฟ้องได้นะอันนี้เป็นขั้นตอนที่1 นะคะเช่นเดียวกันถ้านายดำไปฟ้องเฮนรี่ที่ศาลประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษเนี่ยก็มี
อำนาจในการพิจารณาเขตอำนาจศาลของตนนะฮะเพราะฉะนั้นฟ้องที่ศาลใดก็ได้ซึ่งในการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งศาลใดศาลหนึ่งจะมีเขตอำนาจอันดับแรกก็ต้องมีเขตอำนาจรัฐก่อนนะคะเมื่อมีเขตอำนาจรัฐศาลประเทศนั้นจึงจะมีเขตอำนาจศาลหรือไม่ซึ่งจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์นะฮะอันนี้ทำไมฟ้องได้เพราะแต่ละประเทศนั้นมีกฎเกณฑ์ในการรับฟ้องตามเขตอำนาจศาลซึ่งเขาเรียกว่าconcurrent jurisdiction นะ concurrent court jurisdiction คือเขตอำนาจมันสามารถทับซ้อนกันได้แต่โจทก์และจำเลยต้องตกลงร่วมกันว่าจะไปอยู่ในเขตอำนาจของศาลประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะอันนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับในหน่วยที่14ด้วยนะคะว่าถ้าคดีนั้นเนี่ยสมมติฟ้องที่ศาลไทยก็ดีฟ้องที่ศาลอังกฤษก็ดีแล้วโจทก์ชนะคดีเนี่ยถ้าจะไปบังคับยึดทรัพย์แล้วจำเลยอยู่ในอีกประเทศหนึ่งแล้วจำเลยเนี่ยไม่ได้ยอมรับเขตอำนาจศาลหรือไม่ได้เข้ามาเป็นจำเลยในคดีนั้นเนี่ยก็จะเอาคำพิพากษาเนี่ยของศาลต่างประเทศในประเทศหนึ่งไปให้ศาลอีกประเทศหนึ่งยอมรับบังคับไม่ได้โดยเหตุนี้จึงเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่ตอนที่ฟ้องว่าโจทก์จำเลยเนี่ยยินดีที่จะตกไปอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลประเทศใดแต่ศาลนั้นต้องเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีนั้นนะคะอันนี้คือขั้นที่หนึ่งนะคะทีนี้พอฟ้องเสร็จนะมีเขตอำนาจที่จะรับฟ้องแล้วเป็นกรณีที่หนึ่งประเด็นต่อไปก็คือเมื่อศาลรับฟ้องศาลมีหน้าที่ต้องนำกฎหมายมาบังคับกับคดีการที่จะนำกฎหมายมาบังคับกับคดีได้ศาลก็ต้องพิจารณาละว่าคดีนั้นเนี่ยเป็นคดีธรรมดาอยู่ในเขตอำนาจศาลหรือคดีนั้นเป็นคดีที่มีองค์ประกอบต่างชาติที่เรียกว่ามี foreign element นะคะซึ่งในกรณีเช่นนี้ศาลก็ต้องพิจารณาละว่ามีองค์ประกอบต่างชาติหรือไม่การที่จะพิจารณาว่ามีองค์ประกอบต่างชาติหรือไม่เช่นโจทก์จำเลยอยู่กันคนละประเทศอยู่ภายใต้อธิปไตยที่ต่างกันนะคะซึ่งบางครั้งอาจจะสัญชาติต่างกันบางครั้งอาจจะสัญชาติเดียวกันแต่อยู่กันคนละอธิปไตยก็ได้นะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยในประมวลในพระราชบัญญัติกฎหมายขัดกันก็จะได้พูดถึงด้วยนะคะเช่นนางสำลีคนไทยขายผ้าไหมให้กับนางดวงใจคนไทยที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเห็นไหมคะสัญชาติเดียวกันแต่อยู่กันคนละอธิปไตยนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นคดีที่มีองค์ต่างชาติในทางตรงกันข้ามนายซิงคนอินเดียนะคะกับนายดาวนะคะคนไทยแต่ทั้งคู่อยู่ในประเทศไทยนะพิพาทกันด้วยการค้าขายอันนี้ขึ้นศาลไทยได้เลยเพราะไม่มีองค์ประกอบต่างชาติเว้นแต่ว่าไอ้คนต่างชาตินั้นเนี่ยเข้ามาเพื่อมาซื้อขายแล้วมีการซื้อขายข้ามพรมแดนอันนี้ก็จะมีองค์ประกอบต่างชาตินะคะทีนี้ถ้ามีองค์ประกอบต่างชาติจะใช้กฎหมายภายในไม่ได้ต้องใช้เครื่องมือในการหากฎหมายมาบังคับกับคดีนั่นก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายนะคะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าถ้าชั้นที่หนึ่งฟ้องในศาลที่ไม่มีเขตอำนาจศาลศาลยกฟ้องถ้าอยู่ในเขตอำนาจศาลศาลต้องหากฎหมายมาบังคับกับคดีชั้นที่สองเป็นคดีที่มีองค์ประกอบต่างชาติหรือเปล่าถ้าไม่มีองค์ประกอบต่างชาติใช้กฎหมายภายในแต่ถ้าเป็นคดีที่มีองค์ประกอบต่างชาติต้องใช้เครื่องมือในการหากฎหมายนั่นก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายทีนี้การที่จะใช้ เครื่องมือตัวนี้เนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องรู้ก็คือประเด็นพิพาทคืออะไรนะเพราะประเด็นพิพาทนี้จะเป็นตัวชี้ว่าพิพาทกันด้วยเรื่องนี้ให้ใช้กฎหมายของประเทศอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าประเด็นพิพาทด้วยเรื่องของละเมิดกฎหมายขัดกันจะชี้เลยให้ใช้กฎหมายของประเทศที่มีการละเมิดเกิดขึ้นจัดการงานนอกสั่งลาภไม่ควรได้กฎหมายขัดกันจะชี้ให้ไปใช้กฎหมายของประเทศที่มีมูลของการจัดการงานนอกสั่งหรือลาภไม่ควรได้เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของนิติกรรมนะที่ก่อให้เกิดหนี้หนี้นั้นก็มีตั้งแต่หนี้ที่เกิดจากนิติกรรมสัญญานะคะหนี้ที่เกิดจากมูลละเมิดเป็นต้นถ้าเป็นหนี้ที่เกิดจากนิติกรรมสัญญาเช่นสัญญาซื้อขายอันนี้ในมาตรา13ของพระราชบัญญัติกฎหมายขัดกันก็จะชี้ไปใช้กฎหมายซึ่งมีอยู่3สเต็ปด้วยกันนะคะสเต็ปที่1คู่สัญญาได้หรือคู่พิพาทแล้วในขณะนั้นนะคะได้เลือกกฎหมายไว้หรือเปล่า
นะคะถ้าเลือกก็ไปใช้กฎหมายของประเทศนั้นนะคะอันที่สองถ้าไม่ได้เลือกถ้าไม่เลือกคราวนี้ก็ต้องมาดูว่าคู่พิพาทนั้นเนี่ยมีสัญชาติอะไรนะคะถ้าสัญชาติเดียวกันกฎหมายขัดกันของเราจะชี้ให้ไปใช้กฎหมายอันมีสัญชาติร่วมกันนะคะอย่างเช่นกรณีคนไทยต่อคนไทยด้วยกันแต่อยู่กันคนละประเทศเป็นคดีที่มีองค์ประกอบต่างด้าวอย่างนี้ถ้าทั้งคู่เป็นคนไทยก็จะย้อนกลับมาใช้กฎหมายไทยนะสเต็ปที่3นะคะก็ไม่ได้ตกลงไว้ว่าจะใช้กฎหมายประเทศอะไรทั้งคู่ไม่ได้มีสัญชาติเดียวกันคราวนี้แหละต้องมาใช้กฎหมายของประเทศที่มีการทำสัญญาเกิดขึ้นนะคะเข้าใจนะคะซึ่งอันนี้เฉพาะกฎหมายขัดกันของไทยนะคะเพราะว่าในหน่วยการสอนเรายังไม่ได้เขียนไปถึงกฎหมายขัดกันของต่างประเทศนะคะเพราะนั้นเราก็เรียนแต่กฎหมายขัดกันของไทยแต่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลซึ่งอยู่ในระบอบนี้นะคะอ่ะทีนี้พอหาประเด็นพิพาทได้นะคะซึ่งนักศึกษาก็ต้องรู้ต่อไปว่าวิธีหาประเด็นพิพาทนั้นยังมี2หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ที่1ก็เป็นหลัก lex gosse นะคะกับ lex fore นะถ้าใช้หลัก lex fore ก็คือใช้หลักเกณฑ์ในการหาประเด็นพิพาทตามหลักเกณฑ์ของประเทศที่ศาลนั้นตั้งอยู่แต่ถ้าใช้หลัก lex gosseก็จะไปใช้หลักเกณฑ์ของประเทศที่เราจะเอากฎหมายบังคับกับคดีนะคะจะใช้หลักใดหลักหนึ่งนะคะจนกว่าจะได้ประเด็นพิพาทนะคะซึ่งในประเทศไทยเราก็ใช้หลัก lex fore เพราะว่าใช้หลักเกณฑ์ของประเทศไทยถ้ามาฟ้องที่ศาลไทยนักศึกษาต้องเข้าใจนะคะไอ้พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายเนี่ยการจะใช้หลักนี้ก็คือศาลนะคือศาลศาลเนี่ยเป็นคนใช้กับอีกกรณีหนึ่งพรบขัดกันจะได้ใช้ก็ต่อเมื่อมีการฟ้องในศาลต่างประเทศแล้วศาลต่างประเทศนั้นเขาใช้กฎหมายขัดกันแล้วกฎหมายขัดกันของเขาเนี่ยชี้ให้มาใช้กฎหมายไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่ามันจะถูกใช้ได้อย่างไรนะคะทีนี้พอศาลกำหนดประเด็นพิพาทโดยอาจจะใช้ lex fore lex gosse แต่ในประเทศไทยเราก็จะใช้หลัก lex fore นะเมื่อได้ lex fore แล้วนะเราก็จะมาดูว่าประเด็นพิพาทนี้เนี่ยพระราชบัญญัติกฎหมายขัดกันชี้ให้ไปใช้กฎหมายของประเทศอะไรตามที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของมรดกเรื่องของพินัยกรรมเรื่องของทรัพย์นะคะเช่นพิพาทกันด้วยเรื่องทรัพย์นะคะโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์กฎหมายก็จะชี้ไปใช้กฎหมายของประเทศที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่นะคะอันนี้เป็นกฎเหล็กเลยถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์จริงๆในเรื่องทรัพย์เนี่ยกฎหมายจะชี้ให้ไปใช้กฎหมายของประเทศที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่เพียงแต่ว่าอสังหาริมทรัพย์มันไม่ย้ายไปไหนแน่นอนก็ใช้ที่ตั้งทรัพย์แต่ในกรณีที่เป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยทรัพย์อาจจะเคลื่อนย้ายไปได้นะซึ่งกรณีนี้ก็แบ่งเป็น2กรณีกรณีที่1ก็คือเคลื่อนไปแล้วนะเมื่อมีการฟ้องเคลื่อนไปแล้วแล้วมันไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนะคะอย่างเช่นเดินทางข้ามทวีปไปเดินเรือไปเนี่ยอันนี้จะใช้กฎหมายสัญชาติของเจ้าของทรัพย์นะแต่ถ้าในขณะฟ้องเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าทรัพย์เนี่ยเคลื่อนไปอยู่ที่ไหนอันนั้นจะกลับไปใช้กฎหมายของประเทศที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในขณะฟ้องนะคะเหล่านี้ค่ะเป็นตัวชี้นะคะว่าพอเรารู้ประเด็นพิพาทแล้วนะคะชี้ไปใช้กฎหมายของประเทศอะไรนะคะหรืออย่างคนที่ทำพินัยกรรมหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกนะคะถ้ามรดกนั้นเกี่ยวกับทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ก็จะใช้กฎหมายของประเทศที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่นะคะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพินัยกรรมนะคะก็จะต้องใช้กฎหมายภูมิลำเนาของเจ้ามรดกในขณะที่ถึงแก่ความตายเป็นต้นนะคะอันนี้คือชี้ให้นักศึกษาเห็นว่าวิธีการใช้พระราชบัญญัติกฎหมายขัดกันเนี่ยต้องใช้ยังไงคือต้องรู้ประเด็นพิพาทซะก่อนแล้ววิธีหาประเด็นพิพาทคือเช่นนี้ทีนี้พอเจอแล้วนะคะว่าประเด็นพิพาทอย่างนี้ชี้ไปใช้กฎหมายประเทศนี้ยังอาจจะเกิดกรณีหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าการย้อนส่งนะเช่นสมมติว่านายดำรงคนไทยแต่งงานกับนางสาว
มาร์กาเร็ตซึ่งเป็นชาวอังกฤษนะคะกฎหมายขัดกันของเราจะชี้ว่าโอ้อันนี้เป็นเรื่องเงื่อนไขการสมรสเงื่อนไขการสมรสนักศึกษาก็ต้องทราบต่อไปว่าเอ๊ะอะไรบ้างเป็นเรื่องเงื่อนไขการสมรสเช่นเรื่องอายุนะเรื่องญาติพี่น้องเรื่องสืบสายโลหิตระหว่างกันนะหรือเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่สามารถสมรสได้เป็นต้นนะคะหรือเป็นบุคคลที่มีคู่สมรสแล้วเหล่านี้เป็นเรื่องเงื่อนไขการสมรสซึ่งเงื่อนไขการสมรสนั้นนะคะกฎหมายขัดกันเราชี้ให้ไปใช้กฎหมายสัญชาตินะคะการชี้ให้ไปใช้กฎหมายสัญชาติคือชี้ให้ไปใช้กฎหมายสัญชาติของแต่ละฝ่ายนะสมมติดำรงเป็นคนไทยก็ชี้ให้ไปใช้กฎหมายไทยกฎหมายขัดกันของไทยจะใช้กฎหมายสัญชาติเป็นที่ยุติก็เข้าสู่กฎหมายภายในนะคะสมมติว่าดำรงอายุ25ดำรงแต่งงานได้นะเงื่อนไขในเรื่องอายุแต่งงานได้แต่สำหรับมาร์กาเร็ตนะเราก็ต้องตามไปดูว่ามาร์กาเร็ตซึ่งเป็นคนอังกฤษนะคะกฎหมายขัดกันเขาชี้ไปใช้อะไรนะสมมติว่าถ้ากฎหมายอังกฤษนะเงื่อนไขการสมรสก็ชี้ให้ไปใช้กฎหมายสัญชาติเช่นกันอันนี้เรียกว่าขัดกันเชิงบวกนะเพราะกฎหมายขัดกันทั้งสองประเทศตรงกันนะเมื่อไม่ต้องไปหาอะไรแล้วก็ใช้กฎหมายภายในของประเทศอังกฤษถ้าประเทศอังกฤษบอกว่าคนที่จะสมรสได้ต้องอายุ20นะคะมาร์กาเร็ตอายุ18อันนี้ก็สมรสไม่ได้แต่ถ้ามาร์กาเร็ตอายุ21ก็สมรสได้นะแต่ยังมีอีกกรณีหนึ่งเมื่อกฎหมายขัดกันของไทยชี้ให้ไปใช้กฎหมายขัดกันของอังกฤษซึ่งเป็นกฎหมายสัญชาติของมาร์กาเร็ตปรากฏว่ามาร์กาเร็ตเนี่ยเมื่อไปดูกฎหมายขัดกันของอังกฤษแล้วกฎหมายขัดกันของประเทศอังกฤษชี้ให้ไปใช้กฎหมายภูมิลำเนาคราวนี้แหละเราเรียกว่าขัดกันเชิงลบเพราะว่ากฎหมายขัดกันมันไม่เหมือนกันนะคราวนี้ก็ต้องหาละว่าภูมิลำเนาของมาร์กาเร็ตอยู่ที่ไหนถ้าภูมิลำเนาของมาร์กาเร็ตอยู่ที่ฝรั่งเศสกฎหมายขัดกันของอังกฤษก็จะต้องส่งไปดูกฎหมายขัดกันของฝรั่งเศสอันนี้เรียกว่าย้อนส่งแบบส่งต่อแต่ถ้ามาร์กาเร็ตเนี่ยมีภูมิเราอยู่ในประเทศไทยนะเช่นเข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทยมีภูมิเราหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยกฎหมายขัดกันของอังกฤษก็จะย้อนส่งกลับให้มาดูกฎหมายขัดกันของประเทศไทยนะซึ่งในกรณีนี้เขาเรียกว่าย้อนส่งแบบส่งกลับนะแต่บ้านตาสี่ของพระราชบัญญัติกฎหมายขัดกันบอกว่าถ้าเราต้องใช้กฎหมายต่างประเทศแล้วกฎหมายต่างประเทศเนี่ยย้อนกลับมาใช้กฎหมายไทยนะกฎหมายไทยจะไม่ดูกฎหมายขัดกันอีกแล้วแต่กฎหมายไทยจะเข้าดูกฎหมายภายในเลยนะซึ่งก็คือนะอย่างเงื่อนไขการเรื่องอายุเราก็จะดูกฎหมายประมวลแพ่งพาณิชย์ก็ขึ้นอยู่กับมาร์กาเร็ตอายุเท่าไหร่นะถ้ามาร์กาเร็ตอายุ18เดิมนะคะปรากฏว่าของเรา17ก็สมรสได้มาร์กาเร็ตก็สมรสได้นะคะแต่ถ้าตอนส่งต่อไปดูกฎหมายสวิตเซอร์แลนด์กฎหมายฝรั่งเศสขอโทษค่ะปรากฏว่ากฎหมายขัดกันฝรั่งเศสซึ่งเป็นกฎหมายขัดกันที่ชี้ให้ใช้กฎหมายภูมิเราเหมือนกันอันนี้ก็แสดงว่ากฎหมายขัดกันอังกฤษกับกฎหมายขัดกันฝรั่งเศสเนี่ยขัดกันเชิงบวกก็เข้าสู่กฎหมายภายในของฝรั่งเศสได้นะถ้ากฎหมายฝรั่งเศสบอกว่าคนที่จะสมรสได้เนี่ยต้องอายุ25แต่มาร์กาเร็ตอายุ21อย่างนี้มาร์กาเร็ตก็สมรสไม่ได้อันนี้ว่าด้วยเรื่องการย้อนส่งนะคะคือนักศึกษาดูเป็นลำดับนะคะดูเขียนหน้าศาลดูคดีที่มีองค์ประกอบต่างชาติดูประเด็นพิพาทดูการเลือกกฎหมายที่จะบังคับกับคดีทีนี้เราเจอละเจอกฎหมายภายในนะคะกฎหมายภายในก็คือกฎหมายที่พอกฎหมายขัดกันชี้ให้ไปใช้กฎหมายขัดกันของประเทศนั้นแล้วไม่ต้องย้อนส่งไม่ต้องอะไรก็จะเข้าสู่กฎหมายภายในก็จะเจอกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายที่จะมาปรับใช้กับคดีนะคะที่เรียกว่า applicable law นะคะเอาละเจอแล้วศาลไทยที่รับฟ้องคดีนี้จะเอากฎหมายต่างประเทศมาใช้ได้หรือไม่ยังไม่ได้ทันทีนะคะยังต้องไปดูมาตรา5กับมาตรา8ของพรบขัดกันว่ากฎหมายที่เจอแล้วนะคะกฎหมายที่เจอแล้ว1ขัดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประเทศไทยหรือเปล่าถ้าขัดเราก็ไม่ใช้นะอย่างเช่นกรณีนายดำรงเนี่ยเกิดไม่ได้แต่งงานกับมาร์กาเร็ตนะฮะจะกับเด็กหญิงมารตีซึ่งเป็นชาวอินเดียสมมุติเราไปดูกฎหมายอินเดียแล้ว
กฎหมายอินเดียบอกแต่งงานได้ตั้งแต่10ขวบหรือแต่งงานได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่ากฎหมายไทยเราขัดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม

มันดีอย่างนี้เราก็ไม่ใช้กฎหมายอินเดียที่เราหาเจอแล้วนะคะไม่ได้หรืออีกกรณีหนึ่งนายดำรงค้าขายกับนายโจชัวซึ่งเป็นชาววานัวตูนะคะแล้วเกิดไปทำสัญญาที่ประเทศวานัวตูนะซึ่งมาตรา13บอกว่าต้องใช้กฎหมายของประเทศที่มีการทำสัญญาเกิดขึ้นนะปรากฏว่ากฎหมายวานัวตูเนี่ยเขียนเป็นภาษาวานัวตูไม่ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็นายโจชัวก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าไอ้กฎหมายซื้อขายของเขาเนี่ยมันมีสาระว่าอย่างไรอันนี้ก็เรียกว่ามันทำให้ศาลไทยเนี่ยไม่พอใจนะคะหรือพูดง่ายๆว่าไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่ากฎหมายของประเทศวานัวตูนั้นเป็นอย่างไรสองกรณีนี้ศาลไทยจะกลับมาใช้กฎหมายไทยนะคะอันนี้คือขั้นตอนต่างๆไปจนถึงการหากฎหมายจนเจอแล้วจะใช้ได้หรือไม่ต้องดูตรงนี้นะคะแล้วจึงถ้าผ่านหมดนะผ่านหมดนะคะไม่โดนกันกองมาตรา5มาตรา8นั่นแหละศาลไทยถ้ามาฟ้องที่ศาลไทยแล้วเจอแล้วว่าเป็นกฎหมายต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อมาตรา5มาตรา8นะคะศาลไทยก็จะนำเอากฎหมายของประเทศนั้นซึ่งเป็น applicable law หรือกฎหมายที่ใช้บังคับกับคดีมาเป็นกฎหมายบังคับคดีกับคดีที่ศาลไทยกำลังจะพิจารณาอยู่นะคะอันนี้คือกระบวนการในการใช้กฎหมายขัดกันนะคะดังนั้นในเรื่องนี้เนี่ยถ้านักศึกษาเข้าใจกระบวนการในการใช้ทั้งหมดแล้วไอ้ตัวพระราชบัญญัติเนี่ยเป็นเรื่องเล็กเลยนะคะเมื่อเราหาได้แล้วว่าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเด็นพิพาทคืออะไรนะพอได้ประเด็นพิพาทแล้วก็ตรงไปยังกฎหมายที่กฎหมายขัดกันชี้ให้ไปใช้นะคะแล้วนักศึกษาต้องเข้าใจว่าในเรื่องของกฎหมายขัดกันนั้นมันจะอยู่ชั้นกฎหมายขัดกันนะคะจนกว่าเป็นที่แน่นอนแล้วว่าต้องใช้กฎหมายประเทศนั้นจึงเข้าสู่กฎหมายภายในนะเพราะฉะนั้นอย่าสำคัญผิดนะคะมันจะต้องผ่านกระบวนการในการหากฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งให้เจอซะก่อนแล้วจึงเข้ากฎหมายภายในเว้นแต่ว่าประเทศนั้นไม่มีกฎหมายขัดกันแล้วกฎหมายขัดกันของเราชี้ให้ไปใช้กฎหมายของประเทศนั้นอันนี้ก็จะเข้าสู่กฎหมายภายในของเขานะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วก็คือเมื่อไหร่ที่ขัดกันเชิงบวกนะคะก็จะไปหากฎหมายของประเทศนั้นได้เลยไม่ต้องไปหาอะไรอีกก็จะเข้ากฎหมายภายในนะคะอันนี้นักศึกษาต้องเข้าใจนะคะแล้วก็หลักเกณฑ์ของกฎหมายขัดกันนั้นเนี่ยมาจากไหนนะก็คือมาจากหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะเช่นหลักกฎหมายติดตามตัวนะหลักกฎหมายเกี่ยวกับหลักดินแดนหลักกฎหมายเกี่ยวกับอธิปไตยของรัฐเป็นต้นนะอย่างเช่นหลักกฎหมายที่ให้ใช้กฎหมายสัญชาติอันนี้เขาเรียกว่าหลักกฎหมายติดตามตัวนะซึ่งมาตั้งแต่ยุคโรมันนะคะนักศึกษาเคยเรียนมาแล้วนะฮะอย่างยุคโรมันเนี่ยถ้าเป็นชาวโรมันนะเขาจะใช้จุสซิวิลเท่านั้นนะเขาจะไม่ใช้จุสชองติอุมซึ่งเป็นคนต่างเผ่าไอ้หลักเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยก็กลายมาเป็นหลักกฎหมายติดตามตัวเพราะถ้าอะไรที่เกี่ยวกับตัวบุคคลก็จะไปใช้กฎหมายสัญชาติซึ่งเป็นกฎหมายติดตามตัวนั่นเองนะคะทีนี้หลายประเทศเนี่ยอาจจะยึดถือหลักนี้นะคะเช่นถ้าเกี่ยวกับเรื่องความสามารถเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขการรถหรืออะไรเหล่านี้นะคะก็จะใช้กฎหมายติดตามตัวนะคะแต่บางครั้งเนี่ยบางประเทศก็อาจจะเอาหลักเกณฑ์ที่เป็นระหว่างประเทศเนี่ยมาบัญญัติในกฎหมายขัดกันหรือ law on conflict of law ที่แตกต่างกันได้นะฮะซึ่งตรงนั้นแหละที่ทำให้เกิดการขัดกันเชิงลบแล้วก็ต้องมีการย้อนส่งละนะคะเพราะฉะนั้นให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการเหล่านี้แล้วหลังจากนั้นจะไม่ยากจะมายากอีกทีนึงก็คือประเด็นพิพาทนะอย่างเช่นอาจารย์เคยออกข้อสอบว่าในสมศักดิ์ไปเช่าตึกที่ประเทศสิงคโปร์นะคะแล้วก็ทำสัญญาเช่าด้วยวาจาเป็นเวลา5ปีอย่างเงี้ยนะคะแล้วสมศักดิ์ก็อยู่แค่3ปีจ่ายค่าเช่า2ปีอีกปีนึงธุรกิจไม่ดีหนีกลับประเทศไทยเลยนะนายตึกเฮงซึ่งเป็นเจ้าของตึกเนี่ยจะมาฟ้องค่าเช่านะที่ค้าง1ปีกับไอ้ค่าผิดสัญญาอีก2ปีได้ไหมนักศึกษาหลายคนก็ไปยึดที่ตึกนะเลยเข้าใจว่าเป็นประเด็นพิพาทเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์อันนี้ไม่ใช่เ
เพราะมูล

0: มันเป็นหนี้ที่เกิดจากมูลนิติกรรมสัญญาต้องไปใช้มาตรา13นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่นักศึกษาต้องพิจารณาให้ดีว่าประเด็นพิพาทมันเป็นประเด็นเรื่องอะไรนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นในกรณีนี้สัญญาเนี่ยทำเป็นลายลักษณ์อักษรที่ประเทศไทยนะตามมาตรา13ก็ต้องกลับมาใช้กฎหมายไทยทีนี้กฎหมายไทยเนี่ยสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ถ้าเกิน3ปีต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนแต่เขาทำด้วยลายลักษณ์อักษรธรรมดาก็บังคับได้แค่3ปีนะอีก2ปีก็บังคับไม่ได้แล้วใน3ปีนั้นเนี่ยนายสมศักดิ์จ่ายไปแล้ว2ปีขาดอีก1ปีก็บังคับได้อีกเพียงปีเดียวส่วนอีก2ปีเนี่ยบังคับไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนซึ่งมันก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันทำสัญญาที่ประเทศไทยแล้วมันไม่ได้ไปจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์เป็นต้นนะคะเพราะนั้นประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะหรือเรื่องเงื่อนไขการสมรสนะคะเงื่อนไขการสมรสเนี่ยต้องใช้กฎหมายสัญชาติทีนี้การถอนการสมรสการถอนการสมรสก็มีอยู่2กลุ่มคือกลุ่มที่ถอนเพราะผิดเงื่อนไขกับกลุ่มที่ถอนเพราะนิติกรรมการแสดงเจตนานะเช่นสำคัญผิดแต่งงานผิดคนนะถูกกลช่อชนถูกคมขู่อย่างเงี้ยไอ้กรณีที่ที่ผิดเงื่อนไขการสมรสเพราะผิดถอนเพราะผิดเงื่อนไขอันนี้ใช้กฎหมายสัญชาติอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจง่ายขึ้นนะคะหรือในกรณีที่โอ้หาภูมิลำเนาของเจ้ามรดกที่ถึงแก่ความตายนักศึกษาก็อย่าไปสับสนนะภูมิลำเนานะไม่ใช่ที่ตายนะอย่างเช่นนายเฮงคนจีนมีภูมิลำเนาที่เซี่ยงไฮ้แต่มาเล่นน้ำที่พัทยาแล้วก็หัวใจวายตายนะคะซึ่งกฎหมายขัดกันบอกว่าต้องใช้กฎหมายภูมิลำเนาของประเทศที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายเพราะฉะนั้นอย่าไปสับสนนะคะภูมิลำเนาในขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายเพราะขณะที่นายเฮงตายเนี่ยภูมิลำเนาก็อยู่ที่ประเทศจีนอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะเพราะนั้นต้องใช้กฎหมายจีนนะไม่ใช่ใช้กฎหมายไทยนะเพราะว่านายเฮงแค่มาตายในประเทศไทยเหล่านี้เป็นต้นอันนี้คือสิ่งละเอียดที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจแต่ว่าหลังจากที่นักศึกษาดูทีละสเต็ปไปจนหากฎหมายเจอแล้วนะคะหรือประเด็นพิพาทเจอแล้วนะคะก็ใช้ไปตามพรบขัดกันได้เลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะชี้แนะก็คือว่าในกรณีที่เช่นพิพาทกันด้วยเรื่องละเมิดนะคะนักศึกษาต้องดูนะกฎหมายขัดกันบอกว่าไอ้การที่จะฟ้องว่าเป็นละเมิดได้นั้นนะถ้ามาฟ้องในศาลไทยนะคะถึงแม้จะใช้กฎหมายของประเทศที่มีละเมิดเกิดขึ้นนะคะแต่ศาลไทยก็จะไม่พิจารณาถ้าคดีนั้นมันไม่ใช่ละเมิดนะคะอย่างเช่นถ้าหมิ่นประมาทนะถ้าแค่พูดจาหยาบคายมันไม่ใช่หมิ่นประมาทเหล่านี้มันก็ไม่ใช่ละเมิดตามกฎหมายของเราซึ่งเราจะเป็นผู้ให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงหรือกำหนดประเด็นตามหลักLex Fourier นั่นเองนะคะหวังว่าการที่อาจารย์อธิบายขั้นตอนตรงนี้สำคัญมากกว่าการที่ไปรั่วมาตาอะไรชี้อะไรนะซึ่งอันนั้นง่ายนะคะอย่างไรก็ตามถ้านักศึกษามีปัญหาอะไรสอบถามเข้ามายังสาขาวิชานิติศาสตร์ได้นะคะก็ขอให้นักศึกษาสามารถทำความเข้าใจอ่านหนังสือแล้วก็สอบผ่านได้เอชูทุกคนนะคะ
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพ

องค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ

0: าวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
3: คร
2: ับ ท่านโทรมาพอดี
4: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
7: เราก็กลับมาพบกันอีกนะคะในการบรรยายในหน่วยที่14นะคะในหน่วยนี้ก็จะเป็นเรื่องของการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศนะคะซึ่งในหน่วยนี้ก็มีสาระสำคัญที่อาจารย์อยากจะอธิบายให้นักศึกษาทำความเข้าใจก่อนนะคะคือปกติแล้วนะคะการดำเนินคดีในศาลที่อยู่ในเขตอำนาจศาลอยู่ในเขตอธิปไตยของศาลประเทศใดนะคะก็จะมีการบังคับคดีในประเทศนั้นเท่านั้นนะคะแล้วก็ต่างประเทศก็จะไม่มานั่งรับฟังคำพิพากษาของศาลต่างประเทศนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอธิปไตยนะจากการที่ทุกรัฐมีอธิปไตยทางด้านนิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการแต่อย่างไรก็ตามนะคะในทางระหว่างประเทศจำเป็นค่ะที่จะต้องมีการยอมรับและบังคับการตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศนะคะด้วยเหตุผลก็คือว่าปัจจุบันประชากรของประเทศต่างๆเนี่ยจะเคลื่อนย้ายอพยพไปอยู่ในประเทศต่างๆซึ่งกันและกันซึ่งการไปอยู่ในประเทศนั้นนะคะก็อาจจะมีประเด็นพิพาทเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันถ้าไม่มีการยอมรับและบังคับการตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศก็จะทำให้ปัญหาที่มีข้อพิพาทระหว่างกันนั้นไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไขนะคะโดยเหตุนี้ประเทศต่างๆจึงยอมที่จะรับฟังคำพิพากษาศาลต่างประเทศนะคะด้วยเหตุผลหลักๆในปัจจุบันนี้ก็คือในเรื่องของการยอมรับซึ่งกันและกันต่างตอบแทนหลักในเรื่องอัธยาศัยไมตรีนะคะแล้วก็หลักในเรื่องของการยอมรับสิทธิที่เขาได้มาแล้วตามคำพิพากษาในต่างประเทศนั้นนะคะซึ่งถือว่าต่างเคารพในคำพิพากษาซึ่งเป็นอธิปไตยของประเทศอื่นแต่ที่สำคัญก็คือต้องอำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันนะบางครั้งเราอยู่ประเทศอื่นนะขณะที่คนประเทศอื่นก็อยู่ในประเทศไทยอันนี้ก็คือที่มาและหลักการของมันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นอาจารย์ก็จะอธิบายนักศึกษาเข้าใจว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของเขียนอำนาจศาลล่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายที่จะบังคับกับคดีนะในเรื่องของเขตอำนาจศาลนั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องศาลมันขัดกันนะฮะเพราะว่าแต่ละประเทศต่างก็มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดเขตอำนาจศาลของตนนะเพียงแต่หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลน่ะมีขึ้นมาเพื่อที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ว่าใครเมื่อมีประเด็นพิพาทจะฟ้องที่ศาลใดต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใดนะหนึ่งในนั้นก็คือการฟ้องในศาลที่มีเขตอำนาจศาลนะฮะดังที่ได้อาจารย์ได้อธิบายในหน่วยที่13แล้วนะคะว่าทันทีที่เราไปฟ้องศาลใดศาลนั้นก็จะมีสิทธิ์นะคะเขาเรียกว่าเป็น judicial task นะคะในการพิจารณาว่าตัวเองมีเขตอำนาจศาลหรือเปล่านะคะทีนี้พอมีหลักเกณฑ์ตรงนี้ยอมรับร่วมกันว่าเอาละถ้าจะไปฟ้องศาลใดศาลนั้นก็จะมีอำนาจอธิปไตยในการกำหนดเขตอำนาจศาลเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องตามมาก็คือว่าคู่พิพาทต้องตกลงกันว่าจะไปฟ้องที่ศาลไหนถ้าตกลงกันไปฟ้องที่ศาลไหนคู่พิพาทต้องยอม

0: นะร่วมกันที่จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลนั้นซึ่งในกรณีนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าการที่เลือกไปอยู่ในเขตอำนาจศาลใดนั้นไม่ได้ไปเปลี่ยนเขตอำนาจศาลนะคะซึ่งเขตอำนาจศาลเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าคนที่จะไปฟ้องเนี่ยยอมไปอยู่ในเขตอำนาจศาลใดซึ่งเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการรับฟ้องนะจึงไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลนะอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองในเรื่องของกฎหมายขัดกันกฎหมายขัดกันในระบอบกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลยอมรับร่วมกันทุกประเทศว่าจะต้องใช้เครื่องมือในการหากฎหมายนั่นก็คือกฎหมายขัดกันหรือ law on conflict of law อาจจะหลักเกณฑ์เหมือนกันอาจจะต่างกันก็แล้วแต่นะคะแต่มีวิธีในการหาประเทศที่จะนำเอากฎหมายมาใช้บังคับกับคดีนะอันนี้ก็คือหลักการพื้นฐานทีนี้การที่จะต่างประเทศจะยอมรับคำพิพากษาเช่นคำพิพากษาศาลไทยแล้วไปขอให้ยอมรับและบังคับในต่างประเทศจะมีหลักเกณฑ์อย่างไรที่ศาลนั้นจะยอมรับได้นะคะในกรณีเช่นนี้นะคะนักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าแต่ละประเทศอาจจะมีหลักในการพิจารณาที่แตกต่างกันแต่จะมีเขาเรียกว่า common rule นะคะหรือหลักเกณฑ์ที่ทุกประเทศจะยึดถือกันนั่นก็คืออันแรกเลยนะคะคดีที่ศาลต่างประเทศเขาพิจารณาจะต้องนำไปฟ้องคดีในศาลที่มีเขตอำนาจนะหนึ่งเลยนะคะต้องไปฟ้องคดีในศาลที่มีเขตอำนาจกรณีที่สองการใช้หลักกฎหมายขัดกันของศาลนั้นต้องเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายขัดกันนะคะ 3. คำพิพากษาของศาลนั้นจะต้องชอบธรรมนะชอบธรรมคือไม่ได้เป็นคำพิพากษาที่ไม่มีความยุติธรรมหรือไม่ได้เป็นคำพิพากษาที่ขัดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีไม่ใช่คำพิพากษาที่ได้มาโดยกลช่อฉนข่มขู่นะซึ่งอันนี้เนี่ยศาลที่จะยอมรับเขาจะไม่ยอมรับนะคะแล้วก็คดีนั้นต้องเป็นคดีที่ถึงที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคดีที่ไม่ถึงที่สุดแล้วก็นำไปให้เขายอมรับและบังคับอันนี้เกิดคำพิพากษาถึงที่สุดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเช่นอยู่ระหว่างอุทธรณ์อยู่ระหว่างฎีกานี่ก็จะทำไม่ได้แล้วมันก็จะมาถอยคืนไม่ได้ด้วยนะคะเพราะนั้นต้องเป็นคดีที่ถึงที่สุดแล้วแล้วก็ถ้าเป็นคดีที่ต้องมีการชำระเป็นตัวเงินนะตัวเงินนั้นก็ต้องแน่นอนหรือสามารถคำนวณได้เป็นตัวเงินเพราะว่าคำพิพากษาบางกรณีอาจจะไม่ได้บอกว่า 100,000 200,000 500,000 1ล้านแต่อาจจะบอกว่า 10% ของเงินเดือนอันนี้ก็คำนวณออกมาเป็นตัวเงินได้แต่ต้องแน่นอนนะคะแล้วก็ในบางคดีน่ะคำพิพากษาอาจจะสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงเช่นสมมุติว่า เกิดมีการละเมิดชนคนแล้วก็กระดูกสันหลังเนี่ยหักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะรู้ว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเปล่าอาจจะใช้เวลาผู้พิพากษาหรือคำพิพากษาอาจจะสงวนไว้ว่า1ปีหรือ2ปีอันนั้นก็เรียกว่ายังไม่ถึงที่สุดนะคะทีนี้อีกประเด็นนึงที่นักศึกษาต้องทราบว่านอกจากลักษณะที่อาจารย์พูดแล้วเนี่ยมีลักษณะอะไรอีกที่ถือว่ายังไม่ถึงที่สุดนะเช่นการดำเนินคดีฝ่ายเดียวนะนักศึกษาเรียนวิธีพิจารณาความแพ่งแล้วนะคะอันนี้ต้องบอกว่าแพ่งพาณิชย์อย่างเดียวนะคะอาญาไม่เกี่ยวอาญาก็จะเป็นเรื่องของเขตอำนาจไปนะทีนี้เนี่ยการที่จะดำเนินคดีในลักษณะที่เรียกว่าถึงที่สุดนั้นถ้าเป็นการดำเนินคดีไปฝ่ายเดียวอย่าลืมว่าฝ่ายที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะก็อาจจะร้องขอให้รื้อดำเนินคดีใหม่มานะคะเช่นคดีในประเทศไทยที่เป็นตัวอย่างก็คือคดีที่วัดสวนแก้วเนี่ยซื้อที่ดินที่ได้มาจากการครอบครองปรปักษ์นะคะแต่ว่า ปรากฏว่าเป็นการดำเนินคดีไปฝ่ายเดียวนะคะเพราะนั้นพอผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินเดิมทราบเนี่ยก็ขอให้มีการดำเนินคดีกันใหม่ปรากฏว่ามันกลับนะไม่ใช่การครอบครองปรปักษ์เหล่านี้อันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่การดำเนินคดีถึงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเชิญค่ะ
1: มีประเด็นหนึ่งที่นักศึกษาถามนะฮะเรื่องอยากจะเรียนถามอาจารย์เรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูนะฮะค่าอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยมันจะเป็นในอนาคตนะฮะมันจะไม่แน่นอนเนี่ยอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมนิดนึง
0: ค่ะในเรื่องของค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้นคือถ้ายังไม่แน่นอนเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะที่คำนวณได้เป็นตัวเงินนะคะอย่างเช่นสามีภรรยาอย่าขาดจากกันแล้วก็มีลูกนะเพราะฉะนั้นพ่อต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูบุตรนะคะหรือแม้กระทั่งอาจจะอุปการะเลี้ยงดูอดีตภรรยานะฮะอาจจะมีเงื่อนไขว่าจนกว่าจะไปสมรสใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นตราบใดไม่ได้สมรสใหม่แล้วก็เลี้ยงดูบุตรอาจจะมีด้วยนะคะว่าจนกว่าบุตรจะบรรลุนิติภาวะนะซึ่งในกรณีเหล่านี้เนี่ยค่าอุปการะเลี้ยงดูแน่นอนอาจจะไม่ได้กำหนดออกมาว่าเดือนละ 10,000 บาทนะอาจจะกำหนดว่า 20% ของเงินเดือนของสามีหรือบิดาอย่างนี้ก็เรียกว่าได้นะคะไม่เรียกว่าไม่แน่นอนนะเพราะว่าพ่อถ้าเงินเดือน 50,000 ก็ 20% ของ 50,000 ถ้าเงินเดือนพ่อแสนหนึ่งก็ 20% ของแสนหนึ่งเป็นต้นนะคะอันนี้เรียกว่าแน่นอนได
1: ้
0: ทีนี้อีกอันนึงก็คือคำว่าอุปการะเลี้ยงดูนะอันนี้จะเกี่ยวข้องกับในหน่วยที่13ด้วยนะฮะกฎหมายขัดกันเพราะว่าค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้นอันนี้ไม่จำเพาะเฉพาะสามีภรรยาเท่านั้นนะอาจจะบิดามารดากับบุตรนะคะบุตรบิดามารดาสามีภรรยาแล้วก็รวมไปถึงบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้ต้องมีค่าอุปการะเลี้ยงดูเช่นจากละเมิดนะคะเช่นไปนายกเนี่ยขับรถชนพ่อแม่ทั้งหมดของเด็กเล็กๆ3คนน่ะตายหมดเลยนะคำพิพากษาอาจจะตัดสินว่าให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ของผู้วายชนก็ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คำว่าอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยครอบคลุมนะคะ
1: มันต้องนานขนาดไหนครับอาจารย์ถึงจะแสดงว่าครอบคลุมหรือไม่ครอบคลุมเนี่ยฮะ
0: นานคงไม่เกี่ยวกับนานน
1: ะ
0: คงจะเกี่ยวกับไอ้ความรับผิดมากกว่านะคะส่วนเรื่องนานเนี่ยอาจจะเช่นจนกว่าบุตรบรรลุนิติภาวะหรือว่าจนกว่าอดีตภรรยาเนี่ยไปสมรสใหม่เงี้ยอันนี้คือเรื่องว่านานแค่ไหนนะคะส่วนความรับผิดเนี่ยอยู่ที่ความการกระทำความผิดของคนนั้นอย่างเช่นกรณีละเมิดที่อาจารย์ว่านะคะว่าโอ้ยชนพ่อแม่เขาตายหมดเลยนะแน่นอนก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูลูกจนกว่าบรรลุนิติภาวะเป็นต้นนะคะ
1: หลังจากบรรลุนิติภาวะแล้วก็คือก็จะหมด
0: ก็จะหมดไอ้คำพิพากษาตรงนี้นะคะทีนี้สมมติว่าไอ้คนชนเนี่ยมันคือนายโรเบิร์ตนะที่มาจากอเมริกาอย่างเงี้ยแต่ว่าญาติหรือโจทย์เนี่ยฟ้องนายโรเบิร์ตที่ศาลไทยนะฟ้องเสร็จโรเบิร์ตกลับอเมริกาไปแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาว่าอ้าวแล้วจะไป เรียกค่าเลี้ยงดูได้ยังไงตรงนี้แหละค่ะที่จะต้องเอาคำพิพากษาศาลไทยเนี่ยไปร้องขอให้ศาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยยอมรับและบังคับตามนะฮะทีนี้คำว่ายอมรับและบังคับตามเนี่ยก็ยังมี2กลุ่มนะฮะกลุ่มที่1แค่ยอมรับอย่างเดียวนะอย่างเช่นยอมรับว่าสมรสแล้วนะยอมรับว่าหย่าแล้วนะแต่ในกรณีที่ยอมรับอย่างเดียวไม่พอนะเพราะว่าเช่นหย่าแล้วต้องบังคับด้วยก็คือบังคับในเรื่องอะไรคะสินสมรสนะคะที่จะต้องแบ่งกันหรือยอมรับว่านายแดงตายแล้วนะแต่ต้องบังคับในเรื่องของการรับมรดกนะเช่นนายแดงเนี่ยอยู่ประเทศไทยแต่เกิดไปมีอสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ที่ประเทศอิตาลีอย่างเงี้ยคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลที่ให้มีผู้จัดการมรดกเนี่ยก็ต้องไปเอาทรัพย์มรดกในประเทศอิตาลีซึ่งแน่นอนจู่ๆจะไปเอามาไม่ได้นะคะก็จะต้องมีคำ พิพากษาหรือคำสั่งนะฮะไปให้ศาลประเทศอิตาลีเนี่ยยอมรับและบังคับ

0: ให้นะคะนี่ก็คือประเด็นนี้ค่ะค่ะทีนี้อยากจะให้อาจารย์ปรีชาวัฒน์เนี่ยเพิ่มเติมในส่วนที่อาจารย์อยากจะเสริมเข้ามาด้วยนะคะมีอะไรที่นักศึกษาควรจะทราบบ้างคะ
1: ครับจริงๆนะครับคือต่อเนื่องจากประเด็นของอาจารย์นะครับก็คือว่ามันจะมีกรณีที่ศาลเนี่ยสามารถที่จะปฏิเสธนะฮะสามารถที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับนะฮะหรือไม่ยอมในกรณีที่บังคับความพิพากษาเนี่ยคือไม่ยอมรับอย่างเช่นในกรณีที่มีการช่อฉนนะฮะอย่างเช่นเรื่องการสมรสโดยมีคนช่อฉนนะครับหรือในกรณีที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดเมื่อสักครู่นะครับว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปยอมรับนะครับเนื่องจากว่ามันขัดกับหลักกระบวนการยุติธรรมอะไรบางอย่างในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรคือในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยแน่นอนเรื่องของการยอมรับเนี่ยนะครับเราก็ต้องพิจารณาคดีว่า เรื่องนั้นเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะครับแล้วก็มีความชัดเจนมีความแน่นอนหรือครบถ้วนตามเงื่อนไขของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยครับก็คือถ้าเกิดมันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนะครับศาลก็สามารถที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับก็ได้เช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้แหละค่ะที่อาจารย์ได้กล่าวตั้งแต่แรกแล้วว่าองค์ประกอบเหล่านี้ต้องครบถ้วนนะคะไม่ใช่องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นต้องครบถ้วนศาลจึงจะยอมรับได้นะคะทีนี้ยังมีประเด็นอีกนะคะก็คือว่าเอ๊ะศาลประเทศต่างๆเนี่ยเขาจะยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศเนี่ยด้วยหลักเกณฑ์หรือว่าหลักการอะไรนะคะอย่างของประเทศอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าเขายอมรับและบังคับให้เพราะได้รับสิทธิ์มาแล้วนะหมายความว่าในคำพิพากษาเนี่ยนะคะได้ตัดสินแล้วเป็นที่ยุติแล้วนะคะว่าให้โจทก์ชนะหรือว่าให้จำเลยเนี่ยได้รับการยกฟ้องนะถ้าในกรณีที่โจทก์ได้รับการตัดสินให้ชนะคดีโจทก์ก็มีสิทธิ์ภายใต้คำพิพากษาที่จะบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิ์ที่ตัวเองได้มานะคะอันนี้คือหลักการที่บางประเทศเนี่ยเขามองว่านะคะไม่ใช่ว่าเขาไปยอมรับเขตอำนาจศาลของประเทศอื่นนะแต่เขายอมรับในสิทธิที่เขาได้รับมาแล้วนะคะอย่างของประเทศอิตาลีก็เหมือนกันนะคะเขามองว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไปยอมในอธิปไตยของประเทศอื่นนะแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่กำหนดไว้ในกฎหมายภายในของเขานะในเรื่องของการเคารพนะต่อสิทธิของบุคคลที่มีมาตามคำพิพากษาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็บังคับให้เป็นไปตามนั้นนะคะ
1: ก็มีกฎหมายภายในรองรับของเขาอยู่
0: แล้วมีกฎหมายภายในรองรับในกรณีที่ว่าบุคคลที่ได้รับสิทธิ์มาแล้วเขาก็คือเพียงแต่ปฏิบัติให้บุคคลนั้นได้รับสิทธิ์ตามที่เขาได้รับมาแล้วเท่านั้นนะคะในส่วนนี้นะคะทีนี้เนี่ยก็มีการพิจารณาว่าเอ๊ะงั้นประเทศไทยเนี่ยใช้หลักเกณฑ์อะไรนะคะสำหรับกรณีนี้เนี่ยประเทศไทยไม่ได้วางหลักเกณฑ์เป็นการเฉพาะของตนนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะรวมถึงกฎหมายอื่นๆด้วยนะคะประเทศไทยก็จะยอมรับนะคะหลักเกณฑ์หลักการและก็กระบวนการเนี่ยของประเทศอังกฤษนะคะก็หลักเกณฑ์ที่ถ้าในกรณีเราเนี่ยจะต้องไปยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศนะคะเราก็จะยึดหลักอันนี้นะคะว่า 1. คดีที่ตัดสินในศาลต่างประเทศนั้นต้องพิจารณาในศาลที่มีเขตอำนาจโดยชอบนะ 2. การพิจารณาตามหลักกฎหมายขัดกันก็ต้องกระทำโดยชอบนะคะคำพิพากษานั้นต้องถึงที่สุดนะคะคำพิพากษานั้นถ้าหากเป็นการตัดสินให้มีการจ่ายเงินนะฮะตัวเงินก็ต้องแน่นอนหรือสามารถคำนวณได้เป็นตัวเงินนะต้องไม่ถูกก้นช่อชนต้องไม่เป็นคำพิพากษาที่ขาดความยุติธรรมนะคะถูกก้นช่อชนข่มขู่สำคัญผิดอันนี้ต้องครบถ้วนหมดนะคะครบถ้วนหมดรวมไปถึงไม่เป็นคดีที่พิจารณาคดีฝ่ายเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะโจทก์จำเลยจะต้องยอมรับเขียนอำนาจของศาลนั้นที่ไปพิจารณาคดีนะคะถ้าหากว่าไม่ใช่ศาลไทยก็ไม่ยอมรับเหมือนกั

0: นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟ้องผิดศาลการดำเนินคดีไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายขัดกันนะคะอันนี้เราก็ไม่ยอมรับนะคะทีนี้วิธีการยอมรับบังคับถ้าหากว่าเช่นมีที่ดินมีทรัพย์สินนะของจำเลย อยู่ในประเทศไทยนะฮะกรมบังคับคดีก็จะบังคับให้นะแต่นั่นแหละนะคะมันก็ต้องไปดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นประมวลกฎหมายที่ดินของเราอสังหาริมทรัพย์ของเรานะคะต่างด้าวจะมาถือครองมันก็ไปขัดประมวลกฎหมายที่ดินเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้วิธีจำหน่ายนะฮะจำหน่ายแล้วก็นำตัวเงินเนี่ยมาชำระให้นะคะสำหรับในเรื่องของการขัดต่อกฎหมายอื่นอันนี้นักศึกษาก็ต้องพิจารณาเป็นรายๆไปนะฮะอย่างเช่นประมวลกฎหมายที่ดินนะฮะอันนี้เนี่ย เดิมเนี่ยเคยมีหลักเกณฑ์ในเรื่องของการยอมรับสิทธิของคนต่างด้าวที่จะมาถือครองที่ดินโดยผลของสนธิสัญญาแต่ปัจจุบันตรงนี้ยกเลิกหมดแล้วนะคะก็จะไม่มีนะคะแต่เราก็จะมีว่าบุคคลซึ่งเป็นต่างด้าวนั้นไม่สามารถถือครองที่ดินได้นะคะแม้กระทั่งคนที่สมรสกับคนต่างด้าวถ้าการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินนั้นเนี่ยเป็นทรัพย์สินหรือเงินที่ได้มาจากคู่สมรสที่เป็นต่างด้าวอันนี้เขาก็ซื้อไม่ได้นะคะแม้ว่าจะซื้อในนามตัวเองยิ่งกว่านั้นถ้าเป็นคนไทยที่เกิดไปสมรสกับคนต่างด้าวแล้วก็สูญเสียทรัพย์ไทยไปตามมาตรา13เนี่ยอย่างเงี้ยนะคะก็คือต้องไปถือสัญชาติของคู่สมรสเนี่ยเพื่อที่จะไปอยู่ประเทศนั้นนะก็เลยต้องสละสัญชาติไทยนะอันนี้บุคคลนั้นก็ถือว่าไม่ได้มีสัญชาติไทยนะเพราะฉะนั้นทรัพย์สินที่ดินอะไรที่เคยมีก่อนที่จะเสียสัญชาติไทยก็ต้องจำหน่ายจ่ายโอนภายใน1ปีนะแต่ว่ามีเรื่องที่น่าสังเกตอันหนึ่งก็คือว่าสมมติว่านางแดงเนี่ยคนไทยมีแม่คือนางขาวนางแดงเนี่ยไปสมรสกับนายโรเบิร์ตชาวอังกฤษแล้วก็ไปถือสัญชาติอังกฤษตามสามีเพราะนั้นทั้งแดงและโรเบิร์ตก็เป็นคนอังกฤษทั้งคู่แล้วลูกเกิดมา3คนก็เกิดที่ประเทศอังกฤษนะเพราะนั้นหลักดินแดนก็ไม่ได้หลักสืบสายโลหิตก็ไม่ได้แล้วเพราะแม่ได้ขอถือสัญชาติอังกฤษตามพ่อไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอนางขาวตายนะลูกหลานที่เป็นทายาทโดยธรรมเนี่ยก็สามารถถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้โดยผลของการเป็นทายาทโดยธรรมนะที่จะรับมรดกเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถ้าเกิดมีคำพิพากษาของศาลไทยนะฮะว่านางแดงนางดำแล้วก็ลูก3คนเนี่ยนะมีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกนะคะก็สามารถที่จะเอาคำพิพากษาในศาลอังกฤษเนี่ยมาให้ศาลไทยยอมรับและบังคับได้เป็นต้นนะคะเพราะก็ขึ้นอยู่กับว่าคำพิพากษานั้นเนี่ยจะมีกฎหมายอะไรมาขัดหรือแย้งหรือทำไม่ได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศนะคะค่ะคราวนี้อาจารย์ปีชาวัฒน์มีอะไรที่จะเพิ่มเติมขอเชิญได้เลยค่ะ
1: ครับก็จริงๆก็เน้นย้ำนะครับเน้นย้ำอย่างที่อาจารย์ได้เรียนไปนะครับว่าคือหลักๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้อำนาจนะฮะใช้อำนาจอธิปไตยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้อำนาจเหนือดินแดนบุคคลนะฮะการป้องกันหรืออำนาจสากลก็สุดแล้วแต่เพราะนั้นสาเหตุหลักๆเลยนะครับในการที่การที่จะยอมรับหรือบังคับตามคำพิพากษาเนี่ยของเราเนี่ยมันมีหลักอยู่หลักหนึ่งครับอาจารย์ฮะก็คือเขาเรียกว่าหลักอัธยาศัยไมตรีเนาะอันนี้เนี่ยก็เป็นหลักสำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับคือรวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะครับก็คือแนวคิดเรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์หรือผลประโยชน์เขาเรียกว่าผลประโยชน์ต่างตอบแทนนะฮะที่จะได้รับระหว่างกันที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่ามันเป็นหลักเรื่องของพันธกรณีหรือ obligation ในทางระหว่างประเทศถือว่าสำคัญนะครับถ้าเกิดเราไปถ้อยทีถ้อยอาศัยตกลงอะไรกับเขาในลักษณะที่จะต้องต่างคนต่างรัฐเนี่ยจะต้องให้ความช่วยเหลือกันอย่างนี้นะครับเพราะนั้นการยอมรับอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เราไปคุยไปพูดไว้ในเชิงระหว่างประเทศและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของสิทธิที่รับมาแล้วอย่างที่อาจารย์ได้ว่าไปนะครับอันนี้มันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการยอมรับเขตอำนาจของรัฐอื่นแต่มันเป็นเรื่องของสิ่งที่เขามีอยู่แล้วนะครับเขาก็ตอบรับไปในลักษณะที่จะต้องยอมรับไปลักษณะนั้นนะครับก็ทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็น่าจะ
0: ค่ะก็

0: ในเรื่องนี้เนี่ยในบางประเทศเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะคะ
1: ค
0: ถึงกับมีการทำสนธิสัญญาระหว่างกันนะคะอย่างเช่นประเทศอังกฤษกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าในหลายประเทศในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกานะก็จะมีการทำสนธิสัญญาระหว่างกันเลยว่าถ้ามีคำพิพากษาของศาลในประเทศซึ่งเป็นภาคีสมาชิกนะคะ อีกประเทศหนึ่งจะยอมรับและบังคับให้นะอันนี้ก็จะกลายเป็นพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกิดจากผลของสนธิสัญญาค่ะซึ่งในกรณีนี้นะคะ เพื่อป้องกันนะปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นมันไปขัดกับวิธีการหรือว่าเงื่อนไขอะไรต่างๆนะคะซึ่งอาจจะทำให้อีกประเทศหนึ่งไม่ยอมรับแล้วก็ไม่บังคับให้อย่างไรก็ตามนะคะแม้ในประเทศที่มีการทำสนธิสัญญาระหว่างกันนั้นก็ใช่ว่าจะสามารถยอมรับและบังคับได้โดยไม่มีเงื่อนไขหมายความว่าหลักเกณฑ์สากลที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วจะต้องมีอยู่เพียงแต่ว่าถ้าหลักเกณฑ์นั้นครบถ้วนทุกประการประเทศคู่ภาคีก็จะยอมรับและบังคับให้นะเพื่อที่จะไม่ต้องใช้เวลาในการที่จะพิจารณาแล้วก็อุปสรรคทางด้านอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาคมโลกนะคะในการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาให้ค่ะค่ะนักศึกษาคะท่านผู้ชมคะเราก็กลับมาพูดคุยกันในเรื่องของการเตรียมตรวจสอบนะแต่สำหรับท่านผู้ชมทั่วไปที่ไม่ใช่นักศึกษาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามีประเด็นอะไรที่สำคัญนะคะซึ่งนอกจากที่อาจารย์อธิบายโดยสังเขปโดยสรุปไปแล้วนะคะนักศึกษาคงอยากจะทราบล่ะค่ะว่าเอ๊ะเทอมนี้นะนักศึกษาจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงนะคะแล้วก็ เพื่อที่จะให้สอบได้คะแนนได้ดีนะคะหรือท่านผู้ชมที่อยากจะรู้ว่าที่อาจารย์อธิบายไป3หน่วยนะมีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะก่อนอื่นอาจารย์ก็ขอแนะนำซะก่อนนะคะว่าวิชานี้เป็นวิชาที่จะมีการสอบนะคะทั้งปรนัยและอรรถนัยค่ะสำหรับปรนัยนั้นก็จะออกข้อสอบจากทุกหน่วยนะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้อ่านหนังสืออย่างเต็มที่นะคะนักศึกษามาเรียนมสท.เนี่ยแท้จริงแล้วเพื่อองค์ความรู้นะคะเพราะการสอบได้โดยไม่มีความรู้จึงผิดวัตถุประสงค์ของการเข้ามาเรียนเสียเงินเสียเวลาแล้วก็เสียประโยชน์ที่ควรจะได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์ขอแนะนำเลยนะคะว่าขอให้นักศึกษาอ่านให้จบครบทุกหน่วยนะคะแล้วก็จะสอบได้นะคะในส่วนของปรนัยนั้นจะมีทั้งหมดเนี่ย60ข้อแล้วก็ออกจากทุกหน่วยหน่วยละ4ข้อปรนัยของมสท.นั้นไม่ง่ายเพราะว่ามีตั้ง5ตัวเลือกแล้วก็แต่ละตัวเลือกก็จะมีความใกล้เคียงกันมากนะคะซึ่งถ้าไม่อ่านจนรู้แน่ชัดก็จะยากแก่การที่จะเดานะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้ชัดนะคะแล้วนักศึกษาส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ด้วยว่าที่สอบตกนะส่วนใหญ่ก็คือตกปรนัยนี่แหละเพราะว่าไม่ได้อ่านหนังสือนะคะถ้าเมื่อไหร่ไม่อ่านหนังสือก็จะไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็จะสอบไม่ได้นะคะอันนี้อาจจะต่างจาก วิชาอื่นๆซึ่งบางท่านอาจจะไม่มีเวลาก็ดูตัวบทเข้าใจตัวบทก็พอจะตอบได้แต่สำหรับวิชากฎหมายระหว่างประเทศมันมีความพิเศษเฉพาะนะคะซึ่งไม่ได้อยู่ในการคาดเดาของนักศึกษาเป็นวิชาที่ทั้งโลกนี้เรียนเหมือนกันนะเพราะนั้นไม่ว่านักศึกษาจะไปเรียนอยู่ประเทศไหนนักศึกษาก็จะเรียนนะคะโดยเฉพาะแผนกคดีเมืองนะซึ่งเป็นหน่วยที่1ถึงหน่วยที่11ในโลกนี้ทุกมหาวิทยาลัยที่สอนวิชานิติศาสตร์กฎหมายระหว่างประเทศเรียนเหมือนกันหมดนะคะส่วนหน่วยที่12 13เนี่ยเนื่องจากเป็นเรื่องพระราชบัญญัติสัญชาติกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายอันนี้เป็นส่วนของประเทศไทยแต่ข ขอให้นักศึกษาเข้าใจว่าแม้นจะเป็นส่วนกฎหมายไทยแต่อยู่ในระบอบกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเพราะว่าถ้าเป็นกฎหมายไทยแบบทั่วไปทำไมเราต้องไปใช้กฎหมายต่างประเทศนะฮะอันนี้ขอให้พิจารณาให้ดีนะคะมันเป็นเครื่องมือในการหากฎหมายมาบังคับกับคดีโดยอาจจะมีการฟ้องคดีในศาลไทยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านต้องอ่านหนังสือให้จบครบทั้ง15หน่วยอันนี้ขอแนะนำนะคะถ้าใครอ่านไม่จบยังเหลือเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่วันนะคะขอให้อ่านให้จบนะคะเพราะออกจากทุกหน่วยหน่วยละ4ข้อรวมแล้ว60ข้อนะคะอันนี้เป็นส่วนที่1ส่วนที่2จะเป็นข้อสอบอัตนัยนะข้อสอบอัตนัยนี้จะมี3ข้อนะคะออกจากส่วนที่เป็นคดีเมืองนะคะ2ข้อแล้วก็ส่วนที่ออกจากคดีบุคคล1ข้อนะหน่วยไหนยากนะต้องทำความเข้าใจให้ดีนะยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาเนี่ยจะใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายให้ถูกต้องได้อย่างไรนะโจทย์ที่ออกมาก็จะเป็นข้อสอบที่เรียกว่าตุ๊กตาหมายความว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะว่าโจทย์ว่าอย่างนี้อย่างนี้องค์ประกอบว่าอย่างนี้อย่างนี้นะคะจะไปใช้กฎหมายนั้นได้อย่างไรนะคะอย่าลืมนะคะนักศึกษาต้องรู้ก่อนนะคะว่าจะฟ้องที่ศาลใดนะเป็นคดีที่มีองค์ประกอบต่างชาติหรือเปล่าจะใช้กฎหมายขัดกันมาเป็นเครื่องมือในการหากฎหมายได้อย่างไรนะคะประเด็นพิพาทหรือการให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างแล้วก็พิจารณาให้ได้นะคะว่าประเด็นพิพาทนั้นเนี่ยอย่าไปผิดลักษณะนะคะเขาถึงเรียกว่าให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงเป็นเรื่องพิพาทเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องพิพาทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นเรื่องพิพาทเกี่ยวกับหนี้หนี้นั้นเกิดจากมูลละเมิดเกิดจากมูลนิติกรรมสัญญาหรือว่าเป็นเรื่องการสมรสการสมรสเป็นเรื่องเงื่อนไขการสมรสหรือเป็นเรื่องความสามารถในการสมรสหรือเป็นเรื่องแบบของการสมรสนะคะหรือเป็นเรื่องความสามารถที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ปกติความสามารถจะเป็นไปตามกฎหมายสัญชาติแต่ถ้าในกรณีที่มาทำนิติกรรมในประเทศไทยแล้วบุคคลต่างชาตินั้นพร่องในความสามารถอย่างเช่นของเราอายุ20ก็ทำนิติกรรมได้เพราะว่าบรรลุนิติภาวะแต่ถ้าคนต่างด้าวนั้นเนี่ยเขาอายุ21แต่กฎหมายของเขาเนี่ยต้อง25อย่างนี้เนี่ยเขาสามารถทำนิติกรรมในประเทศไทยได้นะคะยกเว้นนิติกรรมที่เกี่ยวกับบับ5และบับ6อันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ไม่ได้นะอย่างเช่นความสามารถในการทำนิติกรรมในการทำพินัยกรรมต้องเป็นไปตามกฎหมายสัญชาตินะเพราะฉะนั้นกฎหมายไทยเรา15ก็ทำได้แต่ถ้าตามกฎหมายสัญชาติของเขาเนี่ย15มันยังทำไม่ได้ต้อง20อันนี้ต้องเป็นของเขาจะมาใช้ของเราไม่ได้นะคะแต่ว่านะถ้าเขามีหลายสัญชาตินะคะแล้วหนึ่งในสัญชาตินั้นเนี่ยเป็นสัญชาติไทยนะอันนี้ก็ต้องใช้กฎหมายไทยเพราะการหาสัญชาติเพื่อหากฎหมายนะคะอันนี้อันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสัญชาตินิดหนึ่งนะคะในส่วนนี้นักศึกษาก็ต้องรู้ความปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรื่องสัญชาติกับเรื่องกฎหมายขัดกันถ้ากฎหมายขัดกันชี้ให้ไปใช้สัญชาตินะคะการที่บุคคลมีหลายสัญชาติก็มีหลายลักษณะนะคะเช่นมีหลายสัญชาติเพราะการเกิดนะคะเกิดทีเดียวมีหลายสัญชาติเช่นพ่อเป็นอังกฤษแม่เป็นอเมริกาแล้วไปเกิดที่สวิตเซอร์แลนด์อันนี้ได้3สัญชาติตามหลักสืบสายโลหิตแล้วก็หลักดินแดนด้วยเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายขัดกันเนี่ยชี้ให้ไม่ใช่กฎหมายสัญชาติคราวนี้แหละนักศึกษาต้องหาสัญชาติละว่าบุคคลนี้เนี่ยมีสัญชาติอะไรซึ่งถ้ามาฟ้องในศาลไทยศาลไทยก็จะมีหลักเกณฑ์ตามกฎหมายสัญชาติในการเลือก สัญชาติหรือตามกฎหมายขัดกันว่าถ้ามีหลายสัญชาตินะคะซึ่งอยู่ในมาตรา6ในมาตรา6นั้นก็จะมีทั้งการได้หลายสัญชาติที่ได้มาจากการเกิดนะคะอันนี้เนี่ยจะยึดถือหลักภูมิลำเนาแต่ถ้าหากว่ามีหลายสัญชาติเพราะได้มาหลังการเกิดอันนี้จะยึดหลักสัญชาติสุดท้ายนะคะอันนี้นักศึกษาก็ต้องไปดูเพราะว่ามันเป็นเรื่องกฎหมายขัดกันนะคะและถ้าในหลายสัญชาตินั้นเช่นพ่อเป็นเวียดนามแม่เป็นไทยแล้วก็ไปเกิดที่สิงคโปร์เราจะเห็นได้ว่าในหลายสัญชาตินั้นเนี่ยจะมีสัญชาติไทยอยู่ด้วยนะคะอันนี้กฎหมายขัดกันถ้ามาฟ้องที่ศาลไทยศาลจะใช้กฎหมายขัดกันชี้ให้ไปใช้กฎหมายสัญชาติซึ่งการเลือกสัญชาตินั้นก็จะต้องเลือกสัญชาติไทยนะคะในส่วนนี้นักศึกษาต้องทำความเข้าใจให้ดีนะคะนักศึกษาก็พอจะทราบนะคะว่าในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลต้องเตรียมหน่วยใดนะคะสำหรับท่านที่เป็นผู้ชมนะคะท่านก็จะได้รับประโยชน์จากการที่อาจารย์ชี้แนะตรงนี้นะคะว่าไอ้เรื่องของกฎหมายขัดกันนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเองเราก็อาจจะเจอปัญหานั้นเช่นเราเดินทางไปประเทศลาวเวียดนามเขมรพม่าเกิดเราไปชนใครเข้านะขับรถข้ามพรมแดนไปชนใครเข้านะเกิดละเมิดที่ประเทศนั้นนะแล้วเขาตามมาฟ้องเราถึงประเทศไทยนะซึ่งเขาฟ้องได้นะเพราะว่าจำเลยมีภูมิเนาอยู่ในประเทศไทยไม่ฟ้องในศาลที่มีเขตอำนาจศาลก็คือภูมิเนาของจำเลยนะแล้วการไปขับรถชนก็ถือว่าเป็นหนี้ที่เกิดจากมูลละเมิดอย่างนี้ศาลไทยเมื่อใช้กฎหมายขัดกันก็ต้องชี้ไปใช้กฎหมายของประเทศที่มีการละเมิดเกิดขึ้นนะคะเหล่านี้จริงๆเป็นเรื่องสนุกค่ะนักศึกษาที่เรียนกฎหมายระหว่างประเทศหลายคนที่เรียนจนเข้าใจลึกซึ้งแล้วเนี่ยจะพบว่ากฎหมายขัดกันเนี่ยสนุกนะคะกฎหมายสัญชาติสนุกนะคะอย่างเรื่องสัญชาติเหมือนกันนะสัญชาติการได้สัญชาติการเสียสัญชาติการกลับคืนสัญชาตินะคะในกรณีที่มีการเสียสัญชาติไปมีหลายกรณีนะคะซึ่งตอนที่บรรยายหน่วยที่12เวลาค่อนข้างจำกัดนะคะอย่างเช่นเสียสัญชาติเพราะว่าไปแต่งงานกับคนต่างด้าวนะคะแล้วก็จำเป็นต้องไปอยู่ประเทศเขาก็เลยต้องไปถือสัญชาติของรถเพื่อประโยชน์ทางด้านสิทธิประโยชน์ในประเทศเขานะก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยต้องสละสัญชาติไทยนะในมาตรา13นี้เนี่ยจะไปอยู่ในมาตรา23ที่มาตรา23พรบสัญชาตินะไม่ใช่มาตรา23ของพรบปี2551นะคะอย่างเงี้ยคนที่เสียสัญชาติโดยการสละสัญชาตินักศึกษาต้องเข้าใจนะถึงแม้เดิมจะเป็นคนไทยแต่เมื่อสละสัญชาติไทยไปแล้วเขาก็ไม่ใช่สัญชาติไทยอีกต่อไปนะคะถึงแม้คู่สมรสเสียชีวิตหรือว่าขาดจากการสมรสด้วยการหย่านะคะกลับมาอยู่ประเทศไทยเขาก็ยังเป็นต่างด้าวอยู่นะคะจนกว่าจะขอกลับคืนสัญชาติไทยในมาตรา23ซึ่งถ้ายื่นขอเมื่อไหร่นะคะอันนี้รัฐมนตรีไม่ต้องพิจารณานะให้ได้สัญชาติไทยนะคะทีนี้มีข้อน่าสังเกตอีกในทางตรงข้ามสมมติว่าหญิงต่างด้าวหรือชายต่างด้าวที่สมรสกับคนไทยนะหญิงต่างด้าวนั้นได้สัญชาติไทยตามมาตรา9ส่วนชายต่างด้าวนั้นขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามมาตรา11กรณีพิเศษทั้งคู่เนี่ยเป็นคนไทยนะต่อมาแม้จะหย่าขาดกับคนไทยหรืออะไรก็แล้วแต่คนต่างด้าวนั้นก็ยังเป็นคนไทยอยู่นะคะตราบใดที่ยังไม่แปลงชาติกลับไปหรือไม่ได้ถูกถอนสัญชาติเขาก็ยังเป็นไทยอยู่ตรงนั้นนะฮะในทางกลับกันคนไทยที่สละสัญชาติหรือแปลงชาติเป็นชาติอื่นไปแล้วแล้วก็กลับมาอยู่ในประเทศไทยตราบใดไม่ขอกลับคืนสัญชาติไทยหรือไม่ขอแปลงชาติกลับมาเป็นไทยซึ่งถ้าไม่แปลงในกรณีที่ไม่ใช่มาตรา13นะคะคนไทยที่ไปอยู่ต่างด้าวนะคะแล้วก็แปลงชาติเป็นต่างด้าวเนี่ยเวลาจะกลับต้องแปลงกลับนะคะแต่ว่าสามารถแปลงเป็นกรณีพิเศษได้เพราะเคยมีสัญชาติไทยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นักศึกษาต้องอย่าลืมนะคะบางทีลืมเผลอไปนงนุชเป็นคนไทยแต่แต่งงานกับนาย

นายโรเบิร์ตนะฮะสละสัญชาติไทยหย่าขาดจากสามีหรือว่าสามีตายแล้วกลับมาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ไปแต่งงานกับอเลนเดลองซึ่งเป็นทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าลูกที่เกิดจากอเลนเดลองนั้นเนี่ยเป็นไงคะไม่ได้สัญชาติไทยนะคะเพราะอะไรเพราะตัวแม่เนี่ยไม่ได้เป็นไทยแล้วนะเป็นต่างด้าวไปแล้วแล้วไปแต่งงานกับต่างด้าวซึ่งเป็นต่างด้าวทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องระลึกเจตวิกับมาตรา8เนี่ยจะไม่ต้องดูเลยถ้ามีพ่อหรือแม่เป็นไทยจะดูเฉพาะพ่อแม่ทั้งคู่เป็นต่างด้าวนะคะแต่พ่อแม่ทั้งคู่เป็นต่างด้าวไม่ได้ทำไม่ได้สัญชาติไทยนะต้องเข้า7ทวิหรือไม่ก็เข้า8ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยแม่ที่เคยเป็นไทยแต่สละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติสามีที่ตายไปแล้วแต่กลับมาไม่ได้ขอกลับคืนสัญชาติไทยตามมาตรา23ก็ยังเป็นต่างด้าวอยู่แล้วไปแต่งงานกับทูตเพราะฉะนั้นแม่ก็เป็นต่างด้าวพ่อก็เป็นต่างด้าวทีนี้พ่อเป็นต่างด้าวชนิดอะไรนะเวลาจะดูว่าเข้าลักษณะไหนเราต้องดูทีละมาตราเอาไม่เข้า7ทวิแน่ไปเข้ามาตรา8พอเข้ามาตรา8ปุ๊บเป็นไงคะพ่อเป็นทูตนะเพราะลูกที่เกิดมานะคะไม่ได้สัญชาติไทยนะเพราะพ่อแม่ก็ไม่ใช่ไทยนะแล้วเกิดมาในราชอาณาจักรไทยซึ่งหลักนะคะควรจะได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดนแต่บังเอิญพ่อเป็นทูตนะไม่ต้องได้สัญชาติไทยอย่างเงี้ยนะคะนักศึกษาต้องพิจารณาให้ดีให้รอบคอบนะคะอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องสัญชาติในเรื่องขัดกันยังไงก็ดูขัดกันให้เยอะๆนะคะค่ะแล้วก็ทีนี้เรามาดูอีกว่าถ้าในเรื่องของการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศนะคะอันนี้นักศึกษาก็ต้องอย่าละเลยนะคะว่าองค์ประกอบทั้งหลายที่อาจารย์พูดไปนั้นเนี่ยจะต้องครบถ้วนส่วนใหญ่มันจะขาดอยู่อันนึงก็คือโจทก์น่ะฟ้องแต่จำเลยไม่ได้ยอมเข้าไปอยู่ในเขตอำนาจศาลนะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทำให้ผิดหลักเกณฑ์12ประการประการที่1ก็คือจำเลยเนี่ยไม่ได้ยอมรับเขตอำนาจศาลนะคะอันที่2ก็คือกลายเป็นคดีที่พิจารณาไปฝ่ายเดียวนะคะมันเคยมีเรื่องจริงที่เป็นคำพิพากษาศาลฎีกานะคะก็คือโจทก์และจำเลยเนี่ยเป็นคนเวียดนามแล้วก็ซื้อขายจักรยานกันนะต่อมาเนี่ยโจทก็ฟ้องจำเลยในเรื่องของการไม่ชำระเงินแต่ปรากฏว่าจำเลยเนี่ยมาอยู่ประเทศไทยต้องนานนะคะแล้วก็จำเลยเนี่ยไม่ได้รู้ว่าถูกโจทก์ฟ้องในประเทศเวียดนามแล้วก็ศาลที่ไส้ง่อนเนี่ยก็ตัดสินพิพากษาให้โจทก์ชนะแล้วก็บังคับให้จำเลยเนี่ยจ่ายเงินให้กับโจทก์แต่ปรากฏว่าเวลาปิดมาซึ่งคดีเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมาผิดพลาดตรงนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าการฟ้องคดีในต่างประเทศแล้วก็มายอมรับในศาลไทยถ้าโจทก์จำเลยในต่างประเทศในคดีต่างประเทศนะมีการเลี่ยงกฎหมายไทยอันนี้ศาลไทยก็ไม่รับนะคะอย่างเช่นถ้าทั้งคู่เนี่ยอยู่ในประเทศไทยนะคะแต่อยากจะฟ้องหย่าแต่ฟ้องหย่าไม่ได้ด้วยไม่มีเหตุหย่าตามกฎหมายไทยนะในเรื่องหย่านี้อาจารย์ก็อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะการหย่าเนี่ยมีอยู่2กรณีคือหย่าโดยสมัครใจกับหย่าโดยมีข้อพิพาทถ้าหย่าโดยสมัครใจกฎหมายขัดกันบอกว่าให้ใช้กฎหมายสัญชาติแต่ละฝ่ายนะอันนี้ก็คือแต่ละฝ่ายเนี่ยไม่อยากอยู่กันแล้วอยากจะหย่าแต่หย่าโดยสมัครใจก็แค่ไปจดทะเบียนหย่าแต่ก็ต้องดูกฎหมายสัญชาติแต่ละฝ่ายถ้าเป็นคดีที่มีองค์ประกอบต่างชาตินะคะกรณีที่2ก็คือการหย่าโดยมีเหตุนะคะก็คือพิพาทกันอย่างนี้เนี่ยหลักเกณฑ์ก็คือต้องใช้กฎหมายสัญชาติแต่เหตุหย่าจะขัดกับกฎหมายไทยไม่ได้มิฉะนั้นศาลไทยจะไม่บังคับให้เพราะฉะนั้นอันนี้จะมี2สเต็ปนะคะสเต็ปที่1ก็คือกฎหมายของคู่สมรสนั้นเนี่ยหย่าได้ไหมนะมีบางประเทศนะคะอย่างเช่นสมรสแล้วหย่าเลยอันนี้ก็จบเหตุนะเพราะฉะนั้นกฎหมายของคู่สมรสนะคะอาจจะสัญชาติต่างกันหรือสัญชาติเดียวกันก็แล้วแต่นะคะต้องอนุญาตให้หย่าได้นะคะแล้วก็เป็นไปตามเหตุหย่าของเขาแต่เหตุหย่านั้นเนี่ยจะขัดกับเหตุหย่าของกฎหมายไทยไม่ได้ยกตัวอย่าง

ง่ายๆเลยอย่างเหตุยาของกฎหมายไทยนะคะสามีจะฟ้องภรรยานะฟ้องหย่าได้ถ้าภรรยาเนี่ยมีชู้นะคะพูดง่ายๆมีกิ๊กอะไรก็ฟ้องหย่าได้แต่ภรรยาจะฟ้องหย่าสามีสามีหรือชายนั้นต้องยกย่องหญิงอื่นเป็นภรรยานะแต่สมมติในกฎหมายประเทศอื่นนะคะแค่ผู้ชายมีกิ๊กก็ฟ้องหย่าได้อย่างเงี้ยอย่างนี้มันก็จะขัดกับกฎหมายไทยนะประเด็นนี้ก็เป็นที่ เรียกร้องเหมือนกันนะว่าสิทธิไม่เสมอภาคนะเราก็คงจะไม่ใช่เรียกร้องว่าผู้หญิงมีกิ๊กก็ฟ้องหย่าไม่ได้นะคะต้องยกย่องชายอื่นเป็นสามีนะคะแต่มองว่ามันมีความไม่เสมอภาคกันอยู่นะคะเพราะเหล่านี้นะคะถ้าบังคับใช้กฎหมายขัดกันไม่ถูกต้องนะคะเราก็จะยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นักศึกษาต้องรู้อย่างละเอียดนะคะว่าเอ๊ะการฟ้องหย่านั้นชอบไหมทีนี้กลับมาที่เดิมที่อาจารย์บอกว่าเลี่ยงกฎหมายไทยสมมุติว่าฟ้องในศาลไทยไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีเหตุหย่าหรือเหตุหย่านั้นมันขัดกับกฎหมายไทยนะก็เลยหนีไปฟ้องหย่าที่ฟิลิปปินส์หรือเม็กซิโกซึ่งเหตุหย่าตามข้อเท็จจริงของคู่สมรสนั้นหย่าได้อย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าไอ้คำพิพากษาที่ให้หย่านะให้ยอมรับและบังคับตามคำพิพากษานั้นได้มาจากการเลี่ยงกฎหมายไทยนะไอ้อย่างนี้ศาลไทยก็ไม่รับให้นะเพราะว่ามันไปขัดกับหลักเกณฑ์และหลักการของประเทศไทยในทางตรงข้ามเลี่ยงกฎหมายต่างประเทศแต่มาฟ้องหย่าที่ประเทศไทยนะเช่นนายทิปรีกับนางมาการ์เร็ตเป็นคู่สมรสกันนะคะอยู่ด้วยกันมา30ปีนะคะแทนที่จะรักกันเป็นไงคะกับเต็มไปด้วยข้อพิพาทกันนะคะทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันนะคะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะก็เลยอพยพมาอยู่เมืองไทยนะคะสามีก็เปิดร้านบาร์เบียร์ภรรยาก็เปิดสถานโยคะนะคะแล้วก็แยกกันอยู่แต่ยังไม่ได้หย่านะคะต่อมาภรรยาเนี่ยเกิดไปพบรักกับนายดนัยอยากจะสมรสกับนายดนัยแต่สมรสไม่ได้เพราะยังไม่ได้หย่านะซึ่งตามกฎหมายไทยเนี่ยมันสมรสไม่ได้เพราะมีคู่สมรสอยู่อย่างเงี้ยนะคะมาการ์เร็ตก็เลยฟ้องหย่านะที่ปรีนะซึ่งอันนี้เนี่ยการฟ้องหย่าในศาลไทยเพราะทั้งโจทย์จำเลยมีภูมิเนาในประเทศไทยนะคะฟ้องหย่าก่อนนะแล้วค่อยไปสมรสกับดนัยนะถ้าในกรณีนี้ที่ปรีเนี่ยถึงแม้ไม่อยากอยู่กับมาการ์เร็ตละนะแต่ก็หวงไม่อยากให้มาการ์เร็ตไปแต่งงานกับใครนะขอให้คาแห้งอยู่ตรงนั้นนะอย่างนี้นะคะที่ปรีก็บอกว่าเนี่ยเคยฟ้องหย่าที่อิตาลีแล้วแต่หย่าไม่ได้เพราะไม่มีเหตุหย่าแต่ตามกฎหมายไทยหย่าได้แต่มาเป็นกฎหมายไทยซึ่งกฎหมายอิตาลีที่บอกว่าหย่าไม่ได้เนี่ยมันขัดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของเราเราก็ไม่ใช้นะตามมาตรา5หรือตามมาตรา8แล้วแต่กรณีนะคะนักศึกษาต้องดูตรงนี้ละเอียดไปทุกสเต็ปเลยอย่าลืมไอ้สเต็ปที่อาจารย์พูดตั้งแต่แรกนะถ้านักศึกษาเข้าใจตรงนี้ดีนะก็จะสามารถที่จะพิจารณาได้นะคะไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะคะตัวอย่างเหล่านี้ที่อาจารย์ยกมาเนี่ยก็คือยกมาเพื่อให้นักศึกษาทำความเข้าใจนะคะเช่นถ้าเลี่ยงกฎหมายไทยแล้วไปฟ้องศาลอื่นเพื่อเอาคำพิพากษามาอันนี้เราไม่รับแต่ถ้าไม่ได้เลี่ยงกฎหมายไทยเลี่ยงกฎหมายอื่นแล้วมันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการใช้กฎหมายขัดกันฟ้องในศาลไทยในเขตที่มีเข็มหน้าศาลนะคะอันนี้เราก็ไม่มีปัญหาอันนี้ไม่ได้ไปยอมรับคำพิพากษาศาลต่างประเทศนะแต่เป็นเรื่องของกฎหมายขัดกันตามกฎหมายไทยธรรมดานะคะเพียงแต่อธิบายให้เห็นว่าอันนี้ตรงข้ามกันนะถ้าเลี่ยงประเทศอื่นเราไม่ไปพิจารณาแต่ถ้าเลี่ยงเราแล้วไปฟ้องต่างประเทศแล้วเอาคำพิพากษากลับมานี่เราไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะขัดกับไอ้หลักการทางนิติธรรมของเราด้วยนะคะค่ะทีนี้ถ้านักศึกษาเนี่ย

ไม่เข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็สามารถที่จะถามกลับมายังสาขาวิชานิติศาสตร์ได้นะคะอีกอันนึงที่อาจารย์อยากจะอธิบายเพราะว่าตอนหน่วยที่12เนี่ยเวลามันน้อยก็คือในเรื่องของการได้สัญชาติไทยโดยกฎหมายซึ่งเป็นไปตามมาตรา23ของพระราชบัญญัติสัญชาติในปี51นะคะที่บอกว่า1กลุ่มที่ถูกถอนสัญชาติตามปวร337 2กลุ่มที่ไม่ได้สัญชาติตามปวร337 3ลูกของทั้ง2กลุ่มแล้วก็4คนที่ไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา7ทวินับตั้งแต่ปี35เป็นต้นไปนักศึกษาต้องระลึกไว้นะคะว่าไอ้ปวร337น่ะถูกยกเลิกไปแล้วแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยมาตรา7ทวิที่ออกในปี35แต่มาตรา7ทวิเนี่ยยังไม่ได้ถูกยกเลิกนะคะไม่ได้ถูกยกเลิกยังคงมีผลใช้อยู่แต่มาตรา23ของพรบปี51เนี่ยระบุไอ้4กลุ่มนี้ที่จะได้สัญชาติไทยแล้วกฎหมายใช้คำว่าให้ได้สัญชาติไทยโดยไม่ได้บอกว่าให้รัฐมนตรีพิจารณาหรืออะไรแต่ต้องมีคุณสมบัติก็คือว่า1มีหลักฐานอยู่ในประเทศไทยซึ่งอันนี้ก็อาจารย์ว่ามาตรานี้ต้องไปแก้ไขนะเพราะว่าอะไรคะเพราะบอกว่าอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันแต่ไม่ได้บอกว่าติดต่อกันนานแค่ไหน2วันก็ติดต่อกันละนะอันที่2บอกว่าต้องเป็นคนดีนะมีความประพฤติดีแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยนะแต่ไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้พิจารณานะนี่ก็ต้องไปแก้ไขเหมือนกัน3ให้ยื่นนะหลังจากพรบสัญชาติปี51นะมีผลบังคับ90วันเนี่ยให้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสัญชาติไทยนะให้ได้สัญชาติไทยเลยถ้าครบไอ้2อันนี้แล้วยื่นที่ไหนยื่นที่นายทะเบียนนายทะเบียนนี้ที่ไหนนายทะเบียนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ออกหลักฐานการอยู่ในประเทศไทยว่าอันนี้ไม่เหมาะนะเพราะว่าคนให้หลักฐานกับคนรับจดทะเบียนเป็นกลุ่มเดียวกันคนเดียวกันนะอาจจะเกิดทุจริตคอร์รัปชันได้นะคะเพราะฉะนั้นในความเห็นของนักกฎหมายมาตรานี้ต้องแก้ไขเว้นแต่ว่าไปออกกฎหมายระดับลูกหรือระดับรองที่เรียกว่าเป็น implementing law นะคะที่กระชับรัดกุมแล้วก็มีกฎระเบียบในการที่จะให้สัญชาติตรงนี้มิฉะนั้นถ้าลำพังมาตรา23เนี่ยอาจารย์ว่าหลวมมากนะคะแล้วก็ไม่มีหลักฐานการเกิดด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคน4กลุ่มนี้ที่ควรได้สัญชาติไทยเนี่ยเพราะเขาเกิดในประเทศไทยแต่กลับไม่ระบุว่ามีสัญชาติไม่ระบุว่าต้องมีหลักฐานการเกิดแต่มีแต่หลักฐานการอยู่นะจริงอยู่4กลุ่มนี้ต้องผ่านไอ้หลักเกณฑ์ของการเกิดในประเทศไทยแต่ในเมื่อไม่ต้องการหลักฐานนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ว่าต้องไปแก้ไขนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะให้ได้สัญชาติทันทีนะเพราะว่ากฎหมายใช้คำว่าให้ได้สัญชาตินะคะซึ่งอันนี้ไม่เหมาะนะเพราะทุกมาตราเลยต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณานะคะแล้วก็การได้สัญชาติแบบเทคนิคแบบนี้เนี่ยมันมีช่องว่างช่องโหว่เยอะอาจจะเกิดทุจริตคอร์รัปชันได้เยอะเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นของนักกฎหมายนะคะค่ะก็หวังว่านักศึกษาทุกท่านนะคะที่ฟังรายการ3หน่วยนี้ก็คงจะมีความสุขนะคะแล้วก็สามารถเตรียมสอบได้เป็นอย่างดีนะคะก็ขออวยพรให้นักศึกษาทุกท่านที่อ่านจบครบทุกหน่วยนะคะสอบได้แล้วก็ได้เอชูหรืออย่างน้อยก็ให้สอบผ่านนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะท่านอาจารย์ปรีชาวัฒน์และอาจารย์ก็ขอรอนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะติดตามใหม่ได้ในเทอมหน้านะคะเทอมนี้หมดแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

ท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา32446การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่5แล้วนะครับสำหรับรายการในวันนี้จะครอบคลุมเนื้อหา3หน่วยหน่วยที่13จะเป็นเรื่องของการจัดจ้างภายนอกและการใช้บริการร่วมหน่วยที่14การบัญชีเพื่อการบริหารแบบลีนและหน่วยที่15เป็นกรณีศึกษาการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับรายการในวันนี้นักศึกษาสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ STOU Channel บนแพลตฟอร์มของ YouTube และ Facebook ครับจากนี้เชิญชมเนื้อหาในแต่ละหน่วยได้แล้วครับหน่วยที่13การจัดจ้างจากภายนอกกิจการและการใช้บริการร่วมในหน่วยนี้จะมีอยู่2ตอนตอนที่ 13.1 การจัดจ้างจากภายนอกกิจการและตอนที่ 13.2 การใช้บริการร่วมกันในตอนที่ 13.1 นั้นการจัดจ้างจากภายนอกกิจการจะประกอบไปด้วย3เรื่องเรื่องแรกจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดจ้างจากภายนอกกิจการเรื่องที่2ข้อควรพิจารณาและแนวโน้มในอนาคตของการจัดจ้างจากภายนอกกิจการและเรื่องที่3เป็นกรณีศึกษาการจัดจ้างจากภายนอกกิจการเรามาเริ่มกันนะครับในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดจ้างจากภายนอกกิจการการจัดจ้างจากภายนอกกิจการคือการที่กิจการโอนความเป็นเจ้าของในกระบวนการทางธุรกิจไปให้บุคคลภายนอกในฐานะผู้ให้บริการเพื่อเป็นผู้ดำเนินการในกระบวนการนั้นแทนกิจการจากความหมายนี้ถ้าพิจารณาให้ดีจะพบว่าการโอนความเป็นเจ้าของนั้นไม่ได้โอนความเป็นเจ้าของของกิจการนะครับแต่ในการดำเนินการธุรกิจนั้นมันมีกระบวนการทางธุรกิจหลากหลายกระบวนการเราจะเอากระบวนการบางส่วนที่จะให้

ภายนอกกิจการสาเหตุนั้นสาเหตุแรกก็คือกิจการจะมุ่งเน้นเฉพาะส่วนที่เป็นภารกิจหลักหมายความว่าในกิจการของธุรกิจจะมีภารกิจหลักภารกิจรองและภารกิจอื่นดังนั้นเราก็จะมุ่งเน้นเฉพาะภารกิจหลักไอ้ส่วนที่เป็นภารกิจที่เป็นการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นภารกิจรองภารกิจอื่นที่เราสามารถที่จะพิจารณาดูว่าเราควรจะมีหน่วยงานที่จะซัพพอร์ตตรงนี้หรือจะจ้างจากภายนอกนั่นเองสาเหตุที่2ก็จะเป็นการประสบปัญหาในการบริหารบุคลากรของส่วนงานที่เป็นที่ไม่ใช่ภารกิจหลักดังนั้นเนี่ยการที่เรามีเรื่องของบุคลากรเข้ามาเกี่ยวข้องการที่เราจะหาบุคลากรมาซัพพอร์ตในหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่ภารกิจหลักบางทีมันเป็นประเด็นปัญหาดังนั้นการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ก็อาจจะจัดจ้างจากภายนอกมาทดแทนได้สาเหตุที่3ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเนื่องจากภารกิจอื่นที่ไม่ใช่ภารกิจหลักการที่เราจะไปหาบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องที่ยากและบางครั้งมันมีต้นทุนที่สูงการขาดแคลนที่จะหาอย่างเงี้ยเราก็อาจจะใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลภายนอกหรือเป็นหน่วยงานภายนอกมาดำเนินการก็จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้สาเหตุที่4อยู่ภายใต้ภาวะกดดันที่ต้องลดต้นทุนกรณีนี้เกิดขึ้นจากกิจการอาจจะมีประเด็นในเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องต้นทุนแล้วทำให้เห็นว่าตัวกำไรของกิจการไม่เป็นไปตามเป้าหมายอันอาจจะเกิดจากสาเหตุในเรื่องของต้นทุนบุคลากรในหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่ภารกิจหลักจำเป็นจะต้องลดต้นทุนของหน่วยงานภารกิจอื่นออกไปจึงควรจะใช้การจัดจ้างจากภายนอกกิจการมาทดแทนและสาเหตุที่5ก็คือการก้าวทันเทคโนโลยีเทคโนโลยีเราทราบดีนะครับว่าในโลกของธุรกิจมันมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีค่อนข้างจะเยอะและรวดเร็วอย่างยิ่งดังนั้นการก้าวไปกับเทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะทำให้ต้นทุนของกิจการนั้นสูงขึ้นอาจจำเป็นที่จะใช้วิธีการจัดจ้างจากภายนอกกิจการที่มีการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีมาให้บริการกับกิจการก็จะเป็นเรื่องของสาเหตุการจัดจ้างจากภายนอกกิจการนั่นเองและสาเหตุที่6การเพิ่มคุณภาพการให้บริการนะครับเนื่องจากการที่เราจะเพิ่มคุณภาพสาเหตุของการจัดจ้างก็เนื่องจากหน่วยงานภายนอกอาจจะมีประสบการณ์อาจจะมีความชำนาญอาจจะมีความเชี่ยวชาญที่พิจารณาและตัดสินใจดูแล้วอาจจะคิดว่าน่าจะทำให้คุณภาพของการให้บริการนั้นประสบความสำเร็จมากกว่าการที่มีบุคลากรภายในเป็นผู้ดำเนินการประเภทของกระบวนการทางธุรกิจที่ใช้การจัดจ้างภายนอกก็จะมีอยู่3ประเภทหลักๆประเภทแรกเป็นงานบริการพื้นฐานงานบริการพื้นฐานนั้นเป็นงานที่ให้คุณค่าเชิงกลยุทธ์ต่อธุรกิจในระดับต่ำซึ่งงานบริการพื้นฐานอย่างเช่นการรักษาความปลอดภัยงานทางด้านการทำความสะอาดประเภทที่2เป็นงานด้านวิชาชีพงานด้านวิชาชีพก็จะเป็นหลักการที่มีคุณค่ามากกว่างานทางด้านพื้นฐานอย่างเช่นงานทางด้านกฎหมายนะครับอาจจะไปว่าจ้างจากทนายความหรือสำนักงานทนายความหรือผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมายมาให้บริการกับกิจการแทนที่จะจ้างนักกฎหมายหรือนิติกรมาประจำสำนักงานนะครับหรืองานทางด้านบัญชีที่ให้บริการจัดทำบัญชีถ้าหากบัญชีของเรานั้นไม่มากมายนักแล้วก็ไม่ยุ่งยากเราก็อาจจะใช้สำนักงานบัญชีมาช่วยเสริมหรืองานทางด้านวิศวกรรมนะครับและงานประเภทที่3ก็คืองานที่เกี่ยวกับกระบวนการหรือระบบธุรกิจงานประเภทนี้แหละครับที่ให้คุณค่าเชิงกลยุทธ์ต่อธุรกิจในระดับสูงเราอาจจำเป็นจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็อาจจะต้องจัดจ้างจากบุคคลภายนอกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานการออกแบบผลิตภัณฑ์หรืองานทางด้านการผลิตงานทางด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับหรือการสร้างระบบบัญชีการเงินเ

ต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์ที่มากด้วยความเชี่ยวชาญมาช่วยเสริมในเรื่องนี้นะครับข้อควรพิจารณาและแนวโน้มในอนาคตของการจัดจ้างจากภายนอกกิจการขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดจ้างจากภายนอกอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของขั้นตอนแล้วล่ะครับว่าการที่กิจการนั้นจะไปจัดจ้างจากภายนอกกิจการนั้นเรามีขั้นตอนอย่างไรบ้างแน่นอนครับมันจะต้องเริ่มต้นจากการตัดสินใจที่เราจะใช้ outsourcing หรือการจัดจ้างจากภายนอกกิจการอันนี้ก็อยู่ที่ตัวผู้บริหารจะต้องมีการตัดสินใจแล้วว่ากิจการจะใช้การจัดจ้างหรือไม่โดยก็ประมวลถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรว่ามันมีอุปสรรคมันมีปัญหาการจะแก้ไขอาจจำเป็นจะต้องใช้การจัดจ้างจากภายนอกหรือ outsourcing มาช่วยในด้านนี้ให้กิจการนั้นสามารถไปบรรลุเป้าหมายหลังจากตัดสินใจที่จะใช้ outsourcing แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะต้องเป็นการคัดเลือกผู้รับจ้างเพราะ outsourcing ไม่ใช่มีแค่แห่งเดียวอาจจะมีหลายๆแหล่งก็เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่รับงานเหล่านี้กิจการก็จะต้องคัดเลือกผู้รับจ้างซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกก็จะต้องมีการดูประสบการณ์ของผู้ให้บริการรวมทั้งพิจารณาปัจจัยต่างๆสภาพแวดล้อมการมีชื่อเสียงและการที่เป็นหน่วยงานที่ให้บริการที่มีประวัติที่ดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การคัดเลือกว่าจะใช้เกณฑ์ใดกิจการก็จะต้องเป็นผู้กำหนดโดยการคัดเลือกก็อาจจะเป็นหน่วยงานของทางด้านการจัดซื้อจัดจ้างก็จะทำหน้าที่คัดเลือกผู้รับจ้างว่ามีกี่รายนะครับไม่ใช่เห็นว่าเอาoutsourcing ก็เลยจ้างรายเดียวอันนี้ก็จะทำให้เราเสียโอกาสเพราะนั้นก็คงจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างที่บริษัทหรือกิจการได้กำหนดขึ้นมาให้รอบคอบรวมทั้งอาจจะมีเกณฑ์อะไรที่พิเศษเนื่องจากการใช้ outsourcing มันอาจจะมีปัจจัยอื่นที่เราจะต้องพิจารณามากกว่าการจัดจ้างโดยทั่วไปหลังจากได้พิจารณาในเรื่องของการคัดเลือกผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการทางด้านสิ่งที่เราต้องการแล้วก็จะต้องตกลงการทำสัญญาจ้างนั้นข้อมูลในสัญญาจ้างจึงจะต้องระบุรายการที่เราจะใช้บริการจาก outsourcingดังนั้นสัญญาจ้างจึงต้องมีความรัดกุมมีความชัดเจนในเรื่องขอบเขตการให้บริการข้อตกลงต่างๆรวมทั้งสิ่งที่กิจการต้องการจากผู้ให้บริการเพราะหากเราไม่ได้กำหนดความชัดเจนลงไปมันก็อาจจะทำให้การจัดจ้างจากภายนอกไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นในสัญญาจ้างเหล่านี้จึงอาจจำเป็นจะต้องมีการพิจารณาจากนักกฎหมายนะครับซึ่งอาจจะเป็นนักกฎหมายของกิจการหรืออาจจะเป็นนักกฎหมายที่เราใช้บริการแยกออกมาต่างหากอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับกิจการสัญญาจ้างนอกจากจะระบุขอบเขตระยะเวลาผลงานที่เขาจะดำเนินการจัดทำให้กับกิจการแล้วก็จะต้องมีการกำหนดระยะเวลาของการว่าจ้างไว้ด้วยรวมถึงค่าบริการนะครับว่าเหมาะสมควรนะครับและอย่าลืมนะครับการทำสัญญาจ้างข้อตกลงที่จะต้องมีการพูดถึงและก็จะต้องระบุให้ชัดเจนก็คือเกี่ยวกับเรื่องของตัวภาษีที่เกิดขึ้นจากสัญญาจ้างว่าถ้ามันมีภาระภาษีเกิดขึ้นจากการว่าจ้างใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งหากไม่ได้ระบุแน่นอนครับมันก็เป็นไปตามข้อกฎหมายอยู่แล้วแต่บางครั้งทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนอาจจะเป็นประเด็นในปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นก็ควรจะต้องมีการพูดคุยกันให้สมประโยชน์ทั้งคู่นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการโยกย้ายบุคลากรเนื่องจากกิจการได้ตัดสินใจใช้ outsourcing ดังนั้นบุคลากรที่ทำหน้าที่ดังกล่าวในกิจการก็อาจจำเป็นจะต้องมีการพิจารณาโยกย้ายบุคลากรที่ทำหน้าที่เดิมไปอยู่ในส่วนงานอื่นงั้นการจะโยกย้ายบุคลากรเหล่านี้ต้องทราบดีนะครับว่าวัฒนธรรมขององค์กรและก็แนวคิดของตัวบุคลากรขององค์กรนั้นบางครั้งการโยกย้ายอาจจะกลายเป็นการทำลายจิตใจได้ดังนั้นจึงต้องมีการสื่อสารในเรื่องนี้ให้ชัดเจน
กับบุคลากรภายในรวมถึงพิจารณาความรู้ความสามารถว่าจะโยกย้ายบุคลากรเหล่านี้ไปยังหน่วยงานใดเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่แก่องค์กรไม่ใช่ไปเอาพนักงานไปฝากไว้เฉยๆแต่เอาไปอยู่ในหน่วยงานใดก็จะต้องทำหน้าที่ได้ดีที่สุดและให้ผลประโยชน์ต่อองค์กรได้คุ้มค่ากับผลตอบแทนที่พนักงานเหล่านั้นหรือบุคลากรนั้นได้รับดังนั้นจึงต้องมีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวด้วยขั้นตอนที่5ก็เป็นการปฏิบัติตามสัญญากรณีนี้ก็คือจะต้องมีการควบคุมนะครับผู้ให้บริการจากภายนอกว่าเมื่อเรามีการตกลงในสัญญาแล้วก็จะต้องมีการพิจารณาการปฏิบัติตามสัญญาของหน่วยงานที่เราได้ว่าจ้างเขาว่าเขาได้ทำไปตามขอบเขตที่เราได้ให้รวมถึงความชัดเจนในเรื่องของผลงานที่กิจการจะได้รับรายงานหรือการได้รับผลการปฏิบัติดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ได้กำหนดตามสัญญานั้นนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ว่าจ้างจึงต้องมีการควบคุมติดตามผลงานดังกล่าวหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือในเรื่องของการสิ้นสุดสัญญาและก็การต่อสัญญาในขั้นตอนนี้ก็หมายถึงขอบเขตของระยะเวลาหรือการปฏิบัติผลงานตามสัญญานั้นได้สิ้นสุดลงตามสัญญาจึงต้องมีการพิจารณากันว่าเมื่อสัญญาสิ้นสุดงานดังกล่าวจะสิ้นสุดไปด้วยหรือไม่อันนี้ตัวผู้บริหารก็จำเป็นจะต้องพิจารณาแล้วว่าจะต้องต่อสัญญาเพื่อให้งานนั้นเดินหน้าต่อหรือใช้เอาท์ซอร์ซิ่งต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอนาคตหรือมีการกำหนดเป้าหมายในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่หากจะต้องมีการต่อสัญญาในขอบเขตเดิมก็ต้องกลับมาพิจารณาว่ายังใช้ขอบเขตเดิมได้หรือไม่หรือจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนขอบเขตงานให้เหมาะสมกับสิ่งที่ได้กำหนดขึ้นในอนาคตแต่ถ้าหากไม่เห็นด้วยหรืออย่างไรหรือการทำผลงานของผู้ให้บริการนั้นไม่เป็นไปตามที่เราต้องการก็อาจจำเป็นจะต้องจบสัญญานั้นหรืออาจจะต้องมีการคัดเลือกผู้รับจ้างใหม่เพื่อมาดำเนินการต่อเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กิจการได้ดำเนินการไว้นั้นเกณฑ์ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยกิจการหรือผู้บริหารกิจการจะต้องเป็นคนกำหนดตัวชี้วัดผลงานของผู้ให้บริการ outsourcing เหล่านี้ว่าได้ผลงานตามที่เราต้องการหรือลักษณะของการให้บริการนั้นดีกว่าที่เราคาดหวังหรือแย่กว่าตรงนี้ก็จะต้องเป็นการระดมนะครับตัวความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลงานของ outsourcing เพื่อที่เราจะได้ใช้บริการจัดจ้างจากภายนอกให้ดีที่สุดหลักการสำคัญของการจัดจ้างภายนอกกิจการนั้นในการจัดจ้างภายนอกกิจการจึงต้องมีหลักการที่จะต้องร่วมกันพิจารณาอันดับแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการเพราะฉะนั้นตรงนี้การทำงานร่วมกันซึ่งเป็นลักษณะของคู่ค้าหรือคู่บิสเนสเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกันระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการเพื่อที่งานของเรานั้นประสบความสำเร็จเพราะเราทราบดีว่าการดำเนินการหากเกิดข้อขัดแย้งหรือเกิดปัญหาเกิดขึ้นการที่เรากำหนดเป้าหมายไว้ก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเรื่องที่สองก็คือการสื่อสารกับผู้ให้บริการต้องเข้าใจว่าผู้ให้บริการนั้นเป็นบุคคลภายนอกดังนั้นอาจจะไม่รู้ธรรมเนียมวัฒนธรรมขององค์กรอาจจะไม่รู้ถึงกระบวนการที่แท้จริงขององค์กรดังนั้นผู้ว่าจ้างหรือตัวกิจการเองจำเป็นจะต้องมีการสื่อสารกับผู้ให้บริการให้เกิดความเข้าใจที่ดีงามรวมถึงการทำงานร่วมกันให้ได้หลักการที่3ก็คือการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการเนื่องจากงานใดๆก็ตามเนี่ยไม่ได้ทำเฉพาะผู้ให้บริการกับผู้รับบริการเท่านั้นมันยังอาจไปกระทบยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่เราพูดง่ายๆก็คือผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการดังนั้นจึงจำเป็นครับจะต้องมีการสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนได้เสียเหล่านั้นให้เกิดความเข้าใจของการจัดจ้างหรือการที่ให้ผู้ให้บริการนั้นไปดำเนินการแทนเพราะเราเหมือนกับเรามอบหมายให้ผู้
จัดจ้าง

ภายนอกนั้นไปดําเนินการแทนในกระบวนการนั้นๆจึงอาจจะมีผลกระทบกับผู้มีส่วนได้เสียเรื่องที่4ก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพนักงานอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ outsourcing อาจจะทําให้พนักงานในองค์กรที่ทําหน้าที่เดิมกับองค์กรนั้นมีความรู้สึกที่อาจจะเป็นผลลบดังนั้นตรงนี้เราจึงต้องมีการสื่อสารทําความเข้าใจนะครับหรืออาจจะให้พนักงานเหล่านั้นเป็นส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นผู้สนับสนุนแต่ไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลกระทบดังกล่าวก็จะต้องเกิดขึ้นแต่เราก็แก้ไขผลกระทบด้วยการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันครับหลักการที่5นะครับเป็นช่วงระหว่างการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจดังนั้นในช่วงของตรงนี้ก็หมายความว่าเรายังจะตัดสินใจว่าจะจัดจ้างจากภายนอกเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยจึงจําเป็นนะครับจะต้องดูว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากข่าวสารเราก็ย่อมทราบดีว่าเวลาจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยในองค์กรบางครั้งมันไม่ได้เป็นความลับเมื่อมันไม่ได้เป็นความลับพนักงานบุคลากรก็อาจจะได้ทราบก่อนที่จะมีการจัดจ้างดังนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่ความรู้สึกว่าเมื่อมีการจัดจ้างจากภายนอกอาจจะส่งผลให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาจะถูกการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นพนักงานที่คิดว่าจะถูกการเปลี่ยนแปลงยกย้ายบางทีมันก็จะมีความรู้สึกดังกล่าวตรงนี้เราก็จำเป็นจะต้องมีการป้องกันนะครับทำความเข้าใจให้เกิดภาพเชิงบวกให้ได้ซะก่อนนะครับหลักการที่6ก็คือลักษณะของกระบวนการทางธุรกิจที่ใช้ outsourcing ในลักษณะที่6นี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการทางธุรกิจที่จะต้องมีการพิจารณาว่าอะไรที่ไม่ใช่ภารกิจหลักเราอาจจะเลือกภารกิจรองที่เราเห็นว่าใช้ outsourcing จะได้ประโยชน์ที่เหมาะสมกว่าอันนี้ก็เป็นการเลือกขบวนการของกิจการเองในหลักการที่7คือการถ่ายโอนความรู้ในเรื่องนี้ก็คือเนื่องจากการจัดจ้างจากภายนอกเป็นบุคลากรหรือหน่วยงานที่มีความรู้ทางด้านนั้นโดยเฉพาะก็อาจจำเป็นจะต้องเรียนรู้หรือการขอรับการถ่ายโอนความรู้จาก outsourcing นะครับโดยการสังเกตหรือมีการส่งผู้ช่วยไปร่วมงานหรืออาจจะมีการพูดคุยกันถึงวิธีการต่างๆเพื่อจะทำให้มีการถ่ายโอนความรู้มายังพนักงานขององค์กรเพิ่งต่อไปในอนาคตการถ่ายโอนความรู้ตรงนี้มันก็อาจจะต่อยอดเป็นผู้ใช้บริการจากภายในแทนที่จะไปใช้จับได้หลักการข้อที่8ก็คือการผสมผสานระบบและเทคโนโลยีก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับว่าการจัดจ้างจากภายนอกกิจการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาก็อาจจะมีระบบงานที่ดีรวมถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยให้กิจการนำระบบที่เรามีอยู่รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีอยู่ไปผสมผสานเชื่อมต่อกับระบบของผู้ให้บริการจากภายนอกได้นะครับสาเหตุของความล้มเหลวของการใช้ outsourcing สาเหตุของความล้มเหลวเรื่องแรกก็คือการกำหนดขอบเขตงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของงานนั้นไม่ชัดเจนอย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าการจะใช้ outsourcing ถ้าหากคุณไม่ได้กำหนดขอบเขตงานให้ outsourcing ทำอย่างชัดเจนแล้วก็เขาก็อาจจะทำงานภายใต้ขอบเขตในลักษณะของพื้นฐานมากเกินไปจนทำให้ไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่มีตัวชี้วัดถึงความสำเร็จของงานหรือมันไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะทำให้ระดับผลที่ออกมาไม่สามารถที่จะมองถึงตัวชี้วัดได้มันก็เลยกลายเป็นผลที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับหรือในกรณีต่อมาสาเหตุที่ล้มเหลวก็เนื่องจากกิจการปล่อยให้ผู้บริการเป็นผู้กำหนดขอบเขตและเป้าหมายเองความต้องการของเรานะครับเราควรจะต้องแจ้งและกำหนดเป็นขอบเขตไม่ควรที่จะให้กิจการที่เป็น outsourcing กำหนดขอบเขตการให้บริการและเป้าหมายของงานนั้นเนื่องจากอาจจะไม่ใช่สิ่งที่กิจการต้องการดังนั้นในการตัดสินใจในเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารนะครับจะต้องมองสิ่งที่กิจการต้องการและกำหนดให้ตัว outsourcing เป็นผู้ให้บริการกิจการไม่ได้กำหนดขอบเขตงานแบบลงรายละเอียดก็อย่างที่เราให้หลักการไปนะครับว่าขอบเขตถ้าหากคุณกำหนดเป็นลักษณะกว้างๆหรือกำหนดแต่หัวเรื่องแต่ไม่ลงดีเทลดังนั้นเวลามันจะวัดผลงานมันก็วัดไม่ได้ตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าผู้ที่จะใช้ outsourcing ค
ควรที่จะกำหนดขอบเขตของงานแบบลงรายละเอียดก็จะทำให้เราได้รับถึงผลต่างกล่าวว่าประสบตามเป้าหมายที่เราต้องการหรือไม่นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของกรณีศึกษาการจัดจ้างจากภายนอกกิจการนะครับอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างของกิจการ2กิจการคือ Nike กับ Apple นะครับตัว Nike นั้นเป็นผู้ผลิตรองเท้ากีฬาที่ใช้ outsourcing สำหรับกระบวนการผลิตทั้งหมดก็ยกเว้น Nike Air นะครับส่วนการโฆษณาก็จะเป็นบริษัทภายนอกเป็นผู้ดำเนินการให้ผลลัพธ์ก็คือผลิตภัณฑ์ Nike ก็จะเป็นที่ยอมรับมีอัตราการเติบโตและให้ผลตอบแทนอย่างน่าพอใจส่วนกรณีหนึ่งก็คือกรณีของ Apple นะครับก็ใช้วิธีการ outsourcing เช่นเดียวกันเกี่ยวกับกระบวนการผลิตมากกว่า70%ตั้งแต่กระบวนการออกแบบการผลิตเครื่องพิมพ์การตลาดจะมุ่งเน้นเฉพาะซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่ให้ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ผลลัพธ์สามารถจะลดการลงทุนที่ไม่จำเป็นออกไปได้นั่นก็คือตอนที่ 13.1 นะครับต่อไปก็จะเป็นตอนที่ 13.2 ซึ่งเป็นการใช้บริการร่วมกันก็จะประกอบไปด้วย3เรื่องเช่นเดียวกันนะครับก็แนวคิดเกี่ยวกับการใช้บริการร่วมกันการดำเนินการในรูปแบบการใช้บริการร่วมกันและกรณีศึกษาการดำเนินการในรูปแบบของการใช้บริการร่วมกันเรามาเริ่มต้นนะครับในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการใช้บริการร่วมกันการใช้บริการร่วมกันคือการที่ส่วนงานหลายๆส่วนงานของกิจการร่วมกันใช้บริการที่ดำเนินการโดยส่วนงานหนึ่งที่แยกออกมาต่างหากวัตถุประสงค์ของการใช้บริการร่วมกันเพื่อปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีทำให้เกิดความง่ายขึ้นไม่ต้องลงทุนที่มากมายนักการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของข้อมูลสามารถจะทำได้ง่ายขึ้นเพราะเรามีการใช้บริการร่วมกันบริการร่วมกันนั้นก็จะทำให้งานต่างๆของหลายๆองค์กรที่อยู่ในเครือเดียวกันทำได้ง่ายขึ้นสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่าลงทุนไปครั้งเดียวใช้ได้หลายๆกิจการรวมถึงเป็นรากฐานของการขยายธุรกิจแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นลักษณะของกระบวนการทางธุรกิจที่ใช้บริการร่วมกันหรือแชร์เซอร์วิสนะครับเป็นงานซ้ำๆมีปริมาณงานมากนะครับหรือเป็นงานที่เน้นความชำนาญงานเฉพาะด้านหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในภาพรวมขององค์กรการดำเนินการในรูปแบบของการใช้บริการร่วมกันก็จะมีขั้นตอนดังนี้ครับ1ก็คือการพิจารณาว่างานใดควรจะดำเนินการในการใช้บริการร่วมกันกำหนดขอบเขตนะครับงานหน้าที่การงานความรับผิดชอบการสื่อสารชี้วัดและก็ข้อตกลงอันนี้ก็เหมือนกับงานที่เราจะใช้ร่วมกันนั้นก็ควรจะต้องมีขอบเขตที่แบ่งสรรปันส่วนหรือกำหนดให้มันเกิดความชัดเจนประกาศโครงสร้างขององค์กรแล้วก็ชี้แจงพนักงานให้ทราบรวมถึงการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามผลงานการควบคุมและประเมินผลของการใช้บริการร่วมกันก็จะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดว่าที่เราใช้บริการร่วมกันนั้นเราจะมีตัวชี้วัดอะไรเป็นตัวกำหนดหลังจากนั้นจึงต้องมาประเมินผลตัวชี้วัดดังกล่าวว่าจะประเมินผลในระดับใดเมื่อตัวชี้วัดออกมาในลักษณะดังกล่าวกำหนดเป้าหมายการใช้บริการและระยะเวลาของการใช้บริการรวมถึงการวัดผลการดำเนินการนั้นข้อพิจารณาในการจัดตั้งแชร์เซอร์วิสก็มีอุปสรรคก็ต้องดูก่อนว่ามันมีอุปสรรคในการจัดตั้งใช้บริการร่วมกันหรือไม่ความยุ่งยากซับซ้อนในการรวมดำเนินการไว้ที่เดียวมีประเด็นใดบ้างปัจจัยภายนอกล่ะที่จะมีผลกระทบและสิ่งสุดท้ายก็คือเรื่องของเมื่อเราใช้บริการร่วมกันแล้วมันก่อให้เกิดความประหยัดต้นทุนและแรงงานมากน้อยแค่ไหนส่วนปัจจัยของความสำเร็จก็คือในเรื่องของการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบจะต้องมีความชัดเจนตระหนักในข้อจำกัดของการใช้บริการร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้และก็วางแผนที่เหมาะสมการสื่อสารกับพนักงานยึดประโยชน์ที่กิจการจะได้รับให้ความสำคัญกับการวัดและประเมินผลการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยนั้นได้กระบวนการและระบบที่เป็นมาตรฐานความสามารถของส่วนงานอื่นที่ปรับตัวเข้ากับกระบวนการสาเหตุของความล้มเหลวในการใช้บริการร่วมกันการขาดความมุ่งมั่นในความสำเร็จ
นะครับก็จะเป็นความล้มเหลวรวมถึงประเมินความยุ่งยากซับซ้อนมันต่ำเกินไปการใช้เทคโนโลยีร่วมกันกระบวนการที่น้อยเกินไปแล้วก็การขาดดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากโครงการดังกล่าวให้เกิดความล้มให้เกิดความสำเร็จหรือแล้วเสร็จนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสาเหตุของการล้มเหลวในเรื่องของการใช้บริการร่วมกันหลักการต่างๆที่ได้กล่าวมานะครับมันเป็นเรื่องของการใช้บริการร่วมกันดังนั้นนักศึกษาก็สามารถที่จะไปดูในรายละเอียดถึงตัวข้อกำหนดนะครับในตัวอย่างนั้นก็จะมีกรณีศึกษานะครับสำหรับการใช้บริการร่วมกันให้เราได้ศึกษาการเป็นที่ดีอยู่แล้วในเนื้อหาของชุดวิชานี้นะครับซึ่งตรงนั้นก็สามารถจะดูตัวอย่างได้เป็นอย่างดีก็หวังว่าในเรื่องของหน่วยที่13นะครับการจัดจ้างจากภายนอกและการใช้บริการร่วมกันก็ให้บทสรุปนักศึกษาสามารถที่จะเอาไปต่อยอดในเรื่องของความคิดและเป็นแนวทางในการปฏิบัติในอนาคตต่อไปนะครับหน่วยที่14ครับการบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนในหน่วยที่14จะมี2ตอนด้วยกันนะครับตอนที่ 14.1 จะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการแบบลีนและตอนที่ 14.2 จะเป็นเรื่องของการประยุกต์การบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนในตอนที่ 14.1 กล่าวความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการแบบลีนนั้นจะมีทั้งหมดอยู่4เรื่องด้วยกันก็คือความหมายความเป็นมาของการจัดการแบบลีนกระบวนการของการจัดการแบบลีนเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการแบบลีนรวมถึงประโยชน์และข้อจำกัดของการจัดการแบบลีนเรามาดูเรื่องแรกนะครับความหมายและความเป็นมาของการจัดการแบบลีนการจัดการแบบลีนนั้นหมายถึงการจัดการในทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งลดความสิ้นเปลืองและความสูญเสียก็คือการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นการบริหารแบบลีนทำให้องค์กรมีความกระชับผลผลิตมีคุณภาพในต้นทุนที่ต่ำการจัดการแบบลีนมุ่งลดการสูญเสียหรือสิ้นเปลือง7ประการด้วยกันประการแรกเป็นเรื่องของการผลิตที่มากเกินไปนั้นตรงนี้มันก็จะทำให้ไอ้สิ่งที่เราผลิตมากหรือสินค้าเรามีมากเกินไปมันก็จะลดน้อยลงและทำให้ต้นทุนก็ลงมาได้นะครับหรือในข้อที่2ก็คือการรอคอยเวลาในการผลิตก็จะเป็นการลดงานทุกงานในบางครั้งเนี่ยมันไปรอซึ่งตรงนั้นนะครับมันคือการสูญเสียเหมือนกับเวลาเนี่ยทุกคนเข้าใจดีว่าทุกคนนั้นมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงดังนั้นถ้าหากเราบริหารจัดการเวลาให้มันเกิดความกระชับจากความชำนาญที่เรามีจะลดเวลาลงไปได้เนี่ยมันก็เหมือนกับลดการรอคอยในการผลิตก็จะทำให้เกิดการใช้เวลาให้เกิดประสิทธิภาพนั่นเองเรื่องที่3เป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายขนถ่ายที่ไม่จำเป็นในทุกๆกระบวนการครับเมื่อมันมีการเคลื่อนย้ายหรือมีการขนถ่ายตัวสินค้าวัตถุดิบหรือในกระบวนการทำงานเนี่ยในบางทีมันสิ้นเปลืองเพราะเราอาจจะต้องกลับมาพิจารณาว่าไอ้กระบวนการเหล่านั้นเนี่ยเราตัดทอนลงไปได้ไหมหรือทำให้เส้นทางการเคลื่อนย้ายนั้นแทนที่มันจะยาวให้มันลดลงไม่ต้องไปอ้อมมันก็จะทำให้เกิดความลักษณะของการเคลื่อนย้ายนั้นลดเวลาลงแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับในเรื่องที่4ก็คือขั้นตอนหรือกระบวนการที่มันไม่เหมาะสมอันนี้ก็หมายถึงกระบวนการผลิตที่เราผลิตไปเรื่อยๆกระบวนการที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยบางทีถ้าหากเราไม่ทบทวนกระบวนการนั้นๆมันก็อาจจะมีการกระบวนการที่ไม่เหมาะสมหลงเหลืออยู่ทำให้เสียเวลานะครับมันก็เหมือนกับเวลาเราทำงานถ้าเรามีความชำนาญมากขึ้นก็ควรจะต้องกลับมาสอบทานกระบวนการนั้นๆว่ามันมีกระบวนการใดที่มันไร้สาระหรือมันไม่ได้ประโยชน์ไม่มีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจากกระบวนการก็น่าจะตัดออกไปโดยที่ไม่เสียการควบคุมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำจัดการเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของสินค้านั้นมีมากเกินไปบางทีการผลิต
ที่ทำให้เกิดสินค้าและสินค้าก็ขายไม่ออกไม่มีการทบมีการบริหารจัดการมันก็ทำให้เรามีเงินไปจมอยู่กับตัวสินค้าไอ้กระบวนการลีนนี่แหละครับมันจะมาช่วยจัดการสินค้าไม่ให้มีมากเกินไปก็ขึ้นอยู่กับตัวนโยบายขององค์กรว่าเราจะบริหารสินค้าคงคลังให้มียอดสินค้านั้นคงเหลืออยู่กี่เดือนเพื่อการขายที่ไม่หยุดชะงักนะครับข้อที่6ครับการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นก็คือการเคลื่อนไหวที่มันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่สร้างคุณค่าไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นดีขึ้นมันก็เหมือนกับการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ7ก็คือสินค้าที่ผลิตไม่ได้คุณภาพอันนี้ก็จะต้องกลับมาพิจารณาละว่าเมื่อการผลิตเกิดขึ้นแล้วเราก็ควรจะทำให้กระบวนการผลิตนั้นก่อให้เกิดสินค้าที่ได้คุณภาพตามที่กิจการประสงค์จะนำไปเสนอให้กับลูกค้าหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าที่ลูกค้าต้องการมันก็จะทำให้การผลิตที่ไม่ได้คุณค่านั้นลดลงไปถ้าหากเรามีการจัดการแบบลีนครับกระบวนการของการจัดการแบบลีนก็จะมีขั้นตอนอยู่5ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือเรื่องของการกำหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์การกำหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในข้อนี้หรือขั้นตอนนี้นั้นน่ะไม่ใช่ตัวกิจการเป็นผู้กำหนดคุณค่านะครับเพราะผลิตภัณฑ์นั้นกิจการไม่ได้เป็นผู้ใช้กิจการผลิตภัณฑ์ขึ้นมาก็เพื่อที่จะนำไปจำหน่ายหรือขายดังนั้นการกำหนดคุณค่าตรงนี้จึงต้องคำนึงถึงว่าลูกค้าที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เราหรือกลุ่มเป้าหมายของเรานั้นน่ะต้องการผลิตภัณฑ์แบบใดหรือจะพูดง่ายๆการกำหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นต้องเป็นมุมมองของลูกค้านั่นเองครับกระบวนการที่2ก็คือการวิเคราะห์สายทานแห่งคุณค่าตรงนี้ก็จะต้องมาพิจารณาระบุสายทานของกระบวนการต่างๆที่ให้มันเกิดคุณค่านะครับว่ากิจกรรมใดของสายทานนั้นเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์กิจกรรมใดไม่เพิ่มคุณค่าคุณต้องแยกแยะให้ออกจากการวิเคราะห์นั่นเองในข้อที่3ก็คือการทำให้กระบวนการผลิตมีการลื่นไหลอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นที่แน่นอนนะครับถ้ากระบวนการผลิตมันลื่นไหลการใช้เวลาของกระบวนการนั้นมันก็จะสั้นลงกระชับขึ้นในข้อที่4ก็จะเป็นเรื่องของการจัดวางระบบแบบดึงนะครับอันนี้ก็เป็นระดับการผลิตเฉพาะนะครับชิ้นส่วนที่ถูกนำไปยังสายงานอื่นนะครับเน้นผลิตเพื่อลูกค้ามุ่งสู่การสมบูรณ์นะครับการสมบูรณ์แบบของผลิตภัณฑ์นั่นเองก็คือพูดง่ายๆเป็นระบบที่ทำให้การพัฒนาเกิดความต่อเนื่องมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นขั้นตอนที่5ก็จะเป็นเรื่องของการมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำให้เกิดความพัฒนาแบบต่อเนื่องแล้วมันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในกระบวนการต่างๆขององค์กรส่วนเครื่องมือที่เราจะใช้ในการจัดการแบบลีนเป็นการเพิ่มอัตราการไหลของงานก็อย่างเช่นระบบของคำบังนะครับระบบของคำบังก็จะเป็นการจัดการผลิตแบบดึงที่จะพิจารณาสิ่งที่ลูกค้าต้องการผลิตตามลำดับของการผลิตนะครับสองก็คือการจัดการผลิตโดยมีการไหลที่ไหลทีละชิ้นอันนี้ก็พูดง่ายๆก็คือมีการจัดกระบวนการเพื่อให้มันเกิดการไหลอย่างต่อเนื่องนั่นเองการผลิตที่ให้ได้ตามเวลาที่กำหนดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกิจการจะกำหนดเวลาในการผลิตเพื่อให้สิ่งที่ต้องการอย่างไรรวมถึงในเรื่องของการจัดระเบียบสำนักงานโดยใช้5สอนะครับ5สอคืออะไรครับ5สอก็คือเครื่องมือประเภทหนึ่งที่กิจการจะต้องจัดระเบียบสำนักงานก็คือความต้องสะสางในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็มีความสะดวกเกิดขึ้นรวมถึงความสะอาดแล้วก็สุขลักษณะก็คือรักษามาตรฐานตรงนั้นเมื่อเรากำหนดขึ้นมาก็ต้องรักษาต่อไปรวมถึงสร้างนิสัยสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กร 5. กำหนดงานที่เป็นมาตรฐานอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทำงานเมื่อเราทำไปเรื่อยๆแล้วคิดว่างานนั้นดีที่สุดก็กำหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติหรืออาจจะได้จาก5สอก็ได้เหมือนกันเพราะ5สอหลังจากที่เรามีการ
ดำเนินการเรื่อง5สอแล้วอะไรที่เราคิดว่ามันทำอย่างนั้นแล้วได้เกิดประโยชน์ก็กำหนดเป็นมาตรฐานไว้เลยรวมถึงการควบคุมด้วยสายตานะครับอันนี้ก็คือการสังเกตสังกาในสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกคนขององค์กรเหล่านั้นก็จะเป็นเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการจัดการแบบลีนเครื่องมือที่ลดเวลาในการทำงานก็จะเป็นเรื่องของการจัดสายการผลิตแบบเซลล์นะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดการผลิตที่มีความเหมือนกันมีความคล้ายกันเอาไว้ด้วยกันมีการติดตามลำดับมีการจัดเลเยอร์นะครับที่ดีเพื่อให้เกิดสายผลิตภัณฑ์ที่มีสายที่ไม่ยาวนักนะครับหรือเหมาะสมกับสายการผลิตขององค์กรมีการตรวจสอบด้วยตนเองนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นจากตัวพนักงานของในหน่วยงานนั้นๆจะต้องมีการตรวจสอบร่วมกันก่อนนะครับการหยุดการผลิตก็คือพบสิ่งปกติก็จะต้องมีการหยุดเพื่อจะต้องหาสาเหตุของความผิดปกตินั้นซะก่อนส่วนระบบการตรวจสอบของเสียอัตโนมัติอันนี้ก็จะมีการติดตั้งนะครับระบบการกรองระบบการตรวจจับของเสียนะครับเพื่อไม่ให้มันมีของเสียมากเกินไปรวมทั้งลดปริมาณของเสียลงนะครับมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็หมายถึงว่าในการทำงานนั้นจะต้องมีระบบการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ปล่อยปะละเลยนะครับรวมถึงการป้องกันความผิดพลาดระบบงานจะต้องมีการระบบรับงานต่อเนื่องต่อกันถ้ามันมีสายการผลิตหลายสายงานนะครับรวมทั้งมีเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบในการป้องกันข้อผิดพลาดดังกล่าวไว้ด้วยเครื่องมือที่ใช้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมีเรื่องแผนภูมิสายทานแห่งคุณค่าก็จะเป็นการแสดงการไหลของกระบวนการต่างๆโดยพิจารณาถึงสายงานหรือสายทานนั้นๆ นะครับ2ก็คือเรื่องของไคเซนนะครับไคเซนก็คือเครื่องมือแบบต่อเนื่องนะครับเป็นการปรับปรุงเป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั่นเองมุ่งการมีส่วนร่วมเป็นแนวทางใหม่ๆรักษาสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็การใช้ความรู้ความสามารถมาปรับปรุงงานซึ่งในเรื่องตรงนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของ PDCA นะครับมีการวางแผนที่ดีแล้วก็มีการปฏิบัติรวมถึงการตรวจสอบและก็มีการปฏิบัติดำเนินการแก้ไขในสิ่งนั้นๆ3ก็คือระบบทันเวลาพอดีนะครับอันนี้ก็เหมือนลักษณะของการผลิตที่เราเซตระบบเอาไว้สร้างระบบไว้ให้ผลิตทันต่อการจำหน่ายนะครับที่เราก็ Just in time นะครับแล้วก็การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดเมื่อมันมีปัญหาจะต้องมีขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและเพื่อแก้ไขรวมถึงในเรื่องของการควบคุมกระบวนทางสถิติอันนี้ก็จะเป็นการควบคุมให้อยู่ในขอบเขตการควบคุมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ประโยชน์และข้อจำกัดของการจัดการแบบลีนการจัดการแบบลีนนั้นมีประโยชน์ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตนะครับแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตลงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานเมื่อทุกคนสามารถทำงานได้ดีก็จะเป็นการสร้างขวัญให้กับเขาในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นการเจริญเติบโตขององค์กรเมื่อทุกสิ่งในเรื่องของการจัดการนั้นทุกสิ่งมันดีมันก็แน่นอนล่ะครับองค์กรก็จะเกิดการเติบโตมีการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าก็หลังจากที่เราได้มีการจัดการแล้วทรัพยากรต่างๆก็จะถูกนำไปบริหารจัดการที่เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุนการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เหมาะสมก็เป็นเรื่องนึงในเรื่องของการจัดการแบบลีนก็ย่อมก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อองค์กรและสังคมส่วนข้อจำกัดของการจัดการแบบลีนนะครับการจัดการแบบลีนนั้นมีเรื่องของปัญหาการสื่อสารการทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของความรู้ความสามารถของผู้สื่อสารหรือในเรื่องขององค์กรได้เซตระบบการสื่อสารที่จะทำความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ดีแค่ไหนซึ่งถ้าหากผู้สื่อสารยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการแบบลีนมันก็ยากครับที่จะสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานทุกๆการเปลี่ยนแปลงนะครับเราจึงมองภาพ
ของคนทำงานได้ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงเพราะไม่อยากจะไปแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองมีความเคยชินดังนั้นการเปลี่ยนแปลงวิธีทำงานบางทีมันจึงเป็นข้อจำกัดเพราะถูกการต่อต้านจากพนักงานก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดการแล้วล่ะครับว่าเมื่อจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณได้สร้างวิถีทางความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ปฏิบัตินั้นเกิดความเข้าใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างไรยอมรับในเรื่องที่จะเกิดขึ้นนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นนำไปสู่การปฏิบัติที่ดีกว่าได้อย่างไรแนวคิดของผู้บริหารที่ไม่ปรับเปลี่ยนตรงนี้สำคัญทุกคนนะครับเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นถ้าแนวคิดคุณไม่เปลี่ยนการกระทำมันก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงครับที่เรามักจะพบว่าจงเปลี่ยนแนวคิดก่อนการกระทำเสมอมันย่อมจะก่อให้เกิดความสำเร็จความร่วมมือของผู้ส่งมอบหรือผู้ขายวัตถุดิบเมื่อมันมีการจัดการแบบลีนเราต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งมอบในเรื่องของวัตถุดิบก็จะต้องมีการพูดคุยกันว่าเราต้องการวัตถุดิบแบบใดมีคุณภาพอย่างไรและส่งมอบอย่างไรจะต้องมีการตรวจสอบวัตถุดิบให้ได้คุณภาพตามที่เราต้องการโดยความร่วมมือจากผู้ส่งมอบนั่นเองสูญเสียประโยชน์จากการเปลี่ยนรุ่นการผลิตการสูญเสียอันนี้ก็หมายถึงว่าเวลาเรามีการผลิตในแต่ละรุ่นกิจการอาจจะมีหลายรุ่นเมื่อมันมีหลายรุ่นแล้วคุณใช้เครื่องจักรเครื่องเดียวกันเนี่ยเวลามันมีการเซตอัพเครื่องจักรย่อมก็เกิดการสูญเสียดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของการผลิตในแต่ละรุ่นให้มันเหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียดังกล่าวให้มากที่สุดตอนที่ 14.2 ครับเป็นการประยุกต์การบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่3เรื่องก็คือลักษณะของการบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนกรณีศึกษาการบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนในธุรกิจอุตสาหกรรมและกรณีศึกษาการบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนในธุรกิจบริการเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับในเรื่องแรกลักษณะการบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนการบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนนั้นหมายถึงการจัดระบบข้อมูลเพื่อรายงานให้แก่ฝ่ายบริหารในกรณีที่องค์กรได้นำหลักการจัดการแบบลีนมาใช้ทุกๆระบบนะครับถ้าหากระบบบัญชีไม่ตอบสนองกับระบบการรายงานมันก็จะทำให้ระบบที่นำมาใช้ไม่สามารถให้ข้อมูลกับฝ่ายบริหารนำไปพิจารณาว่าไอ้การจัดการแบบนั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดประโยชน์ตามที่เราต้องการจริงหรือไม่ดังนั้นในเรื่องของการบัญชีการจัดการอย่างแบบลีนจึงเป็นหน้าที่ที่ฝ่ายบัญชีจะต้องมาพิจารณาแล้วแหละว่าเราจะจัดระบบข้อมูลเพื่อนำเสนอรายงานให้กับผู้บริหารได้ดีได้เหมาะสมแค่ไหนการออกแบบระบบบัญชีและรายงานตามระบบการจัดการแบบลีนในเรื่องของการออกแบบฝ่ายบัญชีจะต้องมีความเข้าใจถึงสายทานแห่งคุณค่าของกลุ่มผลิตภัณฑ์ก็คือคุณจะต้องมีการแยกแยะจำเป็นจะต้องเข้าไปเรียนรู้ว่าสายทานแห่งคุณค่าหรือกระบวนการผลิตมันมีกี่กระบวนการเราจะต้องระบุให้ได้ว่ากระบวนการเหล่านั้นเนี่ยมันมีสายทานที่เพิ่มคุณค่ากี่กิจกรรมมีสายทานที่ไม่เพิ่มประโยชน์หรือคุณค่ากี่กิจกรรมแล้วฝ่ายบัญชีก็จะต้องนำกิจกรรมดังกล่าวมาคิดต้นทุนการจัดการผลิตหรือการผลิตแบบลีนให้ได้ว่าในแต่ละกิจกรรมนั้นเราจะคิดต้นทุนการผลิตแบบลีนแยกออกไปให้มันตรงกับกิจกรรมในจำนวนนั้นๆเนี่ยหาตัวต้นทุนออกมาให้ได้แล้วก็มาวิเคราะห์เพื่อลดต้นทุนตามแนวทางของการจัดการแบบลีนก็อย่างที่ได้กล่าวไว้ในข้อที่1ถ้าหากฝ่ายบัญชีสามารถแยกระบบสายทานแห่งคุณค่าระบุนะครับสายทานใดที่ไม่เกิดคุณค่าตรงนั้นเราก็อาจจะลดต้นทุนหรือเลิกกระบวนการนั้นลงไปได้แล้วก็มาจัดทำรายงานเพื่อการจัดการแบบลีนซึ่งรายงานการจัดการแบบลีนนั้นน่ะส่วนใหญ่จะทำเป็นลักษณะบ็อกซ์สกอร์นะครับซึ่งตัวบ็อกซ์สกอร์นั้นก็จะมีรายงานอยู่3ส่วนด้วยกันก็คือรายงานในเรื่องของการดำเนินงานรายงานในเรื่องของกำลังการผลิตแล้วก็รายงานในเรื่องของการเงินก็พูดง่ายๆก็จะเป็นใน3นะครับ3บล็อกเพื่อให้ผู้บริหารได้เห็นว่าในกระบวนการนั้นๆเนี่ยมีการดำเนินการอย่างไรกำลังการผลิตเกี่ยวกับทรัพยากรที่เราได้ใช้
และก็ตัวการเงินก็คือการคิดต้นทุนในกระบวนการนั้นๆเพื่อให้ผู้บริหารได้เห็นเรามาดูกรณีศึกษาในอุตสาหกิจอุตสาหกรรมของการจัดการแบบลีนอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างของบริษัทไทยธนาอุตสาหกรรมจำกัด

ซึ่งผลิตชิ้นส่วนระบบประปานะครับในยี่ห้อของบริษัทและก็รับจ้างผลิตให้กับบริษัทในสหรัฐอเมริกาตามมาตรฐานของเขานะครับอันนี้ในเคสนี้หรือในกรณีศึกษานี้ความต้องการของลูกค้าจากอเมริกานั้นต้องการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นเดือนละ400,000ชิ้นต่อเดือนในขณะที่บริษัทนั้นมีกำลังการผลิตเหลืออยู่ 20,000 ชิ้นต่อเดือนเท่านั้นกรณีศึกษานี้มีปัญหาจากการผลิตก็คือการผลิตนั้นมีมากแบบต้องมีการปรับเปลี่ยนซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากเครื่องจักรในการผลิตบ่อยครั้งสินค้าที่ลูกค้าต้องการมันมีมากแบบแต่ละแบบนั้นสั่งในจำนวนน้อยแล้วก็เกิดอัตราการสูญเสียที่เพิ่มขึ้นพื้นที่โรงงานก็มีไม่พอนะครับสำหรับการจัดเก็บตัวพนักงานเองก็ขาดความเข้าใจในเครื่องมือระบบงานก็ไม่เชื่อมโยงกันเมื่อเราเอาระบบลีนมาใช้เครื่องมือที่จะต้องใช้ก็คือแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดการแบบลีนซึ่งเบื้องต้นก็อาจจะเอาการ 5 ส.มาช่วยในกระบวนการเสริมสร้างความเข้าใจกับพนักงานซะก่อนทำการฝึกอบรมแล้วก็เน้นการปฏิบัติเริ่มสร้างหัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มก็จะทำหน้าที่ดูแลพนักงานของแต่ละกลุ่มมันก็เกิดการดูแลที่ทั่วถึงมีการติดตามมีการแก้ไขปัญหาให้เกิดความรวดเร็วมีการสื่อสารในกลุ่มแล้วก็จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยก็เดือนละครั้งอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุมและการติดตามหลังจากนั้นก็จะมาสร้างมาตรฐานในการทำงานภายใต้หลักการของ Lean ปรับตำแหน่งงานให้เหมาะสมแล้วก็จึงไปกำหนดตัวชี้วัดนะครับว่างานแต่ละงานเราจะใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดถึงผลสำเร็จของงานนะครับถ้าไม่สำเร็จจะทำอย่างไรกันต่อก็จะทำให้เกิดการแก้ไขได้ทันช่วงทีกับสิ่งที่ต้องการปรับปรุงตามหลักการของ Lean มีการวางแผนการทำงานที่ดีสามารถที่จะต้องลดงานค้างลงไปให้ได้ทำให้งานระหว่างการผลิตลดลงกว่า 70% สำหรับกรณีที่ศึกษานี้นะครับแล้วก็ระยะเวลาการผลิตก็ลดลงไปด้วยครึ่งหนึ่งหรือ 50% นั่นเองกรณีศึกษานี้ทำเมื่อนำระบบลีนการจัดการแบบลีนนำมาใช้เนี่ยมันก่อให้เกิดการจูงใจพนักงานครับสามารถสร้างระบบการจูงใจเป็นกลุ่มแทนระบบรายบุคคลได้ก็คุณทำงานเป็นกลุ่มมันก็เหมือนกับทุกอย่างขึ้นกับกลุ่มละก็จะทำให้ทุกกลุ่มนั้นมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำให้เกิดการพัฒนาเกิดความชำนาญของกลุ่มมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเมื่อเรามีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็ทำงานร่วมกันการที่จะให้ทำงานแต่ละคนโดยที่ไม่มาประชุมร่วมกันมันอาจจะเกิดปัญหานั้นการจัดการแบบลีนมันจึงช่วยส่งเสริมส่งให้มีระบบการทำงานร่วมกันนะครับมีการยอมรับหัวหน้ากลุ่มแล้วก็อะไรที่ไม่เข้าใจกันก็สามารถจะแก้ไขด้วยกลุ่มนั่นแหละนะครับมาพิจารณารวมถึงมีการทบทวนระบบงานทำให้ระบบงานนั้นสามารถที่จะมีการแก้ไขและก็ปรับนะครับให้มันเกิดความกระชับมากยิ่งขึ้นตามแนวทางของ Lean นั่นเองเพราะทุกๆอย่างในแต่ละปีเมื่อคุณทำงานไปได้สักระยะหนึ่งใน1ปีเนี่ยเราก็จะมีการทบทวนกัน1ครั้งเป็นอย่างน้อยเพื่อให้รู้ว่าไอ้สิ่งใดที่เราสามารถจะตัดรายการนั้นออกไปได้จะลดขั้นตอนลงไปมันก็จะเกิดความกระชับในกระบวนการต่างๆสร้างวัฒนธรรมขององค์กรการทำงานเป็นทีมนะครับมันก็จะลดขั้นตอนการสูญเปล่ารวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานนั้นๆให้มีนีมากยิ่งขึ้นและอย่าลืมนะครับทุกคนทำงานในหน้าที่หรือบทบาทใดก็ตามในแต่ละปีความเชี่ยวชาญความสามารถมันก็จะน่าจะต้องเพิ่มขึ้นไม่ใช่การทำงานแล้วมันไม่ได้มีการมีให้เกิดทักษะหรือเกิดสกิลที่เพิ่มขึ้นเลยอันนั้นก็ไม่ถูกต้องดังนั้นการจัดการเหล่านี้มันเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีการพูดคุยกันรับฟังปัญหาซึ่งกันและกันรับฟังในกระบวนการที่ต่อเนื่องกันแล้วก็ใช้สติปัญญาใช้ความรู้ความสามารถมาแก้ไขมันยิ่งจะทำให้งานนั้นมีเป็นลักษณะของร่วมกันแก้ไขแล้วก็ทำให้งานนั้นกระชับยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมีระบบการรายงานเพื่อการจัดการแบบลีนชี้ให้เห็นถึงปัญหาและไอ้ตัววิธีการแก้ไขให้ได้ผล

0: งานตามที่กิจการได้วางแผนไว้นั่นก็คือตัวเมื่อเรากำหนดเป้าหมายเราก็จะมีตัวชี้วัดถึงความสำเร็จในตัวรายงานก็จะมีภาพออกนะครับอย่างที่ผมบอกว่ารายงานในลักษณะของแบบลีนนั้นก็จะเป็นแบบบ็อกซ์สกอร์นะครับซึ่งชี้ให้เห็นถึงกระบวนการดำเนินการว่ามันมีกระบวนการดำเนินการอย่างไรบ้างแล้วก็มีการใช้กำลังการผลิตใช้ทรัพยากรในส่วนนี้เป็นจำนวนเท่าไหร่แล้วก็มีต้นทุนทางด้านการเงินในแต่ละกิจกรรมเพื่อไปแจ้งให้กับผู้บริหารได้นำไปพิจารณาในประเด็นต่างๆเหล่านั้นนี่คือเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับต่อไปเรามาดูกรณีศึกษาการจัดการบัญชีแบบลีนนะครับในธุรกิจบริการบ้างในหน่วยนี้เราก็จะยกตัวอย่างเรื่องของโรงพยาบาลอาทรพัฒนาซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนฝ่ายบริหารนั้นพบประเด็นการดำเนินงานนั้นมีความไม่เหมาะสมหลายประการนะครับมีเวชภัณฑ์คงเหลือจำนวนมากจึงนำระบบการจัดการแบบลีนนั้นมาช่วยในการดำเนินงานอย่างมีระบบเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผู้รับบริการกระบวนการจัดการแบบลีนจะมีการกำหนดคุณค่าก็คือเรื่องของการสำรวจกระบวนการทำงานในแต่ละชั้นหรือแต่ละขั้นนะครับว่ามีคุณค่าในมุมมองของผู้เกี่ยวข้องทั้งภายนอกภายในอย่างไรก็คือต้องสำรวจซะก่อนนะครับว่ากระบวนการที่ทำอยู่นั้นในมุมมองผู้เกี่ยวข้องทั้งภายนอกภายในนั้นเนี่ยมันมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ค่อยมาระบุสายทานแห่งคุณค่าก็ต้องศึกษากิจกรรมแล้วล่ะว่ากิจกรรมใดบ้างที่ทำให้เกิดความสูญเสียเกิดความสูญเปล่าเกิดความสิ้นเปลืองเช่นการทำงานที่ไม่จำเป็นซ้ำซ้อนนะครับการรอคอยที่ยาวนานการสำรองเวชภัณฑ์ที่มากเกินไปการเดินทางที่มันไม่เหมาะสมของการทำงานการทำงานที่ไม่ได้คุณภาพความสูญเปล่าของภูมิปัญญาของบุคลากรนั้นการจัดการแบบลีนนะครับที่นำมาใช้ในกรณีนี้ก็คือธุรกิจบริการก็คือการทำให้งานนั้นลื่นไหลอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องมือปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็กำหนดมาตรฐานของงานให้มันมีมาตรฐานเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปการจัดงานระบบแบบดึงก็คือลดงานค้างลดการรอทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกระบวนการให้บริการมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบก็คือสร้างจิตสำนึกกับพนักงานในเรื่องของบริการหรือการสร้างปลูกจิตสำนึกในบริการให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการเพื่อที่จะเกิดความพึงพอใจกับลูกค้าหรือคนไข้ที่มารับบริการกับโรงพยาบาลแล้วก็สร้างระบบการรายงานแบบลีนให้กับองค์กรหรือผู้บริหารได้เห็นว่าการจัดการแบบลีนนั้นมีข้อมูลที่ผู้บริหารจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกำหนดเป้าหมายของตัวธุรกิจโรงพยาบาลได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งในกรณีศึกษาในภาคธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีมากมายแต่นี้เป็นการยกเคสบางเคสหรือกรณีศึกษาบางกรณีมาให้เป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางแต่ในชีวิตจริงมันอาจจะมีมากกว่านี้นะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการใช้การจัดการแบบลีนมาดำเนินการบริหารแล้วก็เอาการบัญชีแบบลีนนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระบบการรายงานต่อผู้บริหารต่อไปนะครับ
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
3: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

หน่วยที่15ครับเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีจัดการในหน่วยนี้จะเป็นการยกตัวอย่างของกรณีศึกษาในหลากหลายธุรกิจมาให้ศึกษากันนะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยในหน่วยงานนี้เนี่ยหรือในหน่วยนี้นะครับจะมีรายละเอียดอยู่ในชุดวิชาอยู่แล้วอันนี้เป็นแค่สรุปดังนั้นก็คงอาจจะเป็นการทบทวนให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจที่ฟังในหน่วยที่15ได้รับรู้ถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นเรามาเริ่มต้นกันเลยละกันนะครับในหน่วยที่15เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการจะมีทั้งหมดอยู่3ตอนด้วยกันตอนแรกจะเป็นกรณีศึกษาการบัญชีเพื่อการจัดการในธุรกิจการบริการในตอนที่ 15.2 จะเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการในธุรกิจซื้อมาขายไปและตอนสุดท้ายก็เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการในธุรกิจอุตสาหกรรมครับในแต่ละตอนเริ่มต้นที่ตอนที่1 นะครับก็จะเป็นเรื่องธุรกิจบริการซึ่งเราก็ยกแนวทางของการบริการมาทั้งสิ้นอยู่3ธุรกิจบริการคือโรงพยาบาลโรงแรมและธุรกิจขนส่งในกรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจโรงพยาบาลในกรณีนี้ยกตัวอย่างของโรงพยาบาลเมตตาปานีซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการบัญชีของฝ่ายบัญชีเป็นลักษณะบัญชีการเงินเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่จำแนกเป็นผู้ป่วยเงินสดผู้ป่วยใช้สิทธิ์ประกันสังคมผู้ป่วยใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพแห่งชาติทุกโรงพยาบาล นะครับก็จะมีผู้ป่วยดังนั้นผู้ป่วยในแต่ละโรงพยาบาลก็อาจจะมีการจำแนกที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่พอดีของโรงพยาบาลเมตตาปานีนั้นมีผู้ป่วยที่เขาจำแนกออกมาเป็น3ประเภทด้วยกันการแก้ไขเพื่อให้มีการจัดทำข้อมูลการบัญชีเพื่อการจัดการเนื่องจากโรงพยาบาลนี้ทำบัญชีเป็นลักษณะของบัญชีการเงินมันจึงไม่ได้สะท้อนเพื่อให้ผู้บริหารเอาไปใช้ประโยชน์นั้นการแก้ไขในเรื่องนี้ก็จำเป็นจะต้องมี

แพทย์ต่อผู้ป่วยเพื่อกำหนดค่าวิชาชีพการกำหนดเงื่อนไขการรักษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุนต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ที่ใช้มีวิธีอย่างง่ายนะครับเพื่อการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นซะก่อนอันนี้คือกรณีที่เราไปแก้ไขปัญหาจำเป็นที่จะเอาเรื่องเร่งด่วนให้เกิดการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการคำนวณต้นทุนผันแปรต้นทุนคงที่เพื่อนำไปคำนวณต้นทุนต่อหน่วยสำหรับการรักษาคนไข้หลังจากนั้นก็จะต้องนำมาจำแนกต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่อย่างละเอียดอีกครั้งการจำแนกตามประเภทผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกแล้วก็จำแนกตามลักษณะการจ่ายชำระด้วยเงินสดใช้สิทธิประกันสังคมใช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติการคำนวณวิชาชีพแพทย์ก็เพื่อที่จะกำหนดค่าวิชาชีพแพทย์เพื่อเรียกเก็บกับคนไข้หรือผู้ป่วยนั่นเองเงื่อนไขของการรักษาก็เพื่อจะควบคุมค่าใช้จ่ายที่ยังคงให้การรักษาอย่างมีคุณภาพเต็มประสิทธิภาพจัดทำรายงานเพื่อการจัดการจำแนกตามหน่วยงานเช่นแผนกทันตกรรมแผนกสูตินารีเวชเป็นต้นครับต่อไปเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการในธุรกิจโรงแรมครับในกรณีศึกษานี้ก็จะยกตัวอย่างของโรงแรมสวยใสโรงแรมนี้เป็นโรงแรมระดับ4ดาวซึ่งประสบปัญหาในเรื่องของต้นทุนของห้องอาหารในโรงแรมที่ฝ่ายบัญชีไม่สามารถจำแนกต้นทุนให้กับฝ่ายบริหารได้อย่างชัดเจนจึงได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวการแก้ไขปัญหานั้นก็โดยใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้ต้นทุนตามฐานกิจกรรมซึ่งผู้เชี่ยวชาญนั้นได้ใช้จำนวนโต๊ะวัดการบริการให้ลูกค้าใช้ฐานจำนวนจานวัดบริการอาหารให้กับลูกค้าและใช้จำนวนแก้ววัดกิจกรรมบริการเครื่องดื่มให้กับลูกค้าการใช้ต้นทุนกิจกรรมก็จะทำให้การคำนวณต้นทุนเฉลี่ยต่อคนได้แต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของไม่คำนึงถึงความแตกต่างในความต้องการของลูกค้าแต่ละคนความไม่ละเอียดพอสำหรับฐานกิจกรรมที่นำมาใช้เนื่องจากความซับซ้อนของต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มมีระดับราคาที่แตกต่างกันนั่นเองต่อไปเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการในธุรกิจขนส่งอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างของบริษัทรุ้งกินน้ำขนส่งจำกัดซึ่งมีสาขาที่รับสินค้าอยู่ที่กรุงเทพ1สาขาและก็มีหน้าที่มีสาขาที่กระจายสินค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา2สาขาครับรับขนส่งทุกประเภทมีการชดเชยค่าเสียหายกรณีเกิดความเสียหายต่อสินค้าตามความเป็นจริงต้นทุนการขนส่งนั้นประมาณร้อยละ60ของรายได้ซึ่งเป็นต้นทุนที่ผู้บริหารนั้นมองว่ามันสูงไปเมื่อเทียบกับรายได้ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ข้อมูลของฝ่ายบัญชีจึงได้สรุปต้นทุนแต่ละสาขาออกมาเพื่อศึกษาในประเด็นปัญหาต่างๆก็คือวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้นมีต้นทุนใดที่มากเกินไปแล้วก็คำนวณต้นทุนที่เกิดขึ้นแนวทางของการแก้ไขปัญหาก็คือต้องมีการวิเคราะห์กิจกรรมที่เกิดกระบวนการทำงานของหน่วยงานขององค์กรโดยการแบ่งแยกหน่วยงานหรือแผนกหลักออกจากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานย่อยซึ่งจะทำให้ทราบค่าใช้จ่ายของแผนกหลักที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานของส่วนงานย่อยนั่นเองคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ประเภทอาคารเครื่องจักรรถบรรทุกครุภัณฑ์ซึ่งคำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีแบบเส้นตรงตามนโยบายของกิจการคำนวณต้นทุนด้านขนส่งของบริษัทลุงกินน้ำขนส่งโดยใช้ข้อมูลที่ฝ่ายบัญชีได้สรุปทำการแบ่งต้นทุนออกเป็นต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรนะครับซึ่งการแบ่งตามความสัมพันธ์ระดับกิจกรรมต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทำการควบคุมขนส่งดังนี้ก็คือติดตั้งกล่อง GPS tagging ซึ่งจะช่วยในการติดตามพนักงานขับรถของกิจการนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการใช้ความเร็วในเรื่องของการจอดพักการดับเครื่องรายการในการวิ่งรถแล้วก็ชี้แจงนะครับแนะนำพนักงานขับรถให้มีความรู้ถึงการใช้และก็การติดตามซึ่งอาจจะมีการตักเตือนตามมา

ผลที่ได้ล่ะครับอัตราการใช้น้ำมันต่อระยะทางในการวิ่งรถบรรทุกลดลง 9.19% สาขากรุงเทพพบว่ามีต้นทุนในการลงทุนติดตั้งจำนวน 140,000 และทำให้สามารถลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ 157,000 กว่าบาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 10.12 ของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงโดยใช้การติดตั้งกล่อง GPS tagging นั่นเองทำให้ผู้ประกอบการสามารถจะเฝ้าติดตามพฤติกรรมการขับรถของพนักงานได้ทั้งในส่วนของความเร็วที่ใช้การหยุดพักรถและปริมาณที่ใช้น้ำมันการคำนวณต้นทุนขนส่งก็นำระบบต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้ทำให้บริษัทสามารถทราบต้นทุนที่แท้จริงของกิจกรรมด้านขนส่งข้อสรุปการใช้ข้อมูลทางด้านบัญชีการเกี่ยวกับต้นทุนขนส่งก็ควรจะมีการนำหลักการระบบของต้นทุนการระบบของการควบคุมการติดตามไปใช้ในการควบคุมการจัดการขนส่งให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการพัฒนาระบบการควบคุมติดตามการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งที่มีความต่อเนื่องควบคุมในเรื่องของต้นทุนที่ดีก็จะเป็นการทบทวนในเรื่องของระบบของการทำงานและปรับปรุงระบบอย่างสม่ำเสมอมีการวิเคราะห์มีการนำปัจจัยเพื่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันอันนั้นก็คือเรื่องของธุรกิจบริการนะครับในตอนที่ 15.2 จะเป็นการกล่าวถึงธุรกิจซื้อมาขายไปซึ่งก็จะมีในเรื่องของการวัดหรือการที่จะจัดการในเรื่องของสินค้าคงเหลือในเรื่องของการจัดการเรื่องของลูกหนี้การค้าแล้วก็การจัดการสำหรับกิจการค้าปลีกเรามาเริ่มต้นในเรื่องแรกกันเป็นการศึกษาการบัญชีเพื่อการจัดการสินค้าคงเหลืออันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างของบริษัท ABC จำกัดมีสินค้าจำหน่ายหลายชนิดมีการจัดทำงบประมาณการซื้อสินค้ามาจำหน่ายทุกสิ้นปีเมื่อมีการตรวจนับสินค้ามักจะประสบปัญหาสินค้ามีจำนวนมากที่จำหน่ายได้ช้าการจัดเก็บต้องขยายโกดังเพิ่มขึ้นทุกปีฝ่ายบริหารก็ต้องการจะวางแผนให้บริหารสินค้านั้นอยู่ในความเหมาะสมการจัดซื้อให้เหมาะสมอยู่ในงบประมาณที่เราได้ตั้งไว้ต้นทุนการบริหารจัดการสินค้าคงคลังตามที่ฝ่ายบัญชีได้รายงานนั้นมีปัญหาในเรื่องของการจัดซื้อที่ไม่เกิดความประหยัดของต้นทุนการสั่งซื้อมีต้นทุนของการเก็บรักษาสินค้าที่สูงสินค้าไม่ขาดแคลนแต่อาจจะมีมากเกินไปการใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับปัญหาในกรณีศึกษาเรื่องของสินค้าคงเหลือทุกเดือนฝ่ายบัญชีจะมีการจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือระบุจำนวนสินค้าราคาต่อหน่วยมูลค่าสินค้าแล้วก็รายงานสินค้าความเคลื่อนไหวโดยรายงานสินค้าที่ขายดีเคลื่อนไหวช้าไม่เคลื่อนไหวก็จะทำให้ผู้บริหารได้รับรู้จำนวนสินค้าที่คงเหลือรวมถึงการเคลื่อนไหวของสินค้านั้นด้วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีนั้นเป็นผู้วางระบบการควบคุมสินค้าซึ่งก็ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในรายละเอียดว่าสินค้าที่ซื้อนั้นจะเป็นการขายเป็นลังปัจจุบันบริษัทก็จะได้รับส่วนลด 30% จากราคาปกติหากสั่งซื้อเป็นลังค่าขนส่งจากผู้ผลิตก็คือบริษัทถึงบริษัทนั้นก็จะอยู่ที่15บาทต่อลังบริษัทก็จะมีแผนการขายที่48ต่อลังต่อปีนะครับต้นทุนการสั่งซื้ออยู่ที่35บาทต่อครั้งการใช้จ่ายในการจัดเก็บรักษาคิดเหมาอยู่เฉลี่ยประมาณ 20% ของมูลค่าของสินค้าดังกล่าวนะครับแล้วก็มีการเช่าค่าเช่าโกดังอีก25บาทต่อรังต่อปีนะครับในโกดังนั้นๆ นะครับก็จะเป็นค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นทั้งปีแล้วแนวทางการแก้ไขปัญหาก็ต้องมีการคำนวณปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดแล้วก็คำนวณต้นทุนที่ประหยัดสูงสุดในการสั่งซื้อเป็นวิธีการบริหารจัดการเรื่องการจัดซื้อของสินค้านั่นเองการควบคุมสินค้าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพก็ต้องวางระบบการเบิกจ่ายสินค้าแล้วก็บันทึกข้อมูลโดยใช้เอกสารการเบิกจ่ายใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการบริหารจัดการให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นบริหารจัดการสินค้าคงคลังโดยการจัดกลุ่มแยกประเภทอายุของสินค้าอายุนี้หมายความว่าสินค้าขายดีสินค้าขายช้าสินค้าไม่เคลื่อนไหวสินค้าที่เป็นลักษณะเดดสต็อกนะครับจัดพื้นที่การนะครับ
เนื่องจากการบริหารจัดการพวกเดสต็อกทำให้เพิ่มเนื้อที่ในการเก็บในคลังและต้องจัดให้สินค้าเคลื่อนไหวเร็วสามารถเบิกได้เร็วขึ้นนะครับก็หมายความว่าถ้าเกิดเรามีพื้นที่จำกัดเนี่ยเราก็ควรจะจัดเก็บสินค้าที่ขายดีอยู่ด้านหน้าเพื่อที่จะมีการเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นนั่นเองกำหนดนโยบายสินค้าคงคลังจำนวนคงคลังในแต่ละชนิดให้เพียงพอต่อการขายไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปกำหนดจุดสั่งซื้อตามนโยบายทำให้สินค้าคงคลังนั้นมีจุดสั่งซื้อที่เหมาะสมนะครับก่อให้เกิดความประหยัดเงินจะได้ไม่มาจมกับตัวสินค้าต่อไปเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับลูกหนี้นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างของบริษัทเอื้ออารีประกอบธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างมีการเติบโตจนปัจจุบันมียอดขายถึง100ล้านบาทจากจุดเริ่มต้นในปีแรกมีรายได้จากการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง1ล้านในช่วง5ปีมีการเติบโตปรากฏว่ากิจการมีกำไรไม่มากนักแล้วยังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องต่อการดำเนินงานกรรมการผู้จัดการบริหารงานด้วยความอบอ้อมอารีพนักงานต้องการอบอ้อมอารีนะครับตัวลูกค้าต้องการซื้อสินค้าแล้วก็ขอขยายระยะเวลาชำระหนี้กรรมการก็จะมักอนุมัติเสมอทำให้ภาวะการเงินของกิจการนั้นมีปัญหาในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนยอดลูกหนี้นั้นมียอดค้างชำระเกือบ40ล้านบริษัทไม่มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการลูกหนี้เกี่ยวกับหนี้สงสัยจะศูนย์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการวัดมูลค่าลูกหนี้ที่ผ่านมาหลายปีมีมูลค่าถูกต้องตามที่ควรหรือไม่เนื่องจากกิจการไม่มีการพิจารณาการเรียกเก็บหนี้ว่าได้รับมูลหนี้ที่ปรากฏในบัญชีหรือไม่จึงเป็นเหตุสงสัยที่ควรจะต้องศึกษาการสอบทานกระบวนการให้สินเชื่อการที่กิจการมีลูกหนี้ในสัดส่วนที่สูงมากของงบการเงินจึงควรมีการพิจารณากระบวนการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ว่ามีขั้นตอนที่รัดกุมเพียงพอมีอำนาจในการอนุมัติที่ดีพอหรือไม่กระบวนการเร่งรัดภายหลังการขายไปแล้วเนี่ยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เร่งรัดได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มกำลังสุดความสามารถขององค์กรแล้วหรือยังในการติดตามทวงถามการทบทวนนโยบายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์กิจการนั้นได้มีการกำหนดเป็น policy และได้มีการทบทวนในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอหรือไม่แนวทางของการแก้ไขปัญหาตามหลักการของมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกหนี้การค้าการรับรู้รายการก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องมีการรับรู้คู่กับการรับรู้รายได้ซึ่งโดยหลักการแล้วการรับรู้รายได้ก็จะเกิดขึ้นมี5ขั้นตอนตามลักษณะของธุรกิจจำหน่ายการก่อสร้างการรับรู้รายการจึงเกิดขึ้นเมื่อมีการอำนวยมีการโอนอำนาจการควบคุมในตัวสินค้าไปให้กับลูกค้าแล้วในทางปฏิบัติฝ่ายบัญชีก็ควรจะมอบหมายให้กับพนักงานบัญชีลูกหนี้ทำการบันทึกลูกหนี้รายตัวทำให้เรารับรู้ถึงรายการเคลื่อนไหวของลูกหนี้แต่ละรายจัดทำรายงานประจำเดือนแล้วก็มีการจัดทำในเรื่องของอายุหนี้ซึ่งจะเป็นขั้นตอนของการบัญชีเพื่อการจัดการกระบวนการให้สินเชื่อบริษัทก็ควรจะต้องมีการทบทวนโดยปกติในบริษัทนี้เราให้อำนาจนะครับแก่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาทำให้ไม่มีเรื่องของกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนนะครับจึงต้องมีการทบทวนในเรื่องดังกล่าวใหม่เพื่อให้เกิดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพนั่นเองเรื่องของการเร่งรัดหนี้สินพิจารณาว่าการติดตามลูกหนี้หลังจากที่ให้วงเงินไปแล้วการให้เครดิตมีการต้องเอามาทบทวนเพราะหลังจากนั้นเราก็ต้องกลับมาดูว่าลูกหนี้แต่ละรายนั้นมีการจ่ายเงินในการเรียกเก็บในเรื่องของความเหมาะสมเป็นลูกหนี้ที่ดีหรือไม่และอาจจำเป็นจะต้องลดในเรื่องของวงเงินเครดิตหรือเปล่านะครับเพื่อให้ได้เงินสดเข้ามาหมุนเวียนได้ทันเสริมสภาพคล่องของกิจการไม่ใช่ปล่อยไปแล้วไม่มีการติดตามที่ดีนโยบายของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ก็จะต้องกำหนดขึ้นมาเพื่อประเมินยอดลูกหนี้การค้าว่ามีหนี้ที่อาจจะไม่ได้รับมันก็จะทำให้งบแสดงฐานะการเงินนั้นแสดงมูลหนี้ที่จะได้รับตามหลักการของทางด้านการบัญชีนั่นเองดังนั้นลูกหนี้ที่มีอยู่จึงควรให้ฝ่ายบัญชีทำการวิเคราะห์อายุหนี้นะครับจัดทำการวิเคราะห์แล้วก็กำหนดงบการเงินของลูกหนี้แต่ละรายหรือลูกหนี้การค้าทั้งหมดออกมาทุกเดือน

เอือนเพิ่งจะต้องนำมากำหนดนโยบายค่าเผื่อหนี้สงสัยศูนย์ให้มันเหมาะสมต่อไปกรณีศึกษาของกิจการค้าปลีกในกรณีนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างของบริษัทค้าปลีกจำกัดซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวดำเนินธุรกิจมา2ปีจากจุดเริ่มต้นซึ่งเป็นชั้นธรรมดาไม่มีการจัดหมวดหมู่นะครับตลอดระยะเวลา15ปีที่ได้ก่อตั้งประสบปัญหากับมีประสบการณ์นะครับว่าก่อให้เกิดกำไรมาโดยตลอดร้านค้านั้นเป็น4คูหามีวงจรการดำเนินงานธุรกิจที่ค่อนข้างจำกัดไม่ได้มีการพัฒนาเพราะไม่รู้จะพัฒนาไปอย่างไรมีการแข่งขันสูงนะครับอันนี้จึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นของกิจการนะครับแต่สิ่งที่เป็นจุดแข็งก็คือความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดกับลูกค้าและก็ค้าขายมายาวนานตัวรูปของบริษัทไม่สามารถจะเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ได้ปัญหาต่อมาซึ่งเป็นปัญหารองก็คือการจัดการสต็อกปรับปรุงภาพลักษณ์บริษัทเปิดมานานการจัดเรียงสินค้าแบบเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเด็นปัญหาข้อมูลทางบัญชีได้รับมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขก็คือ1ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์กำไรขั้นต้นเพื่อพิจารณาว่ายอดขายของกิจการนั้นมีกำไรขั้นต้นเหมาะสมกับธุรกิจหรือไม่ซึ่งอาจจำเป็นจะต้องเปรียบเทียบปีก่อนรวมถึงเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผลประกอบการที่กำไรลดลงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจะต้องพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายใดที่มันเกิดความผิดปกติสามารถจะแก้ไขควบคุมในปีต่อไปได้หรือไม่การปรับปรุงกระบวนการดำเนินการข้อมูลทางบัญชีจะต้องทำให้รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นมีการแก้ไขที่จำเป็นจะต้องทบทวนกระบวนการดำเนินงานและกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่อไปแนวทางของการแก้ไขปัญหาก็คือมีการแบ่งแยกสินค้าแบ่งประเภทนะครับสินค้าขายเร็วขายดีสินค้าเคลื่อนไหวช้าและก็ไม่เคลื่อนไหวทำถึงและก็รวมถึงการวิเคราะห์กำไรของสินค้ารายตัวหรือรายหมวดเพื่อที่จะวางแผนบริหารสินค้าในแต่ละหมวดให้เกิดประสิทธิภาพก่อให้เกิดกำไรต่อองค์กรได้มากยิ่งขึ้นการดำเนินการส่งเสริมการขายเพื่อระบายสินค้าที่ขายไม่ออกนะครับเพื่อให้กลับมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนก็ควรจะต้องดำเนินการนะครับมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งซื้อในการเจรจาต่อรองจากฝ่ายขายพิจารณาเป้าหมายที่ก่อให้เกิดกำไรแล้วก็มาหาปริมาณการขายที่ทำให้กิจการนั้นสามารถบรรลุกำไรตามที่ต้องการปรับเปลี่ยนกระบวนการขายเนื่องจากภาวะการแข่งขันที่ทำให้ยอดขายนั้นลดลงลูกค้าหดหายจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงว่ารูปแบบการขายในลักษณะดั้งเดิมนั้นจะดีขึ้นหรือจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มาใช้ในเรื่องของออนไลน์มากยิ่งขึ้นหรือเป็นการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ให้มันเกิดมากขึ้นนะครับจัดการส่งเสริมการขายกระตุ้นยอดขายเพิ่มช่องทางการจำหน่ายอาจจะทางด้านอินเทอร์เน็ตทำอีคอมเมิร์ซแต่ก่อนจะทำก็ต้องศึกษาข้อกฎหมายให้สามารถปฏิบัตินะครับศึกษารูปแบบการแข่งขันหลายสื่อนะครับสำรองสำรวจตลาดนะครับว่ามีสินค้าใหม่ๆที่จะเป็นดาวเด่นในการขายให้กิจการจะได้ให้ฝ่ายจัดซื้อเป็นผู้ดำเนินการหาสินค้าดังกล่าวมารูปแบบบริการที่ทำให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้าตอนสุดท้ายแล้วครับเป็นตอนที่3ก็จะเป็นกรณีศึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งก็จะมีอยู่3ธุรกิจก็คือเสื้อผ้าสำเร็จรูปธุรกิจผลิตเหล็กธุรกิจสินค้าพลาสติกเรามาเริ่มต้นในเรื่องธุรกิจสินค้าสำเร็จรูปซึ่งก็จะเป็นบริษัทส้มแสดนะครับเป็นผลิตสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่ายเพื่อการส่งออกและขายในประเทศประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานรวมถึงมีแนวโน้มอัตราการจ้างที่สูงขึ้นนะครับเพราะแรงงานได้เปลี่ยนอาชีพและตัวรัฐบาลเองก็ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำราคาขายสินค้าสำเร็จรูปในบางประเภทไม่สามารถปรับราคาได้ซึ่งก็จะเป็นเหตุให้บริษัทต้องสูญเสียตลาดให้กับคู่แข่งขันที่มีต้นทุนที่ถูกกว่าการจัดซื้อวัตถุดิบผ้าม้วนที่นำมาตัดเย็บในกระบวนการที่มีเศษสูญเสียมากและก็ยังมีประสบปัญหาในเรื่องของการพัฒนาการออกแบบการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่นิยมต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างชื่อเป็นเวลาระยะยาวประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือในรายงานการเงินเพื่อการจัดการของฝ่ายบัญชีได้นำเสนอเกี่ยวกับงบต้นทุนการผลิตของบริษัทเปรียบเทียบปีก่อนแล้วประสบปัญหามีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นฝ่ายบัญชีก็ได้ดำเนินการหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณาแนวทางแก้ไขในเรื่องดังต่อไปนี้เรื่องของค่าแรงของบริษัทที่มียอดสูง

ขึ้นมีการจ่ายค่าล่วงเวลาแต่จํานวนพนักงานเนื่องจากพนักงานนั้นมีไม่เพียงพอกับการเปลี่ยนและเนื่องจากมันมีการเปลี่ยนงานบ่อยต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นได้มีการวิเคราะห์เกิดจากของเสียส่วนหนึ่งทั้งฝ่ายบัญชีจัดการเก็บข้อมูลจากการสำรวจกระบวนการผลิตแล้วก็รายงานให้กับฝ่ายบริหารทราบเกี่ยวกับของเสียว่าเกิดจากการตรวจเช็คผ้า 10% ของเสียจากการตัดผ้า 5% ของเสียจากการวางแพทเทิร์น 4% และสาเหตุอื่นอีก 1% แนวทางการแก้ไขได้วิเคราะห์ต้นทุนโดยแยกต้นทุนค่าแรงนะครับต้นทุนค่าแรงที่เป็นผันแปรและคงที่ที่ต้องจ่ายให้กับคนงานต้นทุนผันแปรที่นำไปตามจำนวนผลิตที่ผลิตส่วนต้นทุนคงที่จะเป็นต้นทุนที่แน่นอนไม่ว่าจะเกิดการผลิตหรือไม่ก็ตามแต่ต้นทุนคงที่ในกรณีศึกษานี้คำนึงไม่ใช่ค่าแรงวันละ300นะครับเสมอไปเพราะบางงานอาจจำเป็นจะต้องใช้ผู้ชำนาญพิเศษในเรื่องดังกล่าวนั้นมันมีเป้าหมายที่กำหนดความยากง่ายของแผนกตัดเย็บเอาไว้ในเรื่องนี้ก็จะมีกรณีศึกษาซึ่งแยกถึงปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นก็โดยอาศัยเป็นรูปของก้างปลาซึ่งรายละเอียดตรงนี้ก็อยู่ในเนื้อหาในตัวชุดวิชานี้ในหน่วยที่15แล้วนะครับภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะอยู่ในกรณีศึกษาซึ่งอยู่ในเนื้อหาที่สามารถจะไปดูในรายละเอียดได้ของเสียที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ได้หาสาเหตุแล้วก็ดำเนินการแก้ไขนะครับอันนี้ก็นำเสนอข้อมูลของฝ่ายบัญชีที่แสดงรายละเอียดที่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ส่วนกรณีศึกษาของผลิตเหล็กก็จะยกตัวอย่างของเหล็กน้ำดีนะครับเป็นธุรกิจขนาดย่อมนำเศษเหล็กนั้นมาเข้าเตาเผานะครับแล้วก็หลอมละลายเป็นน้ำเหล็กขณะหลอมละลายก็จะเติมน้ำยาเคมีอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลสรุปนะครับแล้วก็รวมถึงสาเหตุของเสียที่เกิดขึ้นว่ามีอย่างไรบ้างแล้วก็รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ดีว่าจะแก้ไขอย่างไรในเรื่องของการใช้การบัญชีเพื่อการจัดการส่วนกรณีศึกษาในเรื่องนี้นะครับประเด็นปัญหาก็คือมีวัตถุดิบสำรองไว้ทั้งหมด 4,000 หน่วยจะไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบเพิ่มเติมได้อันนี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นแนวทางการแก้ไขก็คงจะต้องมีการสรุปนะครับออกมาถึงตัวสินค้าว่าวัตถุดิบที่อยู่นั้นเนี่ยมีแต่ละชนิดทำกำไรให้เราต้องการหรือไม่ส่วนกรณีศึกษาต่อไปเป็นกรณีศึกษาธุรกิจพลาสติกอันนี้ก็ยกตัวอย่างของบริษัทธรรมนานนะครับซึ่งอยู่ในแวดวงของธุรกิจมา40ปีส่งออกไปยังทวีปทั่วโลกนะครับซึ่งในประเด็นปัญหาของบริษัทนี้ก็มีสาย3 สายผลิตภัณฑ์หลักนะครับก็คือถุงพลาสติกทั่วไปหลอดดูดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ครัวเรือนในดีเทลของเรื่องนี้ก็อยู่ในกรณีศึกษาซึ่งอยู่ในหน่วยที่15ก็จะมีประเด็นปัญหาเรื่องของสาเหตุของต้นทุนการขายที่เพิ่มขึ้นนะครับจะทำอย่างไรนะครับตรงนี้ฝ่ายบัญชีก็ต้องมีการจัดทำรายงานเพื่อให้ฝ่ายบริหารเอาปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปแก้ไขรวมถึงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการขายว่ามันมีประเด็นปัญหาเปรียบเทียบแล้วเราจะลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้อย่างไรซึ่งก็จะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ได้รับรู้และรับทราบถึงการป้องกันความเสี่ยงและวิธีการแก้ไขที่ฝ่ายบัญชีจะนำมานะครับก็คือในเรื่องของทบทวนการสั่งวัตถุดิบนะครับที่เกิดขึ้นซึ่งธุรกรรมนั้นก็จะมีผลกระทบในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนก็เป็นเรื่องที่ต้องควรระวังเพราะอัตราแลกเปลี่ยนนั้นควบคุมไม่ได้แต่มันสามารถจะป้องกันได้ในตัววัตถุดิบที่มันสูงขึ้นก็จำเป็นจะต้องมีการปรึกษาหารือว่าจะหาวัตถุดิบอื่นทดแทนได้หรือไม่นะครับก็เป็นเรื่องนึงที่จะเป็นจะต้องพิจารณาทบทวนกระบวนการผลิตนะครับที่อาจจะก่อให้เกิดการสูญเสียมากเกินไปจะทำอย่างไรที่จะลดของเสียต่างๆเหล่านั้นได้รวมถึงการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอันนี้ก็สามารถจะลดได้อย่างไรก็จะต้องมีการทบทวนในเรื่องต่างๆเหล่านั้นที่มีผลกระทบต่อตัวรายได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ฝ่ายบัญชีจะต้องจัดการดำเนินการจัดทำรายงานในการแก้ไขปัญหาก็แค่เป็นแนวทางนะครับในกรณีที่เกิดขึ้นซึ่งเนื้อหาในรายละเอียดต่างๆเนี่ยอยู่ในชุดวิชา32446หน่วยที่15ท่านสามารถจะไปศึกษาในรายละเอียดในเรื่องนี้ได้ขอเตือนนะครับว่า
ประเด็นแนวทางนี้เป็นเฉพาะกรณีศึกษาซึ่งในชีวิตจริงในแต่ละธุรกิจก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปจึงต้องศึกษาสำรวจข้อมูลให้เกิดความกระจ่างชัดแล้วก็นำเรื่องของการบัญชีการจัดการไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งท่านก็จะประสบความสำเร็จในอาชีพตรงนี้ครับก็ฟังบทสรุปทั้ง3หน่วยไปแล้วนะครับทั้งหน่วยที่13หน่วยที่14และหน่วยที่15คราวนี้เรามาทบทวนท้ายหน่วยกันว่าในแต่ละหน่วยมีเรื่องอะไรที่ควรที่จะทบทวนนะครับเริ่มต้นแบบทบทวนท้ายหน่วยที่13กันเลยนะครับข้อที่1การที่กิจการโอนความเป็นเจ้าของในกระบวนการทางธุรกิจไปให้บุคคลภายนอกในฐานะผู้ให้บริการในกระบวนการนั้นแทนกิจการคือข้อใดท่านต้องนึกแล้วว่าการโอนความเป็นเจ้าของในกระบวนการไม่ใช่โอนธุรกิจนะครับโอนเฉพาะกระบวนการซึ่งก็จะมีช้อยหรือมีข้อมูลให้ท่านได้พิจารณาอยู่5ข้อก็คือการโอนความเป็นเจ้าของเห็นไหมอันนี้คือโอนความเป็นเจ้าของในตัวธุรกิจใช่ไหมถ้าเราดูตามข้อ1เนี่ยเราจะพบเลยบอกว่าในกระบวนการทางธุรกิจไม่ได้โอนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะใช่นะ2การจัดจ้างภายนอกกิจการตรงนี้ท่านก็ต้องนึกแล้วล่ะครับว่าบุคคลภายนอกที่เราไปจ้างเขาเข้ามาทำอะไรนะทำไมเราต้องไปจ้างนะครับส่วนข้อที่3คือการใช้บริการเพื่อความยั่งยืนใช่หรือเราก็ต้องนึกแล้วกระบวนการทางธุรกิจเราไปให้โอนไปให้คนอื่นแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนของกิจการจริงหรือเห็นไหมครับมันก็จะเกิดข้อสงสัยแล้วการใช้บริการร่วมกันถูกต้องหรือไม่อันนี้ก็ท่านก็ต้องนึกแล้วว่าเราโอนไปให้เขาแล้วถือว่าเป็นการบริการร่วมกันไหมมันก็ทำแม่งอยู่นะหรือเป็นการทำงานแทนกันจ้างเขามาทำงานแทนเราจริงเหรอนะครับงั้นถ้าเราดูทั้ง5ข้อเนี่ยเราจะพบเลยครับว่าไอ้ประเด็นต่างๆข้อ1ก็ไม่ใช่ถ้าข้อ3ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยเพราะมันไม่น่าจะวัดถึงความยั่งยืนได้ส่วนการใช้บริการร่วมกันอันนี้มันก็บอกแล้วล่ะว่าเป็นบุคคลภายนอกเมื่อเป็นบุคคลภายนอกการใช้บริการร่วมกันส่วนมากมันจะเกิดขึ้นเฉพาะกิจการที่เป็นบริษัทในเครือนะครับหรือการทำงานแทนกันเฮ้ยเราไม่ได้มอบให้เขาทำงานแทนเรานะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้แน่นอนครับคำตอบในข้อนี้ก็คือเรื่องของการจัดจ้างจากภายนอกกิจการเพราะนั้นการจัดจ้างจากภายนอกกิจการมันก็คือการโอนกระบวนการบางส่วนที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของกิจการไปให้บุคคลภายนอกมาทำหน้าที่ซึ่งเขาอาจจะมีความเชี่ยวชาญหรือกิจการอาจจะมีเป้าหมายในการลดต้นทุนในส่วนนี้ลงไปนะครับเพราะนั้นคำตอบก็คือการจัดจ้างจากภายนอกกิจการนะครับการที่ข้อ2นะครับการที่กิจการมุ่งเน้นเฉพาะส่วนที่เป็นภารกิจหลักเหล่านี้เป็นสาเหตุของข้อใดเราต้องนึกแล้วมุ่งเน้นเฉพาะภารกิจหลักมันทำให้เกิดอะไรล่ะใช้บริการร่วมกันหรือเปล่าการใช้บริการร่วมกันเนี่ยก็อย่างที่เราได้คุยกันเมื่อกี้นี้ว่าการใช้บริการร่วมกันมักจะเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็มีหน่วยงานที่ซัพพอร์ตสนับสนุนเราจึงใช้บริการร่วมกันมันก็จึงไม่น่าจะใช่ในเรื่องของภารกิจหลักการจัดจ้างภายนอกกิจการล่ะเรามีสัญญาจ้างภายนอกเขาเข้ามาทำงานทำหน้าที่แทนเราตรงนี้เนี่ยเขามาทำหน้าที่แทนเราในภารกิจไหนอันนี้คือสิ่งที่ท่านต้องนึกก่อนส่วนในข้อที่3นั้นการมุ่งเป้าหมายของกิจการใช่หรือนะครับก็กิจการนั้นมุ่งเน้นเฉพาะภารกิจหลักดังนั้นมันคือเป้าหมายซึ่งเป็นสาเหตุในเรื่องของเป้าหมายไหมตรงนี้เนี่ยเป้าหมายน่ะมันไม่ได้มีแค่เฉพาะภารกิจหลักนะครับท่านต้องเข้าใจว่าการดำเนินธุรกิจนั้นเรามีภารกิจหลากหลายที่เป็นทั้งภารกิจหลักภารกิจรองและภารกิจอื่นนะครับที่มันจะทำไปสู่เป้าหมายได้การทำงานที่ตั้ง
ใจอย่างแน่วแน่เฮ้ยมันเกี่ยวอะไรล่ะ

นะครับมันเป็นสาเหตุหรือของเรื่องภารกิจหลักที่เราจะมุ่งเน้นไปตรงนั้นหรือในเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์เพราะนั้นหลักการในข้ออื่นๆเนี่ยฟังแล้วมันไม่ค่อยจะเข้าท่าสักเท่าไหร่ถ้ามองอย่างนี้คำตอบก็คือการจัดจ้างจากภายนอกนั่นเองเพราะมันเป็นสาเหตุจัดทำให้เกิดการจัดจ้างเพราะอะไรครับเพราะกิจการไปมุ่งภารกิจหลักซึ่งเป็นภารกิจที่เราจำเป็นเพื่อให้มันเกิดความสำเร็จดังนั้นภารกิจอื่นภารกิจรองเราก็อาจจะให้คนภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญกว่าหรือมันอาจจะลดต้นทุนได้ง่ายก็เป็นสาเหตุของการจัดจ้างนั่นเองงานบริการพื้นฐานที่กิจการมักเรียกใช้บริการจัดจ้างภายนอกเราต้องเข้าใจครับว่างานในเรื่องของการจัดจ้างเนี่ยมีอยู่3ประเภทตามที่เราได้สรุปไปนะครับนั้นเนี่ยอะไรบ้างที่เราจะจัดจ้างจากภายนอกงานบริการพื้นฐานเป็นประเภทหนึ่งครับที่เรามักจะจัดจ้างจากภายนอกเราต้องมาดูละงานบริการพื้นฐานมีด้านไหนบ้างงานด้านกฎหมายจริงหรือด้านกฎหมายเป็นพื้นฐานใครก็ทำได้หรือไม่ใช่เลยงานด้านกฎหมายก็ต้องคนที่จบกฎหมายสิครับเพราะมันเป็นวิชาชีพทางด้านกฎหมายงานด้านบัญชีล่ะแน่นอนครับใครก็ไม่ได้สามารถจะทำได้ถ้าหากคุณไม่ได้เรียนรู้หรือจบมาทางสาขาวิชาชีพบัญชีนะครับงานรักษาความสะอาดอันนี้น่าจะชัดเจนนะครับเพราะมันใครๆก็ทำได้มันน่าจะเป็นงานบริการพื้นฐานที่สามารถจะจัดจ้างจากบุคคลภายนอกนะครับเพราะนั้น1 2ไม่ใช่3ใช่แล้วเราต้องดูข้อ4ข้อ5อีกเพราะมันอาจจะมีข้อที่ถูกกว่านะครับเพราะนั้นในประเด็นต่างๆเหล่านี้เวลาเราพิจารณาข้อย่อยอย่าดูแค่ข้อถูกท่านจะต้องเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเขาให้เราเลือกข้อที่ถูกที่สุดนะครับเอาเราดูข้อที่4งานออกแบบล่ะงานออกแบบมันเป็นงานทักษะงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ต้องใช้ความชำนาญเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่งานพื้นฐานแน่นอนงานการผลิตก็เช่นเดียวกันก็ไม่ใช่งานพื้นฐานเพราะมันไม่หมายความว่าทุกคนจะผลิตได้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้จึงเป็นเรื่องของงานรักษาความสะอาดครับแล้วข้อ4นะครับการที่กิจการไม่ได้กำหนดขอบเขตงานแบบลงรายละเอียดจะเป็นสาเหตุของความล้มเหลวในเรื่องใดซึ่งก็จะมี5ช้อยนะครับหรือ5ตัวเลือกซึ่งเรื่องนี้5ตัวเลือกนั้นเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดก็ต้องทำความเข้าใจนะครับว่าในสังคมของการทำงานนอกจากภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษก็มีส่วนสำคัญในแบบเรียนหรือในชุดวิชาก็จะมีการให้คำต่างๆเหล่านี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ถึงศัพท์ทางเทคนิคในแต่ละเรื่องเพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตเมื่อไปปฏิบัติงานนะครับจะได้มีความเข้าใจตรงกับทางด้านบริษัทที่ว่าจ้างนะครับข้อแรกเป็นเรื่องของแชร์เซอร์วิสนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้บริการร่วมกันนะครับเพราะนั้นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นแบบลงรายละเอียดก็ไม่น่าจะใช้ความหมายของเรื่องของการใช้บริการร่วมกันส่วนเรื่อง knowledge transfer อันนี้เป็นเรื่องของการโอนถ่ายความรู้นะครับมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะการโอนถ่ายความรู้ไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดเพียงแต่ว่าเราต้องการความรู้เรื่องอะไรเราต้องการความรู้จากใครก็ไปเรียนรู้จากเขาโดยให้เขาถ่ายความรู้ให้ส่วนในข้อที่3เป็น business process อันนี้คือกระบวนการทางธุรกิจนะครับกระบวนการทางธุรกิจมันก็มีกระบวนการของมันในแต่ละเรื่องนะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่ากิจการนั้นจะมีกระบวนการอะไรบ้างส่วนตัว outsourcing ซึ่งเราใช้บุคคลภายนอกหรือการจัดจ้างภายนอกกิจการมาให้บริการดังนั้นเมื่อเรามาจัดการแล้วถ้าเราไม่ได้สื่อสารว่าเรื่องขอบเขตใดที่จะให้เขาดำเนินการให้หรือให้บริการให้และไม่ได้ลงรายละเอียดมันแน่นอนครับคนที่จะให้บริการก็ย่อมจะทำงานตามแนวความคิดของเขาซึ่งอาจจะไม่ตรงกับกิจการที่ต้องการในดีเทลเพราะนั้นเรื่องนี้น่าจะใช่นะครับส่วนในเรื่องของข้อที่5 satisfaction เนี่ยตัวนี้มันเป็นเรื่องของความพึงพอใจเพราะนั้นในคำตอบในข้อนี้จึงได้แก่ outsourcing ครับข้อที่5เป็นเรื่องของการกำหนดเกณฑ์ในการวัดผลเป็นแนวทางใดของการจัดจ้างภ
ภายนอกกิจการเรื่องของการกำหนดเกณฑ์ข้อแรกเป็นการวิเคราะห์การวิเคราะห์มันไม่เกี่ยวกับเกณฑ์แต่มันเป็นการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหรือการวิเคราะห์ว่างานบริษัทที่มีเราจะใช้การจัดจ้างภายนอกในงานไหนบ้างซึ่งไม่ใช่ภารกิจหลักการสังเคราะห์ก็คือการสรุปผลสิ่งที่คุณวิเคราะห์มามันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องของเกณฑ์การวัดผลแล้วล่ะนะครับส่วนในเรื่องของการประเมินผลอันนี้เข้าค่อยเข้าท่าหน่อยนะครับว่าการกำหนดเกณฑ์ในการวัดผลมันคือการประเมินผลหรือไม่แต่อย่าลืมนะครับประเมินผลมันต้องได้จากเกณฑ์แล้วเราจึงมาประเมินส่วนข้อที่4คือการติดตามผลเมื่อมันผลมันเกิดขึ้นก็ต้องไปติดตามส่วนข้อที่5คือการควบคุมและประเมินผลถ้าดูข้อ5กับข้อ3ข้อ5มันจะกินความหมายที่กว้างกว่านะครับเพราะในเรื่องของการกำหนดเกณฑ์การวัดผลมันไม่ใช่การประเมินผลแต่มันเป็นการควบคุมและประเมินผลนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหน่วยที่13นะครับก็เป็นการทบทวนนะครับสิ่งที่เราได้ข้อสรุปไปก็มาทบทวนกันต่อไปก็จะเป็นการทบทวนท้ายหน่วยที่14ละว่าในหน่วยที่14มีเรื่องที่จะทบทวนก็คือข้อ1แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการผลิตแบบ Lean เราอาจจะเรียกชื่อตามข้อ1ข้อใดดังต่อไปนี้ข้อแรกเป็นระบบการผลิตแบบ Ford ข้อ2ระบบการผลิตแบบ Honda ข้อ3ระบบการผลิตแบบ GM ข้อที่4ระบบการผลิตแบบ Yamaha ข้อที่5ระบบการผลิตแบบ Toyotaมันข้อไหนกันแน่นะเพราะนั้นถ้าเรามองตรงนี้เราก็ต้องกลับไปดูประวัติความเป็นมาของการบริหารการผลิตแบบ Lean ว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนถ้าเราดูช้อยทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับตัวรถทั้งสิ้นจะมีข้อที่4ที่มีรถที่แตกต่างก็คือเป็นรถจักรยานยนต์นอกนั้นเป็นรถยนต์ทั้งสิ้นซึ่งถ้าเราดูความแตกต่างก็อย่าไปเผลอเราพิจารณาตรงนั้นไม่ได้อย่าไปเผลอเลือกข้อ4นะครับเพราะเราพิจารณาแบบนั้นไม่ได้เราต้องกลับไปดูต้นกำเนิดครับว่าการบริหารการจัดการแบบ Lean เนี่ยมันมีชื่อเรียกชื่อหนึ่งเพราะมันเกิดขึ้นจากโรงงานผลิตรถ Toyota ครับเพราะ Toyota เอาการผลิตแบบ Lean เป็นตัวดำเนินการเริ่มต้นเราเลยให้ชื่อเพื่อเป็นการบอกย้ำว่ามันเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของรถยนต์ Toyota ครับจึงเป็นข้อ5ครับข้อที่2สิ่งที่เป็นประโยชน์ในมุมมองของลูกค้าสิ่งที่เป็นประโยชน์ในมุมมองของลูกค้านึกถึงใครครับนึกถึงลูกค้าก่อนนะไม่ใช่นึกถึงบริษัทว่าอะไรที่เราจะเอามาใช้ข้อแรกการกำหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อจำหน่ายมันมีคุณค่าคุณค่านั้นวัดจากอะไรคิดก่อนนะครับคุณค่าผลิตภัณฑ์ของเราวัดจากอะไรเราอยากจะทำสินค้าขายเราจำเป็นต้องสนใจลูกค้าไหมนะครับ2การวิเคราะห์สายทานแห่งคุณค่าอันนี้ก็คือกระบวนการในเรื่องของการดำเนินการของธุรกิจในการผลิตมันมีสายทานมีกระบวนการโลจิสติกที่เกิดขึ้นจากต้นตั้งแต่การเบิกวัตถุดิบหรือการเก็บวัตถุดิบไปจนถึงสินค้าสำเร็จรูปมันใช่ไหมที่เราจะต้องวิเคราะห์เพราะมันเป็นเรื่องของลูกค้าหรือเป็นเรื่องของกิจการการทำให้กระบวนการผลิตนั้นมีการลื่นไหลอย่างต่อเนื่องแล้วมันเกี่ยวข้องกับลูกค้าไหมนะครับอันนี้มันก็จะเป็นตัวที่ท่านให้ตัดสินใจได้แล้วว่าไอ้กระบวนการผลิตที่มีการลื่นไหลอย่างต่อเนื่องมันน่าจะเป็นการดำเนินการเฉพาะบริษัทเท่านั้นหรือการวางระบบแบบดึงอันนี้ก็เป็นเรื่องกระบวนการภายในขององค์กรหรือการมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบของกระบวนการผลิตก็จะเป็นเรื่องของการภายในเช่นเดียวกันจะให้เห็นเลยว่าข้อ2 3 4 5มันไม่น่าจะคำนึงถึงลูกค้าสักเท่าไหร่เพราะนั้นคำตอบก็จึงเป็นข้อ1เพราะการกำหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องคิดเสมอว่าในมุมมองของลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์แบบใดที่จะตอบสนองเราจะได้ผลิตสินค้าให้ตรงกับลูกค้านั่นเอง 3. เครื่องมือที่ช่วยอัตราการไหลของงานที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือพื้นฐานของระบบ
ทันเวลา

ืออะไร5สอใช่ไหมกิจกรรม5สอนะครับสะสางนะครับที่เราได้รับรู้มาตั้งแต่เรื่องของสะสางสะอาดสะดวกนะครับสุขนิสัยสุขลักษณะใช่ไหมเป็นพื้นฐานของระบบทันเวลาหรือเป็นเรื่องของการผลิตให้ได้ตามเวลาที่กำหนดอันนี้คือเรื่องทันเวลาหรือไม่นะครับเพราะการผลิตคุณกำหนดเวลาแล้วก็ผลิตให้ทันกำหนดอย่างนั้นถือว่าเป็นการผลิตที่ได้ตามเวลาหรือเปล่าหรือการจัดการผลิตโดยมีการไหลทีละชิ้นอันนี้เกี่ยวข้องไหมกับการทันเวลานะครับหรือระบบคำบังหรือการควบคุมด้วยสายตาการใช้สายตาสังเกตสังกาถ้าเราไปดูในเรื่องของเครื่องมือที่อยู่ในหน่วยนี้นะครับเราจะพบเลยว่ามันคือความหมายของคำบังครับเพราะคำบังนั้นเป็นเครื่องมือเริ่มต้นหรือเป็นเครื่องมือพื้นฐานของระบบ Just in Time 4แผนภูมิสายทานแห่งคุณค่าเป็นเครื่องมือในข้อใดครับสายทานแห่งคุณค่าที่เราสร้างแผนภูมิขึ้นมาเป็นการช่วยการไหลของงานหรือเปล่านะครับหรือเป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องหรือเป็นเครื่องมือที่ลดเวลาในการทำงานเป็นเครื่องมือที่ลดอัตราการสูญเสียหรือเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตบรรดาเครื่องมือเหล่านี้มันมีดีเทลถ้าท่านได้อ่านในเนื้อหาท่านจะพบว่าแผนภูมิสายทานแห่งคุณค่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้เกิดการกระบวนการผลิตที่ไหลลื่นมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั่นเองส่วนข้อที่5ก็เป็นข้อสุดท้ายของหน่วยนี้นะครับเป็นรูปแบบการรายงานเพื่อการจัดการแบบลีนรายงานแบบไหนล่ะครับรายงานสภาพแวดล้อมการรายงานอินทิเกเต็ดนะครับการรายงานแบบใหม่หรือเป็นการรายงานแบบบล็อกสกอร์การรายงาน CSR รายงานรับผิดชอบต่อสังคมการรายงานตามส่วนของงานใช่ไหมถ้าเราดูในเรื่องของการจัดการแบบลีนเนี่ยเราต้องการให้การจัดการแบบลีนนั้นมันเกิดความกระชับทำให้งานนั้นลดต้นทุนในสิ่งที่เป็นกระบวนการที่ไร้สาระหรือกระบวนการที่ไม่มีคุณค่าซึ่งแน่นอนครับรูปแบบของรายงานการจัดการแบบลีนต้องเป็นรายงานแบบบล็อกสกอร์การ์ดนะครับเราเรียกว่าบล็อกสกอร์การ์ดนะครับตรงนี้เนี่ยเพราะรายงานแบบบล็อกสกอร์การ์ดมันจะมี3ส่วนด้วยกัน3ส่วนที่ว่าก็คือมีรายงานที่ออกมาเป็นรูปแบบของการดำเนินงานรายงานในเรื่องของตัวกำลังการผลิตของทรัพยากรของกิจการและรายงานการเงินก็จะทำให้ผู้บริหารเห็นเลยว่าในกิจกรรมต่างๆมันมีต้นทุนเท่าไหร่มันมีผลของการเงินที่เกิดขึ้นรวมทั้งกระบวนการอย่างไรให้ผู้บริหารได้เห็นเพื่อการจัดการนะครับเราไปดูการทบทวนท้ายหน่วยที่15กันว่าในหน่วยนี้ซึ่งเป็นกรณีศึกษานะครับซึ่งในหน่วยนี้จะมีทั้งหมดอยู่3ตอนนะครับเอามาเริ่มเรื่องแรกเป็นธุรกิจบริการก็คือเรื่องของโรงพยาบาลเป็นการสอบถามว่าการบัญชีเพื่อการจัดการจะนำไปใช้ในธุรกิจโรงพยาบาลในเรื่องอะไรโดยมีการช้อยก็คือผลการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานถ้าเราดูข้อนี้เนี่ยเราจะพบว่าผลการดำเนินงานบัญชีการเงินก็ทำได้นะครับว่าให้เห็นผลกำไรขาดทุนนะครับหรือ2เป็นรายงานการวิเคราะห์ต้นทุนการรักษาเพื่อกำหนดค่าบริการอันนี้ก็คือวิเคราะห์ต้นทุนให้ออกมาให้เห็นว่าเราจะไปกำหนดค่าบริการเพื่อให้เกิดกำไรอย่างไรหรือ3เป็นรายงานฐานะการเงินรายงานฐานะการเงินมันก็เป็นหนึ่งในเรื่องของรายงานทางการเงินมันใช่หรือการบัญชีเพื่อการจัดการรายงานต้นทุนให้บริการของกิจการโรงพยาบาลอันนี้ก็จะเป็นการรายงานเฉพาะต้นทุนการให้บริการเท่านั้นและข้อที่5เป็นรายงานกระแสเงินสดอันนี้ก็จะเป็นการวัดสภาพคล่องของโรงพยาบาลซึ่งก็เป็นเรื่องของรายงานตามปกติดังนั้นถ้าเป็นเรื่องของการบัญชีเพื่อการจัดการจึงได้กับข้อ2ครับเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนทำให้คุณรู้ว่าจะกำหนดค่าบริการเพื่อให้เกิดกำไรอย่างไรผู้บริหารก็จะได้เอาไปใช้ในการวางแผนในการบริหารการจัดการงานของกิจการว่าเราจะทำกำไรตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้นั่นน่ะควรจะบวกกำไรลงไปในต้นทุนในแต่ละชิ้นงานหรือในกิจกรรม

ที่ให้เซอร์วิสกับลูกค้าอย่างไร 2. กรณีที่กิจการนั้นมีสินค้าคงเหลือจำนวนมากเพื่อให้ผู้บริหารนั้นมีข้อมูลในการตัดสินใจการบัญชีเพื่อการจัดการควรจัดทำรายงานใดก็จะมีเรื่องของรายงานสินค้าคงเหลือพอพูดถึงรายงานสินค้าคงเหลือทุกท่านก็เข้าใจว่าโดยทั่วไปบัญชีการเงินก็ทำได้นะครับเพราะโดยทั่วไปนั้นรายละเอียดสินค้าหรือรายงานสินค้ามันก็คือส่วนหนึ่งของรายงานทางการเงินข้อที่2เป็นรายงานอายุของสินค้าอันนี้มันก็จะบ่งบอกว่าสินค้าที่อยู่กับกิจการคงเหลือนั้นน่ะมีอายุอย่างไรหมายความว่ามีการเคลื่อนไหวเร็วเคลื่อนไหวช้าหรือเดสต็อกตรงเนี้ยท่านลองนึกดูว่าสามารถจะเอาข้อมูลตรงเนี้ยไปใช้ในบริหารการจัดการได้ไหมรายงานการจัดซื้อมันเกี่ยวไหมกับสินค้ามันเป็นจุดเริ่มว่าคุณสั่งซื้ออะไรแต่ก็ไม่รู้ว่ามันได้หรือไม่ได้มันใช้ในการบริหารสินค้าจริงหรือนะครับรายงานการผลิตมันก็เป็นข้อมูลของการผลิตสินค้าในแต่ละล็อตแต่ละช่วงมันก็จะออกมาว่ากิจการจะผลิตสินค้าได้จำนวนเท่าไหร่หรือรายงานชุดรายงานจุดสั่งซื้อรายงานจุดสั่งซื้อก็คือจุดของสินค้าในแต่ละชนิดที่กิจการจะต้องสั่งซื้อมันก็ไม่น่าจะใช่ความหมายของการบัญชีเพื่อการจัดการสินค้าดังนั้นรายงานการจัดการสินค้าจึงเป็นเรื่องของการรายงานอายุของสินค้าคงเหลือครับคราวนี้มาดูธุรกิจโรงแรมบ้างนะครับเกี่ยวกับแผนกห้องอาหารที่มีการให้บริการอาหารกับผู้เข้าพักหากผู้บริหารต้องการจะทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับห้องอาหารทางฝ่ายบัญชีควรจะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องใดเพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับก็จะมีช้อยให้นะครับก็คือ1รายงานยอดขายในแต่ละวันนะครับเพื่อให้ทราบถึงยอดขายสินค้ายอดขายอาหารและเครื่องดื่มใช่ไหมลองนึกดูนะครับมีการคำนวณต้นทุนอาหารแต่ละประเภทเพื่อกำหนดราคาขายและสรุปผลยอดขายได้ชัดเจนอันนี้เพื่อบริหารหรือเปล่าหรือการเก็บข้อมูลทางการขายรายงานสินค้าที่ขายให้กับผู้บริหารได้รับทราบการเงินก็ทำได้นี่ใช่ไหมครับหรือมีการพิจารณาเรื่องใดเป็นพิเศษแล้วก็จัดทำรายงานทางการเงินให้กับเหตุการณ์นั้นอันนี้ก็คือต้องแยกแยะประเด็นออกมาเป็นเรื่องพิเศษใช่หรือนะครับรายงานยอดซื้อวัตถุดิบเนื่องจากกระบวนการจัดซื้ออาจก่อให้เกิดการทุจริตมันก็เป็นเรื่องของยอดซื้อวัตถุดิบมันจะเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการจัดการในเรื่องของห้องอาหารกับฝ่ายบริหารใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นในคำตอบในเรื่องนี้ถ้าเรามองทั้ง5ข้อเราจะพบว่าประเด็นของฝ่ายบัญชีที่จะจัดการในเรื่องนี้ให้กับผู้บริหารคือข้อ2ครับเพราะคุณจะมีการคำนวณต้นทุนในแต่ละประเภทของอาหารที่เรานำเสนอขายให้กับลูกค้าแล้วผู้บริหารจะได้เอาข้อมูลแต่ละประเภทแต่ละรายการเหล่านั้นน่ะไปกำหนดราคาขายซึ่งอาจจะต้องบวกกำไรที่เราต้องการลงไปมันจะทำให้ผู้บริหารนั้นใช้เป็นประโยชน์ได้ข้อที่4การที่กิจการประสบปัญหาเกี่ยวกับการเก็บหนี้อันนี้คงจะเป็นเรื่องของลูกหนี้นะครับการบัญชีเพื่อการจัดการเกี่ยวกับลูกหนี้ควรจะเน้นในเรื่องอะไรข้อแรกติดตามการเก็บหนี้คุณมีปัญหาเรื่องหนี้มันจะเน้นเรื่องการเก็บหนี้เป็นหลักหรือข้อ2วิเคราะห์รายงานการเก็บหนี้พร้อมวิธีแก้ไขข้อที่3กระตุ้นให้ฝ่ายขายคัดเลือกลูกค้าที่มีประวัติดีข้อที่4แนะนำให้ผู้บริการให้ผู้บริการนั้นพิจารณากระบวนการสินเชื่อนะครับก็หมายความว่าตัวบริการก็คือตัวรูปบริษัทนะครับคุณจะต้องดำเนินการพิจารณาถึงกระบวนการสินเชื่อใหม่หรือไม่นะครับเพราะมันก่อให้เกิดประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเก็บหนี้แล้วนะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของฝ่ายขายและสินเชื่อเน้นตรงนั้นแล้วมันจะช่วยไหมนะครับเพราะนั้นในข้อนี้เนี่ยประเด็นคำถามของข้อนี้จึงเกิดขึ้นในเรื่องของการวิเคราะห์การบัญชีการจัดการจึงควรจะต้องวิเคราะห์และก็รายงานการเก็บหนี้พร้อมกับวิธีการแก้ไขเพื่อให้ฝ่ายบริหารนั้นเอาไปพิจารณาดำเนินการนะครับแก้ไขปัญหาการเก็บ

หนี้ในเรื่องนั้นข้อสุดท้ายก็เป็นเรื่องของกระบวนการค้าปลีกนะครับที่ลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดาการบัญชีเพื่อการจัดการควรจะเน้นระบบการจัดการในเรื่องใดก็จะมีในเรื่องของระบบการขายเชื่อคลังสินค้านะครับระบบเงินสดย่อยแล้วก็ระบบการฝากธนาคารระบบการขายสดระบบการสั่งซื้อสินค้าระบบการควบคุมสินค้าขอโทษครับระบบการควบคุมสินทรัพย์และก็การขายรักษาความปลอดภัยและสินค้าถ้าเราดูแต่ละเรื่องในเรื่องนี้ขายปลีกมันเกี่ยวกับขายสดแต่ข้อหนึ่งเป็นขายเชื่อเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวแน่นอนข้อที่สองเงินสดย่อยล่ะเงินสดย่อยมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินที่เกิดขึ้นจากการขายแล้วก็ฝากธนาคารก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องทีเดียวนักแต่จะมีส่วนเกี่ยวข้องปะปายแต่ข้อที่สามมันน่าจะชัดเจนเพราะมันเป็นเรื่องของการขายสดที่จะต้องมีการควบคุมในประเด็นนั้นรวมทั้งการสั่งซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นคำตอบจึงได้กับข้อ3ครับส่วนข้อ4เป็นเรื่องของสินทรัพย์ก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยก็ไม่ได้เกี่ยวทีเดียวนักนะครับเพราะฉะนั้นข้อ3ถูกต้องที่สุดครับก็คงจะได้แนวทางนะครับในประเด็นการทบทวนทั้ง10ทั้ง3หน่วยก็คือหน่วยที่13นะครับการจัดจ้างภายนอกกิจการหน่วยที่14การใช้บริการร่วมและหน่วยที่15กรณีศึกษาการบัญชีเพื่อการจัดการก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าแนวทางดังกล่าวจะทำให้ท่านได้กลับไปทบทวนในตำรับตำราถ้าหากท่านนะครับได้อ่านอย่างชัดเจนในแต่ละเรื่องในดีเทลแล้วก็หวังว่าเวลาทำข้อสอบก็จะประสบความสำเร็จครับขออำนวยพรในเรื่องดังกล่าว

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: จัดแถวหนึ่ง
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกา

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ฮัลโหล
2: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
1: งานนี้ผมขอแล้วกัน
2: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
1: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
3: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
5: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อ นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วงไทยคิดไทยทำนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับระบบเตือนภัยดินถล่มนะครับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับซึ่งเป็นการสร้างแผนที่ติดตามการเคลื่อนตัวของแผ่นดินนะครับเพื่อเป็นการจำกัดพื้นที่อันตรายแล้วก็ลดความเสี่ยงจากดินถล่มด้วยนะครับเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิศักดิ์สอนรำนะครับท่านประจำอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ

โดยหลักแล้วเนี่ยนะครับงานวิจัยในส่วนของผมเนี่ยก็จะเน้นเอาองค์ความรู้ด้านกลศาสตร์ของดินนะครับหรือ Soil Mechanics เนี่ยนะครับเข้ามาประยุกต์นะฮะใช้เพื่อที่จะมาดูเรื่องของการดูพฤติกรรมมันนะครับแล้วก็ดูเรื่องของวิธีการในการเตือนภัยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยงานวิจัยช่วงหลังๆเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมายนะฮะความหมายคือการออกกฎหมายหรือว่ามาตรการนะครับเพื่อจะทำให้เกิดความปลอดภัยขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีงานวิจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับชุมชนนะครับนะฮะเพื่อที่จะให้ครบองค์ประกอบทั้งหลายครับถ้าเราดูข้อมูลนะครับของการเกิดดินถล่มนะครับในประเทศไทยนะครับนะฮะจริงๆแล้วเรามีดินถล่มเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องถือว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับในธรรมชาตินะฮะเพราะว่าภูเขาต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเกิดการเลื่อนไหลนะฮะแล้วก็ถูกกัดเซาะมาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการที่มีประชาชนมีคนไปอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยนะครับนะโดยที่ไม่ทราบว่ามันเป็นพื้นที่อันตรายเนี่ยอันนี้ก็ส่งผลต่อชีวิตมนุษย์นะครับเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เราเคยประสบกันนะครับเช่นปี2531นะครับที่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตามรูปด้านซ้ายบนเนี่ยนะครับก็นะฮะภูเขานะก็เกิดการไหลตัวลงมานะครับเนื่องจากฝนตกหนักนะครับนะฮะแล้วก็มีทั้งหินมีทั้งท่อนซุงหลายอย่างลงมานะครับอีกเหตุการณ์นึงที่ใหญ่มากก็คือปี2549นะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็เกิดฝนตกหนักนะครับแล้วก็เกิดดินถล่มนะฮะเหตุการณ์อีกอันหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่พอสมควรนะครับก็คือที่เขาพนมเบญจาจังหวัดกระบี่นะครับนะฮะซึ่งนะมีเกิดฝนตกหนักนะแช่เป็นเวลานานนะครับแล้วก็ภูเขาก็เกิดการเลื่อนไหลตัวลงมานะครับตามรูปเนี่ยจะเห็นว่าขนาดหินเนี่ยใหญ่มากนะครับลงมานะฮะแล้วก็ส่งผลให้หมู่บ้านตรงนี้นะครับนะฮะเสียหายนะครับแต่ว่าเหตุ

การนี้ก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งมีข้อน่าสังเกตนะครับจนนำมาสู่งานวิจัยนะครับก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะครับแต่ผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตไม่มากนะครับคือมีเสียชีวิตใช่นะครับนะแต่ว่าเสียชีวิตไม่มากถ้าเทียบกับจำนวนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นที่มีความเสี่ยงสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่ามีกระบวนการทางชุมชนนะครับในการที่หน่วยงานราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพย

ิธีการจัดการดินถล่มเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าดินถล่มเนี่ยมี2แบบนะครับนะฮะก็คือดินถล่มเนี่ยหรือดินไหลเนี่ยนะครับนะฮะถ้าตามรูปนี้เนี่ยก็คือเกิดจากการกระทําของมนุษย์นะครับเช่นการตัดตีนเขานะครับการตัดภูเขาให้ลาดชันนะครับนะฮะซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับนะฮะเกิดขึ้นทั่วไปครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มตรงไหนมีภูเขาแล้วเราไปตัดนะครับระยะเวลาหนึ่งภูเขาก็ต้องเรียกว่าเสื่อมสภาพนะฮะตัวหินต่างๆก็ต้องผุพังแล้วก็เกิดการถล่มลงมานะครับกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับวิธีการแก้ไขที่ตรงไปตรงมาก็คือการตั้งกฎเกณฑ์นะครับสำหรับการตัดไหล่เขานะครับนะฮะการสร้างมาตรฐานทางงานวิศวกรรมนะครับนะฮะเพื่อจะนำไปใช้นะครับในพื้นที่นะครับซึ่งปัจจุบันก็มีถ้าเป็นการดำเนินการของหน่วยงานราชการนะครับก็จะมีมาตรฐานทางวิศวกรรมนะครับในการจัดการดินถล่มเนี่ยนะครับมันเลยต้องประกอบด้วยนะครับ3เรื่องนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการแก้ไขได้สมบูรณ์นะครับอันที่1คือมันจะต้องมีข้อมูลด้านวิชาการนะครับนะมีข้อมูลงานวิจัยนะครับในพื้นที่นั้นๆนะครับหรือในภาพใหญ่ก็แล้วแต่นะครับจะต้องมีข้อมูลทางวิชาการมาสนับสนุนก่อนอันดับแรกนะครับอันดับที่2นะครับจะต้องมีส่วนร่วมของทางชุมชนนะครับนะฮะที่จะเข้ามาในการที่จะมารับข้อมูลนะครับนะฮะแล้วก็มีการปฏิสัมพันธ์นะครับนะฮะกันเองภายในชุมชนแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกอันที่3นะครับนะฮะจะต้องมีหน่วยงานภาครัฐนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาสนับสนุนนะครับในเรื่องของข้อกฎหมายการช่วยเหลือในเชิงนโยบายหรือการช่วยเหลือในเรื่องของงบประมาณในบางเรื่องนะครับในเรื่องการจัดการแล้วก็รับมือภัยดินถล่มนะครับนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็ได้ทดลองกับอีกที่หนึ่งนะครับก็คือที่ดอยช้างนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับนะฮะซึ่งที่ดอยช้างเองเนี่ยนะครับก็ประสบปัญหาลักษณะของดินที่มีการเคลื่อนตัวนะครับนะฮะซึ่งเราก็ใช้หลักการของ3เหลี่ยมแบบนี้นะครับ3มุมเนี่ยนะครับมาจอยกันนะครับก็คือเป็นภาครัฐภาคเอกภาคประชาสังคมก็คือชุมชนที่อยู่ในดอยช้างอบต.วาวีที่ดูแลดอยช้างอยู่นะครับแล้วก็ภาคนโยบายนะก็ครบ3องค์ประกอบนะครับนะฮะก็เราก็เลยสร้างเป็นดอยช้างโมเดลขึ้นมาในการเตือนภัยนะครับที่มันจะต้องประกอบกันนะครับกับการเตือนภัยล่วงหน้าคือก็ต้องเรียนว่าการเตือนภัยล่วงหน้าเนี่ยนะครับเป็นการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใช้แบบจำลองทางวิทยาศาสตร์นะครับในการที่จะมาคาดการไปข้างหน้าว่า 3-4 วันข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มที่ไหนบ้างแต่ตรงนั้นยังไม่พอนะครับเพราะว่าเมื่อเราเตือนไปในชุมชนแล้วเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการนะครับของเราเรียกว่า community based นะครับ warning system ความหมายก็คือเป็นการระบบการเตือนภัยฐานชุมชนก็คือให้ชุมชนเนี่ยนะครับนะฮะจะต้องมีองค์ประกอบนะฮะที่พร้อมที่จะต้องเตือนแล้วก็ตัดสินใจกันด้วยชุมชนเองนะครับเพื่อที่จะออกจากพื้นที่ได้ทันนะครับนะฮะซึ่งการดำเนินงานอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องมีเครื่องมือนะครับหรือมีสิ่งที่จะต้องประกอบให้กับทางชุมชนเขาอันที่หนึ่งนะครับชุมชนเนี่ยนะครับจะต้องมีต้องมีองค์ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณน้ำฝนว่าเท่าไหร่แล้วถึงจะอันตรายสัญญาณที่บ่งบอกเหตุนะครับถึงความไม่ปลอดภัยจะเป็นยังไงนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองชุมชนต้องมีเครื่องมือนะครับไม่ใช่ให้เขานั่งมองน้ำฝนอย่างเดียวนะครับต้องมีเครื่องวัดน้ำฝนให้มีอุปกรณ์ให้หรือแม้กระทั่งมีอุปกรณ์ซึ่งนะฮะจะต้องเอาไปติดแล้วก็สามารถเตือนภัยเป็นเสียงสัญญาณอะไรก็แล้วแต่นะครับให้คนในชุมชนได้รับทราบอย่างทันท่วงทีอันที่3นะครับสิ่งที่เราจะต้องเสริมกำลังให้กับชุมชนก็คือเรื่องของการคอมมูนิเคชันคือการสื่อสารนะฮะการสื่อสารกันภายในระหว่างชุมชนจะทำยังไงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานราชการข้างนอกกับชุมชนจะทำยังไงทั้งในระยะสั้นนะครับก็คือระยะที่กำลังจะเกิดเหตุนะครับระยะเกิดเหตุหรือระยะที่เป็นลักษณะของการเตรียมพร้อมนะครับนะในระยะยาวปัจจุบันนี้นะครับก็จากดอยช้างโมเดลนะครับเราได้มีนวัตกรรมทั้งเรื่องเครื่องมือในการเตือนภัยนวัตกรรมใน

0: เรื่องของทางสังคมนะครับแล้วก็นวัตกรรมทางกฎหมาย3เรื่องเนี่ยนะครับก็เลยเริ่มมีการขยายผลนะครับนำไปใช้ในพื้นที่อื่นนะครับนะฮะบริเวณดอยอื่นๆที่เขาเห็นนะฮะการดำเนินงานของดอยช้างเนี่ยก็เริ่มที่จะเอากระบวนการเดียวกันไปใช้แต่ทุกอย่างนะครับจะต้องเริ่มด้วยข้อมูลทางวิชาการนะฮะข้อมูลทางเทคนิคนะครับที่มีการศึกษาเชิงลึกในพื้นที่นะครับแล้วถึงจะเอาข้อมูลนั้นออกมาคุยกันนะครับในพื้นที่ชุมชนนะครับว่าในชุมชนจะดำเนินการจัดการต่ออย่างไรนะโดยมีทางเลือกในทางเทคนิคนะครับเพื่อให้ชุมชนได้ร่วมกันตัดสินใจนะครับแล้วก็เมื่อทุกคนตัดสินใจแล้วนะครับทุกอย่างก็จะต้องผ่านกระบวนการเพื่อจะให้มันถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับที่ผมต้องเรียนว่าคืองานวิจัยที่ทางทีมผมแล้วก็ทีมงานวิจัยร่วมกันทำนะมาตลอดนะไม่ต่ำกว่า15ปีนะครับดังนั้นเราก็เริ่มได้ตั้งแต่เรื่องของเรียกว่าเป็น basic research นะฮะที่เป็นตัวหน่วยมากจนกระทั่งปัจจุบันนะครับเรามาถึงจุดที่เป็นของการจัดการภัยแล้วก็เกี่ยวข้องกับนโยบายนะครับ
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับการนำเอาเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมสมัยใหม่นะครับมาใช้ในการเฝ้าระวังแล้วก็การป้องกันการเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติดินถล่มนะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้นะครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ชนิพันธ์บุตรยี่นะครับท่านประจำอยู่ที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็อีกท่านนึงนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อัมพรเสน่ห์นะครับท่านประจำอยู่ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการวิจัยความปลอดภัยสำหรับวัสดุสัมผัสอาหารจากพลาสติกรีไซเคิลนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงรีไซเคิลแบบ PET หรือว่าแบบเพชรนั่นเองซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจาก2ท่านอาจารย์นะครับท่านแรกคือดร.ชนิพันธ์บุตรยี่นะครับจากสถาบันมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับและอีกท่านนึงก็คือดร.อมพรเสน่ห์นะครับจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอสวัสดีท่านอาจารย์ทั้งสองท่านเลยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดี
2: คร
3: ับ สวัสดีค่ะ
2: โอเคครับพอพูดถึงรีไซเคิล PET หรือเพชรช่วยอธิบายหน่อยครับว่า PET คืออะไรรีไซเคิลแบบเพชรครับ
4: ค่ะ PET นะคะเราถือว่าเป็นพลาสติกนะคะชนิดหนึ่งนะคะที่มีการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารนะคะใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารนะคะอย่างเช่นถาดพลาสติกที่บรรจุอาหารนะคะหรือว่าเป็นขวดนะคะที่บรรจุเครื่องดื่มโดยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเครื่องดื่มเป็นน้ำดื่มทั่วไปนะคะน้ำอัดลมนะคะแล้วก็นะคะมีในกลุ่มของซอสปรุงรสน้ำมันนะคะค่อนข้างใช้งานค่อนข้างเยอะหลากหลายมากๆแล้วก็มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในบ้านเราเยอะมากเลย
2: อันนี้ก็คือสิ่งที่นำมาถึงที่แปรรูปใช่ไหมครับจากขยะแปรรูปมาเป็นเหมือนถาดอาหารขวดน้ำหลากหลายอย่าง
5: ในปัจจุบันนี้ยังไม่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลค่ะยังเป็นลักษณะที่เป็นวัสดุใหม่ที่เป็นเพชรใหม่ๆเลยอย่างนั้นใช่ใช่
2: ครับผมงั้นขอช่วยอธิบายขยายความหน่อยด้วยครับว่ารีไซเคิลเพชรนี้คือวัสดุอะไรที่เรานำมาใช้ครับ
5: ก็เหมือนกับว่าเวลาที่เราดื่มน้ำเนาะอย่างดังน้ำขวดที่มันเป็นขวดใสเนี่ยค่ะที่เราเรียกว่าขวดเพชรเนี่ยก
2: ็
5: คือทำมาจากพลาสติกที่เรียกว่า PET หรือเพชรทีนี้เราจะเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยดื่มครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งขวดไปเลยนะ
2: ค
5: ะบางคนก็เอาไปเติมน้ำซ้ำใช่ไหมคะแต่ว่าในวันหนึ่งเนี่ยทุกคนเนี่ยจะดื่มน้ำขวดพวกนี้อยู่แล้วอ
2: ัน
5: นี้คือถ้าเราดูเนี่ยชนิดของ PET เนี่ยนะคะจะอยู่ในรูปของขวดน้ำดื่มเนี่ยอาจจะเป็นทั้งน้ำอัดล
2: ม
5: น้ำเปล่าน้ำแร่อะไรพวกนี้หรือน้ำหวานอะไรพวกนี้นะคะเพราะนั้นก็คือขวดพวกนี้ที่เวลาเราใช้ครั้งเดียวแล้วเนี่ยค่ะทีนี้ก็ทิ้งมันก็จะกลายเป็นขยะใช่ไหมคะพอกลายเป็นขยะทีนี้พอด้วยเขาเรียกว่านโยบายเนาะในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียน circular economy นะคะหรือเรื่องของ BCG model เนาะที่จะเอาในเรื่องของ circular economy มาเป็นวาระแห่งชาติก็เลยมองว่าไอ้ขยะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะล้นโลกแล้วมันก็เป็นปัญหากระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือว่านำมันกลับมาใช้แต่ในปัจจุบันนะคะอนุญาตให้ใช้ได้อยู่แต่ว่าเช่นเอากลับมาทำเป็นพวกเส้นใยเสื้อผ้านะคะหรือว่าเป็นพวกพลาสติกที่เป็นพวกอาจจะเป็นวัสดุในสำนักงานหรือวัสดุในครัวเรือนแต่ว่ายังไม่ได้อนุญาตให้ใช้กลับมาเป็นภาชนะบรรจุอาหารอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของโครงการวิจัย
2: เอาพวกขยะ

0: อันนี้ก็คือมาแปรรูปมาใช้ใช่ไหมครับแต่
1: ต้องผ่านกระบวนการรีไซเคิลก่อนเพื่อกำจัดไอ้พวกสิ่งที่มันปนเปื้อนเพราะมันมีหนาของการใช้แบบผิดประเภทนะคะเช่นอย่างขวดน้ำดื่มเนี่ย บางคนดื่มเสร็จแล้วเราอาจจะไปเติมพวกน้ำยาต่างๆเช่นพวกเคมีพันอาจจะเป็นน้ำยาปรับผนุ่มเนาะน้ำยาล้างจานอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราซื้อถุงใหญ่มาเสร็จแล้วเหลือไม่หมดเราก็มาเทใส่ขวดแล้วก็จะเอาอะไรล่ะก็เอาขวดน้ำดื่มนี่แหละที่เราดื่มน้ำหมดแล้วหรือบางคนอาจจะไปใช้พวกสารกำจัดศัตรูพืชทีนี้ถ้าพวกขวดพวกเนี้ยมันจะเข้ามาเป็นวัตถุดิบในโรงงานรีไซเคิลเพื่อที่จะมาผลิตขวดใหม่ให้เราเอามาใช้เป็นน้ำดื่มได้อีกเนี่ยผู้บริโภคก็เกิดความไม่มั่นใจถูกไหมคะว่ามันจะตกค้างไหมมันจะปลอดภัยไหม
0: เราเห็นทำมาเป็นเสื้อผ้าทำมาเป็นหลายอย่าง
1: แต่อันนั้นมันก็ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับสุขภาพ
0: แต่พอทำมาเป็นนะครับเหมือนที่สัมผัสกับอาหารมนุษย์ต้องกินเนี่ยอาจจะมีเรื่องความห่วงใยในเรื่องนี้ใช่ไหมครับ
1: ความปลอดภัยใช่ค่ะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของโครงการเน
0: า
1: ะ
0: ทำไมเราถึงสนใจมาทำมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจานอาหารขวดน้ำใหม่หรือว่าอาจจะเป็นช้อนส้อมก็ได้ที่ต้องสัมผัสกับอาหารครับ
2: ค่ะด้วยประเทศไทยเนี่ยเรามีความจำเป็นต้องใช้ PET นะคะแน่นอนเพราะว่า PET เนี่ยถือว่าเป็นพลาสติกที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารได้ค่อนข้างดีนะคะหากไม่ใช้นะคะเราก็จะเกิดเขาเรียกว่าการเสื่อมเสียของอาหารก็จะเกิดขึ้นนะคะก่อนระยะเวลาที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเราก็จะสูญเสียอาหารโดยไม่จำเป็นนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดเราจำเป็นที่จะต้องใช้ PET นะคะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เราทำอย่างไรที่จะจัดการให้ PET นั้นสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อย่างคุ้มค่านะคะการใช้บรรจุภัณฑ์เนี่ยจริงๆแล้วบรรจุภัณฑ์เป็นสินค้าที่มีมูลค่านะคะดังนั้นถ้าเกิดเราสามารถคัดแยกจัดการเก็บกลับมานะคะอย่างมีคุณภาพนะคะแล้วก็สามารถนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนะคะเราก็จะได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็นะคะประหยัดพลังงานในการที่จะผลิตเป็นวัสดุหรือ PET ใหม่นะคะแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยประเทศเราอย่างยิ่งเลยก็คือว่านะคะเราจะไม่มีนะคะขยะพลาสติกที่มาจาก PET นะคะตกค้างในสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นภาระให้กับภาครัฐในการที่จะจัดการต่อไปแล้วก็นะคะคุณภาพของ PET นะคะที่ผ่านการรีไซเคิลในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีคุณภาพมาตรฐานที่เทียบเคียงได้กับต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะเป็นในสหภาพยุโรปหรือว่าในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็จะเป็นที่ยอมรับในอาเซียนนะคะตรงนี้คือหัวใจที่สำคัญที่จะใช้ในการพัฒนาแล้วก็ขับเคลื่อนธุรกิจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารในประเทศไทยนะครับฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่านะคะด้วยปริมาณการใช้งานของ PET ในประเทศเนี่ยนะคะ800,000 ตันต่อปีนะคะค่อนข้างเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการจัดการ PET เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ทำต่ออีกสักนิดนึงเนี่ยนะคะเราก็จะได้ PET ที่มีคุณภาพสามารถเข้ามาสู่กระบวนการรีไซเคิลแล้วก็ได้เป็นPET ที่ผ่านการรีไซเคิลแล้วก็มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยเหมาะสำหรับการใช้บรรจุอาหารนะคะคือขออีกหน่อยหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีวิธีการตรวจสอบนะคะวิเคราะห์นะคะแล้วก็ยืนยันว่านะคะ PET ที่ผ่านการรีไซเคิลนั้นเนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้ในการบรรจุอาหารได้แล้วการบรรจุอาหารนั้นนะคะควรจะบรรจุในสภาวะไหนอายุการใช้งานเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็บรรจุอาหารชนิดไหนตรงนี้คือหัวใจที่สำคัญเนื่องจากว่านะคะพลาสติกทุกชนิดไม่ได้หมายถึงว่าใช้งานกับอาหารได้ทุกประเภทนะคะซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกว่านะคะพลาสติกชนิดไหนเหมาะสำหรับการผลิตแพคเกจจิ้งนะคะในรูปแบบไหนนะคะอันนี้ก็เลยว่านะคะหากนะคะเราสามารถมีวิธีการนะคะที่วิเคราะห์ติดตามประสิทธิภาพในกระบวนการรีไซเคิลนะคะว่าสามารถกำจัดสารปนเปื้อนหากมีนะคะออกไปได้ให้หมดนะคะก็จะเป็นการยืนยันแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะคะในการที่จะใช้งานนะคะรีไซเคิลเพทเนี่ยนะคะสำหรับบรรจุอาหารนะคะผู้ผลิตอาหารก็มีความมั่นนะคะว่าคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ที่มาจากรีไซเคิลPETเนี่ยมีคุณภาพปลอดภัยนะคะแล้วก็เวลาที่ถ้าเกิดผู้ประกอบการอาหารเนี่ยจะส่งออกนะคะตัวผลิตภัณฑ์อาหารไปต่างประเทศซึ่งต่างประเทศเองเนี่ยนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสัมผัสอาหารบางทีนะคะเป็นเกณฑ์ที่สำคัญนะคะที่เราจะต้องทำความเข้าใจแล้วเราก็ต้องยอมรับในเกณฑ์ของต่างประเทศหากเราจะส่งออกนะคะหากประเทศไทยจะจัดว่าเป็นครัวโลกนะคะเราก็ต้องเข้าใจว่าในต่างประเทศเขามีมาตรฐานกันอย่างไรนะคะแล้วตรงนี้แหละจะเป็นทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเศรษฐกิจขึ้นมานะคะเพื่อที่จะทำใหเกิดเขาเรียกว่า circular economy นะคะในพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับนะคะบรรจุภัณฑ์พลาสติกนะคะ
0: งั้นขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงครับว่าเราจะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้อย่างไรว่า

0: พชรเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้และปลอดภัย 100% ครับ
1: ค่ะโดยเกณฑ์เนี่ยเราก็ใช้มาตรฐานสากลนะคะก็คือเราศึกษาเกณฑ์ของสหภาพยุโรปด้วยแล้วก็ศึกษาเกณฑ์ของสหรัฐอเมริกาด้วยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ดูบริบทของประเทศไทยด้วยเราดูในเรื่องของแหล่งของตัววัตถุดิบเนาะที่จะเข้ามาเราไม่ได้มีการจัดอะไรนะจัดเก็บจัดแยกขยะเหมือนกับบางประเทศในเรื่องของการคัดแยกอะไรพวกนี้ค่ะก็คือเอาสถานการณ์หลายๆอย่างรวมทั้งโอกาสในการที่จะได้รับสัมผัสหรือการใช้ที่เรียกว่า misuse คือเอาไปใช้ซ้ำแบบกับสิ่งที่ไม่ใช่อาหารก็คือเอาข้อมูลหลายๆอย่างมาประกอบกันบริบทของประเทศไทยมาตรฐานสากลนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้ค่ามาตรฐานออกมาเป็นค่ามาตรฐานที่เป็นสารตกค้างที่ยอมให้มีได้สูงสุดเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราได้ค่ามาตรฐานของประเทศเลยนะคะของประเทศมาแล้วเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยที่จะมาขออนุญาตที่จะใช้รีไซเคิล PET เนี่ยนะคะก็คือเขาจะต้องมายื่นข้อมูลในเรื่องของประสิทธิภาพของกระบวนการรีไซเคิลของเขานะคะโดยมันก็จะมีการสร้างสถานการณ์จำลองออกมาเพื่อที่จะดูว่าสารตกค้างนั้นนะคะโดยการที่เมื่อผ่านกระบวนการรีไซเคิลของเทคโนโลยีของเขาแล้วเนี่ยการตกค้างเนี่ยค่าที่สารปนเปื้อนตกค้างอยู่เนี่ยมันเกินค่ามาตรฐานที่เรากำหนดไว้หรือเปล่าถ้ามันไม่เกินนั่นแปลว่ามันมีประสิทธิภาพเขาก็สามารถขออนุญาตการใช
0: ้
1: กับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได
0: ้กระบวนการคร่าวๆมีอะไรบ้างครับเพื่อให้คนที่เผื่ออาจจะต้องใช้ PET ในวันหน้าเนี่ยเขาจะได้รู้ว่ากระบวนการมีอะไรบ้างครับ
2: ค่ะในขั้นตอนของกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพการรีไซเคิลนะคะก็จะมีการเติมสารนะคะที่เราเรียกว่าเป็นสารปนเปื้อนจำลองนะคะเป็นสารเคมีนะคะแต่ละชนิดที่มีความเป็นขั้วที่แตกต่างกันนะคะมีความสามารถในการกลายเป็นไอที่แตกต่างกันนะคะเลือกมานะคะแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มละ1ชนิดนะคะแล้วก็นะคะทำให้สารเหล่านี้นะคะเข้าไปอยู่ในเนื้อของ PET นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือนำ PET ที่ได้ตรงนี้ค่ะไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนะคะของ
0: เมื่อกี้ขั้นตอนที่
2: 1กระบวนการ
0: นั
2: ้นๆนั่นก็คือการล้างนะคะการบดการล้างนะคะแล้วก็การอบไล่ความชื้นนะคะด้วยความร้อนนะคะการนำไปหลอมใหม่นะคะด้วยกระบวนการextrusionนะคะหลังจากนั้นก็ไปผ่านกระบวนการtreatนะคะเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะกำจัดนะคะสารออกไปให้ได้มากที่สุดนะคะจนกระทั่งมีความปลอดภัยมากพอที่จะนำไปใช้สัมผัสอาหารได้ซึ่งนะคะตรงนี้ค่ะคือก็ในส่วนของโครงการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำนะคะก็คือติดตามนะคะสารเคมีเหล่านี้นะคะว่านะคะหากมีการนะคะเติมลงไปนะคะแล้วนะคะจนกระทั่งถึงในขั้นตอนสุดท้ายนะคะมีปริมาณตกค้างเหลือเท่าไหร่ซึ่งสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยเราติดตามนะคะว่าหากมีการเติมสารไปในระดับความเข้มข้นเท่านี้นะคะแล้วทำให้ความเข้มข้นเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆให้ครอบคลุมนะคะช่วงความเข้มข้นที่ปรากฏนะคะหากมีการรีไซเคิลเนี่ยนะคะวิธีการที่พัฒนาขึ้นโดยภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุแล้วก็นะคะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนะคะจะต้องสามารถที่จะดีเทคสารเหล่านี้ได้นะคะหากมีในปริมาณตกค้างเหลือน้อยมากๆเราก็ต้องดีเทคให้ได้นะคะเพื่อความมั่นใจนะคะว่ากระบวนการรีไซเคิลของผู้ประกอบการในประเทศไทยเนี่ยนะคะมีประสิทธิภาพจริงๆหากนะคะกระบวนการยังมีประสิทธิภาพยังน้อยอยู
0: ่
2: ไม่เป็นไรก็คือมาทำความเข้าใจว่าตรงจุดไหนนะคะที่ควรที่จะปรับปรุงนะคะเพื่อที่จะลดนะคะระดับของการปนเปื้อนตรงนี้ให้ลงไปให้ได้น้อยมากที่สุด
0: แล้วก็เมื่อสักครู่ก็ได้ยินถึงprocess แล้วก็ขั้นตอนในการนำ PET มาใช้ใหม่ก็รู้สึกปลอดภัยมากเลยนะครับเพราะว่ามีการวิจัยมีการผ่านกระบวนการหลายอย่างที่ปลอดภัยมากๆแล้วก็แน่นอนนะครับเป็นสิ่งที่ดีต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็ต่อผู้บริโภคด้วยผู้บริโภคก็จะมีความมั่นใจนะครับในการใช้ PET ที่นำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านเลยขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะคร
1: ับ ดีค่ะ
0: ครับผมก็แน่นอนนะครับเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับการรีไซเคิลและการที่เราใช้แบบเพชรก็จะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันแล้วก็ปลอดภัยสำหรับทั้งผู้บริโภคและก็เป็นข้อดีต่อผู้ที่ซัพพลายด้วยนะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
3: ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับ

แล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ามารับชมรายการของเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่ Digital University ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการบรรยายในชุดวิชาที่41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลในหน่วยที่8หลักเหตุผลและความรับชอบทางจริยธรรมนะครับในหน่วยนี้เนี่ยจะประกอบด้วยเนื้อหาเนี่ยในหลายส่วนด้วยกันในส่วนแรกจะกล่าวถึงแนวคิดทั่วไปทางจริยธรรมในส่วนที่2จะกล่าวถึงแนวคิดหรือทฤษฎีทางจริยธรรมแบบของคานต์นะครับและในส่วนสุดท้ายจะกล่าวถึงแนวคิดหรือทฤษฎีทางจริยธรรมแบบประโยชน์นิยมนะครับเรามาเริ่มต้นในเนื้อหาในส่วนที่1ดีกว่าในตอนแรกก่อนนะครับในเรื่องที่ว่าด้วยแนวคิดทางทั่วไปทางจริยธรรมนะครับแนวคิดทั่วไปทางจริยธรรมเนี่ยเราจะบรรยายใน4หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกคือความสำคัญของจริยธรรมความหมายของจริยธรรมและคำที่เกี่ยวข้องแล้วหัวข้อที่3คือการให้เหตุผลทางจริยธรรมและหัวข้อสุดท้ายคือความรับผิดชอบทางจริยธรรมนะครับในหัวข้อแรกครับความสำคัญของจริยธรรมประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทำไมจริยธรรมมันถึงสำคัญนะครับจริยธรรมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการยุติความขัดแย้งมนุษย์เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะแก้ไขความขัดแย้งได้หลายวิธีวิธีที่เป็นวิธีที่พื้นฐานที่สุดวิธีที่หนึ่งคือใช้กำลังกล่าวคือใครมีต้องพูดว่าถ้าเกิดเราใช้ภาษาแบบมาตรฐานก็คือว่าใครมีหมัดแรงกว่ามีหมัดแข็งกว่ามีมือมีเท้าที่แข็งแรงกว่ามีจำนวนคนที่เยอะกว่าคนนั้นก็ชนะไปใครชนะคนนั้นถูกวิธีแบบนี้เป็นวิธีพื้นฐานที่สุดที่จะแก้ไขความขัดแย้งแต่การแก้ไขความขัดแย้งด้วยกำลังวิธีนี้มันจะเป็นวิธีที่ไม่มีความมั่นคงถาวรเพราะมันกลายเป็นว่าไม่มีความถูกหรือความผิดจริงๆขึ้นอยู่ว่าใครมีกำลังมากกว่าคนนั้นชนะดังนั้นแล้ววิธีแบบนี้จึงเป็นวิธีที่มีปัญหามากเมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันนะครับมนุษย์จึงพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในวิธี2ก็คือการแก้ไขความขัดแย้งโดยอาศัยประเพณีนั่นก็คือว่าโดยประเพณีแล้วเนี่ยมันจะกำหนดว่าใครเนี่ยทำแบบไหนที่เป็นวิธีที่ถูกต้องเช่นตัวอย่างนี้ครับทำไมผู้ชายถึงแต่งงานกับในบางวัฒนธรรมเนี่ยผู้ชายมีภรรยาได้มากกว่า1คนแต่ว่าในทางกลับกันแล้วถ้าเกิดว่าภรรยามีสามีมากกว่า1คนจะเป็นปัญหาโดยประเพณีแล้วเราจะกำหนดเกณฑ์ในการยุติความขัดแย้งแต่เกณฑ์การยุติความขัดแย้งอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้คือกรณีสามีมีภรรยากับภรรยามีสามีได้หลายคนเนี่ยมันจะเพราะว่ามันมีความลักลั่นกันอยู่มนุษย์จึงสร้างเกณฑ์ในการยุติความขัดแย้งในวิธีสุดท้ายคือเกณฑ์ที่อาศัยเหตุผลโดยการอาศัยเหตุผลเนี่ยนะครับมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครมีจำนวนเยอะกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าหมัดใครแข็งกว่าหรือมีมือมีเท้าที่มีร่างกายที่มีพละกำลังมากกว่าแล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าในอดีตเนี่ยเราเคยพูดว่ายังไงแต่เรามองว่าโดยเหตุผลแล้วหรือความสมเหตุสมผลในการให้เหตุผลนั้นน่ะทำให้ความทำให้ทั้งคู่กรณีเนี่ยไม่สามารถที่ว่าจะโต้เถียงได้เพราะจำนวนด้วยเหตุผลแต่แน่ล่ะการใช้เหตุผลในการยุติความขัดแย้งเนี่ยอาจจะนำไปสู่ปัญหาอีกอย่างนึงก็คือว่าเถียงสู้ไม่ได้ก็ใช้หมัดกับใช้เท้าแก้ปัญหาก็มีครับแต่ในแง่นี้การที่เกิดถ้าเถียงสู้ไม่ได้แล้วใช้หมัดใช้เท้าในการแก้ปัญหาก็เท่ากับยอมรับว่าคนที่ใช้หมัดหรือใช้เท้าในการแก้ปัญหานั้นเป็นผู้ไม่มีเหตุผลนะครับเรามีความเชื่อว่ามนุษย์เราสามารถตกลงกันได้ด้วยเหตุผลดังนั้นแล้วการใช้เหตุผลน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์โดยที่ไม่ต้องใช้กำลังหรือไม่ต้องใช้หมัดใช้เท้าแล้วก็ไม่ต้องอ้างอิงประเพณีเก่าๆนะครับดังนั้นจึงเป็นที่มาของความสัมพันธ์ของจริยธรรมในด้านที่สองนะครับในจริยธรรมเนี่ยมันกำหนดว่าอะไรคือสิ่งที่พึงกระทำและสิ่งที่ไม่พึงกระทำนะครับจริยธรรมเนี่ยมันจะมีทั้งในเนื้อหาที่มันเป็นทางตามประเพณีในอดีตกับเนื้อหาที่มันเป็นการให้เหตุผลทางจริยธรรมในทางปรัชญาการสิ่งที่พึงกระทำหรือสิ่งที่ไม่พึงกระทำเช่นอย่างนี้ครับทำไมเราไม่ควรโกหกทำไมเราถึงไม่ควรที่ว่าจะผิดสัญญาทำไมเราไม่ควรที่จะผิดประเวณีในทางกฎในทางศาสนาหรือในทางประเพณีก็จะกดเหตุผลแบบนึงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการให้เหตุผลทางจริยธรรมเนี่ยเราก็จะบอกว่าไอ้3อย่างนี้เราต้องไม่ทำบนอีกพื้นฐานหนึ่งดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญในหน่วยนี้นะครับให้ความสำคัญกับการที่พึงกระทำหรือไม่พึงกระทำผ่านการให้เหตุผลทางศีลธรรมแต่โดยไม่ต้องอ้างอิงกับประเพณีนะครับข้อสองของจริยธรรมประเภทที่3คือเป็นที่มาหมายจริยธรรมในความหมายนี้ในความหมายเนี่ยนะครับคือจริยธรรมในความหมายของธรรมเนียมประเพณีในอดีตสิ่งที่ว่าพึงกระทำแล้วเนี่ยในอดีตทำกันต่อกันมาต่อกันมาต่อกันมาในอดีตว่ายังไงต่อไปพอถูกทำให้กลายเป็นสถาบันก็จะกลายเป็นกฎหมายตัวอย่างเช่นอย่างนี้ครับ
ถ้าเกิดว่าเรายอมรับว่าการแต่งงานหรือการมีคู่สมรสเนี่ยมันเป็นของที่มีมาก่อนกฎหมายแต่ตัวกฎหมายนี่ก็สถาปนาไอ้การแต่งงานเนี่ยนำไปสู่การจดทะเบียนสมรสขึ้นมาแบบนี้นะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่พึงกระทําเช่นสามีกับภรรยาคนมีความสัมพันธ์แบบ1ต่อ1ดังนั้นมันจะมีความคิดที่เรียกว่าการจดทะเบียนสมรสมันก็จดได้ต่อ1ต่อ1ถ้าเกิดว่ามีผู้ชายคนไหนจดทะเบียนสมรสมากกว่าผู้หญิงอีก1คนที่เหลือก็จะเป็นโมฆะไปแบบนี้นะครับดังนั้นจริยธรรมเนี่ยมันเลยกลายเป็นที่มาของกฎหมายก็ได้จริยธรรมในความหมายที่เป็นที่มาของกฎหมายเนี่ยมันเป็นจริยธรรมในความหมายของธรรมเนียมประเพณีนะครับอันนี้ด้านถัดไปครับเรากำลังพูดถึงความหมายของจริยธรรมและคำที่เกี่ยวข้องนะครับจริยธรรมในหน่วยนี้ทั้งหมดนะครับเขาว่าจริยธรรมและศีลธรรมเนี่ยผมจะใช้ในความหมายที่ว่ามันสามารถแทนที่กันได้เพราะความหมายของจริยธรรมและศีลธรรมเนี่ยครับมันมีความหมายรวมๆกันว่ามันเป็นธรรมที่เป็นข้อประเพณีเป็นธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติหรือจะเรียกเป็นว่าศีลธรรมกฎทางศีลธรรมก็ได้อันนี้มันมาจากราชบัณฑิตยสถานนะครับแต่คำนี้ครับมันมีที่มาจากคำในภาษาอังกฤษ2คำซึ่งมันเชื่อมโยงกันก็คือคำว่า ethics ที่มันมาจากภาษากรีกว่า ethos หรือมันมีความหมายว่าเป็นลักษณะนิสัยทางศีลธรรมไอ้ลักษณะนิสัยคำว่า ethics ที่ว่านี้อย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นนะครับเราอาจจะเป็นในความหมายแบบลักษณะทางบรรยายซึ่งหมายถึงธรรมเนียมประเพณีที่พูดถึงสิ่งที่ควรทำหรือสิ่งที่ไม่ควรทำหรือมันเป็นการให้เห็นผลทางศีลธรรมที่เป็นการประเมินคุณค่าเดี๋ยวรายละเอียดของเรื่องการประเมินคุณค่าหรือการให้ผลทางศีลธรรมเนี่ยเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะครับคำอีกคำหนึ่งที่สัมพันธ์กับคำว่าจริยธรรมหรือศีลธรรมก็คำว่า moral ซึ่งมาจากคำว่า mos ในภาษาลาตินคำว่า mos ในภาษาลาตินเนี่ยมันแปลว่าแนวปฏิบัติหรือธรรมเนียมนะครับเราจะเห็นแบบนี้นะครับว่าคำว่าจริยธรรมเนี่ยกับคำว่าศีลธรรมเนี่ยมันมีที่มาจากภาษากรีกกับภาษาลาตินที่มันแตกต่างกันอันนึงเรากำลังพูดถึงลักษณะนิสัยทางศีลธรรมที่มันจะถูกเพาะสร้างบ่มให้เกิดขึ้นมาผ่านการอบรมที่ดีแต่อีกอันนึงมันพูดถึงแนวปฏิบัติหรือธรรมเนียมซึ่งมันทำตามกันมานะครับนั้นแต่ว่าพอคำนี้มาใช้ในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะใช้ในความหมายที่แทนที่กันได้ตัวอย่างอย่างนี้ครับในภาษาไทยเนี่ยเราเรียกการศึกษาจะเราเรียกการศึกษาว่าเราเรียกการศึกษาจริยธรรมว่าจริยศาสตร์และเราก็เรียกการศึกษาหรืออีกทางนึงเราก็เรียกมันว่าปรัชญาศีลธรรมนะครับจริยศาสตร์เนี่ยมันก็ใช้คำในภาษาอังกฤษว่า ethics ในขณะที่ปรัชญาศีลธรรมเราก็เรียกมันว่า moral philosophy นะครับถัดไปครับการให้เหตุผลทางจริยธรรมเนี่ยหมายถึงอะไรดังที่ผมเรียนไปข้างต้นแล้วนะครับว่าในหน่วยนี้ครับเราจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับจริยธรรมในความหมายที่เป็นการบรรยายซึ่งมันหมายถึงจริยธรรมหรือสิ่งที่ควรกระทำหรือสิ่งที่ไม่ควรกระทำตามประเพณีแต่เรากำลังมุ่งถึงการให้ผลทางจริยธรรมซึ่งมันไม่ขึ้นกับประเพณีและก็ไม่ขึ้นกับกำลังนะครับจุดมุ่งหมายของการให้ผลทางจริยธรรมมีจุดหมายเพื่อทำให้เกิดการกระทำทางจริยธรรมทำไมถึงทำให้เกิดอย่างนี้เพราะเราต้องการว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยเราให้ผลว่าทำไมเราถึงควรทำเราไม่ได้ถามเพียงว่าเราไม่ได้คิดแต่เพียงแต่ว่าในอดีตมันไม่ควรทำเราก็เลยไม่ทำหรือว่าพ่อแม่บอกให้เราไม่ทำเราก็เลยไม่ทำหรือพระบอกให้เราไม่ทำเราก็ควรไม่ทำแต่เรากำลังถามว่าทำไมเราถึงไม่ควรทำและทำไมเราถึงควรทำนะครับการที่เราจะถามตอบตัวเองได้ว่าทำไมหรือเราควรทำหรือทำไมเราถึงควรไม่ทำอันเนี้ยการให้ผลทางจริยธรรมหรือการศึกษาในจริยศาสตร์หรือการศึกษาในปรัชญาศีลธรรมเนี่ยเขากำลังศึกษาว่าโครงสร้างการให้ผลทางศีลธรรมนี้มันมีลักษณะแบบไหนซึ่งโครงสร้างของการให้ผลทางจริยธรรมเนี่ยครับมันประกอบด้วยข้อความ2ข้อความ2ส่วนคือข้อความส่วนแรกครับคือประโยคหรือข้อความเชิงคุณค่าเช่นเราควรจะรักษาสัญญาเห็นไหมครับมันจะมีคำว่าควรจะซึ่งมันเป็นเชิงคุณค่ากับข้อความอีกข้อความนึงคือประโยคข้อความที่ว่าประโยคที่เป็นประโยคเชิงบรรยายประโยคเชิงบรรยายเนี่ยมันจะเป็นประโยคที่มันไม่ได้บอกว่าเราควรทำหรือเราไม่ควรทำอะไรแต่มันเป็นประโยคที่จะบอกว่ารูปร่างลักษณะเป็นยังไงหรือว่าพูดถึงเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะครับเช่นเราค้างค่าลงทะเบียนมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยครับข้อความแรกเนี่ยมันพูดถึงการควรแต่ข้อความที่สองเนี่ยมันเป็นการบรรยายถึงเหตุการณ์การให้ผลทางจริยธรรมต้องประกอบด้วยประโยคทั้งสองส่วนเสมอจะไม่สามารถมีประโยคแค่แบบใดแบบหนึ่งถึงจะเป็นประโยคการให้ผลทางจริยธรรมได้การให้ผลจริยธรรมเนี่ยสิ่งที่เกิดยิ่งมีประโยคต้องมีอย่างน้อยสุดต้องมี1ประโยคเป็นประโยคเชิงคุณค่าแต่การที่มีประโยคเชิงบรรยายยิ่งละเอียดยิ่งจะทำให้การให้ผลทางจริยธรรมนั้นเนี่ยมันสมเหตุสมผลขึ้นตัวอย่างนี้ครับ
เอาข้อความเมื่อกี้เลยนะครับเราควรรักษาสัญญาอันนี้นะครับเราบอกเราควรรักษาสัญญาแล้วถ้าเราพูดต่อไปว่าเรายังค้างค่าลงทะเบียนคำถามถัดไปประโยคถัดไปที่มันจะตอบก็คือว่าเมื่อเราค้างค่าลงทะเบียนแล้วเรายอมรับว่าเราควรจะรักษาสัญญาประโยคสุดท้ายที่จะเป็นข้อสรุปของเรื่องนี้ก็คือเราก็ควรไปจ่ายเงินค่าลงทะเบียนถูกไหมครับดังนั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีประโยคข้างต้นที่เป็นประโยคเชิงคุณค่าประโยคที่เป็นเชิงบรรยายที่เราบอกเหตุการณ์และจะเป็นข้อสรุปที่มันมาจาก2ประโยคข้างต้นนี้โดยเหตุนี้ครับการให้ผลทางจริยธรรมจะต้องมีโครงสร้างแบบนี้เสมอนะครับต่อไปนะครับเราจะกล่าวถึงความรับผิดชอบทางจริยธรรมความรับผิดชอบทางจริยธรรมหมายถึงอะไรความรับผิดชอบทางจริยธรรมเนี่ยมันคือการที่เราบอกได้ว่าเราเนี่ยมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ทางศีลธรรมหรือไม่แล้วเงื่อนไขของมันคือ1เราต้องรู้ว่าการกระทำของตนเนี่ยมันมีผลอย่างไรไอ้การที่รู้ว่าการกระทำของตนเนี่ยมีผลอย่างไรเนี่ยเขาเรียกว่าการเข้าใจสถานการณ์ทางศีลธรรมแล้วพร้อมๆกันนั้นน่ะโดยความรับผิดชอบทางจริยธรรมเนี่ยมันจะมีด้านผลลัพธ์ด้วยว่าถ้าผลของการกระทำนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเราทำที่ในสิ่งที่ดีเราจะได้รับการยกย่องหรือถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราจะได้ถูกประณามนะครับตัวอย่างอย่างนี้ครับสมมติว่ามีเด็กทารกนะครับเขาไปเหยียบของเขาเด็กทารกเนี่ยไปเหนี่ยวเด็กทารกอีกคนหนึ่งฟันหักคำถามว่าเด็กทารกคนที่ไปเหนี่ยวเด็กทารกอีกคนหนึ่งฟันหักเนี่ยเขารู้หรือไม่ว่าการกระทำของตนเนี่ยมีผลอย่างไรคำตอบคือไม่รู้เมื่อการกระทำของเด็กทารกเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยทำกระทำแล้วมันมีผลอย่างไรเพราะเขาเป็นทารกถูกไหมครับดังนั้นในแง่นี้เราจะไปเรียกร้องให้เด็กทารกผู้นั้นน่ะรับผิดชอบทางจริยธรรมไม่ได้แต่ในทางกลับกันถ้าสมมติว่าเราไปต่อยหน้าเพื่อนฟันหักสิ่งที่ตามมาคือเรารู้อยู่แล้วว่าการต่อยหน้าเพื่อนมันจะทำให้เพื่อนฟันหักเราย่อมรู้อยู่แล้วว่าการสิ่งที่เรากระทำเนี่ยมันมีผลอย่างไรนั้นในแง่นี้เท่ากับว่าเราเนี่ยในเมื่อเรารู้ตัวแล้วเราต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระทำอันนั้นพร้อมๆกันนั้นครับเราต่อยหน้าเพื่อนฟันหักถ้าเกิดว่าเพื่อที่จะทำให้คนที่ต่อยหน้าเพื่อนเนี่ยนะครับก็จะต้องมีแนวโน้มว่าถ้าจะทำถ้าก็จะถูกประณามเนื่องจากต่อยหน้าเพื่อนฟันหักในทางกลับกันสมมติว่าเราเห็นคุณผู้ชายคนหนึ่งหรือคุณผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยช่วยเหลือคนที่คนอายุมากเนี่ยนะครับเดินข้ามถนนไปเราก็เห็นว่าโอ้เราเข้าใจการกระทำของเขาว่าเขาทำอย่างนี้บนพื้นฐานของเขาว่าบนพื้นฐานอะไรคือมันมาจากความกรุณาอยากจะช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นจากความทุกข์ถูกไหมครับดังนั้นแล้วอ่ะเราก็จะยกย่องประณามการกระทำเราจะยกย่องการกระทำอันนี้ว่าช่างเป็นสิ่งที่ควรจะกระทำนักเห็นไหมครับเราต้องเข้าใจก่อทำทางศีลธรรมนั้นน่ะมันมีผลอย่างไรอันนี้เรียกการเข้าใจสถานการณ์ทางศีลธรรมหรือแล้วเราก็แล้วพร้อมๆกันนั้นน่ะผลของการกระทำนั้นถ้าทำดีเราก็จะยกย่องถ้าทำเลวเราก็จะประณามนะครับถัดไปครับรูปแบบของการให้เหตุผลจังจริยธรรมเนี่ยในที่นี้เนี่ยนะครับในหน่วยนี้เราจะกล่าวถึงการให้เหตุผลทางจริยธรรมเนี่ยใน2แบบใหญ่ใน2รูปใน2แบบใหญ่นะครับในแบบแรกคือคำสั่งเด็ดขาดของค้านอย่างนี้ครับโครงสร้างการให้เหตุผลทางจริยธรรมแบบของค้านเนี่ยจะประกอบด้วยสูตร3สูตรสูตรที่1คือการสูตรของการเป็นสากลสูตรที่2คือสูตรของการเป็นจุดมุ่งหมายในตนเองและสูตรสุดท้ายของการกำหนดตนเองนะครับในทั้ง3สูตรเนี่ยนะครับจะมีความเชื่อมโยงกันในลักษณะนี้ครับเวลาที่ค้านโดยเวลาที่ค้านเนี่ยบอกว่าค้านเนี่ยคำสั่งเด็ดขาดของค้านหรือในภาษาอังกฤษมันเรียกว่าแม็กซิมนะครับมนุษย์ก่อนที่จะทำอะไรอ่ะมนุษย์จะต้องสร้างแม็กซิมของตนเองนะครับให้กลายเป็นกฎสากลขึ้นมาหรือคำสั่งเด็ดขาดนะครับอย่างแรกก็คือว่าการเป็นกฎสากลมีลักษณะยังไงอย่างนี้ครับตัวอย่างเช่นการถ้าสมมติว่าเรายืมเงินแล้วเราไม่ใช้ก็คือเบี้ยวเงินนั่นเองใช่ไหมครับสมมติว่าเรายืมเงินแล้วเราไม่ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงการยืมเงินแล้วเราจะไม่ใช้ได้เนี่ยมันจะเกิดเงื่อนไขได้ในกรณีเดียวก็คือว่าถ้าทุกคนเนี่ยยืมเงินแล้วไม่ใช้จะไม่มีสัญญาเกิดขึ้นถูกไหมครับการยืมเงินและจะไม่ใช้ได้เนี่ยจะเกิดขึ้นก็ได้ก็ต่อเมื่อว่ามีเราคนเดียวที่ไม่ใช้ส่วนหนึ่งคนอื่นใช้เงินถ้าทุกคนรู้ตั้งแต่ต้นว่ายืมเงินแล้วไม่ต้องใช้ก็จะไม่มีการยืมเงินเลยเพราะจะไม่มีใครยอมให้ใครยืมเงินถูกไหมครับดังนั้นแล้วอ่ะเงื่อนไขสำคัญที่สุดของการเป็นสูตรสากลก็คือว่าเราจะต้องทำการให้สิ่งที่เราตั้งเป็นคำสั่งเด็ดขาดเนี่ยเป็นคำสั่งที่ทุกคนสามารถกระทำถ้าทุกคนสามารถกระทำได้แล้วมันไม่มีความขัดแย้งตัวเองจึงจะเรียกว่า
สูตรอันนี้เป็นสูตรสากลนะครับอย่างที่2ก็คือว่าสูตรของการเป็นจุดมุ่งหมายในตนเองสูตรของการเป็นจุดมุ่งหมายในตัวเองมีความหมายแบบนี้ครับสำหรับคาร์ดแล้วการกระทำที่ถูกต้องเนี่ยเราจะต้องไม่ปฏิบัติให้คนคนหนึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อไปรู้ความต้องการอีกบางอย่างเราต้องปฏิบัติต่อเขาหรือปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆนั้นน่ะเหมือนกับว่ามันไม่ได้นำไปสู่สิ่งอื่นตัวอย่างอย่างนี้ครับสมมติว่าเราเนี่ยครับมีคนบอกว่าถ้าเราฆ่าคนคนหนึ่งแล้วช่วยให้คนอีกหมื่นคนมีชีวิตรอดเนี่ยสำหรับคาร์ดแล้วการฆ่าคนคนหนึ่งเพื่อช่วยอีกคนหนึ่งอีกหมื่นคนมีชีวิตรอดเนี่ยเป็นการกระทำที่ใช้ชีวิตของคนแรกเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุผลก็คือชีวิตรอดของคนอีกหมื่นคนซึ่งสำหรับคาร์ดแล้ววิธีคิดแบบนี้เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เพราะนั่นเท่ากับว่าเรากำลังทำใช้ชีวิตคนเป็นเครื่องมือการที่ว่าสำหรับแนวคิดแบบคาร์ดการกระทำจะต้องไม่ปฏิบัติต่อคนอื่นเป็นเครื่องมือต้องปฏิบัติต่อคนทุกคนเป็นเหมือนจุดมุ่งหมายอย่างตัวอย่างอย่างเมื่อกี้ครับว่าเราจะใช้คนเป็นเครื่องมือไม่ได้การที่ว่าดังนั้นแล้วเราจะบอกว่าเราโกหกเพื่อที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยมีเช่นถ้าเราจะโกหกแล้วทำให้คนที่รับฟังความโกหกของเราเนี่ยมีความสบายใจอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะมันเท่ากับว่าเราใช้การโกหกนั้นเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุอย่างอื่นโดยสูตรอันที่2คือสูตรของการเป็นจุดมุ่งหมายตัวเองก็คือว่ามันต้องจบในตัวเองไม่ใช่ทำไปเพื่ออย่างอื่นนะครับสูตรของการกำหนดตัวเองเป็นแบบนี้เมื่อเราเป็นคนกำหนดคำสั่งเด็ดขาดด้วยตัวเองดังนั้นแล้วสูตรของเราจึงแปลว่าเราทำให้การกระทำของเรามันเป็นการที่เราทำโดยตนเองเราไม่ได้อาศัยธรรมเนียมประเพณีเราไม่ใส่ให้คนอื่นสั่งเพราะสูตรนี้เราเป็นคนตั้งเราตั้งให้เป็นสูตรสากลเราเป็นคนคิดว่ามันเป็นจุดมุ่งหมายตนเองดังนั้นสูตรแห่งนี้จึงเป็นสูตรที่เรากำหนดด้วยตนเองมันสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยครับมีศักดิ์ศรีหรือมีส่วนที่ได้รับความเคารพควรเราเป็นผู้ที่กำหนดการกระทำของตัวเองครับการให้เหตุผลทางจริยธรรมจึงวางอยู่บนพื้นฐานหรือไอ้คำสั่งเด็ดขาดของค้านเนี่ยครับวางอยู่บนพื้นฐานของ3สูตรนี้นะครับถัดไปครับแนวคิดที่ตรงข้ามกับการให้เหตุผลทางจริยธรรมแบบของค้านซึ่งกับตลปัดโดยสิ้นเชิงนั่นคือหลักมหาสุขตามแนวคิดของประโยชน์นิยมหลักมหาสุขตามแนวคิดของประโยชน์นิยมเนี่ยครับมีความเชื่อเรื่องประโยชน์สูงสุดต่อคนจำนวนมากที่สุดแปลว่าอะไรครับสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ถูกต้องตามแนวคิดของประโยชน์นิยมก็คือสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดต่อคนจำนวนมากที่สุดเอาตัวอย่างเมื่อกี้ครับถ้าพูดแบบค้านเราไม่สามารถฆ่าคนคนหนึ่งเพื่ออีกคนหมื่นคนมีชีวิตรอดได้แต่ถ้าแนวคิดตามประโยชน์แนวคิดแบบตามหลักมหาสุขของแนวคิดประโยชน์นิยมแล้วเราฆ่าคนคนหนึ่งเพื่อให้คนหมื่นคนมีชีวิตรอดเป็นการทำที่ถูกต้องเพราะนั่นทำให้เมื่อเปรียบเทียบความชั่วร้ายของคนคนหนึ่งที่เผชิญกับคนอีกหมื่นคนที่เขาจะได้รับชีวิตที่ดีหรือชีวิตที่รอดนั้นน่ะบวกลบกันแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่า1ชีวิตแลกหมื่นชีวิตนับว่าได้กำไรครับดังนั้นแล้วการกระทำประโยชน์สูงสุดกับจำนวนมากสุดจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องซึ่งวิธีคิดแบบนี้ในสายตาค้านเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เด็ดขาดแต่แนวคิดแบบประโยชน์นิยมเนี่ยนะครับที่ดูไว้แล้วมันเหมือนเป็นวิธีการที่ว่าโอ้โหเอาชีวิตคนไปสังเวยก็ได้แนวคิดแบบนี้ครับเป็นแนวคิดที่ใช้โดยทั่วไปในปัจจุบันตัวอย่างของวิธีคิดแบบนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเวลาที่เราเวนคืนที่ดินเนี่ยทางราชการเวนคืนที่ดินนะครับก็จะใช้วิธีคำนวณว่าเมื่อเราเวนคืนที่นี้เราไปสร้างทางด่วนหรือไปสร้างทางรถไฟหรือไปสร้างอะไรก็ตามทีแน่ละจะมีคนบางส่วนเดือดร้อนจากการเวนคืนนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอะไรมันได้ประโยชน์กับคนเป็นจำนวนที่มากกว่าดังนั้นแล้วการดำเนินนโยบายสาธารณะเนี่ยมันวางอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดประโยชน์นิยมซะมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดของค้านซึ่งมันจะผลักดันให้การถ้าหากเรายอมรับสูตรของการเป็นจุดมุ่งหมายตนเองแล้วเราทำแทบทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ปัญหามันจะมีอย่างนี้ครับคำว่าประโยชน์สูงสุดต่อคนจำนวนมากที่สุดเนี่ยพูดอีกอย่างนึงก็คือความสำราญคนจำนวนมากที่สุดนะครับไอความสำราญที่ว่าเนี่ยมันอาจจะแบ่งแยกเป็นความสำราญขั้นสูงขั้นต่ำความสำราญขั้นต่ำอย่างนี้ครับสมมุติว่ามีคนมีไอ

มีความคิดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็แจกยาเสพติดให้ทุกคนไปเลยฉีดแล้วทุกคนก็มีความสำราญทุกคนก็ชอบเมื่อทุกคนมียาเสพติดใช้เนี่ยก็จะอย่างเพียงพอมีทุกคนใช้เนี่ยก็จะไม่มีใครที่รู้สึกว่าไม่พอใจนะครับถูกไหมครับก็นั่งเมากันไฟทุกวันทุกวันแต่ความสำราญแบบนี้เป็นความสำราญขั้นต่ำสำหรับมิวแล้วเรียกว่าไอเนี่ยเป็นความสุขของหมูขณะที่ความสำราญขั้นสูงก็คือว่าประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วมันต้องทำให้มนุษย์เรายกระดับจิตใจมิวเนี่ยสร้างไอหลักการของสองระดับของความสำราญขึ้นมาเพื่อจะทำให้ประโยชน์สูงสุดของจำนวนคนมากที่สุดเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์สูงสุดของหมูเพื่อหมูไปนะครับนะครับถัดไปครับเราพูดถึงความรับชอบทางจริยธรรมนะครับที่เราพูดไปแล้วก็คือว่าสลับค้านแล้วนะครับหน้าที่เนี่ยความรับผิดชอบทางจริยธรรมเนี่ยของค้านเนี่ยแบ่งออกเป็น2แบบคือหน้าที่สมบูรณ์กับหน้าที่ที่ไม่สมบูรณ์หน้าที่สมบูรณ์คือหน้าที่ต้องกระทําถ้าไม่กระทําแล้วจะไม่มีเหตุผลไม่ถูกต้องตัวอย่างเมื่อกี้ครับถ้าเรายืมเงินแล้วเราต้องใช้ถ้าเกิดว่าเรายืมเงินแล้วเราไม่ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็จะกลายเป็นว่าในที่สุดแล้วสัญญามันจะไม่มีใครไม่มีทางเกิดขึ้นการยืมเงินแล้วเราไม่ใช้หรือการละเมิดสัญญานั้นน่ะมันเท่ากับว่าเราเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลมันไม่ใช่แกนการที่เราไม่คืนเงินแปลว่าไม่มีเหตุผลนะครับการยืมและไม่คืนเงินนั้นน่ะมันจะทำให้ในที่สุดแล้วเกิดสิ่งที่เรียกว่าคนที่ทำแบบนั้นต้องยอมรับหลักการที่ว่าฉันทำได้แกห้ามทำ สัญญาต้องมีไว้เบรกแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนคิดว่าสัญญาไว้เพื่อละเมิดมันก็จะไม่มีสัญญาเกิดขึ้นเห็นไหมครับการที่สัญญามันถ้าสัญญาไม่เกิดขึ้นก็เท่ากับการกระทำนี้มันไม่มีเหตุผลอันที่สองครับหน้าที่จริยธรรมแบบของค้านหรือความรับชอบทางจริยธรรมแบบของค้านก็คือหน้าที่ที่ไม่สมบูรณ์หน้าที่ที่ต้องทำหากซ้อนกับธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่ดีตัวอย่างนี้ครับสำหรับค้านแล้วครับถ้าหน้าที่สมบูรณ์ถ้าไม่ทำจะไม่มีเหตุผลแต่ถ้าหน้าที่ที่สองเนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราทำสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของเราเช่นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยมีร่างกายให้มาถูกไหมครับร่างกายที่ว่านี้ถ้าเกิดเราออกกำลังกายอย่างเหมาะสมเราดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเราฝึกฝนเรียนหนังสือเราก็จะทำให้เราเนี่ยมีความเฉลียวฉลาดถ้าทำแบบนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าทำสิ่งที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเราแต่หน้าที่นี้ไม่ทำก็ไม่ได้ไม่มีเหตุผลเพียงแต่ว่าถ้าไม่ดังนั้นแล้วไม่ทำก็ไม่ได้มีเหตุผลแต่ถ้าทำแล้วเนี่ยก็ถือว่าดีที่จะกระทำอันนี้จึงเรียกว่าหน้าที่ที่ไม่สมบูรณ์แบบของค้านนะครับส่วนแบบที่สองก็คือการความรับชอบทางจริยธรรมแบบของพวกประโยชน์นิยมอย่างที่ผมได้เรียนไปข้างต้นนะครับการความรับผิดชอบทางจริยธรรมแบบโฮประโยชน์นิยมเนี่ยให้ความสำคัญแต่การเรียนรู้การศึกษาทางจริยธรรมถ้าเราทำสิ่งดีเราก็จะได้รับการยกย่องถ้าเราทำสิ่งเลวเราก็ได้รับการประณามสมมติเราคิดดูนะครับถ้าเราเลี้ยงเด็กขึ้นมาหรือเราอบรมเยาวชนขึ้นมานะครับถ้าคิดแบบค้านเนี่ยการอบรมทางจริยธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กระบวนการมันต้องทำเองแต่มนุษย์เรามันไม่ได้มีลักษณะที่มีเหตุมีผลแบบนั้นหรอกครับทุกคนมันต้องค่อยๆเรียนรู้ไปจากมีเหตุผลน้อยไปมีเหตุผลมากถ้าเราจัดการศึกษาที่ดีการกระทำที่ดีเราให้การยกย่องการทำที่เลวเราให้การประณามแล้วเราค่อยๆเข้าเรียนรู้กันไปมันก็จะทำให้เด็กหรือเยาวชนของเราครับหรือพลเมืองของเราเนี่ยค่อยๆมีความรู้มีความเพิ่มพูนความเข้าใจในสถานการณ์ทางศีลธรรมซึ่งมันจะค่อยๆทำให้เราเข้าถึงและเข้าใจทั้งตัวเองและคนอื่นให้มากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะทำในที่สุดแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยครับเป็นมนุษย์ที่มีการให้ผลทางจริยธรรมได้แต่วิธีแบบนี้เป็นวิธีการของพวกประโยชน์นิยมนะครับโอเคตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะเล่าถึงสถานการณ์ทางศีลธรรมนะครับตัวอย่างของสถานการณ์ทางศีลธรรมอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดที่เปรียบเทียบแล้วได้ระหว่างพวกค้านกับของพวกประโยชน์นิยมเลยก็คือว่าเห็นรถรางไหมครับมีคนสับสวิตถ้าสับสวิตมันก็จะทำให้คนคนหนึ่งอ่ะเสียชีวิตแต่ช่วยชีวิตคน5คนได้แต่ถ้าไม่สับสวิตแล้วก็คน5คนก็จะตายแน่นอนแต่คน1คนก็จะรอดถ้าเกิดว่าเป็นวิธีคิดแบบพวกประโยชน์นิยมแล้วง่ายนิดเดียวก็สับมันซะเลยก็คือว่าให้คนคนหนึ่งคนเสียชีวิตไปส่วนอีกคน5คนอ่ะรอดพวกประโยชน์นิยมตอบง่ายๆอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเราตอบแบบค้านเราไม่สามารถใช้ชีวิตมนุษย์เป็นเครื่องมือที่จะให้ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตคนเนี่ยเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุสิ่งอื่นได้สำหรับแบบค้านแล้วครับต้องไม่สับสวิตและการไม่สับสวิตแปลว่าอะไรนั่นเท่ากับว่าโดยผลของการไม่สับสวิตคน5คนอาจจะตายครับหรือตายก็ได้นะครับแต่ต้องไม่สับสวิตเด็ดขาดเพราะเราไม่สามารถเอาชีวิตคน5คนเป็นเครื่องมือไอ้คน1คนเป็นเครื่องมือเพื่อให้คน5คนรอดได้นะครับตัวอย่างของสถานการณ์ทางศีลธรรมแบบนี้ครับมันจึงเป็นที่มาที่ทำให้เราจะเข้าใจความแตกต่างของการให้

ตุผลทางจริยธรรมทั้งสองรูปแบบนะครับผมคิดว่าโดยพื้นฐานของความเข้าใจในเรื่องของการให้เหตุผลทางจริยธรรมแล้วเรื่องของการความรับชอบทางจริยธรรมแล้วนะครับแล้วตัวอย่างของสถานการณ์ทางศีลธรรมเนี่ยก็จะทำให้นักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจนะครับเข้าใจเนื้อหาในหน่วยนี้ที่ว่าด้วยการให้เหตุผลทางจริยธรรมและความรับชอบทางจริยธรรมได้ดียิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ ครับผมเรากลับมาในช่วงแนวคำถามและคำตอบในหน่วยที่8ที่ว่าด้วยการให้เหตุผลและความรับชอบทางจริยธรรมนะครับเราจะมาดูตัวอย่างคำถามคำตอบดูนะครับในคำถามในตัวอย่างคำถามที่1เนี่ยเราจะพูดว่าการให้เหตุผลทางจริยธรรมเนี่ยนะครับประกอบด้วยโครงสร้างอย่างไรบ้างการให้เหตุผลทางจริยธรรมนะครับอย่างที่ได้เรียนไปในเนื้อหาของหน่วยแล้วนะครับมันจะประกอบไปด้วยโครงสร้างอย่างน้อย2ส่วนก็คือหรือ2ประเภทในส่วนที่1เราจะพูดถึงประโยคหรือข้อความที่กล่าวถึงสิ่งที่มีค่าทางศีลธรรมนะครับและในส่วนที่2เราจะกล่าวถึงประโยคหรือข้อความที่มีลักษณะบรรยายตัวอย่างของประโยคที่หรือข้อความที่กล่าวถึงสิ่งที่มีค่าทางศีลธรรมก็คือประโยคที่มีคําว่าควรนะครับเช่นเราควรช่วยเหลือผู้อื่นเราควรจะคืนเงินเขาหรือว่าเราไม่ควรจะฆ่าคนเราไม่ควรจะเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นอันนี้คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งที่มีค่าประโยคหรือข้อความที่บรรยายเช่นเราก็จะบอกว่ามันจะเป็นประโยคเช่นชนิดที่เรียกว่าอย่างนี้ครับคนกำลังข้ามถนนอันนี้คือการบรรยายหรือก็บอกว่าหมากำลังตกน้ำนี่ก็เป็นการบรรยายนะครับดังนั้นข้อความในการประโยคที่การให้ผลจริยธรรมเนี่ยต้องประโยคประกอบด้วยโครงสร้างของสองส่วนนี้เสมอเพื่อ นำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าเราควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรเช่นเราควรช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตที่เดือดร้อนอันนั้นนะครับประโยคที่เป็นประโยคที่พูดถึงสิ่งมีค่านะครับประโยคข้อความเช่นเราหมากำลังจมน้ำข้อสรุปของเราคือเราควรจะไปช่วยหมาถ้าเราช่วยเหลือได้นะครับถัดไปครับคำสั่งเด็ดขาดประกอบด้วยสูตรใดบ้างนะครับคำสั่งเด็ดขาดหรือการให้เหตุผลทางจริยธรรมแบบของคาร์ทเนี่ยจะประกอบไปด้วยสูตร3สูตรสูตรที่1ก็คือสูตรที่ว่าด้วยการเป็นสากลอย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นแล้วนะครับการเป็นสากลก็คือข้อความเนี่ยในสูตรเนี่ยหรือในแม็กซิมคำสั่งเด็ดขาดเนี่ยนะครับมันต้องไม่ขัดแย้งตนเองมันไม่ใช่ว่าถ้าเราทำได้คนอื่นห้ามทำนะครับในสูตรที่2คือการปฏิบัติต่อมนุษยชาติในฐานะเป็นจุดมุ่งหมายในตนเองมันแปลว่าเราไม่สามารถจะปฏิบัติต่อใครนะครับเป็นวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมายของเราได้เช่นเราไม่อาจจะฆ่าคนคนหนึ่งเพื่อให้คนหมื่นคนมีชีวิตรอดนะครับและอย่างสุดท้ายคือสูตรของการกำหนดตนเองในเมื่อมนุษย์หรือเขาหรือเธอผู้นั้นเป็นคนตั้งสูตรตั้งคำสั่งขึ้นมาโดยมีความสอดคล้องกันระหว่างสูตรของการเป็นสากลและสูตรของการปฏิบัติต่อมนุษยชาติในฐานะเป็นจุดมุ่งหมายตนเองแล้วก็จะทำให้มนุษย์หรือเขาหรือเธอผู้นั้นเนี่ยครับมีการกำหนดตนเองแล้วก็มีศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นมนุษย์ผู้ที่สามารถกระทำในสิ่งที่ถูกต้องทางกระทำในสิ่งกระทำการทางจริยธรรมหรือศีลธรรมได้นะครับคำถามสุดท้ายแล้วครับการคำนวณผลรวมของความสำราญและความเจ็บปวดพิจารณาจากสิ่งใดอันนี้คือความคิดการให้ผลทางจริยธรรมแบบประโยชน์นิยมนะครับไอ้เกณฑ์ในการคำนวณเนี่ยมันมีหลักการอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับคือ7ประการดังต่อไปนี้ครับประการที่1คือความเข้มข้นสำหรับพวกการให้ผลแบบประโยชน์นิยมนะครับอันนี้ของคุณเจอร์มี่เบนแทมนะครับอะไรที่เข้มข้นกว่าเนี่ยย่อมมีค่ามากกว่าสิ่งที่เข้มข้นน้อยแปลว่าอะไรครับสมมติว่าการกระทำอะไรนะครับที่ทำให้เกิดความสำราญมากย่อมดีกว่าที่ทำให้เกิดความสำราญน้อยมันเหมือนอย่างนี้ครับถ้าเราดูหนังแล้วสนุกมากมันย่อมดีกว่าดูหนังที่สนุกน้อยนะครับอย่างที่2คือระยะเวลาอันไหนที่มันมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่ามากย่อมดีกว่าระยะเวลาที่มีความยาวนานน้อยแบบนี้นะครับอย่างที่3คือความแน่นอนถ้าเกิดว่าความสำราญหรือความหรือประโยชน์ที่ได้มาเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถ้าเกิดว่าถ้าประโยชน์ที่ได้มานี่มีความแน่นอนมากกว่าย่อมดีกว่าคนที่มีความแน่นอนน้อยกว่านะครับความใกล้ห่างหมายถึงอย่างนี้ครับถ้าเกิดประโยชน์ที่ว่านี้เราสามารถหยิบฉวยได้ง่ายย่อมดีกว่าประโยชน์ที่มันต้องดิ้นรนหยิบฉวยได้ยากยิ่งใกล้กว่ายิ่งดีครับนะครับความโน้มเอียงที่จะก่อให้เกิดสิ่งเดียวกันมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าไอประโยชน์ที่ว่านี้มันนำให้สู่ประโยชน์อื่นตามขึ้นมาย่อมดีสิ่งที่ว่ามันเป็นประโยชน์โดดๆไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเลยนะครับและอย่างสุดท้ายคือความบริสุทธิ์ถ้าเกิดว่าประโยชน์หรือความสำราญที่ได้มาเนี่ยมันยิ่งบริสุทธิ์เท่าไหร่ปราศจากสิ่งเจือปนเช่นบางที
เหมือนเราออกกําลังกายครับออกกําลังกายแล้วเราก็เผชิญกับความลําบากใช่ไหมครับแต่ดังนั้นแล้วมันจะมีความสําราญและความเจ็บปวดปนๆกันแต่ถ้าเกิดความสําราญไหนแล้วมันยิ่งบริสุทธิ์มีความเจ็บปวดน้อยๆลงเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงว่ามีผลดีเท่านั้นอันสุดประการสุดท้ายคือผลกระทบต่อผู้อื่นก็คือยิ่งมีผลกระทบต่อคนอื่นเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าเกิดว่ามีผลกระทบต่อผู้อื่นน้อยแสดงว่าไม่ค่อยดีนะครับเพราะเราถือหลักการว่าประโยชน์หลักมหาสุขคือประโยชน์สูงสุดต่อคนจํานวนมากที่สุดนะครับแนวคิดอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับตัวอย่างของคำถามทั้ง3ข้ออันนี้นะครับผมคิดว่าเราจะได้ให้ภาพรวมที่มันครอบคลุมถึงเนื้อหาในหน่วยที่ว่าในหน่วยที่8ที่ว่าด้วยการให้เหตุผลและความรับผิดชอบทางจริยธรรมนะครับโดยครอบคลุมทั้งในหน่วยในส่วนแรกที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ไอ้ความสําคัญความหมายแล้วก็ของการและโครงสร้างของการให้เหตุผลทางจริยธรรมนะครับรวมถึงหน่วยในคำถามที่2มันจะครอบคลุมถึงการให้เหตุผลทางจริยธรรมแบบค้านและในส่วนสุดท้ายมันก็จะครอบคลุมถึงการให้เหตุผลทางจริยธรรมในตามแบบของพวกประโยชน์นิยมนะครับ

สวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะในเรื่องนี้มันจะมีเนื้อหาอยู่ทั้งหมด3ตอนค่ะตอนแรกจะเป็นเรื่องของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะตอนที่2จะเป็นเรื่องของแนวทางการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและตอนที่3ก็จะเป็นแนวทางการใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในหน่วยที่11นี้จะมีเนื้อหาอยู่2ส่วนนี้นะคะทีนี้เรามาดูตอนที่1ก่อน 11.1 นะคะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยเราเริ่มจากความหมายและความสำคัญนะคะถ้าเราพูดถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นมันจะหมายถึงองค์ความรู้นะคะที่เกิดจากการสั่งสมความรู้หรือประสบการณ์ของคนในท้องถิ่นที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะจนเป็นวิถีชีวิตหรือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนไปแล้วหรือของท้องถิ่นนั้นไปแล้วเพื่อที่จะเอามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นนะคะพอเรามาดูในเรื่องของสื่อพื้นบ้านนะคะสื่อพื้นบ้านก็จะหมายถึงวัสดุสิ่งของที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะหรือสิ่งของที่เราเอามาทำเป็นเครื่องใช้ของเล่นโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นเอามาใช้นะคะซึ่งสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมานี้ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมความเชื่อนะคะนอกจากจะเป็นวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อาจจะหมายถึงเรื่องของความประพฤติหรือการเล่นหรือกิจกรรมหรือรูปแบบการกระทำที่สะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆที่แตกต่างจากท้องถิ่นนะคะทีนี้เรามาดูตอนที่2 11.1.2 นะคะเรื่องของประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านการแบ่งประเภทของทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านแบ่งได้หลายแบบแล้วก็มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งนะคะเรามาดูเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อนการแบ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเราสามารถใช้เกณฑ์ได้3เกณฑ์นะคะเกณฑ์แรกเลยเราแบ่งตามแหล่งถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะซึ่งมีอยู่3ประเภทนะคะก็คือภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทบุคคลประเภทสถานที่และก็ประเภทวัสดุอุปกรณ์นะคะถ้าเราแบ่งโดยยึดเกณฑ์ของศาสตร์สาขาวิชาก็จะมีอยู่9ประเภทนะคะก็คืออย่างเช่นทางด้านเกษตรทางด้านอุตสาหกรรมแพทย์แผนโบราณเรื่องของวรรณกรรมเรื่องของโภชนาการอาหารนะคะถ้าเราแบ่งตามสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเราก็จะแบ่งเป็นประเภทเรื่องของอาหารเรื่องของการแต่งกายที่อยู่อาศัยหรือการละเล่นในท้องถิ่นเรื่องประเภท